0: มันจะไปไหลลงสู่ลำน้ำน่านครับซึ่งแม่น้ำน่านเดี๋ยวก็จะไปต่อนะท่าวังผาอำเภอเมืองน่านเตรียมตัวเลยครับเช้าวันนี
1: ้
0: วันนี้แหละครับน้ำกำลังจะไปครับตอนนี้อยู่ที่ปัวดังนั้นใครอยู่ที่น่านเนี่ยเฝ้าระวังเลย
1: ค่ะในเพจที่นี่เมืองน่านนะคะคุณผู้ชมก็มีคลิปของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะที่มีการประกาศแจ้งเตือนประชาชนบอกว่าต้องเฝ้าระวังนะคะวันที่18ถึงวันที่21สิงหาคมและอย่างที่คุณเชอสารบอกไปว่าน้ำเนี่ยน่าจะเข้าสู่ตัวเมืองด้วยนะคะ
0: ครับต้องติดตามกันนะครับสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเช้ามืดวันนี้นะครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
1: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
0: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติทางไทย TBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์วันใหม่วาไรตี
0: ้พื้นที่ความสุขของทุกคน
2: ไทย PBS Selected Series พบความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
3: ไม่เคยพบเคยเห็น
4: ที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
5: ฉันอยากบอกบทเป็นฉันคุณพ่อฉันมาก
2: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
6: ป่าสันทรายชายฝั่งไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่รู้ว่าแบบมันมีสิ่งนี้ด้วยหรอมีมอสมีความเขียวมีพื้นที่อีกแบบนึงไม่คิดว่าเราจะมาเจอสิ่งเนี้ยที่ทะเลอะค่ะ
7: อันนี้ผมขอบอกเลยว่ามันเป็นป่าไทป์เนี้ยแห่งสุดท้ายของภาคตะวันออกของไทย
8: มันเป็นสังคมพืชหายากนะแล้วก็ถูกทำลายลงทุกวัน
9: สวรรค์เรนท์ Hidden Paradise ทุกวันพุธบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: ท้องโลกกว้างสารคดีคุณภาพจาก BBC ชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี19สิงหาคมตอนผองเพื่อนการต่อสู้จากการโจมตีขณะที่ร่างกายไม่แข็งแรงพอเหล่านักล่าจะรอดชีวิตหรือไม
10: ่พวกมันจะคอยล่าลูกแกสโทเนียที่อ่อนแอป่าเฟิร์นถือเป็นจุดแฝงตัวชั้นดีของการลอบโจมตี
2: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท้องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
11: ความร้อนที่เกิดจากผลกระทบของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไม่เคยเลือกสถานที่สิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนร่วมในระบบนิเวศจำเป็นต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้ได้แม้จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งต่อกันมายาวนานนับร้อยนับพันปีสารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS

ตอนนี้เราเองก็เห็นรอยร้าวหลายๆเรื่องนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดลองยกตัวอย่างอย่างเช่นหลักฐานนะครับที่เปิดออกมาในการเสวนาต่างๆในเวทีการโกงสวเนี่ยคิดว่าเราได้หลักฐานต่างๆเหล่านั้นมาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากคนที่อยู่ในกระบวนการตอนแรกแล้วเสียประโยชน์

0: ครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นวันนี้อยู่กับผมอุรชัยสอดแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับในช่วงเวลาที่พรรคภูมิใจไทยตอนนี้ต้องเจอทั้งมีข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นทั้งศึกในแล้วก็ศึกนอกนะครับและที่สำคัญเนี่ยฝ่ายค้านเขาเตรียมที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วด้วยอีกด้านหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับของอีกซีกหนึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะครับก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวออกมาแล้วหลังจากที่พ้นโทษออกมา
1: ครับไม่รู้ว่าจะ
0: ไปปาฐกถาครั้งแรกแล้วนะ
1: ไม่รู้จะเป็นแรงกดดันไปที่ฝั่งไหนหรือเปล่านะ
0: ครับ
1: เพราะว่าคุณทักษิณมาแบบผมว่าไม่ได้มีการโปรโมทอะไรใหญ่โตล่วงหน้านะ
0: แทบจะไม่มีนักข่าวรู้เลยด้วยซ้ำไป
1: ครับ ครับ
0: ไปพูดในงานของเอกชนแต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นข่าวกันได้นะครับจริงๆแล้วเนื้อหามันไม่ได้เด็ดเผ็ดมันอะไรหรอกแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นครั้งแรกอ่ะที่เจ้าตัวเขาออกมาเคลื่อนไหวนะ
1: หลังจากพ้นโทษนะฮะแต่ว่าอย่างที่คุณอนุชาบอกไม่รู้ว่านี่จะถือเป็นศึกนอกหรือเปล่าอันที่จริงเพิ่งจะมีภาพหวานชื่นน้ำเงินแดงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วนี่เองขยับกลับมาเรื่องของหัวสวเนี่ยคุณผู้ชมได้เห็นภาพของการขยับหมากล่วงหน้าพี่ประจักษ์ครับขยับหมากที่ว่านี่คือต่างฝ่ายต่างเปิดเกมฝ่ายค้านบอกว่าจะเอาแน่ๆในเรื่องนี้มันชัดเจนแต่ฝ่ายรัฐบาลบอกว่าไม่เห็นเกี่ยวกับรัฐบาลเลยคุณจะเอามาซักฟอกไม่ได
2: ้นี่คือสิ่งที่สะท้อนเหตุถึงคู่เหลี่ยมทางการเมืองที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับ
1: ครับ
2: ทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็แกนนำในพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาเบรกนะครับว่ากรณีที่ฝ่ายค้านจะเอาเรื่องหัวสวเนี่ยมาอภิปรายมันไม่ได้เพราะมันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลมันคนละส่วนกันนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินเกมเดินหมากที่ทำให้มีกองเชียร์ออกมาขานรับเรื่องนี้กันพอสมควรขณะที่ทางพรรคประชาชนเองหัวหน้าเท้งก็ต้องรีบออกโรงมาเคลียร์เรื่องนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรื่องของการอภิปรายเรื่องนี้ยังไงเสียฝ่ายค้านก็คงพยายามหาทางแตะให้ได้นั่นแหละเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นนับจากนี้ไปไม่ใช่เพียงแค่ฝ่ายรัฐบาลตั้งรับครับการเปิดเกมรุกกลับกำลังเกิดขึ้นอย่างชัดเจนอย่างกรณีของสสจังหวัดภูเก็ตของค่ายสีส้มตอนนี้ก็โดนกล่าวหาไปเรียบร้อยนะครับบอกว่านี่เป็นนอมินีเข้ามาถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวครับนี่แหละฮะสะท้อนเห็นว่าฝ่ายรัฐบาลนั้นเขาก็ไม่ธรรมดาครับณขณะนี้นะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ เดี๋ยวตามแต่อย่างที่คุณอนุชาบอกเพราะว่าตอนนี้สองขั้วผมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะเดินเกมหักเหลี่ยมกันหรอกแต่ว่ามันมีนัยยะเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่คุณอนุชาเล่าไปงานของภาคเอกชนงานหนึ่งมีนักการเมืองใหญ่ชื่อย่อทักษิณ
0: ชื่อย่อ
1: ไม่ต้องย่อแล้วใช่ไหม คุณทักษิณชินวัตรนะครับไปปาฐกถาเรื่องของเศรษฐกิจทักษิณก็ต้องเศรษฐกิจอยู่แล้วแล้วเวลาพูดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยต่อให้ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลนะแต่คนก็จะโยงว่าคุณทักษิณพูดเรื่อง AI ใช่ไหมใครทำ AI ในรัฐบาล มีการจับขั้ววิพากษ์วิจารณ
0: ์พูดกันไปถึงขนาดนั้นเลยเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเนื้อหาจะเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะ
1: ครับ
0: ให้ข้อมูลให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ชี้ว่าตอนนี้เนี่ยประเทศกำลังเผชิญความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับคุณทักษิณเนี่ยไล่เรียงกันไป1 2 3 4 5เจ้าตัวบอกแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเมื่อคืนนี้เนี่ยเป็นงานที่จะเรียกว่าเป็นงานปิดก็ได้นะครับนักข่าวพักเพื่อไทยนะครับนักข่าวการเมืองเนี่ยบอกว่าโอ้ไม่รู้หมายนี้เลยนะครับว่าอดีตนายกเนี่ยจะไปพูดภาพที่เห็นอยู่ก็เป็นแฟมภาพนะครับในงานก่อนหน้านี้แต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อคืนนี้เนี่ยคุณทักษิณไปพูดปาฐกถาพิเศษในหัวข้อความท้าทายด้านความมั่นคงในโลกยุคใหม่เทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับในงานครบรอบของเอกชนด้านไอทีแห่งหนึ่งคุณทักษิณสะท้อนความเสี่ยงที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องรับมือในหลายๆด้านนะครับอย่างเช่นเรื่องของภัยความมั่นคงที่เปลี่ยนรูปไปแล้วก็เสนอว่าไทยเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับมีการเตือนว่าไทยยังคงไม่มีความพร้อมที่จะรับมือนะครับทั้งเรื่องของปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและความจำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีโดรนในการตรวจการแทนกำลังพลจำนวนมากนะครับมีการพูดถึงเนี่ยครับหุ่นยนต์ AI ที่ตอนนี้กำลังเปลี่ยนทั้งสงครามแล้วก็ตลาดแรงงานด้วย พูดไปถึงเศรษฐกิจและก็โครงสร้างแรงงานยุค AI มีคำเตือนเรื่องของการโจมตีระบบไฟฟ้าประปาด้วยไซเบอร์นะครับอาจจะกระทบกับประชาชนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยอายุของมนุษย์นะครับจะมีการยืนยาวมากขึ้นนะครับอาจจะต้องมีการคิดใหม่ทำใหม่สำหรับรัฐบาลเรื่องของบำนาญที่อยู่อาศัยนะครับก็เป็นข้อเสนอนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณทักษิณสะท้อนมาบนเวทีเมื่อคืนนี้นะ
1: ครับที่คุณอนุชาเล่ามาเนี่ยผมจับคู่ได้หมดเลยถ้าจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นโจทย์ให้กับการบริหารประเทศในด้านไหนๆบ้างเนี่ยจับคู่ได้หมดเลยด้าน AI เราก็มีรัฐมนตรีที่ทำอยู่นะฮะด้านของความมั่นคงก็มีรัฐมนตรีรับผิดชอบไฟฟ้าสาธารณูปโภคก็มีสาธารณสุขก็มีคือมันมีอยู่แล้ว
0: มันเป็น
1: ปัจจัยแล้วก็มันเป็นเรื่องหลักๆของการบริหารราชการแผ่นดินเพราะฉะนั้นมันมีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าในตัวเนื้อหาเนี่ยเราจะจับคู่ไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณทักษิณพยายามส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าซึ่ง To Be Fair อาจจะไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรก็ได
0: ้
1: ก็เขาเชิญไปกล่าวปาฐกถาก็ไปแต่ด้วยความที่ว่าไงฮะ เป็นอดีตนักการเมืองชื่อย่อทักษิณไงนะ
0: พูดอะไรมันก็กลายเป็นประเด็นได้ทั้งหมดแล้วก็ถูกจับโยงอย่างที่คุณอุรชัยโยงเมื่อสักครู่นี้
1: คุณทักษิณน่าจะชี้มาที่เราแล้วบอกก็พวกคุณนั่นแหละ
0: มีการพูดเรื่องของความไว้วางใจแล้วก็ความเชื่อมั่นด้วยนี้ก็อาจจะถูกจับโยงอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าคุณทักษิณบอกว่าเรื่องของความไว้วางใจแล้วก็เรื่องของความเชื่อมั่นเนี่ยเป็นอุปสรรคสำคัญเป็นจุดอ่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่จะต้องเร่งแก้ไขแล้วก็เสนอแนะบอกว่า AI เนี่ยจะต้องนำมาใช้งานมากขึ้นแล้วก็เสริมให้รัฐเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับ AI นี่ย้ำหลายครั้งนะ
1: AI ใช่ไหมที่ว่าม
0: ันเป็นโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่า
1: เฮ้ยนี่ไงคุณอนุชาคุณผู้ชมครับย้อนไปช่วงหาเสียงเลือกตั้ง
0: ครับ
1: พรรคการเมืองที่พูดเรื่อง AI มากที่สุดผู้สมัครของเขาที่พูดมากที่สุดหมายถึงพูดเยอะนะในหลายวาระโอกาสเนี่ย
0: ครับ
1: คือพรรคภูมิใจไทยนะ
0: อ
1: พูดเหมือนตอนปี62ที่พูดเรื่องกัญชาเลยคือจะเรื่องอะไรก็แก้ปัญหาได้ด้วยกัญชาปีเลือกก่อนเลือกตั้งปี69เนี่ยโอ้โหพูดแต่ว่า AI เราจะ AI อย่างนั้นเราจะ AI อย่างนี
0: ้ครับ
1: พูดเรื่องนี้เยอะกว่าพรรคสีแดงซะอีก
0: แล้วเขาก็ทำแล้วไงพูดแล้วทำ
1: แต่ตอนนี้เป็นคุณทักษิณที่หยิบมาพูดในงานปาฐกถานะ
0: ครับในงานเนี่ยในช่วงท้ายช่วงหนึ่งเนี่ยคุณทักษิณบอกว่าสิ่งสำคัญที่ประเทศไทยต้องกลับมาสำรวจตัวเองนะครับว่ามีความพร้อมต่อภัยคุกคามแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของโลกมากน้อยแค่ไหนนะครับไล่ไปตั้งแต่เรื่องของความมั่นคงเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเศรษฐกิจไปจนถึงระบบบริหารประเทศด้วยอันนี้เป็นภาพใหญ่เลยนะครับแล้วก็ต้องวางยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้ประเทศเนี่ยสามารถปรับตัวทันต่อโลกยุคใหม่นะครับนี่เป็นเนื้อหาเป็นหลักใหญ่ใจความที่คุณทักษิณปาฐกถาเมื่อคืนนี้นะครับถ้าเราไม่ได้มองเรื่องของการวิเคราะห์เจาะลึกลงไปว่าต้องการที่จะไปโยงหรือว่าไปกระทบชิงอะไรหรือเปล่านะดูจากเนื้อหาแล้วมันก็เป็นเนื้อหาที่มันธรรมดาแหละมันเป็นเนื้อหาที่ธรรมดาไม่ได้ดุเด็ดเผ็ดมันเผ็ดร้อนอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นครั้งแรกคนก็เลยให้ความสนใจสื่อก็เลยให้ความสนใจเป็นครั้งแรกหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยพ้นโทษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไหมฮะเรายังชวนคุณอัชราโพสีมาวิเคราะห์อยู่เลยคุณอัชราบอกว่าโอ้คุณทักษิณเนี่ยพ้นโทษมาน่าจะเว้นช่วงไว้สักพักหนึ่งก่อนที่จะมาเดินสายปาฐกถาแต่ว่าอันนี้อาจจะเร็ว
1: อันนี้ครบแล้วใช่ไหม
0: กว่าที่คาดการเอาไว
1: ้ไอ้ที่ว่าเว้นสักพักคือนี่คือสักพักนึง
0: แล้วก็มีครั้งแรกเนี่ยไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีแบบว่าปาฐกถามีดินเนอร์ทอล์กตามมาทีหรือเปล่าเดี๋ยวจับตาดูกัน
1: มีสิน่าจะมี
0: ครับ
1: มาถึงขั้นนี้แล้วคุณทักษิณบอกว่าโอ้เราต้องกลับมาสำรวจตัวเองนะสำรวจประเทศ
0: ครับ
1: เจออะไรบ้าง
0: มีปัญหาหลายด้านเลย
1: โอ้เยอะฮะ
0: ครับคุณทักษิณบอกแบบนี้นะไม่ใช่เราพูดนะ
1: แต่เราเห็นอะไรอ๋อมีหัวสวมีโกงสอบสทมีปัญหาปากท้องมีปัญหาราคาพลังงาน
0: ครับ
1: ปัญหาเยอะไปหมดคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้หรอกปัญหาไหนใช้ AI จัดการได้คุณทักษิณว่าแต่ว่ามันมีเรื่องนึงที่จะต้องถูกนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนจริงๆทุกเรื่องทุกมิติที่คุณทักษิณกล่าวมาเนี่ยมันมีปมให้ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งหมดไม่ได้โยงว่าคุณทักษิณชี้เป้านะแต่คืออย่างที่บอกเรื่องหลักๆของประชาชนของประเทศแบบนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเขาต้องทำอยู่แล้วทีนี้ทำดีไม่ดีเนี่ยต้องโดนวิพา

0: วิจารณ์กันไปกรณีของหัวสวครับตอนนี้แทบจะวิพากษ์กันรายวันคุณผู้ชมมีวิวาทะออกมาจากทั้งสองฝ่ายฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนี่ฮะทางผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ส่งสัญญาณแล้วว่ามันชัดเจนขนาดนี
1: ้
0: จะไม่ให้นำไปพูดในการซักฟอกได้ยังไงในขณะที่นายกคุณอนุทินฮะเฮ้ยมันไม่เกี่ยวน
1: ี่ย้ำมาตลอดเลยถ้าจำกันได้เนี่ยนักข่าวถามเรื่องนี้กับนายกหลายรอบแล้วในทุกๆรอบนายกก็จะถามย้อนกลับว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลล่ะ
0: มันเกี่ยวตรงไหน
1: เ
0: พราะรัฐบาลมาทีหลังเลือกสว.ไม่รู้แหละแต่ฝ่ายค้านเขาว่ามันชัดเจนจริงๆนะคุณผู้ชมพูดแบบตรงๆเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลนี้ถ้าเราพูดในรัฐบาลองค์รว
1: ม
0: แต่ฝ่ายค้านเขาจี้ไปที่ค่ายสีน้ำเงินมากกว่าเขาจี้ไปที่ค่ายสีน้ำเงินแล้วค่ายสีน้ำเงินคือแกนำรัฐบาลนี้มันก็เลยดูเป็นภาพที่คลุมเครือตรงนี
1: ้
0: แต่ฝ่ายค้านเนี่ยเราจะเห็นว่าชื่อบุคคลที่เขาพาดพิงกล่าวหาเนี่ยจะเป็นบุคคลบิ๊กเนมที่พัวพันกับค่ายสีน้ำเงินทั้งสิ้นแล้วเมื่อวานนี้ครับคุณพลดอนปริศนานันทกุลนี่คือบิ๊กเนมคนหนึ่งของพรรคภูมิใจไทยแล้วครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถูกนักข่าวถามเรื่องนี้แล้วเจ้าตัวก็พูดถึงเรื่องฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังจากเปิดประชุมสภาด้วยซึ่งน่าจะยื่นกันปลายเดือนนี้นะครับคุณพลดอนบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะยื่นแบบมาตรา151หรือมาตรา152แต่เราประเมินว่าเป็นการอภิปรายแบบไม่ไว้วางใจเลยนะแต่คุณพลดอนบอกว่าเดี๋ยวขอดูความชัดเจนแล้วเรื่องของหัวสว.ซึ่งต้องมีต้องมีความพยายามที่จะพูดแน่รัฐบาลว่าไงคุณพลดอนบอกว่าอ๋อยึดเอาตามที่นายกอนุทินพูดเลยครับรัฐบาลเนี่ยเข้ามาบริหารปี69
1: ครับ
0: รัฐบาลอนุทิน1ก็ปลายปี68แต่หัวสว.ในเลือกสว.เนี่ยมันปี67
1: โอ้ยมันเกิดขึ้นก่อนตั้งปี2ปีนะ
0: ครับก็เลยแหมไม่รู้จะตอบยังไงงี้เหรอ
1: คุณพลดอนบอกว่าก็จะเอาประเด็นไหนมาอภิปรายล่ะนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวเจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวขอรอดูหลักการและเหตุผลในยติก่อนถ้าจะมีการหยิบยกเรื่องนี้นะ
0: ครับ
1: เข้ามาเป็นยติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะครับทีนี้นักข่าวก็ถามย้ำบอกว่าเอ๊ะมีการเก่งบ้างไหมว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะหยิบยกเรื่องไหนขึ้นมาอภิปรายบ้างนะครับคุณพระดอนบอกว่าไม่ได้มีการเก่งอะไรหรอกนะครับคงอีกสักพักนึงแหละแล้วก็ตอนนี้ยังไม่แน่เลยว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะยื่นช่วงไหนเวลาใดนะครับนักข่าว ถามอีกว่าฝ่ายค้านเขาโจกหัวมาแล้วนะเรื่องของประเด็นการทุจริตเนี่ยจะเป็นประเด็นหลักในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณพระดอนบอกว่ารัฐบาลเพิ่งจะมาบริหารได้6เดือนเองและในมุมของคุณพระดอนก็บอกว่าเอ๊ะก็ยังไม่เห็นเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องของการทุจริตเกิดขึ้นนี่
0: ครับ
1: นะครับที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเข้ามาแล้วก็เข้ามาแก้ปัญหาทั้งนั้นเลยส่วนที่มีการอ้างว่ามีการทุจริตอย่างเช่นเรื่องของการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะครับก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะหยิบเรื่องนี้เข้าที่เป็นคนหยิบเรื่องนี้เข้ามาดำเนินการแล้วก็บอกเหมือนเดิมบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้แต่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายครั้งที่มีการสอบโอ้คุณพระดอนย้อนกลับไปนู่นตั้งแต่ปี2562อ่ะ
0: ครับก็ตั้งแต่รวบมาสอบส่วนกลางนะ
1: ครับ
0: คืออันที่จริงเนี่ยหลายปัญหาที่เผชิญอยู่ตอนนี้เป็นผมมองว่าเป็นปัญหาฝีแตกคือมันสืบเนื่องมาหลายรัฐบาลจริงๆอย่างเช่นเรื่องของวินัยการเงินการคลังเนี่ยมีการคือรัฐบาลที่ผ่านมาถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีความกล้าหาญที่จะรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดแล้วรัฐบาลนี้ผมไม่รู้หรอกว่ามีความกล้าหาญหรือเปล่าแต่ฝีแตก มันสถานการณ์มันหลังชนฝานะครับในเรื่องนี้ทีนี้พอมีการตอบโต้มาในลักษณะแบบนี้หัวหน้าผู้นำฝ่ายค้านในสภาหัวหน้าเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับเขาก็คือเขาก็พยายามยืนยันว่าเรื่องคดีหัวสว.มันมีหลักฐานที่ชัดเจนมาก มันชัดเจนมากถ้าเกิดว่ามองในมุมของพรรคประชาชนก็คือมันชัดเจนว่าไปเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับค่ายสีน้ำเงินนั่นแหละ
1: ครับ
0: เพราะเขามีการอภิปรายในที่สาธารณะมีการให้ข้อมูลที่เชื่อมโยงพาดพิงถึงบิ๊กเนมของค่ายสีน้ำเงินมาตลอดคุณหัวหน้าเท้งบอกว่าฝ่ายค้านมีหลักฐานชัดว่าอาจจะมีส่วนพัวพันกับนักการเมืองของพรรคภูมิใจไทยอันนี้มาแล้วหนึ่งคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลทั้งหมดเพราะรัฐบาลทั้งหมดเราต้องหมายรวมเพื่อไทยด้วยแต่พรรคประชาชนพยายามเพ่งเล็งไปที่ภูมิใจไทยทีนี้เจ้าตัวมองว่ามันมีการแสดงความคิดเห็นจากฝั่งรัฐบาลว่าตกลงแล้วโกงสว.ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองที่ มีส่วนร่วมหรือเข้าอภิปรายไม่ไว้วางใจคือเอามาอภิปรายได้เหร
1: อ
0: การแสดงความคิดเห็นในลักษณะแบบนี้ในมุมหัวหน้าเทคนะครับเป็นการพยายามเตะสกัดการทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างที่เรามองต่างฝ่ายต่างขยับหมากล่วงหน้าเพื่อปูทางไปถึงการซักฟอก
1: หนึ่งประเด็นที่นักข่าวถามถึงหัวหน้าเทคนะครับบอกว่านายกอนุทินเนี่ยบอกว่าการที่ฝ่ายค้านเดินเกมเรื่องของการหัวสวเนี่ยเป็นเพราะว่าอยากจะเป็นรัฐบาลซะเอง
0: ครับ
1: นะครับคุณณัฐพงศ์บอกว่าก็คิดว่านายกพยายามที่จะเบี่ยงประเด็นนะครับพอตัวเองตอบไม่ได้แล้วโดนนักข่าวถามจี้เนี่ยถามจากหลักฐานที่คุณภริศวัชรศิลป์นะครับคุณไอติมที่มีการเปิดออกมาเรื่อยๆนะครับก็เลยทำให้นายกเนี่ยตอบไม่ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็วิธีการเดียวที่จะเบี่ยงประเด็นและไม่อยากให้ฝ่ายค้านตรวจสอบในสภาอย่างเต็มที่ก็เบี่ยงประเด็นโจรไปที่ฝ่ายค้านว่าอยากจะเป็น รัฐบาลซะเองซึ่งหัวหน้าเทงบอกว่ามันเป็นคนละเรื่องมันเป็นคนละส่วนกันนะครับแล้วก็บอกว่าพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองที่อาสาลงเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนทุกคนก็อยากจะเป็นรัฐบาลอยู่แล้วนะครับไม่มีใครตั้งใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อที่จะมาเป็นฝ่ายค้านแล้วก็แพ้การเลือกตั้งอันนี้ก็ถูกเพราะฉะนั้นคุณณัฐพงศ์บอกว่าก็ไม่ปฏิเสธหรอกว่าพรรคประชาชนสุดท้ายจุดมุ่งหมายก็คืออยากจะเป็นรัฐบาลเข้าไปเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองนี่แหละให้มันดีขึ้นแต่ก็ชี้ว่านายกเองไม่ควรที่จะใช้วาทกรรมแบบนี้มาเบี่ยงประเด็นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบในสภาหัวหน้าเทงบอกแบบนี
0: ้ก็อยากเป็นรัฐบาลนั่นแหละ
1: ก็จริงก็คือลงสมัครรับเลือกตั้งใครที่อยากจะพ่ายแพ้การเลือกตั้งก็ไม่มี
0: หรือคุณไม่อยากเป็นอยากเป็นครับแต่ในเมื่อมันมาแบบนี้แล้วก็ทำตามบทบาทหน้าที
1: ่ครับ
0: นะครับทีนี้คดีหัวสวคุณผู้ชมของกกต.เนี่ยเขาจะมีมติกันเข้าใจว่าไม่น่าจะเกินต้นเดือนธันกันยายนสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนเราน่าจะได้รับทราบกันแล้วว่ากกต.จะมีมติชี้มูลผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนหรือเปล่าหรือแค่บางส่วนหรือยกหมดหรือยกหมดตามคำวินิจฉัยของอนุชุดที่36นะครับซึ่งหัวหน้าเทงเขาบอกว่าจากหลักฐานที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยกกต.ต้องส่งไปยังศาลฎีกาทั้งหมดนะครับเพราะว่ากฎหมายระบุไว้ว่ามีหลักฐานเพียงเชื่อได้ว่ามีการกระทำหรือเชื่อได้ว่ามีมูลก็ส่งศาลได้แล้วแต่กกต.ชุดนี้ไม่รู้ว่าจะพิจารณาในลักษณะแบบไหนนะ
1: ครับก็กลายเป็นข้อสังเกตของหลายๆฝ่ายว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการสั่งฟ้องแบบว่าทั้งหมดก็จะเปิดช่องให้บางส่วนเนี่ยสามารถที่จะทำหน้าที่ต่อไปได้แล้วมันก็จะกลายเป็นการฟอกข่าวไหมนะครับนี่ก็เป็นคำถามที่นักข่าวเนี่ยไปถามคุณณัฐพงศ์เหมือนกันทีนี้มีอีกหนึ่งคำถามที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเหมือนจะมีการบีบให้นายกอนุทินเนี่ยต้องลาออกหรือเปล่านะคร
0: ับ
1: หัวหน้าเทงบอกว่านายกก็มีทางเลือกตลอดเวลาแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุบสภาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลาออกแต่หัวหน้าเทงคิดว่าสิ่งสำคัญของคนที่จะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะต้องถูกตรวจสอบแล้วก็ตอบคำถามจากประชาชนให้ได้นะครับหัวหน้าเทงบอกว่าคงไปตัดสินใจแทนนายกรัฐมนตรีไม่ได้หรอกว
0: ่
1: าจะยุบสภาไหมหรือว่าจะลาออกเมื่อไหร่นะครับแต่ก็อยู่ที่ตัวของนายกรัฐมนตรีเองรัฐมนตรีเองนะครับเพราะสุดท้ายประชาชนนี่แหละที่จะเป็นผู้ตัดสิน ผ่านการเลือกตั้งอยู่แล้วนะ
0: ครับ ขออภัยครับจริงๆเรื่องหัวสวที่มีการเปิดประเด็นมาเนี่ยทางรัฐบาลเขาก็ตอบตลอดแหละแต่เขาตอบในทางแบบไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องด้วยไม่เกี่ยวเลย อะไรทำนองนี้ทีนี้พอมีแนวโน้มว่าเรื่องนี้จะเป็นหนึ่งในธงหลักที่ใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนมันเลยกลายเป็นคำถามครับว่าฝั่งรัฐบาลวางหมากดักทางไว้ล่วงหน้าถามมาไม่ตอบนะแต่พี่ประจักษ์ผมก็เชื่อว่าฝ่ายค้านก็จะเอาไปพูดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่ดีมันคงจะเป็นภาพที่ฝั่งหนึ่งพูดฝั่งหนึ่งยกมือประท้วงนะครับ
2: ก็คงจะเป็นบรรยากาศอย่างที่หลายคนเคยเจอแล้วล่ะช่วงก่อนที่จะมีการอภิปราย
0: ครับ
2: ก็จะมีการหารือจะมีการใช้ช่วงจังหวะเวลานั้นในการที่จะสอดแทรกเพียงแต่ว่าการคุมเกมของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็คงจะต้องมีเกิดขึ้นให้เห็นนั่นแหละเพียงแต่ว่าฝ่ายค้านก็อาจจะใช้จังหวะเวลาบางส่วนในการที่จะไปแตะในเรื่องที่ตัวเองคิดว่ามั่นใจแล้วก็ทางฝ่ายรัฐบาลไม่อยากให้มีการเชื่อมโยงมาถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการหัวเลือกสวรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับนี่เรากำลังได้เห็นการชิงไหวชิงพริบระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล ก่อนหน้าที่จะไปถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครับซึ่งต้องลุ้นกันว่า151หรือ152นะครับแต่สำหรับนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่ชัดเจนนะครับเราได้เห็นการออกลีลาลูกพลิ้วให้เห็นเลยนะครับนะฮะบอกว่ารัฐบาลนั้นพร้อมที่จะตอบคำถามของฝ่ายค้านในประเด็นทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลครับแต่ถ้าจะมาถามเรื่องงวดสว.มันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลครับอย่ามาถามในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลจะไม่ตอบครับนี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดทิ้งเป็นปมเอาไว้ครับก่อนที่จะบินไปที่ออสเตรเลียนะครับตามคำเชิญของผู้นำประเทศนะครับเป็นการบอกกล่าวที่มีนัยยะสำคัญนะครับว่าความหวังของพรรคฝ่ายค้านในการที่จะอภิปรายซักฟอกรัฐบาลในหลายเรื่องบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องฝันค้างก็ได้ครับอย่างเช่นกรณีของหัวเลือกสว.ที่เป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีหยิบยกมาเป็นกรณีตัวอย่างนะครับคือฝ่ายค้านน่าเตรียมแน่ๆครับสำหรับเรื่องยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะพ่วงเรื่องของหัวเลือกสว.เข้าไปด้วยแต่นายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดย้ำนะครับว่าสว.นั้นเป็นอีกสถาบันหนึ่งครับไม่เกี่ยวกับในส่วนของทางรัฐบาลเรื่องของการเปิดประเด็นนะครับที่จะมีการอภิปรายเรื่องนี้เป็นเพียงแค่ความพยายามในการที่จะเปิดประเด็นมาเพื่อให้รัฐบาลนั้นขาดความเชื่อมั่นขาดความน่าเชื่อถือนะครับนายกย้ำบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศต้นปี69ครับขณะที่การเลือกสว.ที่ถูกระบุว่าเป็นการหัวสว.เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2567นะครับไม่เพียงเท่านั้นครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังซัดใส่ฝ่ายค้านเป็นลูกแถมอีกหนึ่งดอกด้วยนะครับบอกว่านี่เป็นเรื่องของคนอกหักเรื่องของคนพ่ายแพ้คือหวังจะได้เป็นรัฐบาลแต่ไม่ได้เป็นทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับผลของการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเมื่อพ่ายแพ้ก็ต้องยอมรับกติกาที่กำหนดเอาไว้ครับไม่ใช่พยายามที่จะออกมาเล่นเกมอย่างที่เป็นอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนที่จะเดินทางไปออสเตรเลียซึ่งก็ทำให้หัวหน้าเท้งครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยต้องรีบออกมาชี้แจงตอบโต้ทันควันเลยนะครับหัวหน้าเท้งเนี่ยบอกว่าเรื่องของการยื่นญัตติอภิปรายหรือเรื่องของการซักถามซักฟอกรัฐบาลสามารถที่ทำได้ครับไม่จำเป็นจะต้องรอรับรู้รับทราบจนจบสิ้นกระบวนการกระบวนความว่าทำผิดจริงเพียงแค่มีข้อมูลนะครับอันควรเชื่อถือได้ก็สามารถที่จะนำเข้าสู่กระบวนการอภิปรายในสภาได้ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติครับที่มีการถือปฏิบัติกันมายาวนานนะครับส่วนประเด็นที่นายกรัฐมนตรีพยายามที่จะตีกันนะครับเรื่องหัวสว.นะครับตัวควงคุณณัฐพงษ์เนี่ยบอกว่าจากการไปจัดเวทีเสวนาคดีเรื่องของการหัวสว.หลายเวทีปรากฏว่าได้ข้อมูลได้หลักฐานที่เชื่อว่ามีทั้งกระบวนการการจัดตั้งมีทั้งเรื่องของความเชื่อมโยงรวมไปจนกระทั่งถึงมีเรื่องของการรับผลประโยชน์ที่มาจากทั้งคำให้การของพยานก็ดีเรื่องการไปตรวจสอบจากหลักฐานอื่นๆอย่างเช่นหลักฐานการจองโรงแรมก็ดีรวมทั้งการไปตรวจสอบเส้นเงินครับปรากฏว่ามันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันไปถึงคนในพรรคค่ายสีน้ำเงินนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของคุณณัฐพงษ์ครับในมุมของคุณณัฐพงษ์เนี่ยพยายามที่จะย้อนแย้งกลับไปนะครับบอกว่าอย่าพยายามที่จะใช้ลูกเล่นหรือจะอย่าพยายามที่จะใช้ช่องโหว่ช่องว่างหรืออาศัยข้ออ้างทางกฎหมายเพียงแค่ต้องการที่จะสกัดไม่ให้เรื่องหัวสว.เนี่ยไปสู่กระบวนการซักฟอกในสภานะครับนอกจากนี้ครับตัวของคุณณัฐพงษ์เนี่ยยังออกโรงมาปฏิเสธยืนยันครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องของคนอกหักไม่ใช่เรื่องของคนที่อยากจะเป็นรัฐบาลแต่ไม่ได้เป็นก็เลยมาตรวจสอบเรื่องนี้คุณณัฐพงษ์บอกว่าฝ่ายค้านนั้นทำหน้าที่ตรวจสอบมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้ข้อมูลหลักฐานเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมากพอจนสามารถที่จะมัดบุคคลที่เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เชื่อมโยงไปถึงพรรคใหญ่ในรัฐบาลได้นะครับพบข้อมูลหลักฐานที่พอจะชี้ชัดได้ว่ามีส่วนพัวพันกับกระบวนการหัวเลือกสว.จริงๆครับ นี่ถึงบอกว่ามันเป็นการเปิดเกมชิงไหวชิงพริบกันอย่าง

ชัดเจนนะครับความจริงเนี่ยฝ่ายค้านเป็นฝ่ายที่เปิดเกมรุกตรวจสอบเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับแต่พอโดนนายกรัฐมนตรีทิ้งบอมเข้าใส่นะครับบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลรัฐบาลเพิ่งเข้ามาบริหารประเทศได้ไม่นานสิ่งต่างๆที่ฝ่ายค้านพยายามพูดถึงมันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องตกค้างมาจากรัฐบาลชุดก่อนๆแต่ไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้ครับนะฮะนี่ก็ทำให้ฝ่ายค้านซึ่งความจริงเนี่ยก็เปิดเกมรุกเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีส่วนในการกระทุ้งทั้งในส่วนของกกต.และรัฐบาลได้ครับกลับกลายเป็นว่าจะต้องกลายเป็นฝ่ายออกมาชี้แจงเรื่องที่มาที่ไปและเหตุผลในการที่จะยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครับนี่เท่ากับเป็นการสะท้อนเห็นว่าคูเหลี่ยมทางการเมืองครับของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งแกนนำของพรรคภูมิใจไทยนั้นไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแน่นอนคงจะมีการประเมินมีการติดตามมีการเกาะติดดูการขยับของฝ่ายค้านมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเวทีจับผิดหัวเลือกสว.นะครับคงจะมีการประเมินคงจะมีการติดตามมาโดยตลอดแล้วก็พบว่าแต่ละเวทีเนี่ยก็จะมีการต่อยอดจะมีข้อมูลใหม่ๆซึ่งมันเชื่อมโยงกระทุ้งมาถึงคนในพรรคภูมิใจไทยอย่างต่อเนื่องทุกครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่แกนนำของพรรคภูมิใจไทยหยิบยกนำมาใช้เนี่ยนะครับมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เกินกว่าสิ่งที่หลายคนคาดหมายเอาไว้ต้องบอกว่าคนที่ช่ำชองผ่านเวทีผ่านประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างโชคโชนอย่างครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยก็ดีหรือว่าแกนนำอีกหลายคนที่เป็นระดับเก๋าในพรรคภูมิใจไทยมีหรือที่จะมองเรื่องนี้ไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นการออกโรงมาตีกันและโยนบอกว่านี่มันเป็นปมความแค้นส่วนตัวหรือแม้แต่โยนไปว่านี่กำลังพยายามที่จะเดินเกมขยับนอกเกมนอกกติกามันจึงมีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็มีเสียงเชียร์ทั้งจากกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ดีกูรูทางการเมืองก็ดีหรือคนที่เจือสมเป็นกูรูทางการเมืองรวมไปจนกระทั่งถึง FC ของค่ายสีน้ำเงินรวมทั้งขั้วอนุรักษ์นิยมนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับแกนนำและคนในซีกของรัฐบาลก็ออกโรงมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับคนหนึ่งที่ออกโรงมาพูดนะครับก็คือคุณพระดอนปิศนานันทกุลนี่เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับบ้านใหญ่จังหวัดอ่างทองนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกบอกว่าเป็นรัฐมนตรีลูกเทพคุณพระดอนนี่ออกโรงมาตอบโต้ทันควันเช่นเดียวกันนะครับยืนยันว่ารัฐบาลเพิ่งเข้ามาทำงานเพียงแค่6เดือนไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรครับนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ต่างหากที่พยายามเข้าไปแก้ไขปัญหาให้อย่างเช่นกรณีการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นของสถ.ครับคุณพระดอนบอกว่าความจริงมันเกิดขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องเชื่อมโยงมาตั้งแต่ปี2562ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ครับแล้วก็มีการย้ำคำพูดของนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าอนุทิน2เข้ามาบริหารต้นปี69อนุทิน1เข้ามาบริหารปลายปี68แต่หัวเลือกสว.มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2567แล้วมันจะมาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรครับนี่เท่ากับเป็นการส่งสัญญาณครับว่าการฉายภาพให้เห็นล่วงหน้านะครับว่าเรื่องยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นมาตรา151หรือ152ก็ตามทีครับฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในยัตตินี้จะเป็นอย่างไรนะครับเพราะถึงอย่างไรเนี่ยทางฝ่ายของรัฐบาลก็คงจะไม่ปล่อยโอกาสไม่เปิดทางให้ฝ่ายค้านได้อภิปรายอย่างเต็มที่สำหรับเรื่องกรณีของหัวเลือกสว.ที่ทางฝ่ายรัฐบาลบอกว่ามันไม่เกี่ยวมันเป็นคนละสถาบันรวมไปจะกระทั่งถึงเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นด้วยนะครับและอาจจะรวมไปถึงเรื่องอื่นๆนะครับที่พรรคฝ่ายค้านนั้นตระเตรียมไว้ในการที่จะเปิดซักฟอกรัฐบาลโดยจะอาศัยความได้เปรียบก็คือศักยภาพของส.ส.ของพรรคนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีลูกเล่นมีวาทะมีวิธีการในการนำเสนอครับภาพประกอบกราฟิกต่างรวมไปจนกระทั่งถึงอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างที่คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนออกโรงมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่า

0: สนใจเนี่ยครับก็คือว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบกันนะครับไปดูภาพรวมของสสในสภาครับแน่นอนที่สุดสสของฝ่ายค้านนะฮะก็คือพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ขณะที่สสของพรรครัฐบาลครับพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคภูมิใจไทยครับมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้าไปเลือกเฟ้นคนที่เป็นระดับครบเครื่องเป็นระดับเกรด A หรือ B บวกที่มีข้อมูลพร้อมคำอภิปรายน่าเชื่อถือสามารถที่จะต่อกรดับมือกับคุณภาพของในส่วนของสสฝ่ายค้านเนี่ยมันมีจำนวนไม่มากครับถ้าเทียบกับฝ่ายค้านนะครับอันนี้คือข้อที่จริงที่คอการเมืองโดยทั่วไปเนี่ยก็จะรู้จักกันดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจะเป็นทางออกแรกที่สุดก็คือต้องกันนะครับไม่ให้ฝ่ายค้านนะฮะได้มีเวทีในการอภิปรายในการที่จะไปดึงเรื่องที่มีผลต่อเชิงลบของรัฐบาลรวมไปจนกระทั่งถึงอาจจะไปแตะรัฐมนตรีบางคนที่เป็นจุดด้อยของรัฐบาลชุดนี้ก็คือกันเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะครับนี่ยังไม่นับรวมครับการเปิดเกมรุกของรัฐบาลน่าสนใจครับล่าสุดอย่างที่บอกเอาไว้สสค่ายสีส้มจังหวัดภูเก็ตตอนนี้กำลังถูกระบุถูกกล่าวหานะครับว่านี่เป็นนอมินีเป็นตัวแทนของกลุ่มทุนต่างด้าวที่เข้ามาถือครองที่ดินไทยนะครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเห็นไหมครับวิธีการในการตอบโต้กลับของทางรัฐบาลนั้นก็น่าสนใจไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะ151ซึ่งจะต้องมีการลงมติโหวตหรือจะเป็น152ไม่สำคัญครับแต่ต้องบอกว่าเรื่องประเด็นต่างๆที่ฝ่ายค้านตระเตรียมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นหัวเลือกสวก็ดีไม่ว่าจะเป็นทุจริตการสอบรับราชการท้องถิ่นของสถก็ดีล้วนแต่เป็นเรื่องที่ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยค้างคาใจและรับไม่ได้ครับหัวสวนี่มีการพูดกันมาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ระดับเลือกระดับอำเภอและระดับจังหวัดด้วยซ้ำไปขณะที่เรื่องของการทุจริตการสอบรับราชการท้องถิ่นเนี่ยมันมีผลอย่างยิ่งครับเพราะว่าเท่ากับเป็นการตีกันประชาชนคนทั่วไปที่ไม่ได้มีเส้นสายไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอไม่ใช่คนลูกหลานของคนเด่นคนดังทั้งหลายครับนะซึ่งยังจะมีผลไปถึงคุณภาพของข้าราชการเรื่องของการให้บริการประชาชนก็จะกลายเป็นการให้บริการแบบไร้ประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็นครับเนื่องจากมีที่มาที่ไปเนี่ยมันไม่ชอบทำถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเอาล่ะเรื่องของเสียงสสในสภานี่แน่นอนที่สุดครับการเจอกันของสองคนใหญ่สองพรรคดังที่จังหวัดอุบลราชธานีนี่เป็นนัยยะสำคัญอย่างที่เคยย้ำเอาไว้ว่าไม่มีปัญหาแน่เสียงไม่แตกไม่มีสสงูเห่าโผล่ขึ้นมาแน่นอนยังไงยังไงโหวตเมื่อไหร่เนี่ยชนะแน่นอนเพียงแต่ว่าการโหวตชนะกับสิ่งที่มันเป็นประเด็นแลกกับการถูกเปิดแผลนะครับแรกกับการถูกตอกย้ำคุณภาพของรัฐมนตรีระดับลูกเจี๊ยบก็ดีรัฐมนตรีโลกลืมก็ดีรัฐมนตรีไร้ผลงานไม่อยากจะตอบหรือตอบแล้วไม่เคลียร์ก็ดีมันเทียบกันแล้วมันไม่คุ้มครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านกำลังเดินหมากทางการเมืองแข่งขันกันก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งวันอภิปรายไม่ไว้วางใจวันจริงนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณครับฟังพี่ประจักษ์วิเคราะห์ไปแล้วนะครับชวนวิเคราะห์กันต่อกับนักวิชาการด้านรัฐศาสตร
1: ์
2: นะครับอาจารย์ปุรวิทย์วัฒนสุขจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วอาจารย์ปุรวิทย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณอนุชาคุณดุรชัยครับ
2: ครับอาจารย์ครับตอนนี้รัฐบาลถ้าจะนับจริงๆเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศราวๆสัก4เดือน5เดือนนะครับอาจารย์ดูแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมีอะไรที่จะเป็นการเปิดแผลรัฐบาลได้บ้างฮะ
3: คือต้องเรียนผู้ฟังครับว่าเปิดอภิปรายเนี่ยมัน1ครั้งใน1ปีประชุมนะครับฉะนั้นเอาจริงๆอ่ะโดยข้อเท็จจริงอ่ะมันเริ่มตอนไหนก็ได
2: ้
3: ถ้าถามผมว่า4เดือนมาแล้วเนี่ยถามว่ามันเป็นจังหวะเวลาที่จะสามารถยื่นได้มั้ยผมคิดว่ามันก็มีหลายๆเรื่องที่ปรากฏนะครับจริงๆท่าทีอย่างที่คุณอนุชาคุณดุลชัยรายงานไปเมื่อสักครู่ก็จะมีทั้งเรื่องหัวสวเรื่องโพงสอบเรื่องทุจริตต่างๆเนี่ยมันก็พอจะมีประเด็นนะครับถ้าจะต้องยื่นขอเปิดอภิปรายไม่วางใจได้ครับ
2: แต่ว่านายกรัฐมนตรีเองหรือว่า รัฐมนตรี

0: ติอีกหลายๆคนบอกว่าเรื่องของการหัวสวซึ่งน่าจะถูกหยิบยกขึ้นมาหนักเลยแล้วก็โจมตีหนักเลยเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับครม.อาจารย์ดูแล้วมันสามารถที่จะหักล้างกันได้ไหมฮะ
1: ตรงนี้มันอยู่ความสำคัญมันอยู่ที่การเขียนยัตติคุณอนุชา
0: ครับ
1: เพราะว่ายัตติมันคือยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจทีนี้ที่เราเห็นท่าทีของพรรคภูมิใจไทยที่บอกไม่เกี่ยวนี่รัฐบาลเข้ามาปี69 68 69เนี่ยสว67อันนี้มันคือการตั้งการรอไว้แล้วว่าพยายามจะปัดว่าไม่ข้องเกี่ยวใดทั้งสิ้นเพียงแต่มันอยู่ที่ว่าพรรคฝ่ายค้านพอเขียนยติไปเนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดแต่ต้องบอกให้ได้ว่าทำไมรัฐมนตรีเหล่านี้ประการที่1ไปมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ถูกกล่าวหาว่ามีการโกงหัวสวอย่างไรแล้วอันที่สองซึ่งสำคัญกว่าคือแล้วพฤติการอย่างนี้ทำไมถึงไม่อาจไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีได้ต่อไปซึ่งมันเป็นเรื่องหลักความไว้วางใจครับ
2: อาจารย์ครับด่านแรกก็คือประธานโสพลสารัมคือในฐานะประธานไม่น่ามีปัญหาอะไรในการผ่านยตินี้ถูกไหมอาจารย
1: ์จริงๆมันต้องไปดูที่ข้อบังคับการประชุมนะครับคุณวชัยเพราะว่าพอยื่นไปแล้วเนี่ยอำนาจของประธานสภาเนี่ยคือให้แจ้งได้ภายใน7วันถ้ามีข้อบกพร่องนี่แหละซึ่งที่ผ่านมาอดีตเคยมีไม่มีนะครับคือยื่นยติมาแล้วประธานสภาตีกลับไปให้ขอให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องตัดถ้อยคำบางคำดังนั้นครับตรงนี้มันจะเป็นประตูด่านหน้าในการคัดกรองยติกันว่าจะบรรจุได้หรือไม
2: ่ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาเรื่องหัวสวไปเป็นหนึ่งในเรื่องที่อภิปรายไม่ไว้วางใจจริงๆซึ่งนี่เป็นแค่หนึ่งในเรื่องราวเหล่านั้นเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ว่ามันยังมีทุจริตสอบมันยังมีปัญหาปากท้องราคาพลังงานอะไรหลายๆอย่างทั้งหมดนี้จะสะเทือนรัฐบาลได้ไหมหรือแค่สะกิดครับอาจารย
1: ์ที่ผ่านมานะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจมันไม่ได้ถึงขนาดว่าสามารถล้มรัฐบาลได้ทันทีนะครับแต่มันคือการเปิดแผลเพราะว่ามันคือยังไงลงเปิดอภิปรายไม่บังใจอ่ะที่ผ่านมารัฐบาลชนะตลอดแหละแต
0: ่
1: ทีนี้ความสัมพันธ์มันอยู่ที่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือแผลที่ถูกเปิดเนี่ยมันถูกขยายไปแค่ไหนนะครับขยายต่อสังคมนะครับว่ามันมีเรื่องแบบนี้แล้วรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวที่ถูกตั้งเปิดอภิปรายเนี่ยนะครับชี้แจงอย่างไรข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองเป็นเอฟเฟกต์ที่สำคัญกว่าคือทุกอภิปรายทุกครั้งนะครับมันจะมีต้องมีการเปิดเผยคะแนนใช่ไหมครับว่าได้คะแนนเท่าไหร
2: ่ครับ
1: คะแนนมากน้อยนี่ก็มีผลในทางการเมืองอยู่กันแล้วว่าคะแนนทำไมถึงไม่มาคะแนนถึงมาอย่างเงี้ย
0: ซึ่งเอฟเฟกต์ที่ว่านี้น่าจะส่งผลไปถึงเรื่องของการปรับครม.ขนาดนั้นเลยไหมครับอาจารย
1: ์ก็ที่ผ่านมามันก็จะเห็นแบบแผนคล้ายๆกันเลยครับคุณอนุชาเสมอมาว่าคนอยากเป็นรัฐมนตรีมีเยอะอยู่แล้วนะครับก็จังหวะถ้ามันมีเรื่องของเปิดอภิปรายเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีแรงกดดันคนที่ถูกเปิดอภิปรายเนี่ยมันมีผานะควรจะต้องเปลี่ยนปรับครม.นะครับก็อยู่ที่ท่านนายกแหละว่าจะปรับหรือไม่อย่างไร
2: อาจารย์ทราบเรื่องที่คุณทักษิณมากล่าวปาฐกถาเมื่อคืนนี้หรือยังฮะ
1: โอ้ยังเลยครับยังก็เพิ่งได้ยินจากรายการเมื่อเช้าได้แหละ
2: โอเคอาจารย์ก็ประมาณนั้นครับที่จะถามอาจารย์ก็คืออาจารย์มองว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวที่มีนัยยะทางการเมืองไหมมันจะส่งผลอะไรต่อบาดแผลหรือว่าการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ด้วยหรือเปล่า
1: ณตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะยังครับก็คือจริงๆคุณทักษิณเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่พักโทษมาเนี่ยคุณทักษิณก็ยังโลโปรไฟล์อยู่พอสมควรผมคิดว่าบทบาทคุณทักษิณวันนี้มันคงไม่เหมือน 2-3 ปีที่ผ่านมา
0: คร
1: ับ ผมไม่ถึงขนาดเขย่าขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะมีความเคลื่อนไหวบ้างตามภาษาคุณทักษิณ
2: ครับแสดงว่าภาพหวานชื่นที่เราเห็นในงานศพของคุณเกรียงเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็เป็นภาพที่เราพอจะได้เห็นอีกครั้งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือการทำงานร่วมกันระหว่างสองพรรครัฐบาลอีกต่อจากนี้ก็คือแดงกับน้ำเงินก็ยังชื่นมื่นกันอยู่ถูกไหมอาจารย์อย่างน้อยก็มั่นใจได้
1: คือณตอนนี้ผมยังไม่เห็นสัญญาณการแตกหักแดงกับน้ำเงินนะครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยแดงตอนที่ผมเห็นมูฟช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็พยายามจะสร้างผลงานอยู่นะอย่างจันเชงก็เดินสายบ่อยมากเลยนะครับก็คือตั้งเป้าหมายเรื่องการทำงานผมคิดว่าณตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณแตกหักและคิดว่าต่อให้เปิดอภิปรายแบบลงมติจริงเนี่ยผมคิดว่าคะแนนในรัฐบาลก็ยังขาดอยู
0: ่
1: แต่ว่าถ้าสมมติเปิดไม่ตั้งใจเนี่ยก็ต้องดูว่ารัฐมนตรีหรือละคนที่ถูกเปิดเนี่ยนะครับคะแนนได้มากน้อยเรียงลำดับกันเป็นยังไง
0: ครับจันเชื่อว่าสถานภาพ เสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ย

0: ยังคงแน่นปึกโดยเฉพาะเรื่องของฝั่งสีน้ำเงินกับฝั่งสีแดงแบบนี้เนี่ยจะทำให้รัฐบาลชุดนี้ครม.ชุดนี้เนี่ยไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์
1: คือผมว่าสถิติ

0: รัฐบาลล้มนาทีเพียงแต่ว่าความเชื่อมั่นความไว้วางใจต่อสาธารณชนเนี่ยมันอาจจะนะไ
1: ม
0: ่ค่อยดรอปลงได
1: ้ครับเกมในสภาเนี่ยอาจจะทำให้รัฐบาลไม่ถึงขั้นล้มแต่นอกสภาล่ะครับเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของนิติสงครามอะไรต่างๆนานาที่ภูมิใจไทยกำลังต้องมาเชิญอยู่นะครับว่าสวเองก็ตามเขากระโดงเองก็ตามจันเชื่อว่าจะเขย่าภูมิใจไทยแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: มันมี2เรื่องครับเรื่องที่1คือเรื่องที่พูดมาเนี่ยเป็นประเด็นที่สาธารณชนตั้งคำถามเสมอมาณตอนนี้ก็ถามอยู่ทุกวันและเรื่องหัวเรื่องเขากระโดงเรื่องที่สองคือกลไกทางกฎหมายเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างไรมันก็จะเป็นตัวชี้อยู่เหมือนกันว่าถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ใช่ไหมครับหรือดำเนินไปแล้วไม่สุดแล้วหรือสุดแล้วแต่ยังมีคำถามอยู่อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อันนี้ผมว่าความเชื่อมั่นมันก็จะส่งผลกลับไปที่เรื่องของความเชื่อมั่นทั้งต่อตัวรัฐบาลแล้วก็ต่อตัวกลไกสถาบันองค์กรที่ใช้อำนาจต่างๆด้วยเหมือนกัน
1: แล้วครับช่วงนี้ชวนอาจารย์วิเคราะห์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์ปุรวิทย์วัฒนสุขนะครับจากรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์บอกว่า4เดือนเนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วไปหรอกสำหรับช่วงเวลาในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับยติของฝ่ายค้านที่จะเขียนไว้ในยตินั่นแหละที่จะต้องชี้ให้เห็นว่าที่อภิปรายรัฐมนตรีคนไหนเนี่ยมีข้อบกพร่องยังไงเกี่ยวข้องยังไงนะครับแล้วก็เหมือนกับที่ประจักษ์วิเคราะห์เอาไว้คือเสียงของรัฐบาลเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่มันน่าจะเป็นเรื่องของการเปิดแผลมากกว่า
2: ครับ
1: ดูว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะเปิดแผลทางฝากฝั่งของรัฐมนตรีทางฝากฝั่งของรัฐบาลได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันอาจจะมีเอฟเฟกต์หลังจากนั้นเช่นเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็มีรายงานข่าวว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่หลังจากนี้เนี่ยจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีก็น่าจะมีเอาคะแนนจากการโหวตในยติซักฟอกนี้ไปประกอบกับการพิจารณาปรับครม.ได้เหมือนกันนะ
2: ครับทีนี้ต่อไปคุณผู้ชมมันยังมีอีกหลายปมที่ผมรู้สึกว่ายังทันถ้าฝ่ายค้านจะนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยแต่ว่ามันจะแรงพอหรือเปล่านะครับคือเรื่องเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมที่พูดกันมาตลอดนะฮะ ขอคุยกันต่อเลยเมื่อวานนี้ก็เล่าไว้เรื่องการรื้อเกณฑ์ลดโทษลดหย่อนผ่อนโทษ
1: ครับ
2: สืบเนื่องจากกรณีของเล่าตาซึ่งเป็นอดีตราชายาเสพติด
1: ครับ
2: ปรากฏว่าได้รับการปล่อยตัวแล้วดราม่าเพียบนะครับเมื่อวานนี้อ่านไปก็ตกใจไปนะที่ทางมีคนออกมาเปิดเผยว่าเกณฑ์ในการอัปเกรดเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมให้ท่องศีล5สาบานตนอะไรอย่างเงี้ย
1: ร้องเพลงชาติ
2: ถ้าเป็นชาวต่างชาติก็ให้ร้องเพลงชาติโอ้โหแล้วเวลี่กู๊ดนะฮะทีนี้ก็เลยมีกระแสเรียกร้องนะครับให้บังคับใช้โทษขั้นรุนแรงจำคุกตลอดชีวิตหรือถึงขั้นประหารชีวิตให้บังคับใช้อย่างจริงจังนะครับทางตำรวจปราบยาเสพติดก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของเครือข่ายเล่าตาเนี่ยยังถูกติดตามอยู่นะพบข้อมูลลูกญาติครอบครัวเกี่ยวข้องกับการลักลอบขายยาเสพติดเพียงแต่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ซึ่งเมื่อวานก็อย่างที่เล่าไปเป็นเรื่องของพิธี งานรับขวัญน่ะทางครอบครัวเขาจัดให้นะครับจริงๆนักข่าวไม่ได้มีโอกาสเข้าไปในสถานที่หรอกก็สังเกตการอยู่ด้านนอกนะฮะแล้วก็มีการปฏิเสธมีการชี้แจงออกมาคือลือกันว่าโอ้โหต้องขอกำลังเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกเลยเหรอมาคุ้มกันเล่าตาเหรอในงานมัดมือผูกขวัญเนี่ยทางพันตำรวจเอกพงธรนะครับเจริญปรีชาพงขออภัยพันตำรวจเอกพงทัศน์เจริญปรีชาพงครับผู้กำกับการสถานีตำรวจแม่อายเชียงใหม่ชี้แจงว่าไม่จริงครับไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปภายในงานไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปคุ้มกันอะไรทั้งสิ้นนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของระเบียบการพิจารณาปล่อยตัวเลยฮะระเบียบการพิจารณาปล่อยตัวเล่าตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเขาบอกว่าเขารับทราบข้อวิจารณ์แล้วใช่ไหมบอกว่าเนี่ยคนไปหาว่าปล่อยตัวทำไมมันง่ายนักคือจริงๆก็หลายปีแต่ดูเหมือนว่าได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษจาก2ปีเนี่ยติดคุกตลอดชีวิตเหลือไม่กี่ปีเองอะไรทำนองนี
1: ้
2: เป็นกระแสตีกลับ
1: ครับแล้วก็ยอมรับว่าการปล่อยตัวเล่าตาในครั้งนี้เนี่ยรวมไปถึงระเบียบในการลดโทษเดิมเนี่ยมันจะมีข้อบกพร่องนะครับแต่ว่า จ้าหน้าที่

0: เนี่ยปฏิบัติตามเกณฑ์เดิมก็เลยไม่สามารถที่จะรื้อคดีใหม่ได้เนื่องจากว่ารับโทษสิ้นสุดไปแล้วนะครับแต่ว่าได้มีการสั่งให้กรมราชทัณฑ์เนี่ยไปชี้แจงรายละเอียดต่อสังคมนะครับแล้วก็ตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะเร่งแก้หลักเกณฑ์การอภัยโทษเพื่อที่จะใช้ในการพิจารณาในอนาคตครับ
1: ที่สุดแล้วครับผมเพราะว่าในเมื่อมีการปล่อยตัวอะไรไปต่างๆแล้วเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นระเบียบเก่าที่เขาถือปฏิบัติมาการอภัยโทษเนี่ยก็ถ้าจะไม่ผิดก็เริ่มครั้งแรกตั้งแต่ปี63แล้วนะครับทางลาตาเนี่ยเขาก็โดนจับกุมตัวตั้งแต่ปี59นะถ้าจำไม่ผิดในเรื่องของตัวเลขก็พิจารณารับโทษมาตามระเบียบเดิมนะครับซึ่งเราก็พบว่าบางอย่างมันอาจจะไม่เหมาะสมยังไงก็เดี๋ยวให้คณะทำงานเขาได้ทำงานนะครับแล้วก็จะได้นำมาแล้วก็มาใช้ในการดำเนินการต่อไปครับ
0: มีข้อเสนอของอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์เหมือนกันนะครับกรณีการลดโทษนายเล่าตาเนี่ยที่อาจจะถูกมองว่ามันรวดเร็วแล้วก็เป็นเพราะคาบเกี่ยวกับช่วงโควิดที่ระบาดที่กรมราชทัณฑ์เนี่ยมีนโยบายลดความแออัดนักโทษจึงต้องมีการระบายออกแล้วก็ลดจำนวนรวมทั้งเกณฑ์ผู้สูงอายุนะครับที่เข้าหลักเกณฑ์ซึ่งทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยเป็นฝ่ายปฏิบัติเท่านั้นนะครับหากจะต้องมีการปรับระเบียบเนี่ยก็อาจจะทำได้2ทางก็คือเรื่องของการปรับเกณฑ์อายุลดโทษหรือว่าพักโทษจาก70ปีเนี่ยเป็น75ปีส่วนอีกหนึ่งทางก็คือขอให้ศาลเนี่ยสั่งนะครับโดยระบุพฤติการหรือว่าประเภทของโทษแนบท้ายอย่างเช่นโทษข่มขืนเด็กนะครับผู้กระทำความผิดซ้ำซากฆ่าคนตายโดยเจตนาจะไม่ได้รับการพิจารณาลดโทษหรือพักโทษนี่เป็นข้อเสนอในการปรับปรุงกฎระเบียบนะเงื่อนไข
2: แล้วเรื่องของการปฏิญาณตนอัปเกรดเลเวลอ่ะไม่ได้พูด เรื่องนี้ก็สำคัญนะ
0: อาจจะต้องมีการทบทวนกันเหมือนกันนะ เพราะว่าก็กลายเป็นข้อสังเกตของหลายๆฝ่ายเหมือนกันที่เอามันง่ายเกินไปไหม
2: ต้องนะไม่ใช่อาจจะ อันนี้เสนอเฉยๆนะฮะต้องทบทวนนะครับ เพราะว่าแหมเรื่องของการอัปเกรดด้วยการปฏิญาณตนนี่มันเรียกกระแสวิจารณ์ได้มากทีเดียวเรื่องคดียาเสพติดเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีดราม่านะ
0: ครับ
2: บางคนบอกว่าผมโดนไปเท่านี้เม็ดติดไปตั้งเท่านี้ปีแต่ราชายาเสพติดโอ้โหติดแค่เท่านี้ปีอะไรทำนองเนี้ยคือคดียาเสพติดเนี่ยนะจำนวนยาเสพติดตอนนี้โดนวิจารณ์ว่ามันไม่สะท้อนโทษที่แท้จริงเลยจับผู้ขายพร้อมยาบ้า3ล้านเม็ดแต่จับรายใหญ่ที่เป็นหัวขบวนยึดยาเสพติดได้น้อยกลายเป็นติดน้อยกว่าอะไรทำนองนี้ไปนับตามจำนวนเม็ดแต่จริงๆเขาเป็นราชายาเสพติดควรระบุถึงพฤติการเช่นนะครับหัวหน้ารายใหญ่ให้ศาลใช้ดุลพินิจสั่งมาเลยเดี๋ยวกรมราชทัณฑ์ทำตามนั้นทำนองนี้นะฮะ
0: ก็มีปฏิกิริยาของทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดเหมือนกันนะครับที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังเฝ้าติดตามเครือข่ายของนายเล่าตาอย่างต่อเนื่องนะครับพลตำรวจตรีอิทธิพลจันทร์ศรีบุตรครับผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในทีมปฏิบัติการติดตามจับนายเล่าตาแสนลี่เมื่อปี59นะครับท่านอิทธิพลเนี่ยก็เล่าย้อนถึงปฏิบัติการในการจับนายเล่าตาบอกว่าทีมงานเนี่ยใช้เวลาสืบสวนเชิงลึกถึง2ปีนะฮะถึงจะวางแผนแล้วก็เข้าจับตัวนายเล่าตาได้ซึ่งตำรวจก็ใช้ทั้งทรัพยากรบุคคลนะครับงบประมาณก็โอ้เป็น10ล้านบาทซึ่งนอกจากตัวเล่าตาแล้วเนี่ยก็ยังมีเครือข่ายแล้วก็มีคนในครอบครัวอีกหลายคนหลังจากที่นายเล่าตาถูกจับเนี่ยทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็เฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับเครือข่ายของนายเล่าตาเพราะว่ายังมีอีกหลายคดีที่พบความเชื่อมโยงกับคนในครอบครัวนะครับแล้วก็ถูกจับอีกไม่ต่ำกว่า10คนซึ่งหลังจากที่นายเล่าตาได้รับการปล่อยตัวเนี่ยตำรวจก็ยังเฝ้าติดตามเฝ้าระวังต่อเพราะว่ายังพบว่าลูกแล้วก็ญาตินะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขายยาเสพติดแต่ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่นะครับแล้วก็บอกว่าการที่นายเล่าตาเนี่ยได้รับการปล่อยตัวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อกังวลแหละครับแม้ว่าจะอายุเยอะนะครับถือว่าเป็นระดับผู้นำจิตวิญญาณในพื้นที่แม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าจะกลับไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีกหรือไม่ครับ
3: ถามว่ายังมีอยู่ไหมก็ยังมีกลุ่มพวกนี้ไหมก็ใช่นะครับแต่ถามว่าตำรวจก็จับได้หลายเรียกว่าหลายคนในเครือข่ายกลุ่มพวกนี้แต่มันจะเป็นชื่อใหม่ นึกออกไหมฮะมันจะเป็นชื่อใหม่มาซึ่งก็อย่างที่บอกว่ากลุ่มตรงนั้นเนี่ยมันเป็นกลุ่มเดียวกันณตรงนั้นเนี่ยคือฝั่งตรงข้ามของที่อำเภอแม่อายฝั่งตรงนั้นมันเป็นบก46ของกองกำลังมูเซอร์ว้านะครับซึ่งตอนนั้นมันถ้าจำไม่ผิดนะฮะจะเป็นของจลโบนะครับซึ่งก็มีความสัมพันธ์กับทางฝั่งนี้อยู่แล้วนะครับแล้วตัวอย่างที่ผมบอกบ้านห้วยซ่านเนี่ยนะครับที่อำเภอแม่อายเนี่ยกับบ้านแม่สวยเนี่ยมันติดกันบ้านแม่สวยก็คือบ้านของใครบ้านของวีระหมื่นจดาวีระหมื่นจดาก็คือเด็กคนไทยที่บ้านแม่สวยแล้วก็หนีหมายจับแล้วไปเป็นลูกเขยของจลโบนึกออกไหมฮะแล้วเราก็เคยเกิดปฏิบัติการยึดทรัพย์ของนายวีระวัฒน์หมื่นจดาน้องชายเขาที่อำเภอฝางก็เข้ามาเชื่อมโยงกับนี่ฮะก็พูดไปเดี๋ยวก็จะเชื่อมโยงกันอีกก็คือแฟนเก่าของวีระวัฒน์ก็เคสของมีนาเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นผู้ที่ยังทำอยู่แต่เปลี่ยนรูปแบบ
2: อดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์คุณกฤตกระแสทิพย์ครับโพสต์เฟซบุ๊กในเรื่องที่เรากำลังสนใจกันอยู่นี้ก็คือการปรับเกณฑ์นักโทษนะครับการเลื่อนชั้นของนักโทษเด็ดขาดของกรมราชทัณฑ์ที่เมื่อสักครู่ผมใช้คำว่าอัปเกรดอัปเลเวลนะคุณผู้ชมคือคุณกฤตเขาใช้เขาบอกเลยว่ามันยังมีปัญหาจริงๆมีผลไปถึงประโยชน์ที่ผู้ต้องขังจะได้รับเขาเปรียบว่าการเลื่อนชั้นของเรือนจำเหมือนการเลื่อนแบบอัตโนมัตินะฮะเลื่อนชั้นแบบนักโทษชั้นดีเป็นดีเยี่ยมอะไรอย่างเนี้ยเหมือนเลื่อนแบบอัตโนมัติตามวงรอบระยะเวลาและวิธีการประเมินพฤติกรรมความก้าวหน้าการศึกษาการอบรมศีลธรรมจรรยาถ้าไม่ทำผิดวินัยเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรมันก็ไหลไปเรื่อยสักวันหนึ่งคุณก็ได้เป็นชั้นเยี่ยมแน่ๆเลยอะไรทำนองนี
4: ้
2: เขาเลยเสนอแนะคุณต้องแยกผู้ต้องขังอัตราโทษสูงมาพิจารณาเป็นการเฉพาะสิให้นำโทษตามคำพิพากษามาเป็นตัวตั้ง
4: อ
2: ันนี้คือข้อเสนอหนึ่ง
0: เพราะว่าถ้าฟังจากแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่านักโทษในทุกอัตราโทษนะไม่ว่าจะเป็นโทษสูงโทษต่ำแค่ไหนก็จะเข้าหลักเกณฑ์เดียวกันใช่ไหม
2: ครับ
0: เรื่องของการประเมินพฤติกรรมนะครับเรื่องของความก้าวหน้าในการศึกษาการอบรมศีลธรรมจรรยานะครับถ้าผ่านการอบรมหรือว่าไม่ได้มีความผิดอะไรซ้ำเนี่ยก็น่าจะมีการเลื่อนชั้นนะครับก็กลายเป็นข้อสังเกตบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเหมารวมแล้วก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันควรจะแยกเกณฑ์ไปนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งซุ้มเสียงก็คือคุณธวัชชัยไทยเขียวนะครับเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมบอกว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยควรออกมาชี้แจงว่ามีการใช้เครื่องมือจำแนกผู้ต้องขังอย่างไรมีตัวชี้วัดในการปรับเกณฑ์นักโทษยังไงเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างในหลายตัวบุคคลนะครับทั้งคดีระยะเวลา การเจ็บป่วยอายุพฤติการในเรือนจำนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีปัญหาแออัดที่เข้ามาเป็นปัจจัยเสริมด้วยนะ
2: ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็น10โมงเช้าวันนี้นะครับวันนี้มุมการเมืองหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

โอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพุธที่19สิงหาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าพุธกลางสัปดาห์ครับอยู่กับน้องพรีนพิชยาพรโพสง่าและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางออนไลน์นะคะ FacebookYouTube เว็บไซต์นะคะส่งข้อความมาบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการเลยเดี๋ยวมาอ่านกันเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะคะและต้องรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ด้วยค่ะคุณศิริรักษ์มณีรัตน์ค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันพุธกลางสัปดาห์อัปเดตกันหน่อยราคาน้ำมันวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยตายแล้วมากันแบบเงียบๆตลอดเลยนะ
0: เตือนตายอีกแล้วว่าเดือนนี้ปรับมาหลายรอบแล้วเหมือนกันแล้วปรับทีนึงเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะถ้าคุณผู้ชมยังจำได้วันที่11สิงหาคมก่อนวันแม่ก็คือปรับไปแล้ว85สตางค
1: ์อุ้ยเกือบบาท
0: ใช่แล้วก็เมื่อวานนี้ตอนเย็นๆค่ำๆปรับเพิ่มอีก85สตางค์ถ้ารวมกันแล้วก็บาทกว่าเหมือนกันนะ
1: โอ้นะมากันแบบเงียบๆใช่ไหม
0: เงียบ
1: ๆมาเงียบ
0: ๆก็น่ากังวลเพราะว่าอย่างราคาทองก็สวิงเขาบอกว่าตอนนี้ราคาบางอย่างมันอาจจะผันผวนไม่ว่าจะเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าการลงทุนก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแต่ถ้าเรื่องกินเนี่ยอร่อยแน่นอน
1: ครับไหนๆก็ไหนๆครับเปิดเรื่องกินของเราเช้านี้เลยดีกว่านะครับกับจานเด็ดวันใหม่ครับวันนี้มีเมนูที่หลายๆคนนั้นเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาเคยไปกินกันอยู่แล้วผมว่าหลายๆคนต้องเคยกินถ้าไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนอกเหนือจากขนมอร่อยๆวัดวารามที่สวยงามแล้วนะครับไปที่นั่นก็ไม่ควรพลาดที่จะกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา
0: ก๋วยเตี๋ยวเรือเอาเป็นของขึ้นชื่อพี่พูดก๋วยเตี๋ยวเรือแต่น้องหยิบกุ้ยช่ายขึ้นมาแล้วค่ะ
1: คือในร้านเนี่ย
0: ข้างเคียงไง
1: เป็นเครื่องเคียงใช่ไหม
0: คือถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนเนี่ยนะพระนครศรีอยุธยาหรือว่าพระนครในปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมอยุธยาถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เลยที่เขามีการค้ากันเยอะชาวจีนเดินทางเข้ามาใช่ไหมคะก็นำวัฒนธรรมเรื่องของอาหารเข้ามาด้วยชาวจีนเขาก็มีการทำก๋วยเตี๋ยวเมนูเส้นต่างๆคุณผู้ชมทีเนี้ยอยุธยาของเรามีลำคลองมีแม่น้ำมาตั้งแต่เดิมแล้ว
1: ถูกต้อง
0: เขาก็ไปปรุงกัน
1: ถูกต้อง
0: เป็นเรือ
1: เป็นสไตล์ของไทยๆใช่ไหมฮะเพราะมีการค้าการขายเมื่อก่อนถนนทางยังไม่มีเราสัญจรผ่านไปผ่านมาด้วยเรือนะครับทำการค้าก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมการกินอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาที่เราเห็นนะครับทีนี้เรามาหาคำตอบการรวมถึงไปดูเมนูอร่อยๆที่นั่นเลยว่าทำไมก๋วยเตี๋ยวเรือถึงต้องขายริมน้ำแล้วทำไมถึงต้องเรียกก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาวันนี้มีคำตอบกันในจานเด็ดวันใหม่ไปดูพร้อมกันเลยครับ

0: พระนครศรีอยุธยาจังหวัดที่หลากหลายไปด้วยนานาอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ทั้งคาวและหวานไม่ว่าจะเป็นโรตีสายไหมขนมไทยถ้วยตะไลกุ้งแม่น้ำเผาและที่ขาดไม่ได้เลยเมื่อมาถึงเมืองอยุธยานั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานั่นเองครับ
1: คุณผู้ชมครับจานเด็ดวันใหม่วันนี้กับท็อปอธิวัฒน์ธีรานิธินันท์นะครับพอดีวันนี้คุณผู้ชมครับท็อปได้มาทำธุระทำงานที่จังหวัดอยุธยาพอดีพระนครศรีอยุธยาของเรานั้นขึ้นชื่อเรื่องของสถานที่โบราณวัดวารามนะที่สำคัญขนมเขาอร่อยเหมือนกันก่อนกลับบ้านครับก็เลยจะแวะสักนิดนึงต้องมีของติดไม้ติดมือกลับไปให้ที่บ้านหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวคุณแม่งอนตามโตดเลยฮะถึงแม่จะบอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรลูกเงินเนี่ยแต่กลับไปก็คืออ้าวไม่เห็นมีอะไรมาฝากเลยดังนั้นครับเพื่อเป็นการตัดปัญหาเราก็ซื้อของอร่อยไปฝากคนที่บ้านเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ครับใครมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วอยากจะซื้อของติดไม้ติดมือตามแบบที่ต้อมมาซื้อวันนี้ตามมาได้เลยอ่ะจะเป็นอะไรอร่อยแค่ไหนราคาเป็นยังไงตามมาเลยครับ

0: จานเด็ดวันใหม่วันนี้คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาอร่อยกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมาพระนครศรีอยุธยาทีก็ต้องนึกถึงก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมครับปกติเนี่ยถ้าเกิดเอาตามภาพจำเวลาเราขับรถเส้นปทุมรังสิตเนี่ยเราเห็นก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาใช่ไหมครับแต่ร้านนี้คุณผู้ชมครับเขาชื่อว่านี่ก๋วยเตี๋ยวเรือในคลองแล้วคือเขาอยู่ในคลองจริงๆนะเมื่อกี้ถามว่าทำไมไม่เปิดข้างหน้าเพราะอะไรครับหนึ่งแดดร้อนอันนี้สำคัญเดี๋ยวทิศก่อนหน้ามืดนะฮะหน้ามืดไม่ได้แปลว่าแสงไม่ถึงครับแต่ว่าแปลเป็นลม2ครับลูกค้าเยอะมากเอาจริงๆนะนี่เลยเที่ยงมาแป๊บเดียวเองนะครับแต่ลูกค้ายังมากินอย่างต่อเนื่องแปลว่าอะไรที่จะไม่มีผมก็เลยดึงเข้ามาเลยครับบอกครีเอทีฟมาเลยบอกว่าพี่ขอเข้าไปนั่งก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไม่มีที่เอาล่ะวันนี้ครับเราจะมาหาคำตอบกันนะครับคุณผู้ชมว่าก๋วยเตี๋ยวเรือในคลองทำไมต้องชื่อนี้ทำไมเขาไม่ใช้เจ้าเก่าหรือไม่ใช้ก๋วยเตี๋ยวดั้งเดิมหรือก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันและแน่นอนเราก็ต้องไม่พลาดสั่งแอดออนยังไม่ต้องสั่งก๋วยเตี๋ยวยังไม่ต้องเห็นเส้นครับนี่คุณยุชมัยพรคุณทราบไหมครับว่าในถ้วยนี้คืออะไรในถ้วยนี้เขาเรียกว่ากากหมูครับกากหมูเจียวคุณเคยกินไหมอร่อยนะเอาไปโรยครับโรยก๋วยเตี๋ยวจะแห้งจะน้ำโรยได้หมดเลยอันนี้มีอยู่แล้วนะครับวันนี้เราจะมากินเมนูที่ถูกใจผมแต่ไม่ค่อยถูกใจคุณชมัยพรหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาก็จะมีเมนูเยอะเลยคุณผู้ชมมีก๋วยเตี๋ยวแห้งหมูเนื้อสดเนื้อเปื่อยแห้งเนื้อสดนะครับอื่นๆเขาก็มีนะพวกเป็นของกินเล่นเนี่ยก็มีหมูสเต๊กกุยช่ายทอดลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูกากหมูและไอศกรีมอ่ะเดี๋ยวเรามาสั่งกันเลยแล้วมาดูกันว่าหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่จะแตกต่างกับที่อื่นยังไงในจานเด็ดวันใหม่ครับกินเลยดีนะ
1: ก๋วยเตี๋ยวเรือในคลองร้านก๋วยเตี๋ยวบรรยากาศน่ารักน่ารักภายในซอยในคลองที่โดดเด่นด้วยเมนูมากมายไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นต่างๆเช่นเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่หรือของกินเล่นอย่างหมูสเต๊ะลูกชิ้นปิ้งกุยช่ายทอดพร้อมกับเครื่องดื่มหวานเย็นชื่นใจที่มาพร้อมกับบรรยากาศริมคลองสุดสบายตาครับ
0: คุณผู้ชมครับมาเสิร์ฟแล้วแต่ก่อนกินเนี่ยขอรู้สตอรี่รู้ที่มาก่อนเพราะว่าสตอรี่เนี่ยมันทำให้อาหารอร่อยขึ้นตอนนี้เราอยู่กับพี่โอ๊ตเจ้าของร้านนะครับพี่โอ๊ตสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: พี่โอ๊ตครับถามก่อนเลยเพราะผมเองก็สงสัยปกติเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือเขาจะต้องพ่วงท้ายด้วยว่าเจ้าเก่าสูตรโบราณหรืออยุธยาหรืออะไรก็ว่าไปแต่ร้านนี้ชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือในคลองมีเหตุผลมีสตอรี่ยังไงคร
2: ับก๋วยเตี๋ยวเรือในคลองนะครับก็เริ่มจากที่ร้านเราไปอยู่ด้านในจากถนนแล้วแถวซอยนี้ก็เรียกซอยในคลองบ้านในคลองเราก็เลยตั้งชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือในคลอง
0: ก๋วยเตี๋ยวเรือในคลองเพราะมันเป็นซอยในคลองม
2: ัน
0: ตอนไปซื้อโรตีสายใหม่เราก็จะเรียกว่าเส้นโรตีสายใหม
2: ่เราก็เรียกในคลองเพื่อจะได้ไม่เหมือนใครเพราะบางคนริมคลองอย่างเงี้ยมันก็เหมือนคนอื่น
0: ครับ
2: เราก็เลยใช้คำว่าในคลอง
0: เปิดมาแล้วกี่ปีครับ
2: 7ปีครับ
0: 7ปีปีนี้เข้าปีที่7แล้ว
2: ปีที่7
0: อะไรคือจุดเด่นของการมากินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ร้านพี่เพราะว่าเอาจริงๆนะคุณผู้ชม
2: ด้วยบรรยากาศนะครับบรรยากาศบริการ
0: ครับ
2: ครับผม
0: บรรยากาศแล้วก็บริการ
2: ครับผม
0: มีแบบรีวิวจากลูกค้าที่เขาเคยกินไปแล้วแล้วเขามาซ้ำเนี่ยเขาเพิ่งมาชมกับพี่มาเขาชมว่าไง
2: อร่อยฮะ
0: อร่อยใช่ไหมไม่ต้องมาซ้ำยังไงเอาจริงไม่เกี่ยวกับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะเดี๋ยวให้น้องอินเสิร์ตภาพดูคือไม่ใช่ว่าชาวบ้านคนธรรมดาทั่วไปนะเซเลบริตี้นักการเมืองเนี่ยเขาก็มากินที่นี่เหมือนกันฮะนี่อย่างผมมามีโอกาสมาได้กินทีมงานกินที่แปลว่าผมก็เป็นเซเลบด้วยเหมือนกันนะพี่
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้หลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้แล้วว่าเมนูในร้านเนี่ยมีอะไรบ้าง
2: ครับก็มีเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับมีหมูสดหมูตุ๋นแล้วก็เนื้อสดเนื้อเปื่อยครับ
0: ทั้งแห้งทั้งน้ำ
2: ใช่ครับ
0: ครับ
2: ของเราจะมีราคาเดียวเลยนะครับ20บาท
0: ก็คือเอาถ้าเกิดสั่งพิเศษนะอยาก
2: พิเศษจะมีกลับบ้านอย่างเดียวพี
0: ่อ๋อแต่กินที่ร้านจะ20บาท
2: 20บาททุก
0: อุ้ยอันเนี้ยก็ได้เยอะนะครับพี่20บาท
2: 20บาท
0: ในกรุงเทพเนี่ยบางทีถ้าไซส์เนี้ยคือ30 40นะอันนี้คือพิเศษของเขาแล้วนะฮะถ้า20ถ้า10บาทจริงๆเนี่ยคือเหมือนเขาไม่ได้ทำให้เราเหมือนเขาทำให้เจ้าที่แต่อันเนี้ยคือได้กินอิ่มจริง
2: ๆ
0: นะครับของกินเล่นราคายังไงครับพี่
2: จะมีหมูสเต๊ะนะครับ80บาทกุ้ยช่ายทอด65บาทแล้วก็ลูกชิ้นปิ้ง3ไม้20บาท
0: 3ไม้20บาท
2: ส่วนน้ำสมุนไพรก็20บาท
0: โอ้นะราคานั้นเป็นมิตรมาก
2: กากเกี๊ยวก็20บาท
0: กากเกี๊ยวก็20บาท
2: ใช่ครับทุกอย่าง20หมดเลย
0: 20หมดเลยใช่มั้ยฮะ

0: ทีนี้มาพูดถึงจุดเด่นเนื่องจากรสชาติเนี่ยอาจจะต้องให้แต่ละคนมาลองกินเอง
1: ใช่ครับ
0: แต่โลเคชั่นที่พี่อ๊ดบอกก็คือนี่ถ้ากล้องอ่ะตัดไปจะเห็นนกกระยางใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ช่วงนี้อากาศกำลังดีคือน้องก็ออกมาตากแดดกันแล้วน้ำมันลง
1: น้ำมันลงก็จะมาเดินหาหอยหาอะไรกิน
0: อ๋อเนี่ยได้วิวด้วยคุณผู้ชมครับคือถ้าเกิดสมมติว่าไม่ชอบความจ้าแดดหรือว่าเห็นทุ่งกลัวจะโดดลงไปเนี่ยก็ไปนั่งข้างในได้มีโซนไหน
1: มีโซนด้านไหน
0: ที่นี่นอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วมีคาเฟ่ด้วย
1: ใช่ครับมีร้านกาแฟด้วยครับกาแฟก็ขึ้นในคลองคาเฟ่เองนะคร
0: ับ อ๋ออ๋อถ้าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวได้ชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือในคลองแต่ถ้าเป็นร้านกาแฟคาเฟ่ชื
1: ่
0: อ
1: ในคลองคาเฟ
0: ่ในคลองคาเฟ่
1: ใช่
2: สำหรับก๋วยเตี๋ยวนั้นแต่เดิมทีในยุคการค้าขายกับชาวต่างชาติรุ่งเรืองในอดีตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพ่อค้าชาวจีนก็ได้นำเอารูปแบบของเส้นต่างๆเข้ามาขายในไทยรวมกับวิถีชีวิตชุมชนการปรุงอาหารอย่างไทยทำให้เกิดเมนูสร้างสรรค์ก๋วยเตี๋ยวอาหารที่ชูด้วยความเหนียวนุ่มของเส้นที่คลุกเคล้ากับน้ำซุปรสชาติต่างๆส่วนก๋วยเตี๋ยวเรือหรือก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานั้นก็เกิดจากการที่พ่อค้าแม่ขายได้นำเอาอาหารใส่ลงเรือเร่ขายเลยกลายเป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่นอกจากชื่อแล้วขนาดชามเล็กๆน่ารักกระทัดรัดนี่เองก็มีที่มาจากความสะดวกสบายความทะมัดทะแมงในการค้าขายภายใต้พื้นที่จำกัดบนเรือนี่เองครับแม้ในปัจจุบันก๋วยเตี๋ยวเรือบางส่วนจะขึ้นฝั่งมาขายบนท้องถนนกันแล้วแต่ขนาดชามเล็กน่ารักตะปุกตะปิกและรสชาติที่คุ้นเคยนี่เองก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่ถ่ายทอดกันตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเลยครับ
0: เดี๋ยวให้พี่โอ๊ตเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยถ้าอยากจะมากินตามรอยแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวที่เนี่ยมาได้กี่โมงกี่โมงร้านเปิดปิดเมื่อไหร่ครับ
1: ครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือในคลองอยุธยานะครับร้านเปิด 8:30 นถึง 15:00 นครับหยุดทุกวันจันทร์นะครับยกเว้นจันทร์และก็ตะเลิกครับผม
0: มาได้เลย
1: มาได้เลยครับน้องๆยินดีต้อนรับครับ
0: มาให้ทันนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกเลยว่านั่งตรงไหนก็วิวดีถ้านั่งอยากแบบให้มีแบบบรรยากาศสายตามองไกลๆนั่งริมน้ำริมคลองได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับวันนี้ขอบคุณพี่โอ๊ตมากๆเลยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: รสชาติของก๋วยเตี๋ยวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามากินกันเดี๋ยวให้พี่โอ๊ตไปทำงานก่อนนะครับ
2: นอกเหนือจากเมนูอาหารที่หลากหลายบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วงานบริการที่เต็มไปด้วยความใส่ใจก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราสัมผัสได้จากร้านพี่โอ๊ตครับด้วยความช่วยเหลือกันเองของพี่ๆน้องๆในครอบครัวรวมไปถึงพี่ๆพนักงานในร้านทุกคนทำให้นอกจากเราจะได้กินอาหารอร่อยๆแล้วยังได้รับความสุขจากอาหารมื้อนี้กันด้วยครับ
0: วันนี้ใครยังไม่มีไอเดียที่จะกินอาหารเช้าอาหารเที่ยงไม่รู้อะไรดีเอาเลือกให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันเอาใครไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็แวะเวียนไปได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในคลอง
3: พ
0: ี่
3: โอ๊ตใช
0: ่
3: ไหม
0: พี่โอ๊ตส
3: ุ
0: รชาติ
3: ใช่
0: ค
3: ุ
0: ณแม่เขาเป็นแฟนรายการเราด้วยนะวันนั้นไปเนี่ยเจอคุณแม่พี่โอ๊ต
3: นะท่านก็มาขอลายเซ็นหรือเปล่าขอ
0: ถ่ายรูปถ่ายรูปเนี่ยพี่โอ๊ตบอกว่าเดี๋ยวรูปไปแปะฝาผนังให้
3: น่ารับประทานทุกเมนูเลยนะคะเวลาเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอันนี้เขาเป็นน้ำตกมีด้วยใช่ไหม
0: ใช่
3: พี่ชอบสั่งเส้นอะไร
0: พี่ชอบกินบะหมี
3: ่บะหมี่สีเหลืองใช่ไหม
0: สีเหลืองเส้นเหลือง
3: พี่ชอบกินเส้นเล็กเขาบอกว่ามันมีหลักจิตวิทยาด้วยนะ
0: ยังไง
3: แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครใช้ได้ว่าอะไรบ้างคุณผู้ชมชอบกินเส้นอะไรบอกกันมานะคะคลุกคลิกมากๆจากในภาพที่เราเห็นพี่ตอบซัดไปกี่จานกี่ชาม
0: พี่หรอ2ถ้วย
3: 2ถ้วยนะ
0: ถ้วยแต่ว่า2ถ้วยพิเศษ
3: หรอเห็นว่าเขามี2ถ้วยพิเศษด้วยเขามีหมูสะเต๊ะด้วยใช่ไหม
0: นี่มีหมูสะเต๊ะ
3: มีลูกชิ้นปิ้งด้วยนี่นะคะโอ้ย
0: มีขนมถ้วยด้วยนะจริงๆแล้ว
3: มีขนมถ้วยเหมือนเป็นของคู่กันก
0: ับ
3: ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเน
0: า
3: ะ
0: นะครับไปกันได้นะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็แวะเวียนไปไหว้พระเสร็จหาอะไรอร่อยกินนะครับมีเยอะเลยนะอย่างวันก่อนเราก็นำเสนอเรื่องของหวานที่ถนนเส้นถนนสายไหมอ่ะโรตีสายไหมก็มีขนมเยอะ
3: ก็ดีอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะ
0: คุณผู้ชมครับใครที่มีเมนูดีๆแบบนี้อยากจะบอกต่อให้เราไปทำจานเด็ดวันใหม่เนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้นะว
3: ัน
0: นี้เนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้คนได้แสดงความคิดเห็นนะครับเพียงแค่สแกน QR code กับเราได้เลยนะครับแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของคุณร้านที่คุณไปแล้วบอกกินแล้วอร่อยน้องพีนอยากให้เราแบบเป็นหลักทำตามอะไรอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: ใช่ค่ะหลายร้านก็มีบรรยากาศดีๆมีรสชาติเด็ดนะมีเคล็ดลับของประจำแต่ละร้านนะคะซึ่งก็เชื่อว่าของดีแบบนี้อยากจะมาบอกต่อกันหลายท่านไม่รู้จะบอกใครดีลองส่งมาบอกพวกเราได้นะคะเดี๋ยวเผื่อพี่ต๊อบจะตามไปกินแล้วก็จะได้เป็นการแนะนำคุณผู้ชมด้วยได้รับของที่ระลึกด้วยค
0: ่ะ
3: มีหลายอย่างเลย
0: ประกาศรายชื่อนะครับผู้ที่ได้รับเลือกเนี่ยนะครับนะในรายการของเราเนี่ยทุกๆวันศุกร์นะครับคุณผู้ชมครับ
3: ไม่อยากไปไหนเลยอยากกินต่อมากๆนะคุณผู้ชมแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของจานเด็ดแล้วนะคะเราลองมาเสิร์ฟยิ้มกันยา

0: ามเช้าๆแบบนี้รับพลัง energy บวกนะพาไปดูการเช็คชื่อแบบใหม่ไม่เหมือนใครปกติแล้วถ้าเราไปโรงเรียนนึกถึงตอนเด็กๆพี่ท็อปเช็คชื่อแล้วครูเรียกชื่อต้องพูดว่าอะไร
1: ก็เด็กชายอธิวัฒน์ลำกูลตอนนั้นนามสกุลลำกูลอธิวัฒน์ลำกูลมาครับ
0: มาครับยกมือไหมมาครับ
1: ยกมือ
0: นี้เดี๋ยวครูไม่เห็นนะคะแต่ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าคุณครูเช็คชื่อแบบไม่ธรรมดาน้องๆหนูๆก็เลยต้องออกแบบเรื่องของการเช็คชื่อด้วยเหมือนกันเอาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
2: พร้อมนะครับเช็คชื่อครับนันทิดาครับ
3: แม่หนูเป็นทรงซ้อทรงซ้อทรงซ้อทรงซ้อพ่อหนูเป็นทรงเอ
2: พอแล้วผมทรงซ้อมาแล้วจินกิจ
4: ทรงยังแบดแบดยังบอยเธอไม่ฮิลสุภชัยแบดบอย
2: โอเคพอธนวัฒน์ครับ
5: ย้ายมาจากบ้านนอก
2: โอ้ย้ายมาไกลด้วย
5: เขาดิ้นรนค้นคว้าเข้ามาอยู่ในวัด
2: เอาพอก่อนอยู่ในวัดพอแล้วอยู่กับหลวงพ่อนะชุติเดช
6: พี่ก็อยู่พี่เจ๊
0: คนมีซิงเกิลประจำตัวคล้องจองกับชื่อมาเลยไม่รู้น้องๆเขาคัดเลือกอะไรจากเพลงที่เขาชอบบ้างแต่ทุกเพลงนี่เป็นไวรัลหมดเลยนะคุณครูนี่คือแบบยกมือไหว
1: เห็นใจครูเลยนะครับครูแบบแค่เช็คชื่อทีเดียวน้องร้องมาครึ่งเพลงแล้ว
0: มีคนแซวบอกว่ากว่าจะเช็คหมดเนี่ยคุณครูต้องออกเขาเรียกอะไรห้ามใจไม่อยู่ออกสเต็ปไปแล้วนะคะ
1: ที่ว่าก็คือแบบห้ามใจที่จะไม่เต้นตาม
0: ใช่แล้วก็กว่าจะเช็คชื่อเนี่ยไม่รู้หมดคาบหรือยังเรียกว่าเป็นสีสันยามเช้ามากๆเลยถ้าเกิดว่าเจอคาบเรียนแบบนี้ตั้งแต่เช้าทั้งวันคือเรียนสนุกเลยนะคุณคนนี้เชื่อว่าเป็นที่รักของน้องทุกคนเลยค่ะคุณผู้ชมมีเพลงในใจไหมวันนี้ลองเช็คชื่อคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะเรียกว่าคีเอทมากไม่เหมือนเดิมใครจะมาคะมาขาแบบนี้เรียกว่าเชยไปแล้วสำหรับคุณครูท่านนี้นะคะสร้างบรรยากาศให้ห้องเรียนมีชีวิตชีวาโมเมนต์นี้ก็เผยแพร่ไปในโลกออนไลน์หลายคนมาคอมเมนต์กันพรึบพรับนะ
1: เออนี่ก็คอมเมนต์กันนะน่ารักคุณผู้ชมตลกไงเขาบอกเช็คชื่อปุ๊บหมดค่าปั๊บหรือรู้งี้ไปเรียนครูดีกว่ามีเพื่อนเล่นทุกวันเลย
0: คุณครูน่ารักนะคุณครูคือไม่จริงอยากเห็นน้องๆเหมือนกันว่าเขาร้องเพลงแล้วเขาเต้นด้วยหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิประเด็นก็คือเด็กๆเสียงเพราะด้วยแหละนะจำตำราเรียนไม่ใช่จำเพลงใน TikTok ใช่ฮ่าๆๆนะฮะงานนี้เรียกได้ว่ากว่าจะเช็คชื่อครบทุกคนเนี่ยได้หัวเราะกันท้องแข็งแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเพราะบางทีเนี่ยความสุขในโรงเรียนก็เริ่มต้นได้ง่ายๆจากที่คุณครูเนี่ยทำให้เด็กเห็นว่าการมาเรียนในแต่ละวันนั้นมีเรื่องสนุกไงอีกวันต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเด็กๆก็ต้องมาคิดแล้วว่าต้องเป็นเพลงใหม่และเพลงซ้ำไม่ได
0: ้มีเพลงอะไรดีคุณครูดูไมโครโฟนคุณครูเดี๋ยวนี้คุณครูเขาก็สร้างสรรค์นะคะคือต้องออกแบบการเรียนการสอนให้ไม่น่าเบื่อ
1: ให้เด็กรู้สึกอยากเรียน
0: ใช่แล้วให้เด็กๆอยากมาโรงเรียนเด็กๆตื่นตัวมากเลยคิดดูว่าถ้าคุณครูให้โจทย์แบบนี
1: ้
0: ไม่มีใครหลับแล้วรอที่จะถึงชื่อตัวเอง
1: เพราะอยากเล่น
0: อยากร้องเพลง
1: เด็กเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมคือเราตื่นตัวไม่ได้คือตื่นกลัวในยุคนึงสมัยนึงอาจจะเป
0: ็น
1: ด
0: ้
1: วยอาจจะเป็นด้วยเราระบบการเรียนมันเป็นอย่างนั้นแต่นี้รู้สึกว่าตื่นตัวเพราะว่ามันสนุกอยากจะให้ครูเรียกเราไปเล่น
0: คืออยากให้ครูเรียกชื่อมากเลยจะได้มีธีมนะฮะเมื่อก่อนเนี้ยถ้าครูเรียกชื่อเป็นไง
1: กลัว
0: มีขาสั่นเหมือนกัน
1: เวลาครูถามว่าใครจะตอบข้อนี้คือคอหักกันพับเลยนะหน้าคว่ำลงมาเลยอ่ะก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของเสิร์ฟยิ้มเช้าวันนี้ครับคุณผู้ชมครับใครมีเรื่องราวน่ารักแบบนี
0: ้
1: หรือว่าสนุกกว่านี้เนี่ยส่งมานะอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวมาแบ่งปันเหมือนเวลาเราแชร์รีวส่งรีวเป็นพี่ส่งรีวตลกตลกพี่อะไรอย่างเงี้ย
0: ส่งให้ตลอดเลยแล้วเวลาพีนส่งให้พี่ได้ดูหรือเปล่า
1: บางทีก็ไม่ได้ดูแล้วก็ส่งให้ที่พีนส่งอ่ะซ้ำกลับไป
0: เอ้ยอย่าแซวไปนี่เป็นวิถีเจนวายก็เหมือนแม่ๆไงเขาส่งสวัสดีวันจันทร์โดยการผูกมิตรไมตรีให้คิดถึงกันได้ทุกวันนะคะ
1: โอเคครับเสิร์ฟชามอร่อยกับจานเด็ดวันใหม่ไปแล้วเสิร์ฟยิ้มกันไปแล้วนะครับมาเสิร์ฟกันต่ออีกหลายเรื่องราวในสีสันวาไรตี้อยู่กันต่อเลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันพุธวันนี้ใครที่เพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันหน่อยนะครับ
1: หลายคนก็ทักทายมาเห็นพี่กินแซ่บเขาก็เลยคอมเมนต์มาบอกว่าเดี๋ยวจะตามไปกินบ้าง
0: เลย
1: เออที่ไหนย้ำอีกทีนะร้านพี่โอ๊ต
0: ร้านพี่โอ๊ตเนี่ยอยู่ตรงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ค
0: ุณผู้ชมเนี่ยเซิร์ชไปได้เลยนะในแผนที่เนี่ยว่าก๋วยเตี๋ยวเรือในคลอง
1: นี่คุณชวิสาบอกหิวตามเลยค่ะคุณเกษมสิริบอกว่าเดี๋ยวต้องตามรอยไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือบ้างแล้ว
0: เพราะว่าคิดว่าแฟนรายการเราเนี่ยน่าจะไปไหว้พระที่พระนครศรีอยุธยากันเยอะก็แวะไปจริงของกินเยอะมากในซอยนั้นน่ะคือไม่ได้มีแค่ร้านนั้น
1: เดี๋ยวนี้อยุธยาคือคาเฟ่

0: ถ่ายรูปดีๆเยอะเลยนะคะไหนจะเรื่องของกุ้งเผาร้านริมน้ำอีกเดี๋ยวจบรายการแล้วไปอีกได้ไหม
1: ว่างขนาดนั้นเลยใช่ไหมถ้าว่างก็ไปได้เลย
0: ถ้าคุณผู้ชมมีแผนยังไงคะมาบอกเล่า90กันหน่อยเผื่อพินฝากบุญด้วยได้ว่าฝากหิวฝากกิน
1: ฝากหิวนะครับอ่ะก็ไปกันได้ครับอ่ะคุณผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องราวหลายเรื่องนะครับในสีสันวันที่วันนี้จะพาไปที่จังหวัดพังงากันก่อนน
0: ะ
1: เรื่องแรกพากันไปก่อนนะครับคุณผู้ชมลองจินตนาการว่าถ้าเรามีที่เนี่ยสัก7ไร
0: ่
1: ถือว่าไม่มากไม่น้อยจะทำอะไรดี7ไร่ของเรา
0: โอ้พี่หน
1: อ
0: ปลูกพืชผักได้ไหมกินทั้งปีเลยได้หรือเปล่าจะได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
1: เออ
0: ดูเป็นคนพอเพียง
1: ดูเขาท่ามากเพราะว่าบุคคลท่านนี้และที่บ้านของเขาเนี่ยก็เลือกใช้พื้นที่7ไร่ที่มีเนี่ยนะครับสร้างคลังอาหารแต่ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่ทำให้กับทั้งชุมชนเลยครับนี่เป็นไง7ไร่นี่ก็มีความมีบ่อมีอะไรเงี้ย
0: แล้วบรรยากาศดีมากค่ะ
1: เขียวแบบเขียวแบบเขียว
0: มีพื้นที่น้ำมีพื้นที่สีเขียวมีเขาอยู่ด้วย
1: สูงถูกต้องที่นี่ไม่ใช่แค่บ้านครับแต่ที่เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ7ไร่ครับคุณผู้ชมโดยคุณไกรรัตน์ลักตนกำนันตำบลตากแดดครับเป็นผู้ที่เริ่มจัดทำขึ้นจุดเริ่มต้นของที่นี่มาจากแนวคิดที่ว่าถ้ามีพื้นที่อยู่แล้วจะทำอย่างไรให้พื้นที่ตรงนี้มันสร้างประโยชน์ได้มากกว่าแค่ปลูกพืชชนิดเดียวจากเดิมเนี่ยตรงนี้มันเคยปลูกแค่ยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมันตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนครับแบบผสมผสานกันไปซะเลย
0: ไ
1: ม
0: ่
1: ม
0: ี
1: เออเนี่ยมีมะพร้าว
0: น้ำหอม
1: มีมะพร้าวน้ำหอมกล้วยหอมทองแล้วก็ทุเรียนและผักสวนครัวรวมถึงมีการทำแปลงอนุรักษ์ผักกูดด้วยซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่นำมาประกอบอาหารได้ครับ
0: ค่ะเจ้าของนะคะก็คุณกำนันนะเป็นกำนันตำบลตากแดดเนี่ยคุณไกรโรจน
1: ์คุณไกรโร
0: จน์เขาบอกว่าศูนย์แห่งนี้ก็เป็นพื้นที่นะคะให้เกษตรกรประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานกันค่ะเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็นำแนวคิดนี้สามารถเอาไปใช้กับพื้นที่ของตัวเองได้เพราะการทำเกษตรเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่ได้มองแค่เรื่องของผลผลิตแต่มองไปถึงการที่มีกินมีใช้นะคะลดรายจ่ายในครัวเรือนแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มเติมด้วยแถมยังถ้าเกิดว่าเรามีเยอะๆเราต้องแบ่งปันใช่ไหมคนรอบข้างคนรอบตัวคนในชุมชนนะคะจากพื้นที่7ไร่ที่เคยปลูกพืชเชิงเดี่ยววันนี้ต้องบอกว่ากลายเป็นสวนอาหารเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นพื้นที่สร้างความมั่นคงให้กับชุมชนในเวลาเดียวกันเลยค่ะดูสิเวลามีหลายๆคนมาเยี่ยมสวนมันก็อบอุ่นแบบนี้เนี่ยนะคะเราแบ่งปันให้กันได้นี่ผักกูดเอาไปต้มกินกับน้ำพริกอร่อย
1: หากินมันหากินยากเนาะเหม
0: ือ
1: นกับว่าเขามันปลูกง่ายไหมก็คงจะง่ายแต่มันไม่ค่อยมีใครปลูก
0: คือถ้าเอาไปตามแคนทีนร้านตามสั่งอ่ะเราจะไม่ค่อยได้กินหรอก
1: แต่ที่ไทยพีเรามีนะ
0: หรอ
1: พี่พอร้านพี่พออ่ะ
0: อาจจะมี
1: แต่ลวกไม่กินประจำแต่ว่าไม่เยอะไม
0: ่
1: เยอะนะครับ
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมตามมากินร้านพี่พอ
1: โดนแย่งเหรอ
0: ทีนี้ก็คืออยากจะบอกว่าถ้าเราแบบมีการอนุรักษ์พืชพันธุ์ที่หลากหลายเราก็จะได้กินผักที่มันหน้าตามีหลายอย่างแล้ววิตามินมันก็ได้หนุนเสริมกันด้วย
1: เห็นไหมฮะเขียวแบบนี้แสดงว่าอากาศตรงนั้นน่
0: ะ
1: ดีใช่ไหมคุณไกรโรจน์น่ะดูแลอย่างดีเห็นไหมมีต้นกล้วยน
0: ะ
1: เรียกได้ว่าเป็นคลังอาหารได้ของจริงครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีพืชผักหลายอย่างแล้วก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยให้กับคนในชุมชนได้มาเรียนรู้อย่างน้อยไม่เรียนรู้วันนึงเนี่ยมันขาดอาหารขาดอะไรมีพื้นที่แล้วมีอาหารอยู่เนี่ยมันก็อยู่ได้
0: เอาจริงคือไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรามีอาหารเราก็อยู่รอดพาไปดูกันต่อดีกว่านะคะอันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่จังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ชมแต่จะพาไปดูเอ็กซ์โปไหมเขามีงานฟาร์มเอ็กซ์โป2026นะคะมาอีกแล้วอีกปีหนึ่งนะคะที่ยกขบวนเรื่องขององค์ความรู้ด้านการเกษตรผลผลิตที่น่าสนใจเอามารวมไว้ในที่เดียวค่ะไปดูกันเลยคุณผู้ชมคะเป้าหมายของฟาร์มเอ็กซ์โป2026ในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะยกระดับภาคการเกษตรของไทยให้ก้าวไปไกลกว่าเรื่องของการผลิตค่ะแต่นำไปสู่การเชื่อมโยงการเป็น Agricultural Business Ecosystem หรือว่าระบบนิเวศธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจรโดยงานฟาร์มเอ็กซ์โปเอเชีย2026นี้นะคะก็เป็นมากกว่าการแสดงสินค้าค่ะเป็นแพลตฟอร์มอีเวนต์ B2B2C ซึ่งหรือจะเรียกอีกอย่างก็ได้ว่าเป็นพื้นที่ของการเชื่อมโยงเกษตรกรผู้ประกอบการผู้ผลิตนักลงทุนและคู่ค้าไทยและต่างประเทศให้มีโอกาสในการที่จะเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงมากขึ้นด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมงานวิจัยเครื่องจักรกลการเกษตรสินค้าเกษตรมูลค่าสูงแล้วก็เวที Business Matching ครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการค้าแล้วก็ผลักดันเกษตรกรยุคใหม่สู่การเป็นฟาร์ม เทอร์เพเนียนะครับเหมือนเอนเทอร์เพเนียนะฮะแต่นี่เป็นฟาร์มเอนเทอร์เพเนียนะครับโดยงานนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐเอกชนรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาคการเงินในการสร้างเครือข่ายสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้เข้าถึงเทคโนโลยีแหล่งทุนตลาดและองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจการเกษตรพร้อมร่วมผลักดันศักยภาพของภาคการเกษตรไทยให้

0: ามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากลครับ
1: สิ่งที่สวกนะคะหรือว่าอาด้าเนี่ยนะคะลงมาขับเคลื่อนในงานของฟาร์มเอ็กโปแล้วก็รวมถึงการทำรายการอากิตอนบายอาด้าเป็นเพราะว่างานวิจัยของสวกเนี่ยมีเยอะมากๆเลยเป็นพันกว่าเรื่องนะคะแต่ว่าเรื่องไหนล่ะที่มันจะตอบสนองแล้วก็ตอบไปยังความต้องการให้กับผู้บริโภคละกันเพราะว่าเรามีผู้บริโภคเนี่ยเรียกได้ว่ามีหลายระดับไม่ว่าจะเป็นระดับเกษตรกรนะคะเป็นในเรื่องของคนทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคเอกชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้งานวิจัยเหล่านั้นเนี่ยมาเจอกับเรียกได้ว่าสเตคโฮลเดอร์ของเราได้ครบทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นเวทีที่จะสามารถเจอได้แล้วก็เอางานวิจัยได้มาถึงทุกคนได้อย่างแท้จริงเนี่ยมันก็คือการที่เอางานเหล่านั้นเนี่ยมาโชว์ศักยภาพให้เห็นว่าเรามีของอะไรอยู่บ้างนะคะรวมถึงของเหล่านี้นอกจากเป็นของของเราแล้วเนี่ยเรายังเปิดกว้างที่จะรับการประกวดจากคนทั่วไปถ้าเขามีไอเดียดีๆนะคะแล้วก็มีงานดีๆเนี่ยเขาสามารถที่จะเอางานนั้นมาโชว์แล้วก็เราเนี่ยมีทุนสนับสนุนทุนวิจัยให้สามารถต่อยอดได้อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งอันที่จะทำให้งานเนี่ยมันสัมพันธ์กันเรียกได้ว่ามาเจอเนื้อคู่ได้ถูกที่ถูกเวลานะคะค่ะ
2: ภายในงานค่ะรวบรวมสินค้าและบริการด้านการเกษตรไว้อย่างครบวงจรกว่า20โซนเลยจากผู้ประกอบการกว่า500บูธนะคะไฮไลท์สำคัญปีนี้ก็คือการปลูกข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทยคุณผู้ช
0: ม
2: รวมไปถึงการผลักดันไข่ผำไทยสู่ตลาดโปรตีนโลกด้วยเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดไงคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของของดีจากท้องถิ่นค่ะงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลาดสินค้าเกษตรออแกนิกและเวทีการแข่งขันคั่วกาแฟก็เปิดพื้นที่ให้ผู้เชี่ยวชาญและคนในวงการกาแฟได้มาประชันฝีมือกันแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆด้วยค่ะ
0: ใครเป็นผู้ประกอบการเป็นเกษตรกรหรือว่าคนที่สนใจในการเกษตรก็ไปกันได้นะครับกับงาน Farm Expo Asia 2026ครับเข้าร่วมงานกันได้เลย24ถึง27กันยายน2569นะครับที่ฮอล์5-8 Impact เมืองทองธานี24-27เลยหรอ
2: ยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังมีเวลาบุ๊กไว้ในปฏิทินได้ถ้าเกิดว่ากลัวจะไปไม่ทันนะคะ
0: กันยาเนาะไม่สิงหานะ
2: กันยาเขาบอกว่ากันยา
0: โอเคโอเค
2: อีกเดือนนึงอีกเดือนนึง
0: ก็โปรโมทไว้ก่อน
2: ใช่จำได้ไหมตอนนั้นปีที่แล้วอ่ะเขามีน้องควายเล็ก
0: อ่ะที่มาโชว์ตัว
2: ใช่น่ารักมาก
0: ควายแคร์ใช่ไหม
2: เป็นคาวบอยเลยนะคะควายแคร์ตอนนั้นอ่ะน้อง
0: ที
2: ่
0: เราเคยไปก
2: ่
0: อนเขาอ่ะ
2: ใช่แต่น้องน่ารักงานนี้เดี๋ยวรอดูว่าใกล้ๆแล้วเขาจะมีอะไรมาโชว์
0: ใช่เอาเป็นว่าเนี่ยคือเปิดเพื่อโปรโมทงานแล้วก็เผื่อให้ผู้ประกอบการเกษตรกรเนี่ยได้ไปจัดเตรียม
2: เอาบางทีเขาต้องเตรียมตัวก
0: ่
2: อนการที่จะไปโชว์ด้วยนะคะ
0: นะฮะตามดีๆนะไม่ใช่เดี๋ยวไปไม่เกรงกลัวคุณผู้ชมไปแล้วไม่เจอใคร24-27กันยาก
2: ันยาจ้าน
0: ะครับจากภาคการเกษตรนะครับไปกันที่เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมนวัตกรรมกันหน่อยคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่า Deep Tech ใช่ไหมครับเราจะได้ยินกันเยอะมากขึ้น Deep Tech คืออะไร Deep Tech เนี่ยคือเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยที่มาเป็นงานวิจัยและสามารถสร้างเศรษฐกิจเอามาทำผลประโยชน์แบบให้กับประเทศชาติได้ครับเป็นนวัตกรรมขั้นลึกครับ NIA เขาต่อยอดความสำเร็จกับ Deep Tech นี้ครับหลังจากพาผู้ประกอบไทย2รายครับไปปิดดีล MOU กันมาที่ญี่ปุ่นไปดูความสำเร็จนี้กันหน่อยครับไม่ธรรมดานะจ๊
2: ะ
0: ถ้าดีฟเทคอ่ะเป็นอะไรที่ต้องวัดกันที่ความคิดงานนวัตกรรมแล้วถ้าเราได้รับเรื่องแล้วปิดดีลแปลว่ามันสำเร็จแปลว่าเรามีของฮะในปี2026นี่ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ NIA ครับในการผลักดันดีฟเทคสตาร์ทอัพไทยจากงานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นสูงไปสู่การเติบโตธุรกิจในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างจริงจังหนึ่งในตลาดเป้าหมายสำคัญก็คือญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขามีทั้งฐานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เรื่องของความพร้อมด้านเทคโนโลยีเขาก็มีแล้วก็ความต้องการนวัตกรรมโดย NIA เนี่ยเขาก็วางกระบวนการการพาผู้ประกอบการเข้าตลาดญี่ปุ่นถึง2รอบด้วยกันตั้งแต่การเปิดตลาดการจับคู่ธุรกิจไปจนถึงการติดตามและผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่จับต้องได้คัดมาจากผู้ที่เข้าเลือกแล้วเข้ารับเลือกสมัครเนี่ย100ราย NIA ก็จะคัดเลือกผู้ประกอบการศักยภาพสูง10ท่านครับเข้าร่วมเจรจากับภาคธุรกิจญี่ปุ่นมากกว่า140ครั้งนะก่อนต่อยอดสู่การลงนาม MOU และการทำ POC เพื่อทดสอบเทคโนโลยีร่วมกันครับ
3: เรามองว่าดิฟเทคโนโลยีของญี่ปุ่นที่เป็นเรื่องของสตาร์ทอัพนะญี่ปุ่นทำประสบความสำเร็จค่อนข้างมากและตัวของญี่ปุ่นเองเนี่ยค่อนข้างจะเปิดรับความร่วมมือกับตัวของสตาร์ทอัพนะอย่างล่าสุดนะที่เราพาตัวของสตาร์ทอัพไปออกสู่ตัวเรื่องของ Research Matching ของญี่ปุ่นเนี่ยเราทำโครงการนะมีคนเข้าร่วมจากทางญี่ปุ่นเองกว่า80บริษัทในการทำ Matching กว่า150คนมาร่วมฉะนั้นน่าจากสิ่งที่เราทำตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่เขาได้มีการตัวของ Startup Tech ได้มีการพูดคุยกับ Research Matching นะจนกระทั่งเขาสามารถเกิดความร่วมมือเรียกว่า MOU ระหว่างสตาร์ทอัพฝั่งไทยที่เป็น Deep Tech กับตัวของทางญี่ปุ่นเอง
2: ดร.กฤษภากาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA บอกว่าความสำเร็จในปี

0: นี้จึงเป็นมากกว่าการพาสตาร์ทอัพไปเปิดตลาดค่ะแต่ว่าสะท้อนว่าดิฟเทคไทยก็มีศักยภาพต่อสู้กับธุรกิจจริงในต่างประเทศด้วยและในปีหน้านะคะ2027นี้เขาก็มีแผน NIA เนี่ยยืนยันที่จะเดินหน้าต่อทั้งเรื่องของการต่อยอดตลาดเดิมเปิดตลาดใหม่รวมถึงขยายการสนับสนุนไปยัง AI หุ่นยนต์และเซมิคอนดักเตอร์ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพกลุ่มดิฟเทคนั้นเตรียมตัวรอรับโอกาสรอบใหม่ได้เลยค่ะ
1: เนี่ยดิฟเทคก็อย่างที่น้องพีพูดแหละก็คือพวก AI พวกบริษัทผลิตแบตเตอรี่อะไรที่มันแบบขั้นลึกอะแต่ถ้ามีคำว่าเทคเขาเรียกเทคสตาร์ทอัพอย่างแอปพลิเคชันที่เราสั่งอาหารดูวิภาอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในหมวดของเทคสตาร์ทอัพ
0: เดี๋ยวนี้คือบางอย่างที่เป็นการจัดการระบบคลาวด์หรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลระดับใหญ่ระดับมหาภาคเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะเห็นนะว่าบางอย่างเนี่ยถ้าต้องใช้คนเข้าไปเยอะๆแล้วมันจะแอบเด้งมันจะอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆอย่างเหล่านี้นักวิจัยใหม่ๆเขาก็จะมีแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยนะคะซึ่ง NIA เนี่ยอยากให้ทุกคนติดตามถ้าเกิดสนใจเรื่องนี้เพราะว่าเขามีโครงการอยู่เรื่อยๆแต่ละปีเนี่ยค่ะก็เปิดโอกาสนะคะพลาดรอบนี้ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวรอปีหน้าได้เลยค่ะ
1: ไปพิชชิ่งกันนะครับผลงานของคนไทยเตะตาญี่ปุ่นจนปิดดีลได้ตั้ง2ดีลนะครับไปกันต่อดีกว่าน้องเพลนมีเรื่องของการเอางานวิจัยมาต่อยอดได้ใช้งาน
0: วันนี้เราเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะงานวิจัยก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะสำหรับการต่อยอดจากคิดต่างๆด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมพาไปดูเรื่องของการพัฒนาระบบรางในประเทศนะคะยกระดับผู้ประกอบการไทยกว่า150รายค่ะตั้งเป้า local content 70% นะคะงานนี้ไปดูกันว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทยังไงค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถการแข่งขันและสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางได้ร่วมกันยกนวัตกรรมฝีมือคนไทยภายใต้แนวคิด Tech to Trackแท็กเทคลงรางล็อกเป้าเป่าตุงณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ภายในงานก็มีการนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบรางหลายด้านค่ะทั้งเรื่องความปลอดภัยการซ่อมบำรุงมาตรฐานการทดสอบรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้ประกอบการไทยโดยมีทั้งนักวิจัยหน่วยงานผู้ใช้งานและภาคอุตสาหกรรมมาร่วมแลกเปลี่ยนกันค่ะ
1: หนึ่งในงานวิจัยที่ถูกพูดถึงก็คือระบบหลีกเลี่ยงการชนของรถไฟนะครับหรือว่า TRCAS ที่นำเทคโนโลยีเรดาร์และกล้องอัจฉริยะเข้ามาช่วยตรวจจับสิ่งกีดขวางพร้อมแจ้งเตือนพนักงานขับรถแล้วก็บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้สำหรับตรวจสอบในภายหลังโดยทีมนักวิจัยเนี่ยเขาก็พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือครับที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินรถครับ
0: นอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้วนะคะยังมีงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาวัสดุและอุปกรณ์สำหรับระบบรางให้สามารถผลิตได้ภายในประเทศมากขึ้นตั้งแต่ชิ้นส่วนสำหรับรถไฟวัสดุที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนไปจนถึงอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมบำรุงซึ่งแต่ละโครงการอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบที่แตกต่างกันค่ะ
1: อีกส่วนที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของมาตรฐานครับเพราะการจะนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้กับระบบรางจำเป็นจะต้องผ่านการทดสอบแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องกันก่อนโดยภายในงานจะมีการนำเสนอทั้งระบบมาตรฐานการวัดการทดสอบและองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมระบบรางที่ก็จะสะท้อนถึงแนวทางการทำงานที่พยายามจะเชื่อมโยงงานวิจัยเข้ากับโจทย์การใช้งานจริงครับโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะเอาปัญหาและก็ความต้องการจากหน้างานเลยครับมาร่วมกันกำหนดโจทย์ในขณะที่นักวิจัยและผู้ประกอบการก็จะเอาความรู้ที่ได้นะครับเอามาต่อยอดครับ
0: สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ค่ะวางกรอบการสนับสนุนงานวิจัยในช่วง5ปีมากกว่า300ล้านบาทตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการไทยมากกว่า150รายและก็เพิ่มสัดส่วนการผลิตภายในประเทศในกลุ่มเทคโนโลยีระบบรางโดยบางโครงการนะคะก็ตั้งเป้า local content สูงถึง 70% ด้วยเป้าหมายจึงไม่ได้อยู่แค่การมีผลงานวิจัยใหม่ๆนะแต่คือการทำให้เทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะมีโอกาสถูกนำไปทดสอบไปพัฒนาและไปใช้งานจริงๆพร้อมสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมระบบรางมากขึ้นด้วย
1: ดั้งรถไฟล่าสุดเมื่อไหร่น้องพี
0: ทโอ้เร็วๆนี้นะเมื่อประมาณต้นเดือนบินไปในกรุงเทพไงก็เลยนั่งรถไฟฟ้าเพราะว่ารถมันติด
1: นะรถมันเร็วขึ้นไหม
0: เร็วขึ้น
1: แต่ว่าแพงขึ้นไหม
0: รถไฟฟ้านะ
1: ค่าแพงไหมค่าโดยสารในฐานะที่แบบเราโดยสารคนไม่ค่อยได้ขึ้นอ่ะ
0: พิงคิดว่ามันค่อนข้างที่จะ มีความสเตเบิลในเรื่องราคาอยู่ประมาณหนึ่งนะเมื่อก่อนนี้ย้อนกลับไป5ปีก็40กว่าบาท30กว่าบาทนะคะตอนนี้มันก็ยังไม่เกิน50อ่ะถ้าเกิดว่าจากจตุจักรเนาะเราชอบขึ้นตรงหมอชิตก่อนแล้วก็เข้าไปในเมืองสยามอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็สะดวกรวดเร็ว
1: ใช่แต่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างสะท้อนคือถ้าทุกอย่างมันดีขึ้นเนี่ยถ้าถูกลงหน่อยก็จะดีเพราะอย่างเพื่อนผมที่ทำงานในเมืองนี้ก็ต่างก็บ่นกันว่าแบบค่าโดยสารรถไฟอ่ะมันแพงไปหน่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: คือจริงๆเขาก็มี

0: แนวทางเหมือนกันนะที่อยากได้แบบบัตรรวมการจ่ายใช่ไหมไม่ว่าเราจะไปสายสีอะไรและจ่ายรวมกันได้แบบน
1: ี
0: ้มันก็จะสะดวกมากขึ้นกับผู้บริโภคนะคะหรือว่าบางอย่างพินอยากให้มีสายเพิ่มเหมือนกันเช่นไปแถวรังสิต
1: มันก็มีสายสีแดงไงสายสีแดงไม่ได้หรอ
0: มันไม่ถึงไงคือบ้านเราอยู่รังสิตนครนายก
1: เดี๋ยวก็มีมั้งอนาคต
0: อันนั้นไม่รู้อะไรทักอย่างไม่ว่าจะเรือด่วนรถไฟฟ้า
1: ขอสักอัน
0: รออยู่นะคะ
1: ตัวนี้ขับไปเองอยู
0: ่ขับไปเองอยู่ค
1: ่ะมาอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องของระบบรางรถไฟครับมากันที่ศิลปะวัฒนธรรมอย่างดนตรีไทยหลังๆเนี่ยผมชอบไปดูเขาเรียกว่าเป็นรีแอคชั่นก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: รีแอคชั่นก็คือการเอาวิดีโอนะคุณผู้ชมมาเปิดแล้วก็แสดงความรู้สึกที่มีต่อวิดีโอนั้นๆแล้วผมมาชอบไปดูต่างชาติต่างชาติเนี่ยหลังๆมาเนี่ยคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมมันได้รับความนิยมมีหลายคนเนี่ยเขารีวิวเพลงไทยดนตรีไทยแบบคลาสสิคแบบดั้งเดิมก็ม
0: ีนะก็เห็นบางคนทำลิปซิงค์แล้วก็คือใช้ซาวของไทยอ่ะแต่ว่าเขาไม่รู้คำไทยนะแต่ว่าอินไปกับเพลงเราด้วย
1: บางคนร้องได้ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นดนตรีไทยคือมรดกอันล้ำค่าของวัฒนธรรมไทยที่แสดงถึงอัตลักษณ์และจิตวิญญาณครับวันนี้ครับมีเรื่องราวดีๆที่มหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเขาร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมครับจัดการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในระดับมัธยมศึกษาครั้งที่19ครับมหาวิทยาลัยรังสิตครับเขาจัดการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีครับโดยทางการจัดครั้งนี้เป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาครั้งที่19ได้รับเกียรติจากดร.เรืองศักดิ์แก้วเพชรครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและสิทธิประโยชน์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาวิทยาลัยสถาบันและโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติครับโดยในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้เปิดพื้นที่การแข่งขันเนี่ยทั้งหมดเป็นครั้งที่19แล้วใช่ไหมน้องพี
0: ใช่แล้วค่ะโดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยอาทิคณาจารย์ศิลปินแห่งชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมตัดสินชี้แนะและให้คำแนะนำกับน้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกโรงเรียนเลยค่ะซึ่งในปีนี้นะคะยังคงได้รับความสนใจจากหลายโรงเรียนทีเดียวมีผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกในรอบเทปวิดีโอเข้ามานะคะร่วมกันแข่งขันจริงโดยโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้อาทิวงเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาวงราชวินิตบางเขนโรงเรียนราชวินิตบางเขนวงวิทยาลัยนาฏศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์วงรำเพยพมราภิรมย์ให้ไปเอ่ยรำเพยพามราภิรมย์นะคะ
1: ขออภั
0: ยโรงเรียนเทพศิรินวงราชสุภาวดีโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีวงบัวพระเกี้ยวโรงเรียนหอวังวงสวนกุหลาบธนบุรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีวงสิงห์บุรีโรงเรียนสิงห์บุรีค่ะ
1: โดยการแข่งขันในครั้งนี้ก็จะมีทั้งประเภทเดี่ยวแล้วก็ประเภทวงครับรวมถึงการแข่งขันขับร้องเพลงไทยเดิมโดยแบ่งประเภทตามเพลงที่บังคับเอาไว้ครับอย่างเช่นวงประเภทวงปี่พาดย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเพลงแสนสนอ3ชั้นประเภทเครื่องดนตรีและนักร้องดีเด่นประเภทเดี่ยวระนาดเอกประเภทเดี่ยวซอด้วงประเภทเดี่ยวขับร้องหญิงและชายในบทเพลงพญาโศก3ชั้นโดยผู้ชนะเลิศในแต่ละรายการเนี่ยเขาจะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลเป็นเกียรติสูงสุดแก่วงที่ชนะเลิศครับนอกเหนือจากเงินรางวัลแล้วก็ยังได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลนะจากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีนะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่วงและสถาบันที่เข้าแข่งขันด้วยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นมรดกของความภาคภูมิใจของคนในชาติอีกทั้งก็ยังเป็นเวทีแห่งโอกาสในการบ่มเพาะและการพัฒนาความสามารถด้านดนตรีไทยของเยาวชนที่จะเป็นพลังสำคัญในการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงคงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกด้วยครับ
0: โดยทางมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็ยังได้มอบทุนเข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิตให้กับผู้ชนะเลิศด้วยค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นการมอบโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเยาวชนผู้ที่สนใจและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยตามความตั้งใจของสถาบันส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตที่เป็นผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมคะขออนุญาตแก้ไขชื่อโรงเรียนนิดนึงนะคะวงราชวินิตบางแก้วโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยพูดผิดไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวเข้าใจผิดกันนะคะ
1: โอเคครับ
0: พาไปอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญกันบ้างดีกว่านะคะที่นี่เนี่ยหลายคนไปไหว้พระสักการะนะคะรวมถึงต้องบอกว่าไปแสดงความยินดีด้วยกับการขึ้นเป็นมรดกโลกล่าสุดนั่นก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายนะคะที่เพิ่งจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกค่ะการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะเพราะว่ามีถนนพุทธภูมิเชื่อมสู่วัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่กรมทางหลวงชนบทต้องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารถือว่าเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองนครศรีธรรมราชมีประวัติยาวนานกว่าพันปีค่ะที่สำคัญเลยคือยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมไปก็เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ
1: หนึ่งในเส้นทางที่จะเข้าถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็คือถนนพุทธภูมิครับคุณพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเนี่ยท่านก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าทางกรมทางหลวงชนบทต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของไทยไปสู่ระดับสากลครับโดยในส่วนของการเดินทางนั้นเนี่ยประชาชนและนักท่องเที่ยวก็สามารถใช้ถนนพุทธภูมินี้เพื่อเข้าสู่แหล่งมรดกโลกได้ทางศาสนาและวัฒนธรรมกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้อย่างสะดวกปลอดภัยเพราะรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันนะครับถนนพุทธภูมิเนี่ยนะครับถนนสายแยกทางหลวง4103ถนนพุทธภูมิอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาก็เปิดใช้เรียบร้อยแล้วมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
0: โดยการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวนะคะมีจุดเริ่มต้นที่กมที่0ค่ะบริเวณจุดตัดถนนทางหลวง4103ไปสิ้นสุดที่กมที่4บนถนนพุทธภูมิรวมระยะทาง4กิโลเมตรค่ะก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต4ช่องจราจรนะคะกว้างช่องละ 3.25 เมตรไปกลับค่ะแล้วก็มีไหลทางกว้าง 1-3 เมตรด้วยตรงกลางเป็นคลองส่งน้ำของกรมชลประทานพร้อมก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟความยาวรวม390เมตรและมีทางกลับรถจำนวน5จุดด้วยกันค่ะนับเป็นอีกหนึ่งกลไกนะคะที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการยกระดับสมรรถนะทางเศรษฐกิจของจังหวัดทั้งในด้านการคมนาคมขนส่งการท่องเที่ยวทั้งยังช่วยคลี่คลายปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองแบ่งเบาการจราจรในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชให้สามารถระบายการจราจรออกสู่นอกเมืองได้อย่างคล่องตัวขึ้นทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยค่ะดังนั้นแล้วเดินทางไปได้เลยสะดวกตอนนี้ถนนหนทางดีทีเดียวนะคะ
1: นี่โอ้นี่ถนนทำมาซะแบบเตรียมพร้อมเลยเพื่อไปแบบแวะเวียนเที่ยวชมมรดกของโลกเรานะครับมาต่อกันที่เรื่องของทรัพยากรน้ำนะครับคุณผู้ชมครับทางภาคอีสานนั้นเนี่ยไม่ว่าจะฤดูไหนก็จะได้รับผลกระทบของน้ำตลอดทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะครับก็พลิกโฉมการเกษตรโดยการกระจายน้ำแล้วก็วางแผนเรื่องน้ำให้กับคนในพื้นที่ครับหนึ่งในพื้นที่ที่กำลังเดินหน้าพัฒนาแนวทางนี้ก็คือแปลงใหญ่มันฝรั่งที่ตำบลยอดชาติอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมครับซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยเขาเข้ามาศึกษาสำรวจแล้วก็ประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อนำมาบริหารจัดการร่วมกับน้ำผิวดินให้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับภาคการเกษตรนั่นเองครับ
0: โดยการดำเนินงานค่ะไม่ได้มุ่งเพียงแค่การหาแหล่งน้ำนะคะแต่ยังศึกษารูปแบบการกระจายน้ำการเลือกใช้พลังงานสำหรับสูบน้ำที่ประหยัดและเหมาะสมรวมถึงการวางแผนเลือกชนิดพืชให้สอดคล้องกับศักยภาพน้ำของพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าและมีทางเลือกในการเพาะปลูกที่หลากหลายขึ้นค่ะ
1: ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อให้คำแนะนำในเรื่องสายพันธุ์พืชที่ตลาดต้องการการจัดหาปัจจัยในการผลิตรวมถึงการส่งเสริมพืชที่มีมูลค่าสูงครับก็จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยโครงการนี้ก็มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด64รายด้วยกันครับ
0: แล้วแนวทางการบริหารจัดการน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินจะช่วยเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรของพื้นที่ได้อย่างไรรวมถึงเป้าหมายสำคัญที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับเกษตรกรในอนาคตไปฟังเสียงรองอธิบดีกรมน้ำบาดาลกันค่ะ
2: กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ทำการโครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ที่จะทำการเกษตรแปลงใหญ่นะครับซึ่งเป็นโครงการหลักที่สำคัญนะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาร่วมกับท่านนายอำเภอแล้วก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ทำการเกษตรแปลงใหญ่นะครับที่นี่เนี่ยเขาขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเกษตรแปลงใหญ่เนี่ยทำปลูกมันฝรั่งนะครับพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่นะครับก็จะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูฝนเนี่ยเวลาฝนทิ้งช่วงก็น้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรพอหน้าแล้งนี่ยิ่งขาดแคลนหนักเลยนะครับทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเราก็เลยมาทำการศึกษาสำรวจแล้วก็เจาะบ่อบาดาลพบว่านะครับพื้นที่ที่ตำบลยอดชาติอำเภอวังยางเนี่ยนะคุณภาพน้ำดีมากนะครับซึ่งเป็นน้ำอยู่ในชั้นหินชุดภูทอกนะครับคุณภาพน้ำเป็นน้ำแร่นะครับสามารถผลิตได้น้ำจืดนี่นะครับประมาณ40ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็สูบทดสอบแล้วนะครับ ปริมาณน้ำมีเพียงพอที่จะให้พี่น้องเกษตรกรทำการเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งในอนาคตข้างหน้ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะทำโครงการพัฒนาเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนี้ได้นำน้ำไปใช้ในการทำการเกษตรนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับรายได้ของพี่น้องเกษตรกรก็จะเพิ่มยิ่งขึ้นครับผม
1: เมื่อมีน้ำเนี่ยก็ถือว่ามีต้นทุนที่ดีใช่ไหมครับพอนี้พอมีต้นทุนดีเนี่ยเราจะปลูกพืชอะไรก็ปลูกได้ดังนั้นการใช้น้ำบาดาล

ของการผลิตเลยนะคะและตลอดจนถึงมือผู้บริโภคค่ะหากว่ามีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของคุณภาพแล้วก็อายุของผลิตภัณฑ์นั้นๆได้ด้วยนะคะวันนี้พาไปรู้จักกับอีกหนึ่งงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะที่นำเทคโนโลยีอย่างพลาสมามาประยุกต์ใช้กับอาหารนะคะผ่านการพัฒนาของเหลวที่กระตุ้นด้วยพลาสมาให้เกิดสารออกฤทธิ์ค่ะซึ่งมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์แล้วก็ยืดอายุของอาหารเหล่านั้นด้วยติดตามในช่วงไทยประดิษฐ์คิดเก่งค่ะ

0: ัจจุบันนะครับเทคโนโลยีพลาสมาเนี่ยได้รับความสนใจมากนะครับพลาสมาถ้าเรานึกถึงนะครับก็จะนึกถึงของแข็งของเหลวแก๊สเนาะก็3สถานะแต่จริงๆแล้วเรามีสถานะหนึ่งนะครับก็คือสถานะพลาสมาเกิดจากการแก๊สเนี่ยไอออไนซ์นะพอแก๊สเนี่ยที่ไอออไนซ์นะครับนึกถึงภาพออกซิเจนที่ไอออไนซ์ก็อาจจะกลายเป็นโอโซนบ้างนะครับเป็นโมเลกุลต่างๆหรือไนโตรเจนนะครับไฮโดรเจนนะครับน้ำแตกตัวกันมาแต่ในรูปแบบของก๊าซครับบางครั้งการใช้งานเนี่ยค่อนข้างยากนั้นก็มีการวิจัยนะครับจริงๆมีทั่วโลกเลยนะครับในการที่จะนำเทคโนโลยีพลาสมาก็คือตัวแก๊สไอออไนซ์นะครับให้มันละลายลงอยู่ไปอยู่ในรูปแบบของเหลวก็คือน้ำดังนั้นพระน้ำที่ได้รับโมเลกุลเหล่านี้ครับน้ำเองจากน้ำธรรมดานะครับไม่มีอะไรก็อาจจะเริ่มมีคุณสมบัติที่มีไฮโดรเจนพาร์ทไซด์ไอออนไนเตรตไอออนนะครับหรือยังอื่นที่เราขึ้นอยู่กับการออกแบบก็ทำให้น้ำตัวนี้ครับมีความสามารถเช่นในการฆ่าเชื้อแล้วก็ในการลดเชื้อแบคทีเรียในการเป็นสารบำรุงพืชได้บ้างเพราะอาจจะมีไนเตรตหรือแม้กระทั่งลดการปนเปื้อนของสารที่ตกค้างเพราะด้วยความที่ตัวมันเองเนี่ยมันเต็มไปด้วยไอออนเราเรียกว่าอนุมูลอิสระหรือ reactive species ครับที่ผสมมาอยู่จุดเด่นของเทคโนโลยีตัวนี้อยู่ที่ว่าถ้าของเหลวเปลี่ยนไปคุณสมบัติของน้ำนั้นก็จะเปลี่ยนไปด้วยนั่นหมายความว่าเราสามารถดีไซน์หรือออกแบบให้เจ้าน้ำตัวนี้เปลี่ยนแปลงไปตามพื้นฐานน้ำที่เข้ามารวมถึง reactive oxygen species พวกอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นทำให้คุณสมบัติของน้ำหรือสารละลายตัวนี้เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างนะครับเช่นอย่างในงานที่เราเห็นตรงนี้ครับก็อาจจะใช้พวกงาน preservation อาหาร extend shelf life นะครับเพราะน้ำตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการเขาเรียกว่าในการลดความติดเชื้อของแบคทีเรียได้มากถึง 99.99% นะครับแล้วก็สามารถลดสารพิษตกค้างและจากจุดเด่นของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของน้ำแล้วเนี่ยนะครับหรือสารละลายนะครับของเหลวเนี่ยการที่เราเป็นของเหลวปั๊บเราสามารถอย่างสมมติ preservation นะครับเราสามารถใช้ตั้งแต่ของเหลวที่เป็นน้ำใช้ล้างผักล้างเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนพวกซัมโมนาล่าพวกแบคทีเรียต่างๆหรือเราอยู่ในรูปแบบของแข็งก็คือน้ำแข็งซึ่งสามารถช่วยในเรื่องของการขนส่งการเคลื่อนย้ายสามารถถนอมอาหารมากขึ้นเพราะเชลล์ไลฟ์ในแต่ละวันนะครับในแต่ถ้าเราเพิ่มในแต่ละวันเนี่ยมันพูดถึงมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของอาหารนะครับหรือแม้แต่สุดท้ายนะครับอาจจะใช้รูปแบบของสเปรย์หรือแม้แต่ของพวกเป็นลักษณะของควันฮิวมิดิฟายเออร์นะครับเพื่อช่วยในการลดเชื้อแบคทีเรียในบางอุตสาหกรรมได้ครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมที่น่าจะได้ใช้เป็นหลักคือ1เกษตรนะครับเกษตรเพราะว่าเราออกแบบให้ลดไทมิโครเบียลดแบคทีเรียได้นะครับลดสารพิษตกค้างถ้าเกษตรกับอาหารรวมกันด้วยก็คือลดสารพิษตกค้างจากพวกผักผลไม้ได้นะครับหรือล้างพวกเนื้อสัตว์ที่ติดปนเปื้อนพวกแบคทีเรียแล้วทำให้เรามีปัญหาเรื่องการส่งออกนะครับหรือแม้แต่ personal care personal care ตัวนี้เราออกแบบแล้วก็ออกแบบดีๆนะครับจะมีอนุมูลอิสระที่เหมาะสมสามารถช่วยในเรื่องของ antiseptic ลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียอย่างที่กล่าวไว้นะครับหรือแม้แต่การช่วยในการซึมซาบของสารสำคัญต่างๆเข้าสู่ร่างกายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเบสจากเกษตรอาหารและชีวภาพก็น้ำตัวนี้ก็จะกำลังได้รับความนิยมในด้านนี้เป็นอย่างมากครับ
1: จากนวัตกรรมทางการเกษตรครับคุณผู้ชมครับเรามากันที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมอวกาศกันหน่อยดีกว่านะครับเร็วๆนี้นะครับกับภารกิจ Thailand to the Moon ไทยไปดวงจันทร์นะครับมีครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยที่ชื่อว่า CE7 Match นะครับจะเดินทางไปกับยานที่ชื่อว่าช้างเอ๋อ7ครับเพื่อปฏิบัติภารกิจโคจรรอบดวงจันทร์ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นอยู่นี้น้องพลินคุณผู้ชมครับเป็นฝีมือของคนไทยองค์ความรู้และเทคโนโลยีของคนไทยที่ต้องบอกเลยว่าไกลถึงระดับโลกออกไปนอกโลกไปแล้ว
2: ใช่ค่ะหลายคนรอติดตามงานนี้นะคะซึ่งเขาจะส่งไปเนี่ยก็คือวันจันทร์ที่24สิงหาคมค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการสำรวจอวกาศแต่ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยที่จะได้เห็นว่าองค์ความรู้และเทคโนโลยีของคนไทยจะไปได้ไกลถึงระดับไหนนะคะดังนั้นวันนี้เรามา

0: คุยรายละเอียดกันดีกว่าค่ะต้อนรับแขกผู้มีเกียรติของเรานะคะ2ท่านตรงนี้แล้วดร.วิภูรุโจปการค่ะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่านริศค่ะและข้างๆพรีนนะคะท่านจีพิเศษจียาศักดิ์ค่ะรองผู้อำนวยการสสท.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีทั้ง2ท่านนะครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เข้าคำถามเลยครับท่านผู้อำนวยการวิภูครับครั้งนี้ที่บอกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เนี่ยเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันหน่อยว่ามันครั้งแรกยังไงแล้วมันสำคัญกับประเทศเรายังไงครับ
2: ความสำคัญของมันคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมหรืออุปกรณ์อะไรก็ตามที่ประเทศไทยคนไทยมีส่วนร่วมในการส่งขึ้นสู่อากาศนะครับมันโคจรรอบโลกทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมไทยคมดาวเทียมทีออสนะครับเขาโคจรรอบโลกเพื่อปฏิบัติภารกิจของเขานะครับแต่นี่จะเป็นครั้งแรกที่อุปกรณ์ของเราจะออกจากวงโคจรโลกมุ่งสู่ดวงจันทร์นะครับแล้วความสำคัญของมันคือเราเลือกที่จะไปดวงจันทร์เพราะว่ามันเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆนะครับเราตั้งธงที่ท้าทายแล้วไปให้ถึงนะครับดวงจันทร์คือโจทย์ที่ท้าทายไปให้ถึงเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของคนไทยและโครงสร้างพื้นฐานในประเทศของเราครับ
0: อุปกรณ์ที่ว่าค่ะท่านมันคืออะไรเหรอคะที่จะไป
2: เจ้าอุปกรณ์นี้นะครับเป็นอุปกรณ์เล็กๆนะครับน้ำหนักประมาณ 4.8 กิโลกรัมนะครับเป็นอุปกรณ์วัดสภาวะอวกาศนะครับเราอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะในอวกาศมันเป็นสุญญากาศไม่ใช่เหรอมันมีสภาวะอวกาศยังไงสิ่งที่เราเรียกว่าสภาวะอวกาศหรือ space weather เนี่ยนะครับมันคือการที่เวลาที่ดวงอาทิตย์หรือแหล่งกำเนิดอนุภาคพลังงานสูงต่างๆนะครับพัดเป่าอย่างดวงอาทิตย์เกิดโซล่าแฟลร์เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าโซล่าสตอร์มนะครับ
1: พายุสุริยะ
2: นะครับเกิดการระเบิดปะทุลูกจ้าทำให้มีอนุภาคพลังงานสูงนะครับพัดเป่าออกมาในบริเวณที่โลกของเราอยู่นะครับเจ้าอุปกรณ์นี้นะครับก็มีหน้าที่ที่จะไปตรวจวัดอนุภาคเหล่านั้นนะครับเขาไม่ได้อยู่บนดวงจันทร์นะครับอุปกรณ์นี้จะติดอยู่บนยานโคจรรอบดวงจันทร
0: ์
2: นะคร
0: ับ
2: อยู่กับยานโคจรรอบดวงจันทร์จะโคจรอยู่ที่ระยะสูง200กิโลเมตรจากผิวดวงจันทร
0: ์
2: คร
0: ับ
2: แล้วก็ปฏิบัติภารกิจไปอีกอย่างน้อย3ปีข้างหน้าเพื่อส่งข้อมูลกลับมาที่โลกเมื่อเกิดปรากฏการณ์อย่างโซล่าแฟลร์โซล่าสตอร์มนะครับเราก็สามารถตรวจจับตรวจวัดได้แล้วก็เอาข้อมูลนี้มาวิจัยได้ครับ
0: นี่ไงพลังจักรวาล
1: พลังจักรวาล
0: ค่ะซึ่งมันจะบอกได้ใช่ไหมคะหลังจากที่เราได้ข้อมูลเนี่ยว่าโอ้ทำไม
1: ต้องวางแผนยังไง
0: ช่วงนี้อากาศมันร้อนหรืออะไรยังไง
2: มันไม่เกี่ยวกับอากาศร้อนบนโลกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเมืองไทยเราอยู่ในเขตความคุ้มครองของสนามแม่เหล็กโลกนะครับจะมีแต่ตรงแถวๆขั้วโลกนี่แหละที่เราจะต้องเห็นไปดูออโรรากันได้ใช่ไหมเราจะต้องไปประเทศที่ทางเหนือมากๆหรือว่าใต้ๆมากๆนะครับประเทศเหล่านั้นนะครับถึงจะเริ่มมีประสบปรากฏการณ์นะครับที่เกิดจากลมสุริยะจากพายุสุริยะครับ
1: ทีนี้มาคุยถึงเรื่องความสำคัญมันสำคัญจนที่ว่าเราจะต้องจัดให้คนได้ดูกันเลยครับเป็นพิเศษครับทีนี้อยากให้เล่าถึงภารกิจนี้หน่อยว่าทำไมมันถึงน่าสนใจขนาดที่ว่าไทยพีบีเอสของเราเนี่ยจะต้องนำเสนอมุมมองนี้ให้กับทางคุณผู้ชมได้เห็นกันไปพร้อมๆกันครับท่าน
3: ครับก็ขอบคุณครับก็คือภารกิจนี้เป็นภารกิจระดับประเทศจริงๆจะบอกว่าเป็นภารกิจระดับโลกเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญมากและไทยเองก็มีความพร้อมนะครับมีศักยภาพในช่วงเวลาไม่กี่ปีนะครับเราสามารถก้าวกระโดดมาถึงขนาดนี้จริงๆมันเป็นรีฟร็อกจริงๆมันเป็นสิ่งที่น่ายินดีแล้วก็น่าชื่นชมนะครับความสามารถของคนไทยเพราะฉะนั้นไทย PBS เองก็เป็นเหมือนกับเป็นโอเพ่นนะครับพับลิกสเปซในการที่จะเสนอข้อมูลข่าวสารนะครับที่เป็นประโยชน์ให้กับสาธารณะได้รับทราบนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับที่อยากจะให้คนไทยได้มีมุมมองได้มีความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับได้ตั้งคำถามได้ตั้งโจทย์หาสมมติฐานแล้วก็ตอบสิ่งเหล่านั้นอันนี้จะเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในแผนการดำเนินงานของทางไทย PBS ด้วยเหมือนกันอยู่ในภารกิจของเรานะครับที่ต้องการจะทำให้เรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายและอยากจะให้คนเนี่ยนะครับให้ความสำคัญแล้วก็สนใจนะครับเพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยจะนำพาประเทศไปนะครับในสิ่งที่เราอยากจะได้เราอยากจะเป็นโดยเฉพาะการตั้งคำถามความมีเหตุมีผลนะครับประมาณนี
1: ้นี่ไงแปลว่าศักยภาพเราถึงนะพี่นะ
0: ใช่คือบางอย่างเนี่ยมันไม่รู้มาก่อนบางอย่างยังคงเป็นปริศนาของอวกาศนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะพาเราไปหาคำตอบได้มากมายทีเดียวเดิมทีเรามีคอนเทนต์เยอะทีเดียวนะคะแต่สำหรับโครงการนี้ในครั้งนี้ค่ะท่านรองคะเราจะมีการถ่ายทอดมีการไลฟ์หรืออย่างไรบ้างคะ
3: อ๋อใช่ครับอันนี้เราเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับเราก็ร่วมกับทางนักลิสต์นะครับแล้วก็จะมีการไลฟ์นะครับในตั้งแต่แรกเลยครับวันที่24 7โมงเช้าอย่างที่น้องพริมบอกนะครับไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะได้ลอนช์เมื่อไหร่นะครับแต่นี้ก็ให้ติดตามกันนะครับ
0: แต่ตั้งต้น
3: ใช่เขาตั้งต้นแต่น่าตื่นเต้นนะครับช่องทางก็มีตั้งแต่4ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ของเราเองนะครับก็จะมีทาง Science and Tech นะครับซึ่งเรา

0: จะโปรโมทนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นคีย์นะครับmessage หรือว่าเป็นคีย์คอนเทนต์ที่เราอยากจะส่งเสริมนะครับหรืออยากจะเป็น TikTok นะครับก็จะเป็น @vipha.me นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของทางเราเองนะครับของทาง thaipbs.or.th นะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็เป็นทางFacebook ก็มีครบเลยครับแล้ว YouTube นะครับ Facebook TikTok แล้วก็เว็บไซต์นะครับก็ติดตามชมกันได้เลยครับครับ
1: อีกสักหนึ่งคำถามครับท่านผอ.พิภูครับอย่างที่เราบอกว่าเจ้าเครื่องเนี้ย CE 7 Match เราได้รับเลือกเป็นหนึ่งในหลายๆเครื่องที่ได้ขึ้นไปนะแปลว่าศักยภาพของเรานั้นถึงรู้มีอะไรน่าสนใจจนเขาเลือกขึ้นไปด้วยกันกับเขาเนี่ยครับ
2: ครับคือโจทย์วิทยาศาสตร์เนี่ยครับมันจะต้องคมนะต้องเป็นโจทย์ที่คมเราต้องคิดโจทย์ขึ้นมาแล้วมันต้องเป็นโจทย์ที่แนวหน้าจริงๆนะครับใช้อุปกรณ์ที่เราพัฒนาขึ้นมามันเป็นขั้นแนวหน้าจริงๆนะครับแต่เจ้าอุปกรณ์เล็กๆที่เราเห็นส่งไปนะครับมันเป็นเพียงแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งนะครับของทั้งโครงสร้างพื้นฐานกำลังคนความเชี่ยวชาญนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในการที่เราจะทำงานนี้ขึ้นมานะครับความท้าทายของเรื่องเนี่ยนะครับมันท้าทายมากนะฮะเพราะว่ามันการปฏิบัติภารกิจในผิวรอบผิวดวงจันทร์หมายถึงรอบวงโคจรรอบดวงจันทร์นะครับเป็นความท้าทายทั้งทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นะครับแต่มันจะช่วยเปิดประตูให้เราไปสู่อะไรได้อีกหลายอย่างมากในอนาคตนะครับแม้ว่าเพย์โหลดนี้ไปดวงจันทร์เขาจะไม่กลับมาแล้วนะครับไปแล้วไปเลยนะฮะแต่ว่าความเชี่ยวชาญจะยังอยู่ในเมืองไทยนะครับความเชี่ยวชาญนี้นะครับกำลังคนนี้โครงสร้างพื้นฐานนี้อยู่ในเมืองไทยเราจะได้ยินเรื่องโครงการอย่าง Artemis ของอเมริกานะครับที่ไทยก็กำลังเข้าร่วมอยู่ด้วยนะครับก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญโครงสร้างพื้นฐานเช่นเดียวกันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของเศรษฐกิจอวกาศนะครับที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทในการยกระดับGDP ของเรานะครับ
3: ดังนั้นแล้วครั้งนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของข่าวสารนะหรืออีเวนต์นะแต่ว่าพินเชื่อเลยว่าคนที่ได้ดูน้องๆหนูๆจะได้รับแรงบันดาลใจที่เขาจะมาศึกษาต่อนะคะแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโอกาสดีๆในเรื่องของวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์บ้านเราอีกด้วยนะคะเดี๋ยวขอย้ำอีกทีนึงนะคะสำหรับช่องทางออนไลน์นะคะทุกแพลตฟอร์มเลยของไทย PBS รวมไปถึงวันที่24สิงหาคมนี้นะคุณผู้ชม6นาฬิกาหรือว่า7นาฬิกาเดี๋ยวที่ท่านรองได้บอกไปนะคะก็จะได้มารับชมการถ่ายทอดสดๆวินาทีปล่อยยานช้างเซเว่นเนี่ยค่ะในภารกิจ Thailand to the Moon ไทยไปดวงจันทร์และชวนให้คุณผู้ชมนั้นลุ้นเป็น30ผู้โชคดีด้วยนะคะที่จะสัมผัสบรรยากาศเขาไม่ได้ชมอย่างเดียวไงเขามีเรื่องของ Talk and Countdown แบบ Exclusive ด้วยมินิเธียเตอร์ Thai PBS นี่เองถนนวิภาวดีรังสิตนะคะเดี๋ยวมาเจอกันเลยแต่ต้องเป็นผู้โชคดีนะถึงได้มาจับจองที่นั่ง30ผู้โชคดีนี้ได้ค่ะ
1: โอเคครับติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านในการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับดร.วิภูรุโจปการนะครับและท่านรองผู้อำนวยการสสท.ครับท่านพิเศษจียาศักดิ์นะครับขอบคุณทั้งสองท่าน
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับพี
1: ่เอาละครับวันนี้ครบถ้วนครับคุณผู้ชมครับทั้งเรื่องราวของภาคการเกษตรความอร่อยของจานเด็ดวันใหม่และเรื่องของอวกาศที่จะชวนคุณผู้ชมคนไทยทุกคนไปดวงจันทร์ด้วยกันพรุ่งนี้จะมีอะไรก็ติดตามกันต่อได้นะครับกับวันใหม่วอริตี้เราทุกคนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้เป็นวันที่ดีสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
0: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: พลคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาม้าเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่านไลน์ @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน
1: ของพระคือสง่าแต่ถ้าเป็นนางนี่คือสงบพระสง่านางสงบ
2: รับบทพระรามแล้วเป็นพันครั้งแล้ว
3: เราชอบของเราแบบนี้จะเป็นคนที่ทำงานเสร็จปุ๊บเป็นตัวของตัวเองเลย
4: ทุกมิติของความเป็นพระรามของผมลืมไม่ได้เลยจนลมหายใจสุดท้ายเราก็ยังคงจะต้องเป็นพระรามจนวันตายเลย
5: แป้งสีจิตวิญญาณวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้เวลา21:30น

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: คืน15ค่ำจากมีสตรีว่าสักรวาสู้กับเหล่ามหาบุรุษแห่งยุคสมัยบอกพวกมันให้คอยดูให้จงดี

0: เออมาแล้วมาแล้ว
1: เอ้ย
2: ผักที่นี่ก็มีต้องให้ฉันข้ามน้ำไปซื้อถึงหน้าวัดแจ้งชูหรือ
1: พูดมาก
2: แล้วคุณเฉกเหรอเจ้าคะ
1: คุณเฉกก็คงจะไปเที่ยวเล่นอยู่แถวนี้กระมังเอ็งจะถามทำไม
2: โถว่าจากชวนไปจับจองที่ชมบุญท่านเล่นสักกวาแล้วนี่คุณไปหานางละครมาจากไหนเจ้าคะงาม
3: นางเชิญพระแสงรุ่นใหม่ๆน่ะจะให้มานั่งประดับเรือค่ะมีสาวๆมานั่งเป็นแม่ย่านางจะได้ช่วยพิชิตใจนักสักกวาชายทั้งหลาย
2: แค่คุณพุ่มคนเดียวทุกคนก็แพ้ราบแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวฉันเอาผักไปล้างก่อนนะเจ้าค่ะ

0: ลำจวนสายหยุดแป้งแตกร่อนหมดแล้วอย่าหัวเราะมาก
1: นางทองใบหาจำได้ไหมนะเจ้าคะ
2: แล้วภาคโน้นเขาจะจำฉันได้หรือไม่จ๊ะ
0: ดูไกลๆข้าว่าหน้าเจ้าดูแปลกไปดูเหมือนหน้าใครก็ไม่ทราบหวังว่าจะไม่มีผู้ใดคิดประวัติไปถึงนางลำจวนที่ตายไปหลายเดือนแล้วดอกที่สำคัญอยู่ที่การพูดจาเจ้าต้องใช้เสียงหวานๆอ้อยส้อยให้ต่างจากตัวจริงให้มากนี่แหละนางบุษบาที่จักทำให้ทุกคนประจักษ์ว่าหญิงก็ว่ากลอนได้หากได้เล่าเรียนเขียนอ่านแต่ข้าก็ยังเก่งกาจสามารถพอที่จะสร้างลูกศิษย์หญิงมาเป็นทายาทได
1: ้เช่นนี้หากองค์อีเหนาหรือผู้ใดเกิดมีใจปฏิพัทธ
0: ์ก็ปล่อยให้เพ้อคลั่งไปพอเมื่อแสดงจบนางงามนี่ก็จะหายวับไปกับตาดุจดอกสายหยุดที่หยุดกลิ่นฟุ้งยามสายไม่หลงเหลือกลิ่นอายใดๆเอาไว้
3: ใช่ไหม

0: สักวาลาแล้วไม่ลารับลาแล้วก็จะกลับมาเล่นใหม่เจ้าช่อขจรขอกลับไปนอนก่อนนะเอ่ยกลับไปรับคารมให้คมไว้กลับมากรีดหัวใจในอีกครั้งเจ้าช่อราตรีคืนนี้ขอลาไปก่อนเอ่ยที่เคยช่วงชิงทิ้งให้หมดที่เคยคดขุ่นเคืองแค้นข้างเจ้าช่อจำปาวันพระหน้าจะมาพบเอ่ยทุกสิ่งปล่อยวางไว้ข้างหลังหากสักวาอย่างประชันเอ่ยเจ้าช่อจำปีวันพระไม่มีหนเดียวเอ่ย
1: ท่านครูเพลงอะไรดี
2: เด็กคนนี้เก่งบังคับให้ดนตรีเล่นไปตามที่ตัวเองว่ากลอนได
3: ้นั่นสิมีว่าดอกด้วย
2: แล้วเองคิดว่าจะเป็นเพลงอะไรวะ
3: ข้าว่าถ้าใจเพราะต้องเพลงพม่าเห
4: พม่าเห
1: เอาเชิญ

0: คุณพุ่มขอรับผู้หญิงผู้นี้คือผู้ที่จะมาขอพบคุณพุ่ม
1: พุ่มเจ้าขาบุษบาหน้าขาวผู้นั้นไปไหนแล้วเจ้าคะ
2: กลับไปแล้วจ้ะ
1: กลับไปแล้วกลับไปไหนเจ้าคะ
2: บอกไม่ได้หรอกจ้ะ
1: เธอชื่อเสียงเรียงนามใดคะ
2: บุษบาไงจ๊ะ
3: ฉันคือมะเดวี
2: หล่อนผู้นั้นก็คือบุษบา
0: ถึงเวลาเข้าเฝ้าแล้วขอรับคุณพุ่ม
1: ท่านเจ้าคะบุษบาหน้าขาวผู้นั้นเป็นใครเหรอเจ้าคะ
0: บุษบาก็บุษบานั่นแหละจ้ะเชิญขอรับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาเก็บที่แล้ว
1: ลาเจ้าค่ะ

0: น้าหมายพาพ่อเฉกไปส่งที่เรือนเล็กหรือยัง
1: เรียบร้อยแล้วขอรับแล้วคุณแย้มน้องของคุณก็ไปงานลอยกระทงที่อยุธยาเรียบร้อยแล้วด้วยขอรับ
0: ฉันฝากน้าหมายดูแลด้วยนะฉันต้องไปเข้าเฝ้าแล้ว
1: ขอรับ

0: นะหมาย
1: เดี๋ยวผมเอากลับไปให้เองขอรับคุณหนูก็จะอยู่เที่ยวงานลอยกระทงก่อนก็ได
2: ้คุณหนู
1: ลำจวน
0: น้ำหมายรู้ตั้งแต่เมื่อไร
1: ก็ตั้งแต่คุณมาอยู่แรกๆนะแหละ
2: นี่พ่อเชกหลานฉันที่กรุงเก่าอย่างไรเล่าในหมายจำพ่อเจกไม่ได้หรื
3: ออ๋อพ่อเจกนี่เองจำเกือบไม่ได้นะขอรับ
4: อย่าให้นางลำจวนกลับมาจะนำภัยใหญ่หลวงมาสู่เจ้าเชก
0: น้ำหมายแอบฟัง
1: ไม่ได้แอบฟังได้ยินเองหลังจากนั้นก็ตอนที่เราไปดูศพด้วยกันที่ลอยน้ำมา
3: ขอโทษ
1: ไหนไหนไหนไหนไหนไหน

0: แล้วมีผู้ใดรู้อีกไหม
1: มีนางเต็มอีกคนขอรับ
2: ในคุณในคุณพ่อเชกอยู่นี่

0: คุณเชกเหตุใดจึงไม่ไปดูสักกวา
1: ดูสิทำไมจักไม่ไปดูฉันไปดูกับน้าหมาอย่างไรเล่า
0: ที่ใด
1: คุณดูอยู่ฝั่งใดเล่าฉันคงดูอยู่อีกฝั่งกระมัง
2: ใช่ก็บอกแล้วถ้าไม่เจอให้มารอแถวท่าเตียนตอนดึกๆเสร็จงานหลวงแล้วค่อยเที่ยวฉันไปก่อนคุณพุ่มคงเข้าเฝ้าเสร็จแล้วเจ้าทั้งสองก็เที่ยวกันให้สบายใจเถิด

0: ชาวบ้านชาวเมืองเขาก็มาลอยประทีปกันในคลองเหมือนกันนะ
1: พวกเจ้านายผู้ดีผู้ดีเขาก็ลอยกระทงใหญ่ๆกันในแม่น้ำส่วนพวกบ่าวไพร่เจ๊กจีนอยากจะลอยกับเขาบ้างก็ออกมาลอยไกลๆแถวนี้หรือไม่ก็ลอยในอ่างที่มีน้ำขัง
0: นายฮุนอยากลอยบ้างไหม
1: ไม่

0: นายคุณโกรธผู้ใดโกรธฉันหรือ
1: คุณเชกคุณล้างแป้งออกไม่หมดเนี่ยติดอยู่ที่กกหูเป็นปื้นเลย
0: นี่หาใช้แป้งหาแต่เป็นดินสอพองหูฉันเป็นสีน้องเลยพอกไว้เพื่อรักษา
1: คุณเชกก็ผมไม่ใช่คนโง่ดินสอพองหรือแป้งจีนที่พวกนิ้วไว้ทาหน้ายายจักแยกไม่ออกเห็นกระผมเป็นอย่างไรเป็นคนโฉดเขลาต่ำช้าบ้าใบ้หรืออย่างไรกับกระผมคุณป้อปลดมดเท็จตัดเส้นทางทุกทางสร้างผนังทองแดงกำแพงเหล็กสวมชุดเกราะราวกับจะออกรบแต่กับพวก

จ้าคนนายคนเหล่านั้นคุณกลับถอดชุดเกราะออกเปลือยเปลือกให้เขาเห็นถึงเนื้อในว่าสักกวาเจ้ยเจ้าหวังจะให้เขามาประมูลเอาตัวคุณไปใช่หรือไม่ใช่สิกระผมมันไม่ได้มีอำนาจใดที่จะปกป้องคุ้มครองคุณได้แต่ท่านเท้าเธอเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ใหญ่โตคงจะช่วยคุณพ้นจากเงื้อมือท่านเจ้าคุณอินทาผู้นั้นได้เช่นนั้นหรือคุณลัดนมมัดแน่นด้วยผ้าแบบนี้ไม่กลัวมันจะผิดรูปหรือเน่าเปื่อยหรืออย่างใดคุณลำจวน

0: ฝากกราบทูลฝ่าพระบาทด้วยเพื่อทรงเป็นพระเมตตาอย่างยิ่งต่อน้องสาวอีฉันแต่มันกลับกรุงเก่าไปเมื่อคืนที่ผ่านมาและมันมีลูกมีผัวมีครอบครัวที่ต้องดูแลคงไม่อาจเข้าไปถวายตัวในคณะละครของพระองค์ท่านได้หรอกค่ะ
1: เช่นนั้นก็คงต้องไปกราบทูลตามนี้แต่ขอรับเสียดายกำลังทรงละครที่ใช้สตรีเล่นเรื่องแก้วหน้าม้าเมื่อคืนทรงเห็นนางบุษบาเล่นจึงเกิดความคิดใหม่หากได้นางมาร่วมแสดงคงน่าสนุกพิลึก

0: นายน้อยเรียบเรียงถามท่านเจ้าคุณบิดาคุณเรื่องแม่สายหยุดแล้วแต่ท่านเจ้าคุณบิดาคุณบอกว่าให้มาถามคุณเองเพราะคุณคือผู้ปกครองไม่ใช่ท่าน
1: แหมเจ้าคุณพ่อของดิฉันนี่ก็ดีกับอะไรแต่ฉันจะตอบอย่างไรดี
0: แล้วหากนายน้อยจะมาสู่ขอ
1: แม่สายหยุดแกมีลูกมีผัวแล้วและตอนนี้ก็ท้องอ่อนๆอยู
0: ่ไม่น่าเป็นไปได้เลยดูไม่ออกจริง
1: ๆแหมพวกผู้ชายนี่ช่างมั่นใจในตนเหลือเกินว่าดูออกหมดว่าหญิงใดมีผัวแล้วหรือไม่เคยมี
2: กลับกรุงเก่าไปแล้วหรือ
1: ค่ะทั้งเจ้าเชกและนางสายหยุดน้องสาวอีฉัน
2: เจ้าเชกก็ไปด้วยหรือ
1: ค่ะเขาไปส่งกันและคงยังไม่กลับลงมาเร็วๆนี้ดอก
2: คุณพุ่มเชื่อผมฝากเจ้าเชกให้ถวายตัวเป็นอารักษ์กรมขุนอิสระเสียเถิดจากเหมาะสมยิ่ง
1: เช่นนั้นคงต้องรอถามมันเมื่อมันกลับมาขอพระเดชพระคุณ

0: หรือจะเอาบุหรี
1: ่บุหรี่เหล้ายาใดก็ไม่เอาเฮ้ย
2: ได้ความว่าอย่างไรบ้างพี่แดง
3: ไม่ได้ความใดๆไม่มีผู้ใดรู้จักหรือพบเห็นนางคนนี้มาก่อนเลย
0: นางคนไหนนางคนไหน
2: ไม่มีอันใด
0: ยายจักไม่มีนางบุษบาลในคืนรอทัพทิมนั่นอีกละสิโอ้ยไม่รู้ติดอกติดใจอะไรกันหนักหนาฉันไม่เห็นว่าจะละไม้คล้ายคลึงกับแม่ลำจวนตรงไหนผู้หญิงพอทาหน้าขาวทาปากแดงใส่ชดามันก็เหมือนกันหมดเอาแม่จำปามาฟังด้วยกันเลยหรือว่าในสุนจะไปมีเมียมีลูกซุกไว้บ้านไหนเมืองไหนกันอีกคนเล่า
2: ฉันไม่ได้หมายความว่าหล่อนคนนั้นคือนางลำจวนสักหน่อยเพียงแต่อยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนซุ่มเสียงไพเราะเจรจาฉาดฉานแต่งกรได้ขนาดนั้นจักมีสักกี่คนในพระนครเหตุใดจึงไม่มีใครรู้จักพบเห็น
0: ลูกสาวผู้ลากมากดีก็มีถมเถไปอาจจะมาจากเมืองใดคนธรรมดาคนใดจะไปอยู่ในเรือของคุณพุ่มบุษบาท่าเรือจ้างแสดงศักวาในคณะของเจ้าใหญ่ในโตปานนั้น

0: นางลำจวนมันอยากเป็นเช่นคุณพุ่มอยากเขียนเพลงยาวแต่งสักกวาตั้งแต่ครั้งยังไม่โกนจุก
1: นายสุนหยุดพูดถึงลูกเสียทีเถิดลูกก็ตายไปนานนักหนาแล้วศพก็เผาแล้วลูกไปไม่กลับกับสายน้ำแล้วไม่มีใครมาเหมือนลูกดอก
0: ศพที่พบก็เละจนจำกันไม่ได้อาจจะไม่ใช่ศพของลำจวนก็เป็น
1: ลูกตายไปแล้วไปเกิดแล้วหยุดปล้ำผีลุกปลุกผีนั่งเสียทีฉันไม่อยากได้ยินแล้วพอกันสักทีเถิดฉันขอร้อง

0: คุณอาขอรับ
1: ยังไม่อาบน้ำอีกจะได้กินข้าว
0: เรือท่านเจ้าคุณอินทรามาขอรับ

0: ดิฉันเป็นคนของท่านเจ้าคุณอินทราเจ้าค่ะ
1: เนียนใดหรือ
0: ต้องขออภัยคุณพุ่มด้วยที่มาในเวลานี้เห็นว่าตลอดทั้งวันคุณมีแขกไปใครมาไม่ขาดหัวกระไดแพไม่แห้งเลยทีเดียวจึงต้องมายามที่คนซาแล้ว
1: มีกิจอันใดจึงมาเอาใกล้ค่ำ
2: เหล่านี้คือหนังสือลิลิตโครงกรและบทละครหลายเล่มที่นางลำจวนน้องสาวของผมโปรดปรานอยากจะอ่านเป็นอย่างยิ่ง
1: น้องสาวของคุณเกี่ยวอันใดกับฉัน
2: ผมต้องขอขอบคุณคุณพุ่มเป็นอย่างมากที่ได้อุปการะนางลำจวนได้สอนหนังสือหนังหาให้อ่านออกเขียนได้จนได้เข้าทำงานในกรมพระคลัง
1: พวกคุณเข้าใจผิดแล้วกระมังเรื่องที่คุณพูดฉันไม่รู้เรื่องเลย
0: ไม่เป็นไรเจ้าค่ะคุณพุ่มท่านเจ้าคุณก็แค่อยากจะให้ได้อ่านหนังสือกัน
2: เราจักไม่ทำการใดที่เป็นการรบกวนหรือทำให้คุณขุ่นเคืองใจดอกเพียงแต่เมื่อใดที่นางลำจวนอยากจะกลับไปทำหน้าที่ภรรยาที่ดีของสามีท่านเจ้าคุณก็จะมารับด้วยตัวท่านเอง
1: เอาของของท่านเจ้าคุณไปคืนท่านเจ้าคุณของคุณเถิดฉันไม่รับนี่พูดถึงลำจวนอะไรใครกันฉันงุนงงมากแพนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านบิดาฉันอย่าให้ต้องลำบากถึงท่านอีกทั้งพระบรมมหาราชวังก็อยู่เพียงนี้อย่าทำอะไรที่เป็นการต้องระคายใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเลยเชิญกลับไปได้แล้ว

0: ข้าผิดเองที่ขนองจนลืมตนคิดแต่ทางสนุกคิดตื่นจนเกินไป
1: นี่ฉันเองก็อยากแสดงในฐานะของหญิงให้คนเขาได้รู้ว่าสตรีก็ทำสิ่งนี้ได
2: ้เอาเถอะเอาเถอะแม่ลำจวนตัดสินใจเสียว่าจะถวายตัวกับใครวังไหนหรือว่าจะเลือกพึ่งพาทางหลวงศิษย์ในเวรเล่า
1: สุดท้ายอีฉันก็ต้องเป็นหม่อมห้ามหรือเมียน้อยของท่านผู้ใดสักคนหรือ
2: ชีวิตมันก็เช่นนี้แหละแม่ลำจวนเลือกไม้ใหญ่สักต้นเอาไว้ก่ออาศัยทำรังจะได้มีความสุขสบายไปชั่วชีวิต
1: เช่นนี้ที่ฉันโดดน้ำหนีเขามาก็เสียเปล่าแล้ว
2: เสียเปล่าที่ไหนเล่าได้มานั่งเรียนอ่านเขียนอยู่ที่นี่ตั้งนานสองนาน
0: ข้ารู้แล้วข้าจะพาเจ้า

0: เอาเข้าวังหลวง
1: คุณพงษ
0: ์พาเจ้าถวายตัวเป็นข้าหลวงพระองค์เจ้าวิราชอย่างไรเต็มน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดท่านพระทัยดีและงดงามเรากับนางฟ้าเช่นนี้เจ้าก็ไม่ต้องปลอมเป็นชายอีกแล้วได้อยู่ในวังหลวงอย่างปลอดภัยและยังอาจได้ถวายงานหนังสืออีกด้วย
2: แต่ว่าเมื่อให้ฉันปลอดภัยแล้วทางนั้นยังจะมาระรานคุณอาอีกหรือไม
0: ่ก็ต้องลองดูสักตั้ง

0: เดี๋ยวเราไปขึ้นท่าเตียนแล้วไปเข้าประตูท้ายสนมอย่าไปแผ่วผ่านท่าขุนนางเกลือกจะพบปะคนของเจ้าคุณอินทราเข้าแล้วเมื่อเข้าประตูวังไปแล้วจึงถอดเสื้อผู้ชายนี้ออก
1: คุณพุ่มขอรับกระผมคือเนตรบุตรคนโตของนายโรงสุนขอรับ
2: กระผมชื่อนบพ่อของกระผมนายโรงสุนได้ไปดูสักกวาแล้วเห็นแม่ลำจวนพ่อจึงเป็นลมปัจจุบัน
1: หากเจ้ายังมีสำนึกอยู่ลำจวนพี่ขอร้องเถอะให้เจ้ากลับไปดูใจพ่อสักหน่อยผู้ใดจักรู้หากพ่อเห็นหน้าเจ้าลมที่กำเริบกำลังจะสิ้นใจพ่ออาจจะพอมีบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาดลบันดาลให้ฟื้นกลับมาเหมือนเดิมก็เป็นได้
3: จริงหรือ
2: เรื่องความเป็นความตายของพ่อใครจะเอามากล่าวเล่นได้เล่า
0: ลำจวนต้องเข้าวังเช้านี้อาการของนายโรงสุนฉันจะรีบไปดูเองเมื่อกลับออกมาแล้วดีร้ายหนักหนามากน้อยอย่างใดก็ให้คนไปตาม
1: ถ้าเช่นนั้นคงไม่ทันเวลาบิดากับผมคงถึงแก่กรรมซะก่อนลำจวนเจ้าใจจืดใจดำเพียงนี้เทียวรือไปดูพ่อก่อนสิถ้าพ่อไม่เป็นไรค่อยเข้าวังก็คงทันกระมังลำจวนไปครับ

0: อุ้งตลอด
1: เอาหุ้ง
2: เป็นจริงหนังว่า
1: พวกนบแน่จับตัวลำจวงไปเมื่อกี้เนี่ย
3: แล้วไปที่ไหนอ่ะไปบางเจ้าคงหรือคลองบางกอกน้อย
4: ไปบางยี่ขันเมื่อคืนคนของท่านเจ้าคุณพ่อคุณพุ่มแอบได้ยินพวกมันคุยกันว่ามันเอาตัวคุณลำจวนไปบ้านเจ้าคุณนครบาล
2: ถ้าเช่นนั้นพวกเรารีบไปกันเถิดเดี๋ยวจะไม่ทัน
4: เหลือแหล่ขอรับพวกเรารีบวิ่งกันออกมาพวกมันเพิ่งพายเรือเมื่อกี้เราผ่านหน้าวัดตองปู่พวกมันยังมาไม่ถึงเลยขอรับ
1: เฮ้ยจิวตกลงขอแรงหน่อย
5: ได้คนข้ามีมากขออยู
6: ่ไปไปกู
1: สั่ง
2: น้าหมายขอบใจมาก
4: ไม่เป็นไรรีบไปเถอะครับ

0: ไปฉันนะปล่อยนะพี่แน่พี่นบปล่อยฉันเถอะ
1: แถวนี้ไม่มีใครพายเรือผ่านมาแล้ว
2: ฉันว่าเอาตัวมันขึ้นได้แล้วกระมังลุกเงียบเงียบ
0: พายมาตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ถึงเสียที

0: ีดที่ไหนนี่พี่ไม่ใช่คลองบางกอกน้อยนี่
1: จำไม่ได้หรือลำจวนที่นี่คือคลองบางยี่ขันที่ท่านทุกคุณเจอเจ้าแล้วลงทุนไปหาของมั่นมาตั้งมากมายแล้วก็มาขอเจ้าจากพ่อท่านเอง
0: ไปบ้านท่านเจ้าคุณนครบาลหรือฉันไม่ไปพี่แน่พี่น้องปล่อยฉันไปเถอะนะ
2: เองทำพ่อล้มป่วยแทบประดาตาย
1: ท่านเจ้าคุณก็น้ำตาตกเพราะหลงรักเจ้าเจ้าต้องกลับไปที่บ้านท่านเจ้าคุณเพื่อไปรับโทษให้สาสม
0: ปล่อยฉันไปเถอะนะพี่แน่พี่น้องฉันไม่ไปฉันกลัวแล้ว
1: เงียบ
0: กลับเรากลับบ้านกันเถอะนะจ๊ะพี่กลับไปหาพ่อเถอะนะ
1: พ่อไปอยู่ที่บ้านท่านทุกคนรอเจ้าอยู่แล้วไปหาพ่อที่นั่น
0: พี่แน่พี่น้อง
2: เฮ้ย
0: ฉันไม่ไป
2: เอาไว้เอาไว
1: ้เงียบ
2: ยัสสิครับ
3: ไปไหนจ๊ะ
2: ไอ้ท่านไปเร็วๆไปเร็ว

0: อะไรกันเนี่ย
1: เฮ้ย
0: ทันทันทันทัน
1: เฮ้ย
0: ไอ้กู
1: ไอ้พี่ทันทัน
0: ไอ้บ้านไอ้ตรงนี้ไ
1: ปมอง
0: ไอ้บ้าน
1: ไอ้ตามไ
0: ปเอาเรือไป
1: เอาไป
0: ไอ้ตีมันตีมัน
1: เอาเรือไ
0: ปเอาเรือตาม

ปล่อย

0: Давай, конь!
1: Ай, ай, ай! Ай,
0: давай!
2: Ай, ноп!
0: Храбрый.

0: พี่นพพี่นพกลับไปก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปอ
1: ะไรของมึงไอ้นวล
0: มีคนมารายงานท่านเจ้าคุณแล้ว
1: เรื่องอะไร
0: หนีไปก่อนพี่นพอย่าเพิ่งเข้าไป
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปก่อน
3: เฮ้ยเฮ้ยเ
2: ฮ้ยบอกให้ปล่อยไอ้โว้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: เฮ้ย
4: ไอ้นบ
2: ทำอะไรนักกับมึง
0: ทุกคน
1: คุณพุ่มกำลังจะเอาตัวมันเข้าวังกับผมมันต้องไปรีบชิงตัวมันมาก่อนกับผมไม่มีทางอื่นพอถ้ามันเข้าไปเป็นคุณในวังแล้วมันสะดุดลอยไปตลอดการ
2: แล้วนี่มันไม่หลุดลอยไปจากกูแล้วหรือไอ้เขาหากน้องของมึงเข้าไปเป็นคุณในวังกูก็ยังมีคนของกูข้างในที่จะคอยตะล่อมให้มันกราบบังคมทูลลาออกมาได้แต่นี่มึงไอ้นบมึงเสือกโง่แต่ขยันทำในเรื่องที่กูไม่ได้ตั้ง
0: ท่านเจ้าคุณอีฉันขอเจ้าค่ะอีฉันขอแล้วเจ้าค่ะอีฉันขอเจ้าค่ะอีฉันขอเจ้าค่ะขอนะเจ้าค
2: ่
0: ะ
2: รีบหลบไปกูกำลังหาทางหาผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปเจรจากับท่านเจ้าคุณบิดาของคุณพุ่มอย่างละมุนละม่อมแต่นี่ไอ้ดบมึงทำทุกอย่างชิบหายหมด

0: มึงไปเลยนะอีนวลมึงกับพี่ชายมึงออกไปให้พ้นบ้านกูเลยนะ
1: อีฉันทำผิดอันใดเจ้าคะอีฉันทำผิดอันใด
0: ก็เวลากูเห็นหน้ามึงเนี่ยกูย่อมนึกถึงนางนางลำจวนไงและความอัปยศอบสูที่มันทำกับกูครั้งแล้วครั้งเล่าพี่ปุ๊กเอาหนูนิดมานี่ไม่ต้องร้องนะลูกพ่อนะลูกนะ
1: เอาลูกจะคืนมา
0: พี่หลังนิดลูกกูมึงกับพี่มึงเนี่ยกลับบ้านพ่อไปเลยนะไม่ต้องมาให้กูเห็นหน้าอีกมิเช่นนั้นก่อนที่กูจะลุก

0: ทสะกระทำการแล้วกับพวกมึงไป
1: นอนเอ็ดนอนเอ็ดลูกแม
0: ่น
1: อนนอนเอ็ดพี่จะหมดจ้ะ
0: นอน
1: ท่านทุกคนเจ้าค่ะนุ่นเอ็ด
2: อีกยาวไกล
1: พี่น้อง
2: กว่าดอกไม้จะบาน
1: พี่น้อง
2: พอรู้ท
1: าง นุ่นเ
3: อ็ดแต่แล้วไอ้จีนหุ่นหาเกรงหน้าอินหน้าพรหมไม่ก้นเอาตัวน้องพี่ไปย่ำยี
4: แล้วอ้วจะไปตามหาลือได้ที่ไหน
5: ข่าวบุญของเรือ
6: ที่ไม่ได้ไปเขียนลูกไปฉุดผู้หญิง
7: เจ้าพาลูกสาวเจ้าขุนมูลนายท่านหนีมาเรืออย่างไรบอกมา

0: ดูละครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้แกก็รู้กิติศักดิ์พี่หลิวว่าเป็นคนละเอียดมากแถมยังปิดดีลสำคัญให้บริษัทได้ตลอดฉันน่ะเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด
2: เกิดอะไรขึ้นน่ะแก
3: ฉันมาออกเล่า
4: อาทิตย์หน้ามีสอนคลาสเต้นแบบกลุ่มแล้วอะแกช่วยมาเป็นครูผู้ช่วยฉันได้ปะ
5: ยินดีต้อนรับนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาสำหรับคนหูหนวก

0: แล้วจะเต้นยังไง คุณหูหนวกไม่ได้ยินเสียงเพลงว่าฉันคนสองคุณเต้นไม่ได้หรอ
1: หลิวอ่ะเธอก็โตขึ้นมาเพียงลำพังเธอต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดมองข้างนอกอ่ะอาจจะดูแข็งแต่ข้างในอ่ะโดดเดี่ยวมากเลยค่ะ
0: คุณหาว่าฉันเป็นม้าหรอ

0: ป่าสันทรายชายฝั่งไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่รู้ว่าแบบมันมีสิ่งนี้ด้วยหรอมีมอสมีความเขียวมีพื้นที่อีกแบบนึงไม่คิดว่าเราจะมาเจอสิ่งเนี้ยที่ทะเลอะค่ะ
1: อันนี้ผมขอบอกเลยว่ามันเป็นป่าไทป์เนี้ยแห่งสุดท้ายของภาคตะวันออกของไทยมันเป็นสังคมพืชหายากนะแล้วก็ถูกทำลายลงทุกวัน
2: สวรรค์เรนท์ Hidden Paradise ทุกวันพุธบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
3: ท่องโลกกว้างสารคดีคุณภาพจาก BBC ชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี19สิงหาคมตอนผองเพื่อนการต่อสู้จากการโจมตีขณะที่ร่างกายไม่แข็งแรงพอเหล่านักล่าจะรอดชีวิตหรือไม
4: ่พวกมันจะคอยล่าลูกแกสโตเนียที่อ่อนแอป่าเฟิร์นถือเป็นจุดแฝงตัวชั้นดีของการลอบโจมตี
3: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
5: ความร้อนที่เกิดจากผลกระทบของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไม่เคยเลือกสถานที่สิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนร่วมในระบบนิเวศจำเป็นต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้ได้แม้จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งต่อกันมายาวนานนับร้อยนับพันปีสารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS

0: ยากยิ่งนักค่ะ
1: ค่ะ
0: ยากยิ่งนักที่จะฟังแค่ครึ่งเพลงนะคะแต่อยากฟังต่อหรือเปล่าหรือมีเพลงอื่นไหมติดตามเลยไทยบันเทิงตลอดเช้าวันนี้นะคะก่อนอื่นเราทักทายคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะวันนี้เป็นการเข้ารายการที่กิ๊ฟกับเค

0: เอกหวานที่สุดใน3โลกเลยเพราะว่าเป็นยังไงบ้าง
1: หัวใจด้วยเสียงของคนที่เป็นระดับตำนาน
0: สุดยอดเลยเพราะว่าอันนี้เป็นแค่เพลงดังเพลงเดียวของวงชาตรีนะคะจริงๆมีอีกเยอะมากแล้ววันนี้ที่มีความสุขที่สุดก็คือ1ในนักร้องนำของเราป้อมกทาวุฒิมาร้องให้ฟังเองนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยยังมีผลงานเพลงยังคงมีคอนเสิร์ตทำงานกันอยู่ตลอดเลยคราวนี้ถ้าย้อนกลับไปเหมือนพานั่งทาแมชชีนเนาะพาไปนึกถึงวงสตริงที่ดังระดับที่วัยรุ่นยุคนั้นต้องกรี๊ดกันเวทีแตกนะเซเว่นตี้เอตีต้องยกให้วงชาตรีเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันดีกว่า
1: ค่ะ
0: นะคะอ่ะสวัสดีทักทายค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: คุณอา
2: สวัสดีค่ะ
0: มาพร้อมกับคู่หูด้วยนะคะ
2: อา
0: ป้อมคาทาวุฒิอ
2: าจารย์เต้
0: อาจารย์เออันนี้เป็น
2: เต้ครับ
0: อาจารย์เต้นักดนตรีประจำตัวเลยไหมคะ
2: เปล่าครับเป็นอาจารย์สอนกีตาร์แต่เป็นแฟนเพลงวงชาตรี
0: อาจารย์เต้วีรพัฒน์นะ
3: ครับ
0: วันนี้เลย
3: แฟ
0: น
3: คลับเต้ก็ได้
0: ครูเต้
1: แล้วเดี๋ยวแฟนคลับจะเป็นจะอยู่กับเราวันนี้ทั้งรายการเพราะว่าอาจจะมีเพลงอื่นๆที่คุณผู้ชมได้ฟังอีกนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเพลงดังๆของวงชาตรีจริงๆจริงๆมีนักร้องนำหลายคนแต่หลายเพลงที่คนรู้จักเนี่ยก็เป็นเสียงของพี่ป้อมเนี่ยแหละนะคะแล้วที่เราเชิญมาวันนี้นะคะเพราะว่ากำลังจะมีการรวมตัวแบบครบ5คนอีกครั้งแต่ว่าที่เค้กสงสัยพี่ป้อมคะทำไมวงชาตรีต้องแบบกำหนดไหมคะเนี่ยว่าทุก20ปีจะต้องมาเจอกันครั้งหนึ่งแบบครบ5
2: ไม่ได้กำหนดนะครับอาจจะเป็นเพราะช่วงเวลาที่ลงตัวพอดีนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องเวลาดูความเป็นไปได้และความเหมาะสมที่จะได้ร่วมกัน
1: ค่ะซึ่งมันบังเอิญเกิดขึ้นแบบเกือบเป๊ะๆพอดี
2: ใช่ครับ
1: ภาพที่เคยเห็นก่อนหน้านี้5คนรวมตัวคือประมาณ19ปีที่แล้ว
2: ใช่ครับปี2550
1: ค่ะครับ
0: สมาชิกของเราก็คือมี5คน
2: ครับและยังอยู่ครบ
0: อยู่ครบด้วย
2: สำคัญตรงนี
0: ้เป็นวงเดียวที่สมาชิก
2: ยังอยู่
0: ครบด้วยคุณอาบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเยอะไหมตอนคุณอาดังจริงๆเพลงแรกที่สร้างชื่อประมาณปี2500
2: คือเพลงที่เพลงที่คนรู้จักวงชาตรีคืออัลบั้มชุดแรกคือจากไปลอนดอน
0: ค่ะ
2: เพลงที่สร้างชื่อเสียงคืออัลบั้มชุดที่2คือแฟนฉัน
0: ค่ะ
2: ครับ
0: แต่หนูสงสัยคือทำไมคุณอาอินเตอร์มากในยุคนั้นทำไมคุณอาถึงไปลอนดอนทำไมคุณอาไม่ไปแค่สุพรรณบุรีอ่างทอง
2: ร้อยเอ็ด
0: ทำไมคุณอาถึงโอ้โหมันอินเตอร์มากนะวันนู้นกี้เลยอ่ะไปลอนดอน
2: เท่าที่คุยกับพี่แดงแล้วทราบมาพี่แดงนราธิปนะครับก็คือจุดที่ทำให้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาก็คือรุ่นพี่ที่เรียนอยู่พอดีแฟนเขาไปเรียนที่อังกฤษแล้วเขามาเล่าให้ฟังว่า
0: ค
2: ิดถึงจังเลยกลับมาว่าจะแต่งงานกันก็เลยเป็นตัวเนื้อเรื่องที่เอามาแต่งจากไปลอนดอนให้ฟังว่าฮะกลับมาแล้วพี่จะหาแหวนมามั่นเธออะไรเง
1: ี้ยเนื้อหาจากเรื่องจริง
2: ใช่
0: คือจะบอกว่ารักทางไกลเหรอคะคุณอาน
2: ั่นสมัยก่อนไม่ม
0: ีแต่ยุคนั้นเนาะ
2: ใช่ครับไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีใดๆทั้งสิ้น
1: ติดต่อสื่อสารกันก็ยาก
2: ใช่ยากมากคร
0: ับแต่พูดขนาดนี้แล้วอะน้อง
1: คุณพ่อหนูน่าจะรอฟังอยู่เนี่ยจากไปลอนดอนเนี่ยยังไงนะคะเพลงนี้คุณอาขาร้องยังไงคะ
2: อยากจะฟังใช่ไหมครับ
0: ไปแล้ว
2: โอเค
0: ขอนิดนึงได้ไหมคะคุณเต้ขา
4: ครับได้ครับยินดีครับ

0: ก็เอาสักหน่อยนึง
1: คุณอานี่ยังไม่ถึงดอนเมืองเลยนะคะ
0: ยังครับยังไม่ได้เดินทางเลยครับ
1: อันนี้เป็นแค่หนึ่งในบทเพลงดังเนาะแต่จริงๆอัลบั้มคุณอาเยอะมากดูจากเสื้อที่คุณอาใส่คุณอาโชว์เนี่ย
0: อัลบั้มทั้งหมดมีอัลบั้มทั้งหมดมีที่เป็นทางการมีอยู่ประมาณจริงๆมี16ชุดเพราะว่าในนี้มี15แต่ชุดที่16นี่คือหลังจากประกาศเลิกวงไปแล้วก็เลยทำอีกอัลบั้มชื่ออมตะชาตีนะครับแต่ไม่ได้เอามารวมในนี
1: ้
0: แต่นับด้วยนะครับส่วนเพลงที่มีอยู่เนี่ยประมาณ187เพลงน
1: ะ
0: ก็จะเป็นเพลงที่ยังไม่ได้อยู่ในนี้อีกก็คือเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับมีเพลงประกอบภาพยนตร์และเพลงที่ไม่ได้บรรจุลงในอัลบั้มแต่อัดไว้ที่ห้องคุณครูไพบูลย์สุภวารีครับ
1: คุณครูท่านเป็นนักจัดรายการ
0: จัดรายการ
1: ครับ
0: สม
1: ั
0: ยก
1: ่
0: อนทานินอุตสาหกรรมอะไรครับที่เป็นรายการ120นาทีมัลติเพล็กซ์
1: คุณอาค่ะนักเขาเรียกว่าแฟนๆวัยรุ่นชอบคุณอาเยอะมาก

0: ับ
1: แต่กิฟสงสัยเขาบอกเพลงคุณอาไปดังจากต่างจังหวัดก่อนจริงหรือเปล่าคะ
0: จริงครับเพราะว่าในยุคนั้นน่ะเพลงของชาตรีเนี่ยตั้งแต่เพลงแรกๆเลยจากไปลอนดอนออกไปทางสื่อวิทยุของคุณครูไพบูลย์คือ120นาทีมัลติเพล็กซ์ก็ออกไปเผยแพร่คนต่างจังหวัดวัยรุ่นต่างจังหวัดก็ได้ฟังเพลงในเพลงพวกนี้มาก่อน
1: ชั้นเอชั้นบี
0: แล้วมันก็เลย ใช่ครับแล้วมันก็จะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับโดยที่กระแสมันมาจากพอเขาฟังเสร็จเขาชอบก็จะส่งจดหมายเข้ามาในรายการคุณไพบูลย์ครับเนี่ยตอนนี้ก็เลยทำให้เราสร้างหรือผลิตอัลบั้มออกมาคิดว่าโอเคมีคนรู้จักเราละครับออกไปแล้วก็ได้รับความตอบรับแล้วก็นิยมเริ่มต้นจากนั้นมาแต่พอชุดที่2ก็ถือว่าเป็นความโชคดีประสบความสำเร็จคือดังมากเลยคือแฟนฉันครับ
2: อ่ะป้อมขาวงชาตรีจริงๆผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนานตั้งแต่ยุคที่มันเป็นเทปต่างๆใช่ไหมคะโลกดนตรีมาถึงยุคนี้ที่คนน่ะสื่อสารหาคุณอาผ่านทาง TikTok
0: ใช่ครับ
2: เพลงยังคงอย
0: ู่ Facebook ทั้ง TikTok ครับใช่ครับ
2: อะไรทำให้แบบยังสนุกกับการได้สื่อสารกับแฟนๆผ่านแบบโลกยุคใหม่อ่ะค
0: ่
2: ะ
0: ก็คือมีความคิดว่าอย่างน้อยเราว่าไม่ได้หายไปเลยแล้วก็เขาไม่สามารถจะเจอเราพบเราเห็นเราได้ใช่ไหมครับอย่างน้อยก็มีช่องทางให้มีโอกาสที่เขาจะได้เห็นเราได้ฟังบางทีบางเพลงที่เราอาจจะ เสนอเขาให้เขาระลึกถึงเพลงเก่าๆที่เขาเคยได้ยินอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะแอบไปถามพี่เต้บ้างได้ไหมพี่เต้อะไรที่ทำให้มาสมัครเป็นแฟนคลับคะอะไรที่แบบฟังแล้วเราหลงเลยตอนนั้น
3: คือตอนเด็กๆอ่ะมันมีแต่เพลงลูกกรุงเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ลีลาด
3: สุเทพอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นลูกกรุงเก่าๆพอมาเจอชาตรีเนี่ยแล้วเราก็อยู่ในช่วงอายุ 14-15 เงี้ยเพลงมันก็เลยโดนก็เลยฝึกแกะไม่คิดว่าจนถึงวันนี้ต้องมาเล่นในพี่ป้อมไม่เคยคิดเลย
1: จุดขายของคุณอาเขาบอกว่าต้องเล่นง่ายร้องง่ายแต่งเอง
3: ใน
1: ฐานะนักดนตรีตอนวัยรุ่นมันเล่นง่ายจริงไหมคะ
3: คือเราเล่นอันอื่นมาก่อนมันยากเลยไงพอมาเจอชาตรีเนี่ยมันไม่มีเมเจอร์เซเว่นมันไม่มีอะไรยากๆอย่างนั้น
0: มันเบสิกด้วย
3: แล้วมันเล่นได้ตรงๆนะฮะ
1: หนูขอฟังแบบทำนองประจำที่เล่นตอนวัยรุ่นหน่อยได้ไหมคะเล่นอะไรคะถ้าวงชาตรีขอนิดนึง
3: ชาตรี
0: รักเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: โอเค
0: เดี๋ยวสี่
3: รักเดียว
0: เป็นเพลงสี่คอร์ด

0: ผ่านไหมคะ
1: ผ่านครับผ่าน
0: ได้อยู่นะคะ
1: ก็เป็นเพลงง่ายๆคอร์ดง่ายๆเล่นแค่4คอร์ดมันก็เลยเป็นในยุคนั้นน่ะดนตรีออกไปทางตะวันตกหมดเป็นเพลงสากลเยอะมากนะครับของไทยเราก็จะเป็นคุณสุเทพคุณสวรีอะไรเงี้ยซึ่งมันต่างกันเยอะมากเลยพอครับของผมเองออกมาในช่วงที่แทรกเข้ามาในตลาดซึ่งตอนนั้นถามว่ายากไหมยากมากมีแต่คนไม่เห็นด้วยต่อต้านแอนตี้เยอะมากเลยเพราะว่าเขามองเราเป็นแบบเป็นใครมาจากไหนอยู่ดีๆแต่งเพลงก็เป็นเพลงที่ไม่รู้จักฟังแล้วก็อย่างคือเพลงฟังแรกๆก็อย่างนั้นแต่พอมันฟังไปเรื่อยๆปั๊บมันจะมีความรู้สึกมันจะมีเสน่ห์ของมันเองว่าเนื้อเรื่องมันเป็นแบบนี้เนาะพอลองเล่นคอร์ดมันง่ายเนาะมันก็เลยทำให้วัยรุ่นยุคนั้นนะฮะเล่นตามมันก็เลยทำให้วงการเพลงมันก็เลยเปลี่ยน
0: ค่ะป้อมอยากจะโยงถึงคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นเดือนกันยายนนะคะ
1: ก็กลับมาระลึกถึงในสิ่งที่เราได้ทำไว้นะครับก็อยากจะให้แฟนเพลงนะครับที่ยังติดตามอยู่ยังฟังอยู่เนี่ยก็พอดีจะมีคอนเสิร์ตนะครับเป็นถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ดีคอนเสิร์ตหนึ่งนะครับในชื่อคอนเสิร์ตโลกมายานะครับที่เป็นชาตรี
2: แต่ชื่อเพลงของอาปอมด้วย
1: ใช่ครับแต่คอนเสิร์ตนี้บอกนิดนึงว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ยังไม่ถึงกับเต็มรูปแบบนะครับแต่เป็นว่าให้หายคิดถึงจะมีสมาชิกทั้ง5คนของชาตรีขึ้นเวทีกันหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เต็มความหมายคำว่าเต็มคือไม่ได้ขึ้นไปเล่นดนตรีทั้งหมดนะครับ
2: แต่เจอครบแน่นอน
1: ใช่ครับ
2: ดูรายละเอียดได้จากเพจ Facebook หรืออะไรที่ไหนบ้าง
1: นะเป็นเพจ Snackbox Showbiz ครับนะครับ
2: แล้วก็
1: มีคอนเสิร์ตในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนะครับที่ Fashion Islands นะครับ
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยทั้ง2ท่านนะคะทำให้บรรยากาศไทยบันเทิงเนี่ยนุ่มละมุนที่สุดเท่าที่เคยจัดรายการมาเลยนะคะอาป้อมครูพี่เต้ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
2: เดี๋ยวรอติดตามแต่ว่าตอนนี้ทั้ง2ท่านยังสุขภาพแข็งแรงมากแสดงว่าชอบกินผักกับน้ำพริกอย่างแน่นอนนะคะช่วยกิ๊บเข้าลูกอีกข่าวนึงหน่อยนะคะ
1: ได้ครับได้ครับ
2: คุณอาทานใช่ไหม
1: ชอบทานน้ำพริก

0: ได้เดี๋ยวดูข่าวนี้ด้วยกันนะคะ
1: ในฐานะคนที่ชอบทานน้ำพริกอีกคนนึงนะคะแล้วก็แหมร้องเพลงได้เสียงดี เราพาไปดูนะคะข่าวนี้ของเราเป็นบรรยากาศของรายการของเราค่ะยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ที่เรามีแคมป์เกิดขึ้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยไปแคมป์ที่สมุทรสงครามมาแล้วค่ะแต่ว่าซีซั่น2เราไปที่สุพรรณบุรีร่วมกับสสส.ด้วย
0: ใช่แล้วจริง
1: ๆสาร
0: พันลั่นทุ่งมาเขียนไปด้วยนะ
1: เดี๋ยว
0: ค่อยมาติดตามอันนั้น
1: ค่ะมีความสำคัญคือแบบเป็นอุกข้าวอุน้ำของภาคกลางอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีตำนานมีเรื่องเล่านิทานพื้นบ้านคุณช้างขุนแผนค่ะซึ่งงานนี้12ทีมสุดท้ายของยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นะคะมีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการของการทำอาหารเพื่อสุขภาวะด้วยค่ะ

0: ไม่ไกลไม่ไกลค่ะเพียงร้อยกว่ากิโลเมตรจากกรุงเทพเราก็มาถึงสุพรรณบุรีค่ะที่ไม่ได้มีดีแค่ขุนแผนหรือว่าพระเครื่องนะคะแต่คือเมืองที่ร่ำรวยวัตถุดิบสุดๆไปเลยค่ะทั้งพริกหอมสุพรรณปลาน้ำจืดเนื้อหวานๆหรือจะเป็นกะปิกุ้งน้ำจืดก็อร่อยโดนลิ้นค่ะเมื่อสุพรรณเนี่ยที่นี่จึงเหมาะที่สุดเลยนะคะเมืองนี้ที่จะพาพ่อแม่ผู้เข้ารอบรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2มาร่วมแคมป์ยกพลคนน้ำพริกค่ะเขาเรียนรู้กันตลอด3วันเต็มเลยค่ะตั้งแต่เรื่องประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ไปจนถึงกลเม็ดเคล็ดลับการสร้างสรรค์รสชาติใหม่ที่จะทำให้แต่ละทีมคว้าใจกรรมการและคอมเมนเตอร์ค่ะแต่ก่อนจะเริ่มประชันในรอบ12ทีมสุดท้ายนะคะเราพาผู้เข้าแข่งขันมาที่วัดป่าเลไลมากราบหลวงพ่อโตกันก่อนค่ะที่นี่ถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณมาแต่โบราณนะคะแน่นอนว่าเสริมสร้างความมั่นใจค่ะ
1: หลวงพ่อโต
2: ให้ครอบครัวไม่เจ็บไม่จนลูกว่าลูกหลานว่านอนสอนง่ายแล้วขอชนะการประกวดน้ำพริกครั้งนี้ด้วย
1: เพราะปีที่แล้วเราคว้าเป็นรางวัลอะไรนะ
2: รางวัลรองชนะเลิศวันนี้จะเอาชนะเลิศ
3: ก็ต้องขอสิคะ
1: ขออะไรขอได้ไหม
3: ก็ต้องขอให้ได้ที่หนึ่งขอให้ได้ถ้วยสิคะ
1: ดีเราล่ะเราล่ะ
4: ขอให้ได้เข้ารอบเหมือนกัน
0: ทุกคนขอให้ได้ถ้วยกันหมดเลยนะคะก่อนที่จะประชันกันแบบจริงจังค่ะผู้ร่วมแคมป์หรือว่าผู้เข้าแข่งขันทุกทีมได้มาเรียนรู้ถึงที่มาที่ไปของอาหารค่ะนั่นก็เพราะทุกวัตถุดิบมีที่มานะคะทุกเมนูเองมีเรื่องราวค่ะเมื่อรู้จักรากเรื่องเล่าก็จะช่วยเติมเต็มรสชาติให้ลึกซึ้งและเมื่อเข้าใจวัตถุดิบก็จะยิ่งเปิดโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ค่ะโดยกิจกรรมแรกของแคมป์เลยเริ่มกันที่ล้อมวงคุยก่อนรถเผ็ดจะยาตราไล่เรียงความเป็นมาของรถเผ็ดที่เดินทางมาจากซีกโลกอเมริกาใต้ก่อนจะมีพริกแบบทุกวันนี้ค่ะบรรพบุรุษไทยเราเองก็รู้จักใช้เครื่องเทศรสร้อนมากมายอย่างเช่นดีปลีพริกไทยขิงข่ากระชายมะแขวดค่ะซึ่งรองศาสตราจารย์สันติภักดีคำนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเผยว่าอิทธิพลจากเครื่องเทศที่ต่างชาตินำเข้ามาหรือที่เราเรียกกันว่าพริกเทศซึ่งรสชาตินะคะต่างถิ่นเข้ามาเนี่ยมีส่วนทำให้รสชาติอาหารท้องถิ่นของเราเปลี่ยนแปลงไปค่ะ
5: คือชิลลี่เนี่ยนะครับที่เอาเข้ามาจากต่างชาตินะครับรสเหล่านี้ก็เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบในเรื่องของรสชาติอาหารการกินในเรื่องของน้ำพริกหรือเรื่องราวที่เป็นเครื่องแกงเป็นอะไรต่างๆก็จะมีของพิเศษอย่างเช่นพริกหอมสุพรรณนะซึ่งก็มีเอกลักษณ์ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวแล้วก็เอามาใช้ในเรื่องของเครื่องแกงต่างๆซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นของที่เมื่อรับมาจากต่างถิ่นแต่ว่าเมื่อมีการมาเพาะปลูกมีการนำมาอยู่ในท้องถิ่นก็เกิดเป็นที่มาหรือเป็นวัตถุดิบสำคัญในการที่จะพัฒนารสชาติให้เกิดเป็นรูปแบบรสชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองสุพรรณบุรีครับ
6: เพราะในส่วนของสุพรรณก็จะนึกถึงปลาน้ำจืดที่อย่างเช่นปลาสร้อยค่ะที่เป็นปลาย่างตัวขาวๆครับแล้วเอาเขาก็ย่างลงฟันไปแล้วเราก็กลับบ้านไปเราก็ไปตำไปใส่ในเครื่องแกงได้ไปใส่ในน้ำพริกได้แล้วมันเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งของคนสุพรรณอะค่ะ
7: น้ำพริกปลาย่างเนี่ยเป็นน้ำพริกพื้นฐานของคนภาคกลางนะครับที่นี่เขาก็ใช้ปลาม้าย่างคุณสมบัติเด่นของปลาม้าก็คือว่าหลังจากย่างแล้วเนี่ยเอามาตำน้ำพริกเนี่ยเนื้อมันจะขึ้นฟูเหมือนเนื้อปูเลยนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวน้ำพริกเนี่ยมีน้ำหนักมีรสสัมผัสในการกินที่เฉพาะอันนี้เป็นเรื่องเด่นของน้ำพริกปลาม้าแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องเฉพาะของกะปิสุพรรณอันนี้ก็ต้องพูด เขาไม่ได้ใช้กะปิจากเคยน้ำทะเลหรือเคยทะเลเขาใช้กะปิจากเคยกุ้งนาหรือกะปิกุ้งนาก็คือเอากุ้งที่เราช้อนจากแม่น้ำเนี่ยมาตำ
0: และถ้ามาสุพรรณบุรีแล้วค่ะต้องกระ

0: ทบไหล่เจ้าถิ่นกันหน่อยนะคะเชฟทิวาสมฤทธิ์นักปรุงรสแห่งสุพรรณบุรีค่ะผู้นำวัตถุดิบพื้นบ้านลุ่มแม่น้ำท่าจีนมารังสรรค์ในสไตล์โมเดิร์นโลเคอลคุยซีนค่ะครั้งนี้เชฟทิวาเลือกเมนูน้ำพริกเผาป่านะคะซึ่งเป็นน้ำพริกขึ้นชื่อของอำเภอบางนางบวชสุพรรณบุรีค่ะแต่ว่าด้วยความที่แคมป์ยกคนน้ำพริกเนี่ยมาจากที่อำเภอศรีประจันทางเชฟทิวาจึงได้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอย่างแห้วค่ะผสมลงไปในน้ำพริกเผาป่าด้วยเพื่อให้เกิดรสสัมผัสที่หลากหลายมากขึ้นและหวังว่าจะได้เป็นไอเดียให้ผู้เข้าร่วมแคมป์ยกคนน้ำพริกซีซั่น2ได้นำไปต่อยอดนะคะเรื่องการผสมผสานวัตถุดิบต่างถิ่นในน้ำพริกพื้นเมืองค่ะ
1: ก็ใช่ครับก็เหมือนกับมาแลกเปลี่ยนว่าถ้าเรามีวัตถุดิบตัวนี้ถ้าเราอยากเอาไปใส่กับน้ำพริกเนี่ยเราสามารถทำอะไรกับมันเพิ่มเติมได้บ้างนะครับ
2: ค่ะเชฟได้ติดตามรายการของเราไหมคะ
1: ได้ดูอยู่ครับตั้งแต่ซีซั่น1เพราะว่าก็มีหลายคนที่รู้จักไปออกนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะพอเห็นวัตถุดิบแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยบางคนมาจากสุพรรณบุรีเอาผลิตภัณฑ์แต่ว่าเอาวัตถุดิบไปทำเนี่ยเรายังรู้สึกแปลกใจไหมคะบางอันแบบว่าอุ๊ยมันมีด้วยหรอที่สุพรรณบุรีอันนี้อะไรเงี้ยครับ
1: ถ้าถามก็คือเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามีเพียงแต่ว่าเราก็จะไม่คิดว่าเขาจะมาทำน้ำพริกหรือว่าจะมาทำแบบนี้อะไรเงี้ยครับอ
2: ะไรที่เรารู้สึกว่าไม่คิดว่าทำน้ำพริกได้คร
1: ับของสุพรรณที่เขาส่งไปเนี่ยคือเราก็ไม่คิดว่าคือเขาจะเอาตัวปลาม้าเนี่ยมาทำเป็นน้ำพริกนี่ครับ
2: เ
1: พราะปกติส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปต้มหรือไปทอดหรือไปทำแดดเดียวนี่ครับ
0: แคมป์ยกคนน้ำพริกซีซั่น2นะคะณจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งนี้ค่ะเป็นความร่วมมือของศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS ผู้ผลิตรายการยกคนน้ำพริกนะคะและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ค่ะโดยคุณนิรมลราศีผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสสส.กล่าวนะคะว่ารายการยกคนน้ำพริกไม่ใช่เพียงรายการแข่งขันทำอาหารแต่ยังมีกระบวนการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและการพัฒนาน้ำพริกให้ตอบโจทย์ค่ะทั้งคุณค่าทางโภชนาการคุณค่าทางวัฒนธรรมและโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสสส.นะคะในการสร้างระบบอาหารเพื่อสุขภาวะค่ะจริงในแคมป์มีสีสันอีกมากมายแล้วก็มีแบบนักตำมือทองมาด้วยนะพี่
3: กิ๊กไหนๆก็พาคุณผู้ชมไปถึงสุพรรณบุรีแล้วไม่ออกจากแคมป์ง่ายๆนะคะ แคมป์ยกพลคนน้ำพริกของเราค่ะมีอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็คือเปาแวนเจ้าของน้ำพริกหลายสูตรมากแล้วสูตรเด็ดโด่งดังทั้งนั้นจะมาตำโชว์นะคะแต่รอบนี้เอ๊ะทำไมเปาแวนบอกว่าขาดผู้ช่วย
0: เอาใครไปเป็นผู้ช่วย
3: ก็นั่นสิขออาสาสมัครนิดนึงสลีก็เลยบอกกิ๊กว่าเนี่ยแอบเลยเนียนไปเป็นอาสาสมัครว่าจะไปแกะสูตรน้ำพริกเปาแวนแต่ว่าตำรอดหรือเปล่าเปาแวนเขารับไหมเดี๋ยวไปดูค่ะเยี่ยมมองกองถ่ายกับสลีมามะค่ะ

0: ีกหนึ่งความจอยของแคมป์เรานะก็คือการมีป้าแว่นยืนอยู่ตรงนี้คอยตำน้ำพริกให้กับผู้เข้าแข่งขันรวมถึงทีมงานด้วยวันนี้น้ำพริกอะไรคะป้าแว่น
1: วันนี้มีน้ำพริกกะปิมีน้ำพริกกะปิเนี่ยมันทำได้ง่ายหน่อยถ้าทำน้ำมะม่วงหรือว่าขมิ้นขาวหรือวงเสียบอะไรมันวุ่นวายมันยุ่งไปหมดมันทำได้ง่ายสุดก็คือกะปิมะเขือพวง
0: ที่ว่าง่ายพอป้าแว่นตำมา30 40ปีแล้วค่ะซึ่งยากจะเรียนแบบเด้อกว่าจะจบที่สูตรนี้ก็ลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งโดยเฉพาะการตามหาวัตถุดิบอย่างกะปิก็ต้องเป็นของชลบุรีเท่านั้นถึงจะได้รสและกลิ่นอีกอย่างที่ป้าแว่นการันตีความอร่อยคือต้องตำมือทุกครั้งไม่ใช้เครื่องปั่นไฟฟ้าไม่ใช้น้ำมะนาวสำเร็จรูปแต่ต้องบีบจากลูกสดๆแบบนี้ใช้แรงกายแรงใจเท่านั้นเพราะรสชาติจะเปลี่ยนได้ค่ะแต่ตอนนี้คือบีบนี่คือสาววัยเท่าไหร่นะคะป้าแว่น
1: 72
0: วัย72ในการบีบน้ำมะนาวซึ่งแบบบอกได้เลยว่าคนสาวๆสมัยนี้เขาไม่บีบกันอย่างนี้แล้วนะเขาจะมีเครื่องบีบค่ะป้าแว่นทำไมต้องบีบด้วยมือแรงของมือเนี่ยมันทำให้อร่อยยังไงบ้างคะอาจจะต้องมี
1: มันก็มีเคล็ดลับของมันแหละก็มีเคล็ดลับของมันแหละที่ทำอะไรทำด้วยมือกับทำด้วยเครื่องจักรมันต่างกัน
0: มันต่างกันใช่ไหมครับป้าแว่นค่ะวันนี้ค่ะ
1: มันได้อารมณ์ต่างกันเลยความหยาบความละเอียดอะไรพวกนี้
0: เห็นแบบนี้ป้าแว่นไม่ได้เป็นแค่คนขาย

0: ำพริกแต่เป็นคนกินน้ำพริกตั้งแต่สาวๆเรียกได้ว่าจำความได้เนี่ยก็กินข้าวกับน้ำพริกแล้วด้วยเหตุนี้ทำให้ป้าแว่นเชื่อสนิทใจเลยว่ากินอะไรได้อย่างนั้นเพราะหากกินน้ำพริกพร้อมมืออาหารก็ทำให้ป้าแว่นกินผักแหนมมากขึ้นกินแบบนี้มาหลาย10ปีไม่เคยนอกใจในวัย72สุขภาพเลยแข็งแรงอย่างที่เห็นยังยืนตำน้ำพริกเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้สบายสบาย
1: ป้านี่แหละจะถามนิดนึงว่ากินน้ำพริกมันทำให้สุขภาพแข็งแรงเหมือนป้าแว่นหรอคะหนูอยากรู้ตรงนี้ดีเทลนิดนึงค่ะ
2: มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะ
1: เออ
2: มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคนโบราณที่เขาอยู่เป็นเกือบร้อยปีเขาไม่ได้มีหมูมีไก่กินเหมือนเรานะเขากินแต่พวกนี้นะผักเผือกอะไรพวกนี้แหละกินแต่น้ำพริกอ่ะปลาล่าปลาแดกปลาเจ๋าอะไรพวกเนี้ยเขากินแต่พวกนี้เห็นหรือเปล่าเขามีอายุยืนจน
1: โอ้จริงแล้วคนสมัยก่อนไม่ค่อยเป็นโรคร้ายค่ะ
0: แต่ใดๆแล้วป้าแว่นบอกว่าน้ำพริกที่กินไม่ควรมีรสที่จัดจ้านเกินไปเช่นเค็มเกินหวานเกินเพราะหากกินทุกวันก็คงไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.แจ้งว่าน้ำพริกไม่ผิดแต่ผิดที่ปรุงแต่งอาจต้องลดโซเดียมลดน้ำตาลและใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมากขึ้นโดยสสส.แจ้งอีกว่าน้ำพริกในวิถีอาหารไทยไม่ได้มีความหมายเป็นแค่เครื่องจิ้มหรือเครื่องปรุงแต่เป็นศูนย์กลางของสำรับอาหารที่ทำให้เกิดการรับประทานอาหารอย่างสมดุลเพราะว่าเมื่อมีน้ำพริกก็มักจะมีผักสดผักลวกผักพื้นบ้านรวมถึงปลาไข่หรือโปรตีนต่างๆตามมาค่ะซึ่งป้าแว่นก็เป็นหนึ่งในคนที่ยืนยันว่าสุขภาพแข็งแรงแบบนี้มาจากสิ่งที่กินล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะอาซูรีมามะไทย PBS รายงาน
3: คุณผู้ชมคะขอแจ้งข่าวเศร้านะคะซึ่งตอนนี้คนในวงการบันเทิงทยอยโพสต์ไว้อะไรคือช็อกมากจริงๆค่ะพี่เรย์แมคโดนัลด์ของเรานะคะเรียกว่าเป็นไอดอลของยุค90เลยคือภาพจำเนี่ยตอนแรกคือเป็นพิธีกรดังก่อนนะคะ
4: ที
3: มทอล์กก่อนแล้วก็มีออกเดินทางแบกเป้เป็นรุ่นแรกๆเลยคราวนี้ค่ะพบคุณเรย์แมคโดนัลด์เสียชีวิตนะคะที่บ้านย่านพัฒนาการค่ะคราวนี้หลายคนพุ่งคำถามไปที่ว่าพี่เรย์เป็นอะไรทำไมจากไปกระทันหันบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ครอบครัวเขาขอเวลาอยู่เดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวอีกครั้งนึงซึ่งพี่เรย์เนี่ยอายุ49ปีนะคะหลายคนเนี่ยมีความทรงจำอย่างเราเนี่ยเป็นพิธีกรเนาะคู่กับพี่ลิโอพุทธพี่ต้าอย่างนี้แล้วก็ผลงานหนังมีฝันบ้าคาราโอเกะรักออกแบบไม่ได้2499อันธพาลครองเมืองนี่ตามกาลิเลโอแต่ว่าแรกเริ่มเข้าวงการจริงๆเนี่ยก็คือเป็นนายแบบนะมาเท่เข้มดูเป็นลูกครึ่งแบบนี้เลยนะคะ
4: แล้วก็ช่วงยุคหลังเจนซีก็ยังคงรู้จักผ่านกันไปท่องเที่ยวทำรายการ YouTube โด่งดังมากๆนะคะซึ่งไทยบันเทิงต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของอีกคนสำคัญของวงการค่ะที่สร้างแรงบันดาลใจมายาวนานตั้งแต่ยังวัยรุ่นอยู่เลย
3: ใช่ค่ะตอนนี้อีกคนนึงเมื่อสักครู่ที่เห็นภาพเลยไปเจอพี่เรย์คนล่าสุดในงานล่าสุดก็คือแตงกวาพอดีเลยใช่ไหม
5: เมื่อกี้เป็นบรรยากาศที่ปัตตานีเออแกก็ไปร่วมงานนี่แหละแบบแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบอีเวนต์การจัดงานซึ่งตอนนั้นได้คุยกันยาวเลยนะพี่เลพูดถึงการทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวไปได้ยากหรือว่าเราเปิดใจคุยกันถึงเรื่องของการทำงานนะคะต่างๆหรือว่าการไปร่วมงานกับคนในภาคใต้ไปส่งเสริมชุมชนอะไรแบบนี้ด้วยน
3: ะ
5: เรื่องเศร้าๆมันมีเยอะบางทีเราอยากพักใจนะคะเหมือนกับคนดังเหมือนกันอารีนาแกรนเด้เราเคยนำเสนอไปแล้วว่าเธออยากจะพักใจเนาะจากการทัวร์จากการทำงานต่างๆซึ่งสำหรับแฟนๆค่ะบอกเลยนะคะเมนคนโปรดของเราอยากจะทำอะไรพร้อมสนับสนุนเต็มที่อารีนาแกรนเด้นะคะก็ตอนนี้อยู่ในโค้งสุดท้ายของการปิดฉากทัวร์ที่กรุงลอนดอนแฟนๆบอกส่งกำลังใจให้เต็มที่ถ้าอยากจะพักงานก็พักก่อนค่ะแฟนๆนะคะของนักร้องสาวอารีนาแกรนเด้ที่มาร่วมชมโชว์คอนเสิร์ตของเธอค่ะในทัวร์ Eternal Sunshine Tour ที่ The O2 Arena ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษต่างพากันส่งกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตนักร้องดังอย่างเต็มที่หลังเจ้าตัวประกาศขอเบรกงานในวงการบันเทิงค่ะแฟนเพลงรายนึงบอกว่าเห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนี้เพราะมองว่าเธอนั้นเผชิญกับการถูกจับจ้องบนโลกออนไลน์มากเกินไปแถมยังทำงานหนักมากทั้งในแง่ของงานเพลงและงานแสดงขณะที่บางคนรู้สึกใจหายนะคะเพราะว่ารู้ว่านี่คือโค้งสุดท้ายของการทัวร์ในครั้งนี้แล้วแต่ก็มองว่านักร้องสาวควรได้รับการพักบ้างก็ฝากข้อความค่ะถึงอารีนานะคะว่าขอให้กลับมาเมื่อพร้อมไม่ว่าจะยังไงจะยัง

0: คงรักเสมอค่ะสำหรับคอนเสิร์ต Eternal Sunshine Tour ในกรุงลอนดอนนับเป็นหมุดหมายสุดท้ายของทัวร์ครั้งนี้แล้วก็ยังเป็นเดดไลน์ที่สาว Ariana Grande วางเอาไว้นะคะว่าจะเป็นโชว์ทิ้งทวนก่อนจะพักงานและชีวิตในแสงสปอตไลท์ชั่วคราวค่ะซึ่งตารางทัวร์จะจบลงในวันที่1กันยายนนี้นะคะที่ผ่านมาค่ะ Ariana ถูกจับจ้องอย่างหนักเลยทั้งเรื่องรูปร่างสุขภาพชีวิตส่วนตัวแล้วก็ยิ่งเป็นกระแสมากขึ้นเมื่อเธอปล่อยผลงานเพลงอัลบั้ม Petal ออกมาเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็มีภาพนะคะว่านักร้องสาวนั้นดูสู้ผอมลงไปกว่าเดิมจนทำให้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์เจ้าตัวออกมาอธิบายนะคะว่าที่อยากพักงานไม่ได้เกี่ยวกับกระแสข่าวแต่ว่าเป็นแพลนที่วางเอาไว้ล่วงหน้าค่ะก็ดูเธอจะสบายใจมากขึ้นดูจาก IG นะคะโพสต์บรรยากาศในบ้านนะสบาย
1: ส่งกำลังใจเนาะขอบคุณนะคะตังกวาคุณผู้ชมหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วค่ะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: พลคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาม้าเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่านไลน์ @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน
1: คุกคัลเจอร์จะพาไปค้นหาความพิเศษของมะม่วงเปาสงขลาว่าอะไรทำให้มะม่วงเปาสงขลามีเอกลักษณ์แตกต่างจากมะม่วงชนิดอื่น
2: มะม่วงเปามันชิดจ้าดค่ะมันอร่อยแบบเหมือนงวงๆเนี่ยค่ะกินถึงอืดเลย
1: ติดตามได้ในคุกคัลเจอร์มะม่วงเปาสงขลาวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 10:00 น.ทาง Thai PBS
3: วันนี้มีเรื่องเล่าม
4: ันเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
3: นานไปเอาปัจจุบันเลย
4: หมูของลุงโต้งก็เดินมากินลูกมักกะโดไง
3: อะไรคือมักกะโด
5: ลูกจะใหญ่เนื้อจะเยอะ
3: ว้าว
6: กินกับอะไรก็อร่อยทุกอย่าง
3: อ่าฮะ
7: ปลูก1,450ต้น
3: ขนาดนั้นเลยดูๆไปก็คล้ายอะโวคาโดแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเอาไว้ไปถามคุณลุงกันในรายการดีกว่าทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
8: เรียกลุงนี่ผมกลับเลยงอนง่ายด้วยนะ
4: ไปแล้ว
3: ใจเย็นกลับมาก่อนผมขอโทษ
9: ดูให้รู้รู้ให้ลึกถ้าคุณรักประเทศไหนมากๆคุณจะมีวิธีสื่อสารความรักความชอบออกมาอย่างไรดีคะคนญี่ปุ่นทั้งสองคนนี้เขาทำให้เราเห็นผ่านร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นเขียนหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยและทำกิจกรรมมากมายค่ะ
10: ในประเทศญี่ปุ่นมีภาษาไทยแบบนี้จะรู้สึกเหมือนเป็นร้านอาหารไทยเลยนะทางเข้าทางบรรยากาศให้เป็นเหมือนกับตามแผงลอยหรือตามร้านอาหารไทยจริงๆเลย
11: มีเงินให้เลี้ยงครอบครัวได้นะก็เพราะว่าอาหารไทย
12: นี่คือหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยเขียนโดยคนญี่ปุ่น
9: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนร้านอาหารไทยในโตเกียวต้นแบบจากไอดอลร้านคนไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
13: สวัสดีค่ะชื่อฟักแฟงค่ะเตรียมตัวแล้วค่ะแต่งหน้าค่ะเข้าร้านกันดีกว่าค่ะและนี่คือร้านใหม่ของฟักแฟงค่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะรายการใหม่ค่ะก็ไม่ใช่รายการใหม่อีกค่ะรายการเก่าปรับใหม่ค่ะฟังเสียงประเทศไทยค่ะปรับโฉมใหม่ฟังเสียงประเทศไทยเทเบิลทอล์คค่ะทอล์คกับใครเหรอคะทอล์คกับผู้คนเหล่านี้ล่ะค่ะทอล์คเรื่องอะไรเหรอคะไม่ใช่เรื่องอาหารค่ะแต่เทเบิลทอล์คเขาปรุงประเด็นเป็นอาหารมิชลินยังร้องว้าวเชฟเทเบิลต้องร้องโอ้บอกเลยว่าประเด็นเข้มข้นจัดจ้าน

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณจีรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญานะคะ
0: อันนี้คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะน่านวิกฤตฝนตกถล่มอำเภอปัวท่วมถนนสะพานบ้านเรือนประชาชนมิดชั้น1เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางเร่งขยายผลขบวนการออกบัตรชมพูหมายเลข7ย้ายเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านผิดกฎหมายพบมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องดีอีเปิดลงทะเบียน AI Passport วันแรกก่อนได้ใช้สิทธิ์ AI กว่า30โมเดลสิ้นเดือนนี้พบปัญหาเว็บค้าง
1: เนเน่รอยัลเดินทางไปสหรัฐพร้อมประกวด AGT รอบไลฟ์โชว์ขอแรงเชียร์คนไทยส่งกำลังใจเข้ารอบต่อไป
0: คุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอปัวเสียหายไปจำนวนมากค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่อยู่ที่นั่นติดตามจากคุณปัดเสรีรักษ์เกาะติดสถานการณ์ค่ะคุณปัดคะ
2: ครับขณะนี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านยังคงวิกฤตครับหลังจากน้ำป่าจากดอยภูคานะครับไหลลงสู่แม่น้ำปัวและแม่น้ำขว้างนะครับล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนทำให้บางจุดนะครับถูกตัดขาดจากโลกภายนอกครับชาวบ้านปรางตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับต้องช่วยกันนำเชือกมาผูกยึดเป็นแนวเพื่อใช้ประคองตัวฝ่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวออกมาด้านนอกหลังมวลน้ำป่าจากดอยภูคาทะลักล้นตลิ่งลำน้ำปัวและลำน้ำขว้างเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงเช้ามืดส่งผลให้ชาวบ้านหลายครัวเรือนนะครับไม่ทันตั้งตัวและติดค้างอยู่ภายในบ้านครับชาวบ้านในพื้นที่เล่านะครับว่าน้ำท่วมครั้งนี้นับว่าหนักที่สุดเท่าที่เคยเจอมวลน้ำป่ามาเร็วและมีปริมาณมากครับแม้คาดว่ามวลน้ำจะค่อยๆลดลงหากฝนบนดอยหยุดตกแต่ในพื้นที่ตอนนี้ก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับ
3: ฝนมันตกทั้งคืนครับเมื่อคืนครับตกหนักทั้งคืนเลยแล้วก็ตกไม่ยอมหยุดแล้วก็ฝนก็จะน้ำก็จะรวมกันมันถึงตอนเช้าประมาณตีห้าเกือบหกโมงก็พื้นที่ที่ติดลำน้ำปัวตอนนี้ลำน้ำปัวลำน้ำกว้างได้รับผลกระทบหมดเลยครับน่าห่วงคือน้ำมันยังไม่ลดครับตอนนี้ครับเพราะว่าน้ำเหนือน้ำบนเขาทยอยมาครับอย่างนี้ละตกหนักตอนกลางคืนนี่มีโอกาสอยู่ครับ
4: ต้องเฝ้าระวังครับ
2: ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านระบุว่ามวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำยังคงไหลเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องครับทำให้ระดับน้ำยังคงทรงตัวและไหลเชี่ยวจัดเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบ้านเรือนประชาชนในบางจุดได้ครับเบื้องต้นทางอำเภอปัวได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือเร่งระดมกำลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุและชาวบ้านในจุดเสี่ยงออกมายังจุดปลอดภัยณบริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวแล้วครับ

0: ครับจนถึงขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงระดมกำลังเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านเองแม้ว่าจะยังคงไม่วิกฤตนะครับแต่ว่าทางปภ.และก็ทางจังหวัดน่านเองก็ได้แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ตามริมแม่น้ำน่านนะครับให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงด้วยครับ
1: ขอบคุณคุณปัดค่ะ
2: ขอบคุณค่ะถ้าเป็นภาพรวมของภาคเหนือก็มีคำเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายจุดด้วยกันนะคะและคาดการณ์ว่าฝนจะตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่ด้วยค่ะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะสะพานเบลี่บ้านห้วยโป่งตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเปิดใช้งานได้แล้วนะคะหลังจากที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1มีการซ่อมแซมเสาต่อหม้อสะพานจนแล้วเสร็จรถยนต์ทุกชนิดรวมไปถึงรถบรรทุกหนักก็พอจะสัญจรไปมาได้แต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้องใช้ความระมัดระวังค่ะฝนที่เริ่มตกทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าระดับน้ำตามลำน้ำสายต่างๆก็เพิ่มสูงขึ้นถ้าวิกฤตก็จะให้มีการแจ้งเตือนอพยพประชาชนไปในพื้นที่ปลอดภัยทันทีนะคะส่วนที่เชียงใหม่นะคะทางเจ้าหน้าที่ชลประทานเปิดประตูระบายน้ำท่าวังตาลในอำเภอเมืองเร่งระบายน้ำปิงลงพื้นที่ด้านล่างรองรับน้ำเหนือที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักตลอดสัปดาห์นี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีการสั่งการให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมกำลังพลเตรียมอุปกรณ์สำหรับการช่วยเหลือประชาชนถ้าเกิดน้ำท่วมค่ะขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประกาศเตือนประชาชนช่วงระหว่าง 19-21 สิงหาคมนี้ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ก็มีคำเตือนถึงประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากภาคเหนือวันนี้ฝนตกคาดการอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะ
3: หนึ่งบุคคลที่เรามองว่าน่าจะช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ก็คือน้องเนเน่รอยัลนะคะวันนี้ก็ออกเดินทางพร้อมครอบครัวไปสหรัฐอเมริกาแล้วค่ะจะไปประกวดอเมริกันก็อตทาเลนต์ในรอบไลฟ์โชว์นะคะมีการขอแรงเชียร์จากคนไทยแล้วก็คนไทยในสหรัฐอเมริกาให้ช่วยโหวต ด้วยค่ะนางสาวรัติการอําลอยหรือว่าเนเน่รอยัลพร้อมครอบครัวเดินทางไปสหรัฐอเมริกาไปร่วมการแข่งขันอเมริกันGot Talent ในรอบไลฟ์โชว์ในวันที่25สิงหาคมนะคะก็ออกเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ตแล้วเมื่อเช้านี้ค่ะน้องเนเน่บอกก่อนเดินทางบอกว่าพร้อมเต็มที่สำหรับการแข่งขันรอบสำคัญเตรียมตัวฝึกซ้อมอย่างหนักเกือบตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าจะเป็นการซ้อมร้องการยืนแสดงบนเวทีตั้งใจจะทำผลงานให้ได้ดีที่สุดแล้วก็อยากแสดงพลังเสียงให้กับผู้ชมชาวอเมริกันและคนทั่วโลกได้เห็นค่ะ
4: ก็ครั้งนี้หนูเตรียมตัวแบบสุดๆมากๆแบบว่าซ้อมเกือบทุกวันเลยค่ะซ้อมทั้งวันและซ้อมแบบยืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: อยากจะฝากบอกอะไรกับพี่น้องชาวไทยตอนนี้บ้างครับ
4: ก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็เชียร์หนูด้วยอีกอย่างก็อยากจะทำให้หนูจะทำให้ผลงานของหนูจะออกมาให้ดีที่สุดมากกว่า2รอบที่ผ่านมาค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ฝากบอกญาติพี่น้องที่อยู่ในอเมริกาก็ช่วยโหวตหนูด้วยชื่อแอกวานเนเน่บรอยัลนะคะ
3: น้องเนเน่ยังขอบคุณทุกคนที่ติดตามและสนับสนุนมาตลอดค่ะซึ่งก็รวมถึงคนที่อยู่ในสหรัฐที่ให้กำลังใจมาตลอดเช่นกันพร้อมบอกว่าการได้เห็นป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันและการเดินทางมาถึงรอบไลฟ์โชว์นั้นก็ทำให้รู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นโดยเฉพาะเมื่อทราบว่าบัตรเข้าชมการแข่งขันจำหน่ายหมดแล้วค่ะอยากจะให้ผู้เข้าชมจำนวนมากเพื่อสร้างพลังสร้างบรรยากาศบนเวทีด้วยสำหรับอเมริกาสก็อตทาเลนต์รอบไลฟ์โชว์นั้นเป็นช่วงสำคัญของการแข่งขันนะคะหลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันผ่านรอบคัดเลือกแล้วก็รอบก่อนหน้านี้คนที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้จะต้องขึ้นแสดงต่อหน้าผู้ชมแล้วก็แข่งขันภายใต้ระบบการโหวตค่ะคะแนนจากผู้ชมมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินว่าใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยทางคุณพ่อของน้องเนเน่คุณณรงค์อำลอยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนติดตามและเป็นห่วงในการเดินทางของลูกสาวยืนยันบอกจะดูแลและสนับสนุนเนเน่อย่างดีที่สุดตลอดการแข่งขันสำหรับการเตรียมตัวในรอบนี้ด้วยค่ะ
1: ตำรวจจังหวัดชลบุรีปลอมตัวเป็นไรเดอร์นะคะจากนั้นไปล่อซื้อยาเสพติดแล้วจับผู้ต้องหาได้พร้อมกับของกลางมีการขยายผลต่อไปจับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่ได้อีก1คนค่ะ
6: เรียกเข้าบ้าน
2: ตำรวจชุดสืบสวนสภ.สัตหีบจังหวัดชลบุรีจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติดหลังจากที่ชุดสืบสวนปลอมตัวเป็นไรเดอร์เข้าไปติดต่อซื้อยาเสพติดกับผู้ต้องหาเมื่อถึงเวลานัดผู้ต้องหาขับขี่รถจักรยานยนต์มาส่งมอบยาเสพติดให้นะคะชุดสืบสวนก็แสดงตัวเข้าจับกุมโดยผู้ต้องหามีอาการตกใจแต่ว่าไม่ได้ขัดขืนหรือว่าพยายามหลบหนีจากการตรวจค้นก็พบยาเสพติดเงินสดจำนวนหนึ่งที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาเสพติดตำรวจจึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.สัตหีบสอบสวนเพิ่มเติมทางผู้ต้องหาก็ให้การซัดทอดว่ายังมีผู้ต้องหาอีกคนที่เป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ชุดสืบสวนก็เลยวางแผนล่อซื้อแล้วจับกุมผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนได้พร้อมของกลางยาเสพติดด้วยค่ะ
3: ส่วนที่จังหวัดราชบุรีค่ะตำรวจชุดสืบสวนสภ.โพธารามร่วมกับฝ่ายปกครองก็เข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองโพอำเภอโพธารามหลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่าบ้านหลังดังกล่าวมีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามามั่วสุมคาดว่าอาจจะมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะพอเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงก็พบชายอายุ30ปีชุดสืบสวนจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นพบยาบ้า 1,245 เม็ดซุกซ่อนอยู่บริเวณหัวเตียงอีกส่วนนึงก็บรรจุอยู่ภายในกล่องสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกยาบ้าของกลางทั้งหมดเป็นของตัวเองค่ะจะเอามาจำหน่ายให้กับคนในชุมชนหลังจับกุมชุดสืบสวนก็คุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.โพธารามดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
2: ปฏิบัติการปิดล้อม7จุดค้นแฟลตดินแดงกรุงเทพมหานครนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่มีความผิดปกติมีการนำชื่อเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านห้องเดียวกันหลาย10คนนะคะเรื่องนี้กำลังถูกขยายผลไปสู่การเปิดโปงเครือข่ายทุจริตทางทะเบียนราษฎรในจุดอื่นๆด้วยนะคะปฏิบัติการนี้ใช้ชื่อว่ากวาดบ้านกลางกรุงเราได้ติดตามกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะที่ทางเจ้าหน้าที่นำหมายสารไปตรวจค้นแฟลตดินแดงเป็นห้องพักชั้น5ห้องนั้นเป็นของหญิงคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นระดับหัวเรือทำหน้าที่สั่งการเครือข่ายการทุจริตมีการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวมาเข้าในทะเบียนบ้านห้องพักในแฟลตดินแดงหลายห้องย้ายเข้าทะเบียนบ้านเป้าหมายเพื่อจะเอาไปเป็นหลักฐานไปยื่นขอบัตรชมพูหรือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยจะเป็นบัตรที่ขึ้นต้นด้วยเลข7นั่นเองนะคะเฉพาะห้องของหญิงคนนี้ค่ะคุณผู้ชมมีการพบชื่อต่างด้าวย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านเล่มเหลืองหรือทร13 35คนนะคะในห้องเจ้าหน้าที่ก็ไปพบเอกสารที่ไปเกี่ยวกับคนต่างด้าวตัวผู้ต้องหาหญิงคนนี้อ้างว่าเป็นเอกสารของลูกจ้างต่างด้าวที่เคยจ้างงานเอาไว้ก่อนหน้านี้ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นห้องพักอีก2ห้องอยู่ที่แฟลตเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละอาคารนะคะรวมแล้ว3ห้องปรากฏว่ารวมมีต่างด้าวที่ย้ายชื่อเข้าทะเบียนเล่มเหลืองเนี่ยมากกว่า140คนแล้วทั้งหมดที่สำคัญคือเป็นเด็กอายุไม่เกิน15ปีแล้วก็ยังจับกุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงอีก3คนได้ในห้องพักหลังจากพบพฤติการว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะการปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยการสืบสวนของโดปาไนซ์ค่ะหรือที่เรียกว่าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครองซึ่งก็พบการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูให้กับต่างด้าวทำกันเป็นขบวนการมีการแบ่งหน้าที่กันไปอย่างชัดเจนด้วยนะคะเริ่มแบบนี้เริ่มจากในหน้าชาวเมียนมาเป็นคนรวบรวมรายชื่อลูกของคนต่างด้าวที่ต้องการย้ายเข้าทะเบียนบ้านเล่มเหลืองหรือต้องการทำบัตรสีชมพูแล้วไปส่งต่อให้กับในหน้าคนไทยผู้ต้องหารายแรกที่เมื่อวานจับได้คือนางสาวยานี่เป็นนามสมมุตินะคะจากนั้นนางสาวยาค่ะจะเป็นตัวการหลักสั่งการให้นางสีนำเงิน 5,000 บาทไปจ้างนางสาวนาซึ่งเป็นเจ้าของห้องพักในแฟลตดินแดงขอใช้บัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านจะเอาไปย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านเล่มเหลืองจากนั้นนางสาวยาค่ะปลอมลายมือชื่อเจ้าของบ้านในคำร้องแจ้งย้ายที่อยู่และแบบรับรองการทำบัตรมีนางสาวแพรเป็นหลานสาวของนางสาวยานะคะช่วยเซ็นชื่อให้ช่วยปลอมลายมือชื่อพยานแล้วก็นำเอกสารเท็จไปยื่นต่อสำนักงานเขตดินแดงการสืบสวนเนี่ยพบข้อสังเกตแบบนี้ไปเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดง3คนพฤติการก็คือละเว้นการตรวจสอบไม่สอบสวนพยานบุคคลไม่ลงพื้นที่ตรวจสถานที่พักอาศัยจริงที่สำคัญคือไม่ยุติการย้ายเข้าทั้งที่ระบบทะเบียนราษฎรแจ้งเตือนความผิดปกติแล้วด้วยค่ะ
7: ส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าพื้นที่ภายในห้องกี่ตารางเมตรซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ก็ ว่าไม่เกิน40ตารางเมตรหรอกครับโดยภาพรวมเนาะซึ่งอันนี้ครับเมื่อมีการย้ายคน

ข้ามาในวันเดียว 30-40 คนอันนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องทราบข้อมูลอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันผิดสังเกตนะการย้ายเข้ามากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอันนี้ครับตามกฎหมายให้อำนาจของนายทะเบียนอยู่แล้วครับในการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริง

0: สืบสวนขยายผลเบื้องต้นนะครับพบเส้นเงินนะครับของนายหน้าซึ่งยังไม่ได้มีการออกหมายจับนะครับจะได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับในภายหลังนะครับมีเส้นเงินมาถึงเจ้าที่ของรัฐในสำนักงานเขตดินแดง1รายรวมทั้งนายหน้าชื่อป้าน้อยนะครับอีก1รายนะมีเส้นเงินที่มีการโอนเข้ามาซึ่งพยานหลักฐานส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนในการสนับสนุนเรื่องการกระทำความผิด
1: มันยังมีจุดอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะทีมข่าวดีเอ็กซิสคุณเจษฎาต้นจำปายังไปสำรวจโดยรอบแล้วพบว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งย่านดินแดงประกอบกิจการรับทำเอกสารเกี่ยวกับคนต่างด้าวอยู่ห่างกระทรวงแรงงานไม่ถึง2กิโลเมตรที่นั่นด้านหน้ามีการติดภาพตัวอย่างหนังสือเดินทาง5สัญชาติมีเมียนมาลาวเวียดนามกัมพูชาขวาสุดจะเป็นรูปของบัตรสีชมพูด้วยนะคะคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าบริษัทเชื่อมโยงกับนางสาวแพรนางสาวแพรคือหลานของนางยาซึ่งเป็นผู้สั่งการพบชื่อเป็นกรรมการบริษัทด้วยที่สำคัญบริษัทนี้อาจจะเป็นจุดทำเอกสารสำหรับคนต่างด้าวในการแจ้งย้ายทะเบียนบ้านเท็จอีกต่างหากนะคะคือหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตรวจสอบเนี่ยจะเห็นภาพชายคนหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นชาวเมียนมามีพฤติกรรมเป็นผู้สั่งการในบริษัทค่ะในคลิปปรากฏภาพของนางสาวแพรนางสาวแพรคือหลานสาวของนางยาคนที่เป็นผู้สั่งการเกี่ยวกับการย้ายเข้าทะเบียนบ้านใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่าหัวหน้าขบวนการที่แท้จริงก็อาจจะเป็นคนต่างด้าวที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีคือคดีนี้นอกจาก140คนที่เจ้าหน้าที่พบว่าเข้าข่ายทุจริตทางทะเบียนแล้วมีการเพิกถอนชื่อออกจากระบบทะเบียนราษฎรไปแล้วนะคะยังมีกลุ่มต่างด้าวต้องสงสัยอีกกว่า 1,300 คนที่มีชื่อเข้าทะเบียนบ้านในแฟลตดินแดงแล้วออกใบสีชมพูบัตรสีชมพูเมื่อปี67เป็นช่วงที่พบการออกบัตรประเภทนี้ของสำนักงานเขตดินแดงสูงกว่าที่อื่นๆนะคะคือปกติแล้วการออกบัตรเลข7น่ะมันจะไม่ถึง200ใบต่อปีเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบทะเบียนบ้านห้องพักในแฟลตดินแดงอีก44ห้องด้วยคนที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าเฉพาะคดีนี้ที่แฟลตดินแดงที่ไปเมื่อวานนะคะจะมีทั้งหมด7คนคือตัวนายหน้ากับเจ้าบ้านรวม4คนส่งดำเนินคดีส่วนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต3คนค่ะกรุงเทพมหานครมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วก็มีการให้มีผลนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้คือ18สิงหาคมทางปลัดกรุงเทพมหานครยังมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงควบคู่กับการสอบสวนของทางตำรวจแล้วก็สั่งการไปผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตให้ดำเนินการตรวจสอบทะเบียนราษฎรในพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
2: ช่วงนี้พูดคุยเพิ่มเติมกับคุณรัฐวิทย์จิตสุจริตวงศ์นะคะเลขานุการคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองถึงการขยายผลปฏิบัติการกวาดบ้านกลางเมืองที่มีการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูให้ลูกต่างด้าวแบบนี้นะคะมันกระทบทั้งต่อความมั่นคงทั้งในเรื่องของสวัสดิการที่รัฐจัดให้กับพลเมืองแล้วแต่ที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของการทุจริตของเจ้าหน้าที่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างซึ่งก็มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่แล้วก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีเคสพ่อทิพย์กันไปเองนะคะสวัสดีค่ะคุณรัฐวิทย์คะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
2: ค่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะทางกรมจะต้องมีการขยายผลเรื่องการสวมสิทธิ์เพิ่มบัตรสีชมพูเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะ
3: อ๋อแน่นอนครับก็คดีนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือดอปเปอร์ไนท์นะครับก็ติดตามแล้วก็ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะครับก็เป็นส่วนที่ขยายผลมาจากเคสของที่เราได้ดำเนินการไปเมื่อช่วงต้นปีนะครับเป็นเคสเดียวลักษณะเดียวกันในพื้นที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็ลักษณะของแรงงานเด็กนะครับที่เข้ามาทุจริตในการย้ายแล้วก็สมบัติเนี่ยนะครับก็จะมีการขยายผลไปยังท้องที่อื่นๆครับผม
2: ค่ะอย่างในกรณีของกลุ่มนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มไหนที่มีการมาสวมบัตรสีชมพูเนี่ยนะคะ
3: ครับก็จะเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวนะครับที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยจะเข้ามาถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่นะครับซึ่งกลุ่มนี้ครับก็ประสงค์ที่จะได้บัตรสีชมพูเลข7เนี่ยนะครับเพื่อให้มาอยู่โดยสะดวกมาการดำเนินนิติกรรมต่างๆได
2: ้
3: เพราะว่ามีตัวตนในระบบทะเบียนราษฎรของประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าปลายทางเลยเชื่อว่านะครับก็จะมีการ

0: ยื่นขอสัญชาติไทยต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ในส่วนที่เราตรวจพบเนี่ยก็เจอแล้วว่ามีเด็กบุตรของแรงงานต่างด้าวเนี่ยที่ทำเทสในลักษณะแบบนี้ครับเราก็ได้บัตรสีชมพูไปแล้วก็เรียนจนจบปริญญาตรีก็มีการมายื่นขอแล้วที่เราตรวจพบนะครับ
1: ค่ะยื่นขอจะเป็นสัญชาติไทยถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยมีเงื่อนไขนี้ให้สามารถที่จะขอได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามีกระบวนการของเขาอยู่นะครับแต่ว่าการดำเนินการลักษณะอย่างเงี้ยมันผิดตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกละก็คือคุณย้ายเทสมาคุณมาทำบัตรสีชมพูเทสตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกเลยเนี่ยแล้วอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อจะมาหวังเอาแปลงสัญชาติในบ้านปลายเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็เป็นเรื่องอันตรายครับซึ่งกระทบต่อความมั่นคงเพราะว่าการดำเนินการอย่างเงี้ยมันทำให้ระบบทะเบียนราษฎรของประเทศไทยเสียหายครับ
1: ค่ะถ้าเป็นกรณีของแฟลตดินแดงที่มีปฏิบัติการเมื่อวานนะคะสิ่งที่ทำให้คุณรัฐวิทย์มั่นใจว่าเป็นเรื่องของแรงลูกของแรงงานเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นชาวเมียนมาทั้งหมดหรือว่ามีสัญชาติอื่นด้วยคะ
0: จากข้อมูลที่เราตรวจพบนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นในพื้นที่นี้นะครับเป็นชาวเมียนมาทั้งหมดนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับอาจจะอยู่ใกล้กับกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็มีบริษัทรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเปิดให้บริการอยู่ตรงนี้กันเยอะนะครับแล้วก็เชื่อว่ากระบวนการในหน้าเนี่ยน่าจะมีการเจาะสามารถที่จะประสานงานหรือร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับก็เลยมีการมาทำกันตรงนี้จำนวนมากครับ
2: คือที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะได้ยินเรื่องของการความพยายามในการที่จะสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูเนี่ยในพื้นที่อาจจะเป็นชายขอบบ้างหรือว่าอาจจะเป็นในจังหวัดอื่นบ้างแต่ว่ารอบครั้งสองครั้งที่ผ่านมาเราพบเจอพฤติกรรมในลักษณะนี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยแบบนี้ค่ะอันนี้รวมถึงเคสของการสวมสิทธิ์แจ้งเกิดทางทะเบียนราษฎรหรือว่าเคสพ่อทิพย์ด้วยมีการตั้งข้อสังเกตยังไงมีการต้องไปรื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะ
0: ครับคือปัญหาใหญ่ที่เราพบเนี่ยต้องย้อนกลับไปก่อนว่าในอดีตเนี่ยเป็นไปได้บ้างว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนที่ไกลปืนเที่ยงเนี่ยนะครับก็จะมีการแอบทำการหรือการตรวจสอบมาเข้าไม่ถึงเนี่ยในพื้นที่ชายแดนเนี่ยนะครับหรือพื้นที่ที่เข้าถึงยากเนี่ยก็โดยง่ายซึ่งไอ้พื้นที่ชายแดนเนี่ยคนกลุ่มพวกนี้ครับก็จะอยู่กันเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยในอดีตอาจจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ในปัจจุบันเนี่ยด้วยระบบทะเบียนราษฎรของประเทศไทยเนี่ยเป็นระบบที่ทันสมัยนะครับเป็นถือว่าเป็น
2: เชื่อมโยงได้หมด
0: ในภูมิภาคนี้ใช่ครับถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยการดำเนินการเนี่ยในลักษณะที่จะเข้าไม่ถึงอย่างที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยมันยากละนะดังนั้นจุดสำคัญตัวแปรสำคัญเลยก็คือเจ้าหน้าที
2: ่
0: ครับดังนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้บอกว่าอยู่ชายแดนแล้วจะต่อได้อ่อนไหวกว่าไม่ใช่ดังนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะเข้าถึงได้เนี่ยกระบวนการในหน้าเนี่ยเข้าถึงได้เนี่ยนะครับหรือว่าตกเป็นทาสหรือเป็นเหยื่อของกระบวนการในหน้าเพราะว่าหลายครั้งที่เราเจอเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมีพฤติกรรมเฉพาะตัวนะครับเป็นติดการพนันบ้างเป็นหนี้เป็นสินจำนวนมากบ้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เมื่อเข้าไปร่วมมือกับกลุ่มในหน้าปุ๊บเนี่ยดังนั้นไม่เรื่องการช่วยติดทางทะเบียนเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่ว่าต้องเป็นชายแดนนะครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นเป็นคนในกรมการปกครองโดยตรงหรือว่าในสังกัดโดยตรงแบบนี้มันจะไปแก้ตรงจุดไหนได้คะ
0: ครับคืองานทะเบียนราษฎรเนี่ยครับผู้รับผิดชอบการทะเบียนราษฎรเนี่ยก็จะมีในลักษณะของท้องที่นะครับท้องที่เนี่ยก็คือตัวอำเภอนะครับอันนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครองโดยตรงนะครับส่วนถ้าเป็นท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกทม.ก็ดีเทศบาลต่างๆก็ดีเนี่ยก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของตัวนายกเทศมนตรีหรือผู้ว่ากทม.นะครับซึ่งโอเคแหละกรมการปกครองเนี่ยในฐานะที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยเป็นนายทะเบียนกลางนะครับดูแลในภาพรวมนะครับในส่วนของกรมการปกครองเนี่ยซึ่งเราก็มีการดำเนินคดีไปหลายเคสแล้วนะครับล่าสุดรอบปีนี้ก็มีการจับกลุ่มแล้วก็ให้นายอำเภอเนี่ยออกจากราชการไป2ท่านแล้วนะปลัดอำเภออีกหลายคนลูกจ้างนี่หลายคนหลายสิบคนนะครับในส่วนของไปปกครองกรมการปกครองเองนะครับอำเภอแต่ในส่วนของท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกทม.กับเทศบาลต่างๆเนี่ยก็มีการทำชุดจิตในลักษณะเดียวกันเหมือนกันเราก็มีการเข้าไปตรวจสอบเหมือนกันซ
2: ึ
0: ่งในปัจจุบันเนี่ยในส่วนโดยเฉพาะของกทม.เนี่ยนะครับก็มีการส่งทีมขึ้นเข้ามาเนี่ยร่วมมือกับทางกรมการปกครอง ของเรา

0: ะใกล้ชิดแล้วนะครับก็เชื่อว่าถ้าเกิดเราในสิ่งที่จะผ่านมาแล้วในอดีตอย่างเคสเนี้ยทํากันตอนปี67นะครับเราก็จะไล่เก็บกวาดให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ตรวจสอบครบก็ทําเลยซึ่งก็ไม่ได้ทําแค่กรมการปกครองหรือกทม.นะครับเราก็มีภาคีเครือข่ายแต่ไม่จะเป็นตํารวจปปท.นะครับยึดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยตอนนี้เชื่อว่าทำได้ยากมากเพราะว่าด้วยระบบที่ผมนำเรียนว่าของเราทันสมัยนะครับแล้วตอนนี้เรายกมาตรการหลายๆอย่างครับเพิ่มเติมเข้ามาแล้วและในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยกันถึงว่าเราจะต้องแก้กฎหมายให้สามารถที่จะบังคับให้ตรวจ DNA ในเคสที่เป็นต่างด้าวด้วยหรือเปล่าก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู่แต่ว่าขอให้ภาคประชาชนได้เชื่อมั่นว่าสิ่งที่จะเกิดในอนาคตเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดทำได้ยากมากอันนี้ผมยืนยันนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราก็พยายามที่จะดำเนินการให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไม่ให้เราไม่ยอมให้เสียเอกราชแม้แต่ตารางนิ้วเดียวใช่ไหมครับสัญชาติก็เหมือนกันแม้แต่คนเดียวเราก็ไม่ยอมครับ
1: ค่ะคุณรัฐวิทย์มีการไปตรวจสอบย้อนหลังบ้างแล้วหรือยังอย่างกรณีของบัตรสีชมพูความพยายามที่จะได้มาซึ่งบัตรสีชมพูโดยไม่ถูกต้องเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนนะคะในจุดนี้ค่ะ
0: ครับตอนนี้เราก็พุ่งเป้ามาที่จุดของดินแดงเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่ามันมีเชื้อมาต้องใช้คำนี้มันมีเชื้อมามันมีการเชื่อมโยงมันมีเบาะแสนะครับซึ่งตรงนี้ท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าไม่ได้ให้ดูทั้งหมดนะครับเราก็ใช้ระบบเราเนี่ยช่วยในการตรวจสอบในเรื่องนี้ละก็เจอเป้าหมายในจำนวน44ทะเบียนบ้านนะ44ห้องนะครับที่มีลักษณะผิดปกติแล้วนะครับตรงนี้เราก็จะเข้าไปดูทุกห้องครับตอนนี้ร่วมมือใกล้ชิดกับทางกทม.ครับจัดชุดเข้าไปลุยกันเต็มที่ครับซึ่งถ้าไม่ถูกเนี่ยขั้นต่ำจำหน่ายเพิกถอนรายการทั้งหมดออกใบชมพูเนี่ยยกเลิกเลยแล้วส่งคดีอาญาก็ไปดูกันว่าชาวบ้านหรือมีนายหน้าไหมหรือเจ้าที่ของรัฐบกพร่องไหมก็ว่ากันไปตามขั้นตอนนะครับไม่เรียนยืนยันว่าดูทั้งหมดครับในเคสอื่นๆเนี่ยเราก็กำลังเชื่อมโยงไปอยู่ว่ามีเบาะแสเข้ามาบ้างแล้วนะครับแล้วก็ดูจากในระบบว่าถ้ามันผิดปกตินะครับก็จะตามเข้าไปดำเนินการครับ
2: คือถ้าจำไม่ผิดนะคะเมื่อวานนี้มีเสียงของน่าจะเรียกว่าผู้ต้องหาได้นะคะผู้ต้องหาหญิงอ่ะเขาพูดว่าเขตไหนเขาก็ทำกันตรงนี้ข้อมูลจริงๆมันมีมากน้อยขนาดไหนคะ
0: คือผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าอาจจะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขตก่อนว่าเขาอาจจะไม่ได้ต้องบอกว่าต้องทุจริตกับทุกเขตอันนี้ผมเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็เชื่อว่ามีอยู่อีกในหลายๆจุดนะครับแต่ว่าเรียนว่าจากข้อมูลการข่าวแล้วก็ข้อมูลเบาะแสที่เรามีตอนนี้ครับแต่ละเขตเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่ามีเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงต้องไปทำกันตรงนั้นนะครับเหตุผลหลักๆเลยที่เราเจอเนี่ยอย่างเช่นที่อยุธยาเนี่ยเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นแหล่งอุตสาหกรร
1: ม
0: นะครับมีการผู้ใช้แรงงานเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงนั้นจำนวนมากนะครับอย่างเขตดินแดงเนี่ยอยู่ใกล้กับกระทรวงแรงงานที่ผมนำเรียนไปละว่ามีลักษณะที่คนแรงงานเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้จำนวนมากนี่ครับมันจะต้องมีพฤติกรรมบางอย่างหรือสิ่งแวดล้อมบางอย่างที่มันเอื้อต่อการที่จะเข้าไปจุดดิบประเภทแบบนี้นะครับซึ่งแต่ว่าประเภทแบบอื่นก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเช่นแบบพ่อทิพย์ที่เราเคยเปิดปฏิบัติการไปแล้วเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลเอกชนที่มีฝ่ายเวชระเบียนที่รับดูแลคนจีนกันโดยเฉพาะต่อจงเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะในเขตตรงนั้นนะครับอย่างนั้นแหละแต่ละพื้นที่แต่ละเขตอาจจะไปเหมารวมอย่างนั้นอาจจะไม่ได้นะครับแต่ว่าก็พยายามตรวจสอบอยู่
1: คือหลังจากนี้จะต้องไปมุ่งเน้นในสัญชาติอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วยหรือไม่คะเพราะว่าถ้าจากที่ฟังนะเนี่ยอย่างกรณีที่แฟลตดินแดงเนี่ยอาจจะไปเน้นที่กลุ่มที่อาจจะเป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มพ่อทิพย์เนี่ยอาจจะเป็นจากประเทศจีนที่เขาอาจจะมีเศรษฐฐานะดีหน่อยแต่ว่ายังต้องไปมุ่งเน้นในกลุ่มประเทศอื่นๆอีกหรือไม่คะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเองก็ค่อนข้างที่จะเปิดรับชาวต่างชาติค่อนข้างมากแล้วหลายๆคนเข้ามาก็เข้ามาทำมาหากินมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่จะใช้ช่องทางลู่ทางลักษณะเนี้ยจากการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่เนี่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งทะเบียนบ้านไทยมันจะได้สะดวกในการทำธุรกรรมต้องตรวจสอบขยายผลไปถึงกลุ่มสัญชาติอื่นเพิ่มเติมด้วยหรือไม่นะคะ
0: ครับอันนี้แน่นอนครับเพราะว่าถ้าเราถ้าได้ติดตามการทำงานของชุดโดปไนท์นะครับซึ่งทำมาประมาณ1ปีนะครับภายใต้การนำโดยท่านรองวิทูลศิริรกุลเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตลอดเวลาที่เราทำเนี่ย จะกระจายกันหมดทุกสัญชาติรวมถึงคนไม่มีสัญชาติด้วยเคสแรกๆเนี่ยตัดหมอกเวียงแหงสลายหมอกเชียงดาวเนี่ยอันนี้คือกลุ่มคนไม่มีสัญชาติคือคนที่ใช้ปอกที่พยายามเพิ่งเข้ามานะครับหรือคนเมียนมาหรือคนจีนพื้นที่ตรงนั้นนะครับเราก็จะมีที่ทางใต้นะครับเป็นกลุ่มโรฮิงญานะครับที่เข้ามานะครับในปฏิบัติการแรงเงานะครับมีกลุ่มปากีสถานกลุ่มคนอินเดียนะครับเนี่ยครับหลายกลุ่มนะที่เราทำถ้าเราได้ดูการทำงานอยู่ซึ่งอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าไม่ได้มีแค่เรื่องบัตรชมพูเลขเจ็ดหรือเรื่องพ่อชิปนะครับจริงๆการ
1: สวมทะเบียนขาวก็มีเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ถูกต้องครับมีหลายรูปแบบนะครับซึ่งพยายามที่จะทำทุกรูปแบบนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้ไปโจมตีเฉพาะว่าสัญชาติใดไม่ดีเราเวลคัมทุกชาตินะครับแต่ว่าเวลคัมในสิ่งที่เขาเข้ามาอย่างถูกต้องดังนั้นเนี่ยชาติไหนที่เข้ามาไม่ถูกต้องนะครับเราดำเนินการหมดโดยที่ไม่ได้ไปคัดเลือกว่าต้องเป็นเมียนมาหรือต้องเป็นจีนไม่ใช่ครับทุกสัญชาติครับรวมถึงคนไม่มีสัญชาติด้วยนะครับที่ทำไม่ถูกต้องเนี่ยยังไม่ได้ระยะเวลาของตนเองนะครับก็ยังไม่ได้สิทธิ์เนี่ยแล้วมาสวมสิทธิ์ก็โดนดำเนินคดีเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบพระคุณมากนะคะ
1: รัฐวิจิตสุจริตวงศ์นะคะเลขานุการคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองหรือว่าโดปไนนะคะก็เข้ามาตรวจสอบในเรื่องนี้คือหลักสำคัญเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงก็จริงแต่ว่าถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตคอร์รัปชันแล้วเปิดทางให้เนี่ยเรื่องแบบนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าหลังจากนี้น่าจะต้องมีความเข้มงวดตรวจสอบกันเพิ่มเติมแล้วมันน่าสนใจตรงที่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมันจับได้เหตุใหญ่ๆหลายจุดแล้วตอนนี้เนี่ยเป้าหมายคืออย่างน้อย44ห้องคุณลองคิดดูนะแค่ที่ดินแดงเนี่ยห้องเดียวไป300 400คน40กว่าห้องจะมีจำนวนเท่าไหร่ที่จะต้องไปไล่ตรวจสอบแบบนี
2: ้ค่ะเชื่อว่าตอนนี้ทั้ง50เขตก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีการเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะไปดูเรื่องของเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นมาในสนามยิงปืนแห่งหนึ่งนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งปิดสนามยิงปืนเป็นเวลา30วันจะตรวจสอบสาเหตุหลังจากที่มีคนเข้าไปใช้บริการแล้วเอาปืนออกมาทำร้ายตัวเองจนเสียชีวิตขณะเดียวกันก็เร่งกำหนดมาตรการสนามยิงปืนในร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนด้วยค่ะนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานสนามยิงปืนนะคะซึ่งเกิดเหตุชายอายุ36ปีใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองเสียชีวิตในช่วงเวลาที่เข้าไปใช้บริการในสนามกีฬายิงปืนอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานเคยไปตรวจสอบแล้วพบว่าสนามยิงปืนแห่งนี้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายทั้งใบอนุญาตการขอเปิดเป็นสนามยิงปืนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุก็พบว่าถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทั้งหมดค่ะเบื้องต้นมีการกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้ตรวจสอบแบบเข้มข้นอีกครั้งคือตามระเบียบของการใช้สนามยิงปืนแต่ละแห่งก็จะเป็นระเบียบเฉพาะของแต่ละสนามแต่ว่าหลังจากนี้จะต้องมีการระบุถึงระเบียบข้อบังคับการใช้สนามยิงปืนในร่างกฎหมายเกี่ยวกับสนามยิงปืนที่รัฐบาลกำลังยกร่างอยู่ในเวลานี้เพิ่มมาตรการเข้าไปสำหรับการใช้สนามยิงปืนให้รัดกุมค่ะ
3: เบื้องต้นเป็นแค่ระเบียบของทางสนามนะครับเรายังไม่ได้มีระเบียบเป็นรูปแบบของกฎหมายนะครับตรงนี้เนี่ยในพ.ร.บ.ที่เรากำลังจะออกนะครับตอนนี้เรากำลังจะอยู่ในกระบวนการที่เรากำลังจะร่างในส่วนของพ.ร.บ.ซึ่งแน่นอนครับเราก็ต้องเพิ่มมาตรการในส่วนของสนามยิงปืนเข้าไปนะครับให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น
2: นายเจษฎาบอกด้วยว่าร่างพระราชกำหนดเกี่ยวกับสนามยิงปืนที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการจัดทำเนี่ยนะคะจะครอบคลุมทั้งสนามยิงปืนของภาครัฐภาคเอกชนร่างระเบียบของการใช้สนามมาตรการการใช้สนามและผู้ควบคุมการใช้สนามก็จะร่วมกับฝ่ายปกครองในการควบคุมอาวุธปืนผิดกฎหมายแล้วก็เร่งนำอาวุธปืนผิดกฎหมายหรือปืนเถื่อนให้กำจัดให้หมดไปจากประเทศไทยนะคะขณะเดียวกันสั่งการให้ปิดสนามยิงปืนที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเวลา30วันด้วยค่ะ
1: ความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นตอนนี้บัญชีปรับปรุงรายชื่อใหม่ของผู้สอบแข่งขันก็ส่งไปถึงแต่ละจังหวัดแล้วนะคะแต่ละส่วนเขาก็เริ่มดำเนินการกันตามขั้นตอนอย่างที่กระบี่มีการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานเทศบาลในการยกเลิกมติบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเดิมเพื่อที่จะได้แต่งตั้งใหม่ตามบัญชีใหม่ก็จะเร่งทำให้เสร็จภายใน31สิงหาคมนี้ค่ะ หลังคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงคำสั่งให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ

0: กลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยมีมติให้ยกเลิกมติการประชุมเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาเดิมมีการเรียกใช้บัญชี95อัตราค่ะเพิกถอนผู้ที่ไม่มีรายชื่อตามบัญชีใหม่72รายเหลือผู้มีรายชื่อ23รายด้วยกันขณะที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ก็มีการพิจารณาปรับปรุงรายชื่อตามประกาศบัญชีใหม่ของกสทเช่นเดียวกันโดยเดิมมีมติ25พฤษภาคมให้เรียกใช้บัญชีจำนวน44อัตราพอถึงวันที่26มิถุนายน69ก็ให้เรียกใช้บัญชีเพิ่มเติมอีก6อัตรารวม50อัตราทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเพิกถอนผู้ที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศบัญชีใหม่ของกสทในสังกัดเทศบาลพื้นที่จังหวัดกระบี่จำนวน40อัตราด้วยกันค่ะจากมติของคณะกรรมการทั้ง2ชุดก็จะต้องส่งมติการประชุมและรายชื่อของผู้ที่ต้องเพิกถอนไปยังเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่รวม112อัตราเพื่อดำเนินการยกเลิกการบรรจุคนที่ไม่มีรายชื่อตามบัญชีใหม่ของกสทต่อไป
1: เนื่องจากผลตรวจคะแนนที่แท้จริงปรากฏว่าบุคคลทั้ง72รายไม่เป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามข้อ18นะครับและไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ตามข้อ19ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันให้ดำเนินการภายใน31สิงหาคม2569
0: ส่วนกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มีกำหนดประชุมวันที่25สิงหาคมนี้เพื่อพิจารณาเพิกถอนผู้ไม่มีรายชื่อตามบัญชีใหม่ของกสท9รายจาก14รายค่ะ
2: จะใช่สแกมเมอร์ย้ายฐานหรือไม่นะคะหลังจากที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคายไปจับกุมชายไทยรับจ้างไปส่งชาวต่างชาติซึ่งคาดว่าเป็นชาวจีนจากชายแดนฝั่งหนองคายนะคะคือรับสารภาพว่าเตรียมเดินทางไปภาคเหนือสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแก๊งสแกมเมอร์ที่เตรียมย้ายฐานไปประเทศที่3ข้อสังเกตก็คือว่าสิ่งที่จับกุมได้แล้วเป็นของกลางก็คือโน้ตบุ๊ก13เครื่องโทรศัพท์มือถือ19เครื่องอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต4เครื่องค่ะจะเอาไว้ทำอะไรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายยึดมาจากชายที่คาดว่ามีสัญชาติจีน4คนขณะนั่งรถเก๋งเดินทางไปที่พิษณุโลกปลายทางไปจังหวัดตากนะคะหลังจากการออกลาดตระเวนป้องกันการกระทำความผิดของคนต่างด้าวเนี่ยเจ้าหน้าที่พบรถยนต์ทะเบียนจังหวัดน่านเป็นรถต้องสงสัยขับมาจากฝั่งหนองคายค่ะมุ่งหน้าไปอุดรธานีก็เลยติดตามตรวจสอบพอรถจอดติดสัญญาณไฟจราจรบริเวณ4แยกหนอง2ห้องตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองหนองคายก็เลยแสดงตัวเข้าไปตรวจสอบในรถพบชายที่คาดว่าเป็นชาวจีน4คนและตรวจสอบพบว่าทั้งหมดนั้นลักลอบข้ามมาจากลาวเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติคนขับรถเนี่ยเป็นชาวจังหวัดแพร่นะคะชื่อนายอุดมอายุประมาณ40ปีพันตำรวจโททียาชพัฒน์รังสีพรหมนกุลรองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายบอกว่าจากการสอบสวนนายอุดมเนี่ยให้การว่าได้รับการติดต่อจากชายที่ใช้ชื่อว่านายต้นให้มารับชาวจีน4คนที่หนองคายเพื่อไปส่งที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกให้ค่าจ้าง 24,000 บาทหรือว่าคนละ 6,000 บาทแล้วก็จะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อทำงานสำเร็จหนึ่งในชาวต่างชาติได้ให้การบอกว่าเดินทางไปอยู่ที่ลาวประมาณ 4-5 เดือนและทำงานก่อสร้างแต่ไม่ได้รับค่าจ้างจากนั้นก็มีชายชาวจีนติดต่อให้ช่วยนำกระเป๋าภายในมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือข้ามมายังประเทศไทยเสนอค่าจ้างให้ 10,000 หยวนคำให้การเนี่ยบอกว่าก่อนจะข้ามแดนก็มีชายชาวลาวพาขึ้นเรือหางยาวบริเวณริมแม่น้ำโขงข้ามมายังฝั่งไทยจากนั้นมีชายชาวไทยนำรถยนต์ไปรับแล้วก็เดินทางต่อจนถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบค่ะอุปกรณ์ทั้งหลายที่พบนั้นนะคะชาวต่างชาติทั้ง4คนอ้างว่าไม่ทราบว่าเป็นของใครไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์แต่จากการสอบสวนก็พบข้อมูลว่ากลุ่มชายทั้งหมดเนี่ยหลบหนีการจับกุมในนครหลวงเวียงจันทน์มีการนำอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณติดตัวอยู่ตลอดเวลาเป้าหมายเดินทางต่อต้องการจะไปเมียนมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการย้ายฐานของเครือข่ายสแกมเมอร์ที่หลอกลวงออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เบื้องต้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายแจ้งข้อกล่าวหานายอุดมความผิดฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นและช่วยด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายพ้นจากการถูกจับกุมส่วนชาวต่างชาติทั้งหมดที่คาดว่าเป็นสัญชาติจีนนะคะแจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบนำสิ่งของเข้ามาในราชอาณาจักรโดยที่ยังไม่ผ่านด่านศุลกากรและเป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากนี้เตรียมประสานไปยังสถานทูตจีนไต้หวันมาเลเซียและสิงคโปร์ตรวจสอบข้อมูลทั้ง4คนอีกครั้งหนึ่งก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองหนองคายดำเนินคดีค่ะ
0: ผู้ชมการปล่อยตัวเล่าตาแสนลีราชายาเสพติดดูจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ยิ่งกระตุ้นให้ราชทัณฑ์เนี่ยต้องเร่งทบทวนการเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นพักโทษกลุ่มผู้ต้องขังนะคะโดยเฉพาะในคดีร้ายแรงค่ะเนื่องจากว่าการปล่อยตัวเล่าตาแสนลีเนี่ยเกิดขึ้นแค่ไม่นานหลังการตั้งคำถามถึงการควบคุมอดีตผู้ต้องขังที่พอพ้นโทษไปแล้วออกมาก่อเหตุร้ายแรงซ้ำอย่างกรณีของนายป๋องที่ไปฆาตกรรมพี่น้องชาวรัสเซียกับพ่อแม่ลูกชาวไทยรวม5ศพด้วยกันแต่ที่ต่างคือกรณีเล่าตาเนี่ยค่ะเขาเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดในระดับที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชายาเสพติดอัตราโทษจำคุกคือตลอดชีวิตแต่รับโทษจริงแค่ไม่ถึง10ปีเท่านั้นนะคะซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเองรับทราบข้อสงสัยรับทราบถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้เตรียมที่จะพิจารณาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการอภัยโทษให้รอบคอบขึ้นกว่าเดิมค่ะ
3: คนเราก็พบในหลายส่วนนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมในเรื่องของขั้นตอนซึ่งเป็นระเบียบที่เขากำหนดไว้นะครับซึ่งเชื่อว่าทางเจ้าที่เนี่ยเขาคงต้องปฏิบัติตามระเบียบนะครับแต่ในระเบียบซึ่งมันพบข้อบกพร่องนะครับเราก็จะพิจารณาโดยเป็นรูปของคณะทำงานเลยตอนนี้ได้ตั้งคณะทำงานไปแล้วครับผม
4: ผลสร
3: ุ
4: ปของคณะทำงานนี่เราสามารถที่จะเอามาแบบว่าพิจารณาควบใหม่ได้ไหม
3: ครับไม่คงไม่ได้แล้วครับเพราะว่าในเรื่องนี้ก็เป็นการพิจารณาไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นแนวทางการแก้ไขในเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ที่ต่อไปในวันข้างหน้ามากกว่า
4: แปลว่าเอานำก็คือว่ารับโทษว่าเป็นที่สุดแล้ว
3: ที่สุดแล้วครับผมเพราะว่าในเมื่อมีการปล่อยตัวอะไรไปต่างๆแล้วเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นระเบียบเก่าที่เขาถือปฏิบัติมาการอภัยโทษเนี่ยก็ถ้าจะไม่ผิดก็เริ่มครั้งแรกตั้งแต่ปี63แล้วนะครับทางลาตานี่เขาก็โดนจับกุมตัวตั้งแต่ปี59นะถ้าจำไม่ผิดในเรื่องของตัวเลขก็พิจารณารับโทษมาตามระเบียบเดิมนะครับซึ่งเราก็พบว่าบางอย่างมันอาจจะไม่เหมาะสมยังไงก็เดี๋ยวให้คณะทำงานเขาได้ทำงานนะครับแล้วก็จะได้นำมาแล้วก็มาใช้ในการดำเนินการต่อไปครับ
0: คือที่ผ่านมาเนี่ยค่ะการลดโทษการพักโทษการปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษเดิมเนี่ยเงื่อนไขก็คือจะต้องพิจารณาเมื่อมีการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดครั้งละ1ขั้นตามความประพฤติแต่ที่เล่าตาได้ลดโทษอย่างรวดเร็วก็เพราะว่าเงื่อนไขเรื่องอายุที่เกิน70ปีเนี่ยแหละค่ะทำให้เหมือนได้ดับเบิลโบนัสนี่เป็นคำที่คุณธนกฤตจิตอารีรัตน์อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมใช้อธิบายถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการบอกเล่าถึงเหตุที่มีการเร่งพิจารณาการลดโทษโทษสูงวัยในห้วงเวลาที่เล่าตาเขาได้รับการลดโทษด้วยก็คือห้วงปี 63-64 เนี่ยช่วงนั้นถ้าจำกันได้มันมีการระบาดของโควิดค่ะทางกรมราชทัณฑ์ณขณะนั้นก็เลยต้องเร่งบริหารจัดการเอาคนออกจากเรือนจำเพื่อที่จะลดความแออัดให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะ
5: คนเสียชีวิตเยอะเนี่ยจะต้องทำเกณฑ์อะไรที่จะทำให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำในขณะนั้นเนี่ยต้องเอาออกมาด้านนอกไว้ก่อนก็มีเช่นหนึ่งเกณฑ์คนที่เป็นผู้ต้องขังที่เหลือโทษไม่เกิน1ปีอย่างเงี้ยครับ พยายามเอาน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เกณฑ์ที่คนที่อายุ70ในขณะนั้นคือพวกที่เป็นใช้ภาษาง่ายๆก็คือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือติดเตียงอะไรทำนองเนี้ยนะครับ
6: ครับ
5: ก็จะเอาเกณฑ์คนเหล่านี้ที่ได้รับการพักโทษแล้วนำออกมาเฉพาะผมมาดูในส่วนของคุณเล่าตาเนี่ยซึ่งครั้งที่1ได้รับในปี63เนี่ยเขาเป็นนักโทษชั้นกลางนะครับซึ่งเขายังในถ้าในชั้นกลางเนี่ยนะครับในทางราชทัณฑ์นี่ต้องถือว่ายังไม่เคยเป็นผู้ต้องขังมาก่อนพอเวลาเข้าไปก็จะได้รับชั้นที่มันเป็นชั้นกลางเนี่ยเข้ามาก่อนแล้วก็จะเห็นได้ว่าปี63ได้รับการพระราชทานอภัยโทษเนี่ย2ครั้งนะครับซึ่งก็เป็นเกณฑ์ปกติเพราะปีนึงก็จะมีอยู่2ครั้งปี64ก็จะมีได้รับอีกเหมือนกันแต่พอช่วงในปี65เนี่ยจะหยุดการให้กฤษฎีกาอภัยโทษเนี่ยอันนี้ทั้ง2ครั้งเลยจะไม่ได้รับแล้วเพราะอะไรเพราะว่า เรากลับมาดูเกณฑ์พอหลังจากที่โควิดมันสงบไปเนี่ยเราก็หยุดที่จะต้องให้สิทธิพิเศษสำหรับคนที่อายุ70ปีในขณะนั้นเนี่ยเราหยุดครับ
0: ถ้าเกิดมาดูกันให้ชัดๆอีกทีนะคะช่วงเวลาที่เล่าตาเริ่มรับโทษในเรือนจำก็คือปี69ลดโทษครั้งแรกช่วงปี63ตอนนั้นเนี่ยได้ในครั้งที่2ครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็อีก2ครั้งในปี64ด้วยมันก็ตรงกับช่วงที่มีการระบาดของโควิดอย่างที่คุณธนกฤตอธิบายแล้วก็ด้วยวัยที่เกิน70ปีเขาก็เลยได้รับลดโทษเพิ่มอีก1ใน5ทีนี้พอปี65การระบาดจบลงก็ไม่มีการลดโทษแล้วแต่ว่าได้มาลดโทษอีกครั้งช่วงปี68 69ค่ะตอนนั้นเลื่อนเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าประกอบกับอายุก็เลยได้รับการปล่อยตัวเมื่อ14สิงหาคมด้วยเหตุนี้เองค่ะก็ทำให้กรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาต้องมาเตรียมรื้อเกณฑ์นะคะแนวทางหลักคิดก็คือว่าจะไม่จำกัดไม่ให้ประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลบางกลุ่มหรือบางประเทศได้บ้างหรือไม่ยกตัวอย่างผู้ต้องขังในคดีโทษร้ายแรงคดีอุกชะกันคดีที่อัตราโทษสูงไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังในคดีความผิดตามพรบมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดที่เกี่ยวกับเพศหรือว่าที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2565หรือที่เรียกว่ากฎหมายเจซอกเนี่ยค่ะอย่างพวกคนที่ต้องโทษคดีฆ่าข่มขืนคดีความผิดทางเพศคดีเรียกค่าไทยหรืออันนี้อาจจะต้องรวมไปถึงคดียาเสพติดรายใหญ่ด้วยไหมคดีเหล่านี้เวลาที่ศาลพิพากษามาส่วนใหญ่เขามีโทษประหารชีวิตนะคะแต่พอหลังจากนั้นอาจจะด้วยการรับสารภาพเขาก็อาจจะได้ลดโทษมาแล้วครั้งหนึ่งเป็นจำคุกตลอดชีวิตแต่พอจำโทษมาสักระยะก็อาจจะมีคุณสมบัติไปเข้าเกณฑ์กับการได้รับพระราชทานอภัยลดโทษจากประหารชีวิตมาจำคุกตลอดชีวิตอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันหลังจากนี้ทางกรมราชทัณฑ์เขาบอกว่าจะต้องวางแนวทางต้องวางหลักเกณฑ์ใหม่ว่าจะทำยังไงไม่ให้ผู้ต้องขังในคดีโทษสูงร้ายแรงเหล่านี้ค่ะพอได้รับพระราชทานอภัยโทษอภัยลดโทษจากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตแล้วเนี่ยไม่ควรจะได้รับการพิจารณาประโยชน์ในการลดวันต้องโทษหรือโครงการพักการลงโทษใดๆอีกค่ะคือพูดง่ายๆว่าหลังจากนี้ต้องพิจารณาแล้วว่าจะทำยังไงให้ผู้ต้องขังต้องได้รับการจำคุกได้รับโทษสูงสุดตลอดชีวิตตามที่มีการอภัยลดโทษครั้งแรกมาแล้วแต่สำหรับทีมจัดกลุ่มค่ะเมื่อวานก็มีโอกาสได้พูดคุยกับพลตำรวจตรีอิทธิพลจันทร์ศรีบุตรนะคะก็มีการเล่าให้ฟังถึงแผนปฏิบัติการว่าโหกว่าจะจับกลุ่มตัวเล่าตาได้เนี่ยได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายต้องเก็บเป็นความลับอย่างยิ่งเลยนะคะฝ่ายที่รับความร่วมมือเนี่ยก็ตั้งแต่ฝ่ายปกครองฝ่ายทหารมีการวางแผนการต่างๆนานาค่ะก็เลยต้องถามเหมือนกันว่าโหวางแผนมาลึกลับซับซ้อนกันขนาดนี้แล้วถ้าใครอยากจะรับชมถึงเรื่องของแผนการว่ามีการเล่าให้ฟังยังไงเดี๋ยวไปดูย้อนหลังในเสิร์ฟติดข่าวของเมื่อวานนี้ได้เลยนะคะแต่ทีนี้ที่อยากจะถามนั่นก็คือว่าวางแผนมาซับซ้อนขนาดนี้คนที่จับกุมเนี่ยเขารับโทษจริงไม่ถึง10ปีแบบนี้รู้สึกยังไงแล้วกังวลเหมือนกับที่ทางพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสรกังวลไหมว่าอิทธิพลของคนนี้ที่คงอยู่จะทำให้ทีมจับกุมไม่ปลอดภัยฟังคำตอบกันค่ะ
6: การที่เขาได้ลดโทษแล้วก็ออกมาเนี่ยผมก็มองเป็นเรื่องของกระบวนการที่ให้โอกาสคน
7: ครับ
6: ในส่วนของตำรวจเองเนี่ยเราก็คงน้อมรับในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติส่วนวิธีการปฏิบัติเป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์อันนี้ก็คงเป็นเรื่องหนึ่งที่สังคมก็ต้องไปสะท้อนเอาเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยเพราะว่าเล่าตาเขา8ปีกว่าเขาก็ออกมาถูกไหมฮะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่เราจะเห็นก็คืออายุเขาเยอะขึ้นถูกไหมอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ถามว่าเรากังวลไหมนะครับผมก็มองว่าความกังวลมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเล่าตายังเป็นคนที่สามารถที่จะเดินเหินพูดจาได้อายุเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ทรงอิทธิพลเป็นผู้นำจิตวิญญาณของเขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาจะออกไปแล้วเนี่ยจะสามารถนำโอกาสนี้ไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรหรือไม่เรื่องของความกังวลในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติว่ากลัวไหมกับเรื่องอิทธิพลจะต้องมาดำเนินการผมเรียนให้ทราบว่าตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับทุกนายเราเลือกแล้วที่จะมาเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดเราเลือกแล้วเป็นชีวิตเสี่ยงผมเองก็เคยถูกยิงปะทะมานะครับแล้วก็ขาเนี่ย นะครับได้รับบาดเจ็บขาหักเส้นเลือดใหญ่ก็ใช้เส้นเลือดเทียมตั้งแต่2545นะครับแล้วก็ถามว่าก็เลือกแล้วนะครับและหลายคนที่ลงไปทำงานก็เลือกแล้วที่จะเป็นตำรวจปราบปราม

0: สพติดเพราะว่าเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยถึงแม้จะมีความกังวลกลัวห่วงใยแต่เราก็เลือกแล้วอันนี้ก็คือ
1: ไปดูการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนนะคะวันนี้สาระสำคัญอยู่ที่เรื่องการจี้ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลทุนจีนสีเทาที่ประกอบธุรกิจในโรงงานนิคมอุตสาหกรรม304จังหวัดปราจีนบุรีโดยสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไปปราบปรามเอาผิดกับคนที่ทำผิดกฎหมายลักลอบนำขยะพิษไปทิ้งในสิ่งแวดล้อมติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภานะคะคุณยานีคะ
2: ขณะเดียวกันแกนนำในครม.เงาพรรคประชาชนก็ทักท้วงค่ะว่ารัฐบาลกำลังดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจแบบผิดทางอยู่ค่ะครม.เงาพรรคประชาชนครั้งที่10หยิบยกประเด็นเรื่องของการประเมินผลงานเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยอ้างอิงจาก GDP ไตรมาส2ค่ะพร้อมกับข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตยานยนต์รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหลังจากที่ผู้นำฝ่ายค้านได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหามลพิษในอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิย้ำว่าจากการลงพื้นที่พบข้อมูลว่ามีผู้ประกอบการค่ะลักลอบทิ้งขยะมลพิษและกากอุตสาหกรรมและเรื่องของปัญหาแรงงานเถื่อนค่ะซึ่งแม้จะมีการจับกุมแต่ก็ยังมีอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะแทนที่จะได้ตรวจที่มาที่ไปของรถว่าใครเป็นผู้ลักลอบการขนสุดท้ายก็มีการปล่อยออกไปค่ะพร้อมอ้างอิงข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีข่าวลือเรื่องของการจ่ายเงินแลกเปลี่ยนค่ะหลักแสนไปจนถึงครึ่งล้านบาทด้วยค่ะ
3: บุรีเขาก็พูดชัดเจนมากว่าเจ้าหน้าที่อยากจะเข้าไปตรวจครับแรงงานเถื่อนในโรงงานเถื่อนแต่เขาเข้าไม่ได้สาเหตุที่เข้าไม่ได้เพราะว่าทุกครั้งที่เขาพยายามจะเริ่มต้นใช้อำนาจของเขาในฐานะเจ้าหน้าที่ตัวเล็กตัวน้อยเข้าไปตรวจในโรงงานแต่ทุกครั้งที่พอเขาเหยียบเท้าเข้าไปในโรงงานครับโดนทนายจากทุนสีเทานะครับฟ้องร้องเขากลับกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่เดือดร้อนอีกจะใช้อำนาจในทางที่ชอบก็ทำไม่ได้สิ่งที่เจ้าหน้าที่เรียกร้องกลับมาอย่างพวกเราผมเองในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเมื่อวานพี่ๆสื่อมวลชนก็อยู่ครับเขาง่ายมากเลยครับเขาโชว์เอกสารตัวนึงขึ้นมาให้ดูเอกสารนั้นลงนามโดยผู้นำฝ่ายค้านเป็นต้นเรื่องว่าอยากจะให้หน่วยงานในพื้นที่ลงไปตรวจสอบในโรงงานสีเทาต่างๆครับการที่มีเอกสารต้นเรื่องก็สามารถเป็นหลังพิงให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสบายใจแล้ว
2: นายณัฐพงษ์ยังเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นค่ะใน3ประเด็นคือเรื่องแรกความกล้าหาญทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีในการสนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่2เรื่องความโปร่งใสค่ะโดยเรียกร้องให้ส.ส.รัฐบาลนั้นผ่านร่างกฎหมาย PRTR ค่ะเป็นการเปิดเผยข้อมูลการขนย้ายข้อมูลสารพิษสารเคมีค่ะและสุดท้ายเรื่องของการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานค่ะส่วนนายวีรยุทธการชูฉัตรแสดงความกังวลว่ารัฐบาลกำลังดำเนินนโยบายเศรษฐกิจผิดทางค่ะซึ่งไม่มีเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างอื่นนอกจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแม้ตัวเลข GDP จะอยู่ที่ 1.9 แต่ว่าเป็นการนำเศรษฐกิจไทยไปแขวนกับ Data Center อีกทั้งทำให้ไทยค่ะขาดดุลนำเข้าอย่างมหาศาลนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลทบทวนเรื่องของภาษีรถยนต์ค่ะเนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบนะคะต่อเอกชนรายใหญ่ที่อาจจะคิดที่จะย้ายฐานผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นได้ค่ะนอกจากนี้ผู้นำฝ่ายค้านยังแสดงความห่วงกังวลและห่วงใยนะคะต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและพร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะช่วง 1-2 เดือนนี้สนามการเมืองเปิดนะคะเป็นการชิงเก้าอี้ส.ส.กับการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดอุดรธานีขณะเดียวกันก็มีการชิงเก้าอี้นายกอบจ.ไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีกาฬสินธุ์รวมไปถึงขอนแก่นด้วยนะคะ
4: ค่ะที่นนทบุรีเนี่ยค่ะอาจจะเป็นพื้นที่ทางการเมืองระดับประเทศของพรรคประชาชนแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปเทียบฟอร์มคู่จริงนายกอบจ.ที่เป็นเรื่องของท้องถิ่นค่ายสีส้มเนี่ยดูจะเป็นรองอยู่เหมือนกันนะคะส่วนที่อุดรธานีเลือกตั้งซ่อมส.ส.ก็มีรายงานบอกว่าค่ายสีแดงเนี่ยเขาหลบให้ค่ายสีน้ำเงินแล้วติดตามกับคุณอัชราโพสีในการบ้านการเมืองค่ะ

ค่ะสถานการณ์การเมืองในเวลานี้นะคะหลายคนหลายฝ่ายต่างก็ชี้ว่าค่ายสีส้มอ่อนแรงลงนะคะซึ่งก็น่าจะพยายามพลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการเปิดตัวผู้สมัครลงชิงเก้าอี้นายกอบจในฐานะเจ้าของพื้นที่ทางการเมืองนนทบุรีนะคะแต่ว่าทายาทแชมป์เก่าก็ประกาศที่จะรักษาเก้าอี้ตัวนี้ไว้ให้ได้เช่นกันค่ะ

0: หลายคนที่มีความกังวลกันว่านโยบายที่นายกธงชัยทำอยู่นั้นจะไม่ได้รับการสานต่อหรือไม่ผมก็ขออนุญาตยืนยันนะครับสิ่งที่ดีสิ่งที่มันเป็นคุณค่าสิ่งที่นกคนนนทบุรีทุกคนไม่เคยลืมเนี่ยนะครับเราเดินหน้าต่อแน่นอนและทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแต่อย่างที่ผมเกริ่นครับเรามีความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากมายนะครับสิ่งเหล่านั้นเราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นด้วย
1: ถ้าผมไม่ลงรับสมัครเพื่อจะมาดำเนินงานของอาที่ท่านดำเนินการไว้แล้วหรือยังที่ยังค้างๆอยู่ที่ยังไม่แล้วเสร็จทำที่ท่านตั้งนโยบายไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเพราะนั้นผมคิดว่าผมก็เลยต้องตัดสินใจลงนะครับเพื่อจะขอทำงานที่ท่านค้างๆไว้แล้วก็สานต่อเพื่อให้มันจบและอันไหนที่เราจะทำให้มันดีกว่าเราก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดครับ
2: ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนายกอบจทั้งที่มาจากพรรคประชาชนและก็มาจากกลุ่มพึ่งหลวงเมืองนนท์นะคะต่างก็ประกาศที่จะสานต่อนโยบายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจที่เสียชีวิตนะคะพร้อมๆกับการเสนอนโยบายต่อยอดเพื่อคนนนทบุรีค่ะสนามอบจ.นนทบุรีคือการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนะคะซึ่งหากจะอ้างอิงว่านนทบุรีเป็นพื้นที่ทางการเมืองของพรรคประชาชนเหตุจากชนะการเลือกตั้งระดับชาติหรือว่าเลือกตั้งส.ส.ปี 2569ยกจังหวัดแต่ว่าจริตของการตัดสินใจเลือกยังไงก็ต่างกันนะคะด้วยความใกล้ชิดและระบบอุปถัมภ์ก็คือเงื่อนไขสำคัญของการเมืองท้องถิ่นจุดนี้จึงเป็นที่สังเกตว่าเดชรัตน์สุดสุขกำเนิดผู้ท้าชิงน่าจะเป็นรองจากแชมป์เก่าก็คือณฤพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มพึ่งหลวงซึ่งเป็นหลานชายอดีตนายกอบจที่เสียชีวิตซึ่งก็เป็นที่มาของกระแสคำว่าส้มอ่อนแรงค่ะส่วนที่มาของกระแสคำว่าเขียวสั่งลุยก็เพราะว่าสนามเลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นนี่แหละค่ะศาลอุทธรภาค4สั่งเลือกตั้งใหม่หรือว่าใบเหลืองเพราะว่าปมทุจริตเลือกตั้งและยังคงให้คู่ชิงคู่เดิมลงสมัครรับเลือกตั้งก็คือคุณวัฒนาช่างเหลาจากพรรคกล้าธรรมชิงกับนายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์ในนามอิสระนะคะและที่บอกว่าสั่งลุยก็เพราะว่าค่ายสีเขียวน่าจะเปิดเกมชำระแค้นค่ะแม้จะเป็นทางอ้อมแต่ก็ลุยเต็มที่นะคะนายวัฒนาลูกชายนายเอกราชช่างเหลาคอการเมืองก็บอกว่าเป็นมือขวาของผู้กองนะคะส่วนนายพงศักดิ์ค่ะลงในนามอิสระแต่ไม่รู้ว่าอิสระจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าแวดล้อมกองหนุนกองเสริมเนี่ยมาจากค่ายสีแดงเรียกได้ว่าไม้เบื่อไม้เมากันอยู่นะคะส่วนการเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเหตุมาจากนายกคนปัจจุบันนางสาวเฉลิมขวัญหลอดตระกูลนะคะจากพรรคเพื่อไทยประกาศลาออกก่อนครบวาระนี่แค่เริ่มต้นในทางการเมืองก็เรียกว่าชิงความได้เปรียบอยู่แล้วนะคะจากนั้นช่วงหาเสียงแกนนำพรรคอย่างยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์แล้วก็ณัฐวุฒิใส่เกลือก็คอนเฟิร์มช่วยหาเสียงด้วยนะคะแต่ก็ว่ากันว่าผู้ท้าชิงประเสริฐบุญเรืองก็คืออดีตส.ส.กาฬสินธุ์6สมัยที่เคยสังกัดพรรคเพื่อไทยแม้จะลงในนามทีมพักแพงเบิ่งแยงกาฬสินธุ์นะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็เปิดตัวย้ายค่ายไปพักภูมิใจไทยแล้วนะคะนี่จึงเป็นภาพสะท้อนน้ำเงินชิงแดงเพราะว่ายังไงก็เชื่อได้ว่ากลยุทธ์หาเสียงเนี่ยก็ต้องมีทีมหนุนเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็ไม่น่าจะร้อนแรงเกินตัวนะคะเพราะในสนามเลือกตั้งซ่อมส.ส.จังหวัดอุดรธานีเนี่ยมีรายงานว่าพักเพื่อไทยเนี่ยหลบให้พักภูมิใจไทยไม่ส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้ของแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลนะคะเหตุจากอดีตส.ส.เจ้าของเก้าอี้ตัวนี้ค่ะก็คือนายรังทุรพลเนี่ยค่ะเสียชีวิตจากนั้นก็เลือกส่งนายอธิการแก้วเครือศรีลูกเขยของส.ส.หลังนี่แหละค่ะรักษาเก้าอี้ในสภาค่ะแต่ก็ยังแฝงนัยยะอยู่ไม่น้อยนะคะเมื่อต้องสู้กับนายขจิตชัยนิคมจากพรรคประชาธิปไตยใหม่พรรคเล็กที่ประกาศสนับสนุนรัฐบาลแต่กลับส่งผู้สมัครดีกรีอดีตส.ส.อุดรธานี5สมัยนะคะซึ่งอดีตเนี่ยก็ผ่านพรรคใหญ่ๆมาแล้วนะคะทั้งความหวังใหม่เพื่อไทยมาชิงเก้าอี้ส.ส.ภูมิใจไทยหรือว่ามีคู่ชิงที่ดีกว่าการแข่งกับตัวเองค่ะค่ะจะว่าไปการเมืองก็ย่อมเป็นการเมืองนะคะซึ่งไม่ใช่เหตุบังเอิญ นะคะแต่มักจะมีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนเสมอนะคะหากแต่ว่าจะแพ้หรือว่าชนะก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นปัจจัยสำคัญในการเลือกก็คือความไว้วางใจค่ะและที่บอกว่าความไว้วางใจเนี่ยก็คือความไว้วางใจที่จะให้เขาเข้าไปเป็นผู้แทนเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนด้วยนะคะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะตอนนี้สั่งการให้ศาสตราจารย์ยศชนันวงศ์สวัสดิ์ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วด้วยพร้อมจะดูแลทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็ศูนย์พักพิงด้วยนะคะติดตามกับคุณศิรภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิรภาคะ
4: แม้ว่านายกรัฐมนตรีจะติดภารกิจอยู่ยังต่างประเทศนะคะก็ได้แสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะโดยสั่งการให้ศาสตราจารย์ยศชนันวงศ์สวัสดิ์ในฐานะที่กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุค่ะแม้ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะติดภารกิจเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งรับทราบสถานการณ์จากปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วพร้อมสั่งการให้หน่วยงานทุกหน่วยงานระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วค่ะนายกรัฐมนตรียังยอมรับนะคะว่าได้พูดคุยกับศาสตราจารย์ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะกำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือให้เดินทางลงพื้นที่เพื่อบริหารจัดการพร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงศูนย์พักพิงค่ะ
5: ซึ่งได้รับทราบมาว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็จะสามารถดำเนินการได้ในพื้นที่ได้เลยนะครับไม่ต้องมาผ่านส่วนกลางสอบถามเรื่องศูนย์พักพิงนะครับก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วผมได้เน้นย้ำว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่อาหารการกินเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะครับโดยเฉพาะยิ่งอาหารก็เน้นไปบอกไม่เอาเหมือนตอนหาดใหญ่นะข้าวเต็มกล่องเลยแล้วก็มีปีกไก่อยู่2ชิ้นเล็กๆเนี่ยไม่ได้นะครับได้เน้นย้ำไป
4: และแม้ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาจะผ่านมาเกือบปีค่ะนายกรัฐมนตรีได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองหลังวิกฤตน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่และบริเวณโดยรอบโดยมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานเพื่อตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงหลังมีข้อร้องเรียนเข้ามาในการใช้งบประมาณตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอของงบกลาง30ล้านบาทจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน15พฤศจิกายนปลายปีที่ผ่านมาค่ะค่ะแม้ว่าขณะนี้เองนะคะศาสตราจารย์ยศชนันจะอยู่ระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและช่วงบ่ายวันนี้ก็จะเดินทางตรงจากจังหวัดสุราษฎร์พื้นที่จังหวัดน่านนะคะเพื่อบัญชาการสถานการณ์โดยจะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อบริหารสถานการณ์ต่อไปค่ะ
3: ขอบคุณคุณศิรประภาค่ะซึ่งตอนนี้ทางตำรวจจิตอาสาชุดช่วยเหลือภัยพิบัติตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ก็เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านท่ามกลางสถานการณ์น้ำที่ยังคงไหลเชี่ยวแรงอยู่ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านที่ยังไหลเชี่ยวแรงบางแห่งก็ส่งผลให้แนวฝายกั้นน้ำในลำคลองแตกน้ำที่ไหลเชี่ยวกัดเซาะขอบทางกระทบต่อพื้นผิวถนนจนเกิดการแตกร้าวไม่สามารถสัญจรผ่านได้ค่ะขณะเดียวกันก็มีรายงานการเกิดน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนทั้งในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขตำรวจจิตอาสาเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหรือมีน้ำท่วมสูงแต่รอการเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ตอนนี้ยังยากลำบากอยู่นะคะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างดำเนินการอย่างเต็มที่และจะส่งกำลังเข้าช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงมีคำเตือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านด้วยค่ะโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549และ2567ให้เก็บข้าวของพ้นน้ำท่วมเตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนด้วยค่ะ
2: วันนี้กระทรวงดีเปิดลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ THAI Passport เป็นวันแรกนะคะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ก่อนที่จะใช้บริการ31สิงหาคมค่ะสำหรับประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนรับสิทธิเข้าร่วมโครงการ THAI Passport ผ่านเว็บไซต์ deai.aipass.net ได้นะคะโดยจะต้องเข้าสู่ระบบ

0: ด้วย Google, Microsoft และ Apple หลังจากนั้นก็จะเป็นการกดรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานรวมทั้งยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีนะคะแล้วก็ไปกรอกข้อมูลผู้ใช้งานสร้างบัญชีทีมข่าวก็ได้ทดลองลงทะเบียนช่วงเช้าพบว่าการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีค่อนข้างช้าต้องรอดำเนินการส่วนการยืนยันตัวตนผ่านทางรัฐสามารถลงทะเบียนสำเร็จได้ทันทีการลงทะเบียนนั้นสมัครบัญชีไว้ก่อนนะคะแล้วจะเปิดให้ใช้งาน31สิงหาคมปีนี้ไปจนถึง31สิงหาคมปีหน้าไม่มีค่าใช้จ่ายครอบคลุม AI มากกว่า30โมเดลสิทธิ์ที่ให้จำกัดไม่เกิน5ล้านคนและภาครัฐจะชำระค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้งานนะคะจะเข้าใช้งานจริงตามเงื่อนไขโครงการหรือว่า Pay per Active User อัตรา 24.70 บาท70สตางค์ต่อคนต่อเดือนส่วนทางนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อความท้าทายด้านความมั่นคงในโลกยุคใหม่เทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยระบุถึงภัยคุกคามด้านเศรษฐกิจจากการเข้ามาของ AI ว่าจะทำให้โครงสร้างการทำงานและตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะตำแหน่งงานในระดับเริ่มต้นนอกจากนี้ก็จะต้องมาให้ความสำคัญในด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยค่ะ
1: มีข่าวว่าแฮกข้อมูลจากมาไทยอันนั้นเป็นเรื่องที่กิ๊บนะถ้าเรื่องใหญ่กว่านั้นเนี่ยถ้าเขาแฮกระบบส่งน้ำส่งไฟของเราระบบที่มันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคนไทยเลยถูกลบวันนี้พังนะครับตัดแฮกชิปไฟฟ้าจ่ายไฟไม่ได้แฮกชิปน้ำจ่ายน้ำไม่ได้อันนี้เดือดร้อนกันหมดดังนั้นวันนี้ไซเบอร์ซิเคียวริตี้หรือว่าความมั่นคงทางด้านของระบบไซเบอร์เราจะไม่ไปก็เลยอยากว่ามันถึงเวลาที่จะต้องเป็นตัวเรื่องนี้นะครับ
0: ขณะเดียวกันหากไม่ปรับตัวคุณทักษิณมองว่าก็จะเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่ออาชีพคนไทยต่อการทำงานแล้วก็การจ้างงานของคนไทยด้วยนะคะสำหรับระบบ AI และ AI จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำหรับการศึกษาในอนาคตค่ะ
2: คุณผู้ชมแม้ว่าจะมีการใช้เม็ดเงินจากเงินกู้4แสนล้านบาทในก้อนแรกไปแล้วนะคะแต่ว่าการเบิกจ่ายงบประมาณปรากฏว่ายังได้ไม่ถึงครึ่งเลยรัฐบาลก็ต้องตั้งเป้าในการเบิกจ่ายเร่งใช้เงินกู้ประคองเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือท่ามกลางการจับตาผลของหลายฝ่ายนะคะว่าพอเงินที่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่นะคะติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ

0: การเร่งเบิกจ่ายเงินกู้400,000,000,000 บาทโดยเฉพาะในส่วนที่2ที่จะใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานกระทรวงการคลังก็ย้ำนะครับว่าจะพยายามที่จะเร่งเบิกจ่ายให้ทันได้ภายในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ครับขณะที่หลายฝ่ายก็ประเมินนะครับว่าเรื่องของการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณอาจจะพอช่วยประคองเศรษฐกิจไทยไม่ให้เข้าสู่ภาวะถดถอยได้ครับเงินกู้400,000,000,000 บาทก้อนแรก200,000,000,000 บาทใช้ในการเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานนะครับจนถึงขณะนี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้มีการประเมินนะครับว่ามีการดำเนินการกู้เงินไปแล้วกว่า130,000,000,000 บาทเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ110,000,000,000 บาทส่วนก้อนที่สองอีกประมาณ200,000,000,000 บาทซึ่งจะใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่ได้มีการพิจารณาโครงการที่จะใช้เงินส่วนนี้นะครับกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุนะครับว่าการใช้เงินกู้ส่วนหลัง200,000,000,000 บาทอาจไม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบพลังงานได้ทันทีแต่เป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนผ่านขณะที่การเร่งเบิกจ่ายเงินกู้เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยประคองไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะถดถอยเชิงเทคนิคครับ
1: ไตรมาส2เนี่ยถ้าดู Q on Q เนี่ยมันติดลบไปแล้วถ้าไตรมาส3มันติดลบอีกทีนึงเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า technical recession นะครับเพราะฉะนั้นเงินที่ประคองตรงเนี้ยไม่ต้องการให้เกิดเป็น technical recession แล้วก็ไม่ต้องการให้มันเกิดเป็นแผลเป็นทางเศรษฐกิจที่มีต้องมีเศรษฐกิจหรือว่าต้องมี SME ปิดตัวจำนวนมากอันที่2เปลี่ยนผ่านนี้เนี่ย
0: ขณะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมไทยเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ90จาก 88.2ปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งก็มาจากเม็ดเงินในโครงการไทยช่วยไทย plus ที่กระตุ้นยอดขายกลุ่มธุรกิจ SME ครับ
2: ก็คิดว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างสังเกตในช่วงที่เกิดขึ้นจากการสอบถามของเรา

0: นะครับเศรษฐกิจในประเทศความกังวลน้อยลงนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามาตรการเหล่านี้นะครับก็คงต้องดูจังหวะของมันนะครับแต่คิดว่าก็เป็นอันหนึ่งที่ทำช่วยประคองนะครับในช่วงที่เรากำลังเปลี่ยนผ่านกับความผันผวนต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดโลกด้วยนะครับ
1: สอดคล้องกับรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับที่ระบุว่าการใช้เงินกู้ก้อนแรกผ่านไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยให้ SME ไทยนั้นฟื้นตัวแต่ว่ายังถูกกดดันเรื่องของต้นทุนนะครับพร้อมกับประเมินนะครับว่าหากมีการเร่งเบิกจ่ายเงินกู้เพิ่มเติมโดยเฉพาะในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเกือบ 2,000 ล้านบาทอาจจะทำให้เม็ดเงินลงสู่ภาคธุรกิจ SME โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวกว่า 180 ถึง 90 ครับคุณพิมพิมลคุณจิรชาตาครับมีการประเมินจากสำนักงบประมาณรัฐสภานะครับว่าแม้ว่าวงเงินกู้400ล้านบาทจะมีส่วนช่วยในการฟื้นเศรษฐกิจได้แต่ว่าในขณะเดียวกันกลไกในการกันกรองรวมถึงการวัดและการประเมินผลประสิทธิภาพการใช้เงินก็ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญครับ
2: ขอบคุณคุณนิติเทพ
3: ขอบคุณค่ะผู้นำสหรัฐยืนยันนะคะว่าไม่ได้กำลังเจรจาใดๆกับอิหร่านแล้วก็อ้างด้วยว่าช่องแคบฮอร์มุซนั้นเปิดแล้วเรื่องนี้สวนทางกับทางอิหร่านค่ะที่ยืนยันอีกครั้งว่าเส้นทางเดินเรือจุดสำคัญนี้ยังคงปิดอยู่ค่ะเรือบรรทุกสินค้าหลายลำจอดทอดสมออยู่นอกชายฝั่งทางตะวันออกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่อแววตึงเครียดยิ่งขึ้นจนส่งผลให้การจราจรทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อวานนี้หน่วยงานปฏิบัติการการค้าทางทะเลของอังกฤษได้รับรายงานว่ามีเรือสินค้า1ลำถูกวัตถุไม่ทราบชนิดพุ่งเข้าใส่จนทำให้ห้องเครื่องยนต์เสียหายมีลูกเรือเสียชีวิต1คนโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุผ่านทรูธโซเชียลว่าสหรัฐไม่ได้กำลังเจรจากับอิหร่านรวมถึงไม่ได้วางกำหนดเวลาใดๆไว้ด้วยพร้อมทั้งอ้างว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดแล้วแต่กองทัพเรือสหรัฐจะยังคงดำเนินมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านนอกจากนี้ยังเผยแพร่ภาพแผนที่ช่องแคบฮอร์มุซพร้อมทั้งระบุว่าช่องแคบแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งใหม่ของสหรัฐคำกล่าวของทรัมป์สวนทางกับโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านที่ยืนยันว่าอิหร่านจะยังคงควบคุมเส้นทางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อิหร่านเรียกร้องขณะที่อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่าอิหร่านไม่ต้องการเพียงแค่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวแต่ต้องการยุติสงครามและป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งปะทุขึ้นอีกพร้อมทั้งเสริมว่ากำลังเดินหน้าเจรจากับประเทศรอบข้างเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้วยกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ก็ออกมาเรียกร้องให้ทำข้อตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยมองว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยนำสหรัฐและอิหร่านกลับสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งได้ค่ะ
4: เดือนนี้ภูมิภาคอาเซียนเผชิญเหตุรุนแรงในโรงเรียนจากอาวุธปืนถึง2ครั้งนะคะนอกจากบ้านเราแล้วเมื่อวานฟิลิปปินส์ก็เพิ่งจะเผชิญเหตุในลักษณะนี้ไปเหมือนกันถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักเช่นกันแต่ว่าคุณจารุพรถ้าเกิดว่าไปดูแล้วในฟิลิปปินส์เนี่ยมีความรุนแรงที่เกิดจากปืนกันมากน้อยแค่ไหนคะ
5: จริงๆฟิลิปปินส์เองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีปืนเยอะนะคะแต่ก็ไม่ได้เผชิญกับเหตุยิงในสถานศึกษาเช่นนี้บ่อยสักเท่าไหร่นักเรื่องนี้เองก็เลยกำลังสร้างความกังวลให้กับคนในสังคมอย่างมากค่ะเพียงแค่ไม่ถึง2เดือนนะคะฟิลิปปินส์เผชิญกับเหตุยิงในโรงเรียนไปแล้วถึง2ครั้งและนำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตของเด็กๆค่ะท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลที่ต้องการเร่งออกมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุร้ายเช่นนี้เกิดขึ้นอีกค่ะ
6: ไม่กันชาติตาซาลบาเตเนโย
5: นี่เป็นภาพนาทีชีวิตที่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแห่งหนึ่งในเมืองซัมบวงกาบนเกาะบินดานาวทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ค่ะกำลังวิ่งหนีเอาชีวิตรอดท่ามกลางเสียงปืนที่ดังขึ้นมาจากด้านหลังจากเกิดเหตุยิงภายในสถานศึกษาแห่งนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยตำรวจในท้องที่เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นนักเรียนได้นำปืนพกและปืนไรเฟิลเข้ามาในโรงเรียนก่อนที่จะเปิดฉากยิงใส่ห้องเรียนจนทำให้มีนักเรียนเสียชีวิต1คนจากนั้นผู้ก่อเหตุจึงได้ยิงตัวเองเสียชีวิตนอกจากนี้ยังพบว่ามีการถ่ายทอดสดระหว่างการก่อเหตุลงในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยด้านของทางการฟิลิปปินส์เตรียมตรวจสอบนะคะว่านักเรียนผู้ก่อเหตุนำอาวุธปืนมาจากไหนและนำเข้ามาในโรงเรียนได้อย่างไรและกำลังตรวจสอบประวัติการเล่นเกมและการสนทนาในสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ก่อเหตุเพื่อหาแรงจูงใจของการลงมือค่ะเนื่องจากพบว่าผู้ก่อเหตุได้ถ่ายทอดสดเหตุการณ์ดังกล่าวในมุมมองบุคคลที่1คล้ายกับวิดีโอเกมด้วยค่ะเหตุการณ์นี้นับเป็นเหตุยิงในโรง

เรียนครั้งที่2แล้วของฟิลิปปินส์ในรอบไม่ถึง2เดือนนะคะหลังจากที่เมื่อเดือนมิถุนายนนี้เองค่ะเพิ่งจะเกิดเหตุยิงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองตาโคบานทางตอนใต้ทางตอนกลางของประเทศนะคะจนเป็นเหตุให้มีนักเรียนเสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีกกว่า20คนค่ะซึ่งหลังจากเหตุนั้นทางการฟิลิปปินส์เองก็มีการสั่งระงับการเข้าถึงเกมแนวความรุนแรงที่มีชื่อว่า Goalbox

0: กลับเกิดเหตุสะเทือนขวัญในลักษณะนี้ติดต่อกันถึง2ครั้งในเวลาไล่เลี่ยกันจนสร้างความกังวลอย่างมากให้กับสังคมค่ะจริงๆแล้วฟิลิปปินส์เองก็มีปืนที่ครอบครองโดยพลเรือนประมาณ4ล้านกระบอกประเมินว่าน่าจะอยู่ที่อันดับ3ของอาเซียนและมีปัญหาปืนเถื่อนอยู่ไม่น้อยค่ะแต่ทำไมเหตุลักษณะนี้จึงเป็นเหตุที่สร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมอย่างมากค่ะแม้ฟิลิปปินส์จะมีปืนจำนวนมากแต่เหตุกราดยิงผู้คนในพื้นที่ต่างๆกลับไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเท่าสหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่เราจะได้เห็นข่าวในลักษณะนี้กันอยู่บ่อยครั้งนะคะส่วนถ้าถามว่าทำไมเอาจริงๆก็ยังไม่มีคำตอบตายตัวค่ะแต่ก็มีหลายคำอธิบายที่น่าสนใจเหมือนกันอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของรูปแบบการใช้ปืนค่ะโดยแม้ว่าจะมีปืนมากแต่อาวุธนี้ในฟิลิปปินส์มักจะเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเฉพาะบุคคลความขัดแย้งทางการเมืองหรือว่าการจ้างหวานฆ่ามากกว่าการที่คนจะเข้าไปในพื้นที่สาธารณะแล้วสุ่มยิงคนจำนวนมากนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการวิเคราะห์ถึงวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในชุมชนที่อาจจะมีส่วนให้เกิดเหตุร้ายในลักษณะนี้น้อยค่ะอีกปัจจัยหนึ่งก็หนีไม่พ้นเรื่องของกฎหมายควบคุมปืนค่ะฟิลิปปินส์มีกฎหมายกำหนดให้ผู้ครอบครองปืนต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆนะคะเช่นอายุอย่างน้อย21ปีมีการตรวจประวัติอาชญากรรมตรวจสุขภาพจิตและตรวจสารเสพติดค่ะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยในการใช้ปืนและการมีปืนไว้ในบ้านหรือครอบครองไม่ได้หมายความว่าจะพกพาออกไปนอกบ้านได้ทันทีนะคะเพราะการพกปืนออกนอกบ้านต้องมีใบอนุญาตเพิ่มเติมด้วยค่ะขณะเดียวกันก็ต้องมาปรับจูนทำความเข้าใจกันซ้ำนะคะว่าการเกิดเหตุกราดยิงขึ้นน้อยไม่ได้หมายความว่าฟิลิปปินส์ปลอดภัยจากปืนค่ะเพราะยังมีทั้งปืนผิดกฎหมายและเหตุยิงกันทั่วไปอยู่มากไม่ต่างจากในบ้านเราเลยค่ะและเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของฟิลิปปินส์ถึง2ครั้งในช่วง2เดือนล่าสุดนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณบอกนะคะว่าประเทศนี้ไม่สามารถมองข้ามปัญหานี้ได้อีกต่อไปค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณจารุพรค่ะ
2: ขอบคุณค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ
3: เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าทีมชาติไทยจะสามารถผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลอาเซียนคัพได้นะคะแต่ว่าผลงานไม่น่าประทับใจเนื่องจากว่าแพ้คาบ้านให้กับสิงคโปร์ดีที่นัดแรกนั้นเรายิงตุนไว้ก่อนนะคะนอกจากนั้นค่ะทีมชาติไทยยังถูกวิจารณ์เรื่องสไตล์การเล่นด้วยค่ะทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้สิงคโปร์ในศึกอาเซียนคัพรอบรองชนะเลิศนัดที่2ด้วยสกอร์1-2นะคะแต่ก็ยังโชคดีที่สกอร์รวม2นัดเหนือกว่านะคะเอาชนะไป4-3ทำให้ยังคงสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ซึ่งถือเป็นการแพ้นัดแรกของฮัตสันในการคุมทีมชาติไทยด้วยนะคะแม้จะทำผลงานได้ตามเป้าหมายแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือสไตล์การเล่นแต่ละครั้งเนี่ยจนถึงรอบชิงรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลอย่างมากโดยเฉพาะการครอบครองบอลที่น้อยกว่าคู่แข่งทุกเกมการใช้โอกาสเปลืองและที่สำคัญคือบอลสไตล์ฮัตสันนั้นไร้ความสนุกค่ะฮัสซันก็ยอมรับเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเขาเจอคำถามเกี่ยวกับสไตล์การเล่นของตัวเองมาตลอดแต่ว่าอยากให้แฟนบอลเข้าใจว่าอาเซียนคัพมีความยากในทุกด้านทั้งคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งและการเดินทางไปเล่นแบบเย่าเยือนทำให้สภาพร่างกายนักเตะอ่อนล้านะคะแต่ว่าทุกคนก็ยังสู้กันเต็มที่เพื่อทีมชาติไทยเช่นเดียวกับบรรดานักเตะฟุตบอลทีมชาติไทยก็ยอมรับว่าทีมสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นั่นก็คือการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะ
4: การเข้าชิงก็เป็นเป้าหมายของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันนี้ก็ผิดหวังนิดนึงที่เราเก็บชัยชนะไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เกมที่ง่ายอยู่แล้วครับในการเจอสิงคโปร์อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ทำได้ดีในเกมนี้นะครับคือถึงตรงนี้มันเจอใครก็ได้อยู่แล้วครับแต่ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเวียดนามที่เข้ามาชิงอะไรเงี้ยครับก็เป็นอีกเกมนึงที่หนักสำหรับพวกเราอยู่แล้วครับแล้วก็สภาพร่างกายเราก็อยู่ในช่วงปีซีซั่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราเข้าไปชิงชนะเลิศเราก็มองเป้าหมายเดียวคือต้องเป็นแชมป์อยู่แล้ว
3: ค่ะก็อาจจะได้เจอกับเวียดนามสมใจเลยนะคะเพราะว่ารอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนั้นเวียดนามตุนสกอร์ในการชนะมาเลเซียมาแล้ว 2-0 นะคะแล้ววันนี้ค่ะจะเล่นนัดที่2คือถ้าเวียดนามผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะคะไทยจะเป็นเจ้าบ้านก่อนนะคะเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานวันเสาร์ที่22สิงหาคมนะคะเวลา2ทุ่มตรงค่ะ
5: ซึ่งจะช่วยเราได้นะครับในส่วนนี้แล้วก็
3: ดูความเคลื่อนไหวฟุตบอลต่างประเทศนะคะจะมาโมเซล่าค่ะวูบหมดสติคาสนามอีกแล้วนะคะเป็นนัดที่2ติดต่อกันคราวนี้เกิดขึ้นในเกมอุ่นเครื่องที่ไบเยิร์นมิวนิกนั้นเอาชนะไฮเดนไฮม์4-2นะคะโดยเจ้าตัวก็เผยว่าเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทค่ะ คุณบอลท่านอุ่นเครื่องเกมพรีซีซั่นนัดที่ไบเยิร์นมิวนิกเจอไฮเดนไฮม์จะมา

0: มูเซล่าค่ะแนวรุกทีมชาติเยอรมนีนั้นวูบหมดสติแล้วก่อนหน้านี้ค่ะในเกมอุ่นเครื่องกับแอเบลไลฟ์ซิกเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาก็วูบในสนามเหมือนกันนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยแพทย์บอกว่าสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและอุณหภูมิที่สูงขึ้นค่ะในเกมล่าสุดนั้นมูเซล่าถูกส่งลงสนามในนาทีที่61แต่ว่าได้เล่นไปเพียง4นาทีก็ต้องออกจากสนามนะคะหลังจากที่เจ้าตัวล้มแล้วก็หมดสติคล้ายกับเกมก่อนเลยซึ่งหลังจากนั้นนะคะทีมแพทย์ก็เข้าไปดูอาการของมูเซล่าเขาก็สามารถเดินออกจากสนามได้ด้วยตัวเองขณะเดียวกันบาเยิร์นก็ส่งมูเซล่าเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดเพิ่มเติมทันทีเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะแล้วล่าสุดนะคะโมเซล่าก็เปิดใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าสิ่งแรกที่เขาอยากบอกคือตอนนี้สบายดีแล้วและขอบคุณสำหรับทุกข้อความรวมถึงกำลังใจและการสนับสนุนจากทุกคนพร้อมอธิบายสาเหตุเบื้องต้นหลังจากที่ได้รับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะคะเขาบอกว่าอาการหมดสติชั่วขณะในเวลาสั้นๆนี้สามารถรักษาได้และมีสาเหตุจากความผิดปกติของระบบประสาทค่ะบาร์เซโลนานะคะประกาศคว้าตัวโรดรีเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของบาร์เซโลนาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะหลังจากที่เขาย้ายจากแมนซิตี้ด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์โดยกองกลางทีมชาติสเปนวัย30ปีเป็นเจ้าของรางวัลบัลลงดอร์ในปี2024แล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมฟุตบอลโลกจากการพาทีมชาติสเปนคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2นะคะโรดรีบอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาอยู่ที่นี่บาร์เซโลนาคือสโมสรที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทุกรายการแต่คาดว่าโรดรีนั้นจะพลาดการลงสนามในต้นฤดูกาลให้กับบาร์เซโลนานะคะเพราะว่าเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดเล็กที่หลังค่ะ
1: My feelings are great you know right now I'm
0: Action Today นะคะไปดูทาลิกมูฮาเรโมวิชนะคะกองหลังทีมชาติบอสเนียของลิสยูไนเต็ดตีลังกายิงประตูในเกมปรีซีซั่นซึ่งลิสนั้นสุดท้ายก็เอาชนะออสบวกจากเยอรมนีไป4ประตูต่อ0นะคะส่วนดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
1: ชายชาวจังหวัดขอนแก่นนำคลิปวิดีโอวันที่ป้าดาพร้อมกลุ่มชายชะกันบุกเข้าปิดวัดป่าอดุญญารามไปแจ้งความเอาผิดกับชายคนหนึ่งในคลิปที่พบว่ามีการใช้คำพูดลักษณะที่อาจจะเข้าข่ายแอบอ้างเบื้องสูงนะคะและเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีกลุ่มชายชะกันไม่ทราบชื่อเข้าไปสอบถามลูกศิษย์วัดว่าใครเป็นคนถ่ายคลิปนี้ค่ะก็เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดภายในวัดป่าดุญญารามถนนกาลปรพฤกษ์จังหวัดขอนแก่นนะคะบันทึกภาพชายไม่ทราบชื่อขี่รถเข้ามาจอดบริเวณหน้ากุฏิเจ้าอาวาสช่วง4 ทุ่มแล้วก็สอบถามผู้พบเห็นบอกใครเป็นคนถ่ายคลิปลูกศิษย์วัดก็เลยคาดว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่10 สิงหาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นทางวัดเข้าแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองขอนแก่นเพื่อให้ตำรวจติดตามตัวชายคนดังกล่าวมาสอบสวนลูกศิษย์วัดตั้งข้อสังเกตว่าการเข้ามาของชายแปลกหน้าอาจจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่นายอุเทนอินอ้ายชาวขอนแก่นเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนางสาวชมมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดาพร้อมพวกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยเอาคลิปเหตุการณ์วันที่10สิงหาคมที่มีกลุ่มบุคคลนำท่อปูนมาปิดกั้นทางเข้าออกวัดจนเกิดเป็นเหตุชุลมุนมาเป็นหลักฐานนายอุเทนบอกว่าไม่สบายใจกับคลิปที่มีการกล่าวอ้างถึงฎีกาแล้วก็อ้างว่าเป็นคำสั่งจากเบื้องบนก็เลยเข้าแจ้งความในฐานะประชาชนเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหากมีฎีกาจริงก็ขอให้เอามาเปิดเผยแต่ถ้าไม่มีก็ขอให้ดำเนินการตามกฎหมาย
2: บุคคลดังกล่าวนะฮะรวมถึงพวกที่อยู่ในคลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นน่ะว่าท่านมีฎีกาจริงไหมนะครับนะฮะแล้วฎีกาของท่านนั้นเนี่ยนะครับบอกว่ามาจากเบื้องบนมาจากในหลวงนั้นน่ะเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วก็อยากจะให้ท่านน่ะเปิดเผยนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับผมจึงจำเป็นที่จะต้องฟ้องร้องท่านนะครับในมาตรา112ในการกล่าวอ้างพระราชอำนาจและก็พระราชวิฉัยของพระบาทสมเด็จพระหัวครับผม
0: ช่วงนี้ตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

วัสดีค่ะระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงวันศุกร์นี้นะคะหลังจากนั้นในช่วงสุดสัปดาห์ฝนจึงจะเริ่มลดลงค่ะในวันนี้นะคะจะเกิดฝนตกหนักขึ้นในหลายพื้นที่และจะ

มีฝนตกหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานและก็ภาคตะวันออกค่ะสาเหตุหลักๆก็มาจากร่องมรสุมนะคะซึ่งพัดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนลาวตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่ที่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามนะคะประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยนะคะระยะนี้เตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะตามบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มซึ่งต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษค่ะสำหรับชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนระยะนี้ขอให้ระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเนื่องจากว่าทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและช่วงนี้เรามาดูอากาศรายภาควันนี้เป็นดังนี้ค่ะ

0: ระยะนี้พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพอย่าลืมพกร่มติดตัวก่อนออกจากบ้านกันด้วยสวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ในวันนี้นะคะเราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: นสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันทุกปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพรวมไว้ที่นี่เรามีคำตอบพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 นไปจนถึงเวลา 15:30 น
1: ทางไทย PBS TV Digital หมายเลข3แล้วพบกันนะคะ
2: ท้องโลกกว้างชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีสารคดีคุณภาพจาก BBC 17-21และ24สิงหาคมนี้ออกเดินทางค้นหาเบาะแสและหลักฐานของ6เรื่องราว6วีรบุรุษยุคก่อนประวัติศาสตร์นักล่าที่ดุร้ายกลยุทธ์ที่ซับซ้อนเหยื่อจะเอาตัวรอดในโลกที่โหดร้ายนี้ได้หรือไม
3: ่ลูกไดโนเสาร์ถูกฝังเพียงลำพัง
2: เผยเหตุการณ์ที่ถูกตีแผ่จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กับตำนานที่ถูกขุดค้นในอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภี Walking with Dinosaurs เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทั้งไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทางwww.thaipbs.or.th/live คุณเชื่อไหมว่าในงานศิลปะมีฟิสิกส์ซ่อนอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ล้วนขับเคลื่อนด้วยวิทยาการ
4: สองส่วนนี้ไอน์สไตน์ถือว่ามีความเป็นจริงทั้งคู
2: ่ร่วมไขความลับจักรวาลเปิดโลกความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดในรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการทุกวันพุธเวลา 22:30 นถึง 23:00 นที่ไทย PBS ช่องหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

วัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรจน์สมบุญเก่ากับฝนถล่มน่านอำเภอปัวหนักสุดสะสม24ชั่วโมงสูงถึง 339.6 มิลลิเมตรทำน้ำป่าทะลักเข้าท่วมถนนหลายสายถูกตัดขาดหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือมองต่อพื้นที่ไหนต้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสามสมาคมอปท.ขอหลักฐานชัดเจนก่อนเพิกถอนรายชื่อข้าราชการท้องถิ่นเกือบ 6,000 ตำแหน่งวันถูกฟ้องร้องดำเนินคดีด้านกมท.กฎหมายสภาเชิญฝ่ายการเมืองข้าราชการระดับสูงแจงปมโกงสอบท้องถิ่นปราจีนเข้มแข็งยันปักหลักชุมนุมต่อแม้สุชาติระบุยุติและไม่ขยายพื้นที่ EEC แล้วให้เหตุผลหวั่นตัวแทนนายกเบี้ยวสัญญายกเงื่อนไขต้องได้ลายเซ็นนายกยุติขยาย EEC มาปราจีนบุรีเท่านั้นคุณผู้ชมครับจนถึงเวลานี้ยังต้องจับตาสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดน่านนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอปัวครับคุณผู้ชมหลังเช้ามืดที่ผ่านมาครับมวลน้ำป่าจำนวนมหาศาลไหลเข้าไปทะลักท่วมหมู่บ้านนะครับหลายพื้นที่หลายหลังคาเรือนได้รับผลกระทบชาวบ้านเนี่ยบอกว่าตั้งตัวไม่ทันนะครับแล้วก็ติดค้างอยู่ภายในบ้านจำนวนมากเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโพสต์รายงานสถานการณ์น้ำป่าเข้าท่วมหมู่บ้านพร้อมกับขอความช่วยเหลือกันเป็นจำนวนมากนะครับหลายคนบอกว่าน้ำมาเร็วและไหลเชี่ยวอพยพกันออกไปไม่ทันบางหลังมีทั้งผู้สูงอายุเด็กเล็ก6เดือนขอความช่วยเหลือทีมกู้ภัยเข้าเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ด่วนนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเวลานี้ยังคงวิกฤตนะครับคุณผู้ชมฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลังจากมวลน้ำป่าจากดอยภูคาทะลักล้นตลิ่งลำน้ำปัวและลำน้ำขว้างนะครับเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาส่งผลให้ชาวบ้านหลายครัวเรือนไม่ทันตั้งตัวและติดค้างอยู่ภายในบ้านแม้คาดว่าเวลานี้นะครับมวลน้ำจะค่อยๆลดลงหากฝนบนดอยหยุดตกแต่ว่าในพื้นที่ตอนนี้ก็ยังคงมีฝนโปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเบื้องต้นทางอำเภอปัวก็ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความช่วยเหลือเร่งระดมกำลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุและชาวบ้านในจุดเสี่ยงออกมายังจุดปลอดภัยณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวแล้วนะครับคุณผู้ชมครับขณะที่เวลา 10:00 น.ที่ผ่านมาแขวงทางหลวงน่านที่2รายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางการจราจรผ่านไม่ได้ที่บ้านร้องอำเภอปัวแยกบ้านซ่านน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดสะพานบ้านมอนสะพานห้วยตาดตำบลวรนครสะพานบ้านฝายตำบลศิลาแรง

สะพานขาดการจราจรผ่านไม่ได้นะครับมีการแจ้งเตือนประชาชนที่ต้องการอพยพให้ติดตามสถานการณ์เส้นทางจราจรอย่างใกล้ชิดด้วยโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านครับคุณผู้ชมได้ฝากแจ้งพิกัดศูนย์อพยพประชาชนในอำเภอปัวหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนหลายพื้นที่นะครับคุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นศูนย์อพยพน้ำท่วมนะครับอยู่ที่หอประชุมอำเภอปัวหอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรหอประชุมเทศบาลตำบลปัววัดป่าเมือดบริเวณ3แยกทางเข้าบ้านดอนชัยอบต.วรนครและโรงเรียนจอมแจ้งและโรงเรียนบ้านเซี่ยวนะครับทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือนะครับก็ให้ติดต่อผู้นำชุมชนหรือว่าหน่วยงานในท้องที่ได้ในทันทีนะครับคุณผู้ชมครับมีรายงานด้วยนะครับว่าสถานการณ์ที่อำเภอปัวระดับน้ำเนี่ยลดลงบ้างแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าหลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบเนื่องจากเป็นเส้นทางสัญจรหลักที่ถูกตัดขาดนะครับยังมีจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่หลายจุดเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับว่าน้ำป่ารอบนี้อำเภอปัวกระทบหนักเลยทีเดียวนะครับฝนตกหนักมีรายงานฝนสะสม24ชั่วโมงสูงกว่า300มิลลิเมตรครับเส้นทางสัญจรหลักถูกตัดขาดมีการจัดตั้งศูนย์อพยพแล้วขณะที่ล่าสุดมีรายงานว่าพอไฟฟ้าดับนะครับการติดต่อสื่อสารก็มีปัญหาตามมานะครับโดยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเราได้สอบถามสถานการณ์กับคุณพิพัฒน์เพชรพิพัฒน์นะครับนายอำเภอปัวจังหวัดน่านบอกว่าสถานการณ์น้ำหลากในช่วงเช้าค่อนข้างรุนแรงกระทบกับหลายพื้นที่ทำให้ถนนหลายสายโดยเฉพาะเส้นทางสัญจรหลักถูกตัดขาดแต่ก็ยังสามารถเดินทางได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้นเพราะต้องอ้อมเปลี่ยนเส้นทางโดยสิ่งที่เดือดร้อนมากที่สุดในเวลานี้คือมีเสาไฟฟ้าโค่นล้มเป็นเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนส่วนสถานการณ์ล่าสุดครับมีฝนมีแนวโน้มลดลงระดับน้ำค่อยๆลดลงบ้างนะครับในอำเภอบอกด้วยว่ามีชาวบ้านสะท้อนว่าน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดมา 40-50 ปียังไม่เคยเจอว่าจะรุนแรงขนาดนี้มาก่อนนะครับทางนี้ก็มีรายงานด้วยว่าก่อนหน้านี้เวลา6โมงเช้าที่ผ่านมาปภ.ได้ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมในอำเภอปัวโดยขอให้ยกของขึ้นที่สูงในทันทีและหากประชาชนต้องการที่จะอพยพก็สามารถที่จะแจ้งกำนันหรือว่าผู้ใหญ่บ้านแต่ถ้าพบว่าสถานการณ์น้ำมาเร็วและมาแรงตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะครับขณะที่เทศบาลเมืองน่านก็ได้แจ้งข้อมูลผ่านเพจออกประกาศเตือนภัยเทศบาลเมืองน่านฉบับที่1วันที่19สิงหาคม2569เวลา 7:00 นที่ผ่านมาเนื้อหาก็คือมีฝนตกหนักมากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จิมตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาครับจนถึงปัจจุบันก็ทำให้น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนือลำน้ำยาวตะวันออกลำน้ำว้ามีปริมาณสูงขึ้นเทศบาลน่านก็ขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549และในปี2567เตือนนะครับให้เก็บข้าวของให้พ้นจากน้ำครับพร้อมกันนี้ก็ยังเตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยครับสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่ในบ้านที่เชื่อกันว่าปลอดภัยก็ให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์ประกอบอาหารการสื่อเครื่องมือสื่อสารให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันนะครับการไฟฟ้าก็อาจจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในบางส่วนณเวลานี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นสถานการณ์ที่คุณผู้ชมต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับกับในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเวลานี้ก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายคนยังคงจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนความช่วยเหลือครับณเวลานี้หน่วยงานในพื้นที่ก็ระดมกำลังกันนะครับเข้าไปพยายามให้ความช่วยเหลือพยายามนำสิ่งของเข้าไปส่งให้ถึงภายในบ้านนะครับเพราะว่าจากสถานการณ์เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับก็น้ำท่วมค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้นะครับผมได้สอบถามไปที่คุณคันชิตชมพูแดงครับเป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านครับให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอปัวจังหวัดน่าน

0: เผยว่าภาพรวมสถานการณ์เริ่มที่จะทรงตัวแล้วนะครับและปริมาณฝนก็ลดลงอย่างต่อเนื่องบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ว่ายังมีบางจุดที่กระแสน้ำยังคงไหลเชี่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมก็เลยจำเป็นที่จะต้องแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการปฏิบัติงานด้วยนะครับสำหรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่แจ้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์และช่องทางต่างๆปภ.จังหวัดน่านได้แจ้งจัดทำบัญชีรวบรวมข้อมูลไปแล้วนะครับพร้อมกับประสานแบ่งภารกิจให้แก่หน่วยงานที่เข้ามารายงานตัวอย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ยังไม่มีหน่วยงานเข้าถึงนะครับโดยมีหน่วยงานสนับสนุนหลากหลายนะครับอย่างเช่นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกองพลทหารม้าที่1ที่ทำการปกครองจังหวัดและมูลนิธิกู้ภัยต่างๆขณะที่รัฐบาลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยได้กำชับความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรติดตามอย่างใกล้ชิดโดยมีข้อสั่งการเน้นย้ำให้ช่วยเหลือประชาชนด้วยความรวดเร็วโดยมุ่งเน้นไปที่การย้ายประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมกับจัดหาอาหารและน้ำดื่มอย่างทั่วถึงนะครับนายคันชิตยังแจ้งเตือนประชาชนด้วยนะครับว่าให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำเตือนให้อพยพอย่างเคร่งครัดพร้อมให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องอีก 2-3 วันโดยสังเกตสัญญาณผิดปกติครับ
1: ตั้งแต่ปริมาณฝนที่ตกมากนะครับอาจจะตกไม่แรงจะอาจจะตกแช่หรือตกหนักๆเป็นจุดๆปริมาณน้ำในลำห้วยลำคลองสีน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตได้หมดนะครับว่ามันมีความผิดปกตินะครับอย่างถ้าฝนตกแช่นานๆสักชั่วโมง2ชั่วโมงนี่มันต้องมีอาจจะมีความเสี่ยงได้หรือปริมาณน้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้นอย่างเร็วแล้วก็สีแดงมีเศษกิ่งงงกิ่งไม้นะครับอะไรลอยมาตามลำห้วยลำน้ำเนี่ยอันนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับก็ต้องถ้าเจอเหตุการณ์ก็อาจจะควรที่จะต้องอพยพไปอยู่ในจุดที่สูงและพื้นที่ที่ปลอดภัยจุดที่สูงอาจจะไม่ได้ปลอดภัยคือหลักๆคือไปอยู่จุดที่ปลอดภัยห่างจากสถานการณ์ตรงจุดนั้น
0: ทางนี้นะครับหากพบสัญญาณเตือนดังกล่าวนะครับก็ให้รีบอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากทิศทางน้ำในทันทีนะครับอย่างที่บอกนะครับเวลานี้หลากหลายความช่วยเหลือพยายามเข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วก็เรื่องของการติดต่อประสานงานกันก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับไทย PBS เองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่พยายามจะให้ความช่วยเหลือคุณผู้ชมนะครับสำหรับการติดต่อสื่อสารผ่านศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS นะครับคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่นะครับอยากจะแจ้งข่าวขอความช่วยเหลือรวมไปถึงความต้องการนะครับสิ่งของต่างๆที่จะเข้าไปใช้สำหรับยังชีพในช่วงอย่างน้อยๆ1-2 วันอย่างที่หัวหน้าปภ.จังหวัดน่านได้แจ้งไปนะครับก็สามารถติดต่อโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข027902111นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ027902111นะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามสถานการณ์นะครับพูดคุยกันสดๆหารือเกี่ยวกับเรื่องของการพยายามเข้าไปช่วยเหลือการแก้ปัญหาหลังจากนี้ได้ในรายการสถานีประชาชนตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปนะครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเวลานี้นะครับคุณผู้ชมในจังหวัดน่านอย่างที่บอกว่าสร้างความกังวลมากเลยนะครับว่ามวลน้ำจำนวนมากเหล่านี้จะไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและตัวเมืองหรือไม่นะครับล่าสุดทางศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ประเมินกันนะครับว่ามวลน้ำจะถึงตัวเมืองน่านในช่วงวันที่20-21สิงหาคมนี้นะครับแต่ว่าคาดการว่าจะปริ่มตะลิ่มและยังรับมือได้ในขณะเดียวกันภาพรวมของประเทศไม่ได้มีแต่ความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมบริเวณชายขอบท่าน้ำเท่านั้นนะครับแต่ว่ากำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำแล้งซ้ำซ้อนเรื่องนี้ดูเหมือนจะขัดแย้งกันนะครับแต่มาจากเรื่องของปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้เรื่องวิกฤตกับคุณผู้ชมครับคุณธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติวิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำน่านนะครับว่าเกิดจากปริมาณฝนตกสะสมเกิน300มิลลิเมตรทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านโดยมวลน้ำจากตอนบนแถบอำเภอปัวจะเคลื่อนตัวลงมาสู่ตัวเมืองน่านแต่ประเมินว่าจะเพียงแค่ปริ่มตะหลิ่งเท่านั้นต่ำกว่าแนวพนังกั้นน้ำของเทศบาลเมืองอย่างไรก็ตามนะครับมวลน้ำทั้งหมดจะหลากเข้าไปรวมกันอยู่ที่อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำทำให้ต้องเฝ้าระวังผลกระทบในช่วงหลังวันที่21สิงหาคมนี้ครับ

0: ในส่วนที่เรามีการติดตามเนี่ยนะครับตัวของเมืองน่านเนี่ยนะครับจากแบบจําลองที่เรามีการประเมินเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้น้ำเนี่ยนะครับจะเริ่มนะครับเคลื่อนตัวนะครับจากตอนบนนะครับแถวปัวเนี่ยนะครับลงมาสู่ตัวเมืองน่านเนี่ยนะครับในวันที่20ถึงวันที่21นะครับซึ่งปริมาณน้ําส่วนนี้ครับจะมาปริมนะครับตะลิ่งนะครับพอดีนะครับแล้วก็ยังต่ํากว่าแนวพนังนะครับค่ะในเขตตัวเทศบาลเมืองนะครับซึ่งก็ณขณะนี้กับปริมาณฝนที่ตกนะครับเมื่อเช้านี้นะครับปริมาณน้ำเนี่ยนะครับก็จะไม่ส่งผลนะครับในตัวเมืองน่านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับปริมาณน้ำในส่วนนี้ครับก็จะไหลหลากนะครับลงไปสู่อำเภอเวียงสานะครับซึ่งอำเภอเวียงสานั้นนะครับก็เป็นที่ลุ่มต่ำนะครับก็ปริมาณน้ำส่วนนี้นะครับก็จะส่งผลให้น้ำเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีน้ำนะครับล้นตลิ่ง
1: สำหรับสถานการณ์สาเหตุของฝนที่ตกหนักนะครับคุณผู้ชมมาจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านภาคเหนือทำให้เกิดแนวปะทะและฝนตกหนักในเวลาสั้นๆโดยไม่ได้เป็นปรากฏการณ์เรนบอมแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้ในช่วง7วันนับจากนี้อิทธิพลของร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาจากตอนใต้ของจีนจะทำให้มีฝนกระจุกตัวส่งผลให้หลายจังหวัดเสี่ยงต่อภาวะน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในหลายจังหวัดนะครับ
0: ตอนนี้นะครับจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยนะครับทางเราเนี่ยนะครับก็ได้มีการประกาศแจ้งนะครับในพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ชายขอบของในส่วนของภาคอีสานนะครับที่จะได้รับผลกระทบครับในห้วง7วันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแม่ฮ่องสอนลำปางน่านลำพูนเชียงใหม่นะครับพะเยาอุตรดิตถ์นะครับเชียงรายแพร่ตากนะครับอันนี้คือเป็นพื้นที่ที่อาจจะต้องเฝ้าระวังนะครับในห้วงของสัปดาห์นี้นะครับส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับก็จะอาจจะซ้ำในบริเวณที่เดิมครับก็คือหนองคายบึงกาฬนครพนมนะครับแล้วก็รวมถึงจังหวัดสกลนครด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของภาคตะวันออกนิดนึงนะครับที่จะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับหรือลมใต้เนี่ยพัดเข้ามาในส่วนบริเวณหน้าเขาของฝั่งตะวันออกนะครับก็จะมีจันทบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดตราดนะครับ
1: คุณผู้ชมครับแม้ว่าหลายพื้นที่จะต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมแต่ในอีกมิติหนึ่งประเทศไทยกลับยังมีความเสี่ยงสูงกับภาวะภัยแล้งเนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักทั่วประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ50กว่าเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่อย่างภูมิพลและสิริกิติ์ก็ยังมีน้ำน้อยหากฝนไม่ตกเหนือเขื่อนตามคาดการก็จะส่งผลกระทบอย่างหนักในฤดูแล้งหน้านะครับล่าสุดบางพื้นที่อย่างจังหวัดสุรินทร์ก็เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำแล้วและทางสธนช.ได้ชี้เป้าจังหวัดที่เสี่ยงวิกฤตขาดน้ำในช่วงปลายปีครับ
0: ครับเรามีการติดตามนะครับในเรื่องของปริมาณน้ำต้นทุนด้วยนะครับซึ่งเรามีการประเมินครับว่าพื้นที่ไหนนะครับที่มีความเสี่ยงในเรื่องของน้ำประปาบ้างนะครับโดยเฉพาะในเขตประปาเนี่ยก็มี15สาขานะครับซึ่งปริมาณน้ำต้นทุนเนี่ยนะครับจะไม่เพียงพอนะครับแล้วก็นอกเขตประปาเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ในส่วนของ23จังหวัดนะครับ
1: คุณผู้ชมครับในช่วงฤดูฝนเรากำลังเผชิญความเสี่ยงแบบ2ขั้วนะครับด้านหนึ่งคือต้องเตรียมพร้อมรับมือกับมวลน้ำหลากและน้ำท่วมหนักในจุดเสี่ยงซ้ำซากรวมไปถึงพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันหากมองให้ครอบคลุมทั้งประเทศเรากลับพบว่ามีพื้นที่เงาฝนอีกหลายแห่งที่กำลังเผชิญภาวะแห้งแล้งนะครับและฝนทิ้งช่วงสธนช.จึงต้องเร่งบริหารจัดการความเสี่ยงแบบคู่ขนานในขณะที่เวลานี้ไทยอาจจะต้องมองการเปลี่ยนผ่านเพื่อที่จะเป็นต้นทุนสำรองในการสู้กับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญเพราะหากเราเก็บน้ำไม่ทันนะครับวิกฤตภัยแล้งที่รออยู่เบื้องหน้าก็อาจจะรุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อย่างจังหวัดน่านนะครับตอนนี้เซลล์บรอดแคสต์ก็มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่อื่นๆนะครับอย่างจังหวัดพะเยาเองตอนนี้ในบางพื้นที่ก็มีการแจ้งเรื่องของปริมาณน้ำที่อาจจะสูงขึ้นรวมไปถึงฝนตกหนักด้วยนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ได้รับการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์นะครับก็ติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าเกิดว่ามีการแจ้งเตือนว่าจำเป็นที่จะต้องอพยพจริงๆก็อพยพไปยังพื้นที่ ที่หน่วยงานราชการมีการแจ้งกันเอาไว้นะครับ

0: ุณผู้ชมครับมาเกาะติดกันที่อีกประเด็นหนึ่งนะครับสำหรับการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อข้าราชการแล้วก็พนักงานส่วนท้องถิ่นเกือบ 6,000 คนนะครับคุณผู้ชมที่เกี่ยวข้องกับปมทุจริตแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นนะครับเรื่องนี้มีการมองด้วยนะครับว่าปมทุจริตเนี่ยยังต้องมีข้อถกเถียงกันเพิ่มเติมแม้ว่ากระทรวงมหาดไทยนะครับจะยืนยันว่าการส่งรายชื่อให้กับท้องถิ่นเพื่อที่จะดำเนินการไม่ใช่การโยนเผือกร้อนนะครับแต่3 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังกังวลครับว่าหากส่วนกลางส่งมาเพียงรายชื่อแต่ว่าไม่ได้มีหลักฐานความผิดในรายบุคคลเลยผู้ที่จะต้องลงนามคำสั่งเพิกถอนอาจจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงทางกฎหมายซะเองนะครับขณะที่เช้านี้คณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้เรียกตัวแทนจากฝ่ายการเมืองข้าราชการระดับสูงนะครับเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะขยายผลนะครับแล้วก็โยงไปถึงผู้บังการระดับนโยบายครับคุณผู้ชมครับจากการตรวจพบความผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเมื่อต้นปี2569โดยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลคะแนนสอบหรือที่เรียกว่าคะแนนผีนะครับล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้ส่งรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายถูกเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งให้กับทุกจังหวัดแล้วนะครับรวมทั้งหมด 5,925 รายชื่อขั้นตอนจากนี้ก็จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือว่ากรรมการจังหวัดก่อนนะครับก่อนที่จะส่งต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.ไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ตั้งเป้าที่จะให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นนะครับภายในวันที่31สิงหาคมนี้และยืนยันว่าส่วนกลางไม่ได้โยนภาระให้ท้องถิ่นเพราะกระทรวงยังต้องร่วมรับผิดชอบและเร่งรัดกระบวนการต่างๆโดยขณะนี้นะครับกรรมการจังหวัดหลายแห่งก็เตรียมที่จะประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วครับ
1: จริงๆมันเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วแล้วก็มันไม่ใช่เป็นการโยนภาระหรือว่าเป็นการโยนเผือกร้อนหรือว่าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นขอบเขตอำนาจหน้าที่ดีกว่านะครับว่าใครสามารถทำอะไรตามขอบเขตกฎหมายได้แค่ไหนจริงๆถ้าเกิดว่าทางนี้ทำให้เสร็จทั้งหมดได้เนี่ยเราก็อยากจะทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยกรอบเขตของกฎหมายด้วยอำนาจของแต่ละคนเนี่ยซึ่งมีแตกต่างกันออกไปเนี่ย ก็จำเป็นต้องดำเนินการแบบนั้น
0: คุณผู้ชมครับแต่ว่าสิ่งที่3 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยเป็นกังวลก็คือเมื่อไปถึงขั้นตอนของการออกคำสั่งใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับหากเกิดการฟ้องร้องตามมาเลยมีข้อเรียกร้องให้ส่วนกลางนั้นส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ไม่ใช่เพียงแค่รายชื่อโดยมี4ข้อเรียกร้องสำคัญนะครับมีทั้งการที่นายกอปท.ไม่ควรต้องรับความเสี่ยงเพียงฝ่ายเดียวเคารพสถานะความเป็นนิติบุคคลของอปท.ขอหลักฐานความผิดรายบุคคลไม่ใช่แค่รายชื่อข้อนี้ครับคุณผู้ชมสำคัญเพราะว่าเป็นประเด็นที่สมาคมกังวลมากที่สุดจึงต้องการให้ส่วนกลางส่งหลักฐานบุคคลว่ามีการแก้ไขคะแนนหรือเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทุจริตอย่างไรบ้างและข้อที่4ก็คือขอความโปร่งใสในการจัดทำบัญชีใหม่นั่นเองนะครับดังนั้นจุดยืนของ3 สมาคมไม่ได้หมายความว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดการผู้ทุจริตแต่ต้องการให้เพิกถอนเป็นไปอย่างมีหลักฐานมีขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้เมื่อมีรายชื่อ 5,925 คนที่อยู่ในข่ายถูกเพิกถอนใครจะเป็นผู้รับผิดชอบหากภายหลังพบว่ารายใดรายหนึ่งถูกเพิกถอนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายสิ่งนี้จุดนี้นะครับมีทั้งส่วนกลางกับท้องถิ่นยังคงต้องหาคำตอบร่วมกันก่อนเส้นตาย31สิงหาคมนี้ครับ
2: ใครทำใครต้องแก้จะปล่อยให้คนที่ไม่ทำเป็นคนมารับผิดชอบมันไม่ได้รับผิดชอบคุกตารางมันไม่ได้คุณต้องทำความชัดเจนให้กับคนที่จะต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะท้องถิ่นคุณทำเองสอบเองทำอะไรเองทั้งหมดนะคุณจะต้องทำความชัดเจนทำแนวทางมาให้เราปฏิบัติแล้วปฏิบัติแล้วก็นะป้องกันการที่จะโดนฟ้องด้วยถ้าเราโดนฟ้องคุณจะช่วยเหลือดำเนินการจะทำให้เราอย่าง
0: ขณะที่เช้านี้นะครับคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรครับภายใต้การนำของนาย

รังสิมันโรมประธานกรรมธิการก็ได้เรียกตัวแทนจากฝ่ายการเมืองข้าราชการระดับสูงและผู้ที่เกี่ยวข้องรวม16คนเข้าให้ข้อมูลเพื่อขยายผลปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรวมไปถึงโยงหาผู้บงการระดับนโยบายซึ่งจะต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงสถานการณ์การขอความช่วยเหลือในพื้นที่นะครับของสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดน่านนะครับณเวลานี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมที่ยังติดอยู่ในบ้านต้องการความช่วยเหลือรวมไปถึงต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่ช่องทางของศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเกาะติดสถานการณ์การรับแจ้งเรื่องการประสานขอความช่วยเหลือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผ่านหมายเลขโทรศัพท์027902111ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ027902111ครับและทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมคือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นๆได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะจับตารอบทิศวันนี้ชวนคุณผู้ชมร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยและเป็นส่วนหนึ่งในการก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือนะคะตอนนี้จุดหนึ่งที่เป็นจุดใหญ่และก็หนักหน่วงก็คือที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะฝนที่ตกหนักตั้งแต่ช่วงกลางคืนต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าส่งผลให้มวลน้ำป่าจากดอยปูคาไหลลงมาทะลักลงลำน้ำปูและลำน้ำขว้างอย่างรวดเร็วนะคะน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านไม่ทันตั้งตัวค่ะบางจุดเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกที่น่าห่วงก็คือเด็กผู้ป่วยและผู้สูงอายุรวมถึงผู้ป่วยที่ติดเตียงด้วยนะคะคุณผู้ชมครับมวลน้ำป่าที่มาเร็วมีปริมาณมากและไหลเที่ยวยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือค่ะตอนนี้คนในพื้นที่บอกว่าได้แต่หวังว่าให้บนดอยฝนหยุดตกนะคะขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือหลังจากคาดการณ์ว่าวันนี้จะมีฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่เตือนให้ช่วงระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทุกช่วงข่าวของไทย PBS ค่ะผู้สื่อข่าวของเรารายงานอยู่ในพื้นที่นะคะคุณผู้ชมคะจากเรื่องของภัยพิบัติค่ะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังไม่แพ้กันนะคะการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าปีนี้เห็นแนวโน้มรุนแรงอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะนอกเหนือจากตัวเลขของผู้เสียชีวิตล่าสุด10คนแล้วทั่วประเทศก็ยังพบสัตว์ที่เสี่ยงติดเชื้อสะสมกว่า130ตัวอย่างนะคะล่าสุดเป็นกรณีสุนัขไปกัดเด็กอายุ4ขวบเท่านั้นค่ะเด็กได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะแม้ยังจะระบุไม่ได้นะคะว่าสุนัขตัวดังกล่าวนั้นติดเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือไม่แต่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนค่ะในการที่จะเร่งค้นหาสุนัขตัวนี้พร้อมกับวางแผนควบคุมพร้อมกับเฝ้าระวังโรคทั้งระยะสั้นและระยะยาวนางกันตาดีเติมหัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับทีมงานและเจ้าหน้าที่ได้เข้าพบกับครอบครัวของเด็กชายอายุ4ขวบเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล2เพื่อเข้าพูดคุยให้กำลังใจทั้งกับเด็กและตาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตใจหลังจากเกิดเหตุสุนัขเพศผู้กัดและขย้ำที่บริเวณหน้าผากเด็กจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเด็กต้องเย็บแผลกว่า30เข็มค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านร่มเย็นเมื่อวันที่9สิงหาคมเบื้องต้นเด็กได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแผน3เข็มจากทั้งหมด5เข็มและยังต้องเข้ารับวัคซีนตามกำหนดอย่างต่อเนื่องด้วยด้านนางสาวกัญญาพักสุขประเสริฐเจ้าของบ้านพักพิงบ้านนางฟ้าหมาจรในพื้นที่อำเภอปักธงชัยพร้อมกับทีมงานได้ขออนุญาตเจ้าของสุนัขตัวดังกล่าวเพื่อนำสุนัขไปอยู่ในความดูแลของบ้านพักพิงป้องกันไม่ให้สุนัขกลับมาสร้างปัญหาให้กับชุมชนอีกนะคะแต่ว่าไปวันนี้ค่ะก็ยังไม่พบสุนัขนะคะทีมงานได้ตระเวนค้นหาสุนัขทั้งบริเวณจุดเกิดเหตุและพื้นที่โดยรอบในรัศมีประมาณ3กิโลเมตรแต่ก็ยังไม่พบตัวคาดว่าสุนัขอาจจะหลบซ่อนอยู่ภายในพื้นที่ป่าหรือว่าบริเวณที่อากาศร้อนและปลอดคนจึงได้ประสานกับเจ้าของสุนัขหากพบตัวในช่วงเย็นหรือว่าค่ำขอให้ช่วยจับแล้วก็กักตัวเอาไว้พร้อมกับเร่งแจ้งทีมงานบ้านนางฟ้าหมาจรเพื่อให้เดินทางมารับไปดูแลต่อ
1: คือคนรักสัตว์อะค่ะไม่ต้องห่วงนะคะ น้องหมาตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ที่บ้านของเราชื่อบ้านนางฟ้าหมาจรค่ะค่ะเราจะเอาน้องไปดูแลที่นู่นเพื่อว่าจะไม่ให้น้องมามีปัญหากับชุมชนอีกกับอะไรอีกนะคะแล้วก็สำหรับอะไรอะ
2: เราก็มีการพูดคุยกับเจ้าของเรียบร้อย
1: เรียบร้อยค่ะเจ้าของก็เราก็ขออนุญาตเจ้าของแล้วว่าเจ้าของเขายกให้เราเอาไปดูแลดำเนินการได้เอาไปดูแลได้ค่ะ
0: เจ้าของสุนัขที่ไปกัดเด็กก็บอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าสุนัขมักก็ออกไปหากินเองไม่ได้กลับมากินอาหารหรือว่ามานอนที่บ้านเป็นประจำค่ะลักษณะก็คล้ายๆกับสุนัขจร นะคะส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะสั้นนายเอกภพโตมรศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเลบอกว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวทะเลจำเป็นต้องนำสุนัขไปกักไว้ที่ศูนย์กักกันเพื่อสังเกตอาการเนื่องจากพื้นที่เขตเมืองก็ยังมีปัญหาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าจึงไม่สามารถปล่อยสุนัขกลับเข้าสู่ชุมชนได้ทันทีต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังโรคก่อนค่ะส่วนมาตรการระยะยาวทางเทศบาลจะผลักดันการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขเพื่อดูแลสุนัขจรในพื้นที่แต่ว่าที่ผ่านมายังหาสถานที่ก่อสร้างไม่ได้เบื้องต้นเตรียมประสานไปยังอบต.โชคชัยอำเภอโชคชัยและเตรียมย้ายสุนัขจรจัดประมาณ30ตัวซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมค่อนข้างเป็นอันตรายให้ไปดูแลในพื้นที่ศูนย์พักพิงสุนัขอบต.โชคชัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ค่ะ กรณีที่โคราชเนี่ยยังไม่รู้นะคะว่าสุนัขเนี่ยเป็นสุนัขที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าค่ะแต่ว่าที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีล่าสุดเกิดความสูญเสียขึ้นกับเด็กวัยเพียง1ขวบ8เดือนติดเชื้อสุนัขบ้าเสียชีวิตเมื่อวันที่13สิงหาคมนะคะเจ้าหน้าที่อสม.ตำบลโป่งน้ำร้อนต้องระดมฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในรัศมี2กิโลเมตรรอบที่เกิดเหตุจุดเกิดเหตุก็เป็นบ้านของครอบครัวแรงงานชาวกัมพูชาอาศัยกันอยู่4คนค่ะมีพ่อแม่แล้วก็ลูกชาย2คนพ่อของเด็กที่ติดเชื้อเสียชีวิตบอกว่าลูกชายชอบเล่นกับสุนัขและเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมพาลูกไปทำงานในสวนพร้อมกับสุนัขคอยสังเกตตลอดเวลานะคะจำได้ว่ามีช่วงนึงลูกขึ้นไปนั่งบนหลังสุนัขแล้วก็ตกลงมาหัวไปโดนกับก้อนหินจนมีแผลจากนั้นพาลูกไปหาหมอเพื่อทำแผลแต่ไม่ได้สังเกตค่ะว่าสุนัขได้เลียแผลหรือเปล่าจนเมื่อวันที่10สิงหาคมลูกมีไข้สูงจึงได้ซื้อยาจากร้านค้าในชุมชนให้มากินแต่ว่าอาการไม่ดีขึ้นกระทั่งกลางดึกวันที่13สิงหาคมลูกป่วยหนักมีอาการชักเกร็งจึงส่งโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนและเสียชีวิตในเวลาต่อมาแพทย์ชันสูตรพบว่าสาเหตุมาจากเด็กติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในกระแสเลือด
3: โรคสุนัขบ้าสุนัข
4: โรคพิษสุนัขบ้าในกระแสเลือดใช่ไหมครับ
3: ตอนนั้นก็ผมก็ไม่รู้ว่าลูกเป็นอะไรติดเชื้ออะไรที่ว่าไข้ธรรมดาเนาะเลยพาไปอนามัย
4: แล้วเด็กเขาชอบเล่นกับหมากับ
3: นี่ใช่ไหมหมาเนี่ยเห็นตาตัวไหนไม่ค่อยดุเล่นด้วย
4: อ๋อเขาชอบเล่นกับหมาใช่ไหมครับ
3: เช้ามาก็เรียกหมากินข้าวเล่นกับหมาให้ขนมหมากิน
4: แล้วเขามีรอยกัดรอยอะไรไหม
3: ไม่มีครับมีรอยแผลตรงที่ไปเย็บมาตอนนั้นรอบเดียวเลยมีแผลใหญ่สุดก็รอบสองมาก็ตกจากหน้าไอ้หลังหมา
4: แต่แผลโดนรอยหมากัดอะไรไม่มีใช่ไหมครับ
3: มีแต่รอยหินที่ก็ถากขึ้นจริงเป็นรอยแบบฟาดลงไปที่พื้นอ่ะ
0: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคอันตรายค่ะถ้าเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดรักษาได้ยากนะคะโดยกรณีของเด็กชายวัย1ขวบ8เดือนนับเป็นผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ารายที่10ของประเทศในปีนี้แล้วค่ะถ้าจำกันได้นะคะในช่วงปีนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าที่โคราชเนี่ยพบคนที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าก็เยอะและเสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้าก็เยอะนะคะมีความพยายามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในจังหวัดนี่แหละค่ะพยายามแก้ปัญหาทั้งสุนัขแล้วก็แมวจรด้วยแต่ว่าเผชิญกับอุปสรรคหลายข้อด้วยกันนะคะทั้งเรื่องของการทำหมันการควบคุมจำนวนรวมถึงเรื่องของการสร้างศูนย์พักพิงเป็นการย้ายสัตว์ออกจากชุมชนค่ะที่สำคัญค่ะการห้ามไม่ให้อาหารสัตว์ในพื้นที่สาธารณะก็ยังทำได้ยากลำบากจากการตั้งคำถามในสื่อสังคมออนไลน์ถึงการติดตั้งและหรือป้ายห้ามให้อาหารสัตว์ในที่สาธารณะพร้อมกับระบุบทลงโทษของเทศบาลนครราชสีมาและการเรียกร้องถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด

0: ในเขตเมืองโคราชซึ่งกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนเรื่องความสะอาดและความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าแต่ก็มีคำถามย้อนกลับค่ะจากกลุ่มคนที่รักสัตว์กับความเหมาะสมของเนื้อหาซึ่งระบุในป้ายว่าห้ามให้อ่านสัตว์ซึ่งมองว่านั่นไม่ใช่ทางออกเดียวของการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจนทางเทศบาลต้องรื้อถอนป้ายออกไปล่าสุดมีการประชุมหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดโดยมีประชาชนทั้งจากฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากสุนัขจรและฝั่งคนรักสัตว์มาร่วมแสดงความคิดเห็นและหาทางออกร่วมกันค่ะจนที่ประชุมได้ข้อสรุปในประเด็นสำคัญคือป้ายยังคงมีความจำเป็นแต่ให้ปรับข้อความเพื่อสร้างความตระหนักรู้แทนการระบุโทษและเน้นข้อความห้ามนำสัตว์มาปล่อยกำหนดจุดให้อาหารสัตว์และการดูแลที่เหมาะสมพร้อมกับกำหนดกติกาการให้อาหารและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้งเป็นการดึงจิตอาสารักสัตว์มาร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาไปด้วยกัน
1: ครั้งที่เราให้อาหารหมาเนี่ยเราอาจจะต้องมีกระดาษเศษกระดาษเศษถุงพลาสติกอะไรก็ได้ค่ะวางรองให้เขาที่พื้นนะคะแล้วก็รอเก็บหมามันกินไม่ทันถึง2วิหรอกหมาจรน่ะเนาะแป๊บเดียวนะแต่มันจะมีบางตัวที่ว่าวางไว้แล้วไม่กล้ามากินเราต้องออกไปเดินไกลๆก่อนถึงจะกล้ามากินอย่างเงี้ยแล้วก็เสียไหนๆก็เสียสละครับทรัพย์ส่วนตัวแล้วที่จะซื้อให้เขากินน่ะเสียสละเวลาอีกนิดนึงรอเขานิดนึง
2: ผมว่ามันต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าถ้าสังคมมีแนวทางร่วมกันความสงบสุขผมว่ามันก็เป็นไปได้มันก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เราก็คงจะต้องช่วยกันเพราะสุนัขจรจัดจะหมดไปเนี่ยมันต้องควบคุมการเกิดของประชากรสุนัขเนี่ยให้ได้นะครับ
0: ส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะถือเป็นท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาสัตว์จรนอกจากที่จะมีศูนย์พักพิงเพื่อดูแลสุนัขและแมวจรจัดแล้วทางอบต.ก็ยังประสานไปยังสัตวแพทย์จากกรมปศุสัตว์เพื่อทำหมันให้กับสุนัขและแมวโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวลดปัญหาสัตว์จรไม่ให้สร้างความเดือดร้อนหรือว่าเป็นอันตรายกับประชาชนค่ะมีประชาชนมาสนใจลงทะเบียนและนำสัตว์เลี้ยงมาทำหมันเป็นจำนวนมากนะคะหลายคนบอกว่าสัตว์เลี้ยงที่นำมาทำหมันเดิมก็เป็นสุนัขและแมวจรที่พวกเขารับเลี้ยงด้วยความสงสารพอพวกมันเชื่องค่ะจับได้ก็สามารถนำมาทำหมันได้เป็นการลดจำนวนหมาแมวจรในชุมชนด้วยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพบว่าจำนวนสุนัขและแมวจรเพิ่มขึ้นแต่ว่าคนที่เลี้ยงเดิมเนี่ยเบื่อหรือว่ามีภาระอื่นๆกลับทำให้บางตัวถูกทอดทิ้งหรือว่าขยายพันธุ์ได้รวดเร็วคลอดลูกทีก็หลายตัวนะคะกลายเป็นปัญหาสุนัขและแมวจรในชุมชนชาวบ้านก็พยายามช่วยกันดูแล
3: มันจะมีแบบชาวบ้านเลี้ยงเยอะๆแล้วก็ปล่อยปละละเลยไม่สนใจการทำหมันเท่ากับเป็นการลดประชากรของสัตว์ไม่ให้มันไปไม่ให้มันมีประชากรเยอะไปกว่านี้เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้ามีเยอะๆแล้วก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วก็เอาไปปล่อยวัดไปปล่อยแถวข้างทางสงสารค่ะเพราะว่าสัตว์เขาก็มีชีวิตเหมือนเราแต่เพียงแต่เขาพูดไม่ได้แล้วป้าเนี่ยเป็นแมวที่แบบว่าชาวบ้านเขามีหลายตัวเขาสงสารเขาเอามาช่วยเขาเลี้ยงเพราะว่าถ้าไม่เอามาช่วยเขาเลี้ยงกลัวเขาไปปล่อย
4: เราก็จะพยายามทำลดประชากรให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะหยุดจำนวนการเผยแพร่ของประชากรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยอีกประมาณสักผมคิดว่าอีกประมาณสัก3ปีประชากรสุนัขแมวเราน่าจะนิ่งนะครับน่าจะนิ่งแล้วเราก็จะได้โครงการที่เป็นศูนย์พักพิงสุนัขแมวเราก็จะได้มีการปรับปรุงมีการสร้างหรือว่าการดูแลให้มันมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือท้องถิ่นข้างเคียงที่เขามีปัญหาอยู่นะครับก็คงจะเป็นแนวทางเป็นแผนต่อไปครับ
0: เฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะมีสุนัขและแมวที่นับได้กว่า 560,000 ตัวในจำนวนนี้เป็นสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของหรือว่าเป็นหมาแมวจรกว่า 30,000 ตัวนอกจากในชุมชนและที่สาธารณะแล้วบ่อขยะที่กระจายตัวในหลายพื้นที่ก็กลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสุนัขจรเป็นสาเหตุทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อพิษสุนัขบ้าทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาสุนัขจรค่ะโดยผลักดันให้เป็นวาระสำคัญและเป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัด

0: แสทั้งเห็นด้วยและคัดค้านกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะล่าสุดโรงไฟฟ้าขยะแห่งแรกในจังหวัดที่อำเภอขามสะแกแสงก็เริ่มก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว85%นะคะและคาดว่าน่าจะเริ่มเปิดการกำจัดขยะมูลฝอยรวมถึงผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายได้ภายในเดือนธันวาคมปีนี้ค่ะแต่ว่าท้องถิ่นที่เป็นจุดที่เป็นที่ตั้งของโรงงานขยะหรือว่าโรงไฟฟ้าขยะก็ยังมีความกังวลโดยเฉพาะเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมคุณพลอยไพฑูรย์ ธุรพันธ์ไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
1: แล้วโรงงานเนี่ยลงทุนไป 2,000 กว่าล้านนะถ้าถูกร้องเรียนโดนสั่งปิดนี่ก็เสียหายผมคิดว่าโรงงานเขาก็ต้องควบคุมตัวเขาเองนะไม่งั้นเขาก็จะโดนทางกฎหมายดำเนินการผมคิดว่าเขาคงไม่มาเสี่ยงที่เขาลงทุนไป
2: บริษัทนครราชสีมา Waste to Energy จำกัดเดินหน้าก่อสร้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าหลังได้รับคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงอำเภอเมืองคงให้ทำโครงการในพื้นที่ตำบลพะงาดอำเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาโครงการได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในเดือนพฤษภาคม2568เริ่มก่อสร้างในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันเพียง1ปีเสร็จก็แล้วเสร็จไปแล้วประมาณ85%จะเริ่มเปิดกำจัดขยะมูลฝอยวันละ500ตันและผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ภายในเดือนธันวาคมนี้นี่คือโรงไฟฟ้าขยะแห่งแรกของโคราชที่จะสามารถเปิดดำเนินการได้หลังจากที่ภาครัฐส่งเสริมและผลักดันให้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาขยะมานานกว่า10ปี
3: ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยพ.ศ. 2560กำหนดวิธีการกำจัดมูลฝอยให้สามารถนำมาแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงานได้นะคะสามารถให้เอกชนเป็นลงทุนแทนหน่วยงานราชการได้และสามารถรวมหลายๆกลุ่มองค์การนะคะปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันดำเนินการกำจัดขยะดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงนะคะจึงอาสาเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มคัตเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆนะคะเพื่อที่จะเอาขยะของแต่ละองค์กรเนี่ยมากำจัดร่วมกันนะคะและไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ค่ะ
1: บางท่านนะที่ยังไม่เข้าใจนะในเรื่องของการกระบวนการผลิตเนี่ยกระบวนการจัดการเรื่องขยะเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าที่ยุโรปเขาก็ทำญี่ปุ่นก็ทำจีนก็ทำผมคิดว่าเราก็ต้องเชื่อมั่นในเทคโนโลยีนะส่วนในเรื่องการควบคุมเนี่ยเราก็ต้องมาดูในการจัดการควบคุมยิ่งเดี๋ยวนี้นะฮะถ้าหน่วยงานของรัฐไม่ไปดูแลนะมันมีช่องทางร้องเรียนเยอะนะสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคนที่มีหน้าที่ดูแลเนี่ยก็ต้องเข้าไปควบคุมดูแลนะไม่งั้นก็จะดูร้องเรียน
2: หากย้อนไปเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะเริ่มถูกคัดค้านจากภาคประชาชนที่กังวลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มผู้คัดค้านตั้งข้อสังเกตถึงการปรับแก้ระเบียบกฎหมายที่มุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนของเอกชนมากกว่าการฟังเสียงคัดค้านของชาวบ้านที่กังวลทั้งเรื่องมลพิษน้ำเสียรถขนขยะและการแย่งน้ำ
4: สิ่งที่เรามองนะคะที่มันเหมือนกันกับโรงไฟฟ้าขยะทั่วประเทศไทยก็คือช่องว่างของกฎหมายมันเอื้อที่จะทำให้เขาสามารถที่จะทำได้แล้วที่สำคัญต่อมาก็คือเขาเรียกว่าอะไรล่ะผู้ที่มีอิทธิพลในท้องที่นักการเมืองแล้วก็ข้าราชการบางส่วนนะคะเป็นคนชักนำเอาเข้ามาคือถ้าไม่มีคนส่วนนี้นะคะสิ่งนี้จะเข้ามาในพื้นที่เราไม่ได้เลย
5: ถ้าเป็นผมเป็นนายกมาก่อนผมจะไม่อนุญาตให้เปิดโรงงานมันจะเป็นปัญหาชุมชนมากๆเลยแต่ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามาก็ไม่รู้ว่ามันจะไปหยุดเขาได้แค่ไหนใจจริงผมไม่อยากให้เปิด
4: คร
5: ับเป็นห่วงชาวบ้าน
6: กลัวผลกระทบที่จะตาม
5: ใช่ใช่เยอะแยะหลายอย่างเลยระบบ

0: การจราจรหรือไอ้สิ่งที่พูด3อย่างเมื่อกี้จะเป็นปัญหามากเลย
1: ด้านเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าขยะในอำเภอขามสแกแสงยืนยันว่าเลือกใช้เทคโนโลยีเตาเผาขยะที่เผาไหม้ในอุณหภูมิสูงและมีประสิทธิภาพลดการเกิดเขม่าวควันและสารมลพิษโดยมูลค่าการลงทุนสำ

0: ากแหล่งน้ำธรรมชาติเฉพาะช่วงฤดูน้ำหลากเท่านั้นแต่ทางอบต.พะงาดยืนยันว่ายังไม่ปักใจเชื่อข้อมูลจากโรงงานและจะติดตามตรวจสอบผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่พลอยไพฑูรย์ ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
1: แผนการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในจังหวัดนครราชสีมามี5แห่งนะคะแต่ว่าขณะนี้ค่ะเดินหน้าก่อสร้างไปได้เพียง1แห่งเท่านั้นนะคะส่วนที่เหลือก็ยังคงมีข้อจำกัดจากหลายปัจจัยค่ะโดยเฉพาะเสียงคัดค้านจากคนในพื้นที่ก่อสร้างซึ่งยังไม่มั่นใจเรื่องการดำเนินการและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเรื่องราวอยู่ในชั้นการพิจารณาในชั้นศาลนะคะพรุ่งนี้ชวนติดตามกันต่อในรายการจับตารอบทิศค่ะสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ร่วมกับ3มหาวิทยาลัยจัดประชุมช้างแห่งชาติประจำปี2569ค่ะโดยในปีนี้มีการหารือหัวข้อพลวัตช้างไทยหรือช้างไทยจะไม่สูญพันธุ์นักวิชาการสัตวแพทย์ควานช้างประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งมีส่วนในการอนุรักษ์ช้างไทยร่วมประชุมช้างแห่งชาติประจำปี2569ที่ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนาการุณสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นและหารือถึงแนวทางในการอนุรักษ์ช้างพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงช้างและการจัดการด้านสุขภาพของช้างไทยรวมถึงเผยแพร่ผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวกับช้างในทุกมิติตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆค่ะคุณผู้ชมคะเป็นที่รับรู้กันดีนะคะว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีและสังคมไทยมาอย่างยาวนานคนไทยเรียนรู้ที่จะนำช้างมาฝึกเพื่อใช้งานตั้งแต่สมัยโบราณค่ะเป็นพาหนะในการศึกสงครามและการขนส่งต่างๆต่อมามีการนำช้างมาใช้ในงานชักลากไม้จนกระทั่งมีการยกเลิกสัมปทานป่าไม้ช้างที่เคยชักลากไม้จึงเข้าสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวและกลายมาเป็นอาชีพหลักของช้างบ้านในปัจจุบันนอกจากการใช้ช้างในธุรกิจท่องเที่ยวแล้วการเลี้ยงช้างเพื่อใช้ในการหารายได้จากช่องทางโซเชียลมีเดียก็มีแนวโน้มจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งของช้างในอนาคตด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันประชากรช้างป่าของไทยพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในขณะที่ประชากรช้างบ้านกลับมีแนวโน้มลดลงจากปัญหาเชิงจำนวนประชากรแล้วทั้งช้างบ้านและช้างป่าก็ยังประสบปัญหาภัยคุกคามอื่นๆที่ส่งผลต่อคุณภาพและโครงสร้างประชากรค่ะจนทำให้สังคมเกิดการตั้งคำถามว่าช้างจะอยู่คู่สังคมไทยไปอีกนานแค่ไหนหรือจะมีแนวทางอย่างไรในการอนุรักษ์ช้างให้ยังอยู่คู่สังคมไทยถือเป็นนิมิตหมายอันดีค่ะว่าปัญหาของช้างเป็นที่น่าสนใจของสังคมในวงกว้างมากขึ้นทำให้ผู้มีส่วนร่วมรวมถึงหน่วยงานต่างๆให้ความสนใจในการอนุรักษ์ช้างมากขึ้นค่ะควานช้างนับเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการดูแลช้างนะคะล่าสุดสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ได้สร้างหลักสูตรควานช้างขึ้นมาเป็นหลักสูตรที่ก้าวหน้าขึ้นค่ะมีการเปิดอบรมนักควานช้างรุ่นแรกของประเทศไทยนะคะเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีรวมถึงทักษะในการบริหารจัดการช้างจากครูควานช้างมืออาชีพรวมถึงผสมผสานกับหลักการสมัยใหม่เข้ามาด้วย
2: อาหารช้างถูกเก็บกวาดออกจากคอกเลี้ยงทันทีที่เริ่มเก่าและเปื้อนดินคือวิธีการสุขาภิบาลแม่ช้างและลูกช้างวัยซนที่ต้องได้รับการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรควานช้างขั้นก้าวหน้าของสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางอีกหนึ่งสิ่งที่นักเรียนควานช้างต้องเรียนรู้คือการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้างอย่างการพาช้างเดินควานช้างที่ดีควรเลือกเดินฝั่งที่ช้างถนัดคอยเรียกชื่อช้างเพื่อสื่อสารและป้อนอาหารด้วยมือให้ถึงปากช้างเพื่อให้ช้างจดจำกลิ่นควานด้วยต่อมรับกลิ่นบริเวณเพดานปากของช้าง
3: นอกจากจะเรียนรู้แล้วเนี่ยยังเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่นักเรียนเนี่ยจะได้รับความรู้คือถ้าเราสามารถมีความผูกพันกับช้างตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยดังนั้นการที่จะมีความสัมพันธ์และฝึกต่อในระยะข้างหน้าเนี่ยจะทำได้ง่ายขึ้น
4: การรักษาช้างการเลี้ยงช้างเล็ก

0: แก่ช้างป่วยครับว่าถ้าเกิดช้างป่วยเราต้องทำอะไรก่อนบ้างหรือว่าต้องเริ่มจากตรงไหนบ้างครับอย่างช้างเล็กเราต้องแบบคอยดูว่าช้างถ่ายปกติหรือเปล่าหรือว่ากินนอนปกติหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นครับ
1: ในอดีตโรงเรียนควานช้างของสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์เปิดรับนักเรียนควานช้างแบบจำกัดจำนวนและใช้รูปแบบการเรียนรู้จากควานมืออาชีพแต่เมื่อมาตรฐานการเลี้ยงช้างได้รับการพัฒนามากขึ้นโดยสวัสดิภาพและสุขภาพช้างคือสิ่งที่หลายฝ่ายให้ความสำคัญจึงเป็นที่มาของการสร้างหลักสูตรควานช้างขั้นก้าวหน้าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานต่างเพื่อยกระดับมาตรฐานควานช้างให้เป็นที่ยอมรับสร้างควานช้างที่มีความรู้เชิงลึกครอบคลุมตั้งแต่หลักทฤษฎีธรรมชาติและชีววิทยากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับช้างวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างการอภิบาลการโภชนาการการบังคับช้างและควบคุมช้างดุหรือช้างตกมันรวมไปถึงการประเมินสุขภาพช้างและปฐมพยาบาล
2: ควานรุ่นใหม่ก็เราจะเน้นเรื่องการดูแลช้างให้มีสุขภาพดีนะครับสุขภาพจิตดีแล้วก็มีเรื่องโภชนาการของเรื่องอาหารช้างด้วยที่มีองค์ประกอบครบถ้วนทางโภชนาการไม่ทำให้ช้างอ้วนเกินไปหรือว่ามีโรคซึ่งก็จะส่งผลต่อการรักษาซึ่งการรักษาช้างก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงด้วยนะครับ
1: สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรควานช้างขั้นก้าวหน้ารุ่นแรกของประเทศไทยมีจำนวน13คนทั้งหมดใช้เวลา6เดือนในการเรียนรู้โดยแบ่งเป็นการปรับความรู้ภาคทฤษฎี1เดือนฝึกภาคทักษะภาคสนาม2เดือนและภาคปฏิบัติในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงอีก3เดือนเมื่อครบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันโฆษบาลแห่งชาติและเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพควานช้างระดับ 4-5 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนต่อไปพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน
3: ส่งท้ายวันนี้ค่ะด้วยไอเดียสุดสร้างสรรค์ของชาวบ้านป่าพลูอำเภอบ้านฮ้งจังหวัดลำพูนกับการทำคงยี่เพ็งจิ๋วนะคะเป็นสินค้าส่งออกและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนาไปในตัวค่ะขนาดของโคมยี่เพ็งจิ๋วจริงๆแล้วถ้าเป็นตามแบบฉบับค่ะดั้งเดิมถ้าจะหิ้วไปเป็นของฝากส่งข้ามแดนคงไม่สะดวกสักเท่าไหร่ค่ะชาวบ้านป่าพลูก็เลยรวมกลุ่มกันทำเป็นโคมล้านนาเป็นโคมยี่เพ็งจิ๋วขนาดยาวเพียง9เซนติเมตรกับ11เซนติเมตรกว้าง 3.5 เซนติเมตรนะคะพร้อมกับอักษรล้านนาบนโคมจิ๋วด้วยมีข้อความว่าร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขและเจริญรุ่งเรืองค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะมีให้เลือกทั้งหมด10สีด้วยกันเป็นสีประจำวันเกิด7สีไล่ตั้งแต่วันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองไปจนถึงวันเสาร์สีม่วงและอีก3สีก็คือสีขาวสีเงินและสีทองเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับการซื้อไปเป็นของฝากแล้วก็ทำขายส่งทั่วประเทศส่งไปไกลถึงสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนอกจากโคมจิ๋วแล้วชาวบ้านป่าพลูก็ยังทำโคมยี่เป็งขนาดปกติแล้วก็เคยทำโคมล้านนาตัวโคมมีความสูง 1.5 เมตรกว้างขนาด2คนโอบก็ทำมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะตามความเชื่อทางวัฒนธรรมล้านนาบอกว่าการแขวนโคมที่หน้าบ้านร้านค้าจะสร้างความเป็นสิริมงคลชีวิตรุ่งเรืองเหมือนกับแสงประทีปที่อยู่ในโคมซึ่งโคมที่นี่ก็ได้รับความนิยมค่ะมีราคาตั้งแต่โคมละ39บาทไปจนถึง800บาทช่วงที่มีคำสั่งซื้อมากชาวบ้านก็ต้องเร่งมือทำเป็นระวิงนะคะยิ่งเป็นเทศกาลลอยกระทงมีคนจำนวนมากค่ะสั่งมานับหมื่นโคมและยังต้องทำส่งประจำให้กับวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนไปแขวนในเทศกาลโคมแสนดวงทุกปีด้วยนี่เป็นหัตถกรรมชุมชนที่ชาวบ้านปลาคูรวมกันทำมาตั้งแต่ปี2562หรือทำมากว่า7ปีแล้วนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: จากชายหาดลึกเข้าไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตรที่นี่คือป่าสันทรายชายฝั่งโลกสีเขียวบนผืนทรายที่คนไทยแทบไม่รู้จักมาสำรวจสวรรค์เร้นแห่งภาคตะวันออกไปพร้อมกับอายกมลเนตรในรายการ Hidden Paradise
1: เรากำลังจะเริ่มต้นแล้ว
2: เอาจริงให้มันรีแลกซ์ผ่อนคลายมันสิ
3: ใครหลายๆคนก็จะทราบว่าเราเป็นนักแสดงทุกครั้งของการปิดกล้องอ่ะไอรู้สึกว่าเออแบบมันอยากฮีลใจอยากจะแบบเอาตัวเองไปเข้าป่าไปคอนเน็กอะไรใดๆคอนเทนต์ของกมน.มันเป็นเรื่องราวของการเดินทางของไอกับทีมนั่นแหละเหมือนพอเราออกเดินทางเยอะๆไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือยิ่งต่างประเทศเนี่ยเราจะยิ่งรู้เลยว่าเราอ่ะมันเป็นแค่จุดเล็กๆแล้วก็ตัวเล็กๆเลยถ้าเราเทียบกับโลกนี้กับธรรมชาติที่มันเป็นอ่ะป่าสันทรายชายฝั่งไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่รู้ว่าแบบมันมีสิ่งนี้ด้วยหรอตอนแรกคิดว่าเราจะได้มาเดินริมทะเลเดินบนชายหาดมีคลื่นกระทบหรืออะไรใดๆมีต้นไม้ก็ต้องเป็นต้นสนต้นมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูชุดวันนี้สิคะนี่คือการมาทะเลของดิฉัน
0: ภารกิจของอายกมลเนตรในครั้งนี้คือการออกเดินทางท่องป่าสันทรายชายฝั่งเพื่อฟังเรื่องเล่าผ่านการเวลาของเม็ดทรายและค้นลึกความลับในรอยทรายที่ซ่อนอยู่ใต้แซนดูนธรรมชาติพูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนภารกิจค้นหาสวรรค์เร้นทั่วไทยไปกับอินฟลูเอนเซอร์สายธรรมชาติก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์เร้น Hidden Paradiseผู้นำทางของเราในครั้งนี้คืออาจารย์กิติเชษฐ์ศรีดิษฐ์นักพฤกษศาสตร์ผู้มองเห็นความจริงและความงามที่ซ่อนอยู่ในระบบนิเวศ
3: จริงนะคะอาจารย์หนูไม่เคยรู้เลยว่าแบบป่าสันทรายชายฝั่งเป็นหน้าตาเป็นยังไงคือไม่รู้จักเลยอะค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมาดูสังคมพืชอีกอย่างนึงซึ่งสำหรับนักพฤกษศาสตร์อย่างผมเนี่ยผมก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่มันน่าตื่นตาตื่นใจเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะอาจจะบอกได้ว่าสังคมพืชแบบนี้มันเป็นสังคมพืชหายากนะแล้วก็ถูกทำลายลงทุกวันแต่ว่าที่นี่เนี่ยยังโชคดีที่เรายังเหลือส่วนของสังคมพืชเดิมนะซึ่งเป็นสังคมพืชธรรมชาติที่มันเกิดตามธรรมชาติเลยแล้วก็เราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นต้นอะไรอยู่บริเวณน
3: ี้ก็ควรจะต้องอยู่ในน
4: ั้
3: น
4: ใช่เดี๋ยวเราไปดูกัน
0: จากแนวชายหาดเราจะหันหลังให้ท้องทะเลแล้วเริ่มออกสำรวจลึกเข้าไปในทิศตรงข้ามสวรรค์โนเรนกลางป่ารอเราอยู่ในนั้น
3: มันคือข้างทางอ่ะทางเข้ามันเป็นริมถนนเลยอ่ะมีแต่ขยะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราไม่คิดว่ามันจะมีสิ่งนี้อยู่ตรงนี้ถ้าอาจารย์ไม่พาเดินเข้าไปอายเชื่อว่าอายไม่มีทางเข้าไปแน่ๆมันฮิดเด้นจริง
4: ๆคือไอ้เคยเห็นต้นนี้มาก่อนไหมมันเป็นเฟิร์นที่เราเรียกว่าเป็นตาลซ่านนะ
3: ตาลซ่าน
4: ตาลซ่านแต่มันเป็นเฟิร์นคือมันเป็นเฟิร์นที่หายากแล้วมันจะอยู่ในป่าแบบนี้ป่าที่เป็นทรายแบบนี้แล้วปลูกก็ไม่ขึ้นนะมันต้องมีลักษณะที่มันพอดีอันนี้จะเห็นว่าอันนี้เป็นกลุ่มของอับสปอร์ตรงปลายกลุ่มอับสปอร์มันเป็นรูปหวีเหมือนหวีไหม
3: หวีใช่น่ารักจังเลย
4: มันเป็นรูปหวีเป็นเฟิร์นเก่าแก่เหมือนกันอันนี้นะ
3: หนูไม่เคยเห็นเลยค่ะ
4: อันนี้
3: น่าร
4: ักมากเพราะว่ามันเป็นเฟิร์นหายากแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บอกว่าทำไมเราถึงรู้ว่าเนี่ยเป็นที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่เราจะเจอมากในทริปคราวนี้คือต้นกระอ่วมต
3: ้
4: นกระอ่วมเนี่ยมันเป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับส้มแล้วก็มันมีบางอย่างที่บอกว่ามันเป็นเวทแลนด์นะที่เรายืนเนี่ยคือต้นนี้กระถิ่นทุ่งเห็นนะ
3: เกรมาก
4: ให้ดูตรงนี้อันนี้มันมีดอกสับเขาเรียกว่ากระถิ่นทุ่งกินไม่ได้หรอกแล้วมันบอกว่าอะไรมันบอกว่าที่นี่มันไม่ได้เป็นป่าที่แห้งนะเธอมันบอกพวกเราอย่างนี
3: ้เฮ้ยอาจารย์เก๋มากสนุกมากเลยหนูไม่คิดว่าหนูจะเจอแบบ
4: เดี๋ยวเจออีก
3: มีอีกเหรอคะ คือด้วยความที่อายชอบเดินป่ากับบุคคลที่มีความรู้อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนไม่มีความรู้เราก็จะรับบทเป็นเจ้าหนูจำไมเราก็จะถามนู่นนี่นั่นก็เลยรู้สึกว่าเออสนุกแต่พอมาเจอหน้างานความสนุกที่เราคิดไว้เท่านี้สนุกบียอนมากเพราะว่าอาจารย์คือน่ารักมากแล้วอาจารย์คือรู้ลึกรู้จริงแบบหันไปเจออะไรก็คือบอกได้อันนี้คือต้นอะไรคะ
4: เตยทะเลเตยทะเลอันนี้ก็เป็นพืชพื้นเมืองของป่าแบบนี้มันก็จะมีเตยทะเล
3: เหมือนใบเตยที่เรากินกันเหรอ
4: เป็นพืชสกุลเดียวกันแต่ว่ามันคนละชนิดนะฮะมันคนละชนิดอันนี้เป็นเตยทะเลต้นมันขึ้นได้แบบนั้นเลยเห็นไหมเวลามันโตมันจะเป็นแบบนั้นเห็นไหม
3: ฟิวจันผา
4: เออใช่แต่มันเป็นคนละวงเลยนะจันผานั้นมันเป็นพืชในวงอีกวงหนึ่งอันนี้ก็อีกวงหนึ่ง
3: สวยมาก
4: ทีนี้อยากให้มาดูเนี่ยเห็นไหมพวกมอสเนี่ย
3: พี่มอสปฏิพานเหมียวเหมียวงาวค่ะ
4: อันนี้มันเป็นลักษณะพิเศษของป่าที่เป็นฮีทฟอเรสต์มันจะมีมอสแบบนี้นะ
3: ต้องเข้าดูสิ
4: เราไปคิดว่ามอสที่ต้องอยู่บนภูเขาที่มันมีหมอกมีอะไร
3: ต้องอากาศเย็นแสดงว่ามอสอ่ะเขาขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ
4: ์ที่จริงมอสเนี่ยนะมันเป็นพืชทนแล้งพอเวลาหน้าแล้งเนี่ยนะใบมันจะห่อแล้วมันก็จะทำตัวเงียบๆไม่มีอะไรมากพอฝนมาปั๊บมันจะพรึบขึ้นมาเลย
3: สับพรั่ง
4: ใช่
3: อุ้ยน่ารักมากเลยค่ะจ้าหนูเซลฟี่กับเขาได้ไหมคะ
4: ได้สิ
3: คือมันอยู่ทะเลอ่ะหนูว้าวมาก
4: ใช่เห็นไหมมันเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องตื่นตาตื่นใจอ่ะมันอยู่ริมทะเลอ่ะเห็นไหมว่าที่จริงเนี่ยที่เรานึกว่ามันแห้งแล้งมันไม่ใช่นะมันมีความชุ่มชื้นทีเดียวอันนี้เป็นระบบน้ำจืดนะแล้วจืดสนิทด้วยนะไม่เป็นกร่อยด้วยนะ
3: เน้นย้ำอีกครั้งตรงนี้คือทะเลนะคะ
4: ใช่ห่างไปร้อยกว่าเมตรเป็นทะเลนะ
3: ประทับใจเรื่องมอสมากๆเพราะว่าเวลาเดินป่าเราก็จะนึกถึงป่าหน้าฝนใช่เลยมันจะมีมอสมีอะไรแต่ไม่คิดว่าเราจะมาเจอสิ่งเนี้ยที่ทะเลอะค่ะชอบตรงที่อาจารย์แบบสื่อสารให้เราเห็นได้ว่าต้นไม้อะเขาบอกอะไรเราเขาก็จะอ่านออกว่าการมีต้นไม้นี้อยู่แปลว่าตรงนี้มีน้ำแปลว่าตรงนี้เค็มแปลว่าตรงนี้มีน้ำจืดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันวิทยาศาสตร์มากเลยอะเขาจะชี้ชวนให้เรามองเห็นสิ่งเล็กๆสนุกมาก
4: อันนี้แหละเขาเรียกว่าจุกโดยินีหรือว่าชื่อมันภาษาไทยกระเช้าผีมดเห็นไหมมันมีรากเข้าไปข้างในเห็นไหมป่าแบบนี้นะอย่างที่บอกแล้วมันไม่ค่อยมีแร่ธาตุใช่ไหมเพราะนั้นพืชก็ต้องมีวิธีการในการหาแร่ธาตุมาต่างๆกันพืชหลายชนิดเนี่ยมันอาศัยมดมันทำตัวมันให้เป็นที่อยู่ของมดพอมดเข้าไปอยู่เนี่ยมดมันก็เอาพวกแร่ธาตุต่างๆติดตัวเข้าไปด้วยอย่างเช่นบางทีทำใบเป็นกระป๋อแล้วข้างในกระป๋อนี่ก็มีรากแยงเข้าไปแล้วมดเข้าไปอยู่
3: กระเช้าผีสิงหรอไม่ใช่กระป๋อผีสิงกระเช้าผีมดกระเช้าผีมดอันนี้ก็ว้าวเราเห็นวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตที่เขาแบบปรับตัวเอาให้เขารอดจากพื้นที่ที่เขาก็ไม่มีแร่ธาตุอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบมันว้าวมากมันว้าว
4: อันนี้น่ารักมากมาเจอน่ารักไหม
3: เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอาจารย
4: ์ต้นเท้ายายม่อม
3: เฮ้ยที่เขาลองยายม่อมเมื่อตอนสาวๆใช่ไหม
4: ไม่ใช่
3: เ

0: หอมน้ำมันเยลแลม
1: อันนี้มันให้แป้งซึ่งมีลักษณะที่มันพิเศษก็เอาไปทำสลิ่มหรือว่าเอาไปทำหอยทอดเอาไปทำขนมไทยหลายชนิดก็ใช้แป้งเท้าเยม่อมเนี่ยเป็นแป้งที่มีคุณสมบัติคล้ายๆแป้งมันสำปะหลังแต่อร่อยกว่าจุดกำเนิดมันมาจากไอ้ป่าแบบนี้แหละป่าที่เป็นป่าสันทรายเนี่ย
0: แล้วก็มีอีกช็อตนึงเป็นช็อตการหาน้ำจืดในพื้นที่ป่าสันทรายก็คือเหมือนแบบพอเราเห็นน้ำเริ่มเจิ่งนองแล้วเขาก็แบบควักแบบทรายออกควักออกเรื่อยๆแล้วเหมือนน้ำมันก็ค่อยขึ้นมาแล้วมันใสด้วยมันก็แสดงให้เห็นได้ว่าข้างล่างเนี่ยเขาอุ้มน้ำได้อยู่จริงๆมันมีน้ำอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบสำหรับเรารู้สึกว่าเหมือนทรายอะน้ำมันก็ต้องไหลผ่านไปเรื่อยๆไม่น่าจะมีการอุ้มน้ำอุ้มอะไรใดๆได้ทรายก็คือเหมือนแบบฟิลทะเลทรายที่เราคิดอะไรเงี้ยความแห้งแล้งแต่ว่าพอเราเดินเข้าไปตรงป่าสันทรายชายฝั่งเนี่ยทรายที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นคนละลักษณะกับทรายที่อยู่ตรงชายหาดมันจะขาวกว่าแล้วมันจะละเอียดมันสามารถอยู่กันหนาแน่นมากจนเขาอุ้มน้ำได้มันก็จะเป็นภาพคนละอย่างกับที่เราแบบจินตนาการเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะและอย่างที่บอกว่าบางจุดอุ้มน้ำจนชุ่มชื้นจนถึงขนาดมอสขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: นี่เป็นต้นไม้ที่น่าสนใจมากนะฮะเป็นต้นไม้ที่หายากเหมือนกันมันชื่อเข็ดตะขาบ
0: เข็ดตะขาบ
1: เข็ดตะขาบเนี่ยเป็นต้นไม้ที่จริงมีการกระจายพันธุ์อยู่ในเขตมาเลเซียแล้วก็เมื่อก่อนนี้เขาคิดว่ามีแค่ที่แถวใบตองต่อมาก็มาเจอสูงขึ้นมาถึงพังงานะฮะแล้วต่อมาก็มาเจอที่ฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยที่สงขลาทีนี้เป็นครั้งแรกๆที่มีการเจอเข็ดตะขาบฝั่งนี
2: ้พืชหายากอย่างเช่นเข็ดตะขาบคือหลักฐานยืนยันว่าในยุคน้ำแข็งเมื่อหมื่นปีก่อนซึ่งระดับน้ำทะเลยังต่ำประเทศไทยเคยเชื่อมต่อกับมาเลเซียเป็นแผ่นดินเดียวกันหรือที่เรียกว่าสุนดาแลนด์จึงพบพืชจำเพาะที่เหมือนกันทั้งในมาเลเซียคาบสมุทรภาคใต้และแนวชายฝั่งภาคตะวันออกของไทยซึ่งมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศใกล้เคียงกันนี่คือสะพานเชื่อมทางชีวภูมิศาสตร์ที่สำคัญทำให้ป่าสันทรายชายฝั่งตรงนี้มีความเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร
0: จริงๆมันเป็นเหมือนสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเนาะมันแล้วแต่ว่าเราอ่ะจะเอาสายตาเราไปมองไหมแล้วมองด้วยความเข้าใจหรือเปล่ามองด้วยเลนไหนถ้าไอไม่ได้มองผ่านเลนที่อาจารย์สอนหรือบอกไออาจจะคิดว่ามันคือพื้นที่รกร้างที่หนึ่งก็ได้
2: เมื่อก้าวพ้นม่านไม้ของป่าละเมาะก็จะพบสังคมพืชที่เปลี่ยนหน้าตาไปเรื่อยๆตามความสูงต่ำสลับกันไปของเนินทรายป่าสันทรายชายฝั่งมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครแบบนี้นี่เอง
0: อาจารย์คะแล้วนี่มันคืออะไรอะ
1: คือตรงเนี้ยจะเห็นว่ามันก็มีสมาชิกของพืชป่าชายเลนเนี่ยมาเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่น้ำทะเลเนี่ยมันซัดเข้ามาแต่ว่าพอมันไม่มีเลนเนี่ยคุณอาจะเห็นว่าต้นไม้ที่เป็นสมาชิกป่าชายเลนมันจะแค่คระแอนแกรนแต่มันเป็นธรรมชาติของมันนี่คือโกงกลางซึ่งมันไม่ขึ้นเป็นต้นสูงใหญ่และนี่ที่พื้นเนี่ยจะเห็นว่าพวกนี้มันอยู่ในที่ที่เป็นที่ที่มันมีน้ำตลอดปีเพราะฉะนั้นพวกพืชในที่แบบนี้มันต้องมีรากที่มันหายใจด้วยนี่เขาเรียกว่ารากแบบนีรูทหรือรากเข่าเห็นไหมขึ้นมาแล้วมันงอเหมือนเข่าแต่ว่าน้ำเนี่ยขึ้นสูงสุดนะมันจะไม่เกินอันนี้เลยมันจะไม่เกินอันนี้เลยเพราะว่าไม่งั้นมันจมน้ำตายนี่ก็อยากจะว่าคุณอายรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยเดินมาเนี่ย
0: หนูจ้าหนูรู้สึกว่าหนูเซอร์ไพรส์หนูไม่คิดว่าการที่หนูจะมาเดินป่าที่แบบเชื่อมกับพื้นที่ทะเลอ่ะจะมีสภาพที่มันอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้หนูไม่คิดว่าหนูจะเจอมอสแล้วแบบเจอความเขียวแล้วหนูว่าหนูอ่ะแบบชอบเรื่องพันธุ์พืชค่ะแล้วรู้สึกว่าโอเครู้สึกว่าศึกษามาเยอะแต่มาเจอที่เนี่ยหลายๆต้นที่หนูไม่รู้จักและหนูว้าวมาก
1: ก็อยากให้คนรุ่นใหม่อย่างคุณอายเนี่ยฝากไปที่คนดูด้วยว่าอยากจะเห็นคุณค่าความสำคัญของความเป็นธรรมชาตินะแล้วก็อยากจะบอกว่าธรรมชาติเนี่ยเราสร้างไม่ได้เราสร้างระบบนิเวศไม่ได้นะหน้าที่ของเราก็คือต้องเข้าใจนะแล้วก็Mother Nature จะเป็นคนจัดการงานของท่านเองเราต้องเคารพธรรมชาตินะเวลาเข้าไปก็ต้องมีความเคารพยำเกรงแล้วก็ enjoy แบบนี้แหละดูนะอะไรที่เราไม่รู้จักก็ไปดูรู้จักว่าอ๋ออันนี้มันสวยยังไงมาความสวยที่แท้มันคือความจริงอะมันคือความจริงที่เราประจักษ์ว่าอ๋อความจริงมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้ามาแล้วเราเข้าใจความจริงเราเห็นต้นไม้มันเป็นตามธรรมชาติแบบอย่างนี้เราก็จะค่อยๆอิ่มเอิบไปเองอะใช่ไหม
2: Thank you.
0: ้ายที่สุดไอก็รู้สึกว่าเราต้องมีองค์ความรู้ก่อนเพราะว่าถ้าไอไม่มีความรู้ถ้าไอไม่ได้เดินฟังอาจารย์อาจารย์ชี้ไอมองไอเข้าใจไออาจจะไม่ได้เห็นถึงความงามตรงนี้มันก็ต้องเริ่มจากเราค่อยๆเรียนรู้ที่จะรู้จักความจริงของพวกเขาแล้วพอเรารู้จักเราเข้าใจอ่ะเราจะค่อยๆซึมซับในการที่เรารักเขาและดีใจที่เขามีอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะส่งผลไปถึงการหวงแหนการรักษามนุษย์เป็นสิ่งที่แบบเล็กจิ๋วเดียวแล้วควรจะแบบว่ารับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปทำอะไรแค่ปล่อยเขาอยู่เฉยๆอันนี้คือเป็นการที่รักเขาได้ดีที่สุดแล้ว

0: ้จ้านี่คือที่เรายังอยู่ที่ป่าสันทรายชายฝั่ง
1: ใช่ครับแต่ว่ามันเป็นโซนที่มันถัดเข้ามาในแผ่นดินมากขึ้นมันก็จะมีโครงสร้างต่างกันไปนะครับแต่ว่าสันทรายชายฝั่งเวลามันเกิดนี่มันไม่ได้เกิดสม่ำเสมอมันก็จะมีบริเวณที่ต่ำอย่างนี้เราก็อาจจะเรียกว่าบึงหรือว่าเป็นพลุก็ได้นะครับ
0: ป่าพลุ
1: บริเวณนี้เนื่องจากว่าสันทรายเนี่ยมันอุ้มน้ำไว้ได้เยอะมากโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยในตอนนี้มันก็จะมีสภาพคล้ายๆกับพื้นที่ชุ่มน้ำหรือเป็นเวทแลนด์นะแล้วจะพาเดินเข้าไปในทุ่งซึ่งมันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างที่บอกนะครับอันนี้เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนะที่เราจะเจอในที่แบบนี้นะ
0: น่ารักจังเลยค่ะอาจารย์
1: เขาเรียกว่าแซ่หมาห่อเป็นพืชที่ขึ้นในที่ที่มันจะทนเค็มได้
0: เข้าใจแล้วคนเขาเลยเข้าใจว่าเหมือนทุ่งสวรร
1: ค์ใช่ก็ไปเรียกสวรรค์
0: มันคือฟิลลิ่งเหมือนกัน
1: ใช่แต่ที่จริงเนี่ยพื้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแบบที่ควรจะเรียกก็เป็นพื้นที่น้ำซับชายฝั่งนะอย่างที่เขาชอบไปกันก็คือเกาะพระทองหรือตามชายฝั่งเนี่ยมันก็คล้ายกันเลยนี่คือเหมือนเกาะพระทองเลยแล้วลักษณะอย่างหนึ่งของป่าแบบนี้เนี่ยนะมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มเพราะมันจะช่วยกันเก็บความชื้นเรื่องของแร่ธาตุหมุนเวียนถ้าเผื่อมาตอนที่ฝนตกไปสักพักหนึ่งเนี่ยมีกล้วยไม้ดินมีอะไรเต็มเลยบริเวณนี้นะไม่แพ้สปริงในยุโรปเหมือนกันนะ
2: ใช้เวลาเดินเพียงไม่นานเราได้เห็นทั้งป่าละเมาะชายฝั่งป่ากงกลางป่าพลุเสม็ดทุ่งหญ้าบนพื้นที่น้ำซับต่อกันไปเป็นชั้นๆและเมื่อฤดูฝนมาถึงบางจุดที่เคยเป็นลานทรายแห้งๆในหน้าแล้งก็เปลี่ยนไป

0: ็อย่างที่บอกเนี่ยนะก็คือว่าเวลาที่เกิดการสะสมของสันทรายเนี่ยมันไม่ได้สม่ำเสมอมันก็จะมีบริเวณที่เป็นที่ต่ำแบบนี้นะครับในหน้านี้เนี่ยจะเห็นว่าน้ำนี่มันเต็มเลยถ้าเราเห็นน้ำแบบนี้แสดงว่าน้ำในสันทรายนี่มันเป็นดูนสปริงออกมานะครับลักษณะนี้ทำให้มีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ นะครับตามธรรมชาติทำให้มันมีจะเจอพวกพืชที่มันมีการดำรงชีวิตด้วยการที่มันจะต้องกินแมลงเพื่อเอาไนเตรตมาจากโปรตีนที่อยู่ในสัตว์นะอย่างเช่นต้นมะข่ามะแกงลิงเห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมต้นเล็กๆลองไปเปิดดูเล่นๆก็ได้ว่ามีมดไหมข้างในหรือมีแมลงไหมในกระป๋องถ้าเจอหมีนี่ก็วิ่งกันเลยล่ะนะก็ลองดูซิมีไหมอันนี้ไม่น่าจะมี
1: อุ๊ยอาจารย์อันนี้เต็มเลย
0: มีแมลงเหรอ
1: มีแมลงใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยใช่เลยใช่เลยคุณอายลองจับตรงขอบมันสิมันจะมันๆตรงปากมันเนี่ยเห็นไหมมันแมงเวลาเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้เพราะมันแม้แต่ทั้งในน้ำเนี่ยนะพอเวลาที่ถึงหน้าน้ำเนี่ยมันก็จะมีปัวขนาดเล็กเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดเลยก็มีพันไม้มีอะไรต่ออะไรแม้กระทั่งมีปลาใช่ไหมมีปลาเล็กๆมากมายซึ่งในหน้าแล้งเนี่ยมันไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมันแห้งอ่ะมันแห้งหมดเลย
1: แล้วเวลาเขาก็เมาเขาเอง
0: มันก็เมามันเองเนี่ยเต็มไปหมดเลย
1: ฟิวจำศีลอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ไม่รู้อันนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันไม่ค่อยมีคนศึกษาที่แบบเนี้ยก็หวังว่ามันจะมีโอกาสที่จะมีคนรุ่นใหม่เนี่ยมาเข้าใจระบบนิเวศพวกนี้มากขึ้น
2: นอกจากพืชพันธุ์ที่ยืนยันถึงความหลากหลายทางชีวภาพแล้วระบบน้ำใต้ป่าสันทรายชายฝั่งก็ยังเกี่ยวโยงกับชีวิตของผู้คนโดยตรง
0: ปัญหาอันนึงที่เราขาดน้ำจืดตามชายฝั่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้รักษาระบบนิเวศแบบนี้ที่มันช่วยรักษาระดับ

0: น้ำจืดถ้าอยู่ในปริมาณพอเหมาะแล้วเราก็จะมีปัญหาเรื่องภัยแล้งพอมีภัยแล้งเราก็ขุดอ่างเก็บน้ำพอขุดอ่างเก็บน้ำก็ยิ่งแล้งเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าน้ำเนี่ยมันก็ลงไปในอ่างแล้วมันก็ระเหยขึ้นแล้วน้ำใต้ดินมันก็ยิ่งลดลงนะคร
1: ับ มันไม่ใช่ธรรมชาติ
0: ใช่ถูกต้องครับแต่เนี่ยก็คือที่เก็บน้ำธรรมชาติเลยมันมีศัพท์เรียกที่แบบนี้ว่าเป็นภูมิทัศน์แบบฟองน้ำซึ่งถ้าเป็นในต่างประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาจะรักษาเอาไว้อย่างดีมากสำคัญมากเลยนะมีกฎหมายไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศแม้ว่ามีเอกสารสิทธิ์ถ้าจะทำอะไรต้องขออนุญาตทางการห้ามทำโดยพลการเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองเท่านั้นมันเกี่ยวข้องกับชุมชนทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าประเทศเราจะพัฒนาไปสู่การออกกฎหมายที่ช่วยรักษาระบบนิเวศแบบนี้ในอนาคต
2: รู้สึกเลยว่าแบบว่าป่าเขาอยู่ได้นะถ้าเขาไม่มีมนุษย์อย่างเราอ่ะแต่ว่ามนุษย์จะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีป่าคือเราเก่งนะเราสามารถสร้างแบบ AI สร้างทุกอย่างได้อ่ะแต่มนุษย์สร้างสิ่งนี้ไม่ได้

0: จารย์บอกว่าป่าแบบเนี้ยมันมีน้อยอยู่แล้วแต่ทีนี้มันมีอะไรมั้ยที่มันจะยิ่งเป็นตัวปัจจัยเหมือนแบบคุกคามที่ทําให้เขาแบบน้อยลงเข้าไปอีกอ่ะคะ
1: ปัจจัยที่คุกคามนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมวิตกกังวลมากนะครับอันแรกที่เป็นความเสี่ยงสําคัญตอนนี้ก็คือเรื่องกฎหมายภาษีที่ดินนะครับเพราะว่าป่าแบบนี้ส่วนมากมันจะอยู่นอกเขตอนุรักษ์แล้วก็อยู่ในที่ดินเอกชนไม่มีไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจนะครับสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าป่าเสื่อมโทรมด้วยซ้ําไปซึ่งมันไม่ได้ทําประโยชน์ตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยก็จะต้องเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าจากที่เคยเสียปีละ100-200ก็อาจจะในที่สุดแล้วเนี่ยสุดท้ายก็อาจจะต้องเสียเป็นหมื่นตามราคาประเมินนะเพราะนั้นเขาก็จะทําลายป่าพวกนี้ไปไอ้เมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจใช้ประโยชน์แต่ต้องเลี่ยงภาษีอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราตั้งใจใช้ประโยชน์โดยที่อาจจะไม่คุ้มกับสิ่งที่เราต้องเสียไปนะเรามาปลูกมันสำปะหลังหรือว่ามาทำประโยชน์อย่างอื่นหรือมาปลูกไม้สนไปขายเงี้ยก็อาจจะได้มูลค่ามากกว่าทิ้งให้มันเป็นป่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเนื่องจากว่าเราไม่มีการศึกษารายละเอียดแล้วก็คนส่วนใหญ่นี่ไม่รู้จักเพราะว่ามันไม่เคยอยู่ในสารบบของการศึกษาสังคมพืชหรือว่าป่าในประเทศไทยมาก่อนนะครับ
0: โหแล้วถ้าเกิดสมมติว่าหนูแบบถ่ายป่าตรงเนี้ยให้แบบไอ้นี่ออกไปแบบเพราะว่า
1: ครับ
0: เขาไม่อยู่แล้ว
1: ครับ
0: อะไรที่จะเป็นแบบเหมือนแบบผลกระทบที่ตามมา
1: ผลกระทบเนี่ยอย่างที่เราไปเดินไปในป่าพวกนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันมีน้ําระบบน้ําจืดเนี่ยดีมากน้ําเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เป็นหย่อมๆมันมีระบบน้ําใต้ดินที่ต่อกันจนกระทั่งถึงน้ําที่เราเอาไปใช้เนี่ยเพราะฉะนั้นที่สุดแล้วผลกระทบเนี่ยมันก็จะมาถึงทุกคนที่ต้องอาศัยน้ําจืดนะครับถ้าเราตัดป่าพุ้นออกไปเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือความแห้งแล้งน้ําน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันนึงที่เราจะต้องมีความเข้าใจเรื่องระบบนิเวศถ้าเผื่อเราได้เข้าใจเนี่ยเราก็จะรู้ว่าธรรมชาติมันยิ่งใหญ่เราไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยนอกจากเรียนรู้เพื่อจะเข้าใจแล้วก็จะได้อยู่แบบที่ไม่รบกวนระบบนิเวศไม่รบกวนธรรมชาติมากเกินไปครับ
0: คือไอรู้สึกว่าทริปนี้ที่ไอได้มาเนี่ยมันใช้คำว่า hidden paradise ได้เลยเพราะเราไม่คิดว่ามันจะมีไอไม่คิดว่าไอจะได้มาเดินป่าที่นี่แล้วมีมอสมีความเขียวมีพื้นที่อีกแบบนึงที่นอกเหนือจากความเป็นทะเลอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าปัญหาหลายๆอย่างมันไม่ใช่แค่เรื่องธรรมชาตินะมันเกิดจากความไม่รู้ความไม่เข้าใจทุกอย่างเลยอ่ะถ้าเกิดแบบเราเอาตัวเราไปหาความรู้หรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องใดๆก็ตามธรรมชาติคนหรืออะไรไอ้ว่าเราจะเข้าใจมากขึ้นและเราจะรู้ว่าเราจะมีวิธีปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นยังไงมันเลยสำคัญเนาะในเรื่องของการหาความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะถ้าเรื่องธรรมชาติเขาไม่ได้มีกระบอกเสียงอะธรรมชาติไม่สามารถบอกได้ในฐานะที่เป็นมนุษย์อะเขาคงทำได้แต่หาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ช่วยรักษาแบบที่เราจะรักษาได้เพราะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่ให้เราได้เห็นไปอีกนานแค่ไหน

วันนี้พื้นที่ป่าสันทรายชายฝั่งในแถบภาคตะวันออกถูกเปลี่ยนจนหายไปเกือบหมดอาจถึงเวลาตั้งคำถามแล้วว่าแม้การเปลี่ยนพื้นที่ป่าไปทำประโยชน์ด้านอื่นจะมีความสำคัญแต่ถ้าต้องแลกกับการที่เราต้องสูญเสียระบบนิเวศในเวอร์ชั่นที่ใจดีกับมนุษย์ไประบบนิเวศที่เราทุกคนต่างพึ่งพิงอาศัยและได้ประโยชน์อย่างเต็มที่มันจะคุ้มค่าไหมที่จะยอมแลกเราได้อะไรมาแล้วเราเสียอะไรไป

0: ห้องโลกกว้างสารคดีคุณภาพจาก BBC ชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี19สิงหาคมตอนผองเพื่อนการต่อสู้จากการโจมตีขณะที่ร่างกายไม่แข็งแรงพอเหล่านักล่าจะรอดชีวิตหรือไม
1: ่พวกมันจะคอยล่าลูกแกสโตเนียที่อ่อนแอป่าเฟิร์นถือเป็นจุดแฝงตัวชั้นดีของการลอบโจมตี
0: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: ความร้อนที่เกิดจากผลกระทบของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไม่เคยเลือกสถานที่สิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนร่วมในระบบนิเวศจำเป็นต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้ได้แม้จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งต่อกันมายาวนานนับร้อยนับพันปีสารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS
3: มันเป็นกระเทยมันจะมีครอบครัวได้ยังไง
4: แม่เป็นทอมมันจะเลี้ยงลูกได้แบบดีเหมือนแม่ที่เป็นผู้หญิงไหม
5: บทพิสูจน์ความรักที่ไม่ถูกนิยามด้วยเพศ
6: อยากเรียกตัวเองว่าแม่บ้างไหมคะ
7: ไม่ค่ะให้เรียกพ่อไปเลย
8: ตามศัพท์เขาก็จะใช้คำว่าเมียนะเขาก็จะบอกว่าผัวอีแดนหรือนี
4: ่คือหนูอะจะทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่แม่คนนึงจะทำได้นะคะแล้วก็จะเป็นภรรยาที่ดีของสามีคนสวยนะคะ
8: จะพยายามทำให้ลูกภูมิใจในตัวของทั้งพ่อและแม่ว่ามีพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็จะให้เขามองข้ามเรื่องเหล่านั้นไป
5: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนรักนอกกรอบ 3:30 น. 20 สิงหาคมนี
9: ้หน้าของพระคือสง่าแต่ถ้าเป็นนางนี่คือสงบพระสง่านางสงบ
10: รับบทพระรามแล้วเป็นพันครั้งแล้ว
11: เราชอบของเราแบบนี้จะเป็นคนที่ทำงานเสร็จปุ๊บเป็นตัวของตัวเองเลย
12: ทุกมิติของความเป็นพระรามของผมลืมไม่ได้เลยจนลมหายใจสุดท้ายเราก็ยังคงจะต้องเป็นพระรามจนวันตายเลย
0: แป้งสีจิตวิญญาณวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้เวลา 21:30 น.
13: 3 2 1
14: ไปเลย
15: และตอนนี้เราก็ได้เริ่มต้นไทย PBS King Bid Run 2026อย่างเป็นทางการค่ะ
16: เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราจะชวนไปวิ่งบนสะพานลอยฟ้าที่สูงแล้วก็สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะคะ
17: เป็นครั้งแรกด้วยเลยที่พวกเราจะได้วิ่งเชื่อม2สะพานนะคะข้างบนเนี่ยวิวต้องสวยมากแน่ๆ
18: อย่างเดียวเลยคืออยากลองดูว่าตัวเองทำได้ไหมใช
19: ่
18: ครับ
19: มาสมัครวิ่งกับเราท่านจะเห็นวิวยามเช้าแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยกัน
20: ทั้งไทย PBS เองทั้งดร.เทียมเองรวมทั้งมูลที่ราชประชานุเคราะห์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีรายได้เพื่อที่ไปทำกิจกรรมต่อ
21: ทุกย่างก้าวของนักกีฬาทุกก้าวที่ก้าวไปก็คือสร้างบุญกุศลให้กับคนทั่วประเทศค่ะ
22: ส่วนของวิภาที่จะสามารถรับชมแบบมัลติวิวอันนี้ผมคิดว่าจะได้ภาพที่ค่อนข้างสวยมากๆ
23: เพื่อเชื่อมโยงชุมชนสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างแข็งแรงและยั่งยืนนะคะ
24: ทุกก้าวรวมมีความหมายและเรายังได้ทำบุญร่วมกันด้วยครับ
17: แล้วเจอกันที่งานค่ะ
19: แล้วพบกันครับ
25: ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
26: จริงหรือไม่คนไทยกินหวานตั้งแต่เช้ายันดึก
27: เช้านี่เลยเปิดมาด้วยปลาท่องโกจิ้มนมข้นหวานหวานจริงตรงปกไม่จกตาเติมพลังงานเต็มร้อยตั้งแต่มื้อแรกไปเลยฮะตามด้วยจานหลักข้าวหมูแดงต้องราดน้ำซอสหวานๆจัดมาล้นจานช่ำช่ำเที่ยงก๋วยเตี๋ยวเครื่องแน่นหอมน้ำซุปร้อนๆกินแบบไทยสไตล์ต้องเติมน้ำตาลลงไปอีก1 2 3ช้อนพูนๆไปเลย แถมด้วยลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มสูตรเด็ดรสหวานนำจิ้มทั้งทีต้องให้ทุ่มท่วมช่วงบ่ายโอ้ยน้ำตาลเริ่มตกบูสต์เอเนอร์จีด่วนๆด้วยชานมไข่มุกแก้วใหญ่หวานปกติมันน้อยไปขอหวาน150ไปเลยส่วนมื้อเย็นข้าวสวยร้อนๆกับไข่พะโล้กินตั้งแต่เด็กจนโตน้ำแกงหวานนวลเคี่ยวข้นจนซึมเข้าไปถึงเนื้อไข่แดงเสิร์ฟคู่เมนูข้าวหมดหม้ออย่างแกงมัสมั่นหวานมันหอมเครื่องเทศจัดเต็มแบบฟินๆกินได้ไม่เบื่อดึกๆชักเริ่มหิวอีกแล้วแฮะแต่ก็เพื่อสุขภาพก็เลยจัดผลไม้แค่เบาๆก็พอแต่ขอจิ้มพริกกับเกลืออีกสักหน่อยเพื่อความอร่อยถึงใจได้เคี้ยวน้ำตาลกรุบกรับบอกเลยว่าโลกนี้จะขาดน้ำตาลไปได้ยังไง
1: ถ้าโลกนี้ไม่มีน้ำตาลก็ยากพอสมควรนะครับมันขาดรสชาติ
2: รู้สึกว่าคนไทยจะติดหวานนะเมนูส้มตำนี่ก็มีติดหวานค่ะ
3: ร้านน้ำอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าจะบอกว่าขอเพิ่มหวานขึ้นอีกนิดนะคะปกติเราจะให้แค่ช้อนอะไรอย่างเงี้ยก็คูณไป2คูณ3อย่างนี้เลยค่ะ
27: แต่เอ๊ะทำไมอยู่ๆผมก็รู้สึกมันเคืองๆตา ได้กลิ่นอะไรบางอย่างเหมือนผมไหมครับมันโอ้โหมันแสบจมูกขึ้นมาเลยโอ้ยมันแสบจมูกเริ่มหายใจไม่ค่อยออกแล้วเนี่ย เสียงก็เหมือนจะหายด้วยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้หรือว่าจะมีอะไรเชื่อมโยงกันระหว่างเมนูอาหารหวานนำเหล่านี้กับฝุ่น PM 2.5
2: ไม่ได้เกี่ยวนะ
4: คือ PM 2.5 กับความหวานเหรอคะคิดว่าไม่เกี่ยวนะ
1: ฝุ่นก็น่าจะมาจากรถ
3: ไม่แน่ใจเลยค่ะใช่ไม่แน่ใจจริงๆค่ะ
27: จริงหรือเปล่าที่เบื้องหลังเมนูรสหวานจานแห่งความสุขของใครหลายๆคนกำลังส่งผลต่ออากาศที่เราหายใจและไม่ปลอดภัยต่อโลกของเราผมและรายการจานนี้มีเรื่องโลกขอชวนคุณผู้ชมไปสำรวจด้วยกันในตอนน้ำตาลหวานคลุกฝุ่น

0: าเราเปรียบเทียบโดยใช้ค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเนี่ยต้องบอกว่าวิกฤตนะครับประเทศไทยเนี่ยยังมีค่ามาตรฐานนะฮะค่าฝุ่นเองเนี่ยที่เกินค่ามาตรฐานของ WHO หรือค่าแนะนำเนี่ยนะครับอย่างน้อย 4-5 เท่าตัวครับถ้าเกิดเราพูดถึงแหล่งกำเนิดถ้าเกิดเรามาสโคปเฉพาะในส่วนของภาคเกษตรก็จะมีพืชใช่ไหมครับที่เราพิจารณาอยู่ทั้งหมด3ชนิดด้วยกันใช่ไหมครับมีข้าวนะมีอ้อยแล้วก็มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถ้าจากสถิติย้อนหลังเนี่ยอ้อยเนี่ยตามมาเป็นอันดับ2รองจากข้าวนะครับในมิติของการเผานะครับ
1: ทุกวันนี้เนี่ยประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกอ้อยรวม11ล้านไร่ปริมาณอ้อยส่งโรงงานมากกว่า90ล้านตันผลิตน้ำตาลทรายได้ประมาณ10ล้านตันซึ่งคนไทยบริโภคน้ำตาลทรายโดยตรงในปี11เนี่ยรวม 2.5 ล้านตันขณะที่เราส่งออกน้ำตาลทรายเป็นอันดับ2ของโลกมากกว่า5ล้านตันต่อปีเลยนะ
0: แน่นอนครับยิ่งเราตั้งเป้าส่งออกและเร่งตัวขนาดนี้มันต้องกดดันทำให้อะไรฮะพื้นที่ปลูกมันมากขึ้นและเมื่อพื้นที่ปลูกมากขึ้นต่อให้เปอร์เซ็นต์จัดส่วนการเผามันน้อยลงแต่ต้องไม่ลืมว่าพื้นที่การเผาเนี่ยมันมหาศาลถ้าเกิดเราไปดูในไร่อ้อยเนี่ยใบอ้อยเป็นไงฮะสูงท่วมหัวในขณะที่ข้าวเป็นไงฮะแทบสะเอวหรือไม่เกินสะเอว3ไร่ของข้าวอาจจะเท่ากับ1ไร่ของอ้อย
1: และแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเกษตรกรหลายพื้นที่จะหันมาส่งอ้อยสดที่ไม่ผ่านการเผาเข้าสู่โรงงานแต่ใบอ้อยและซากอ้อยที่หลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากหลังจากการเก็บเกี่ยวนี่สิครับหากไม่มีทางเลือกที่ดีกว่าก็อาจจำเป็นต้องเผาเพื่อกำจัดทิ้งอยู่ดี
0: สิ่งที่เป็นนโยบายหรือมาตรการของภาครัฐเนี่ยมักจะออกมาในลักษณะคืออะไรครับห้ามเผานะครับแต่ไม่ได้เพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรทางเลือกสำคัญมากนะครับผมลงพื้นที่ไปถามเกษตรกรไม่มีเกษตรกรรายไหนอยากเผานะครับแต่ภาครัฐเองยังขาดสิ่งที่เราเรียกว่าระบบนิเวศภาครัฐไม่ได้สร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้เกษตรกรปรับตัวเปลี่ยนผ่านจากการผลิตที่เผาไปสู่การผลิตแบบอากาศสะอาดที่ไม่เผานั่นเองครับ
1: ทุกวันนี้เนี่ยการเผาจากภาคเกษตรรวมถึงภาคยานยนต์และภาคอุตสาหกรรมยังคงก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ในระดับที่น่าเป็นห่วงนะครับซึ่งนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยสามารถใช้แบบจำลองคำนวณออกมาเป็นตัวเลขความเสียหายต่อปีได้ถึง 2.06 ล้านล้านบาท
0: อีกอันนึงที่ผมยังไม่เคยเล่าแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของทุนมนุษย์ยกตัวอย่างเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่แทนที่จะเติบโตมาภายใต้อะไรฮะสิ่งแวดล้อมที่ดีสุขภาพจะได้ดีแต่สุดท้ายมาเจออะไรฮะฝุ่นพิษทำให้อะไรฮะพัฒนาการทางสมองนะช้าลงและสุดท้ายแล้วทุนมนุษย์ของประเทศไทยจะไปแข่งได้อย่างไรกับประเทศอื่นที่เขามีคุณภาพอากาศที่ดีกว่าโมลพิษทางอากาศเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆล้อเล่นแต่มันเป็นเรื่องของชีวิตแล้วก็การสูญเสียที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราประมาทครับ
1: ในเมื่อเรายังจำเป็นต้องบริโภคน้ำตาลจากอ้อยอยู่เนี่ยนะครับทีนี้มันจะมีความเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะมีการปลูกอ้อยแบบปลอดฝุ่นพิษผลิตน้ำตาลแบบเป็นมิตรต่อโลกผมก็เลยเดินทางมาที่นี่ครับที่นี่คืออำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับและตอนนี้อยู่ท่ามกลางไร่อ้อยนะครับดูข้างหลังผมฮะโอ้โหมองไปไกลสุดลูกหูลูกตาอันนี้คือไร่อ้อยแปลงใหญ่มากๆครับได้ยินมาว่าเกษตรกรที่นี่ฮะเขามีวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับจากไร่อ้อยนะฮะโดยไม่ต้องเผาให้มันเกิดควันพิษและเขาทำอย่างนี้มาหลายปีแล้วครับเป็นไปได้จริงหรือเขาทำอย่างไรเดี๋ยวไปพิสูจน์กันครับโอ้โหอ้อยเยอะมากโอ้โหนี่เก็บเต็มคันรถเลยคุณแม่สวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีจ้าน
1: ี่คือเก็บอ้อยเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่จ
1: ้
2: ะ
1: ขออนุญาตดูหน่อยนะครับเวลาเก็บนี่มันจะเป็นท่อนสั้นๆอย่างนี้เหรอฮะ
2: ใช่จ้ะ
1: โอ้นี่ถือว่าอวบไหมอวบไหมอ
2: ันนี้ก็อวบนะ
1: ก็อวบ
2: พันหน่วยเลยนี่ใช้ได้เลยนี่ปานกลาง
1: จ้ะอ๋อนี่ใช้ได้นี่อวบอันนี้ปานกลางอย่างนี้เนี่ยดูแล้วมันไม่มีรอยไหม้รอยดำเลยนี่คือเราไม่ได้ใช้การเผา
2: ไม่ได้ใช้เลยจ้ะ
1: โอ้เก็บยังไงครับ
2: เอาแล้วใช้รถตัดอ้อยรถตัดอ้อย
1: รถตัดอ้อย
2: ใช่
1: นี่คือวิธีการเก็บอ้อยของที่นี่นั่นเองนะฮะใช้รถตัดอ้อยแบบนี้เลยเออแ ไม่ต้องใช้คนเข้าไปตัดให้คันแล้วก็โดนใบบาดนะครับและที่สำคัญไม่ต้องเผาให้เป็นฝุ่นควันพิษด้วย
3: นี่คือภาพการปลูกอ้อยยุคใหม่แบบไม่เผาของเหล่าเกษตรกรชาวพิมายบนพื้นที่มากกว่า 500,000 ไร่ซึ่งปรับเปลี่ยนกันมาตั้งแต่ปี2561โดยร่วมมือกับโรงงานน้ำตาลพิมายและสมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารีภาพแบบนี้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไรไปฟังคำตอบจากนายกสมาคมด้วยกันครับ
1: พี่อู๋สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: พี่อู๋ครับจุดเปลี่ยนแล้วฮะในการที่เกษตรกรเดี๋ยวนี้เริ่มหันมาเลิกใช้วิธีการเผาแล้วหันมาวิธีการเก็บเกี่ยวอย่างอื่น
4: ส่วนนึงเนี่ยที่หลักๆก็คือว่าปัญหาเรื่องของแรงงาน

0: ต่อให้เผาแล้วก็ตัดแต่ลำอ้อยก็เถอะก็ยังหาคนทำยากอยู
1: ่ยาก
0: อ๋อ
1: ชาวไร่ก็หันมามองข้อเท็จจริงว่าถ้าใช้เครื่องมือเครื่องจักร
0: ครับ
1: ประหยัดกว่าแรงงานแบบไหนการจัดการได้ขนาดไหนแล้วที่สองก็คือว่าชาวไร่เองก็เริ่มรับรู้การค้าการขายในตลาดโลกเดี๋ยวนี้เนี่ย
0: ครับ
1: เขามองไปถึงว่าสิ่งแวดล้อมเราเองในฐานะของสมาคม
0: ครับ
1: ในฐานะของโรงงานเราก็ร่วมมือกันคุยกับชาวไร่เปลี่ยนให้เขาเข้าใจมาว่าเฮ้ยทำอ้อยสดดีกว่านะ
0: ครับ
1: แล้วปัญหาเรื่อง PM 2.5 ก็จะน้อยลงแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์ก็แนะนำชาวไร่ให้เขามามองเรื่องของรายได้มากกว่าเรื่องของราคารายได้มากกว่าราคาก็คืออย่างนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยทำอ้อยเราจะมองดูราคาค่าอ้อยเป็นเท่าไหร่อะไรยังไง
0: ครับ
1: มีความหวานเท่าไหร่เราลืมกลับไปมองว่าถ้าเราเก็บรักษาอ้อยไว้ได้ดี
0: ครับ
1: ใช้ใบตัวเองเนี่ยใบอ้อยเนี่ยคุมดินรักษาความชื้นเอาไว้ทำให้ผลผลิตต่อไร่มันสูงขึ้นแล้วต่ออ้อยก็สามารถเก็บได้หลายปีขึ้นเราก็มามองดูว่าเมื่อเก็บเอาไว้ได้แล้วผลผลิตมันสูงขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายได้มันสูงกว่ารายได้ชาวไร่เนี่ยจะได้มากกว่าที่เผาอ้อยแล้วรีบตัด
0: ก็รู้ว่ารายได้เพิ่มขึ้นอีก
1: มันก็คือปรับ mindset ของชาวไร่นี่แหละให้เขารู้ว่าเฮ้ยเขาทำแบบนี้แล้วเขาจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
0: ครับผม
2: และสำหรับรถตัดอ้อยที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับส่วนหนึ่งทางโรงงานก็เตรียมไว้ให้บริการในราคาที่เข้าถึงได้อีกส่วนหนึ่งก็สนับสนุนให้ชาวไร่ที่มีกำลังทุนได้ซื้อผ่านโครงการดอกเบี้ยราคาถูกทำให้มีรถตัดอ้อยหมุนเวียนใช้ร่วมกันในพื้นที่มากกว่า300คันเลยแหละครับ
0: เอาล่ะครับวันนี้จะมีโอกาสได้ขึ้นไปรถตัดอ้อยกับพี่เขาด้วยนะครับผมโอ้โหได้เห็นการทำงานแล้วแบบเท่มากนะอยากจะลองขึ้นนะครับผมตื่นเต้นได้นั่งรถคันละ10กว่าล้านเลยนะครับเนี่ยโอ้โหนี่คือวิวของคนขับรถตัดอ้อยนะครับผมก็จะขับฟ้าทับต้นอ้อยไปเลยล้มกันไปทีละต้นทีละต้นนะครับผมลำเลียงอ้อยที่ถูกตัดเนี่ยไปใส่ไว้ในรถบรรทุกข้างๆนี่เองแล้วมันดีกว่าการเผาไหมครับพี
3: ่ดีที่กว่าครับ
0: ดีกว่ายังไง
3: มันไม่มีฝุ่นมีควัน
0: แล้วเขาทำงานได้เร็วแค่ไหนครับ1ชั่วโมงนี่ตัดได้เยอะไหมครับพี
3: ่ประมาณ20-30 ตัน
0: โอ้1ชั่วโมงตัดได้20-30ตันนะครับ
2: และนี่ก็คือผู้เริ่มต้นแนวคิดสนับสนุนให้เกษตรกรตัดอ้อยสดซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของโรงงานน้ำตาลสมาคมชาวไร่อ้อยและเกษตรกรด้วยนั่นเองครับ
4: คือจริงๆอ่ะเราส่งเสริมให้ไม่เผาตั้งแต่ก่อนที่ทางภาครัฐจะมีกติกานี้ออกมา
0: โอ้กี่ปีแล้วนะครับช่วงนั้น
4: โอ้ย
0: ที่เราเริ่มส่งเสริม
4: มาเกิน5ปีแล้วมั้ง
0: เกิน5ป
4: ีไอ้เรื่องไว้ใบเนี่ย
0: แล้วเรามีแนวคิดยังไงครับถึงหันมาส่งเสริมเรื่องการไม่เผาไร่อ้อยครับ
4: คือดินเมืองไทยอ่ะความอุดมสมบูรณ์มันแย่มากนะครับยิ่งดินทรายนี่เคยเอาดินไปตรวจนี่แทบจะไม่มีอินทรีย์วัตถุเลย 0.1 อะไรอย่างเงี้ยมันน้อยมากการที่เราไว้ใบมันก็ช่วยได้มันก็เป็นปุ๋ยมันช่วยให้ดินร่วนซุยมีอินทรีย์วัตถุนะโดยที่ไม่ต้องซื้อจริงๆอินทรีย์วัตถุนี่มันไม่ใช่ถูกนะ
0: ครับ
4: ทั้งขี้ไก่ขี้หมูขี้อะไรทั้งสารพัดเนี่ยหรือหลายๆอย่างมันก็ลงทุนเยอะเหมือนกันแต่นี่มันของฟรีอ่ะแล้วจะไปเผามันทำไม
2: เดิมทีเกษตรกรเผาใบอ้อยก็เพื่อให้ง่ายต่อการตัดอ้อยส่งโรงงานหรือง่ายต่อการจัดการหลังเก็บเกี่ยวแต่พวกเขาต้องแลกกับการสูญเสียใบอ้อยไปโดยเปล่าประโยชน์ครับอีกทั้งจุลินทรีย์ในหน้าดินยังถูกเผาทำลายจนขาดแร่ธาตุที่เพียงพอสำหรับการปลูกอ้อยในฤดูกาลต่อไปเมื่อที่นี่มีการส่งเสริมการปลูกอ้อยปลอดการเผาใบอ้อยจึงกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดที่ช่วยฟื้นฟูและเพิ่มแร่ธาตุในดินรวมถึงลดต้นทุนไปพร้อมๆกันเรียกว่าเป็นวิธีที่ง่ายแต่ได้ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ครับทางโรงงานและสมาคมยังเข้ามาส่งเสริมและให้ความรู้ในการปลูกอ้อยตั้งแต่การปรับปรุงดินการวางระบบน้ำการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติที่น่าสนใจอย่างเช่นการใช้ตัวห้ำตัวเบียนเพื่อลดการใช้ปุ๋ยยาและสารเคมี
5: เมื่อก่อนเผาเกือบ 100% ถ้าว่าตัดเผาดินมันจะแห้งเสียเสื่อมวัตถุในดินเสียหมด
6: มันก่อเวลามันเผามันก็เจอความร้อนเนาะมันแรงอะไรก็ตายหมดจังหวะเลยปลูกอ้อยน่ะดินมันก็เต็มสภาพไป
5: ถ้าเราไว้ใบดินเราดีมากแล้วก็อ้อยสวยทุกแปลง
6: น้ำตาลก็ความหวานก็ได้เยอะเวลาทุกผลิตภัณฑ์มันก็ดีเวลามันก็ไม่เสียหายนะแล้วก็ลงทุนไม่หลายด้วยป้าไหนสุดต่อตันน่ะหมดแค่ตันละ200 กว่าบาททั้งขาลดตัดทั้งขาลดผล
5: ทุกวันนี้ไม่มีเผามีแต่สดอย่างเดียวสด 100%

จากไร่อ้อยนะครับผมเดินทางต่อมาที่นี่ฮะที่นี่คือโรงงานน้ำตาลพิมายนะครับที่นี่จะเป็นปลายทางของอ้อยกว่า 50,000 ตันต่อวันนะครับจะถูกลำเลียงมาที่นี่เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำตาลนะครับนอกจากที่นี่นะฮะจะมีการผลิตน้ำตาลแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับผมเขายังมีมาตรการแบบ Zero Waste ก็คือไม่มีของเหลือทิ้งด้วยนะครับจะไปยังไงเดี๋ยวไปดูกันต่อ

0: ที่นี่นะครับโอ้โหสุดยอดแล้วเท่าที่สังเกตก็คืออ้อยเนี้ยจะแบบเป็นอ้อยสดใช่ไหม
1: อ้อยสด
0: ที่เรียกว่าเป็นอ้อยสด
1: ใช่ครับ
0: กำลังการผลิตเราเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาเมื่อกี้คือประมาณ 50,000 ตันต่อวัน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่กำลังการผลิตของเราของเราจะแบ่งเป็น2รายการผลิต
0: ครับ
1: รางการผลิตแรกที่เรายืนอยู่ณตอนนี้ฮะอยู่ที่ 30,000 ตันอ้อยต่อวัน
0: ครับผม
1: นะครับรางที่ที่2จะอยู่ที่ 20,000 ตันอ้อยต่อวัน
0: ครับ
1: รวมแล้วจะอยู่ที่ 50,000 ตันอ้อยต่อวันใช่ครับที่รถอ้อยเข้ามานะครับอันนี้ชั่วโมงนึงก็จะประมาณ 50,000 ตันต่อวันเนี่ยจะชั่วโมงนึงประมาณสัก100กว่าคันที่วิ่งเข้ามาต่อชั่วโมงที่มาดําเข้ากระบวนการผลิตของเราอ่ะครับ
0: 100กว่าคันนี่คันแค่ไหนฮะ
1: เนี่ยฮะก็คัน10ล้อ
0: คัน10ล้อ
1: คัน10ล้อคันรถพ่วงอะไรครับ
0: ทุกชั่วโมงจะมี10ล้อขนอ้อยเข้ามา
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับโอ้สุดยอด
1: ของเราเนี่ยรณรงค์เรื่องไม่รับอ้อยไฟมาสัก 4-5 ปีแล้ว
0: ครับผม
1: ถ้าเกิดว่าไปดูในเรื่องของเปอร์เซ็นต์อ้อยไฟของเราจะลดมาทุกปี
0: ครับผม
1: ณปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันอ้อยไฟของเราฮะอยู่ที่ 0.3%
0: ครับผม
1: ใน 50,000 ตันต่อวันเนี่ยอ้อยไฟของเราแค่ไม่ร้อยกว่าตันประมาณนี้ฮะ
0: มันติดไปจากไหน
1: ส่วนใหญ่จะเป็นพวกอุบัติเหตุฮะแถวไร่เราสมมติว่ามีอุบัติเหตุตัวอ้อยเองอ่ะเขามีค่าความร้อนของเขา
0: ครับ
1: อันนี้ถ้าเกิดว่าเจอความร้อนช่วงนี้ฮะถ้าเจอความร้อนเขาจะไหม้ของเขาเองหรือบางทีอ้อยที่อยู่ข้างทาง
0: ครับ
1: บางทีเจอไฟที่เป็นต้นเชื้อเพลิงจากบุหรี่อะไรโยนเข้าข้างทางบ้างอะไรก็จะลามจริงๆแล้วอ่ะโรงงานเองเราอ่ะไม่อยากรับเลย
0: ครับผมอ้
1: อยไฟนะครับแต่เนื่องจากอย่างที่ผมบอกคือบางทีมันเป็นอุบัติเหตุซึ่งทางชาวไร่เองเขาก็ไม่ได้เจตนาเขาจะมีข้อตกลงกันว่าถ้าเกิดคุณมีอ้อยไฟเข้ามาเนี่ยเราจะหักราคานะแล้วก็อีกอย่างนึงในเรื่องของอ้อยไฟเนี่ยถ้าเข้าไปในกระบวนการแล้วอ้อยไฟของเขาเนี่ยพอมันโดนไฟเผาเนี่ยมันทำให้อ้อยมันเหนียวมันทำให้เครื่องจักรเราเสียหายชำรุดเยอะตัวอ้อยเผาฮะเขาเรียกว่าจะมีค่าความสกปรกที่สูงเลยเกิดของเสียมาเยอะ
0: ครับ
1: ทำให้ตันอ้อยต่อน้ำตาลออกมาเนี่ยมันได้น้อยร้อยของอ้อยสดประมาณแค่10%
0: งั้นพี่ปอนช่วยเล่าโปรเซสคร่าวๆหน่อยได้ไหมครับว่าเมื่ออ้อยสดเดินทางไปนี่เทกันตุ้มตั้มอย่างนี
1: ้
0: กลายไปเป็นน้ำตาลได้ยังไงครับ
1: ลานน้ำของเราพอน้ำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะมีในเรื่องของสายพาน
0: ครับ
1: สายพานตัวนี้จะลำเลียงเข้าไปลำเลียงเข้าไปทำการผีดสกัดนะฮะทำการผีดสกัดอ้อยก็คือเหมือนการบดอ้อยเนี่ยแหละครับ
0: เหมือนเครื่องรีดน้ำ
1: เครื่องรีดน้ำอ้อย
2: เริ่มแรกเราจะทำการหีบสกัดหรือบดอ้อยสดเพื่อให้ได้น้ำอ้อยหวานฉ่ำซึ่งจะนำไปผ่านการตกตะกอนให้ใสสะอาดยิ่งขึ้น
0: แต่น้ำอ้อยเนี่ยเขาจะมีการดึงมาดูนะฮะว่าใสพอหรือยังแล้วก็จะเห็นที่ผ่านท่อนี้นะครับ
1: ไอตะกอนของน้ำอ้อยเนี่ยเขาก็จะมาเข้าหม้อกรองนี่แหละเพื่อดึงเอาความหวานที่ยังคงเหลือ
0: ครับ
1: จากไอตัวตะกอน
0: ออกอีกทุกหยดเลย
1: ทุกหยดนะทุกหยดเราต้องเก็บทุกหยดหม้อเคี่ยวตัว

ก็คือเราเอาน้ำเชื่อมที่ขึ้นมาจากการต้มแล้วเคี่ยวจนให้มันเป็นผลึกน้ำตาลให้มันเกิดเม็ดอย่างที่ช่างทำอยู่เนี่ยฮะพอปั่นก็จะปั่นสลัดเอาโมลาดแยกโมลาด

0: ในเรื่องของการอบไล่ความชื้น
1: ครับผม
0: คอนดิชั่นไซโลของเรา
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็จะผ่านในกระบวนการบรรจุเสร็จแล้วก็เข้าคลังสินค้า
1: ครับผม
2: นี่ก็คือภูเขาความหวานขนาดมหึมาครับโรงงานน้ำตาลแค่แห่งเดียวยังมีน้ำตาลเยอะขนาดนี้แล้วถ้าทั้งประเทศจะขนาดไหนนะและของเสียจากกระบวนการต่างๆนะครับจะถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าตั้งแต่กากอ้อยที่นำไปผลิตไฟฟ้าใช้ทั้งโรงงานฟิลเตอร์เค้กจากหม้อกรองเนี่ยเขาจะนำไปทำสารปรับปรุงดินกากน้ำตาลก็จะนำไปผลิตเอทานอลซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยจะได้น้ำกากสาและส่งเข้าโรงงานไบโอแก๊สเพื่อผลิตไฟฟ้าได้อีกต่อหนึ่งและยังหมุนวนกลับไปปรับปรุงดินในไร่อ้อยให้เกษตรกรได้อีกด้วยของเสียทั้งหมดจึงเหลือเป็นศูนย์ไม่ปล่อยออกสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเลยล่ะครับ
3: พี่ปอนคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมครับถ้าทั้งประเทศเราเนี่ยจะสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่ปลูกไร่อ้อยเนี่ยไม่เผาอ้อยเลย
0: ใช่มันทำได้ครับมันทำได้จากอ้อยไฟที่เมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยของเราอ้อยไฟ 60-70% ตอนนี้ของเราเหลือไม่ถึง
1: 1%
0: ไอ้ 1% เนี่ยไม่ใช่ว่าจากการเผาด้วยมันคือจากอุบัติเหตุด้วย
3: ภายในเวลาแค่ไม่กี่ปี
0: ใช่ครับใช่ผมว่าเป็นไปได้แต่นะผมมีแต่คือทุกภาคส่วนต้องมีความเขาเรียกว่าต้องช่วยเหลือกัน
3: ช่วยกัน
0: ต้องช่วยกันนะครับ
2: ส่วนผู้บริโภคอย่างเรานะฮะก็มีส่วนร่วมในวงจรความยั่งยืนนี้ได้ด้วยการเลือกสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากโรงงานและเกษตรกรที่ไม่มีการเผานั่นเองครับและจานสุดท้ายที่เราอยากจะเสิร์ฟก็คือเมนูอาหารหวานร้อยจานเดิมแต่มาพร้อมคำถามใหม่มีน้ำตาลเท่าไหร่ในจานอาหารเหล่านี้มันดีพอหรือว่ามันเกินพอดีแล้วความหวานแบบไหนนะที่ดีต่อสุขภาพของเราล่ะ
4: คนไทยตอนนี้ถือว่ายังบริโภคน้ำตาลเกินกว่าความต้องการของร่างกายนะคะก็คือองค์การอนามัยโลกนะคะมีการแนะนำว่าเราไม่ควรจะบริโภคน้ำตาลเกิน 10% ของ total calorie นั่นหมายถึงพลังงานทั้งหมดของเราเนี่ยน้ำตาลก็คือควรจะน้อยกว่า 10% ทางกรมอนามัยเราก็ได้มีการแนะนำว่าเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน6ช้อนชาต่อวันแต่ในส่วนของคนไทยนะคะสถานการณ์การบริโภคณตอนนี้เราบริโภคน้ำตาลสูงถึง21ช้อนชาต่อวันเราพบว่าคนไทยเนี่ยมีโรคอ้วนสูงถึง 4.5% นะคะแล้วก็เบาหวานสูงถึง 10.6% ในขณะที่ความดันโลหิตสูงเนี่ยก็สูงถึง 29.5% โรคต่างๆเหล่านี้มันก็มาจากพฤติกรรมการบริโภคทั้งสิ้นค่ะกรมอนามัยเนี่ยเราก็มีความพยายามที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมนะคะพอได้มีการรณรงค์เรื่องหวานน้อยสั่งได้อันนี้ก็ได้รับการตอบรับจากทางบริษัทเครื่องดื่มต่างๆก็มี 100% 75% 50% 25% รวมถึงสูงจนมาถึงในปัจจุบันเราก็คิดว่ามันต้องเกิดการยกระดับแล้วเราก็เลยเป็นที่มาของการที่มีหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ค่ะจริงๆเราสามารถที่ค่อยๆลดค่อยๆปรับลิ้นได้ค่ะนั่นหมายถึงว่าหวานที่ดีจริงๆมันคือหวานนิดเดียวค่ะหวานนิดเดียวเนี่ยมันก็คือต้องสั่งประมาณ0หรือ 25% ในระยะยาวเนี่ยโรคไม่ติดต่อก็จะลดลงค่าใช้จ่ายทางสุขภาพก็จะลดลงเรามาเป็นคนอ่อนหวานกันนะคะก็คือว่าเราบริโภคน้ำตาลกันให้น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนค่ะ
2: ถ้าเราเลือกกินน้ำตาลแบบพอดีนะฮะนอกจากจะปลอดภัยต่อเราแล้วเนี่ยยังปลอดภัยต่อโลกด้วยนะเพราะว่าความต้องการผลิตน้ำตาลที่สูงมากๆก็จะลดลงตามไปสำหรับผมเนี่ยน้ำตาลหรืออ้อยไม่ใช่ผู้ร้ายครับแต่พวกเราเนี่ยจะกลายเป็นฮีโร่ช่วยโลกได้จากการเลือกกินครับ

0: จานนี้จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: ไส้กรอกอีสานเนี่ยจริงๆแล้วต้องเปรี้ยวหรือไม่ต้องเปรี้ยวครับมันเป็นทางเลือกทางความชอบทางรสนิยมอย่างเดียวหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์การหมักดองที่รองรับความรู้เหล่านี้อยู่ติดตามชมทั้งหมดนี้ครับได้ในรายการแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: แดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
2: ่ก็คือพอเดินข้างในเนี่ยก็จะเห็นแบบคนเข็นรถนู่นนี่ตลอดเวลาเลยคือเป็นการขนส่งตลอดเวลาถ้าใครอยากจะอัปเดตเทรนด์แฟชั่นใหม่ล่าสุดของจีนนะคะให้มาที่นี่เลย
1: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
2: ตัวนึงน่าจะขายได้เยอะมากดูจากจำนวนตะกร้าดูจากถุงที่เข็นเนี่ยเยอะมาก
1: ๆรายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
3: แกก็รู้กิติศักดิ์พี่หลิวว่าเป็นคนละเอียดมากแถมยังปิดดีลสำคัญสำคัญให้บริษัทได้ตลอดฉันน่ะเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด
4: เกิดอะไรขึ้นน่ะแก
5: ฉันบ้าออกเล่า
6: อาทิตย์หน้ามีสอนคลาสเต้นแบบกลุ่มแล้วอ่ะแกช่วยมาเป็นครูผู้ช่วยฉันได้ปะ
7: ยินดีต้อนรับนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาสำหรับคนหูหนวก

0: ใช่หรอแล้วจะเต้นยังไงคุณหูหนวกไม่ได้ยินเสียงเพลงว่าฉันคนสอนคุณเต้นไม่ได้หรอ
1: หลิวอ่ะเธอก็โตขึ้นมาเพียงลำพังเธอต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดมองข้างนอกอ่ะอาจจะดูแข็งแต่ข้างในอ่ะโดดเดี่ยวมากเลยค่ะ
0: คุณหาว่าฉันเป็นม้า

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรนพรัตน์ค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอโปจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลเข้าท่วมค่ะเบื้องต้นจังหวัดน่านรายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ8ตำบลค่ะ
2: ช่วยเหลือ
1: ตำรวจตระเวนชายแดนเข้าให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ในบ้าน3คนค่ะเป็นชาย3คนหญิง1คนและเด็ก

0: หญิง1คนที่ติดอยู่กลางน้ำพื้นที่ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยสามารถช่วยเหลือทั้งหมดออกมาได้อย่างปลอดภัยแม้เสี่ยงต้องเดินฝ่ากระแสน้ำก็ตามส่วนในพื้นที่อื่นๆน้ำยังคงเข้าท่วมเป็นบริเวณกว้างกระแสไฟฟ้าดับเจ้าหน้าที่เร่งเข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ขณะนี้ยังคงติดอยู่ในบ้านและต้องการความช่วยเหลือค่ะศูนย์บัญชาการเหตุจังหวัดน่านเหตุการณ์จังหวัดน่านนะคะรายงานสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ได้ประกาศให้อำเภอปัวเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมแล้วโดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ8ตำบลตอนนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระบบโทรคมนาคมในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังใช้งานได้ตามปกติแต่บางช่วงสัญญาณอาจขาดหายเนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับโดยนอกจากเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามบ้านก็ยังมีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรวมถึงจัดตั้งโรงครัวทำอาหารและแจกจ่ายให้กับชาวบ้านค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งปภ.จังหวัดเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านค่ะประสานมูลนิธิเพชรเกษมเข้าพื้นที่เร่งด่วนส่งถุงยังชีพพร้อมกับตั้งศูนย์อพยพ7แห่งค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าบ่ายวันนี้จะลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหลังจากที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมหารือกับทางจังหวัดน่านโดยได้ข้อมูลที่ชัดเจนเบื้องต้นปภ.จะส่งถุงยังชีพไปช่วยเหลือนายธีรพัฒน์ยังระบุด้วยนะคะว่าน้ำท่วมในพื้นที่เป็นลักษณะน้ำป่าไหลหลากซึ่งได้แจ้งแนวทางปฏิบัติไปตั้งแต่วันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาและได้มีการพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วโดยเน้นย้ำแจ้งเตือนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนเอาไว้ขณะที่การให้ความช่วยเหลือประชาชนตกค้างในพื้นที่ทางด้านของนายธีรพัฒน์กล่าวว่าได้สั่งการไปตั้งแต่เมื่อวานนี้และได้พูดคุยกับทางปภ.จังหวัดน่านซึ่งเตรียมสำรองเครื่องจักรที่ได้มีการสแตนบายอยู่ที่จังหวัดตั้งแต่ต้นปีและได้ประสานงานกับมูลนิธิเพชรเกษมเข้าพื้นที่แล้วซึ่งขณะนี้เปิดรับข้อมูลเรื่อยๆพร้อมกันนี้เปิดศูนย์อพยพ7แห่งรอบพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยค่ะเด็กและเยาวชนผู้เสียหายจากการถูกหลอกซื้อขายการ์ดการ์ตูนเข้าร้องทุกข์กับตำรวจกองบังคับการปราบปรามค่ะพร้อมกับรวบรวมหลักฐานการโอนเงินซึ่งเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า5ล้านบาทค่ะรูปภาพการ์ดการ์ตูนยอดนิยมแบบหายากเป็นตัวอย่างสินค้าที่กลุ่มผู้เสียหายติดต่อซื้อผ่านช่องทางออนไลน์กับนายมิตรชัยชาวเชียงรายซึ่งภายหลังการโอนเงินจ่ายค่าสินค้าแล้วนายมิตรชัยไม่นำส่งสินค้าให้กลุ่มเด็กและเยาวชนผู้เสียหายจึงรวมตัวกันเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่กองบังคับการปราบปรามพร้อมกับนำหลักฐานการเจรจาซื้อขายและหลักฐานการโอนเงินในครั้งละหลายหมื่นบาทส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนใช้เป็นหลักฐานทางคดีตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้มีผู้เสียหายประมาณ20คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า5ล้านบาทส่วนการซื้อขายแรกเริ่มรู้จักกับนายมิตรชัยในงานการ์ดการ์ตูนเมื่อ4เดือนก่อนนายมิชัยเข้ามาตีสนิทและเสนอขายการ์ดหายากแล้ววางตัวน่าเชื่อถือที่ผ่านมาซื้อขายการ์ดได้สินค้าตามปกติล่าสุดนายมิชัยได้ปิด Facebook และไม่สามารถติดต่อได้ค่ะทางด้านของนายแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติธรรมเปิดเผยนะคะว่าการ์ดการ์ตูนเป็นธุรกิจที่เติบโตเร็วเนื่องจากเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวไม่มีราคากลางตายตัวและยังเป็นการสะสมเพื่อทำกำไรค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายเพชรโภชนาจิตอายุ50ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมยาวหยักศกสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่5ตำบลพระนอนอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรนครหลวงท่านใดพบเห็นแจ้งส่วนคนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะหมดเวลาของทันข่าว14นาฬิกาแล้วค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสถานีประชาชนค่ะทางไทย PBS นะคะเราพบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 2:05 นแบบนี้นะคะเรียนมากับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราคงต้องเริ่มต้นด้วยการส่งกำลังใจและเราจะรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับอุทกภัยใช่ไหมคะน้องแป้ง
1: ใช่แล้วค่ะน้ำมาแล้วคุณผู้ชมค่ะใครที่อยู่โซนทางภาคเหนือต้องเฝ้าระวังนะคะอย่างที่บอกไปวันก่อนเรานำเสนอตอนนั้นน้ำยังไม่ท่วมแต่เป็นการนำเสนอล่วงหน้าให้ประชาชนได้รับมือทันจังหวัดน่านรับมือทันกันไหมคะณเวลานี้น้ำท่วมตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาล่าสุดค่ะปภ.ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเวลานี้เลยค่ะขอให้ยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากต้องการอบพยพแต่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านถือว่าอ่วมพอสมควรมีคนร้องเรียนเข้ามาว่ามีหลายพื้นที่ยังคงติดอยู่ในบ้านไม่สามารถออกมาได้นะเวลานี้ค่ะ
0: เตือนให้ยกไม่ต้องยกค่ะออกมาเลยค่ะ
1: เพื่อความปลอดภัยของชีวิตก่อนคุณผู้ชมก
0: ่
1: อนทรัพย์สินเสมอฉะนั้นเราก็เลยส่งนักข่าวของเราประจำอยู่หลายจุดในพื้นที่จังหวัดน่านเอาพิกัดแรกก่อนนะตอนนี้นะคะเราส่งคุณปัดเสรีรักษ์ค่ะอยู่ที่ตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านรายงานสถานการณ์เข้ามาณเวลานี้ค่ะพี่ปัดเสรีรักษ์เชิญค่ะ
2: ครับสถานการณ์น้ำท่วมที่ตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านขณะนี้นะครับสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ำที่หลากเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนขณะนี้ค่อยๆลดระดับลงแต่ว่าบางจุดนะครับยังคงมีน้ำไหลเข้าท่วมค่อนข้างรุนแรงหรือว่าเชี่ยวกรากนะครับทำให้การเข้าช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากครับตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมกำลังและอุปกรณ์ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลปัวอย่างต่อเนื่องครับท่ามกลางอุปสรรคสำคัญคือกระแสน้ำที่ยังคงไหลเชี่ยวทำให้เรือและเจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่ไข่แดงได้อย่างยากลำบากครับสาเหตุสำคัญของวิกฤตครั้งนี้นะครับเกิดจากฝนตกหนักสะสมบนดอยภูคาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของลำน้ำขว้างและลำน้ำปัวครับโดยวัดปริมาณน้ำฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงได้สูงเกินกว่า300มิลลิเมตรจนเกิดเป็นน้ำป่าจำนวนมากหลากเข้าท่วมพื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วครับด้านเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานนะครับได้เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการนะครับเพื่อบัญชาการเหตุการณ์และเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางในจุดเสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามครับในจุดที่น้ำไหลเชี่ยวมากๆเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังและรอจังหวะเข้าช่วยเหลือครับเนื่องจากมวลน้ำจากต้นน้ำยังคงไหลเข้ามาสมทบอยู่อย่างต่อเนื่องครับ
3: ที่ต้องการนะครับก็คือเรือหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำมาปรุงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยมันคาดไม่น่ามันอยู่ที่ฝนครับแต่ว่าฝนเนี่ยซาลงแล้วน้ำในรถมานะครับเมื่อเช้าที่ขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะฮะตอนนี้ถือว่าลดลงแต่ว่ายังน่าเป็นห่วงนะฮะถือว่าน่าเป็นห่วงเพราะฝนยังไม่หยุดครับ
2: แม้ว่าในพื้นที่ก็น้ำในพื้นที่ค่อยๆลดระดับลงนะครับชาวบ้านบางส่วนเองก็เริ่มทยอยออกมาทำความสะอาดบ้านเรือนบ้างแล้วครับแต่บางจุดก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่ซึ่งตอนนี้ทุกคนนะครับก็ยังคงกังวลเพราะในพื้นที่หรือว่าพื้นที่ต้นน้ำมีฝนตกโปรยปรายลงมาเป็นระยะครับเกรงว่าอาจจะมีมวลน้ำป่าระลอกใหม่ลงมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับครับขณะที่ปภ.หรือว่าทางจังหวัดน่านเองก็ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ลุ่มพื้นที่ทางตอนใต้นะครับโดยเฉพาะอำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองซึ่งขณะนี้นะครับมวลน้ำก้อนนี้ก็จะ

0: ไหลลงสู่แม่น้ำน่านต่อไปทำให้ผู้ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านเองนะครับต้องคอยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่ปัจเสรีรักยังคงเกาะติดแล้วก็เฝ้ารายงานเข้ามาในหลายๆช่วงข่าวคุณผู้ชมใครอยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดน่านเองต้องการรายงานสถานการณ์นะคะสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราเข้ามาได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ณเวลานี้เลยค่ะวันนี้เราไม่ได้อยู่กันแค่2คนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขา
2: เ
1: ชิญนักวิเคราะห์มาด้วยค่ะ
2: ม
1: าดูกันหน่อยค่ะว่ามวลน้ำนี้จะไหลไปตรงทิศทางไหนและฝนยังคงตกหนักอยู่ในทางภาคเหนืออีกนานมากไหมพี่ปุ๋ยนิตยากิรติเสริมสินค่ะผู้สื่อข่าวด้านงานเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ชื่อปุ๋ยเหรอคะ
3: ใช่แล้วค่ะอาจารย์ชื่อปุ๋ยค่ะมาพร้อมกับน้ำค่ะ
2: หน้าคล้ายคุณปุ๋ยพรทิพย์กันนะคะ
1: อ
2: ัน
1: จะเป็นพี่ปุ๋ยนิตยาค่ะ
2: ภาพเมื่อครู่นี้นะคะถามพี่ปุ๋ยนิดหนึ่งน้ำมันเป็นสีน้ำตาลแล้วมันวิ่งแรงแรงมันไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นพื้นที่สโลปแล้วไหลผ่านเรียนว่าน้ำมันมาเยอะใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วค่ะอาจารย์คะเนื่องจากว่าฝนตกลงมาในปริมาณมากอย่างน้อยๆเกิน300มิลลิเมตรแล้วพื้นที่น่านค่ะอาจารย์ที่เราไปเวลาเราบินไปที่ภาคเหนือเราก็จะเห็นภูเขาสูงแต่ที่น่านหัวโล้นเยอะนะคะอาจารย
2: ์ว้า
3: พอเป็นหัวโล้นเยอะแล้วเวลาน้ำไหลมาตามพื้นที่เนี่ยไหลลงแม่น้ำน่านเร็วเหมือนกันเห็นน้องแป้งบอกเมื่อกี้ท่าวังผา
1: ประกาศแล้วค่ะ
3: ประกาศแล้วประกาศแล้วต่อจากนี้ท่านต้องรู้เลยนะคะว่าพื้นที่ต่อไปคือเขตของอำเภอปัวซึ่งท่วมแล้วเหมือนกันพอปัวเสร็จไปไหนทราบไหมคะปัวเสร็จเข้าเมืองค่ะ
1: น่ากลัวมากอันน
3: ี้เข้าเมืองวันไหนทราบไหมคะเข้าเมืองประมาณวันที่20 21
1: พรุ่งนี
3: ้
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ค่ะพรุ่งนี้
2: เราจะขนของกันทันเหรอเนี่ยเพิ่งมาบอกกันตอนนี
3: ้ค่ะแต่เข้าเมืองในที่นี้สถานการณ์ของน่านมีการเตรียมพร้อมรับมือทางด้านของสธนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็แจ้งเตือนเอาไว้บอกว่าตอนนี้ถ้าในมวลน้ำในลักษณะเท่านี้อยู่ณปัจจุบันนะคะพบว่าในเมืองอาจจะแค่ปริ่มริมน้ำน่านแค่ปริ่มนะคะถ้ามันเพิ่มก็อาจมีเสริมกระสอบทรายค่ะอาจารย
2: ์
3: แต่สิ่งสำคัญเตือนต่อเลยนะคะคุณผู้ชมคือจังหวัดที่จะต้องรับน้ำไม่ใช่จังหวัดสิเอาเป็นพื้นที่ในเขตของน่านก่อนก
1: ็
3: คือที่เวียงสาเป็นพื้นที่ต่ำน่ากลัวมาก
2: ขังแน่นอนเสร็จ
3: รับต่อจากเมืองค่ะอาจารย
1: ์เดี๋ยวจะให้พี่ปุ๋ยวิเคราะห์ต่อด้วยนะคะว่าเวียงสาน่ากลัวแล้วเนี่ยอำเภอไหนต้องรับมือต่อด้วยนะคะทีมันของเราเลยต่อสายไปที่ท่านใจณรงค์วงใหญ่กับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านณเวลานี้ท่านผู้ว่าสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับท่านผู้ว่าครับ
5: สวัสดีครับผมเจนรงค์ครับผู้ว่าน่านครับ
1: ท่านผู้ว่าค่ะอัปเดตสถานการณ์ณเวลานี้หน่อยค่ะหน้างานต้องวิตกกังวลและเฝ้าระวังอย่างไรคะ
5: จุดที่เป็นจุดที่มีสถานการณ์น้ำขนาดนี้คือ2อำเภอครับคืออำเภอปัวนะครับซึ่งอยู่ตอนบนครับแล้วก็ล่างไล่ลงมาจากปัวก็คืออำเภอท่าวังผานะครับตอนนี้ระดับน้ำที่อำเภอปัวที่เราเห็นภาพข่าวว่ามีน้ำป่าไหลหลากอะไรเนี่ยตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้วนะครับเริ่มลดแล้วก็เริ่มแห้งสิ่งที่ต้องเร่งตอนนี้คือการเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็เปิดเส้นทางแล้วก็ล้างทำความสะอาดบ้านของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบยังมีน้ำที่ยังสูงอยู่นะครับแล้วก็ยังไหลแรงอยู่อย่างเนี้ยที่บ้านร้องนะครับบ้านร้องของอำเภอปัวนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยมวลน้ำเคลื่อนลงต่ำมาที่อำเภอท่าวังผาก็ได้เข้าท่วมพื้นที่ของเขตของเทศบาลตำบลท่าวังผาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงบ้างแล้วเป็นลักษณะของน้ำป่าไหลหลากครับก
1: ็
5: คือมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วนะครับได้เตรียมการเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้ที่อำเภอแล้วก็ที่จุดที่เทศบาลแต่ละแห่งได้ตั้งไว้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็พี่น้องประชาชนยังไม่ค่อยมากันก็จะไปอยู่ที่บ้านญาติก่อนครับ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: จุดใหญ่ๆก็คือจะเป็นที่อำเภอปัวครับจากอำเภอท่าวังผาหลังจากนี้ไปประมาณ 7-8 ชั่วโมงก็น้ำมันก็จะลงก็อยู่ที่อำเภอเมืองครับซึ่งตอนนี้ระดับตลิ่งที่อำเภอเมืองเนี่ยเมื่อตอนบ่ายโมงเนี่ยก็ยังต่ำกว่าระดับตลิ่งอยู่62เซนครับแต่ว่าจากตลิ่งเนี่ยก็จะมีผนังกั้นน้ำขึ้นไปอีกเมตร50นะครับ
2: เพราะฉะนั้น
5: ตอนนี้เนี่ย
1: ถ้าฝนไม่ตกเพ
5: ิ่มที่ที่ต้องเน้นเฝ้าระวังแล้วก็การแก้ปัญหา
1: ตอนนี้
5: เฉพาะหน้าตรงนี้เตรียมเอปัวกับเอท่าวังผาครับ
1: ค่ะท่านผู้ว่าคะนิดนึงค่ะที่อำเภอปัวก่อนจุดต้นตอของน้ำก่อนท่านบอกว่ามีบางจุดเริ่มที่จะลดลงมีประชาชนบางส่วนเข้าไปทำความสะอาดบ้างแล้วย้ำหน่อยค่ะท่านขาววางใจได้ในระดับไหนคะเพราะกังวลว่าคืนนี้อาจจะมีฝนตกลงมาอีกค่ะ
5: ใช่ครับยังมีฝนต่อเนื่องนะครับอีก2วัน

0: คือจะเบาก็คือวันที่21ครับเพราะนั้นยังต้องเฝ้าระวังใน2คืนครับคือคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้อยู่ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเป็นลักษณะของร่องหย่อมความกดอากาศต่ำนะไม่ใช่พายุเหมือนพายุที่พาปีนี้แล้วอ
2: ัน
0: นั้นคือตกครอบคลุมทั้งจังหวัดครับแต่ตอนนี้มันจะเป็นตกที่เฉพาะอำเภอโซนเหนือครับอาจจะตกอย่างรวดเร็วมาเร็วแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วครับ
1: ค่ะท่านผู้ว่าคะตอนนี้การเตรียมความพร้อมแล้วก็การแจ้งข่าวสารกับบรรดาประชาชนในเมืองทำไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราแจ้งเตือนเมื่อสักครู่ก็เจอบอกช้าจะแจ้งเตือนพื้นที่ของท่าบางขาแล้วครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เราก็เน้นที่ประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งลำน้ำน่านนะครับว่าน้ำเนี่ยจะล้นตลิ่งครับก็ให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมกรณีที่ต้องมีการอพยพครับ
2: ค่ะท่านคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไหมคะหรือว่ามีคนที่ติดค้างอยู่ภายในบ้านต้องการออกจากพื้นที่เยอะไหมคะท่าน
0: มีครับมีตอนนี้ก็มีที่ติดค้างอยู่ในบ้านประมาณ8หลังคาเรือนครับที่บ้านร้องนะครับของอำเภอปัวครับก็กำลังรอน้ำลดลงหน่อยแล้วจะเข้าไปช่วยครับแต่ติดต่อได้อยู่ครับ
2: ค่ะมวลน้ำจะไหลมาที่สมทบกับอำเภอเมืองในช่วงของวันที่20และวันที่21เป็นห่วงอยู่อย่างหนึ่งท่านขากลัวจะซ้ำรอยในอดีตวัดภูมินค่ะรวมถึงโบราณสถานต่างๆที่สำคัญของจังหวัดน่านท่านมีแผนรับมือตอนนี้อย่างไรคะ
0: ครับตอนคือในเขตอำเภอเมืองเนี่ยซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจเราได้เตรียมการรับมือน้ำตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับเพราะว่าตอนต้นเดือนก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยตอนนั้นน้ำก็เกือบที่จะล้นตลิ่งแล้วเหมือนกันครับแต่ว่าระดับน้ำได้ลดลงไปก่อนครับตอนนี้เราก็ยังคงตึงกำลังนะครับในเรื่องของการเสริมพนังกั้นน้ำแล้วก็บิ๊กแบ็กในจุดที่มีความเสี่ยงแล้วก็เครื่องสูบน้ำในจุดเทศบาลเราก็ตั้งเครื่องสูบน้ำประจำแต่ละจุดไว้สำหรับการระบายน้ำออกครับเพราะฉะนั้นในเขตเมืองตอนนี้ก็เตรียมรับเป็นที่ครับเรียนก็เรียนที่ตั้งแต่ต้นเดือนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราไปโฟกัสที่โซนเหนือนะครับก็คืออำเภอปัวกับท่าวังขาครับ
2: ค่ะท่านผู้ว่าคะมีนักข่าวของเราในพื้นที่รายงานเข้ามาด้วยนะคะว่าเมื่อช่วงเช้าจนถึงช่วงสายๆเนี่ยในพื้นที่มีปัญหาเรื่องของการสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์ล่มเป็นบางช่วงค่ะการสื่อสารในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆท่านแก้ไขปัญหาเรื่องสัญญาณอย่างไรคะ
0: ตอนนี้การติดต่อเนี่ยเราจะติดต่อผ่านทางวิทยุสื่อสารของกรมการปกครองเป็นหลักนะครับซึ่งเราจะได้เครือข่ายแยกเป็นหลักในการ
1: ส
0: ื่อสารกับเครือข่ายการทำงานทั้งหมดครับสัญญาณมือถือแล้วเนี่ยอาจจะอัดขาดหายแล้วก็บางทีจะไม่มีสัญญาณครับ
2: ค่ะประชาชนต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนของหน่วยงานของท่านผ่านทางช่องทางใดคะ
0: เรามีเพจของศูนย์ JT น่านนะครับซึ่งเป็นศูนย์ในการอัปเดตสถานการณ์ตลอดนะครับ24ชั่วโมงครับเพจ JT จังหวัดน่านแล้วก็จะมีสายด่วนนะครับของปภ.จังหวัดครับที่054-716-174 054-716-174 ครับตรงนี้จะเป็นเซ็นเตอร์ในการรับปัญหาแล้วก็ส่งต่อปัญหาและแก้ไขปัญหาครับ
2: ค่ะเอาล่ะท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าตอนนี้ท่านเปิดศูนย์บัญชาการอยู่ถูกต้องนะคะ
0: ครับผมอยู่ที่อำเภอปัวครับ
1: ค่ะ
2: ศูนย์บัญชาการอยู่ที่อำเภอปัวคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ว่าพูดถึงเบอร์โทรศัพท์แคปหน้าจอเอาไว้ถ่ายรูปเอาไว้เลยนะเวลานี้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็แคปเอาไว้ได้แล้วส่งให้คนที่อยู่ในพื้นที่เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินให้นึกถึงเบอร์พวกนี้เอาไว้ด้วยนะคะท่านผู้ว่าพอจะมีเวลาอีกสักนิดนึงไหมคะมีเคสด่วนเข้ามาเพื่อจะขอความช่วยเหลือจากจังหวัดน่านเผื่อท่านรับทราบเรื่องผ่านทางรายการแล้วก็จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเลยค่ะท่านคะ
0: ครับได้เลยครับขอเบอร์โทรเลยครับ
2: คุณหลิมค่ะคุณหลิมอยู่ในสายคุณหลิมสื่อสารถึงท่านผู้ว่าเลยค่ะตอนนี้คุณหลิมติดอยู่ในบ้านใช่ไหมคะ
3: อ๋อตอนนี้ออกมาแล้วครับ
2: คุณเปรมเป็นแฟนของ
3: กู้ภัยอบจน่านครับกู้ภัยอบจน่านเข้าไปช่วยแล้วครับเมื่อเช้าแล้วครับ
2: โอเค
1: เรียบร้อย
2: เรียบร้อยได้เลย
3: แล้วก
0: ็เมื่อเช
3: ้
0: า
3: แล้วก็ข้างผมครับบ้านข้างผมเขามีคุณหมออีก2ท่านนะครับเขาอยากจะออกมา
2: ได้ค่ะท่านผู้ว่าค่ะเดี๋ยวขอฟังทางฝั่งคุณเปรมจะมีการขอข้อมูลแล้วก็ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมคุณเปรมค่ะสื่อสารถึงท่านผู้ว่าเลยค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วมีพิกัดตรงไหนที่ยังไม่ได้ออกคะ
3: ครับบ้านข้างๆผมเลยครับท่านผู้ว่าครับมันมีคุณหมออยู่2ท่านนะครับ
2: ค่ะ
3: เขาอยากออกมาเหมือนกันครับ
2: มีคุณหมออยู่2ท่านขอพิกัดนิดนึงค่ะ
3: ครับพิกัดที่เดิมเลยครับบ้านติดกันเลยครับ
1: บ้านติดกันกับคุณลิง
3: ครับ
2: ตำบลอำเภอค่ะ

0: บ้านเกมราชพัฒนาครับตำบลวรนครอำเภอปัวครับ
1: ค่ะ
0: ที่เมื่อเช้ากู้ภัยอบจเข้าไปช่วยครับ
1: รับทราบค่ะเบื้องต้นท่านผู้ว่าขาฝากเคสนี้ด้วยนะคะ
2: ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะรีบเข้าไปช่วยเหลือครับ
1: ค่ะ
3: ค่ะ
1: ขอบพระคุณท่านผู้ว่าค่ะ
3: ขอบคุณท่านผู้ว่านะคะ
1: ท่านจะได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อท่านอยู่ศูนย์หน้าในการบัญชาการเรื่องนี้ด้วยอาจารย์คุยกับคุณเปรมต่อไหมคะ
3: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: คุณเปรมคะตอนนี้ออกมาปลอดภัยดีนะคะอยู่ที่ไหนเอ่ย
0: ครับตอนนี้อยู่ที่บ้านญาติครับผม
3: เหรอตอนแรกทำไมถึงได้เริ่มต้นคนอื่นเขาออกกันบ้านแล้วทำไมเราไม่ออกมาล่ะ
0: ไม่มีใครออกทันเลยครับมันเกิดขึ้นประมาณ10นาทีเองครับ
3: อุ้ยเหรอ
0: น้ำขึ้นนะครับครับ
1: ไม่ทัน
3: ช่วง10นาที
1: ช่วงเวลากี่โมงคะ
0: ประมาณ6โมงเป็นต้นไปนะครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวขึ้นมาจนล้อรถขึ้นมาล้อลุ้นล้อรถแล้วครับไปไหนไม่ได้แล้ว
1: คุณเปมได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐไหมคะเพราะเมื่อสักครู่นี้ถามท่านบอกว่ายืนยันว่ามีการแจ้งล่วงหน้าแล้วคุณเปมพอทราบข้อมูลผ่านทางช่องทางไหนบ้างไหมคะ
0: ไม่มีเลยครับมันแจ้งตอนมันท่วมไปแล้วครับ
1: เซลล์บอร์ดแคสต์ได้ไหมคะ
0: อะไรนะครับ
1: เซลล์บอร์ดแคสต์
3: จะมาทางโทรศัพท์มีข้อความเตือนภัยทางโทรศัพท์
0: ครับได้รับ
3: ได้รับ
0: ได้รับตอนมันท่วมไปแล้วครับ
3: อ้าวเหรอ
1: เซลบอร์ดแคสต์ได้รับตอนท่วมไปแล้วทำให้ชาวบ้านออกมาไม่ทันณเวลานี้พิกัดของคุณหลิมก็คือมีกลุ่มเปราะบางยังคงอยู่พื้นที่บ้านข้างๆยังออกมาไม่ได้กู้ภัยไปช่วยคุณเปรมมาแล้วเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมาถูกต้องนะคะ
0: ครับใช่ครับ
3: ตอนนี้มีคุณหมอข้างบ้านอีกกำลังจะออกมา
1: เดี๋ยวทีมงานของเราหลังบ้านอาจจะมีการประสานหน่วยกู้ภัยคาดว่าหน้างานอาจจะต้องเจออุปสรรคหน่อยเพราะว่ามวลน้ำอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพไปมันไหลเชี่ยวมากๆแล้วมันก็ไหลแรงสุดๆอุปสรรคในการเข้าไปช่วยเหลือค่อนข้างยากพอสมควรเหมือนกันไม่ต้องกังวลคุณเปรมขาที่มาของเรามีการประสานท่านผู้ว่าให้เรียบร้อยนะคะขอบพระคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: คร
3: ับ เรียนตกใจตรงที่ว่าเซบะแคทราบมาเมื่อท่วมแล้วบ้านเราจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้กันอีกเยอะไหมคะเรียนขอประทานโทษนะคะคุณผู้ชมคะเรียนไม่ได้กำลังโจมตีอะไรต่อมีอะไรหรือว่ามีอคติกับระบบเตือนภัยที่พี่น้องประชาชนพึงจะได้รับเพราะมันเป็นเรื่องของลมหายใจแค่10นาทีก็ท่วมมาถึงมิดล้อรถแล้วถึงค่อยจะแจ้งเตือนเนี่ยมันปุ๋ยคิดยังไงคุณ
4: ค่ะตอนนี้เนี่ยระบบของการเดินไปแม้เราจะพยายามพัฒนานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะใช้เซลบัสแคสต้องอาศัยการกดและยืนยันข้อมูลจากภาคส่วนกลาง
3: ไอ้
4: เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพื้นที่เนี่ยเขามีข้อมูลเฉพาะจากปริมาณวัดน้ำฝนประเมินสถานการณ์เอาละท่วมแน่จริงส่วนกลางต้องกดนะคะ
3: ค่ะ
4: พอต้องกดเนี่ยยืนยันท่านอยู่ไหมคะแต่ละคนถ้าท่านพร้อมข้อมูลกดเร็วหน่อยก็ได้แต่นี่มันเกิดเหตุแล้วมันไม่ทันการอาจจะต้องปรับเรื่อง
3: แต่เรียนว่าถ้าเกิดกดนะคะ10นาทีน้ำก็มามิดเลยอย่างเนี้ยจริงก็ว่าบางทีมันก็สุดวิสัยอะไรก็เกิดขึ้นได้ไหมคะแป้ง
1: แต่มวลน้ำเรดาร์ฝนมันต้องทราบล่วงหน้าอยู่แล้วค่ะอาจารย์ว่าจะมีการตกหรือไม่คือเบื้องต้นเนี่ยหนูเข้าไปตรวจสอบผ่านทางหน้าเพจของทางจังหวัดนี่ต้องให้ความเป็นธรรมแต่เป็นการแจ้งเตือนผ่านทางหน้าเพจข้อความก็จะดูเป็นกลางๆบอกว่าให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากได้ถ้าหากเป็นประชาชนทั่วไปอ่านข้อความตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าอาจจะยังไม่เกิดก็เลยไม่ได้มีการหนีออกมาในช่วงเวลานั้น
3: อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากอาจจะ
1: คราวนี้ประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่อย่างที่พี่ปุ๋ยบอกมันมีบทเรียนและก็บทความรู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ตรงนี้อาจจะถูกน้ำหลากเข้ามาแต่เชื่อว่ารับมืออยู
4: ่ตอนแรกบางคนก็จะบอกว่าเชื่อว่ารับมืออยู่ในฐานะที่เคยมีประสบการณ์สูงนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะมันเปลี่ยนไปเพราะตอนนี้ฝนมันตกกระจุกตัวมากยิ่งขึ้นเวลามันตกนะคะมันก็จะไปตกตรงเมืองซะส่วนใหญ่เพราะเมืองมันร้อนอากาศมันร้อนอากาศเย็นข้างนอก
3: ก็พัดเข้ามาม
4: ันก็เทโครมลงมาส่วนใหญ่แต่ทีนี้ที่น่านมันมีปัญหาอยู่จุดหนึ่งคือมันเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาค่ะอาจารย
3: ์แล้วก็เขาหัวโล้นหมด
4: ใช่แล้วค่ะแต่ทีนี้ประชาชนบางคนเขาบอกว่าเตรียมพร้อมรับมือได้แต่ท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้บอกไม่ได้ความผิดไม่ได้อยู่ที่ประชาชนความมันเราจะไม่บอกว่าความผิดดีกว่ามันอยู่ที่การเตรียมพร้อมข้อมูลของประเทศไทยบ้านเรามีช่องโหว่ตรงนี้นะคะประเทศไทยยังไม่ได้เก็บข้อมูลมากพอในการวิเคราะห์สถานที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมเพื่อให้บอกฉากทัศน์ได้ว่า พรุ่งนี้ถ้าฝนตก300มิลจุดนี้น้ำจะท่วมตรงไหนบ้างนี่คือสิ่งที่ควรเกิดและประชาชนควรรู้นั่นหมายถึงว่าการเตือนล่วงหน้ามันจะเกิดขึ้นได้แม่นยำมากกว่าเดิ
1: ม
4: แต่ว่ามันก็มีบางจังหวัดที่ทำได้และทำไม่ได้
1: แต่ก็แปลกเหมือนกันประเทศไทยน้ำท่วมแบบนี้เป็นทุกๆปีไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยแต่ความจริงมันควรจะมีฉากทัศน์อันนี้ได้แล้วเมื่อเช้านี้นักข่าวของเราค่ะตามท่านอนุทินนะคะท่านนายกรัฐมนตรีถามว่าท่านเช้านี้น้ำท่วมน่านอย่างไรต่อดีท่านบอกว่าสั่งการให้คุณยศชนันนะคะลงพื้นที่บูรณาการติดตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการโทรศัพท์พูดคุยกับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติด้วยดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็จะสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบไม่ต้องผ่านส่วนกลางย้ำว่าไม่ต้องผ่านส่วนกลางให้พื้นที่ตัดสินใจเลยส่วนเรื่องของศูนย์พักพิงได้มีการจัดตั้งขึ้นแล้วแล้วก็เน้นย้ำว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่อาจารย์ขาขีดเส้นใต้ตรงนี้อาหารการกินเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคโดยเฉพาะอาหารอย่าให้เหมือนตอนน้ำท่วมหัดใหญ่ที่มีข้าวเต็มกล่องแต่ปีกไก่มีอยู่แค่2ชิ้นเล็กๆแบบนี้ไม่เอาท่านนายกบอกแต่ภาพรวมการช่วยเหลือขณะนี้ทุกภาคส่วนถือว่าทำอย่างเต็มที่รวมถึงกองทัพก็ได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน
3: เดินก็ว่าท่านก็สั่งอะค่ะภาคปฏิบัติจะตีเป็นวิธีการปฏิบัติยังไงถ้าบอกว่าเที่ยวนี้อย่าให้มีไก่ชิ้นเดียวจะเพิ่มไก่เป็น2ชิ้นเหรอคะเดินก็ว่าเลิกเถอะค่ะไอ้อาหารพันอย่างเงี้ยวางไว้เดี๋ยวก็เน่ากินไม่ตรงเวลาบุดบูดเสียๆเป็นลำบากประชาชนอาหารเพื่อภัยพิบัตินะคะรัฐบาลเตรียมทำได้หรือยังคะยามเกิดวิกฤตน่ะใส่ถุงฉีกกินเลยไม่ต้องอุ่นขอโทษบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยังต้องมาทุบๆแล้วก็กินเหรอคะหรือแช่น้ำเย็นอาหารสำหรับภัยพิบัติและเรื่องอื่นๆมันควรพร้อมค่ะใน1ชั่วโมง 100,000 ชุด
1: ต้อง
3: พร้อมทันทีเมื่อไรเราจะเป็นแบบนั้นคะ
4: ตอนนี้เรามีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารในช่วงยามภัยพิบัตินะคะแต่เป็นแค่งานวิจัยยังไม่ได้ถูกกันต่อยอดจากงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐว่าถ้าเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติเราเบิกงบประมาณอาหารภัยพิบัติไปเถอะแต่ประชาชนเขาก็บอกว่าบางทีอาหารนี้ถึงจริงแต่บางทีถ้าไม่วิกฤตจริงๆก็ไม่อยากจะกินอาจารย์มันก็มีหลายประเด็นเหมือนกันหลายคนมากเรื่องมากความ
3: ค่ะแต่เด่นอยากเรียนพี่น้องนะคะที่จังหวัดน่านถ้าหากมีคำเตือนว่าให้ยกของขึ้นที่สูงเรียนว่าอย่ามัวแต่มางุมมังงาลายกเลยค่ะถ้ามองแล้วลู่การไม่ดีนะคะของมีค่าติดตัวบางอย่างก็อย่าเก็บไว้ที่บ้านเลยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะไปหาที่เก็บที่อื่นเกิดอะไรขึ้นก็จูงลูกจูงผัวจูงเมียวิ่งกันก่อนเอาชีวิตไปก่อนปุ๋ยว่าจริงไหมคะ
4: ก็จริงค่ะแล้วก็ที่สำคัญมันมีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกไว้นะคะอาจารย์ว่าตอนนี้ฝนก็จะยังตกนะคะในช่วงวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้อีก 2-3 วัน
3: แล้วนี่ก็จะเร่งฟื้นฟูจะเร่งล้างบ้านเห็นว่ามันรีบไปไหมคะคิดยังไงคะน้องแป้ง
1: อย่าพึ่งค่ะเพราะว่ายังคงต้องเฝ้าระวังคืนนี้อยู่ถึงแม้ว่าน้ำที่บ้านตอนนี้จะเริ่มลดระดับลงบางจุดเท่านั้นนะคะยังอยากให้อยู่ศูนย์พักพิงก่อน
3: ก็เข้าไปอยู่ในบ้านก็อยู่ไม่ได้อะไรมันก็เปียกมันก็แฉะหมดไปอยู่ศูนย์พักพิงไปก่อนอีกสัก2วันเมคชัวร์เพื่อให้แน่ใจ
1: ค่ะรวมถึงคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านรวมถึงนักท่องเที่ยวเองเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวตกค้างบ้างพอสมควรเหมือนกันนะคะกรมทางหลวงออกมาประกาศเมื่อสักครู่เลยคุณผู้ชมขาณเวลานี้อัปเดตข้อมูลกันว่าทางหลวงบอกว่าถูกน้ำท่วม7แห่งแล้วนะคะคุณเองสามารถเข้าไปอัปเดตได้เลยนะคะเช็คผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของกรมทางหลวงผ่านทางหน้าเพจ Facebook ได้เลยมี7แห่งนะคะที่ตอนนี้ทางน้ำท่วมส่วนพะเยามี1แห่งค่ะใครกำลังจะเดินทางตรงนี้ต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือโทรศัพท์ไปที่1586โทรไปก่อนอย่าเพิ่งไป
3: เรียนถามคุณปุ๋ยนิดนึงนะคะในฐานะผู้เชี่ยวชาญน้ำจากจังหวัดน่านเนี่ยเมื่อผ่านไหลผ่านน่านแล้วจะไปไหนต่อคะ
4: จะลงเขื่อนสิริกิติ์ค่ะอาจารย
3: ์มีจังหวัดอื่นที่จะต้องผ่านอีกไหมคะ
4: ก็มีอุตรดิตถ์ค่ะอาจารย
3: ์อุตรดิตถ
4: ์แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นจังหวัดที่ติดติมแม่น้ำส่วนใหญ่ถ้าน้ำมาเยอะๆก็จะท่วมก่อนที่จะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์เพราะถ้าจะไปน่านเสร็จนะคะน้ำก็จะค่อยๆไหลออกสู่เพราะว่าตรงน่านมันจะแคบค
3: ่ะ
4: ลำน้ำมันจะค่อนข้างแคบแล้วก็ค่อยๆขยายแตกออกตามสาขาต่างๆแต่ว่าณเวลานี้น้ำมันยังไม่ได้ท่วมเยอะขนาดนั้นค่ะ คิดว่าที่น่านยังแค่น่าจับตา
3: แต่ยังไงก็ตามเดนว่าพี่น้องนะคะก็คงจะต้องส่งข่าวฉันอยู่น่านนะเธอน้ำมาแล้วหรือใครก็ตามที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆอยากเตือนภัยญาติพี่น้องอยู่ในจังหวัดแถบๆนั้น ก็ส่งข่าวกันได้แต่เดี๋ยวขอแนะนำนะคะกรุณานำข่าวที่ออกที่สถานีไทย PBS เป็นหลักนะคะเพราะเดี๋ยวเห็นบางทีก็จะมีผู้ที่อยากเป็นนักข่าวอะค่ะเก็บข่าวจากตรงโน้นจากตรงนี้แล้วก็มานั่งรายงานทำเหมือนตัวเองเป็นนักข่าวเดี๋ยวก็ไม่ขัดใจนะคะแต่บางทีข้อมูล

0: คลาดเคลื่อนนักข่าวผิดบิดเบือนตื่นตระหนกตกใจกันไปขอข่าวจากไทย PBS ค่ะ
1: เอาแบบนี้คุณผู้ชมขารายงานเข้ามาได้เลยนะคะเห็นดูว่าวันนี้มีคุณผู้ชมเนี่ยรับชมผ่านทางออนไลน์ค่อนข้างที่จะเยอะใครอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านเวลานี้คุณเองยังไม่สามารถออกมาจากบ้านได้ยังคงติดค้างยังพอมีแบตโทรศัพท์มือถือดูรายการเราอยู่ด้วยณเวลานี้พิมพ์ข้อความส่งข้อความมาหรือสามารถติดต่อเข้ามาที่รายการได้เลยณเวลานี้เราคือศูนย์ภัยพิบัติของไทย PBS จะเฝ้าเกาะติดสถานการณ์อยู่เรื่อยๆนะคะหมายเลขเพื่อที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือ027902111ไม่แน่ใจว่าเพจเราทำเสร็จหรือยังถ้าหากเพจเสร็จแล้วรบกวนทีมงานขึ้นให้หน่อยคุณผู้ชมจะได้แคปภาพหน้าจอถ่ายภาพเอาไว้พื้นที่ตรงไหนน้ำหลากเข้าไปยังไม่ได้อาหารติดต่อหน่วยงานรัฐไม่ได้เลยติดต่อมาที่เราค่ะเราขอเป็นตัวกลางในการสื่อสารให้เพราะนี่คือศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS ค่ะ
0: อีกหน่อยเราคงต้องมีตัวเลขแบบ2ตัว3ตัวนะมันจะได้โทรหากันง่ายขึ้นนะค่ะ
1: มีคุณผู้ชมถามเข้ามาค่ะบอกว่าเมื่อวันก่อนดูรายการสถานีประชาชนบอกว่าเดี๋ยวฝนจะตกหนักต้องเฝ้าระวัง 18-21 สิงหาคมนี้นะคะเฝ้าระวังจังหวัดใดบ้างตอนนี้น่านอ่วมไปแล้วพี่ปุ๋ยมีเพิ่มเติมไหมคะนอกจากน่าน 18-21 นี้ค่ะพี
2: ่มีเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลานี้เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประเมินแล้วว่าสถานการณ์ฝนที่เกิดจากร่องฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยามันยังพาดผ่านพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนร่องฝนเส้นสีแดงนะคะที่กรมอุตุเขาจะบอกกันตลอดเลยว่าภาคเหนือภาคอีสานตรงจุดไหนนะคะที่มีร่องฝนพาดผ่านตรงจุดนั้นฝนจะตกแช่ค่ะแต่ว่าแนวโน้มของสถานการณ์ร่องฝนนี้อีก2วันมันจะเลื่อนขึ้นไปที่เวียดนามแล้วมันก็เลยจะทำให้ฝนลดลงสักประมาณวันที่25ฝนจะลดลง
0: ไม่มีร่องใหม่หรือไม่มีมรสุมลูกใหม่มาก็แล้วกัน
2: แต่อาจจะมีค่ะเนื่องจากว่าระยะนี้เป็นฤดูฝนค่ะอาจารย์คะ
0: ค่ะเรื่องของการเตือนภัยนี่เดนไม่ค่อยได้เชื่อนะคะวันก่อนเดนนั่งในรายการน้องแป้งมาเราจะพูดกันเรื่องเตือนภัยนะจะบ้าแล้วเหรอน้ำยังไม่มาเลยจะทำไมรีบจังเลยเดนผิดค่ะวันนี้เดนเห็นแบบนี้เดนรู้เลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเดนประมาทไม่ได้อีกต่อไป
1: เราต้องรู้ล่วงหน้าต้องบอกว่าคุณผู้ชมนะเวลานี้การแจ้งเตือนภัยหรือการดูเรดาร์ฝนการพยากรณ์อากาศต่างๆค่อนข้างที่จะแม่นยำในระดับหนึ่งถือว่าเป็นทางเลือกและตัวเลือกสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่หนึ่งในนั้นคือฟลัดอาย
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อันนี้คือเป็นเว็บไซต์อันหนึ่งเหมือนกันนะคะที่สามารถช่วยดูเรดาร์ฝนตกที่ไหนลุ่มน้ำไหนไหลไปทางไหนหมู่บ้านตรงไหนเสี่ยงบ้างกับท่านนี้เลยค่ะอาจารย์ณัฐพลอยู่ในสายกับเราอาจารย์ณัฐพลสวัสดีค่ะจากฝั่งใต้นะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ขาช่วยบอกเครื่องมือหน่อยนะเวลานี้ความจริงเมื่อสักครู่นี้ก่อนอาจารย์เข้าสายเราคุยกับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดน่านเขาบอกไม่ได้รับการแจ้งเตือนไม่รู้จริงๆว่าฝนจะตกหนักเมื่อคืนนี้ทำให้วันนี้ออกจากบ้านไม่ทันเพิ่งออกจากบ้านได้เมื่อกี้อาจารย์มีช่องทางให้ชาวบ้านเข้าไปตรวจสอบหน่อยไหมคะ
4: ครับจริงๆแล้วคือของทางฟัดอายเองนะครับก็จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเครื่องมือเดินภัยนะครับแต่ว่าใช้ในการเฝ้าระวังครับในการเฝ้าระวังเนี้ยเราก็ได้รับข้อมูลมาจากหลายฝ่ายของทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสธน.หรือทางกรมอุตุเองเนี้ยครับก็มาประสานข้อมูลกันนะครับเพื่อให้มันดูง่ายขึ้นติดตามสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นรายจังหวัดครับตัวนี้ก็จะมีนำร่องไปที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดน่านครับถามว่าทีนี้ถ้าประชาชนสนใจเข้าไปดูก็สามารถเข้าไปได้ครับที่ตัวฝัดอายตัวนี้ก็สามารถดูได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเว็บไซต์เนี่ยมันออกแบบ2ระบบครับระบบแรกก็คือเป็นประชาชนครับดูหน้าติดตามได้ว่าฝนตกที่ไหนเยอะมีระดับน้ำที่ขึ้นมากแล้วแล้วตรงไหนที่ควรระมัดระวังบ้านไหนที่อาจจะได้รับผลกระทบครับส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนวอลลุ่มครับเป็นส่วนของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการที่จะติดตามสถานการณ์น้ำแบบภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้จนถึงขั้นหมู่บ้านครับ
1: ค่ะเอาทีมงานรบกวนขึ้นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาในเวลานี้ให้หน่อยค่ะฟลัดอายค่ะให้คุณผู้ชมดูหน้าจอณเวลานี้เลยความจริงแล้วประชาชนทั่วไปอาจจะไม่ได้มีการเข้าไปใช้ประโยชน์ตรงนี้สูงสุดแต่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจารย์ลงพื้นที่ทั้งทีจะมีกู้ภัยจะมีอาสาสมัครและจะมีมูลนิธิต่างๆคุณเองสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ตรงนี้ไปสแกนไปดูได้ว่าพื้นที่ตรงไหนต้องเข้าไปเฝ้าระวังพื้นที่ตรงไหนเข้าไม่ได้แล้วสะพานจะขาดถนนจะพังนี่ให้ดูจากตรงนี้อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะถ้าหากเข้าไปมันจะเจอสีหลายสีทั้งสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงต่างกันยังไงคะ
4: ครับในหน้าแรกถ้าเป็นระบบของวอลลุ่มเลยครับมันก็จะดูซับซ้อนยุ่งยากนิดนึงแต่ว่ามันสามารถติดตามได้ค่อนข้างเยอะครับถ้าเราเห็นภาพเบื้องต้นบนแผนที่ครับเราจะมีภาพของสถานีวัดฝนก็จะเป็นรูปเมฆฝนนะครับแต่ถ้าเป็นสถานีวัดเลยก็จะเป็นรูปเครื่องวัดครับซึ่งในแต่ละสีก็มีความหมายของมันครับในแต่ละสีก็คือ

0: ถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยตกหนักเลยก็คือเราใช้เกณฑ์ที่ค่อนข้างมากกว่าของทางสสน.ตรงที่ว่าปกติจะมีถึงสีแดงเรามีสีม่วงเพราะว่ามากกว่า150มิลลิเมตรต่อ24ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นสีม่วงในภาพของจังหวัดน่านเนี่ยครับเราก็จะรู้ทันทีว่าในบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันมีฝนตกหนักมากๆจนกระทั่งแบบมีสะสมใน24ชั่วโมงเกิน150มิลลิเมตรครับซึ่งนอกจากตัวสถานีวัดฝนสถานีระดับน้ำแล้วเนี่ยตัวนี้มันถ้าเราดูดีๆครับมันจะมีเป็นภาพของเรดาร์ซ้อนทับมันด้วยซึ่งถ้าอยากรู้ว่าบริเวณไหนที่เรดาร์ซ้อนทับอยู่ชัดเจนง่ายๆก็คือสถานีนั้นจะมีรูปสายฟ้าอยู่นะครับตัวนั้นเนี่ยจะเป็นการระบุว่าตรงนั้นเนี่ยมีฝนตกของจากเรดาร์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีว่าในสถานีนั้นน่ะฝนยังตกอยู่นะครับซึ่งเมื่อคลิกเข้าไปในแต่ละพื้นที่ครับเราก็จะเห็นว่ามันมีข้อมูลเชิงลึกเข้าไปมากมายไม่ว่าจะเป็นข้อมูลน้ำ12ชั่วโมง1ชั่วโมงแบบนี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นข้อมูลที่ทางภาครัฐได้เก็บรวบรวมมาให้แต่เรามีหน้าที่ในการย่อยเพื่อให้สามารถช่วยในการตัดสินใจได้มากขึ้นครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับตัวนี้ก็จะมีระบุไว้ว่าถ้าสมมติสถานีนั้นเนี่ยมีฝนตกหนักมากแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงน้ำป่าที่ชุมชนไหนบ้างหรือหมู่บ้านไหนบ้างมันก็จะระบุทันทีนะครับโดยที่เราสามารถดูได้ตั้งแต่อดีตนะครับปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่เป็น next ครับว่ามันมีโอกาสเสี่ยงที่พื้นที่ไหนอีกหรือ impact เนี่ยตัวนี้ก็จะชี้ให้ชัดได้ชัดเลยว่าจะมีหมู่บ้านไหนที่จะได้รับผลกระทบจากตัวนี้บ้างครับซึ่งความแม่นยำเนี่ยเรามีความแม่นยำอยู่ในระดับหนึ่งครับแต่ว่าถามว่าน้ำป่าเนี่ยมันก็ยังมีความยากในการที่จะพิจิตรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้ระบบว่าถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราจะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆครับว่าตรงบริเวณนี้รอบข้างเนี่ยจะมีสถานีนี้ระดับน้ำเท่าไหร่ระดับฝนเท่าไหร่เราได้ใช้ AI ในการวิเคราะห์ในอนาคตครับทีนี้เมื่อเรากดอิมแพคครับเราจะเห็นอีกนิดนึงครับว่ามันจะมีลำน้ำที่ได้รับผลกระทบตัวนี้ก็สามารถทำให้ตัวประชาชนหรือว่าทางภาครัฐสามารถวางแผนได้ว่าลำน้ำไหนคือความสิ่งไปครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมถามเข้ามาว่าเว็บไซต์อะไรอยากเข้าไปดูนะเวลานี้มีญาติอยู่ที่พื้นที่จังหวัดน่านเหมือนกันฟลัดอายนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ค่ะคำถามสุดท้ายสั้นๆนิดนึงค่ะอาจารย์ช่วยบอกหน่อยวันนี้ตอนนี้ที่เราคุยกันคือบ่าย 2:37 วันนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ตรงไหนและต้องเร่งเฝ้าระวังเร่งด่วนหลังจากนี้ค่ะ
0: ครับตอนนี้ก็คือฝนตกที่น่านตอนนี้ก็เริ่มเบาบางลงแล้วแต่ยังตกอยู่นะครับตอนนี้ฝนจะไปตกหนักที่จังหวัดพะเยาเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราอยากจะโฟกัสอีกทีก็คือพะเยาที่ฝนตกอาจจะหนักมากส่วนจังหวัดน่านเนี่ยอยากให้โฟกัสแล้วก็เฝ้าระวังข่าวจากทางจังหวัดเองนะครับในเรื่องของการติดตามสถานการณ์สถานี11.64 ที่เป็นบ้านผักขวางเนี่ยครับเพราะเป็นจุดที่เป็นจุดทริกเกอร์ครับว่าเราจะชี้วัดว่าจังหวัดน่านจะท่วมหรือไม่ท่วมจากสถานีนี้ว่าปริมาณน้ำมันมาระดับไหนถ้าตัวสถานีวัดน้ำ N64 เนี่ยมีน้ำเยอะเนี่ยครับก็แสดงว่ามันมีโอกาสที่จะไปกระทบสู่ตัวเมืองน่านครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยากเฝ้าระวังติดตามของตัวเมืองน่านอยู่ครับว่าจะได้รับผลกระทบจากช่วงที่มาจากฝนตรงนี้หรือไม่ครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ค่ะ
2: ขอบคุณอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ถ้าเป็นแบบนี้นี่ฉันว่าน่านเป็นแบบนี้แล้วฝนกำลังจะมาที่พะเยาคนที่พะเยาก็คงจะต้องเตรียมตัวกันไหมครับปุ๋ยหรือยังไงหรือเธอจะต้องรอเขาฟังอีกประกาศแล้วฉันถึงค่อยรอบึ๊ดๆๆเข้าไปเก็บของเก็บก่อนไหมตอนนี้
3: ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมนะคะของพะเยาค่ะแต่พะเยาเนี่ยพื้นที่ไม่ได้เป็นลุ่มต่ำมากเท่าจังหวัดน่านนะคะก็เลยคิดว่าถ้าพะเยาอ่ะจะเตรียมพร้อมตัวเองได้ถ้าตัวเองคิดว่าติดริมน้ำแล้วน้ำมันล้นตลิ่ง
2: สิ่งเดียวที่เอี่ยมเป็นกังวลมากที่สุดนะคะภาครัฐจะทำอะไรใครจะทำอะไรก็ช่างพวกวัยรุ่นอย่างพวกเดียนนะคะหยุกยาประจำยาหม่งยาหม่องยาหอมไม่ใช่พอถึงเวลาเสร็จลูกเต้ามาลากออกไปไอ้นั่นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีเรียนว่าเราเตรียมตัวเองให้พร้อมมาดีที่สุดค่ะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าวันก่อนอาจารย์สิตังบอกแล้วนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการประกาศแจ้งเตือนไปก่อนหน้านี้ในช่วง18-21จัดกระเป๋ารอ
2: ใช่ไฟฉายนะคะไฟฉายยาดมยาหม่องยาประจำที่ต้องกินทุกวันควบคุมน้ำตาลความดันที่พวกนี้ไม่ได้แต่เดี๋ยวห่วงค่ะคนที่เขาแบบต้องจัดการฟอกไตต้องอะไรวันเว้นวันอันเนี้ยรีบย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลไปก่อนเลยหรือศูนย์นะไปก่อนค่ะ
3: อย่างน้อยๆเขาก็มีพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่เขาพิจารณาจุดช่วยเหลืออยู่แล้วจริงๆแล้วนะคะก็เตือนกันหน่อยว่าถ้าช่วงเฉพาะกิจระหว่างคืนนี้ถึงพรุ่งนี้คนเวียงสาเตรียมรับมือให้ดีน้ำอาจจะท่วมสูงเป็นละรอกแบบนั้นเพราะเขาพื้นที่ต่ำกว่าน่านอาจารย์เห็นน้ำแรงๆแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าไปเวียงสาน่ะเขาเคยท่วมเมตรหนึ่งเขาจะ2-3 เมตร
1: นะ
3: ระลอกนี้อันนี้เตือนระยะใกล้เลยค่ะว่า

0: ลังจะเกิดขึ้นกับท่านที่เวียงสาที่จังหวัดน่านก่อนที่จะไปพะเยาเลย 2-3 วันนี้นะคะเฝ้าดูให้ดี
1: กันขนของขึ้นที่สูงมันก็ไม่ใช่ไม่รอดละสิคะ
0: แต่ถ้าตอนนี้น้ำมันยังไม่ถึงท่านไปอยู่จุดอพยพได้ก่อน
1: เดียนว่าออกมาก่อนค่ะปลอดภัยที่สุดค่ะ
2: เวียงสาและเมืองของน่านนะคะเสร็จแล้วน้ำจะไหลต่อไปที่จังหวัดพะเยามีประมาณ 2-3 พื้นที่นิดนึงค่ะขออนุญาตให้ข้อมูลกับคนที่อยู่ในพื้นที่ถือว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์มากๆมีศูนย์อพยพเข้ามาแล้วนะคะศูนย์อพยพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวข้อมูลเวลานี้วันนี้เลยค่ะมีทั้งหมด7แห่งด้วยกันค่ะเตรียมจดนะคะที่แรกค่ะสามารถอพยพไปได้ที่หอประชุมอำเภอปัว2ค่ะหอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร3หอประชุมเทศบาลตำบลปัว4วัดป่าเมื่อด5บริเวณ3แยกทางเข้าบ้านดอนชัย6อบต.วรนครค่ะ7โรงเรียนบ้านเซี่ยวนะคะทั้งหมด7ที่ตอนนี้คือศูนย์อพยพคุณผู้ชมค่ะรบกวนได้ไหมช่วยกันแชร์ต่อหน่อยนะคะอยากให้เป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่
1: ถ่ายหน้าจอเลยค่ะเอาโทรศัพท์มาแชะไว้เลยและส่งต่อด่วนค่ะ
2: นะคะถือว่าเป็นข้อมูล
1: แล้วก็น้องแป้งถัดจากนี้ไปเราคงต้องเกาะติดสถานการณ์เราจะพูดกันถึงเรื่องนี้กันแบบตลอดเวลานะคะเพื่อให้ทันท่วงที
2: วันนี้รายการของเราจะแบ่งเป็น2ซีกด้วยกันคุณผู้ชมคะตอนเปิดรายการเข้ามาคือเรื่องของน้ำท่วมจะคุยเรื่องนี้ไปอีกสักพักหนึ่งค่ะเสร็จแล้วค่ะจะมีเรื่องของชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาที่จังหวัดอยุธยาเราจะคุยเรื่องนี้กันจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งและจะต่อออนไลน์เป็นรายการพิเศษเฉพาะออนไลน์เท่านั้นเพื่อเฝ้าสถานการณ์น้ำบ่ายสามโมงครึ่งจนถึงสี่โมงครึ่งนะคะก่อนจบพาร์ทนี้ขออัปเดตการเดินทางในพื้นที่นิดนึงเป็นประโยชน์เหมือนกันค่ะจากอำเภอเมืองน่านยังสามารถเดินทางไปถึงที่ว่าการอำเภอปัวได้
1: เวลานี้
2: ถนนเส้นนี้ยังคงใช้งานได้แต่ก่อนเดินทางรบกวนติดต่อไปที่ทางหลวงก่อนนะคะเพราะต้องอัปเดตเป็นรายชั่วโมงจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติหากต้องการเดินทางเข้าอำเภอเมืองน่านให้ใช้เส้นทางเลี่ยงเฉลิมพระเกียรติบ่อเกลือสันติสุขเท่านั้นพื้นที่อื่นถูกตัดขาดไปแล้วนะคะส่วนจากอำเภอบ่อเกลือไปอำเภอปัวเส้นทางปกติถูกตัดขาดให้ใช้ทางหลวง1081เชื่อมต่อถนนหมายเลข3แผนเป็นทางย่อยค่ะ
1: อย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมกำลังคิดว่ากำลังจะเดินทางจะออกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไม่มั่นใจนะคะถนนหนทางต่างๆติดต่อมาที่เราได้ไหมคะไทย PBSสามารถประสานได้ไหมคะ
2: ส่วนเตือนภัยพิบัติไทย PBS ขึ้นให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเราเปิดเป็นศูนย์เตือนภัยพิบัติของไทย PBS ไม่ว่าตรงพื้นที่ไหนจะเกิดน้ำท่วมน้ำหลากต้องการออกจากบ้านขอความช่วยเหลือติดต่อหน่วยงานภาครัฐไม่ได้ให้นึกถึงไทย PBS ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS ค่ะ
1: เรียนปลื้มใจมาก
0: เตือนนิดนึงค่ะอาจารย์คะเราไม่ได้จบกันที่นั่นนะคะแค่อยากจะบอกว่าปีนี้ฤดูฝนเรายังไม่จบอีก2เดือนขอพิกัดชี้เป้าให้หน่อยค่ะ
2: ได้เลย
0: ว่าแต่ละพื้นที่ที่กำลังจะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดใหญ่ๆนะคะหลายพื้นที่เป็นข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะคะมีการเตือนระบุว่าปีนี้ฝนจะมากแถวๆชายขอบประเทศภาคเหนือภาคอีสานและพื้นที่ภาคตะวันออกขอพิกัดจังหวัดภาคเหนือเสี่ยงภัยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านอาจจะมีโอกาสตกหนักคล้ายๆกับน่านเชียงใหม่ด้วยนะคะอาจารย์ไปเที่ยวบ่อยไหมคะ
1: บ้านเด่นอยู่ตรงนั้น
0: ถ้าบ้านอยู่ตรงนั้น ถ้าอยู่ในพื้นที่ไม่เสี่ยงภัยก็น่าจะปลอดภัย แต่เชียงใหม่มีการจัดการเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมค่อนข้างดีเพราะมีการแยกโซนการเตือนภัยและเทคโนโลยีสูง
1: ก็ไม่ประมาทค่ะก็ไม่ประมาทกันทุกคน
2: มีเพจไหมคะของพี่ปุ๋ยมีเพจไหมทีมงานขึ้นเพจให้ไหมคะ
0: ก็ตอนนี้ก็เป็นภาพรวมไปก่อนนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คืออย่างที่บอกไปก็คือที่เชียงรายนะคะในรอบ 1-2 เดือนนี้จับตาเลยนะคะไม่ใช่แค่น่านท่านอาจจะเจอที่เชียงรายเชียงใหม่ก็ได้ส่วนน่านเนี่ยเราเจอแล้วต่อมาเป็นจังหวัดตากนะคะถัดมาเป็นกำแพงเพชรนะคะอาจจะต้องเฝ้าระวังต้องดูปริมาณของฝนมาตกในพื้นที่ด้วยเพราะว่าอากาศมันเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงถ้ามันชนกันกับแนวของอากาศร้อนอากาศหนาวอากาศเย็นมันก็ตกเป็นฝนอีกนิดนึงค่ะพื้นที่ภาคอีสานใครอยู่ภาคอีสานริมแนวชายฝั่งโขงท่วมแล้วที่นครพนมแต่อย่างที่บอกไปก็ต้องระวังต่อเพราะว่ายังคงมีที่เลยนครพนมนะคะมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและจับตาสำคัญอีกที่หนึ่งก็คือที่จันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดท่านอาจจะเจอสถานการณ์น้ำท่วมหลักแต่ตอนนี้ภาคใต้ยังคลายกังวลได้เพราะภาคใต้ยังไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นในระยะนี้
1: แม่แต่ปุ๋ยถ้าเกิดมันพร้อมกันในทุกจุดที่เธอบอกนี่นะฉันว่าพวกเราก็แย่นะคะรับมือกันไหวเหรอคะ
2: ไหว
1: เข้าไปครึ่งประเทศแล้วเธอ
2: มันมาเป็นฤดูไปดอกค่ะต้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับมือด้วยพี่ปุ๋ยทิ้งท้ายสั้นๆนิดนึงกับมีคนถามหาเหมือนกันศูนย์บัญชาการน้ำหน่วยหน้า สรุปมีไหมมีหรือเปล่าคะ
0: กำลังพยายามตั้งกันอยู่ค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้มันต้องรวมข้อมูลแล้วก็ศูนย์นำนวยการน้ำแห่งชาติเนี่ยเราก็พยายามที่จะรวมฝ่ายวิชาการเข้าด้วยกันแต่ส่วนใหญ่ในเมื่อจังหวัดรับมือได้ใช้ศูนย์ของจังหวัดไปก่อนได้เราไม่จำเป็นต้องแบบขนาดใหญ่ข้ามจังหวัดแล้วก็ขนาดนั้นแต่ต้องถามอาจารย์สิตางอีกทีว่าการมีศูนย์บัญชาการน้ำแห่งชาติท่านอาจจะหมายถึงว่าเรื่องของการเชื่อมโยงน้ำที่จากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งอนาคตที่เราต้องบูรณาการร่วมกันแต่นี่รับมือได้รายจังหวัดก็ตั้งศูนย์แบบนี้ไปก่อน
2: โอเคเคลียร์นะคะอาจารย์
1: เดี๋ยวลงไปอีกสักเรื่องนึงนะปุ๋ยก็ยังคงกลับมานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
2: เดี๋ยวพี่ปุ๋ยจะมา
1: อย่าทอดทิ้งกันเน
2: า
1: ะ
2: ออนไลน์ค่ะออนไลน์
1: แต่ตอนนี้นะคะพวกเราก็คงได้แต่แค่ส่งกำลังใจและขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้เก็บข้าวเก็บของเต็มเนื้อเต็มตัวค่ะไม่โทษใครทั้งสิ้นค่ะภัยพิบัติเกิดขึ้นไม่มีใครเป็นคนทำค่ะธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราต้องสู้ค่ะ
2: คุณผู้ชมเรายังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนและยังคงสามารถติดตามได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องน้ำกันจนถึง 4:30 น.เพราะสถานการณ์ยังคงต้องอัปเดตเป็นรายครึ่งชั่วโมงต้องใช้คำนี้น้ำมาน้ำลดแต่อย่าเพิ่งวางใจไปแต่มีหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ชาวบ้านมาร้องในรายการเดินทางมาจากจังหวัดอยุธยาอยากให้รายการช่วยหน่อยไม่ใช่เรื่องน้ำนะคะอาจารย์ขาแต่คือเรื่องของกลิ่นและสิ่งแวดล้อมรวมถึงสุขภาพด้วยค่ะเป็นชาวบ้านหลายตำบลในอำเภอลาดบัวหลวงค่ะเขาร้องเรียนผลกระทบจากโรงหลอมรีไซเคิลของเหลือจากการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บอกว่ามันส่งปัญหากลิ่นเหม็นแบบนี้มาอย่างยาวนานมากๆอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องและช่วยแก้ค่ะให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ก่อนนะคะมันเป็นภาพคล้ายกับฝุ่นควันในพื้นที่โรงงานเป็นสิ่งที่ชาวบ้านตำบลลาดบัวหลวงอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ใกล้เคียงใช้เป็นหลักฐานร้องเรียนมาที่รายการของเราค่ะเขาบอกมันเป็นแบบนี้หลายปีแล้วโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานหลอมรีไซเคิลเป็นของเหลือจากการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ถือหุ้นสัญชาติจีนซึ่งมีการทำงานแทบจะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะทำให้มันเกิดทั้งกลิ่นเหม็นกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงชาวบ้านหลายคนบอกว่าบางช่วงเวลาเหม็นหนักจนแทบอยู่ไม่ได้เลยค่ะบางคนบอกว่ามันกลิ่นเนี่ยมันเหม็นจริงๆนะมันคลุ้งเข้าไปรู้สึกแย่บางคนก็ป่วยด้วยโรงงานรีไซเคิลดังกล่าวเนี่ยแต่เดิมได้รับใบอนุญาตเป็นโรงงานประเภท105
1: นะคะ
2: ก็คือนำสายไฟหรือว่าชิ้นส่วนสายไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มาคัดแยกแล้วก็เอาโลหะมีค่าไปต่อมาค่ะอาจารย์ยังไม่จบเท่านั้นยื่นขอแล้วก็ได้รับใบอนุญาตเป็นโรงงานประเภท106
1: เปลี่ยนเป็น106
2: นำของเหลือจากการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาหลอมเพื่อแยกเอาทองแดงทำให้เกิดผลกระทบค่ะแล้วก็มีการฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองแล้วด้วยนอกจากนี้ค่ะชาวบ้านตั้งคำถามในพื้นในที่ประชุมด้วยว่าทำไมพวกเขาถึงไม่รู้ข่าวเลยแล้วก็ไม่มีการประชุมเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นการออกใบอนุญาตโรงงานหลอมเขาบอกว่าเขาเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2554ปัจจุบันมีกำลังการหลอมวัตถุดิบวันละประมาณ30ตัน
1: ยุ่ยใหญ่นะไม่ใช่โรงงานเล็กๆนะ
2: ใหญ่ค่ะล่าสุดค่ะท่านผู้ว่าออกมาบอกนะคะว่ามีการเรียกประชุมแล้วแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับทราบเรื่องนี้อยู่ระหว่างการสรุปและดำเนินการทั้งหมด3ด้านด้วยกันเดี๋ยวต้องมาวิเคราะห์กันต่อว่าสิ่งที่สรุปออกมานั้นชาวบ้านพึงพอใจไหมนะคะ
1: นั่นน่ะสิครับเราคงต้องคุยกันในรายละเอียดเย็บมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้นะคะถึงแม้จะเป็นความเดือดร้อนนะคะของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่มันก็อาจจะเป็นต้นแบบไปที่จังหวัดอื่นๆไหมในทำนองนี้ดีไหมคะเราคุยกันแขกฝั่งหนูมีใครคะลูก
2: สองคนด้วยกันค่ะท่านแรกค่ะพี่ปุ้ยแสงนาคนะคะตัวแทนชาวบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3: สวัสดีค่ะ
2: ท่านที่สองค่ะคุณออสค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผู้ใหญ่สวัสดีค่ะ
1: ค่ะทางฝั่งอาจารย์นะคะท่านเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดนะคะดารุฮาฮิดายะเดียนอาจจะอ่านผิดนะคะคุณชาลีมะหิงสะพันธ์ค่ะท่านเป็นอิหม่ามนะคะค่ะอัสลามุอะลัยกุมค่ะ
2: แล้วก็ยังมีตัวแทนชาวบ้านนะคะวันนี้เดินทางมาหลายคนค่ะนั่งอยู่ด้านขวามือของดิฉัน10กว่าท่านด้วยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะ
1: ค่ะเราคงต้องเริ่มต้นกันก่อนนะคะเอาพื้นที่ก่อนดีไหมความเดือดร้อนไหนเหม็นคือเหม็นยังไงเย็นอยากฟังจังเลยค่ะ
2: พี่ปุ้ยเชิญค่ะ
1: ค่ะ
4: ให้พี่ผู้ใหญ่ก่อนดีกว่า
1: พื้นที่ผู้ใหญ่
4: ค่ะ
1: เหม็นยังไง
4: เหม็นยังไง
1: เขาสร้างมาเป็นสิบปีเพิ่งจะเหม็นหรอ
3: ครับก็กราบเรียนพิธีกรทุกท่านและก็ผู้ชมทางบ้านผมเองนั้นได้เป็นผู้นำในหมู่หนึ่งของตำบลลาดบัวหลวงความเดือดร้อนของชาวบ้านณเวลานี้ก็คือส่งกลิ่นเหม็นสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง แล้ววันนี้ที่มาถึงจุดนี้เพราะว่าการปฏิบัติงานของโรงงานนั้นน่ะ15ปี
1: ค่ะ
3: ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย
2: ค่ะ
3: และอีกอย่างหนึ่งหน่วยงานภาครัฐระหว่าง15ปี

0: หมู่บ้านใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเวลาขณะเนี้ยลมได้จากทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือจะมีหมู่บ้านที่มีผลกระทบหลายหมู่บ้านเป็นอย่างมากแล้วโรงงานเนี่ยก็ที่มีการแก้ไขที่ผมมองเห็นนะคือจากปองเก่ามันสั้นเขาต่อปองใหม่ให้ยาว
1: เพื่อให้ควันมันขึ้นไปสูง
0: เพื่อให้ควันมันขึ้นไปสูงเพื่อจะได้ส่งกลิ่นเหม็นน่ะไปให้ไกลโดยรอบข้างจะไม่มีผลกระทบแต่สิ่งเหล่านั้นที่เขาคิดนั้นมันไม่ใช่มันมีผลกระทบตั้งแต่ใกล้และยันไกลเลยในขณะนี้นะในปัจจุบันนี้อันเนี้ยผมตระหนักมากว่าส่งกลิ่นเหม็นอันเนี้ยชาวบ้านแย่มาก
1: ๆเขาไม่มีระบบกรองกลิ่นกำจัดกลิ่นบำบัดน้ำเสียหรืออะไรเขามีครบไหมคะเขาทำโรงงานซึ่งใหญ่อย่างนั้นน่ะ
0: ผมเองนั้นน่ะได้เข้าไปครั้งแรกแต่ว่าในภายในผมดูได้ไม่ทั่วส่วนตัวผมนะ
1: ดูก็ไม่ออกมั้งว่าอะไรเป็นอะไรเครื่องทำอะไร
0: คือตรงเนี้ยเราไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบหรือหาสาเหตุได้ส่วนตัวผมนะก็มีอย่างเดียวว่าชาวบ้านเขามาร้องเรียนว่าเหม็นหนักเหม็นหนักเพราะว่าส่งกลิ่นเหม็นอันที่อยู่ปัจจุบันนี้นะมันมีความแสบจมูกแสบคอบางคนก็มีอาการอาเจียน
2: อันนี้นะหาหมอมีใบรับรองแพทย์ไหมคะ
0: คือถ้าพูดถึงหาหมอผมมองแบบนี้ถ้าชาวบ้านไปหาหมอเนี่ยถ้าไปหาหมอปุ๊บแล้วหมอคนไหนจะกล้าวินิจฉัยมาจากโรงงานนี้บ้างอันนี้ผมตั้งข้อสังเกต
1: เข้าใจเป็นหวัดแสบคอแพ้อากาศเอายาไปจบ
0: อันนี้ผมเป็นห่วงมากว่าเรื่องการแพทย์เนี่ยมันดูยากที่จะวินิจฉัยแล้วก็เป็นการวิถีชีวิตของโรงงานที่เขาจะเป็นข้อต่อรองกับชาวบ้านได้คุณต้องไปหาหลักฐานมาให้ชัดเจนว่าสิ่งที่คุณเป็นมาจากโรงงาน
1: ทีนี้ผู้ใหญ่ได้ทำขั้นตอนในการร้องเรียนอะไรไปบ้าง
0: ก็การทำร้องเรียนเนี่ยหลังจากที่ว่า10กว่าปีเนี่ยมันเงียบไปพักหนึ่งเนื่องจากชาวบ้านเนี่ยหมดกำลังใจหมดกำลังที่จะต่อสู้และว่ามันเป็นข่าวรอบนอกนะอันนี้เขาใหญ่จริงเราทำอะไรเขาไม่ได้ชาวบ้านเกิดการท้อแท้แต่ผมในฐานะเป็นผู้นำหมู่บ้านผมจึงนิ่งนอนใจไม่ได้จึงจำเป็นต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อรายงานให้นายอำเภอทราบ
1: ค่ะ
0: ณเวลานี้ได้รายงานให้นายอำเภอทราบก็ถึงมีเรื่องราวเริ่มขึ้นมาใหม่อีกแล้วในขณะนี้ใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหน่วยงานจากทางราชการก็คือทางอำเภอได้มีการทำงานอย่างขมักเขม้นแหละตอนนี้นะแต่ว่าการทำงานขมักเขม้นอันเนี้ยมันมองดูเหมือนกับจะจัดฉากหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ความเข้าใจผมนะเพราะเริ่มนับหนึ่งเมื่อ10ปีที่แล้วก็นับหนึ่งแบบนี้แหละทรงเดียวกันหมด
1: แล้วก็เงียบไป
0: ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เท่าที่ผมมีข้อมูลในการที่เอารถโมบายหรือรถที่ดับกลิ่นเนี่ยว่ามันม
2: ีรถตรวจกลิ่น
0: ครับอันนี้นะผมก็เพิ่งได้ยินนี่แหละ30วันแต่ใน30วันเนี่ย2วันที่ผ่านมาที่เริ่มต้นเนี่ยที่ผมวิ่งสำรวจเนี่ยในหมู่บ้านของผมนะและหมู่อื่นๆเขาก็มีรายงานเข้ามาก็ถือว่าเอาละพอจะอยู่ได้เรื่องกินนะแต่ผมเกรงว่า30วันแล้วเนี่ยไอ้รถที่มาตั้งเนี่ย
1: จะไปแล้วก็เหม็นอีก
0: มันจะกลับมาอีกไหมที่กังวลอยู่ณเวลานี
1: ้แล้วไอ้รถเนี่ยทำไมเพิ่งจะมาเมื่อก่อนหน้านี้มันไม่มีใครส่งรถคันนี้มาหรอ
0: นี่แหละที่ผมตั้งข้อสังเกตทุกหน่วยงานของภาครัฐทำไมถึงไม่ดูแลประชาชนเลยที่เสียภาษีให้กับท่านเป็นเงินเดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านเคยคิดบ้างไหม
1: เออเขาคงทำแหละท่านผู้ใหญ่ใจเย็นนิดนึงนะคะ
0: อันนี้ผมพูดในความเป็นจริง
1: เราเข้าใจค่ะเราอย่าเพิ่งไปต่อว่าต่อขานใครเลยนะคะเดี๋ยวเราหาวิธีแก้ไขเอา
2: อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื่องจากว่าวันนี้ทางผู้ใหญ่และชาวบ้านจัดเต็มบอกว่าเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนหลายปีรวมถึงพาดพิงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยฉะนั้นเพื่อความเป็นธรรมค่ะทีมงานของเราก็เลยมีการไปสอบถามผู้แทนโรงงานเลยแก้ปัญหานี้ยังไงให้กับชาวบ้านอยากฟังเสียงเขาไหมคะ
0: ก็ยินดีคร
1: ับ ลองฟัง
2: ฟังเสียงตัวแทนโรงงานมีไหมคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะมีการเปิดให
1: ้
2: โรงงานชี้แจงนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามจะแก้ไขอยู่คือชาวบ้านน่ะเขาติดปัญหาเรื่องของตอนที่แรกอะใบอนุญาตทำไมไม่มีการไปถามชาวบ้านทำไมไม่ทำเป็น EIA ถูกต้องไหมพี่ปุ้ยเสริมได้นะ EIA เนี่ยถ้าหากโรงงานลักษณะประเภทนี้นะอาจารย์นะมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อสิ่งแวดล้อมมันต้องทำ
1: ไม่ตลอดก็จะเปิดโรงงานโรงงานนี้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นโรงงานแบบรีไซเคิลก็ต้องมีประเภทนะถ้าคุณเอาขยะบางชนิดเข้าไปในโรงงานอะไอสิ่งต่างๆอุปกรณ์ที่มีมันจะเป็นคนละเรื่องคนละ

0: เอากันเลยนี่แสดงว่ามีการขอหนึ่งแบบขยับอีกหนึ่งแบบ
1: มาทีแรกรีไซเคิลอาจารย์มาแปลงร่างทีหลัง
0: เอาอีแบบนี้เพื่อจะได้ของ่ายเปิดง่ายกันก่อนใช่ไหม
1: ใช
0: ่ครับพอจะทำอย่างอื่นเพิ่มกระตมุตมิเอาใบมาแต่อุปกรณ์เท่าเดิม
1: ใช่ครับ
0: มันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ใครต้องรับผิดชอบคะอุตสาหกรรมจังหวัดใช่ไหม
1: พื้นที่อันดับแรกต้องของเจ้าของพื้นที่เลยครับผม
0: อุตสาหกรรมจังหวัด
1: เจ้าของพื้นที่อย่างเทศต้องไปเทศบาลก่อนครับ
0: เทศบาล
1: เจ้าของพื้นที่เทศบาลไล่ไปอำเภ
2: อ
1: ก็คือวันนั้นที่ประชุมทุกคนพูดว่าเขาเป็นเสือกระดาษทำไมไม่ได้ก็เพราะว่าไอ้กระดาษที่พวกคุณเซ็นไปเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านจนถึงทุกวันนี้พวกคุณไม่สำนึกถึงตรงนั้นและถึงเวลาที่ชาวบ้านเดือดร้อนคุณระงับไม่ได้คุณห้ามไม่ได้คุณหยุดไม่ได้และคุณมาออกตัวว่าคุณเป็นแค่เสือกระดาษนี้เหรอ
0: เด่นทำหน่อยสิคะที่ตั้งของโรงงานเนี่ยมันเป็นเขตอุตสาหกรรมเป็น
1: พื้นที่สีเขียวเลยครับทุ่งนาเลยครับ
0: แล้วมันไปอยู่ตรงนั้นได้ไงโรงงานแบบนี้มันไปอยู่กลาง
1: อย่างที่บอกครับอาจารย์มาทีแรกก็คืออะไรรีไซเคิลแล้วมันมาแปลงร่างมีการซิกแซกนู่นซิกแซกนี่แปลงร่างกลายเป็นโรงงานหลอมโลหะโรงงานหนักสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านและทุกวันนี้ความเดือดร้อนของชาวบ้านชัดเจนหลักฐานความผิดชัดเจนหลายข้อนะครับตามการตรวจสอบเนี่ยแต่ไม่มีการดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเป็นรูปธรร
2: ม
1: มีแต่ข้ออ้างว่าอะไรอย่างที่พูดมาข้ออ้างว่าอยู่ระหว่างสรุปนู่นสรุปนี่ต้องรอให้ชาวบ้านสำลักควันตายก่อนนะครับต้องรอให้ชาวบ้านล้มป่วยหรือว่าเป็นอะไรไปก่อนใช่ไหมภาครัฐหรือเจ้าที่ที่รับผิดชอบถึงจะกระตือรือร้นมากกว่านี
2: ้โรงงานเขาชี้แจงว่าเขาทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่เกินค่ามาตรฐานเชื่อไหมคะ
1: ไอ้ถูกผิดตามมาตรฐานเนี่ยมันเอามาตรฐานอะไรมาวัดชาวบ้านไม่รู้ผมก็ไม่รู้แต่ความชัดเจนที่ชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยเหม็นไหมเหม็นไหมครับเหม็นกันไหมครับเหม็นมากี่ปีแล้วเป็นสิบสิบปีก็อย่างที่พี่ผู้ใหญ่ว่าสู้กันมาตลอด10กว่าปีพอสู้กันทีร้องกันทีมันก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ถามว่าดีมาหน่อยแต่พอเรื่องเงียบกลับมาหนักกว่าเดิม
0: เอาอย่างนี้ได้ไหมคะคุณอาจจะบ่นอาจจะเหม็นเหม็นเหม็นเรียนว่าคุณอาจจะพูดปดหรือรับจ้างใครมาพูดก็ได้อันนี้เรียนพูดไปก่อนเรียนถามผู้นำศาสนาดีกว่าท่านจะเป็นคนพูดความจริงเพราะว่าท่านอิหม่ามจะไม่พูดปดอยู่แล้วเรียนถามท่านตามตรงเหม็นไหมคะ
3: คือเหม็นเนี่ยมันตอบได้เลยว่าเหม็นทุกวัน
0: เหม็นทุกวันเลย
3: ถ้าควันเข้ามาลมมันพัดมา
0: เป็นควันมาเลย
3: เป็นควันควันมันกระจายครับ
0: มันกลิ่นมันเป็นไงมันเหมือนเศษกระดาษเผาหรือว่าหรืออะไรครับพลาสติก
3: ถ้าเศษกระดาษเผาไม่มีใครไปบ่น
0: ค่ะ
3: อันนี้มันเหม็นเหมือนว่าเราเผาพวกสายไฟ
0: เผาพลาสติก
3: เหม
0: ือ
3: นมันยาฆ่าแมลงนั่น
2: น่
3: ะโอ้ยกลิ่น
0: แค่ท่านอิหม่ามแสบจมูกหรืออะไรไหม
3: คือชาวบ้านเนี่ยเสียงเดียวกันเลยก็คือแสบหน้าแสบจมูกแสบคอเจ็บคอคุ้มคอคือจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างน
0: ี้ข้าวปลาก็กินไม่ลงแล้วกลิ่นมันมาตอนไหนกลางเช้ากลางวันเย็นหรือกลางคืนตอนนอนมันมาเหม็น
3: คำว่าเหม็นเนี่ยคือถ้าโรงงานเขาผลิตเนี่ยคือเหม็นตลอดทั้งวันเลยครับแต่ทีนี
0: ้ต้องนอนกัน
3: แต่ทีนี้ใครจะโชคร้ายโชคดีถ้าโชคดีก็คือลมพัดไปทางอื่นแต่ว่าจะโดนกันทั้งหมดก็ต่อเมื่อว่าถ้ามีฝน
2: เอาแบบนี้ละกัน
0: โดนตลอด
2: อาจารย์คะเรื่องนี้ยังไม่จบเพราะดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาเรื้อรังในพื้นที่และเดี๋ยวอีกสักครู่จะให้ฟังเสียงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงมารวมถึงทางโรงงานเดี๋ยวอาจารย์ให้ทุกบรรทัดเลยนะคะเพื่อความเป็นธรรมช่องทางออนไลน์เท่านั้นและจะติดตามเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะ Facebook YouTube และ TikTok เท่านั้นค่ะ
0: ตามมาค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรโอภารัตน์ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านค่ะส่วนน้ำท่วมในอำเภอปัวยังขยายวงกว้างเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือค่ะช่วงบ่ายที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อความผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้ขอความช่วยเหลือแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่หลังจากระดับน้ำแม่น้ำน่านที่อำเภอท่าวังผาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในเขตอำเภอปัวยังคงท่วมขยายวงกว้างในหลายพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะคนที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านโดยศูนย์

0: พยพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวมีทั้งหมด7แห่งได้แก่หอประชุมอำเภอปัวหอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรหอประชุมเทศบาลตำบลปัววัดป่าเมือดบริเวณ3แยกทางเข้าบ้านดอนชัยอบต.วรนครโรงเรียนจอมแจ้งและโรงเรียนบ้านเซียวค่ะส่วนที่จังหวัดพะเยาน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านในอำเภอปงสี่ตำบลถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านถูกตัดขาดหลายสายโดยเฉพาะถนนเชื่อมระหว่างบ้านลายเก่าและลายใหม่ในพื้นที่หมู่ที่4และหมู่ที่11ถนนถูกตัดขาดและยังมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายหลายพันไร่ค่ะอธิบดีกรมชลประทานสั่งสำนักงานชลประทานเฝ้าระวังแม่น้ำน่านสูงขึ้นค่ะพร้อมกับเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยจังหวัดน่านเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจังหวัดน่านมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ปริมาณฝนสะสมสูงสุด 277.6 มิลลิเมตรวัดได้ที่โรงเรียนพนาสวรรค์ตำบลภูคาอำเภอปัวโดยทางด้านของโครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2ได้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำระดมรถแบ็คโฮรถบรรทุกเทท้ายเครื่องย้ายสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะคณะกรรมการทางกฎหมายเปิดเผยถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะพบเบาะแสระดับสูงกว่าอธิบดีนัดถกเซฟเฮาส์ค่ะและฝ่ายข้าราชการขอรถเป็นผลตอบแทนติดตามเพิ่มเติมจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาเชิญคุณยานีค่ะ
1: ค่ะคุณจารุพรคะโดยนายรังสิมันต์โรมนะคะก็จี้ถามไปยังนายกรัฐมนตรีว่าได้ส่งผลสอบของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีไปยังปปช.แล้วหรือยังค่ะนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายเปิดเผยว่าจากการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นขณะนี้มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งพบว่าไม่เพียงแค่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องแต่ว่ายังมีฝ่ายการเมืองรวมอยู่ด้วยซึ่งทั้งม.บุรพาและม.สว.ให้ข้อมูลตรงกันค่ะว่ามีความพยายามทำให้เกิดการทุจริตและมีบุคคลระดับสูงเกี่ยวข้องค่ะพบว่าบุคคลระดับสูงกว่าอธิบดีพยายามเข้าไปพูดคุยกับทางตัวแทนมหาวิทยาลัยที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างจัดสอบท้องถิ่นในเซฟเฮาส์และยังมีฝ่ายข้าราชการค่ะไปขอให้ทางมหาวิทยาลัยนั้นซื้อรถให้เป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนค่ะนอกจากนี้ยังมีการส่งรายชื่อบุคคลหลักร้อยคนค่ะเพื่อนำไปสู่การประกาศรายชื่อผ่านการสอบตามที่ร้องขอด้วยนายรังสิมันต์โรมก็ยังตั้งประเด็นคำถามไปยังนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลว่าได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจากผลสอบของนายปกรณ์ เนนประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วหรือยังหรือว่ามีการส่งไปยังปปช.แล้วหรือไม่โดยชี้ว่าภาพรวมทั้งหมดที่ปรากฏค่ะถึงความเชื่อมโยงว่าฝ่ายการเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้ทั้งนี้ก็ต้องการทราบว่าทางปปช.นั้นได้เรียกนายอนุทินนายทรงศักดิ์ทองศรีหรือว่านายทองเจือชาติกิจเจริญไปสอบข้อเท็จจริงแล้วหรือยังด้วยพบว่ามีความเป็นบุคคลที่มีความสำคัญค่ะเพราะว่าบางคนนั้นมีการไปประสานงานกับมสว.ซึ่งสงสัยว่ามีเหตุอันใดค่ะต้องไปติดต่อและชี้ว่าจุดเปลี่ยนของมหากาพย์การโกงครั้งนี้เริ่มมาจากกรณีที่นายอนุทินนั้นยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างม.บุรพาในการจัดสอบด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะนายรังสิมันต์โรมยังทิ้งท้ายว่ากรณีที่รัฐบาลยืนยันว่าจะจบเรื่องของการทุจริตสอบในสิ้นเดือนนี้ว่าจะเป็นการตัดตอนด้วยหรือไม่ค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะหมดเวลาของทันข่าว15นาฬิกาแล้วค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูก

ธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะมาพบกับสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเช่นเคยนะคะวันนี้ตั้งชวนคุณผู้ชมมาเช็คกันสักหน่อยค่ะว่าเราเป็นสายที่ชอบทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันหรือเปล่าอย่างบางคนเนี่ยกินข้าวไปด้วยดูโทรศัพท์ไปด้วยใช่ไหมคะบางคนขับรถเนี่ยก็ชอบเล่นมือถือไปด้วยอันนี้ไม่ดีนะคะไม่แนะนำแต่ว่าการทำอะไรหลายๆอย่างที่เรียกว่ามัลติสกิลหรือว่าเป็นมัลติทาสกิ้งแบบนี้นะคะเราอาจจะเข้าใจผิดกันอยู่หรือเปล่าว่าเอ๊ะการทำแบบนี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของการทำงานของเราหรือเปล่านะคะรวมถึงวันนี้จะมาหาคำตอบด้วยค่ะว่าการทำอะไรหลายๆอย่างส่งผลให้สมาธิสั้นด้วยหรือเปล่าวันนี้ร่วมพูดคุยนะคะกับแพทย์หญิงณฤพรเกษมลาวัลย์กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมค่ะอยู่ตรงนี้กับเราแล้วนะคะสวัสด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอสมัยนะคะคุณหมอคะจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นปกติเราสามารถพูดคุยกันไปด้วยได้แล้วก็บางครั้งก็เล่นมือถือไปด้วยจริงๆแล้วเราสามารถทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันได้ไหมคะ
1: การทำอะไรหลายๆอย่างของเราที่เขาเรียกว่ามัลติทาสกิ้งอะค่ะพี่ตั๊กจริงๆอะสมองเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นในการที่จะสลับการจริงๆมันคือการสลับการทำงานไปมาค่ะระหว่างสมองสมมติเช่นเราทำอย่างนึงเราตอบไลน์สักพักเรากลับมาทำงานเนี่ยค่ะมันเป็นการสวิตช์การทำงานที่สมองเนี่ยจริงๆเขาเปลืองพลังงานเยอะขึ้นค่ะ
0: จริงๆแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตักพูดไปว่ามีทั้งมัลติทาสกิ้งมีทั้งมัลติสกิลบางคนสับสนกันอยู่นะว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่ารวมไปถึงใครที่ชอบทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันแล้วรู้สึกว่าทำได้แหละแต่ว่าสมาธิสั้นลงนะอันนี้วันนี้มาหาคำตอบว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะใครที่มีคำถามค่ะสามารถส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะผ่านช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Thai PBS Facebook Fanpage คนสู้โลกค่ะ X Live YouTube @Thai PBS และ www.thaipbs.or.th ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณหมอเราเคยพูดคุยกันถึงเรื่องของสมาธิสั้นก็มีข้อมูลเหมือนกันนะคะที่ส่งกันเข้ามาแชร์กันในโลกออนไลน์ค่ะว่าเด็กซนเนี่ยเป็นเด็กสมาธิสั้นหรือเปล่าตักไปหาคำตอบมาแล้วจากคุณหมอสมัยนี่แหละค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามได้ในแฟกเช็คค่ะ

เด็กซนเท่ากับเด็กสมาธิสั้นอันนี้ไม่จริงเลยค่ะไม่จริงเลยค่ะไม่จริงเลยค่ะจริงๆเราต้องแยกกันค่ะระหว่างเรื่องซนกับเรื่องสมาธิสั้นเนาะเด็กซนภาษาอังกฤษเรียกว่า hyperactive child ค่ะแต่ว่าเด็กสมาธิสั้นเราอาจจะได้ยินตัวย่อว่า ADHD เนาะสองอันนี้ค่อนข้างแตกต่างกันค่ะเด็กซนเนี่ยหรือว่าให้ไปทีบชายเนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นได้ตามวัยค่ะคือยิ่งโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะซนยุกยิกเพราะว่าพลังงานเขาเยอะค่ะพวกเนี้ยอาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆในชีวิตไม่ได้มีผลกับครอบครัวไม่มีผลกับการเรียนหรือไม่ได้ผลกับการเล่นหรือการใช้ชีวิตอื่นๆค่ะแต่ว่าถ้าเด็กที่เป็นโรคซนสมาธิสั้นหรือ ADHD เนี่ยอันเนี้ยจะมีผลกระทบเช่นกระทบกับการเรียนหรือกระทบกับการใช้ชีวิตเช่นโมโหรอคอยไม่ได้ก้าวร้าวไปตีเพื่อนหรือเริ่มตีคนอื่นหรือโวยวายเวลาไปโรงเรียนค่ะอันนี้วิธีการจะแยกอะค่ะแนะนำว่าอาจจะต้องมาพบกุมารแพทย์อาจจะเป็นกุมารแพทย์พัฒนาการหรือพฤติกรรมเด็กหรือว่าจิตแพทย์เด็กก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่เป็นโรคซนสมาธิสั้นจริงๆเนี่ยค่ะอาจจะต้องมีการรักษาเพิ่มเติมนอกจากการให้คำแนะนำเรื่องการปรับพฤติกรรมแล้วอาจจะต้องมีการใช้ยาช่วยค่ะที่เป็นโรคซนสมาธิสั้นนะคะส่วนใหญ่เขาจะต้องเป็นในหลายๆสถานที่ค่ะเกณฑ์การวินิจฉัยของแพทย์เนี่ยจะต้องเป็นมากกว่า2สถาน

0: ที่เช่นโซนทั้งที่บ้านแล้วก็โซนทั้งที่โรงเรียนด้วยหรือโซนที่บ้านแล้วก็โซนที่ห้องตรวจค่ะเด็กๆ เขาเนี่ยการมีสมาธิของเขาหรือเรียกว่า attention span นะคะมันจะเพิ่มขึ้นตามอายุค่ะไมค์ก็จะชอบสอนคุณพ่อคุณแม่ง่ายๆว่าเอาอายุเป็นปีคูณ2จะเท่ากับสมาธิเป็นนาทีที่เด็กคนหนึ่งมีได้ค่ะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเด็ก3ขวบใช่ไหมคะเอา3คูณ2ก็จะได้6เพราะฉะนั้นเด็ก3ขวบเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีสมาธิอยู่ได้ประมาณ6นาทีค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่คาดหวังว่าเด็ก3ขวบจะสามารถนั่งทำงานแบบครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าพัฒนาการทางด้านการมีสมาธิเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปตามอายุค่ะอย่างแรกนะคะการปรับพฤติกรรมในเด็กที่เป็นโรคซึมสมาธิสั้นนะคะก็ต้องอาศัยผู้ปกครองช่วยด้วยในการปรับสิ่งแวดล้อมค่ะอันแรกคือ1จัดสถานที่ให้ชัดเจนที่ทำอะไรก็ใช้ทำสิ่งนั้นเท่านั้นสมมติเช่นที่สำหรับกินข้าวก็กินข้าวเท่านั้นห้องนอนก็ใช้สำหรับนอนเท่านั้นไม่เอาข้าวไปกินบนเตียงนอนเพื่อให้เด็กเขาเริ่มรู้ว่าอ๋อถ้าเขาอยู่ในสถานที่แห่งนี้กิจกรรมที่เขาถูกคาดหวังให้ทำคืออะไรค่ะต่อมาอันที่2ที่ช่วยได้ก็คือย่อยงานค่ะอย่างเช่นสมมติว่ากลับมามีการบ้านหลายอย่างมากเลยคุณแม่ให้ทำทีละอย่างค่ะทำเสร็จ1อย่างเสร็จปุ๊บอ่ะไปพักก่อนกินคุกกี้แป๊บนึงแล้วค่อยให้อย่างที่2ทำก็จะทำให้เขารู้สึกว่าอุ๊ยงานมันไม่เยอะเกินไปแล้วก็โอกาสที่จะสำเร็จในการทำการบ้านมันก็มีมากขึ้นค่ะแล้วก็คำสั่งในการสั่งเด็กค่ะโดยเฉพาะเด็กโซนสมาธิสั้นนะคะต้องพูดให้สั้นที่สุดเนาะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยความสนใจอย่างที่บอกว่าเขาค่อนข้างแคบเพราะฉะนั้นถ้าเราไปพูดยาวๆอะค่ะบางทีเด็กๆ เขาจับประเด็นไม่ได้ว่าสิ่งที่เราพูดที่เราจะมุ่งหวังให้เขาทำคืออะไรค่ะแล้วก็สุดท้ายที่แนะนำสุดๆเลยก็คือปล่อยพลังปล่อยพลังก็คือพาไปเล่นอะไรก็ได้ที่ต้องใช้พลังงานหรือว่าเดรนเอเนอร์จีค่ะเช่นอาจจะเป็นสนามเด็กเล่นเล่นบ้านบอลปั่นจักรยานอะไรก็ได้ค่ะเพื่อให้พอพลังงานเขาลดลงเนี่ยเวลาเราให้เขามานั่งทำงานที่ต้องจดจ่อค่ะเขาก็จะมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นค่ะ
1: เช็คมาให้แล้วนะคะว่าเด็กซนไม่เท่ากับเด็กสมาธิสั้นนะคะใช่ไหมคะคุณหมอสมายคุณหมอบอกเองเลย
0: มันแตกต่างกันนิดเดียวค่ะถ้าเป็นเด็กซนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะซนตามวัยจะยังไม่ได้กระทบกับการเรียนการใช้ชีวิตค่ะแต่ถ้าเด็กซนสมาธิสั้นเนี่ยอาจจะต้องมาพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูว่าจะต้องทานยาหรือว่าต้องปรับกิจกรรมบำบัดอะไรหรือเปล่าค่ะ
1: อ้าวเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะว่าแต่การทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยทำให้สมาธิสั้นลงได้จริงไหมคะแต่ตอนนี้นะคะแจ้งช่องทางการติดตามค่ะก็ติดสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือกันสักนิดนึงนะคะอย่างใกล้ชิดสดจากทุกพื้นที่ค่ะผ่านศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS ค่ะผู้ที่ประสบภัยนะคะสามารถร่วมแจ้งพิกัดขอความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะในจังหวัดน่านนะคะได้ผ่านทางศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS เบอร์โทรศัพท์027902630-2ค่ะหรือผ่านทาง LINE @ร้องทุกไทย PBS นะคะรวมถึงสามารถเกาะติดสถานการณ์ค่ะติดตามรายการสดได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS ทั้งทาง Facebook Live ไทย PBS และ TikTok Live ไทย PBS ค่ะสามารถติดตามได้ในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS นะคะกลับมาพูดคุยกันต่อกับคุณหมอสมายอย่างที่เราเกริ่นไว้ในช่วงต้นว่าการทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยทำให้เราสมาธิสั้นได้ลงจริงไหมนะคะต่อก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนคุณหมออยากถามก่อนเลยว่ามัลติทาสกิ้งเนี่ยที่เราเข้าใจกันว่าทำอะไรหลายอย่างได้พร้อมๆกันเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายความว่ายังไงคะ
0: คำเราต้องแยก2คำค่ะคำว่ามัลติทาสกิ้งกับมัลติสกิลเนาะคำว่ามัลติสกิลก่อนนะมัลติสกิลคือคนที่มีทักษะหลายๆอย่างอย่างเช่นสมมติว่าเป็นคุณครูมีความสามารถในการสอนมีความสามารถในการทำสไลด์หรือมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์หรือพฤติกรรมเด็กหรือยังเป็นหมอมีความสามารถทั้งในการเป็นหมอด้วยออกกำลังกายด้วยหรือมีความสามารถทางด้านศิลปะด้วยอันนี้เรียกว่ามัลติสกิลก็คือมี
1: ทักษะ
0: รอบตัวหลายๆอย่างอันนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่คำว่ามัลติทาสกิ้งคือ การทำงานอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวค่ะพี่ตั๊กซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่แนะนำคนเราจะนึกว่าแบบเฮ้ยเราเก่งเราทำได
1: ้
0: ขับรถไปด้วยใช่ไหมตอบไลน์ไปด้วยประชุมไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆอ่ะการทำงานของสมองเราอ่ะมันคือการสวิตช์ก็คือการสลับเปลี่ยนสลับเปลี่ยนการทำงานไปมาไปมาค่ะซึ่งผลระยะยาวมันทำให้สมองเราล้ามากขึ้นแล้วก็งานแต่ละอย่างที่เราทำอะค่ะมันก็ไม่ได้มีสมาธิหรือจิตใจจดจ่อกับสิ่งนั้นจริงๆค่ะ
1: นี่ตอนนี้เราก็ทำรายการสดไปด้วยแล้วก็เช็คคุณผู้ชมที่
0: หลายอย่างไว้ด้วย
1: ตอบกันเข้ามาด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ของไทย PBS ด้วยนะคะนี่มีคุณผู้ชมถามมาว่าก็เล่นเกมมือถือไปด้วยแล้วก็ดูและฟังทีวีไปด้วยตอนนี้ทำอยู่ใช่ไหมคะมีผลต่อสมองไหมคะยังไงบ้าง
0: จริงๆการทำอย่างนี้หลายๆอย่างค่ะไม่ได้ส่งผลทำให้เป็นโรคสนสมาธิสั้นที่ไมค์บอกเนา
1: ะ
0: แต่ว่าเขาก็ทำให้ความสนใจหรือความจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราลดลงค่ะอย่างเช่นสมมติเรากระโดดทำงานดูทีวีไปด้วยตอบไลน์ไปด้วยหรือดูทีวีไปด้วยเล่นเกมไปด้วยค่ะความสนใจเรามันจะเหมือนกระโดดข้ามไปข้ามมาทีเนี้ยพอเราจะต้องใช้สมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆค่ะสมมติเช่นต้องอ่านหนังสือเป็นเวลานานๆอย่างเงี้ยร่างกายจะรู้สึกแบบโอ๊ยเบื่อจังทำไมไม่หมดเวลาสักทีอย่างเงี้ยค่ะทำให้ร่างกายเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตจดจ่อกับสิ่งที่มันนานขึ้นได้
1: เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราสมาธิสั้นลงหรือเปล่า
0: ใช่
1: ไหมคะก็แสดงว่ามีผลจริง
0: ๆมีผลค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะพี่ตั๊กการทำแบบนี้บ่อยๆอ่ะนอกจากจะทำใหความสนใจเราลดลงด้วยเนี่ยงานที่เราทำแต่ละอย่างมันก็จะออกมาไม่ดีด้วยแล้วที่สำคัญก็ใช้เวลานานขึ้นกว่าเราทำเสร็จทีละอย่างแล้วค่อยทำอย่างใหม่ด้วยค่ะ
1: คุณหมอหมายความว่าสมองของเราเนี่ยไม่สามารถรับรู้สองอย่างพร้อมกันได้หรอแล้วเข้าใจว่าเราดูหนังจากมือถือแล้วก็ดูหนังจากจอทีวีสองเรื่องพร้อมกันอ่ะบางครั้งมันก็เข้าใจนะ
0: จริงๆพวกเราอาจจะประเมินความสามารถของเราเกินกว่าสิ่งที่เราเป็นใช่ค่ะแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งพี่ตาคือถ้าสมมติว่ามันเป็นสิ่งหรือกิจกรรมที่มันเป็นอัตโนมัติเราอาจจะทำได้สมมติเช่นวิ่งออกกำลังกายไปด้วยดูซีรีส์ไปด้วยเพราะสมองไม่ได้ต้องคิดประมวลผลหรือจดจ่ออะไรค่ะแต่ถ้าเป็นงานอย่างอื่นที่มันต้องใช้ทักษะทางสมองในการคำนวณการกะระยะการคาดการณ์อย่างเช่นสมมติเองที่พี่ตาบอกขับรถไปด้วยตอบไลน์ไปด้วยอย่างเงี้ยอันนี้มีผลแน่นอนค่ะสมองมันจะสวิตช์การทำงานเช่นมองจ้องทางนะตอบไลน์น
1: ะ
0: แล้วกลับไปจ้องทางใหม่ซึ่งจริงๆอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เสียเวลาเพิ่มขึ้นแล้วแต่ละสิ่งที่เราทำมันก็จะทำได้ไม่ดีค่ะ
1: ก็คือสามารถสวิตช์ได้ในเสี้ยววินาทีเลย
0: ใช่
1: อย่างที่เขาบอกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็เพราะว่าเราเสียสมาธิจากการแบบสวิตช์ไปสวิตช์มาแบบนี้แหละใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณหมอคะแล้วแบบนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ้าแล้วจะมีผลการวิจัยไหมว่าการที่เราสลับไปสลับมาแบบนี้มีผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานมากน้อยแค่ไหน
0: มีผลกับหลายๆเรื่องเลยค่ะอย่างแรกเนาะก็คือสมองทำงานเยอะขึ้นเขาก็จะลาง่ายขึ้นอันที่สองค่ะก็จะใช้เวลามากขึ้นการที่เราทำสลับไปสลับมาเราจะคิดว่าแบบอุ้ยเราเก่งเนาะทำใช้เวลาเท่านี้แต่ว่าเราทำงานสองอย่างพร้อมๆกันได้ค่ะแต่จริงๆอะค่ะสมองเราอะถ้าคำนวณจริงๆมันใช้เวลาเยอะกว่าด้วยค่ะ
1: แล้
0: วก
1: ็
0: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยก็คือประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละอย่างก็ไม่ดีค่ะ
1: แสดงว่าสมองไม่ชอบให้เราสวิตไปสวิตมา
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะอ่ะแต่สมองชอบให้เราเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
0: ใช่ค่ะ
1: มันต่างกัน
0: ใช
1: ่
0: จริงๆเราสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้ค่ะแต่ว่าการที่เราจะทำทักษะใดทักษะหนึ่งต้องทำเป็นเวลาเช่นฝึกทักษะที่1เสร็จแล้วค่อยฝึกทักษะที่2แยกกันไม่ทำทั้ง1และ2พร้อมกันค่ะพี่ตั๊ก
1: ค่ะคุณหมอแล้วแบบนี้จะกลายเป็นโรคที่เรียกว่าโรคสมาธิสั้นได้ไหมคะถ้าเราทำบ่อย
0: ๆคำว่าโรคสมาธิสั้นค่ะจริงๆมันติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดเนาะอาจจะมีปัญหาทางด้านสมองที่มีความผิดปกติของสมองบางส่วนรวมถึงพันธุกรรมที่ทำให้เกิดโรคโซนสมาธิสั้นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยโรคโซนสมาธิสั้นเราจะเห็นได้ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะอาการจะมาแต่เด็กๆเลยแต่การบอกว่าเราทำมัลติทาสกิ้งเนี่ยมีผลทำให้สมาธิเราสั้นลงแต่อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นที่เป็นโรคโซนสมาธิสั้นค
1: ่
0: ะ
1: แล้วมีที่เราเคยได้ยินว่าเพิ่งมาพบตอนที่เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะว่าเรามีปัญหาของโรคสมาธิสั้นซ่อนอยู่แล้วการทำอะไรหลายๆอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นการกระตุ้นที่ทำให้โรคที่อาจจะซ่อนอยู่นะคะ เป็นมากขึ้นได้
0: ใช่บางส่วนค่ะคนที่เป็นโรคซึมสมาธิสั้นสมมติอาจจะเป็นตั้งแต่เด็กๆแหละแต่ว่าอาการเขาไม่เยอะมันอาจจะมาเจอหรือมาพรีเซนต์ตอนโตได้ค่ะแต่การที่เราทำมัลติทาสกิ้งเนาะพวกนี้มันก็จะยิ่งทำให้อาการของโรคมันแสดงออกได้มากขึ้นค่ะ
1: แล้วอย่างเด็กๆแบบนี้จะปรับพฤติกรรมได้ยังไงบ้าง
0: จริงๆถ้าเวลาที่ในออกในคลินิกเนาะแม่ก็จะแนะนำ

0: เด็กๆทุกคนเลยค่ะว่าเวลาจะทำอะไรก็ต้องให้เด็กๆ เขาทำทีละอย่างค่ะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะฝึกกิจกรรมที่ทำให้เขาคงสมาธิได้นานขึ้นค่ะพี่ตักเช่นการต่อเลโก้ต่อจิ๊กซอเนาะการให้เด็กฝึกวาดรูปหรือทำอาหารหรือกิจกรรมอะไรที่ต้องใช้เวลาชั่วคู่เพื่อให้เขารู้จักการรอคอยหรือการอดทนที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เสร็จค่ะ
1: เป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้ไหมหรือว่าเขาต้องอยู่กับตัวเองเลย
0: จริงๆได้ทั้งสองแบบเลยค่ะแต่เราก็จะแนะนำว่ามีกิจกรรมที่ทำร่วมด้วยระหว่างพ่อแม่กับเด็กรวมถึงกิจกรรมที่เขาให้เด็กเขาคงสมาธิอยู่กับตัวเองด้วยค่ะ
1: คุณหมอแล้วบางคนบอกว่าอยากให้ลูกมีสมาธิสั่งเลยต้องทำนะวาดรูปให้เสร็จแบบนี้การถูกสั่งให้ทำให้จดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งนะคะกับการที่ปล่อยให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบมันต่างกันไหมคะ
0: จริงๆมันต่างกันค่ะง่ายๆเนาะถ้ายิ่งเด็กตั้งแต่2ขวบเป็นต้นไปค่ะพี่ตั๊กเขาจะเริ่มมีตัวตนเวลาคุณพ่อคุณแม่สั่งหรือแม้กระทั่งหมอสั่งว่าให้ทำอะไรบางทีเด็กๆ เขาจะไม่ทำตามเนาะแล้วก็อาจจะใช้เทคนิคในการหยอดเช่นลองทำอันนี้ดูไหมหรือว่าถ้าเด็กคนไหนเขาดูไม่อยากทำจริงๆเราอาจจะแบ่งงานเป็นงานย่อยๆก็ได้ค่ะเช่นทำงานนี้ให้เสร็จแล้วไปพักก่อนแล้วค่อยมาทำงานที่2 อย่างนั้นก็ได้ค่ะหรือให้แรงเสริมเป็นคำชมหรือการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางเช่นเยี่ยมดีมากอย่างนั้นก็ช่วยได้ค่ะ
1: ชื่นชมบ่อยๆ
0: ใช่
1: เขารับรู้ว่าสิ่งที่เขาทำแล้วเนี่ยดี
0: ใช่
1: นะคะคุณหมอแบบนี้ถ้าการที่ได้ฝึกสร้างสมาธิจดจ่อแบบนี้กับการที่ไม่ได้ฝึกเลยฝึกให้ใช้โซเชียลมีเดียได้รับข่าวสารต่างๆที่แบบรวดเร็ว อย่างเช่นแบบการสไลด์ปัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเป็นเวลานานๆส่งผลกระทบระยะยาวต่อสมองเด็กยังไงบ้าง
0: ส่งผลกระทบแน่นอนค่ะเพราะว่าการที่เราควบคุมได้ว่าเราจะทำอะไรก่อนทำอะไรหลังอะค่ะพี่ตั๊กมันเกิดจากการควบคุมของสมองส่วนหน้าที่อยู่หลังหน้าผากเราเนี่ยค่ะ
1: ตรงนี้เลย
0: ใช่ข้างหลังหน้าผากเรียกว่า prefrontal cortex ค่ะซึ่งสมองเนี้ยค่ะเขาพัฒนาตั้งแต่จิ๋วๆเลยตั้งแต่แรกเกิดเนาะพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งสมบูรณ์ช่วงอายุประมาณ20ถึง25ปีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราให้เด็กๆ เนี่ยทำกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันหรือว่าเปลี่ยนผ่านดูหน้าจอสวิปเร็วๆพวกนี้ค่ะมันก็จะไปขัดขวางกระบวนการที่สมองส่วนหน้าเนี่ยเขาต้องเรียนรู้ที่จะรอคอยอดทนทำงานเป็นแบบแผนทำงานเป็นขั้นตอนค่ะก็จะทำให้เด็กๆ เนี่ยเขาอยู่นิ่งไม่ได้หรือเบื่อง่ายขึ้นทำกิจกรรมอะไรที่ต้องใช้เวลานานขึ้นเขาก็จะรอคอยไม่ได้ละค่ะ
1: จะส่งผลให้อารมณ์รุนแรงขึ้นด้วยไหม
0: เกี่ยวด้วยค่ะทั้งอารมณ์รวมถึงปัญหาพฤติกรรมการเอาแต่ใจก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะแล้วผู้ใหญ่ล่ะคะสมองเติบโตเต็มที่แล้ว อายุเกิน25แล้วแบบนี้ส่งผลกระทบไหม
0: ยังไงก็ส่งผลกระทบค่ะอย่างน้อยๆประสิทธิภาพการทำงานมีผลแน่ๆเนาะรวมถึงเวลาที่ใช้ในการทำงานเราอาจจะคิดว่าอ่ะมีโนติในไลน์เด้งทีอ่ะ20โนติทั้งวันเราจะคิดว่าเอ้ยเราเลื่อนไปมองโนติแค่10วิ
1: ค่ะ
0: 20คูณ10ได้200ก็เสียเวลาไปแค่200วิแต่จริงๆไม่ใช่อ่ะพี่ตากเพราะว่ากว่าที่สมองเราจะเปลี่ยนไปจากการจดจ่ออันแรกไปอันที่2แล้วกลับมาเป็นอันแรกใหม่อะค่ะมันใช้เวลาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาจริงๆอะมันเสียมากกว่า200วิที่เราคำนวณแน่ๆค่ะ
1: นี่แล้วอย่างคนที่ใส่นาฬิกาเด้งเตือนตลอดเวลาเวลาทำงานปั๊บๆเด้งนิดเดียว
0: ใช่เราอาจจะดูว่าแบบเอ้ยแป๊บเดียวเนาะแบบไม่กี่วิแต่จริงๆมันมีผลค่ะ
1: เราสังเกตตัวเองได้ไหมว่าเราได้รับผลกระทบจากสิ่งรบกวนสิ่งเร้าต่างๆเหล่านี้ที่มีผลต่อสมองแล้วคุณหมอ
0: ดูง่ายๆได้เลยค่ะจากหัวใจของเราว่าเรารู้สึกว่าหัวใจมันบีบตัวเร็วขึ้นหรือเปล่าสมมติเวลามีไลน์เด้งตึ้งมีโทรศัพท์เด้งแล้วเราแบบตกใจเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอะไรพวกนี้ก็มีผลค่ะ
1: ค่ะก็มีผลด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องสังเกตอาการของตัวเองถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วสามารถฝึกสมาธิได้ยังไงบ้างเรียกสติกลับคืนมาให้มีสมาธิจดจ่อเพิ่มมากขึ้น
0: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงการเรียกสมาธิเนาะอย่างน้อยๆก็คือแนะนำว่าเราอาจจะเลือกปิด notification บางอย่างที่มันไม่ได้จำเป็นเนาะหรือว่าอาจจะเลือกเป็นช่วงเวลาเช่นเวลานี้เราจะเช็คมือถือเวลาตอนเย็นจะเช็คอีเมลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะค่อยๆทำงานเป็นพักๆเช่นทำงาน25นาทีแล้วพักแล้วค่อยมาทำใหม่อันนี้ก็จะช่วยให้สมาธิมีมากขึ้นค่ะแล้วก็อย่างที่พี่ตั๊กบอกไปเช่นการฝึกสมาธิก็จะทำได้อย่าง เทคนิคที่ไมค์เคยคุยกับพี่ตั๊กไปก็คือการกราวดิ้ง
1: กราว
0: ก็จะช่วยได้พี่ตั๊กจำได้ไหมคะ
1: เราลองทำพร้อมกันได้นะตอนนี้ใครที่แบบทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วบังเอิญดูเราอยู่ลองวางสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วมาฝึกกราวดิ้งนะคะฝึกสมาธิจดจ่อใช้เวลาไม่นานใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวไม่ถึง2นาทีแน่นอนค่ะ
1: ใครที่รู้สึกว่าไม่มีสมาธิเลยอะไรฉันอยากจะทำอันนี้อยู่หน้าจอนี้แล้วก็จะตอบโทรศัพท์ด้วยลองวางสักนิดหนึ่งแล้วมาฝึกกันพร้อมกันกับเราเรียกว่าการกล่าวด
0: ี
1: วิธีนี้คือการเรียกสติสมาธิกลับมาอยู่กับตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ทำได้ยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: จำง่ายๆเนาะมันจะมี5อย่างที่ต้องทำค่ะอันแรกมันคือการรับประสาทสัมผัสจากทั้ง5ส่วนเนาะอันแรกก็คือตาค่ะเราช่วยกันมองหาเห็นอะไรที่ผ่านทางตา5อย่างอย่างเช่นตอนนี้เห็นอะไรบ้างพี่ตั๊ก
1: เห็นจอ
0: เห็นจอค่ะ
1: เห็นตัวเองในทีวี
0: ค่ะ
1: เห็นไฟในสตู
0: โอเคแล้วอีกสองอย่าง
1: เห็นกล้องนะคะเห็นคุณผู้ชมที่อยู่ในไลฟ
0: ์ได้ก็คือ5อย่างนะคะต่อไปทักษะอันถัดมาก็คือ4หาอะไรก็ได้4อย่างที่ผิวหนังหรือร่างกายเราสัมผัส4อย่าง
1: อย่างเช่นเรานั่งอยู่ที่เก้าอี้สัมผัสกับเก้าอี
0: ้สัมผัสกับเก้าอี
1: ้ค่ะ
0: มือไม้สัมผัสกับหน้าขา
1: ผมสัมผัสกับเสื้อแบบนี้เหรอคะ
0: ใช่
1: แล้วก็มีขาสัมผัสกับพื้น
0: เก่งมากค่ะก็ครบ4อย่างแล้วเนาะต่อมาอันที่3ก็คือเมื่อกี้ตาหู
1: ค่ะ
0: หูได้ยินอะไร3อย่าง
1: ได้ยินเสียงในสตูดิโอได้ยินเสียงแอร์นะคะแล้วก็ได้ยินเสียงขยับกล้อง
0: ค่ะแล้วต่อมาเริ่มน้อยลงมันจะน้อยลงเรื่อยๆค่ะเพราะว่าทักษะเนี่ยมันจะต้องหายากขึ้นต่อมาเป็นจมูกได้กลิ่นอะไร2อย่าง
1: ได้กลิ่นแอร์กลิ่นความเย็นแบบนี้เป็นกลิ่นนะ
0: ก็อาจจะเป็นกลิ่นน้ำหอมอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: แชมพูนะคะ
0: แล้วก็สุดท้ายแล้วเป็นอันที่หายากที่สุดก็คือทางปากสัมผัสทางปากเช่นเรารับรู้รสอะไรในปาก
1: แล้วต้องเรียงกันแบบนี้ทุกขั้นตอนเลยนะคะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: จริงๆควรเรียงค่ะเพราะว่าเวลาเราไล่จาก5ไป4 3 2 1อะค่ะถ้าสังเกตเนาะการสัมผัสอันสุดท้ายจะยากที่สุดก็คือการรับรสทางปากว่าเรารู้สึกว่ามันมีรสอะไรอยู่ในปากเวลาการเรียงไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะง่ายไปยากสมองเรามันก็จะค่อยๆนิ่งสงบนิ่งไปอยู่กับตัวเรามากขึ้นค่ะ
1: ซึ่งสมาธิจดจ่อเนี่ยสามารถที่จะฝึกได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม
0: ใช่ค่ะจริงๆสมาธิมันมีติดตัวมาตั้งแต่แรกตอนที่ไมค์บอกเนาะแต่ว่ามันเป็นกระบวนการที่ฝึกได้ค่ะพี่ตั๊กยิ่งเราฝึกมากเท่าไหร่มันเหมือนกับทางด่วนนะคะถ้าเราขับรถผ่านทางด่วนบ่อยๆอย่างเงี้ยสมองก็เหมือนกันสมองก็มีทางด่วนเหมือนกันถ้าเราถูกใช้ถูกฝึกบ่อยๆเส้นทางนั้นมันก็จะโล่งเคลื่อนที่ได้เร็วค่ะเหมือนกันอ
1: ยากให้คุณหมอนะคะช่วยสรุปเลยละกันว่าการจัดการในเรื่องของการทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อไม่ให้ลดทอนสมาธิเนี่ยทำได้ยังไงบ้าง
0: อย่างแรกที่อยากให้ทุกคนเข้าใจก็คือสมาธิของคนเราค่ะเป็นสิ่งที่มันติดตัวมาตั้งแต่เกิดเนาะแล้วมันเป็นทักษะที่เราสามารถฝึกฝนให้ดีขึ้นได้เรื่อยๆค่ะถ้าสมมติว่าเราทำมัลติทัสสลับงานไปสลับงานมาสมองจะเรียนรู้ว่าเขาสามารถก้าวกระโดดได้กระโดดสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาได้เพราะคราวนี้เราต้องใช้สติหรือสมาธิกับการทำอะไรที่มันใช้เวลานานขึ้นหรือว่าต้องควบคุมตัวเองเยอะขึ้นนะคะสมองมันก็จะไม่ชินก็จะทำให้เกิดการเบื่อง่ายขึ้นหรือว่าเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ทำมัลติทัสกิ้งถ้าจะทำทีละอย่างให้จบแล้วค่อยทำเป็นอย่างๆไปค่ะ
1: เขาถึงมีคำกล่าวที่ว่ากินข้าวทีละคำทำทีละอย่างอันนี้จริงเลย
0: ใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมลองนำกลับไปฝึกกันดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะคำแนะนำจากแพทย์หญิงนฤพรเกษมลาวันกุลมาลแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมค่ะขอบคุณคุณหมอสมัยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:05 นาทีจนถึงเวลาบ่าย 3:30 นวันนี้ตั๊กคุณหมอสมัยและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขภาพไปพร้อมกัน
1: วันเสาร์สุขใจพากันไปสู้โรคเสาร์ที่22สิงหาคมนี้9โมงเช้าถึงเที่ยงชวนคุณผู้ชมมาเติมพลังกายใจกับตลาดสุขภาพ Wellness Community Space ฟังมุมมองดูแลสุขภาพจากกิจกรรมการเกษตรในครอบครัวเวิร์กช็อปเสริมทักษะป้องกันโรค NCD ลงทะเบียนพร้อมกันผ่าน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอนี้หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แฟนเพจ Facebook คนสู้โรคค่ะ
0: ได้ทั้งความรู
1: ้ได้ทั้งความสนุก
0: และเคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่นำไปใช้ได้จริงลงทะเบียนได้แล้ววันนี
1: ้แล้วมา

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับชาวตาดึกจังหวัดตราดจัดงานคลาดหอยคอยเธอชวนเที่ยวคลาดหอยปรุงเมนูเด็ดภาษาวิถีชาวบ้านพร้อมท่องเที่ยวเทศกาลหอยขาวและกุ้งเคยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่จังหวัดพิจิตรนำเศษผ้าไหมสร้างคุณค่าขายเป็นเสื้อผ้าชิ้นใหม่มีคุณค่ามากกว่าของเหลือใช้สันสนีพลอยวิไลพาไปดูแหล่งปลูกต้นคาวฤาษีแหล่งใหญ่ที่ตำบลลานตาฟ้าจังหวัดนครปฐมส่งขายทั้งในและต่างประเทศและพอพันธุ์ไม้รากอากาศอีกหลายชนิดพาไปดูบ่อน้ำเขียวสร้างเงินนะครับที่เรียกว่าบ่อน้ำเขียวเพราะว่าที่นี่เป็นบ่อผลิตไข่ผำนะครับที่ถือเป็นซูเปอร์ฟู้ดตลาดยังต้องการอีกมากในพื้นที่ของจังหวัดสตูลนะครับตอนนี้สามารถแปรรูปนะครับเป็นสินค้าได้หลายอย่างแล้วก็เปิดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปด้วยครับ
1: ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นข้าวเกลียบค่ะซึ่งเป็นข้าวเกลียบจากไข่ผำนะคะของเกษตรกรบ้านเกตรีค่ะซึ่งวันนี้เขาก็มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่ผำเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะข้าวเกลียบนะคะเอาขึ้นก่อนค่ะก่อนจะไหม้นะคะไหม้แล้ว มัน
0: ตัวอย่างการแปรรูปไข่ผำเป็นข้าวเกรียบไข่ผำนะครับทั้งแบบผสมเนื้อปลาตามวิถีประมงชายฝั่งแล้วก็แบบข้าวเกรียบไข่ผำบริสุทธิ์นะครับรสชาติกรอบอร่อยด้วยนี่เป็นตัวอย่างเอามาสาธิตจากบ่อพ่อเลี้ยงไข่ผำนะครับที่มีกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ก็จัดเตรียมฐานทำขนมโคไข่ผำเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนมาร่วมปั้นแล้วก็มาร่วมต้มร่วมชิมด้วยกันพร้อมกับเมนูฟิวชั่นไข่ผำอีกหลายอย่างนะครับมีต้มกะทิผักเหลียงหน่อไม้ใส่กุ้งโรยไข่ผำน้ำพริกกะปิไข่ผำรสจัดจ้านแล้วก็ไข่เจียวไข่ผำนะครับที่หอมกรอบนุ่มฟูเต็มไปด้วยโปรตีนแล้วก็วิตามิน B12 สูงมากครับซึ่งงานนี้คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนำทีมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาลงพื้นที่ทดลองทริปท่องเที่ยววิถีเกษตรชิมช็อปเพื่อผลักดันนวัตกรรมเกษตรชุมชนสู่ตลาดที่กว้างขึ้น
2: นี้ที่คุยอยู่ก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ข้าวเกียบอะค่ะอันนี้ข้าวเกียบเขาจะมีข้าวเกียบ2แบบที่เป็นตัวผำผสมกับเนื้อปลานะคะเป็นข้าวเกียบเป็นข้าวเกียบปลาคล้ายๆคือโป๊ะนะคะอีกอันก็คือเป็นข้าวเกียบไข่ผำแต่สิ่งที่ก็คือเขายังแก้ไขไม่ได้ก็คือในเรื่องของกลิ่นเหม็นหืนที่เป็นข้าวเกี๊ยบไข่ผำอย่างเดียวก็ลังเดี๋ยวจะให้ทางอุตสาหกรรมเข้ามาดูนะคะแล้วก็พร้อมด้วยแพ็กเกจจิ้งนะคะเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งเขาก็ยังไม่ดึงดูดเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าตัวเกษตรกรรายนี้เขาก็พยายามที่จะหาไปหาสถาบันที่ทำเรื่องเกี่ยวกับอาหารเพื่อที่เขาจะได้ต่อยอดได้ค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับมาจากบ่อไข่ผำแห่งแรกของจังหวัดสตูลนะครับโดยบางศักดิ์หรือว่านายอับดลรอซักมาเตะที่ปรับเปลี่ยนฟาร์มเพาะเลี้ยงลูกกุ้งนะครับมาเป็นบ่อเพาะเลี้ยงพืชน้ำในระบบปิดที่สะอาดเลยครับมีการผ่านขั้นตอนฆ่าเชื้อวัตถุดิบให้สะอาดปลอดภัยแล้วก็ผลักดันให้เป็นศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรไข่ผำเมืองสตูล
3: ครับข้อจำกัดของผมก็คือเรื่องของทุนนะครับแล้วก็องค์ความรู้เพิ่มเติมโดยเฉพาะทุนทรัพย์เนี่ยเพราะว่าผำเนี่ยมันต้องการพื้นที่เวลาเราเลี้ยงเนี่ยถ้าว่าเราทำอาหารเสริมเนี่ยต้องใช้อย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งต้อง 2-300 กิโลต่อวันเพื่อจะผลิตอาหารให้ได้กับในการผลิตโรงงานนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมเนี่ยจะอยากจะพัฒนาการเลี้ยงผำเนี่ยโดยลดพลังงานและก็คาร์บอนไดออกไซด์ก็คือใช้เรื่องของโซลาร์เซลล์คือตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อดูดน้ำมาเลี้ยงผำนะครับแล้วก็ในกระบวนการผลิตต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยเราอาจจะเติมออกซิเจนเพิ่มเติมแล้วก็ทำให้การผลิตผำเนี่ยได้เพิ่มขึ้นโดยที่เราเติมออกซิเจนไปได้โดยที่ว่าต้นทุนไม่สูงมาก
0: และยังไม่หยุดแค่ขายสดนะครับแต่ว่ามองไปถึงการทำอาหารเสริมเปิดตลาดที่มาเลเซียด้วยเพราะว่าฝั่งนั้นเนี่ยเขายังต้องการอาหารสุขภาพสูงมากครับจะสามารถส่งออกไปสร้างชื่อในประเทศมาเลเซียได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็งานนี้ครับยังเอาผักใกล้ตัวอย่างใบเหลียงเนี่ยมาแปรรูปด้วยเพราะว่าจากเดิมถ้าเอาไปขายก็ได้แค่สักกรัมละ10 บาทแต่ว่าเอามาทำเป็นน้ำใบเหลียงสกัดสดผสมน้ำขิงนะครับเป็นการเอาพืชที่อยู่ในท้องถิ่นมาสร้างรายได้เพิ่มกันครับส่วนที่คอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาช่วงนี้ตลาดนัดเห็ดป่าคึกคักทีเดียวครับชาวบ้านออกไปหาเก็บกันมาเพราะว่ามีฝนตกลงมาเห็ดก็ออกมาเยอะเอามาขายสร้างรายได้รายวันกันครับริมถนนบริเวณ4แยกลานมันเพิ่มพูนบ้านห้วยทรายตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้กลายเป็นตลาดเห็ดป่าขนาดย่อมเลยนะครับพ่อค้าแม่ค้าเข้าเห็ดป่าหลายอย่างมาวางขายกันวันหนึ่งเป็น100กิโลกรัมนะครับหลังช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับก็มีเห็ดป่างอกออกมาหลายพื้นที่ชาวบ้านก็เข้าป่าไปหาเก็บมาขายกันทำให้ตลาดเล็กๆตรงนี้มีเงินสะพัดหลายหมื่นบาทต่อวัน
4: วันนี้ก็เต็มตะกร้าอยู่จ้ะหมานอยู
5: ่หมานอยู
4: ่จ้
5: าก็ขายกันยังไงครับตอนนี
4: ้ขายตอนนี้แบบไข่แบบตุ้ง400จ้ะ
5: 400
4: ใช่จ้ะถ้าบานก็ทำถุงละ50บาท
5: ก็คือช่วงนี้เป็นเห็ดละโงก
4: จ้า
5: คิดว่าจะออกอีกนาน
4: ไหมออกน่าจะเป็นอาทิตย์เหรอจ้ะแต่ว่าถ้าฝนตกก็จะออกเรื่อยๆจ้ะ
5: แต่ก็จะมีเห็ดหลากหลายชนิดขึ้นไป
4: ใช่จะเป็นเห็ดรวมจ้ะ
5: ก็พอได้ยิ้มเงินเนาะช่วงนี้
4: ได้ยิ้มช่วงนี้ทะเลาะกันเลยบนเขาช่วงนี้
5: เขาเรียกว่าอะไรภาษาบ้านเองละอิก
4: ละอิกเลยละอิกจริงๆเมื่อวานนี้พวกพี่ไป3คนเนี่ยเต็มเขาเลยละอิก
6: ควักมาเลยนะครับ
0: เห็ดที่นิยมช่วงนี้ครับรสชาติดีด้วยมีเห็ดระโงกดอกตุ่มๆนะครับลูกกลมๆคล้ายกับไข่เนี่ยกิโลกรัมละตั้ง400บาทส่วนเห็ดพึ่งขมก็โลละ70-80บาทนะครับวันนึงบางคนมีรายได้ถึงหลักพันบาทก็มีครับแล้วก็เห็นราคาสูงๆแบบนี้เนี่ยเขามีแบ่งขายด้วยเหมือนกันนะครับแบ่งเป็นถุงละ50บาทไปจนถึง200บาทลูกค้าจะได้ซื้อกันง่ายๆครับและที่จังหวัดตราดนะครับก็นำทรัพยากรในพื้นที่มาสร้างเป็นจุดขายการท่องเที่ยวด้วยการจัดกิจกรรมคลาดหอยครับคลาดได้เท่าไหร่ก็เอาไปปรุงอาหารตามแต่นักท่องเที่ยวจะชอบกันเลยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในพื้นที่ครับโครงการคลาดหอยคอยเธอให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้เทคนิควิธีการคลาดหอยขาวกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่อำเภอคลองใหญ่อยู่ที่ชายหาดบ้านตาหนึกที่จังหวัดตราดนะครับที่เขาประดิษฐ์คลาดสำหรับเอาไว้คลาดหอยครับมีหอยขาวหอยขาวลายไทยตามพื้นทรายปนเลนนะครับเวลาช่วงที่น้ำทะเลมันลดลงนะครับก็ใช้คลาดแบบนี้คลาดตามพื้นแล้วก็จะไปสะดุดกับตัวหอยแล้วก็เก็บขึ้นมาได้เลยครับหลังจากนั้นก็เอาหอยที่คลาดได้มาปรุงเป็นเมนูแล้วแต่ความชอบนะครับซึ่งคณะกรรมการจะจัดเตรียมเต็นท์ไว้บริเวณชายหาดมีอุปกรณ์วัตถุดิบเครื่องปรุงต่างๆนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องแจ้งหรือว่าติดต่อขอร่วมโครงการในกิจกรรมนี้ได้ครับ
7: การโปรโมทนะคะก็สามารถติดตามชมทางสื่อนะคะของจังหวัดตราดสำนักงานสื่อต่างๆแล้วก็สื่อออนไลน์นะคะของททนะคะได้ค่ะคือถ้าถามถึงความพร้อมเนี่ยชุมชนเราพร้อมมากเพราะว่าชุมชนเราเนี่ยเขาเป็นวิถีชีวิตอยู่แล้วค่ะเขาคาดหอยเป็นประจำอยู่แล้วถ้านักท่องเที่ยวจะเข้ามาและติดต่อเขานะคะว่าต้องการที่จะมาคาดหอยทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นสามารถมาติดต่อกับวิสาหกิจชุมชนนะคะหรือคณะกรรมการของชุมชนได้ว่าต้องการมาคาดหอยนะคะทางชุมชนเนี่ยพี่พี่น้องน้องเราก็จะให้ข้อมูลนะคะก็ถือว่าตอนนี้เรามีการเตรียมความพร้อม
0: กิจกรรมมีทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงทะเลอำเภอคลองใหญ่เนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้งหอยปูปลาโดยเฉพาะหอยขาวกับหอยขาวลายไทยขึ้นมาเยอะเลยครับ

0: พื้นที่ของอำเภอคลองใหญ่ช่วง1ปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องของการพิพาทกันบริเวณชายแดนไทยแล้วกัมพูชาครับนักท่องเที่ยวหายไปเยอะก็เลยต้องหากิจกรรมมาดึงนักท่องเที่ยวให้กลับมาในพื้นที่ได้ครับพาคุณผู้ชมไปเที่ยวดูนิทรรศการนะครับผมเพิ่งทราบว่าเขามีแบบนี้กันด้วยเพราะว่าเขารวบรวมเอาเรื่องราวของซอสปรุงรสทั่วทุกภาคของไทยมาจัดแสดงที่นี่กันนะครับเพื่อให้เห็นว่าแต่ละภาคนะครับใช้ซอสแบบไหนเพื่อเอาไปทำเป็นอาหารให้อร่อยในแบบท้องถิ่นตัวเองครับซอสปรุงรสในประเทศไทยนี่มีมากแล้วก็แตกต่างกันไปแต่ละภูมิภาคนะครับเป็นส่วนประกอบเบื้องหลังความอร่อยซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็เลยร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกนะครับรวบรวมจัดเป็นนิทรรศการไทยโลคอลซอสอร่อยเหยาะเจาะรสนิยมเหนือเรื่องราวของซอสและเครื่องปรุงรสไทยผ่าน5โซนการเรียนรู้ครับเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยพร้อมกับถ่ายทอดอัตลักษณ์ของเครื่องปรุงในครัวล้านนาครับอย่างน้ำปูถั่วเน่าเมอะแล้วก็น้ำปลาตราปลาส้อยจัดที่ร้านบ้านกงตลาดใต้จังหวัดพิษณุโลกถนนสุรศรีตำบลในเมืองนะครับนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดเช็คอินความอร่อยสำคัญของจังหวัดด้วยมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย
1: ส่วนผสมของซอสหรือวัตถุดิบในภาคเหนือนะคะก็จะประกอบด้วยถั่วค่ะจะมีประกอบของถั่วแล้วก็ตัวน้ำปลาเองค่ะไอโซนเนี้ยค่ะโซนน้ำปลาเนี้ยก็จะมาจากจังหวัดสุโขทัยค่ะเพราะว่าด้วยความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดสุโขทัยค่ะในพื้นที่อำเภอกงไกรลาดเนี้ยค่ะก็จะผลิตน้ำปลากันส่วนใหญ่ค่ะคือว่าเหมือนเขาในสมัยก่อนเนี้ยมันมีความอุดมสมบูรณ์เรื่องแบบว่าพวกปลาเนี่ยอะไรเงี้ยมากค่ะเขาก็เลยนำวัตถุดิบที่มันเหลือใช้เงี้ยเอามาหมักเป็นน้ำปลาอย่างเงี้ยค่ะไอค่ะไอซอสที่3ซอสที่ในไทยนิยมมากที่สุดก็จะเป็นซอสพริกน้ำปลาซีอิ๊วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซอสพริกจริงๆแล้วอ่ะก็เป็นอย่างที่เรารู้จักกันค่ะคือซอสพริกของศรีราชาใช่ไหมคะแต่ว่าคือเหมือนต้นตำรับเนี้ยคือมาจากของไทยแต่ว่าด้วยแบบว่าแพ็กเกจหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะคือมันยังแบบไม่บูมในสมัยก่อน
0: งานนี้ครับมีผู้ให้ความสนใจมาเยี่ยมชมกันตลอดโดยเฉพาะลูกค้าระหว่างที่รอกินอาหารกันจะได้ทราบถึงแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสของคนไทยครับ
2: ก็เหมือนได้เห็นกรรมวิธีแล้วก็วิธีการทำค่ะว่าในสมัยก่อนอ่ะบางแบรนด์บางเจ้าอ่ะเขาใช้วิธีการทำยังไงใช้หลักการทำยังไงแล้วทำไมแบรนด์ยังถึงขายได้นะปัจจุบันนี้ค่ะ
3: เรามีความรู้สึกยังไงกับการจัดนิทรรศการแบบนี้ในร้านอาหาร
2: ก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสอดคล้องกันค่ะเพราะว่าซอสอ่ะก็ใช้ในธุรกิจด้านร้านอาหารอยู่แล้วค่ะเหมือนกับว่าก็ทำให้ลูกค้าได้เห็นภาพด้วยว่าซอสบางอย่างทำออกมาเป็นเมนูนี้รสชาติเป็นยังไงค่ะ
0: ก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวมากินอาหารกันที่ร้านบ้านกงตลาดใต้และมาเยี่ยมชมนิทรรศการไทยโลคอลซอสอร่อยเหยาะเจาะรสนิยมเหนือไปจนถึง30สิงหาคมนี้ครับมาชมกันได้ฟรีครับที่ร้านบ้านกงตลาดใต้ตั้งแต่เวลาเปิดร้านตอนเช้า7โมงไปจนถึงบ่าย3โมงเย็นครับเศษผ้าไหมที่เหลือจากการตัดเย็บเสื้อผ้านะครับแต่ว่ากลุ่มชาวบ้านที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยเขาเห็นคุณค่าครับไปหาซื้อมาบ้างไปขอมาบ้างนะครับแล้วก็เอามาเรียกว่าตัดต่อปะเย็บติดกันใหม่ครับออกมาเป็นเสื้อผ้าชิ้นใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ครับผลงานจากเศษผ้าไหมที่นำมาสร้างมูลค่าเป็นเครื่องแต่งกายใหม่ครับที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรมีนางชนาภาวิมลประธานกลุ่มเขานำเศษผ้ามาคัดแยกทำความสะอาดแล้วก็แยกโทนสีของเศษผ้าครับแล้วก็เอามาออกแบบว่าเศษผ้าชิ้นไหนครับผู้ใส่เนี่ยจะใส่ไปงานอะไรก็จะนำเศษผ้าไหมไปเย็บเสริมกับเสื้อผ้าในแนวโทนสีที่ลูกค้าต้องการนะครับส่วนราคาขายเริ่มต้นจากตัวละ120บาทขึ้นไปตามความยากง่ายของชิ้นงาน
4: พอมาดูตัวนี้อันนี้ก็เสื้อขอบผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าบ้านเรานี่เองนะคะพอดีกลุ่มทำผ้าขาวม้าเขาให้เศษผ้ามาก็บอกถ้าให้มาเราก็สามารถเอามาทำเสื้อขอบได้อันนี้ก็เป็นเสื้อถ้าเป็นทั้งวัยรุ่นใส่ได้วัยกลางคนใส่ได้นะคะมาดูตัวนี้

0: อันนี้เป็นกางเกงยีนกางเกงยีนที่กางเกงยีนมือสองนะคะที่เราไปเหมามาไปซื้อมาแล้วก็เราก็ได้ไอเดียจากน้องลิซ่าที่เขาเต้นบนเวทีเราเห็นมันน่ารักอ่ะเราก็เลยเอาผ้าไหมผ้าไหมผ้าทอแล้วก็มีเศษอะไรก็ดุ้งกระดิ่งแล้วก็มีลูกไม้เนี่ยนะคะลูกไม้มาติดนิดนึงน่ารักใส่กะลิกิ้งเต้นก็ได้ไปเต้นแอโรบิกก็ได้นะคะสำหรับตัวนี้วัยรุ่นก็ได้วัยกลางคนก็ได้แล้วก็มีเพื่อนๆซื้อไปแล้วเอาไปเต้นแอโรบิกที่บึงสีไฟนะคะ
1: หลายทางกลุ่มยังผลิตกางเกงเสื้อผ้าสำหรับคนที่รักยีนนะครับคือเอาชิ้นส่วนกางเกงยีนที่เก่าแล้วเนี่ยมาผสมผสานกับเสื้อผ้ากางเกงกระโปรงอย่างลงตัวจากฝีมือสมาชิกที่รวบรวมกลุ่มชาวบ้านที่มีฝีมือตัดเย็บเสื้อผ้าครับมาตั้งกลุ่มเย็บเสื้อผ้านักเรียนจำหน่ายกันในจังหวัดพิจิตร
2: อย่างเสื้อตัวนี้เสื้อสีดำตัวนี้พอเรามันร้อนไปเราก็เลยเอายีนที่มีอยู่มาตัดแล้วก็มาปักมาเย็บมันก็จะได้เป็นเสื้อใหม่อีกตัวนึงนะคะกางเกงก็เหมือนกันเราก็เอากางเกงที่เราไม่ใช้เนี่ยมันจะมีทั้งกระเป๋ามีซีฟมีขอบกางเกงเราก็เอามาเย็บก็เลยได้เป็นไอเดียแล้วพอดีมีคนมาถามว่าซื้อที่ไหนใส่แล้วดูเท่จังอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากได้ก็เลยลองทำให้เขาก่อน
0: ขาว
1: เปิดให้เช่าชุดปกติขาวข้าราชการราคา200-250บาทนะครับมีบริการแก้ไขส่งให้พอดีกับผู้เช่าด้วยซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของข้าราชการจำนวนมากไม่ต้องไปซื้อชุดปกติขาวในราคาแพงทางกลุ่มนะครับก็ยินดีจะถ่ายทอดความรู้ในการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าเชิญสร้างสรรค์แบบนี้ให้กับผู้ที่สนใจมาเรียนรู้ที่กลุ่มได้ครับเกษตรกรที่ตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับตอนนี้เขาปลูกต้นคราวฤาษีจำหน่ายทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับรวมถึงยังเพาะพันธุ์ไม้รากอากาศชนิดอื่นๆด้วยครับติดตามกับคุณสรรเสนีพลอยวิไลครับ
3: คราวฤาษีพืชทำเงินให้กับลุงอนันต์สุขสบายหรือลุงหนูเกษตรกรตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมและครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะส่งขายทั้งในและต่างประเทศภายใต้ฟาร์มคาวฤาษีหนูนาการ์เด้นลุงหนูเริ่มต้นเลี้ยงคาวฤาษีเพียงแค่3พวงค่ะปัจจุบันขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงกว่า2โรงเรือนค่ะมีคาวฤาษีกว่าแสนพวงหนูเห็นบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนคือน้ำท่วมหมดเลยเหรอคะ
4: ท่วมหมดเลยครับ
3: เป็นสวนกล้วยไม
4: ้เป็นสวนกล้วยไม้เป็นสวนกล้วยไม
3: ้
4: ครับ
3: แล้วก็เห็นบอกว่ากล้วยไม้นี่น้ำท่วมก็คือไปหมดเลย
4: โอ้ยหมดไม่มีเหลือเลยเหลือแต่จังหวัด
3: เนี่ยเหลือแต่ตัวคราวฤาษีตรงนี
4: ้ที่โยนเอาไว้บนหลังคาแล้วพอเริ่มอยู่ตัวดีเราก็เอามาไว้ในเต็นท
3: ์
4: เพื่อให้น้ำลดพอน้ำลดแล้วก็ขยายพันธุ์
3: ทำไมเราถึงอยากจะมาขยายพันธุ์คาวฤาษีตรงนี้คะ
4: มันไม่มีแล้วมันไม่มีอะไรเหลือน้ำมันท่วมไปหมดกล้วยไม้ก็เน่าอะไรๆก็ไม่มีมีแต่โต๊ะเปล่าๆมันก็เหลือไอ้นี่เราก็ต้องทำต่อไป
3: คาวฤาษีหรือหนวดฤาษีหรือมอสสเปนเป็นพืชวงสับปะรดที่ไม่มีรากต้นห้อยย้อยลงมาเป็นสายยาวดูดน้ำทางใบมีใบสีเทาเงินคาวฤาษีถือว่าเป็นไม้ฟอกอากาศใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งประดับตกแต่งดูดซับความชื้นและฝุ่นละอองในอากาศการปลูกจะเด็ดใบจากต้นแม่แล้วนำไปพันกับภาชนะที่ต้องการค่ะเน้นเลือกใบที่สีเขียวสวยเพื่อมาขยายต่อคุณผู้ชมต้องบอกว่าวิธีการขยายพันธุ์คาวฤาษีคือง่ายมากเลย
5: ไม่ต้องใช้วัสดุปลูก
3: เนาะก็คือเด็ดมาคุณผู้ชมเลือกแบบนี้เด็ดมาแล้วก็เอามาพันทำให้เป็นแบบกลมๆแบบนี้
5: ใช่หนึ่งกำมือ
3: ค่ะ
5: หนึ่งกำมืออย่างเงี้ยค่ะ
3: ทำไมเราต้องทำให้มันได้ประมาณนี้คะพี่
5: เพราะว่าพอโตแล้วมันจะเป็นทรงเหมือนหยดน้ำเหมือนหางกระรอกอย่างงี้ประมาณ3เดือนเขาจะเริ่มเซตตัวกอดกันพอเดือนที่4ปุ๊บเขาจะเริ่มเหมือนพองข้างเหมือนอันนี้ค่ะอันนี้ประมาณ4เดือน
3: ค่ะ
5: ส่วนอันนี้ก็ประมาณ 9เดือน10เดือน
3: แล้วการที่เราจะเลือกแบบตัวต้นพันธุ์ตัวแม่พันธุ์เอามาทำเราต้องเลือกต้นที่สวยๆไหมคะพี
5: ่ตัวแม่พันธุ์เราจะเลือกต้นที่เราส่งไม่ได้ทรงไม่สวยทรงเบี้ยวหัวดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราจะต้องมาเด็ดไอ้ตัว

0: ตุ้มเล็กกว่านี้นะไอ้นี่ก็2เดือนเกือบ3เดือนแล้วเนี่ยเนี่ยที่เขามาแฝงเนี่ยนะจะไปตุ้มอย่างเงี้ยนับไปเลย12เดือน
1: อันนี้เท่าไหร่อันนี้อายุเท่าไหร่คะคุณลุง
0: ไอ้นี่ประมาณ6เดือน6เดือนประมาณเกือบ7เดือน
1: แดดนี่ก็คือชอบมากมั้ยคะ
0: แดดชอบชอบแสง50ไม่ร่มไม่ชอบร่มไม่ชอบ
1: ค่ะเห็นบอกว่าในเรื่องของการที่เอาไว้ในโรงเรือนแบบนี้สิ่งสำคัญเลยคือต้องระวังเรื่องของตะไคร่น้ำไม่ให้
0: ม
1: ีพยายามกำจัดเหรอคะ
0: ใช่
1: เพราะอะไรคะตรงนี
0: ้เพราะหนึ่งเป็นอันตรายกับผู้ที่มาทำงานเดินแล้วมันจะลื่นเนี่ยเพราะนั้นมันจะลื่น
1: ร
0: ายอย่างหนึ่งเชื้อราเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายปุ๋ยนี่เขาที่จริงเขาไม่ค่อยต้องการเท่าไหร
1: ่
0: เรื่องน้ำสำคัญฝาปุ๋ยนี่เราถ้าสมมติว่าถ้าเราเลี้ยงเป็นแบบซื้อขายเราก็กำหนดไปเลย15วันครั้งหรือ7วันครั้งก็ได้นะถ้าเขาแดงๆเนี่ยเขาจะมีโรคแล้วหรือเขาจะมีตัวไรเข้ามานี่ปลายเขาเนี่ยนี่เขาจะมีการเจริญเติบโตเลยนะเนี่ยใช่เลยดูยอดตำลึงแล้วกันไอ้หนวดตำลึงอ่ะเวลาเช้าๆอ่ะเขาจะพุ่งยาวไปนะดูทำดูกระดุกกระดุกกระดุกเนี่ยเขาจะคล้ายกัน
1: นิ่มมาก นิ่มฟูมาก
0: นุ่มนุ่ม
1: ไปจับเล่นแข่งกับสกุตชี่ได
0: ้ นุ่ม
2: เราฤาษีของที่นี่จำหน่ายต้นที่มีอายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปค่ะขายที่หน้าสวนค่ะแล้วก็ขายออนไลน์ผ่านเพจ Facebook หนูนาการ์เด้นเป็นภาษาอังกฤษค่ะส่งขายต่างประเทศทั้งญี่ปุ่นและเกาหลี
3: จากฟีดแบ็กของลูกค้าค่ะลูกค้าจะบอกว่าคาลูสีของเราอ่ะจะสีสวยสีออกเขียวๆนวลๆซึ่งพอไปประดับกับดอกไม้เวลาอยู่ในงานอีเวนต์หรืออะไรมันจะขึ้นขวาแล้วก็ของเราเนี่ยอยู่ในไซส์ที่มาตรฐานแล้วก็เป็นเขาที่ไม่แข็งกระด้างอะค่ะ
1: นี่นุ่มๆ
3: ใช่เป็นเราของเราจะนุ่มเพราะว่าเราอ่ะเลี้ยงด้วยระบบน้ำที่เป็นระบบน้ำจากธรรมชาติราคาตัว45ถึง50เซนจะขายอยู่ที่50บาทค่ะ
1: 50บาท
3: ใช
1: ่ก็จัดส่งทั่วประเทศคุณผู้ชมก็จ่ายค่าส่งเองนะแต่รับรองว่าได้คราวฤาษีที่คุณภาพแน่นอนนะคะนี
3: ่ทำเป็นแบบนี้ค่ะขายแล้วก็มีการตกแต่งตุ๊กตาส่วนมากอันนี้เราก็ขายอยู่ที่หน้าสวนหน้าฟาร์มเราอะค่ะเผื่อลูกค้าแบบว่าอยากจะเอาคราวฤาษีไปตกแต่งที่บ้านแล้วก็มีการ DIY ให้อย่างเงี้ยค่ะ
1: น่ารักมากราคาเท่าไหร่คะแบบนี
3: ้แบบนี้ขาย 35,100 ค่ะ
2: นอกจากคราวฤาษีที่นี่ยังมีพันไม้รากอากาศชนิดอื่นๆทั้งสับปะรดอากาศมีพันทิวแลนเซียไอโอฟูโก้แคทตันแคนดี้ไมเนอร์ราคาหลัก10ถึงหลักร้อยค่ะ
3: ตัวนี้ทิวแลนเซียไอโอนันทาฟูโก้ค่ะใช
1: ่
3: ตอนนี้กำลังเริ่มเปลี่ยนสีแล้วมีดอก
1: สวยมาก
3: ใช่อ
1: ันนี้ก็คืออะไรนะสับปะรดอากาศใช่
3: ค่ะที่นี่จะเน้นปลูกพวกต้นไม้รากอากาศไม่ใช่วัสดุปลูกค่ะ
1: อ
3: ัน
1: นี้ล่ะพี
3: ่อันนี้คัตตันแคนดี้ค่ะ
1: สวยมากเหมือนกัน
3: ใช่
1: อันนี้
3: มังกรเล็กเขาเรียกว่ามังกรเล็กเป็นต้นที่เลี้ยงง่ายโตช้าอย่างเงี้ยอันนี้คืออ
1: ุ๊ยอันนี้สวยอ่ะ
3: อันนี้คือฟังเกน่าเนี่ย500
1: ค
3: ่
1: ะ
3: 500อย่างเงี้ยให้ทายกี่บาทน้อง
1: สองร้อย
3: 50บาท
1: ถูกมาก
3: คือ50บาท
1: แล้วมันคือสวยอ่ะมันฟูๆอ่ะ
3: แพงสุดคือตัวนี้ค่ะของที่ฟาร์มเราของที่สวนเราแพงสุดคือตัวนี
1: ้แพงสุดเท่าไหร่นะพี
3: ่500
1: 500
3: ใช
1: ่นะคะ
3: อันนี้ก็50บาท
1: เอาไปประดับตกแต่งบ้านได้เลยอันนี้นะคะจัดส่งเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
3: มีกระถางที่เราคิดวัสดุเราทำเองทุกกระบวนการตั้งแต่กระบวนการปั้นนะคะเป็นกระถางที่เหมาะสำหรับการปลูกไม้รากอากาศโดยเฉพาะค่ะ
1: ไม่ต้องใส่ดินลงไปเลย
3: ใช่แล้วก็มันจะรากเกาะแล้วก็เจริญเติบโตสามารถที่จะไปตั้งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ในออฟฟิศในห้องน้ำอะไรได้หมดค่ะ
1: มันไม่จำเป็นต้องโดนแดดก็ได
3: ้อาทิตย์ละครั้งก็ได้ค่ะออกมา
2: การปลูกคราวฤาษีลุงหนูบอกว่าได้ทั้งรายได้และความสุขการทำอาชีพคราวฤาษีให้สำเร็จต้องทำด้วยใจรักค่ะซึ่งลุงหนูยังได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดสาขาอาชีพไร่นาสวนผสมปี2567ค่ะ
0: ดีใจด้วย

0: จด้วยเพราะเราก็ทําอยู่อย่างเงี้ยแต่ทางการเข้ามาเขาบอกกูเนี่ยทําได้นะมันพูดไม่เก่งแล้วก็เลยก็ได้แค่นี้ที่เราก็กลัวเหมือนกันกลัวจะพูดอะไรผิดไปเลยก็เลยก็ดีใจอ่ะดีใจเพราะว่าตรงเนี้ยมันดีที่สุดแล้วนะเนี่ยนะเนี่ยมันปลูกมาที่เราผ่านมานะก็มีคนที่เขาตามมาเนี่ยมาเขาก็สนใจเขาก็พยายามศึกษาซึ่งเราก็ศึกษามาแล้วเราว่าเราดีนะเราก็อยู่กันเนี่ยท้องนาสวนมีเลิกจากนาก็มาทำสวนส้มก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างทำสวนส้มพอทำสวนส้มเสร็จแล้วก็มาทำกล้วยไม้พอทำกล้วยไม้เสร็จก็มาทำหนวดก็เนี่ยก็คุกคีกันไปอย่างเงี้ยนะโอ้โหภูมิใจที่สุดในโลก
1: ที่นี่ยังเปิดให้ประชาชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานและมีคาเฟ่ต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะปักหมุดมากันได้ที่หนูนาการ์เด้นค่ะ
2: และที่นี่ยังเปิดสอนการทำกระถางต้นไม้เซรามิกด้วยครับให้ผู้ที่สนใจไปเรียนรู้กันได้ครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยชาวบ้านพากันออกไปจับปลาตามลำห้วยใกล้กับหมู่บ้านนะครับหลังจากที่มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดยะโสธรนะครับเอาไปทำอาหารกันแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไปขายสร้างรายได้กันคึกคักนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: วัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะมาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอปัวจังหวัดน่านที่ตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะหลังจากที่มวลน้ำได้ขยายวงกว้างเข้าท่วมในหลายพื้นที่ขณะที่ทางอำเภอต้องเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณที่ว่าการอำเภอปัวเพื่อความปลอดภัยนะคะติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณปัดเสรีรักรายงานสดจากอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะคุณปัดคะ
1: ครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านขณะนี้นะครับยังคงมีน้ำหลากเข้าท่วมในพื้นที่แต่ว่าปริมาณน้ำหลากนั้นค่อยๆลดลงครับทำให้บางจุดเองปริมาณน้ำก็ลดลงแล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามก็ยังคงมีบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำเข้าท่วมอยู่นะครับทำให้การช่วยเหลือยังคงเป็นไปอย่างการตลอดทั้งวันครับชาวบ้านปรางพัฒนาหมู่ที่7ตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านบางส่วนนะครับเร่งช่วยกันทำความสะอาดล้างคราบโคลนที่ไหลมากองอยู่ภายในบ้านเรือนและเร่งสำรวจความเสียหายของทรัพย์สินหลังจากระดับน้ำหลากจากลำน้ำขว้างและลำน้ำปัวเริ่มทยอยลดระดับลงครับแม้ในพื้นที่ฝนตกนะครับยังคงมีตกสลับหยุดเป็นระยะแต่ชาวบ้านจำเป็นต้องรีบชำระล้างโคลนตั้งแต่ช่วงที่ยังเปียกชื้นเพราะหากปล่อยให้ดินโคลนแห้งจะทำความสะอาดได้ยากมากครับแต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วนใหญ่เองก็ยังคงมีความกังวลใจเนื่องจากพื้นที่บริเวณต้นน้ำยังคงมีฝนตกและไม่แน่ใจว่าจะเกิดมวลน้ำหลากเข้าท่วมซ้ำอีกหรือไม่จึงยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับ
2: คาดว่านะถ้ามันหนักปีละครั้งเนี่ยมันมาไวแล้วก็ไปไวถ้ามันมาหนักแบบนี้แล้วคงจะไม่ใหม่หรอกคิดในความคิด
3: อยู่นานแล้ว
2: แต่น้ำทางปัวนี่ไม่ถึง2วันแห้งเดี๋ยวเริ่มลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้อาจจะเข้าภาวะปกติ
3: ต้องเฝ้าระวังต่อไหม
2: เฝ้าระวังต่อแต่ต้องเนี่ยฟังจากกรมอุตุเพราะว่าเขาเตือนถึงวันที่21อาจจะต่อเนื่องไปหน่อยไม่รู
1: ้ด้านการช่วยเหลือนะครับทางอำเภอปัวร่วมกับปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณบริเวณที่ว่าการอำเภอปัวและอื่นๆอีกหลายจุดนะครับโดยได้อพยพผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเข้ามาดูแลในพื้นที่ปลอดภัยขณะเดียวกันนะครับจุดที่ตัดขาดเจ้าหน้าที่เองก็ได้เร่งนำเรือฝ่ากระแสน้ำเข้าไปแจกจ่ายถุงยางชีพและผู้ช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างนะครับเนื่องจากขณะนี้พื้นที่ประสบภัยถูกตัดไฟฟ้าและน้ำครับทำให้การเป็นอยู่ค่อนข้างยากลำบากครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังของผมคือบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข101สายปัวเฉลิมพระเกียรตินะครับจะเห็นได้ว่ายังคงมีน้ำหลากข้ามถนนมาอยู่นะครับแต่ก็ตามน้ำที่หลากข้ามมาณขณะนี้มีปริมาณลดลงกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทำให้ในชุมชนหลายชุมชนเองระดับน้ำก็ค่อยๆลดลงแต่ก็ยังคงมีบางจุดที่ถูกน้ำท่วมอยู่นะครับโดยมวลน้ำก้อนนี้นะครับก็จะไหลเข้าสู่ในพื้นที่อำเภอท่าวังผาซึ่งขณะนี้มีข่าวว่าเริ่มได้รับผลกระทบแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองน่านต่อไปซึ่งขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รีบยกของขึ้นที่สูงแล้วครับ
0: ขอบคุณคุณปัดค่ะทางด้านปภ.น่านนะคะก็ได้ออกประกาศเตือนภัยต่อเนื่องเป็นระลอกค่ะโดยตั้งแต่เมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงก็มีการเตือนภัยระดับน้ำจะสูงขึ้นที่บริเวณอำเภอท่าวังผาจนล่าสุดค่ะก็ได้มีการออกเตือนภัยอีกครั้งเมื่อช่วงเวลาบ่ายสองให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอภูเพียงค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อความเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดน่านเป็นระยะค่ะครอบคลุมพื้นที่ก็ไล่ลงมาจากอำเภอปัวลงมายังอำเภอท่าวังผาและล่าสุดก็คำเตือนมาถึงอำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงแล้วค่ะขณะที่ประชาชนบางส่วนก็เริ่มทยอยเก็บข้าวของขึ้นที่สูงและบางส่วนก็ออกมาเฝ้าระวังระดับน้ำริมแม่น้ำน่านเพื่อติดตามสถานการณ์ทั้งนี้ข้อมูลจากกรมชลประทานที่สถานี N1ในตัวเมืองน่านพบว่าระดับน้ำอยู่ที่7เมตร32ซมและมีบางส่วนนั้นเริ่มล้นตลิ่งแล้วนะคะจนตอนนี้นั้นต้องเริ่มนำบิ๊กแบ็คเข้าไปเสริมในพื้นที่มากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นแล้วตอนนี้ตอนอำเภอท่าวังผาก็กำลังเผชิญกับน้ำล้นตลิ่งนะคะแล้วก็น้ำที่ไหลต่อไปก็คือที่น้ำในอำเภอเมืองน่านค่ะ ทางด้านเทศบาลเมืองน่านก็มีการแจ้งเตือนชุมชนที่มีความเสี่ยงที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี49และปี67ให้เก็บข้าวของขึ้นพ้นน้ำค่ะแล้วก็เตรียมอพยพกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางนั้นไปอยู่พื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะสำหรับพื้นที่อำเภอเมืองน่านซึ่งก็จะรับน้ำจากแม่น้ำน่านที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นทางเทศบาลเมืองน่านก็ได้มีการประกาศเตือนภัยฉบับที่1ในวันเดียวกันระบุว่าได้มีฝนตกหนักมากกว่า200มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ที่ทำให้ลำน้ำยาวลำน้ำว่ามีปริมาณสูงขึ้นนะคะจึงขอให้ชุมชนในเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549และปี2567เก็บข้าวของไว้บนที่สูงแล้วก็เตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยรวมถึงพากลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยด้วยค่ะขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุว่าสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ในทางพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกในช่วงวันที่20ถึง21สิงหาคมนี้นะคะก็คาดว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพัดผ่านในพื้นที่ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะสำหรับปริมาณฝนสูงสุดรายภาคนะคะทางภาคเหนือก็จะ

0: ู่ที่จังหวัดน่าน238มิลลิเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่จังหวัดหนองคาย42มิลลิเมตรภาคกลางอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา35มิลลิเมตรภาคตะวันออกอยู่ที่จังหวัดตราด137มิลลิเมตรภาคตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรี39มิลลิเมตรและภาคใต้อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช98มิลลิเมตรค่ะจากปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านนะคะทางไทยเบสค่ะก็เปิดพื้นที่ให้คุณผู้ชมนั้นแจ้งพิกัดแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้นะคะโดยคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมสามารถแจ้งพิกัดขอความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะได้ที่ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่หน้าจอนี้นะคะ027902630-2นะคะ027902630-2ค่ะหรือว่าจะไลน์ได้นะคะทาง LINE ID @RongTukThaiPBS ค่ะทางด้านประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ทางภาคเหนือก็ได้มีการลงนามหนังสือด่วนที่สุดค่ะสั่งการให้ผู้ว่าจังหวัด3จังหวัดก็คือจังหวัดน่านลำพูนแล้วก็พะเยาได้มีการวาง8มาตรการแก้ไขและก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อุทกภัยแล้วนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอนุทินนั้นได้สั่งการตรงจากประเทศออสเตรเลียมานะคะติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
1: ค่ะค่ะศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ลงพื้นที่เข้าบัญชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมวาง8มาตรการใน3จังหวัดเพื่อรับมืออุทกภัยในพื้นที่ค่ะแม้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการแต่ได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพร้อมกับเปิดเผยว่ารับทราบถึงสถานการณ์จากปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วและได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการระดมความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ค่ะนายกรัฐมนตรียังกล่าวยอมรับนะคะว่าได้พูดคุยกับศาสตราจารย์ยศชนันท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในฐานะที่กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือก็สั่งการให้ลงพื้นที่เพื่อบริหารจัดการและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมไปถึงศูนย์พักพิงค่ะ
2: ซึ่งได้รับทราบมาว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็จะสามารถดำเนินการได้ในพื้นที่ได้เลยนะครับไม่ต้องมาผ่านส่วนกลางสอบถามเรื่องศูนย์พักพิงนะครับก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วผมได้เน้นย้ำว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่อาหารการกินเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารก็เน้นไปบอกไม่เอาเหมือนตอนหาดใหญ่นะข้าวเต็มกล่องเลยแล้วก็มีปีกไก่อยู่2ชิ้นเล็กๆเนี่ยไม่ได้นะครับได้เน้นย้ำไป
1: ขณะที่ศาสตราจารย์ยศชนันท์ได้ลงพื้นที่แล้วนะคะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจมอวิชาการและงานมหกรรมงานวิจัยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยบินตรงมุ่งหน้าไปยังอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการช่วยเหลือประชาชนโดยได้ประสานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเรื่องของการกู้ภัยดูแลประชาชนรวมไปถึงสั่งการให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านประสานข้อมูลและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ค่ะและในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือศาสตราจารย์ยศชนันท์ได้ลงนามหนังสือด่วนที่สุดค่ะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพะเยาและลำพูนเพื่อสั่งการให้เตรียมการพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยผ่าน8มาตรการสำคัญคือการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกระดับระบบการแจ้งเตือนโดยเร็วและแม่นยำพร้อมกับเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรเฮลิคอปเตอร์จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวประชาสัมพันธ์สถานที่นักการน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับตั้งศูนย์บัญชาการเหตุและเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรวมไปถึงมีการเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาและผนึกกำลังกับกระทรวงอว.ประจำจังหวัดค่ะหากตามกำหนดการแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางถึงไทยในช่วงเย็นวันเสาร์นี้ค่ะและก็คาดการณ์นะคะว่าอาจจะใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ในการลงพื้นที่ค่ะ
0: ขอบคุณคุณศิลปภาค่ะ ถือว่าเป็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงค่ะเมื่อได้รับแจ้งว่าเรย์แมคโดนัลด์พิธีกรและก็นักแสดงได้เสียชีวิตที่บ้านพักย่านพัฒนาการค่ะโดยร่างได้ถูกส่งชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วขณะที่ลีโอพุตแล้วก็ต้าบาร์บี้เพื่อนสนิทของเรย์นั้นก็คาดว่าสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าพักผ่อนน้อยแล้วก็โหมงานหนักค่ะร่างของเรย์แมคโดนัลด์ถูกเจ้าที่อาสากู้ภัยเคลื่อนย้ายออกจากบ้านพักย่านพัฒนาการส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนทางกฎหมายภายหลังที่ภรรยาเป็นผู้ที่พบว่าเรย์เสียชีวิตบนโซฟาที่บริเวณชั้นหนึ่งของบ้านเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาขณะที่นายพุทธิพงศ์ศรีวัฒน์หรือว่าลีโอพุทธพร้อมกับนายเผ่าพลเทพหัสดินนายวิทยาหรือว่าต้าบาร์บี้เพื่อนสนิทของเรย์ได้เข้าติดตามสถานการณ์ที่บ้านพักในทันทีที่ทราบข่าวค่ะพร้อมกับเปิดเผยว่าภรรยาของเรย์นั้นเป็นผู้ที่แจ้งข่าวและจนถึงตอนนี้ทุกคนนั้นยังตั้งรับไม่ทันกับเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนสาเหตุของการจากไปกระทันหันอย่างนี้ต้องคงรอผลตรวจจากทางแพทย์แต่คาดว่าอาจจะเกิดจากการพักผ่อนน้อยค่ะ
3: คือส่วนตัวก็เดาว่าคงจะพักผ่อนน้อยเพราะว่าเลยเป็นคนอยู่ว่างแล้วจะพอว่างหน่อยเนี่ยก็จะเหมือนแบบอยากออกอยากเดินทางเพราะว่าการเดินทางมันก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปแล้วครับแล้วบางครั้งเนี่ยผมคิดว่าอาจจะทำให้พักผ่อนน้อยโหมงานมากเกินไป
4: เขาไม่อยากได้ส่วนรายละเอียดไงเดี๋ยวก็คงต้องไปให้ทางนั้นทางโรงพยาบาลเลยอีกทีตอนนี้ก็แค่ก็คงรู้สึกเหมือนกันทั้งเราและคนที่ชอบเลยหรือว่าอะไรแล้วแต่ก็
5: แฟนๆพอรู้ข
4: ่
5: าว
4: ใช่ก็ประมาณนี
0: ้สำหรับเลแมคโดนัลด์สร้างชื่อผ่านรายการ Teen Talk รายการวัยรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในยุค90ค่ะแล้วก็ถือเป็นรายการที่แจ้งเกิดให้กับเรเลยจากนั้นก็ยังได้สร้างผลงานการแสดงภาพยนตร์อีกหลายเรื่องนะคะในปี2540โดยรับบทเป็นน้อยในภาพยนตร์เรื่องฟันบ้าคาราโอเกะค่ะซึ่งก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเรและก็คว้ารางวัลสุพรรณหงส์นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมาครองอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังได้รับรางวัลด้านการแสดงอีกหลายรายการทีเดียวค่ะด้วยฝีมือการแสดงที่ยอดเยี่ยมเข้าถึงบทบาทได้อย่างลึกซึ้งค่ะขณะที่ปัจจุบันค่ะเรนั้นได้สร้างช่องเรรอนในแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งก็มีผู้ติดตามมากกว่า 750,000 บัญชีผลิตรายการท่องเที่ยวค่ะทั้งในและก็ต่างประเทศในชื่อรายการติดเที่ยวที่เรนั้นออกเดินทางพร้อมกับเพื่อนสนิทลีโอพุทธแล้วก็ต้าบาร์บี้ค่ะโดยพวกเขานะคะก็จะออกเดินทางไปพร้อมกับการถ่ายทอดอารมณ์ความสุขความสบายใจอย่างอิสระแล้วก็เรียบง่ายซึ่งก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ต้องการออกเดินทางท่องเที่ยวและได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ชมในหลากหลายช่วงวัยนะคะก่อนที่เขานั้นจะจากไปด้วยวัย49ปีค่ะวันนี้คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินของวัดป่าอดุลยารามค่ะโดยย้ำว่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายเร่งรัดในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับทางวัดขณะที่ตำรวจนั้นยังคงเข้มงวดรักษาความปลอดภัยภายในวัดอยู่ค่ะหลังจากที่มีชายท่าทีที่ไม่น่าไว้วางใจได้ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในวัดกลางดึกที่ผ่านมาค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพชายคนหนึ่งท่าทางไม่น่าไว้ใจค่ะขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนจอดใกล้กับกุฏิเจ้าอาวาสจากนั้นก็ได้เดินไปสอบถามลูกศิษย์วัดว่าใครเป็นคนถ่ายคลิปในวันเกิดเหตุปิดล้อมวัดก่อนที่ชายคนดังกล่าวนั้นจะหยิบสิ่งของออกมาจากในกระเป๋าส่งอาหารแต่สุดท้ายก็ได้รีบขี่จักรยานยนต์ออกไปจากวัดเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ22:30 นค่ะก่อนที่ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นจะมาถึงวัดแล้วก็เข้าทำการตรวจสอบขณะที่ลูกศิษย์วัดต่างกังวลว่าชายคนดังกล่าวนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่ดินหลังมีการดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลฐานบุกรุกวัดและมีการแจ้งความดำเนินคดีในความผิดกฎหมายอาญามาตรา112ส่วนบรรยากาศทั่วไปภายในวัดป่าอดุลยารามค่ะวันนี้ก็ยังคงมีญาติโยมเดินทางเข้าไปพบกับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามแต่ก็ไม่มากนักค่ะเพราะว่าเนื่องจากมีฝนตกลงมาตั้งแต่เช้าพร้อมกับมีตำรวจนั้นมาคอยตรวจความปลอดภัยภายในวัดอ ทางด้านคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามในช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่มีการประชุมในช่วงเช้าเพื่อรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรณีการบุกรุกปิดทางเข้าออกวัดซึ่งตำรวจจะออกหมายเรียกให้ผู้กระทำผิดนั้นเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่27สิงหาคมนี้และจะติดตามเรื่องรัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินค่ะสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อนายเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของที่ดินเดิมให้เป็นของวัดเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายโดยอยู่ระหว่างทำหนังสือหารือไปยังกรมที่ดินเพื่อให้ได้ข้อสรุปทางกฎหมายที่ชัดเจนและได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องและเตรียมเสนอให้ทางอำเภอเมืองขอนแก่นสำรวจสภาพวัดก่อนจะยื่นให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติโอนกรรมสิทธิ์ตามขั้นตอนต่อไปค่ะโดยราคาประเมินที่ดิน21ไร่นะคะอยู่ที่ประมาณ77ล้านบาทซึ่งตามกฎหมายหากที่ดินไม่เกิน50ไร่ให้คิดอัตราค่าธรรมเนียมการโอนร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินที่ดินซึ่งก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าบาทเท่านั้นค่ะเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.พร้อมกับกลุ่มสว.สำรองค่ะเข้าติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีหัวสว.กับกกต.หลังจากที่ผ่านมานานกว่า2ปีแต่คดีก็ยังไม่ถึงศาลนะคะขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็ยืนยันว่ารอสำนวนของคณะไต่สวนกกต.เพื่อมาประกอบกันแล้วก็เร่งรัดมาโดยตลอดค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.พร้อมกับตัวแทนกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสำรองหรือสว.สำรองเข้าติดตามความคืบหน้าการไต่สวนคดีหัวเลือกสว.ปี2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะโดยนายพิชิตชัยมงคลแกนนำคปท.เปิดเผยว่าที่ผ่านมามีการนำเสนอข้อมูลและหลักฐานต่อสังคมจำนวนมากค่ะแต่วันนี้กกต.กลับตั้งอนุกรรมการไต่สวนขึ้นมาเพิ่มเติมจึงตั้งข้อสังเกตว่าถึงการเปลี่ยนแปลงว่ากกต.มีเหตุผลทางกฎหมายอย่างไรค่ะขณะเดียวกันพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วตัวแทนกลุ่มสว.สำรองระบุว่าคดีนี้ไม่มีความคืบหน้ามานานกว่า2ปีทั้งที่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตเป็นขบวนการโดยอ้างว่ามีผู้ถูกกล่าวหาถึง229คนประกอบด้วยนักการเมืองผู้บริหารพรรคการเมืองและสว.ที่ได้รับเลือกเข้าสู่สภาจำนวน138คนซึ่งก็มีพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งเครือข่ายการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จำนวนมากแต่กกต.กลับใช้เวลาพิจารณาไต่สวนนานกว่า2ปีมาแล้วแต่สำนวนคดีนั้นยังไปไม่ถึงศาลค่ะแม้คณะไต่สวนกกต.จะยืนยันว่าคดีจะมีความชัดเจนในช่วงปลายเดือนสิงหาคมก็ตามแต่ก็ยังกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะ
6: หลังจากที่ชุดสอบสวน26ได้ไปดำเนินการแล้วเนี่ยก็มีหลักฐานโยงใยไปถึงผู้ถูกกล่าวหาถึง229คน229คนมีข้อหาทั้งสิ้น7ข้อหานะครับใน7ข้อหานั้นมีผู้กระทำผิดทุกข้อหาแต่บางคนอาจจะโดน21ข้อหา2ข้อหาก็แล้วแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดสว.ที่138คนนั้นมันเป็นข้อสรุปว่าเป็นสว.ที่ได้มาเป็นสว.โดยผลของการทุจริตทั้งสิ้นซึ่งกกต.จะต้องดำเนินการตามมาตรา62เพื่อที่ยื่นศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิ์เสียนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกร้องกกต.มาโดยตลอด
0: ขณะที่พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันว่าคดีอ้างยี่และคดีฟอกเงินที่อยู่ในความดูแลของ DSI นั้นได้สอบสวนผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามคำแนะนำของอัยการเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรอสำนวนการไต่สวนของคณะไต่สวนกกต.ที่จะนำมาประกอบกันตามคำสั่งของอัยการค่ะจากนั้นนะคะก็จะพิจารณาสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการพร้อมกับยืนยันว่าที่ผ่านมาได้เร่งรัดกับทางคณะไต่สวนกกต.มาโดยตลอดค่ะ
7: ถ้ามีการสอบสวนต่อเนื่องนะครับแต่ว่าประเด็นที่เป็นปัจจัยภายนอกก็คือในส่วนที่จะต้องรอสำนวนไต่สวนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีคำสั่งสอบสวนเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งก็ตอนนี้เราก็ประสานงานอยู่นะครับพอได้มาเนี่ยก็จะมารวมกับพยานหลักฐานอื่นนะครับแล้วก็คงจะมาดูว่าจะมีความเห็นส่งอัยการอะไรอย่างไรต่อไปทีหลัง
0: สำหรับคดีหัวสว.ปี67เกิดขึ้นทันทีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้ง ดยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกกลุ่มสวสำรองนักวิชาการและภาคประชาชนพร้อมกับตั้งข้อสงสัยในคะแนนของผู้ที่ได้รับคัดเลือกในบางจังหวัดนะคะที่มีคะแนนมากผิดจากสัดส่วนประชากรรวมถึงการเปิดเผยโพยหรือรายชื่อที่ถูกอ้างว่าเป็นแนวทางการลงคะแนนกระทั่งเกิดการร้องเรียนกับกกต.จนเกิดการตั้งคณะไต่สวนขึ้นมาพร้อมกับถูกพิจารณาเป็นคดีพิเศษในฐานความผิดที่เกี่ยวข้องค่ะครม.เงาพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนั้นใช้อำนาจในการเปิดใช้อำนาจในการเป็นหลังพิงให้กับข้าราชการในพื้นที่ปราจีนบุรีค่ะกับการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายแล้วก็ปราบปรามผู้มีอิทธิพลจากปัญหาการลักลอบทิ้งสารพิษลงสิ่งแวดล้อมนะคะติดตาม

0: คุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
1: นั่นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังคงติดกับดักและอุปสรรคกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลค่ะหลังจากลงพื้นที่ติดตามปัญหามลพิษและการลักลอบปล่อยทิ้งกากอุตสาหกรรมขยะสารพิษค่ะแรงงานเถื่อนในโรงงานนิคมอุตสาหกรรม304จังหวัดปราจีนบุรีรวมถึงการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการคัดค้านนำพื้นที่เข้าสู่ EEC ครม.เงาพักประชาชนค่ะนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็หยิบยกข่าวลือค่ะว่ามีการจับกุมรถขนส่งสารพิษแต่ว่าท้ายที่สุดก็มีการปล่อยตัวนั่นเพราะว่ามีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่หลัก 100,000 ถึง 500,000 บาทค่ะและแม้ตม.จังหวัดค่ะจะเข้าไปปราบปรามแรงงานเถื่อนแต่ก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากโดนฟ้องร้องกลับจึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมีความกล้าหาญใช้อำนาจให้เป็นหลังพิงในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ
2: นะตราบใดที่ปัญหาในพื้นที่ยังคงยึดโยงกับการจ่ายสวยและมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นซึ่งการเมืองท้องถิ่นนั้นอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองบ้านใหญ่ที่อยู่ในค่ายสีน้ำเงินหรือไม่ผมเชื่อว่าถ้ายังมีสภาพปัญหาแบบนี้อยู่เราคงไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหากับพ่อแม่พี่น้องชาวปราจีนบุรีได้นะครับผมทิ้งท้ายไปแค่นี้ครับอยากให้ทุกท่านตั้งข้อสังเกตว่าในพื้นที่จังหวัดหนึ่งๆยกตัวอย่างเช่นปราจีนบุรียิ่งสีน้ำเงินมีความเข้มมากยิ่งขึ้นตกลงแล้วปัญหากากมลพิษปัญหาแรงงานเถื่อนโรงงานเถื่อนมันถูกแก้ไขเยียวยาให้เบาบางลงหรือมันกำลังเข้มข้นขึ้นตามสีน้ำเงินที่เข้มขึ้นเหมือนกันแน่
1: นอกจากนี้นายณัฐพงษ์ยังมี3ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลค่ะ1ขอให้รัฐบาลกล้าหาญในการเอาจริงเอาจังแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและปัญหาทุนเทา2เรื่องความโปร่งใสในการดำเนินการค่ะโดยขอให้รัฐบาลนั้นร่วมสนับสนุนร่างกฎหมาย PRTR เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการขนย้ายสารเคมีหรือว่ากากมลพิษต่างๆและสุดท้าย3ให้มีการบูรณาการของหน่วยงานในการจับทุนเทาค่ะค่ะคุณพึ่งนภาค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะแกนนำพรรคประชาชนก็จะพาผู้สมัครนายกอบจของพรรคไปลงสมัครในวันพรุ่งนี้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะสหรัฐและเกาหลีใต้ตกลงลดระยะเวลาซ้อมรบร่วมลงเกือบ1สัปดาห์นะคะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นสั่งให้กองทัพนั้นลดขนาดการซ้อมรบร่วมก่อนหน้านี้ค่ะคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้และสหรัฐตกลงปรับลดขนาดและระยะเวลาการซ้อมรบร่วมประจำปีค่ะUG Freedom Chill ที่เปิดฉากขึ้นเมื่อวันจันทร์โดยจะสิ้นสุดลงในวันศุกร์นี้จากเดิมนะคะที่มีกำหนดเสร็จสิ้นในวันที่27สิงหาคมโดยทั้งสองฝ่ายจะยังคงหารือแล้วก็ดำเนินมาตรการต่างๆต่อไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมค่ะความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐสั่งให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นลดขนาดการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้โดยอ้างถึงความสัมพันธ์อันดีกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือด้านสื่อทางการเกาหลีเหนือออกมาประณามการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ว่าเป็นภัยคุกคามที่ทำให้ความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีนั้นพุ่งสูงขึ้นและยืนยันสิทธิ์ในการป้องกันตนเองค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐว่าทรัมป์กำลังพยายามผลักดันให้มีการหารือแบบพบหน้ากับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออย่างเร็วที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ซึ่งอาจเป็นช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจีนเป็นเจ้าภาพค่ะก่อนหน้านี้ทรัมป์นะคะอ้างว่าคิมตอบกลับข้อเสนอที่จะพูดคุยกันแล้วหลังจากที่ตนนั้นสั่งลดขนาดการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ค่ะพลเอกอาวุโสมินอองหลายผู้นำเมียนมาเดินทางเยือนกรุงมอสโกค่ะพร้อมกับหารือผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านพลังงานความมั่นคงท่ามกลางแรงกดดันและการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกค่ะวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียให้การต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองหลายประธานาธิบดีเมียนมาอย่างอบอุ่นในโอกาสเดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียทั้งสองผู้นำใช้โอกาสนี้หารือในประเด็นต่างๆร่วมกันค่ะทั้งพลังงานการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงการสำรวจอวกาศซึ่งผู้นำรัสเซียเปิดเผยว่ารัสเซียกำลังเจรจากับเมียนมาเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันตลอดจนการผลิตและการสำรวจไฮโดรคาร์บอนการเดินทางเยือนรัสเซียครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มินอองหลายเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเมียนมาในเดือนเมษายนซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่าง2ประเทศท่ามกลางแรงกดดันจากชาติตะวันตกค่ะรัสเซียและจีนถือเป็น2ประเทศมหาอำนาจที่การสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาในช่วงที่ผ่านมาอย่างมีนัยยะสำคัญพร้อมทั้งรุกคืบกระชับความสัมพันธ์และขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจ การทหารและทรัพยากรในเมียนมามาอย่างต่อเนื่องค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ 16:00 น.แล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ฝนถล่มแช่นานน้ำป่าทะลักเสียหายหนัก12ตำบลอำเภอพัวจังหวัดน่านเร่งเฝ้าระวังตัวเมืองเจ้าหน้าที่ฝากกระแสน้ำช่วยคนติดค้างในบ้านพักสสน.คาด1ทุ่มคืนนี้น้ำอำเภอปัวถึงเมืองน่านแนะชาวบ้านริมแม่น้ำที่ลุ่มเฝ้าระวังเร่งขนของขึ้นที่สูงเจาะกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่คว้าสัญญาซื้อขายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดกรมชลเคลียร์ทุกข้อสงสัยฝ่ายค้านสนับสนุนวันแรกลงทะเบียน THAI Passport สำเร็จกว่า 300,000 รายฝ่ายค้านจี้เปิดสัญญาฉบับใหม่ติดตามในข่าวค่ำ 18 นาฬิกา
4: ท้องโลกกว้างสารคดีคุณภาพจาก BBC ชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี19สิงหาคมตอนผองเพื่อนการต่อสู้จากการโจมตีขณะที่ร่างกายไม่แข็งแรงพอเหล่านักล่าจะรอดชีวิตหรือไม
5: ่พวกมันจะคอยล่าลูกแกสโตเนียที่อ่อนแอป่าเฟิร์นถือเป็นจุดแฝงตัวชั้นดีของการลอบโจมตี
4: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: แผนที่ของหนองหานเนี่ยก็จะมี2แผนที่ซ้อนทับกันอยู่ดังนั้นประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบก็ได้รับผลกระทบมากไม่สามารถที่จะนำทรัพย์สินเนี่ยไปใช้เป็นส่วนประกอบในการดำเนินชีวิตอย่างเช่นอยากจะขยายธุรกิจทางธนาคารไม่สามารถที่จะปล่อยกู้หรือแม้กระทั่งอยากจะขอเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ของตัวเองก็ไม่สามารถทำได
1: ้นะมันจะติดตรงที่ว่าหลักประมงพวกเขตแนวหนองหานอย่างนั้นนะกรรมสิทธิ์ของที่ดินมันบ่ได
2: ้บางบ้านกับบางคนก็มีโฉนดบางคนก็มีนสสามบางคนมีใบจับจองบางคนบ่มีหยังก็มีครับ

0: สวัสดีค่ะวันนี้แฟงพาไปติดตามสถานการณ์ความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยที่หนองหานนะคะหนองหานจังหวัดสกลนครค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานมีชุมชนดั้งเดิมตั้งอยู่รอบๆหนองหานเลยค่ะแต่หลังจากชาวบ้านในพื้นที่ต้องเจอปัญหาความไม่ชัดเจนเรื่องการถือครองที่ดินคือออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ก็นำมาสู่การต่อสู้แบบเป็นมหากาพย์ยาวนานกว่า40ปีเพราะเรื่องนี้มันมีความซับซ้อนทั้งในมิติของข้อมูลมิติของกฎหมายที่ไปประกาศทับที่ที่ชาวบ้านอยู่และมิติของแผนที่ที่กฎหมายระบุเองแต่แผนที่ในกฎหมาย2ฉบับที่ประกาศใช้ก็ไม่ตรงกันด้วยวันนี้เราจะชวนขยายเรื่องนี้ค่ะเมื่อวันที่5สิงหาคม2569ที่ผ่านมานักข่าวพลเมืองคุณจักรพันธ์จันปัญญาทีมเลนส์ไทยบ้านลงพื้นที่ไปติดตามและบันทึกเรื่องราวเสียงจากชุมชนสื่อสารเข้ามากับโลเคอลไทย PBS นะคะหลังชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านแป้นอำเภอโพนาแก้วจังหวัดสกลนครร่วมกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครค่ะจัดเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อหาทางออกให้กับเรื่องนี้แล้วก็ยื่นเรื่องต่อกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเวทีนี้จัดกันในวัดค่ะที่วัดบ้านโพนบกติดตามจากรายงานค่ะ
1: อะไรให้ที่ของพวกเราซึ่งเป็นผู้ซึ่งอยู่มาก่อนใช้ประโยชน์มาก่อนและต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มาก่อนเนี่ย
2: ชาวบ้านกว่า100คนจากพื้นที่ริมหนองหานตำบลบ้านแป้นอำเภอโพนาแก้วจังหวัดสกลนครรวมตัวกันที่วัดบ้านโพนบกเพื่อสะท้อนปัญหาและยื่นหนังสือต่อประธานกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเด็นปัญหาสำคัญเรื่องแผนที่ทับซ้อนกับพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยริมหนองหานของชาวบ้าน
3: บางบ้านกับบางคนก็มีโฉนดบางคนก็มีนสสามบางคนมีใบจับจองบางคนบ่มีหยังก็มีครับแต่ว่าข้างๆก็เขาก็ได้ใบนสสามกันไปเมื่อแล้วก็มีมันก็เลยเป็นปัญหาเมื่อไปที่ดินกับจักสียื่นแบบใดกับไทยบ้านกับบ่มีความรู้ปานใดครับก็เลยต้องมาปรึกษาอาศัยทางกรรมธิการเพื่อนครับผม
2: เวทีครั้งนี้จึงเป็นทั้งพื้นที่รวบรวมข้อมูลและรับฟังเสียงจากชุมชนซึ่งชาวบ้านยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในชุมชนโดยต้องการให้การพัฒนาเดินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์หนองหานและวิถีชีวิตของคนในพื้นที
4: ่มีแต่คนมายื่นข้อเสนอบอกว่าเดี๋ยวจะมีถนนรอบหนองหานนะเดี๋ยวจะสร้างสะพานนะเดี๋ยวจะมีเหตุท่าเรือชุมชนไอ้อย่างกะหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เขามาเสนอกะคือแล้วไปนะมิจะให้ความหวังแต่มันติดปัญหาอย่างที่แบบว่าขาดงบประมาณขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานมันสิเป็นไปได้บ่ไอ้อย่างหนะมันก็ติดตรงที่ว่าหลักประมงพวกเขตแนวหนองหานอย่างหนะกรรมสิทธิ์ของที่ดินมันบ่ได้
5: ผมคิดว่าถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้อย่างแรกเลยคือชาวบ้านสามารถปลดเปลื้องเนาะสิ่งที่รัฐพันธนาการเขาไว้ตั้งแต่ในอดีตว่าเขามีสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาบุกเบิกถือครองนะครับกับอันที่สองก็คือคนสกลนครสามารถเข้าถึงตัวของพื้นที่หนองหานในฐานะที่มันเป็นทรัพยากรที่จะทำให้เกิดการลงทุนเกิดการท่องเที่ยวเกิดการเอาไปใช้ได้อย่างจริงจังผมคิดว่ากระดุมเม็ดนี้มันจะทำให้สกลนครเนี่ยไปได้ไกลกว่านี้ทำยังไงให้เราสามารถใช้ทรัพยากรที่เราถือครองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอันนี้คือความสำคัญ
2: สำหรับชาวบ้านริมหนองหานที่ดินและผืนน้ำไม่ใช่เพียงทรัพยากรแต่คือส่วนหนึ่งของชีวิตและอนาคตของชุมชนโจทย์สำคัญจึงไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาแนวเขตที่ดินแต่คือการหาทางออกให้คนอยู่ได้หนองหานอยู่รอดและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเดินหน้าไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมจักรพันธ์จันปัญญานักข่าวพลเมืองเลนส์ไทยบ้านรายงาน
0: เวลานี้หลายครอบครัวที่หนองหานอยู่ในสถานการณ์แบบกระอักกระอ่วนนะคะแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่โจทย์ใหม่ค่ะก่อนหน้านี้มีข้อมูลการศึกษาวิจัยแล้วก็ตีพิมพ์ผลการศึกษาในหนังสือเรื่องปัญญาปัญหาเรื่องสิทธิ์ในการถือครองที่ดินรอบหนองหานเป็นการศึกษาตั้งแต่ปี49นะคะศึกษาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพลสมพงษ์และคณะค่ะเสนอข้อเท็จจริงแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจในการศึกษาเนี่ยอาจารย์ทศพลท่านระบุไว้นะคะว่าเริ่มศึกษาเรื่องรอบหนองหานตั้งแต่ปี46แต่ตีพิมพ์ในปี49คือใช้เวลาศึกษา3ปีท่านรวบรวมข้อมูลหลักฐานพิกัดดาวเทียมแล้วก็วิเคราะห์แง่มุมทางกฎหมายแถมศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนให้ด้วยพบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดข้อพิพาทเรื่อง องที่ดินรอบหนองหารมาจาก2เรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือมันมีปัญหาตั้งแต่ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตห่วงห้ามที่ดินท้องที่อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครตั้งแต่ปี2484ถึงบอกไงคะเรื่องนี้มันยาวนานอีกเรื่องนึงก็คือมีการออกหนังสือสำคัญที่หลวงเรียกย่อๆว่านสล.ในปี40 2เรื่องนี้ทำให้พื้นที่ที่ประชาชนอยู่อะค่ะไปทับซ้อนกับพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่รัฐต้องการจะใช้ประโยชน์และประกาศครอบครองก็เกิดปัญหากรณีพิพาทประชาชนจะไปออกเอกสารสิทธิ์ก็ออกไม่ได้ค่ะราชการทำให้ไม่ได้เพราะมีกฎหมายครอบอยู่นะคะปัจจุบันหนองหารมีพื้นที่ประกอบไปด้วยทั้งผืนดินและผืนน้ำครอบคลุมกว่า 70,000 ไร่ครอบคลุมในเขตอำเภอเมืองสกลนครและอำเภอโพนนาแก้วค่ะซึ่งมีพื้นที่ทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยที่ทำกินของชาวบ้านจากการสำรวจคือนับหมื่นครัวเรือนเจอปัญหาเรื่องการพิสูจน์สิทธิ์ชาวบ้านกลายเป็นผู้บุกรุกทั้งๆที่จำนวนมากอยู่มาก่อนค่ะจะหาคำตอบเรื่องนี้ค่ะกับกรรมาธิการซึ่งลงพื้นที่ไปด้วยนะคะวันนี้อยู่ในรายการกับดร.ภูลศักดิ์จันทร์จำปีค่ะท่านรองประธานกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรอาจารย์สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: มีทางออกไหมคะมัน40กว่าปียาวนาน60ปีก็ว่าได้อาจารย์
6: ใช่มีครับผมคิดว่าสิ่งที่ประชาชนเผชิญอยู่กว่า60ปีเนี่ยผมคิดว่ามันถือว่า1ชั่วอายุคนนะครับถือได้ว่ามันยาวนานเกินไปแล้วสำหรับการที่ประชาชนต้องถูกแช่แข็งนะครับไว้เกือบ1ชั่วอายุคน
0: เศรษฐกิจไม่พัฒนา
6: ใช่ครับไปยื่นกู้ก็ไม่ได้ไม่มีใครจะยืนยันได้ว่าพื้นที่ที่เขาอยู่นะตรงนี้ครับมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับไหนหรือเป็นพื้นที่ที่

0: าชนควรจะได้รับสิทธิ์ตรงนี
1: ้ค่ะสรุปแล้วพระราชกฤษฎีกาในปี2484กับนสล.ในปี40ที่ประกาศเนี่ยทั้ง2เรื่องเนี้ยเขาทำแผนที่เลยอาจารย์แต่ฟังเห็นอาจารย์ชี้ในภาพสกู๊ปเมื่อสักครู่ก็คือแผนที่มันก็ซ้อนกันไม่สนิท
0: ใช่ครับ
1: ปัญหามันคือการสำรวจที่หรืออะไรคะ
0: ใช่ครับคือการสำรวจที่เนี่ยเราต้องยอมรับว่าหนองหารเป็นน้ำใช่ไหมครับการทำการสำรวจในช่วงหน้าแล้งกับหน้าน้ำหลากมันก็มีความแตกต่างกันว่าขอบเขตของหนองหารเนี่ยในช่วงหน้าแล้งน้ำมันลดลงมาแต่ที่หน้าน้ำหลากมันกระจายขึ้นไปข้างบนนะครับมันจะอยู่ตรงไหนซึ่งผมคิดว่ามันก็กลายเป็นประเด็นที่ตัวกฎหมาย2ฉบับตัวนี้ครับมันก็เลยทำให้เกิดการที่ว่าแผนที่ทั้ง2แผนที่นะครับมันไม่ซ้อนทับกันเป็นเนื้อเดียวกัน มันก็เลยมีแนวเขต2แนวอยู่ณตอนนี้โดยรอบหนองหารครับ
1: กลายเป็นอีหลักอีเรือในแนวเขต2แนวนั้นชาวบ้านก็ออกเอกสารไม่ได้ด้วย
0: ใช่ครับออกเอกสารไม่ได้
1: แก้ยังไงคะอาจารย์ถ้าต้องแก้ตอนนี
0: ้คือผมมองว่าตอนนี้เราอ่ะมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งเพื่อมาทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาขอบเขตที่ดินของรัฐที่มีการทับซ้อนหรือว่ามีการที่ไม่เป็นอันเนื้ออันเดียวกันไม่เป็นเส้นเดียวกันเนี่ยก็คือหน่วยงานที่เรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าสคทช.
1: ครับ
0: ซึ่งสคทช.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ตั้งมาสักประมาณ10ปีละจุดประสงค์คือไอ้ที่เรามีปัญหากันอยู่ตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับป่าทับซ้อนกับกฎหมายอื่นๆเช่นที่สาธารณประโยชน์ที่นสล.ที่เมื่อกี้ที่ทาง
1: ที่
0: พระแป
1: ล
0: งพูดไปก็จะใช้รูปแบบเดียวกันว่าเราก็ต้องมาหาแนวทางในการที่จะทำให้เส้นที่มันเหลื่อมๆอยู่เนี่ยทำยังไงมันจะกลายเป็นเส้นเดียวได
1: ้อ๋อหนูเข้าใจ
0: ที่เรียกว่าวันแมป
1: ก็มาทำวันแมปกำหนดขอบเขตกันใหม่
0: ใช่ครับ
1: ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
0: ใช่ครับ
1: นับหนึ่งกันวันนี้แหละ
0: ต้องนับหนึ่งกันครับถ้าเราไม่นับหนึ่งกันเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยครับโดยที่ไม่มีใครที่มาเป็นคนกลางแต่ที่สกลนครเนี่ยอาจจะโชคร้ายนิดนึงว่ามันมีกระบวนการที่พยายามทำกันมาหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีซึ่งผมคิดว่าวันนี้เราทางคณะกรรมการนะครับเราคงจะต้องอาศัยกลไกของเราเนี่ยช่วยในการที่จะทำให้ทางสคทช.เนี่ยไปลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะนับหนึ่งให้ได้ซึ่งคำว่านับหนึ่งให้ได้นี่ก็คือว่าต้องไปสำรวจวงรอบหนองหารทั้งหมดนะครับ
1: 70,000ไร่นะอาจารย์
0: ใช่ครับต้องไปทำครับเพื่อที่จะให้รู้แนวเขตว่าหนองหารเนี่ยมีลักษณะอย่างไรในปัจจุบันนี้นะครับ
1: ซึ่งพออาจารย์บอกฟังตอนต้นว่ามันมีทั้งหน้าน้ำแล้วก็หน้าที่แล้งน้ำจะลดลงเนี่ยแปลว่าการสำรวจก็จำเป็นต้องสำรวจ
0: ใช่ครับ
1: ทั้งสองช่วงเวลาด้วย
0: ไม่ครับคือตอนนี้มันผมว่าแนวเขตมันก็จะมีแนวเขตที่เห็นแหละว่าแนวเขตของปี2484แนวเขตของปี40นะครับแล้วก็ณปัจจุบันตอนนี้สภาพการใช้ที่ดินเป็นอย่างไรนะครับนี่คือผมคิดว่าเป็นบันไดขั้นแรกที่เราต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วไม่ใช่ว่าพอจบแค่เราทำบันไดขั้นแรกเสร็จแล้วนะครับเพราะมันมีกฎหมายหรือว่ามีกฎหมายยังค้างอยู่เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ถือกฎหมายเราเนี่ยต้องมานั่งคุยกันครับว่าจะดำเนินการอย่างไรกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในระหว่าง2เส้นนี้หรือที่อยู่นอกนะฮะต้องมานั่งคุยกันซึ่งนี่เป็นสเต็ปที่2เป็นบันไดขั้นที่2
1: แปลว่าขั้นแรกเดี๋ยวกรรมาธิการเองก็จะชวนหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่มาทำงานสำรวจเรื่องนี
0: ้
1: ขั้นที่2ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
0: ใช่ครับซึ่งขั้นที่2เนี่ยขั้นที่2เนี่ยก็คือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทางสทช.เนี่ยครับเขาจะมีคณะอนุวันแมปของเขาอยู
1: ่
0: ซึ่งอนุวันแมปเนี่ยเขาก็จะต้องมานั่งเรียกได้ว่าคุยกันจับเข่าคุยกันเลยโดยที่แน่ๆคือหน่วยงานทั้ง2แห่งเนี่ยทั้งกรมประมงนะครับแล้วก็ท้องถิ่นที่ดูแลเรื่องของที่สาธารณะเนี่ยต้องมานั่งคุยกันแหละว่าเจตจำนงคืออะไรเจตจำนงซึ่งผมคิดว่าก่อนที่จะมาถึงวันไหนที่2เนี่ยทุกคนต้องมีเจตจำนงร่วมกันก่อนแล้วว่าทำอย่างไรจะให้ประชาชนเนี่ยหลุดจากการถูกแช่แข็งตรงนี้ถ้ามีเจตจำนงเดียวกันมันไปได้ครับ
1: ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนในการกำหนดเจตจำนงนี้ได้ไหมคะอาจารย์ในคณะกรรมการนั้นมีสัดส่วนของประชาชนด้วยไหมคะ
0: ตัวนี้ผมคิดว่าประชาชนจะเข้ามีส่วนร่วมได้คือว่าในตอนที่ขั้นที่ตอนที่1ขั้นตอนที่2ผ่านไปแล้วคือขั้นตอนที่1เนี่ยเราสำรวจมาก่อนซึ่งประชาชนก็มีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าในการสำรวจเนี่ยประชาชนก็จะ

0: จะได้มีการ
1: ให้ข้อมูลด้วย
0: ให้ข้อมูลว่าพื้นที่ของฉันอยู่นี่นี่อะไรนี่ครับมีเอกสารอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องเอามาประกอบกันส่วนในขั้นตอนที่2เนี่ยก็จะต้องเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานราชการเนี่ยต้องมาคุยกันแล้วผมไม่ได้หมายถึงว่าเมื่อกี้ที่ทางคุณรงแฟงบอกว่า 10,000 จะต้องได้เอกสารสิทธิ์ทั้งหมดนะครับมันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ในกรณีที่สามารถเคลียร์เส้นกันได้เนี่ยอาจจะมีประมาณ 60% ที่หลุดออกจากการแช่แข็งตรงนี
1: ้
0: อีก 40% ต้องไปว่ากันต่อในสเต็ปที่3
1: แต่เส้นที่จะเคลียร์ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะเป็นเส้นอะไรคะอยู่มาก่อนอยู่มานาน
0: อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับการเจรจาการคุยกันนะครับว่าทางหน่วยงานรัฐที่เป็นเจ้าของแผนที่เดิมเนี่ยเขายอมรับได้ในตรงไหนซึ่งวิธีการนี้ครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิด
1: มันเคยทำ
0: ล
1: ัก
0: ษณะเด
1: ีย
0: วก
1: ัน
0: เลยใช่ครับลักษณะเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าพื้นที่มันเล็กกว่าที่หนองหานเท่านั้นเอง
1: ที่ไหนคะ
0: ที่กวานพะเยาครับที่จังหวัดพะเยาซึ่งนั่นพื้นที่เล็กกว่าแต่เขาประกาศเหมือนกันเลยครับประกาศเป็นออกเป็นพระราชกฤษฎีกาตอนปี2482
1: แต่กรณีกวานพะเยาอ่ะมีนักการเมืองในพื้นที่เป็นแรงขับคือฝ่ายการเมืองสำคัญต่อการทำงานเรื่องนี้เพื่อให้เร่งเร็วและเป็นธรรมแต่ทีนี้กรณีหนองหานยังไม่เห็นตัวนักการเมืองเด่นๆคืออย่างอาจารย์เองก็อยู่ในสัดส่วนของกรรมาธิการก็ต้องใช้กลไกกรรมาธิการ
0: ใช่ครับก็ต้องใช้กลไกกรรมาธิการครับซึ่งจริงๆมันก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าเราก็คุยกับทางสทช. อยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็มองว่าเคสหนองหานเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเคสพะเยากวานพะเยานะครับแล้วก็กวานพะเยานี่ก็ดำเนินการเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประชาชนก็กว่าสัก 60% ก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการออกเอกสารสิทธิ์ซึ่งผมมองว่ากระบวนการที่มันเกิดขึ้นได้นะครับกรรมาธิการจะทำหนังสือส่งไปที่ทางสทช.เพื่อให้ดำเนินการเร่งรัดการสำรวจพื้นที่ที่หนองหานและก็เพื่อนำเข้ามาสู่กระบวนการที่2และ3ต่อไปครับ
1: ในส่วนของกรรมาธิการที่จะทำหนังสือส่งไปที่หน่วยงานเนี่ยค่ะสามารถทำได้เลย
0: ทำได้เลยครับต้องให้เข้าสู่ขอมติจากกรรมาธิการก่อนนะครับก็เป็นเรื่องที่ได้เราผมไปรับหนังสือมาเนี่ยก็เอาเข้าสู่บรรจุไว้ในวาระเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะอาจารย์คิดว่าปีนี้จะนับหนึ่งได้แน่ๆในส่วนของกรรมาธิการที่จะส่งหนังสือไป
0: แน่นอนครับ
1: หน่วยงานเองจะรับรูปเมื่อไหร่ปีนี้เป็นไปได้ไหมอาจารย์
0: ปีนี้ผมคิดว่าเนื่องมาจากงบประมาณนี่มันกำลังจะหมดแล้
1: ว
0: 30กันยานะครับผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได
1: ้
0: ก็ปีงบประมาณหน้านะครับ
1: ปีงบประมาณหน้า
0: ก็คือ1ตุลา
1: อาจจะมีการเป็นไปได้ว่าวันแมปจะเกิดการสำรวจจะเดินหน้า
0: ใช่ครับถ้าได้รับการผลักดันโดยเฉพาะจากอย่างเช่นท่านรองนายกทรงศักดิ์เนี่ยซึ่งท่านก็ดูเรื่องวันแมปตรงนี้อยู่ด้วยดูหน่วยงานสทช.อยู่ด้วยถ้าท่านเห็นว่าหนองหานนี่มีความสำคัญท่านก็สามารถที่จะช่วยเร่งได้เช่นกัน
1: เอาไว้ว่ากลไกตามขั้นตอนวันนี้กรรมาธิการรับลูกแล้วแต่กลไกทางการเมืองเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะเหยียบคันเร่งให้นะคะเดี๋ยวจับตากันว่าการเมืองในพื้นที่ประชาชนเลือกไปแล้วค่ะมีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันเรื่องนี้นะคะวันนี้ขอบคุณดร.พูนศักดิ์นะคะลารายการพร้อมดร.พูนศักดิ์เลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณ
0: ขอบคุณนะครับ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาของไทยบันเทิงอยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณวันนี้ขอเริ่มด้วยข่าวเศร้าข่าวช็อกของวงการบันเทิงนะคะกับการจากไปอย่างกระทันหันของนักแสดงมากฝีมือและพิธีกรรายการท่องเที่ยวชื่อดังเบรย์แมคโดนัลด์ค่ะจากไปเมื่อช่วงเช้าวันนี้ในวัย49ปีนะคะซึ่งเพื่อนสนิทค่ะทั้งเลโอพุลและต้าบาร์บี้ก็ได้ไปที่เกิดเหตุก็คือที่บ้านพักพร้อมเปิดใจกับสื่อนะคะว่าสาเหตุนั้นอาจจะมาจากการที่เพื่อนนั้นพักผ่อนน้อยค่ะ
1: ทราบพร้อมๆกันกับแทบจะทุกคนแหละครับก็เมื่อเช้านี้ก็รีบมาก็รู้ว่าเลยหลับแล้วก็ไม่ตื่นนะส่วนตัวก็เดาว่าคงจะพักผ่อนน้อยเพราะว่าเลยเป็นคนอยู่ว่างแล้วจะพอว่างหน่อยเนี่ยก็จะเหมือนแบบอยากออกอยากเดินทางเพราะว่าการเดินทางมันก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปแล้วครับแล้วบางครั้งเนี่ยผมคิดว่าอาจจะทำให้พักผ่อนน้อย
2: ก็เพื่อนเราไทยครับก็แค่นี้ได้สิ
3: มันไม่ทำได้ทำใจ
2: ก็เรื่องปกติ
1: มันไม่ได้เตรียมตัวหรอกครับ
2: เรื่องปกติ
1: เรื่องแบบนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร
2: ่ส่วนรายละเอียดไงเดี๋ยวก็คงต้องไปให้ทางนั้นทางโรงพยาบาลเลยอีกที
0: หลังทราบข่าวการจากไปของเรย์แมคโดนัลด์จากภรรยานะคะทั้งเลโอพุลและต้าบาร์บี้สองเพื่อนสนิทค่ะก็รีบมาที่บ้านพักนะคะย่านซอยพัฒนาการ61โดยระบุว่านักแสดงคนดังอาจพักผ่อนน้อยเบื้องต้นทราบว่าไม่มีโรคประจำตัวค่ะเพราะว่าเพื่อนก็ไม่ได้เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแม้จะเหนื่อยก็ยังไม่เคยพูดนะคะเบื้องต้นภรรยาของเรย์แมคโดนัลด์ระบุว่าเมื่อคืนเรย์ค่ะก็ได้นอนหลับไปบนโซฟาหากช่วงเช้าเมื่อตนมาปลุกเพื่อไปส่งลูกที่โรงเรียนก็พบว่าเรียกแล้วไม่ตื่นนะคะโดยระบุเช่นกันว่าสามีไม่มีโรคประจำตัวค่ะโดยจะแจ้งกำหนดการพิธีศพผ่านเพจรายการเร่ร่อนอีกครั้งการจากไปในวัย49ปีนะคะนับว่าเป็นข่าวช็อกของวงการบันเทิงแล้วก็มีคนบันเทิงได้โพสต์แสดงความอาลัยไว้มากมายค่ะ
1: ผมเชื่อว่าการเดินทางของเรมันยังไม่สิ้นสุดแต่ว่ามันเป็นแค่การเปลี่ยนรูปแบบของการเดินทางเท่านั้นนะครับเลยก็คงเดินทางต่อตามภาษาคนที่อยากจะเห็นทุกอย่างอยากจะรู้ทุกอย่างโลกนี้มันเห็นเยอะแล้วมันก็คงจะได้ไปเห็นโลกหน้าบ้างว่าเป็นยังไงก็อยากจะบอกว่าให้เดินทางอย่างปลอดภัยโชคดีแล้วก็พักผ่อนบ้าง
4: ก็มีความละเอียดความซับซ้อนอยู่ในตัวก็เป็นเหมือนคนที่
0: ได้พูดถึงตัวละครที่ชื่อว่าโป้งนะคะที่เรย์แมคโดนัลด์ได้ประชันบทบาทกับนักแสดงมากฝีมือรวมถึง7คนค่ะในภาพยนตร์เพื่อนรักเพื่อนลับซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องท้ายๆนะคะที่ได้ลงโรงฉายก่อนที่นักแสดงชื่อดังจะเสียชีวิตลงค่ะซึ่งนี่เป็นอีกภาพจำนะคะของเรย์แมคโดนัลด์เพราะแม้ว่าสร้างชื่อจากการเป็นพิธีกรรายการวัยรุ่นแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องฝีมือการแสดงนับว่าเป็นอีกคนเลยนะคะที่มีฝีมือโดดเด่นมาตั้งแต่ยุค90การันตีจากหลายเวทีรางวัลค่ะเช่นนักแสดงนำชายนะคะยอดเยี่ยมรางวัลสุพรรณหงส์ปี2540จากเรื่องฝันบ้าคาราโอเกะเรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของเป็นเอกรัตนเรืองนะคะรวมถึงค่ะได้รับรางวัลจากเรื่องรักออกแบบไม่ได้โอเนกาทีฟในปี2541เรื่องนี้ดังมากเพราะตอนนั้นประกบซุปเปอร์สตาร์อย่างทัทยังแล้วก็มีชาคริตย้ำนามร่วมด้วยนะคะยังมีหนังกระแสดีไม่ว่าจะเป็นหนีตามกาลิเลโอนาคปรกหรือว่าเฟกโกหกทั้งเพจด้วยนะคะเรย์แมคโดนัลด์ค่ะเข้าวงการด้วยการถ่ายโฆษณาและเป็นนายแบบก่อนที่หนุ่มลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์จะสร้างชื่อจากการเป็นพิธีกรรายการวัยรุ่นยุค90ทีนทอล์กนะคะในปี2538ยุคนั้นนับว่าเป็นความแปลกใหม่ในการนำเสนอค่ะโดยเฉพาะคาแรคเตอร์ของพิธีกรวัยรุ่นมาดกวนลุคอินเตอร์ก่อนจะมีรายการอื่นๆตามมานะคะเช่น E14 ค่ะเป็นรายการสอนภาษาอังกฤษแจ้งเกิดคู่หูเรย์ชาคริตด้วยนะคะซึ่งทั้งคู่ก็ยังมีผลงานการแสดงร่วมกันมาอีกหลายเรื่องเลยก็อย่างทั้งรักออกแบบไม่ได้นะคะยังมีภาพยนตร์ในแอคชั่นและสยองขวัญอย่างเช่นโอปติกค่ะโอปติกเกิดอมตะและ OTP โอเวอร์ไทม์ค่ะ รย์แมคโดนัลด์ยังเป็นคนบันเทิงที่ปลุกกระแสรายการท่องเที่ยวแบบแบกเป้ลุยๆเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายคนเลยเช่นรายการแบ็คแพคเกอร์และรายการวีซ่ายังมีอีกหลายรายการตามมาที่ออกอากาศทางโทรทัศน์นะคะจนเปลี่ยนมาสู่ยุคออนไลน์ค่ะปัจจุบันก็ยังมี Channel เรลอนด้วยซึ่งก็ทำร่วมกับลีโอพุลลัตตาบาร์บี้เป็น3เพื่อนซีในนามพุตตาเรนะคะชีวิตส่วนตัวค่ะเรย์แมคโดนัลด์แต่งงานมีครอบครัวโดยมีลูกชาย1คนในวัย8ขวบค่ะทางไทยบันเทิงต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแมคโดนัลด์ด้วยนะคะคุณผู้ชมมาต่อกันที่ดนตรีมีเรื่องเล่าของเราในวันนี้นะคะการกลับมาของวงดังอย่างอพาร์ตเมนต์คุณป้าค่ะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเขาบอกว่า6ปีที่แล้วเขียนเพลงเอาไว้ค่ะทั้งเรื่องของโรคระบาดความเหลื่อมล้ำนะคะเรื่องของหุ่นยนต์ที่เฝ้ารอข้อมูลทางภาษาแต่พบว่าในวันที่อัลบั้มเสร็จสมบูรณ์เรื่องที่เขียนขึ้นไม่ใช่นิยายไซไฟแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในยุคปัจจุบันไปติดตามกันค่ะ

0: หรับผมคิดว่าเป็นแล้วนะสำหรับผมคิดว่าเนี่ยแหละนี่คือสงครามในยุคปัจจุบันมันหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละ
1: มองเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ในอดีตที่เราอ่านกันเลยครับว่าในอนาคตถ้ามันไปเป็นสู่จุดนั้นมนุษย์มันก็ไม่ต่างจาก AI อ่ะเราก็ถูกป้อนอัลกอริทึมป้อนข้อมูลมาจนแล้วก็เนี่ยหน้าที่เราก็ต้องมาตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วเรากับ AI เนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างกันตรงไหนเผื่อเรากำลังจะทำตัวเป็น AI ไปด้วยหรืออีกคนนั้นหรือเปล่า

0: ซะส่วนใหญ่ครับหลายปีที่เราไม่ได้พบปะกันเลยนะครับเราทำงานกันผ่านการส่งไฟล์อย่างเดียวเราไม่ได้พบปะกันเราไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตแม้แต่ตึกที่ตึกแกรมมี่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีพนักงานมาทำงานกัน
1: เรามีญาติที่ตายช่วงนั้นในวัยใกล้เคียงกับเราหรือเด็กกว่าเราด้วยซ้ำเรากลัวคนในครอบครัวเราต้องมาติดโรคเรามีเพื่อนที่เสียคนในครอบครัวไปเพราะโควิดอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้น3เพลงแรกมันคงสะท้อนถ้าเห็นชัดเหมือนกันว่ามีความขุ่นมัวอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นในช่วงเวลาที่เราโดนล็อกดาวน์

0: ปั๊มโทรมาก็บอกว่าพี่เจ้าช่วยคิดจังหวะ
1: ตอนนั้นเราจะส่งเพลงทาง WhatsApp ไง
0: ใช่
1: แล้วใหม่ก็อยู่แต่จังหวัดใหม่ก็จะมาคอยตามเก็บที่พี่ทำกันแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันไงเจอกันเดือนละครั้งเองมั้ง
2: เหมือนตอนนั้นมันเป็นสิ่งใหม่ที่เราเกิดมาไม่เคยเจอเราก็คอยติดตามว่ามันจะนำพาไปอย่างทางไหนนำพาชีวิตของพวกเราและคนในสังคมที่เราอยู่เนี่ยไปในทิศทางไหนเราก็ทุกคนก็ไปอ่านประวัติของโรคระบาดนะว่าโรคระบาดมันก็มีช่วงเวลาที่มันอยู่ของมันไม่ได้อยู่ตลอดการร้อยปีหรอกมันก็อยู่ได้พักๆนึงแล้วมันก็ต้องจากไปใช่ครับก็เชื่อไปอย่างนั้นนะซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นแล้วก็ทิ้งบาดแผลไว้อย่างที่เราได้ทราบกัน
3: เพราะว่าโรคหลังโรคระบาดสเปนิชฟลูก็ตามมาด้วยสงครามโลก

0: อัลบั้ม Song from the Poland เนี่ยทั้ง10 track เนี่ยมาดูดีๆมันพูดถึงวิกฤตที่เกิดกับโลกใบนี้วิกฤตที่เกิดจากการความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ระยะห่างระหว่างมนุษย์อะความเหลื่อมล้ำมันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองสังคมใช่ไหมฮะเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีคิดของมนุษย์มันไม่ใช่แค่วงการดนตรีนะฮะมันเข้ามาเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกวิธีที่เราจะเชื่อข้อมูลบางอย่างวิธีที่เราจะตัดสินใจวิธีที่เราจะให้วาลูกับคนตัวเองอ่ะคุณค่าว่าแบบว่าเราจะเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนเราจะอยู่ยังไงในเมื่อสกิลทักษะของเราทุกอย่างเรามีสิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์กระทำแทนเราได้แล้วมนุษย์มันยังมีคุณค่าอยู่ที่ไหนนั่นคือการตั้งคำถามการที่เราจะทำให้ผลงานเป็นที่จดจำเป็นที่รู้จักเนี่ยยากมากเพราะว่าชแนลของการเผยแพร่มันเต็มไปหมดสมัยก่อนมันจะมีเกตคีเปอร์ครับจะมีคนบางคนที่นักวิจารณ์หรือคนที่มีคนเชื่อถือนำเพลงต่างๆเข้ามาเผยแพร่แล้วเราก็ฟังตามสิ่งเหล่านั้นแต่ตอนนี้สิ่งตรงนี้มันหมดไปทุกอย่างมันเป็นอัลกอริทึมนะคนฟังเพลงจากในแอปจากอะไร
1: มองในแง่ดีคือว่าคุณชอบฟังเพลงแบบนี้คุณได้ฟังเพลงที่สมูทต่อเนื่องพลิ้วไปทั้งวันเลย
0: อีกในแง่หนึ่งก็คือว่าคุณจะชินกับการเป็นคนเชื่องๆเหรอที่ปล่อยให้ระบบอัลกอริทึมมาฟีดสิ่งที่คุณชอบมาป้อนโดพามีนให้คุณไปเรื่อยๆโอ้ยชิลอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบอย่าลืมว่าศิลปะที่เจ๋งในอดีตอ่ะมันทิ่มอะไรบางอย่างนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สมูทบางครั้งมันเป็นสิ่งที่แสลงหูด้วยบางครั้งมันเป็นสิ่งที่ออกมาท้าทายอะไรบางอย่างมันซ้ำมันเป็นสิ่งที่เราเกลียดตอนแรกด้วยเฮ้ยไม่ชอบเลยแต่พอเราได้ใช้เวลากับมันเรากลับได้เรียนรู้มันมากครับผมก็เลยคิดว่าแบบเราก็ต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีอ่ะ

0: ับผมฝากความหวังไว้ที่เด็กเล็กเลยครับตอนนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่ากลายเป็นว่าเด็กเล็กเนี่ยเริ่มจะมีสัญญาณของการเข้าถึงหนังสือกระดาษมากขึ้นแล้วก็ไม่เชื่อเทคโนโลยีผมเริ่มเห็นสัญญาณนั้นผมคิดว่าโลกไปเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้ต้องการร็อกที่มองจากมุมมองของผู้ชายแล้วแต่ผู้หญิงตีความเพลงร็อกเนี่ยน่าสนใจ
1: เอาแค่แฟนเพลงเราครับผมสังเกตผู้หญิงไงมาดูเด็กๆอ่ะเต็มเลยแล้วผู้ชายมาคือมากับแฟนไม่ได้มาดูเรา
0: คนรุ่นใหม่กล้าพูดในสิ่งที่เขาต้องการมากขึ้นใช่ไหมฮะทุกครั้งที่เราเห็นบรรยากาศการเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนมันมีระบบอะไรบางอย่างที่ทำให้มันไม่เป็นดั่งใจเราทุกทีอ่ะแต่อย่างน้อยการถกเถียงบรรยากาศของการถกเถียงบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนข้อมูลมันเกิดขึ้นมากกว่าตอนเราเด็ก
1: ๆช่วง6ปีนี้ผมทำอะไรเยอะครับมีเปิดร้านกาแฟแล้วก็ตอนนี้มาขับแก๊ปค่อยๆเบรนอินกับแต่ละสิ่งครับมันมีความสุขไปเรื่อยๆอย่างของมันนะครับ
2: ใช่ผมจะสอนเขาเรียกว่าดนตรีบำบัดให้เด็กออทิสติกอยู่นี่สอนมา26ปีแล้วไม่น่าเชื่อเลยจากการที่คิดว่าตอนล่าสุดตอนปี2000เนี่ยจะทดลองสอนดูทดลองมา26ปีแล้ว
3: ผมออกมาทำค่ายเพลงเล็กๆของผมเองครับชื่อ Pocket Pulse Record ฮะเป็นค่ายเพลงที่เน้นแนวโซลนีโอโซลฟังสมมติหลังจากนี้ผมแก่ๆไปอย่างเงี้ยแล้วกลับมาหันมามองตัวเองณวันนี้ไม่อยากเสียดายว่าเราอยากทำอะไรแล้วเราไม่ได้ทำครับ
0: ความเป็นจริงในชีวิตนะฮะก็ต้องทำมาหากินกันแตกต่างกันไปใช่ไหมครับบางคนก็ต้องไปดูแลปากท้องก่อนดูแลความฝันด้วยแต่ดนตรีมันยังเป็นสิ่งที่เราเอนจอยด้วยกันเสมอทุกครั้งที่พันเป็นคุณป้ากลับมาเล่นดนตรีและแสดงสดผมคิดว่าคนฟังรับรู้ถึงพลังงานเอเนอร์จีนี้ได้เรายังรู้สึกสดชื่นเสมอเมื่อได้เจอแฟนเพลงและเมื่อได้เล่นดนตรีด้วยกันให้รักษาใจตัวเองให้ดีครับเทคโนโลยีมันอยู่แค่มือมันพาให้ใจเราฟุ้งซ่านคิดเป็นในแง่ลบสเต็ปแต่สิ่งรุนแรงมันฟีดกับเราเพราะว่าอัลกอริทึมรู้ว่าเราชอบและมันดึงสายตาเราได้ด้วยสิ่งนี้ดังนั้นก็ตรงนี้สิ่งที่น่าอยากจะฝากไว้แล้วกันว่าทุกครั้งที่เราเสพอะไรอย่าลืมคิดว่ามันมีคนที่อยากให้เราเสพแบบนั้นอยู่

วัสดีค่ะชื่อฟักแฟงค่ะเตรียมตัวแล้วค่ะแต่งหน้าค่ะเข้าร้านกันดีกว่าค่ะและนี่คือร้านใหม่ของฟักแฟงค่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะรายการใหม่ค่ะก็ไม่ใช่รายการใหม่อีกค่ะรายการเก่าปรับใหม่ค่ะฟังเสียงประเทศไทยค่ะปรับโฉมใหม่ฟังเสียงประเทศไทยเทเบิลทอล์คค่ะทอล์คกับใครเหรอคะทอล์คกับผู้คนเหล่านี้ล่ะค่ะทอล์คเรื่องอะไรเหรอคะไม่ใช่เรื่องอาหารค่ะแต่เทเบิลทอล์คเขาปรุงประเด็นเป็นอาหารมิชลินยังร้องว้าวเชฟเทเบิลต้องร้องโอ้บอกเลยว่าประเด็นเข้มข้นจัดจ้านและเปิดให้บริการเมื่อไหร่ล่ะคะพบกัน

วนคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาม้าเริ่มโบดได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่านไลน์ @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โบดเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโบดและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

0: ฝนถล่มแช่นานน้ำป่าทะลักเสียหายหนัก12ตำบลอำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งเฝ้าระวังตัวเมืองเจ้าหน้าที่ฝากกระแสน้ำช่วยคนติดค้างในบ้านพักสสน.คาด1ทุ่มคืนนี้น้ำอำเภอปัวถึงเมืองน่านแนะชาวบ้านริมแม่น้ำที่ลุ่มเฝ้าระวังเร่งขนของขึ้นที่สูงเจาะกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่คว้าสัญญาซื้อขายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดกรมชลเคลียร์ทุกข้อสงสัยฝ่ายค้านสนับสนุนวันแรกลงทะเบียน THAI Passport สำเร็จกว่า 300,000 รายฝ่ายค้านจี้เปิดสัญญาฉบับใหม่ติดตามในข่าวค่ำ 18 นาฬิกา
1: อาหารไม่ใช่แค่อิ่มท้องแต่อิ่มเรื่องราวอิ่มวัฒนธรรมอิ่มความเป็นไทยวันเสาร์เวลา 10 นาฬิกาไขความลับที่ซ่อนอยู่ในอาหารหมักดองแดนกินดองวันเสาร์เวลา 14 นาฬิกา 5 นาทีรู้จักชุมชนเข้าใจวิถีผ่านวัฒนธรรมน้ำพริกทั่วไทยยกพลคนน้ำพริกปี2วันเสาร์เวลา 17 นาฬิกา 5 นาทีป.อันนบจะพาไปเปิดศึกประชันฝีมือของเชฟชาวบ้าน
2: อร่อยมาก
1: กับสูตรลับประจำถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วไทยสมรภูมิปิ่นโตวันอาทิตย์เวลา 7 นาฬิกา 10 นาทีเข้าครัวสนุกสุขอาหารสร้างสรรค์
3: ที่นี้
4: แล้วเด็กๆรู้จักไหมนี่คืออะไร
3: เมี่ยง
1: เรียนรู้เรื่องราวหลากหลายหม้อข้าวหม้อแกง
4: น้ำปลา
1: วันอาทิตย์เวลา 10 นาฬิกาค้นหาความลับถอดรหัสความอร่อยของศาสตร์จากการปรุงคุกคัลเจอร์ภูมิใจไปกับอาหารไทยหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วกว้างของเรากันเป็นประจำเช่นเคยแบบนี้นะครับและในวันนี้เดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของจอร์จครับไดโนเสาร์พันธุ์แกสโตเนียและผองเพื่อนครับที่ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อให้ได้เติบโตไปสู่วัยผู้ใหญ่กันครับและด้วยความที่เป็นวัยรุ่นนะครับร่างกายก็ยังไม่แข็งแรงพอและถึงแม้ว่าจะมีเกราะที่แน่นหนาก็ตามแต่ก็ไม่อาจจะต้านทานการโจมตีของเหล่านักล่าได้อยู่ดีครับและที่รัฐยูทาห์นะครับใจกลางอเมริกาฝั่งตะวันตกนั้นก็ถือเป็นพื้นที่ที่มีทิวทัศน์สุดงดงามแห่งหนึ่งบนโลกครับที่ลึกเข้าไปในทะเลทรายนั้นโดยนักบรรพชีวินวิทยาเขาได้ค้นพบกับสิ่งที่น่าทึ่งครับก็คือกระดูกของไดโนเสาร์แกสโตเนียและจากการค้นพบนี้นะครับทำให้เราได้จินตนาการถึงการอยู่และการตายของไดโนเสาร์ตัวนี้ได้อย่างดีเลยล่ะครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันนะครับว่าเจ้าจอร์จและเพื่อนๆจะอยู่รอดปลอดภัยจนเติบโตเต็มที่ได้หรือไม่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีในตอน Band of Brothers ของเพื่อนครับ

Over 66 million years ago. Our world was ruled by dinosaurs.

0: คุณผู้ชมครับแกสโตเนียเป็นไดโนเสาร์กินพืชกลุ่มไดโนเสาร์หุ้มเกราะนะครับโดยจุดเด่นของพวกมันนี่ก็คือเกราะที่แหลมคมทั่วตัวแล้วก็มีหนามยื่นออกมาจากด้านข้างลำตัวครับซึ่งก็จะมีวิวัฒนาการเนี่ยมาใช้เพื่อการป้องกันตัวจากเหล่านักล่าแล้วก็ได้ถูกค้นพบฟอสซิลเป็นแห่งแรกในทวีปอเมริกาเหนือนี่เองครับดูแล้วน่าทึ่งจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมใครชื่นชอบเรื่องราวของไดโนเสาร์นะครับเชื่อว่าจะมีเด็กๆน้องๆหนูๆดูอยู่เต็มหน้าจอแน่นอนนะครับอยากพูดคุยกันต่อก็สามารถส่งนะครับความคิดเห็นต่างๆคอมเมนต์กันเข้ามาได้ใน Facebook Fanpage ท่องโลกกว้างไทย PBS กันได้เลยนะครับแล้วตอนต่อไปยังไม่จบแน่นอนครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันต่อกับ Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีซึ่งจะมาในตอน The Pack ฝูงนักล่านั่นเองคราวนี้มากันเป็นฝูงเลยนะครับส่วนจะเป็นไดโนเสาร์ชนิดไหนนั้นครั้งหน้าห้ามพลาดวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการตากเสื้อผ้าด้วยแสงแดดเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องอบผ้าที่ใช้ไฟฟ้าสูงการใช้พลังงานธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วแสงแดดยังช่วยฆ่าเชื้อโรคและลดกลิ่นอับทำให้เสื้อผ้าสะอาดและสดชื่นมากขึ้นด้วยนะครับ
1: Thailand to the Moon ประเทศไทยไปดวงจันทร์ก่อติดวินาทีประวัติศาสตร์เมื่อช้างเอ๋อเซเว่นแมทอุปกรณ์วิจัยอวกาศฝีมือคนไทยกำลังจะทะยานสู่ดวงจันทร์ร่วมกับภารกิจช้างเอ๋อ7เพื่อไขความลับของรังสีคอสมิกจากนอกโลกสร้างองค์ความรู้ใหม่เปิดประตูสู่อนาคตการสำรวจอวกาศนับถอยหลังไปพร้อมกันวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ชมสดพร้อมกันทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนี่ไม่ใช่แค่การไปดวงจันทร์แต่คือก้าวสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศไทย
2: ฝนถล่มแช่นานน้ำป่าทะลักเสียหายหนัก12ตำบลอำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งเฝ้าระวังตัวเมืองเจ้าหน้าที่ฝากกระแสน้ำช่วยคนติดค้างในบ้านพักสสน.คาด1ทุ่มคืนนี้น้ำอำเภอปัวถึงเมืองน่านแนะชาวบ้านริมแม่น้ำที่ลุ่มเฝ้าระวังเร่งขนของขึ้นที่สูงเจาะกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่คว้าสัญญาซื้อขายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดกรมชลเคลียร์ทุกข้อสงสัยฝ่ายค้านสนับสนุนวันแรกลงทะเบียน THAI Passport สำเร็จกว่า 300,000 รายฝ่ายค้านจี้เปิดสัญญาฉบับใหม่ติดตามในข่าวค่ำ18 นาฬิกา

0: ความร้อนที่เกิดจากผลกระทบของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไม่เคยเลือกสถานที่สิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนร่วมในระบบนิเวศจำเป็นต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้ได้แม้จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งต่อกันมายาวนานนับร้อยนับพันปีสารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS
1: มันเป็นกระเทยมันจะมีครอบครัวได้ยังไง
2: แม่เป็นทอมมันจะเลี้ยงลูกได้แบบดีเหมือนแม่ที่เป็นผู้หญิงไหม
3: บทพิสูจน์ความรักที่ไม่ถูกนิยามด้วยเพศ
4: อยากเรียกตัวเองว่าแม่บ้างไหมคะ
5: ไม่ค่ะให้เรียกพ่อไปเลย
6: ตามศัพท์เขาก็จะใช้คำว่าเมียนะเขาก็จะบอกว่าผัวอีแดนหรือนี
2: ่คือหนูอะจะทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่แม่คนนึงจะทำได้นะคะแล้วก็จะเป็นภรรยาที่ดีของสามีคนสวยนะคะ
6: จะพยายามทำให้ลูกภูมิใจในตัวของทั้งพ่อและแม่ว่ามีพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็จะให้เขามองข้ามเรื่องเหล่านั้นไป
3: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนรักนอกกรอบ 3:30 น. 20 สิงหาคมนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ถล่มแช่นานน้ำป่าทะลักเสียหายหนัก12ตำบลอำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งเฝ้าระวังตัวเมืองเจ้าหน้าที่ฝากกระแสน้ำช่วยคนติดค้างในบ้านพักสสน.คาด1ทุ่มคืนนี้น้ำอำเภอปัวถึงเมืองน่านแนะชาวบ้านริมแม่น้ำที่ลุ่มเฝ้าระวังเร่งขนของขึ้นที่สูงเจาะกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่คว้าสัญญาซื้อขายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดกรมชลเคลียร์ทุกข้อสงสัยฝ่ายค้านสนับสนุนวันแรกลงทะเบียน THAI Passport สำเร็จกว่า 300,000 รายฝ่ายค้านจี้เปิดสัญญาฉบับใหม่
1: อันนี้เข้าไวมากครับตอนเช้าเนี่ยขึ้นตอนเช้าเนี่ย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำไทย PBS นะคะวันนี้กับดิฉันจีราชตาเอี่ยมรัศมี
1: และดิฉันพิมพ์พิมลปัญญาณะค่ะ
0: ฝนที่ตกสะสมกว่า300มิลลิเมตรในจังหวัดน่านค่ะก็ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอปัวชาวบ้านหลายตำบลเดือดร้อนเพราะว่าน้ำมามากน้ำไหลเร็วจริงๆค่ะจนเก็บทรัพย์สินกันไม่ทันค่ะกระแสน้ำป่าเชี่ยวกรากไหลผ่านบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่มีฝนตกหนักกว่า300มิลลิเมตรทำให้น้ำป่าจากดอยภูคาทะลักลงลำน้ำปัวและลำน้ำขว้างท่วมบ้านเรือนประชาชนระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรเท่ากับว่าท่วมบริเวณชั้น1เกือบทั้งหมดค่ะหลายบ้านก็ต้องพบกับสภาพแบบนี้กันตั้งแต่เช้าเลยนะคะมีจำนวนไม่น้อยที่เขาก็ต้องติดกันอยู่กลางน้ำบางบ้านเขาไม่ทันตั้งตัวค่ะกลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วก็ใช้ช่องทางออนไลน์นี่แหละค่ะขอความช่วยเหลือ

0: ำรวจตะเวนชายแดนกองร้อย325ฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวเพื่อช่วยชาวบ้าน3คนในพื้นที่ตำบลสถานอำเภอปัวที่ติดค้างอยู่ในบ้านที่น้ำท่วมสูงท่ามกลางกระแสน้ำไหลเชี่ยวก็ต้องใช้วิธีการใช้เชือกขึงเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวพยุงแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย325
1: ครับตอนนี้ได
2: ้เรียบร้อยครับรถผมเรียบร้อยครับรถ
0: ผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อดอนฮักน่านก็โพสต์คลิปสถานการณ์น้ำในพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวความรุนแรงของน้ำพัดพารถไปกับกระแสน้ำเจ้าของคลิปเขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะค่ะแต่มันต่างจากเหตุการณ์นี้นะคะผู้ใช้ Facebook ชื่อพัชรินทร์เขาโพสต์คลิปรถกระบะคันหนึ่งพยายามจะฝ่ากระแสน้ำไปชาวบ้านเนี่ยเขาพยายามเตือนตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
3: มันมืดแน่ฮิปเปอร์นั่นๆๆเรียบร้อยแล้ว
4: ลงแล้
3: วพอรอดแล้วลงแล้ว
4: โอ้น้องแม่โอ้ยน้อง
3: ไปยังไง
5: ลึกแต่ละ
3: ยังบื้นไปอยู่
0: ตอนแรกก็ยังไปได้อยู่นะคะมันอาจจะมีบางช่วงที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเกือบจะเสียหลักแต่ว่าท้ายที่สุดค่ะก็ไปต่อไม่ได้ละรถต้านทานกระแสน้ำไม่ได้ร้อนให้คนแถวนั้นต้องเข้าไปหาทางช่วยเหลืออีกต่างหากค่ะ
1: มาแล้วมาแล้ว
2: ไหนน่ะ
5: แปะละน้อง
2: มาแล้ว
3: ยอมแต่ละ
5: ปวดกระวานจะไปไหน
0: ช่วงบ่ายปริมาณน้ำเริ่มลดลงค่ะภาพมุมสูงที่บ้านหัวน้ำบ้านหัวดอยและเขตเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านก็เผยให้เห็นความเสียหายและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างถนนสายน่านทุ่งช้างที่บ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวน้ำท่วมสูงรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้โรงเรียนในพื้นที่ต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะปกติและประเมินว่าปลอดภัยน้ำยังพัดพาสะพานข้ามระหว่างบ้านศาลาตำบลศิลาแรงไปบ้านมอนตำบลรณคอนอำเภอปัวจังหวัดน่านขาดรถไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ระหว่างอำเภอปัวกับอำเภอบ่อเกลือค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเตือนให้ใช้ระมัดระวังในการสัญจรแขวงทางหลวงน่านที่2รายงานบอกว่ามีเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งหมด5เส้นทางด้วยกันซึ่งนอกจากที่อำเภอปัวแล้วที่ท่าวังผาก็เป็นอีกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่กู้ภัยทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมและทีมกู้ภัยพระครูออสช่วยกันนำร่างของชายอายุประมาณ45ปีออกจากพื้นที่น้ำท่วมบริเวณบ้านฝ่ายมูลตำบลป่าคาอำเภอท่าวังผาเพราะว่าเขาเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักนะคะก็มีการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่กับแม่กันแค่2คนตอนที่เกิดเหตุฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่ช่วยเหลือไม่ทันจริงๆค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังต้องตระเวนรับชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ตามบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัยก็ต้องออกจากบ้านกันทางหน้าต่างขี่หลังเจ้าหน้าที่ลุยน้ำกันออกมาบางส่วนก็ต้องปีนรั้วออกมานะคะเพราะว่าระดับน้ำมันท่วมสูงไม่สามารถออกจากหมู่บ้านได้จริงๆจังหวัดน่านประกาศให้พื้นที่12ตำบลเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีน้ำป่าไหลหลากแล้วค่ะ
6: ฝนตกหนักแล้วก็แช่นานในพื้นที่อำเภอปัวนะคะคือปริมาณน้ำฝนสูงสุดสะสมตั้งแต่ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงเที่ยงเนี่ยสูงกว่า300มิลลิเมตรถือว่าเป็นฝนที่ตกหนักมากๆนะคะแล้วก็ทำให้เกิดน้ำป่าหลากท่วมเสียหายครอบคลุมทั้งอำเภอบางแห่งตอนนี้ระดับน้ำลดลงไปบ้างแล้วน้ำมาเร็วแล้วก็ไปเร็วค่ะแต่ก็ทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้ด้วยติดตามกับคุณปัดเสรีรักรายงานสดมาจากอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะคุณปัดคะ
7: ครับวิกฤตมวลน้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านปีนี้ถือว่าน้ำมาเร็วและไปเร็วนะครับโดยมีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านนะครับว่าน้ำปีนี้นะครับหนักกว่าพายุวิภาเมื่อปีที่ผ่านมาครับส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่เป็นจำนวนมากและนี่คือภาพความเสียหายล่าสุดในพื้นที่บ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังจากน้ำลดลงครับนางรัตดาวันศิริรัตน์นะครับชาวบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านพาทีมข่าวเข้าสำรวจในบ้านนะครับหลังมวลน้ำที่หลากเข้าท่วมเมื่อช่วงเช้าลดระดับลงแล้วกระแสน้ำได้พัดเอาข้าวของในบ้านทั้งพัดลมตู้เสื้อผ้ารวมถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเสียหายไปทั้งหมดเธอบอกว่าน้ำมาเร็วไม่ทันตั้งตัวและการแจ้งเตือนค่อนข้างกระชั้นชิดทำให้ไม่สามารถขนย้ายข้าวของหนีได้เพราะบ้านเป็นบ้านพักชั้นเดียวครับทำให้เสียหายเกือบทั้งหมด และวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปพักที่ไหนเนื่องจากว่าญาติพี่น้องในหมู่บ้านเองก็ถูกผลกระทบจากน้ำท่วมทุกหลังคาเรือน
8: โดนเหมือนกันหมดอ่ะ
9: เคยเกิดอย่างนี้มาก่อนไหม
8: มาเคยเป็นมาเคยป้าจีอี้เนี่ยเห็นแต่ว่ามันมีหวมแป๊บๆของบ้านอื่นเปิ่นกับแป๊บเดียวเนาะมันไม่ได้เสียหายกันขนาดนี้อันนี้มันก็เหมือนกับในเมืองปีที่แล้วนะปีที่แล้ววิภายังบ่นักขนาดนี้เลยวิภาไม่ได้เข้าบ้านเพราะว่ามันจะไปแต่ลงรถนี่แต่ปีนี้เข้าบ้านหมดเลย
9: ปกติเขามีแจ้งเตือนไหม
8: จ๊ะแจ้งเตือนมันก็แจ้งเตือนแต่ยังไงมันก็เอาบ่ไวมันมาไวมากเลยแล้วก็มาเยอะตัวใหญ่ก็
7: เช่นเดียวกับบ้านของนางระบอบสุธรรมแปลงนะครับทรัพย์สินชั้นล่างสูญหายไปกับสายน้ำเธอเล่าด้วยเสียงสั่นเครือนะครับว่าตอนนี้ทำได้เพียงเก็บกวาดคราบโคลนครับและอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการแจ้งเตือนที่ค่อนข้างล่าช้าทำให้ไม่มีเวลาเตรียมตัวอพยพและย้ายทรัพย์สินครับ
10: ไม่เหลืออะไรเลยหนักมากหนักกว่าครั้งก่อนเพราะว่าครั้งก่อนที่บ้านนี้ยังไม่เข้านะฮะยังไม่ถึงแต่ครั้งนี้คือไปหมดเข้าข้างในบ้านอะไรนี่ไปหมดเลยค่ะ
9: ไม่ฝากถึงการแจ้งเตือนยังไงนะแม่หลังจากนี้พอเจอเหตุอย่างนี้มาแล้ว
10: ก็อยากจะให้มีการแจ้งเตือนแบบเยอะกว่านี้ไงคะเหมือนครั้งก่อนงั้นเรายังกำลังทันตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้คือเตือนแป๊บเดียวคือน้ำมาแล้วไม่ทันเลย
7: นอกจากนี้นะครับพื้นที่บ้านร้องแล้วตลอดทั้งวันผมยังได้ลงพื้นที่ตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับและได้พูดคุยกับชาวบ้านหลายคนโดยหลายคนสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าปีนี้น้ำในพื้นที่ท่วมหนักมากกว่าพายุวิภาเมื่อปีที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างหนักครับขณะที่โครงการชลประทานจังหวัดน่านเองก็ได้โพสต์แจ้งเตือนบน Facebook นะครับว่าประมาณ1นาฬิกาของคืนนี้นะครับน้ำจะสูงสุดที่ระดับ8เมตร10เซนติเมตรซึ่งสูงกว่าระดับตลิ่งฝั่งอำเภอภูเพียง10เซนติเมตรและต่ำกว่าระดับตลิ่งเขตเทศบาลเมืองน่านอยู่ประมาณ40เซนติเมตรครับครับส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้นะครับยังคงมีฝนตกสลับหยุดอย่างต่อเนื่องครับส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังคงเกิดความกังวลว่าอาจจะมีน้ำป่าหลากในพื้นที่เอกโดยด้านหลังของผมนี้นะครับคือเศษซากความเสียหายที่เกิดขึ้นในบริเวณบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับหลังจากมวลน้ำลดลงแล้วนะครับก็จะเห็นได้ครับว่ามีทรัพย์สินจำนวนมากของชาวบ้านเสียหายณขณะนี้ชาวบ้านเองนะครับก็ได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำอาหารน้ำดื่มรวมถึงว่ากำลังพลเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านในการเก็บกวาดทรัพย์สินภายในบ้านให้สามารถอยู่อาศัยได้ภายในคืนนี้ก่อนครับ
6: ค่ะขอบคุณคุณปัดนะคะเราได้เห็นภาพความเสียหายแล้วนะคะตอนนี้นายกรัฐมนตรีเองติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ

0: แต่ก็มีการต่อสายยกหูโทรศัพท์สั่งการไปที่ศาสตราจารย์ยศชนันท์ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือให้อาจารย์ยศชนันท์ลงพื้นที่ไปติดตามแล้วก็ประสานการช่วยเหลือกำชับบอกว่าอย่าให้ซ้ำรอยหาดใหญ่ค่ะ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะทางกระทรวงมหาดไทยมีการสั่งระดมเจ็ตสกีเรือเฮลิคอปเตอร์เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบกันตลอด24ชั่วโมงหลังจากที่ศาสตราจารย์ยศชนันท์ได้ลงนามส่งหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพะเยาแล้วก็ลำพูนให้รับมือกับอุทกภัยค่ะแม้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจราชการที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แต่ว่าได้ให้สัมภาษณ์แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือค่ะเปิดเผยว่าได้โทรศัพท์แจ้งให้ศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินทางไปอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามและประสานการช่วยเหลือพร้อมทั้งกำชับอย่าให้ซ้ำรอยหาดใหญ่รวมถึงประกาศให้จังหวัดน่านเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วค่ะ
2: ซึ่งได้รับทราบมาว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็จะสามารถดำเนินการได้ในพื้นที่ได้เลยนะครับไม่ต้องมาผ่านส่วนกลางสอบถามเรื่องศูนย์พักพิงนะครับก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วผมได้เน้นย้ำว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่อาหารการกินเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารก็เน้นไปบอกไม่เอาเหมือนตอนหาดใหญ่นะข้าวเต็มกล่องเลยแล้วก็มีปีกไก่อยู่2ชิ้นเล็กๆเนี่ยไม่ได้นะครับได้เน้นย้ำไป
1: ขณะที่ศาสตราจารย์ยศชนันท์ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งจังหวัดน่านลำพูนและพะเยาสั่งการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยผ่าน8มาตรการสำคัญก็คือเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ใกล้ชิดยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยหรือเซลล์บรอดแคสต์24ชั่วโมงรวดเร็วและแม่นยำเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลเฮลิคอปเตอร์KA32 ให้ปฏิบัติพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารน้ำดื่มประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เร่งช่วยกลุ่มเปราะบางเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาและผนึกกำลังกระทรวงอุดมศึกษาประจำจังหวัดเพื่อสนับสนุนการรับมือและฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการสรุปสถานการณ์ว่าเกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วม4อำเภอก็คืออำเภอปัวท่าวังผาสันติสุขและภูเพียงรวม8ตำบล17หมู่บ้านพร้อมสั่งการให้เร่งความช่วยเหลือประชาชนและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงทั้งในชุมชนและเขตเศรษฐกิจกำชับเรื่องการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์รวมถึงเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเรือท้องแบนเครื่องสูบน้ำและเฮลิคอปเตอร์เพื่อปฏิบัติงาน24ชั่วโมงประสานศูนย์ปภ.ชัยนาทลำปางและเชียงรายเพื่อสนับสนุนรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเจ็ตสกีรวมถึงถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะ
0: หน่วยงานหลักที่จะต้องดูแลสถานการณ์อุทกภัยนะคะนั่นก็คือปภ.ตอนนี้มีการประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จากนี้จุดไหนบ้างที่จะต้องมาเฝ้าระวังกันต่อความรุนแรงจะมากน้อยขนาดไหนอุปกรณ์ต่างๆนั้นเพียงพอหรือไม่ตรวจสอบล่าสุดกับคุณคันชิตชมพูแดงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะคุณคันชิตค่ะสำหรับคืนนี้ทางจังหวัดน่านมีจุดไหนที่จะต้องเฝ้าระวังมวลน้ำกันบ้างคะ
3: ครับจุดที่เราเฝ้าระวังแล้วเรามีการแจ้งเตือนไปแล้วนะครับทั้งในระบบเซลล์บอดแคสต์นะครับรวมถึงระบบในเรื่องของ GIP ของจังหวัดนี่ก็คือในพื้นที่ตอนกลางแล้วนะครับคือตอนนี้วันนี้น้ำลงไปที่ท่าวังผาแล้ว
0: ค่ะ
3: นะครับน้ำจากอำเภอปัวไปที่ผ่านที่ท่าวังผานะครับแล้วก็จะไหลลงไปสู่อำเภอเมืองกับภูเพียงนะครับอำเภอเมืองกับภูเพียงซึ่งเป็นพื้นที่ตอนกลางนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำก็ทั้งหมดที่ตกมาเมื่อคืนที่ผ่านอำเภอปัวลงไปเนี่ยนะครับก็ตอน

0: เนี้ยเลยท่าวังผาไปส่วนนึงละก็ไปเพิ่มระดับที่อำเภอเมืองกับภูเพียงซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกันนะครับเราก็ได้ตอนนี้ก็คือในเรื่องของการตอนเฝ้าระวังและจับตาเป็นพิเศษคือพื้นที่ของอำเภอภูเพียงกับอำเภอเมืองโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมือง
1: ค่ะค่ะแต่ว่าเราได้เห็นภาพอะค่ะในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาหรือช่วงเช้าอะค่ะของอำเภอปัวดูน่ากลัวมากๆเลยแล้วน้ำเนี่ยไม่ได้ไปในทางน้ำแต่ไปในพื้นที่ชุมชนและสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนจำนวนมากเลยภาพสถานการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับพื้นที่ถัดๆไปด้วยไหมคะ
0: ก็นอกจากเมื่อคืนแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของปัวเองเนี่ยลำน้ำส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลำน้ำสาขาลำห้วยนะครับเมื่อพื้นที่รับน้ำมันน้อยนะครับน้ำปริมาณเยอะที่ตกเกือบประมาณ300กว่ามิลเลยนะครับ
1: ก็
0: ไหลบ่าลงเพราะอยู่ในลำน้ำไม่ได้ก็เข้าพื้นที่ชุมชนเข้าพื้นที่เกษตรน
1: ะ
0: เพราะว่าลักษณะของฝนที่ตกเมื่อคืนตกจากที่สูงนะครับซึ่งในจังหวัดน่านนะครับก็มีโดยเฉพาะโซนทางเหนือเนี่ย67อำเภอเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้หมดนะคร
1: ับ
0: คือตั้งแต่สองแควทุ่งช้างท่าวังผาปัวเฉลิมพระเกียรติบ่อเกลือสันติสุขเลยจนถึงแม่ทะลิมเนี่ยลักษณะภูมิประเทศจะเป็นลักษณะพื้นที่สูงแล้วเวลาน้ำไหลก็น้ำมาก็จะลงไปเร็วนะครับลงสู่ฝั่งหนึ่งคือปัวทุ่งช้างท่าวังผาเชียงกลางเหล่านี้หรือสองแควน้ำก็ลงจะส่วนหนึ่งส่วนใหญ่จะลงสู่ลำน้ำน่านนะครับส่วนลำน้ำอีกลำน้ำหนึ่งที่อยู่ด้านตะวันออกก็คือลำน้ำว้าก็จะรับน้ำจากทางบ่อเกลือสันติสุขแม่เจริญก็จะไปลงที่เวียงสาน
1: ะ
0: ครับลักษณะนี้เราก็แจ้งเตือนระดับสูงสุดตั้งแต่ช่วงสายๆเช้าๆสายๆของวันนี้แล้วนะครับในพื้นที่7อำเภอด้านเหนือของจังหวัดน่านนะครับ
2: ค่ะอย่างพื้นที่อำเภอปัวที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อเช้าเราก็เห็นภาพเหมือนกันว่ามีประชาชนจำนวนมากที่เขาออกจากบ้านไม่ทันแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายมากก็เลยอยากจะย้อนถามถึงเรื่องของการเตือนภัยในพื้นที่ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ว่ามีการประเมินกันยังไงบ้างมีการเตือนภัยกันเร็วช้าแค่ไหนทำไมถึงได้เห็นภาพของผู้ประสบภัยที่เขายังค้างกันอยู่ในบ้านค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
0: ครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่าระบบการติดตามของเราโดยท่านผู้ว่าเนี่ยท่านได้มีคณะทำงานมาชุดหนึ่งนะครับว่าเป็นคณะทำงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โดยมีท่านผอ.โครงการชลประทานนะครับเป็นประธานคณะทำงานแล้วก็มีปู่ตุมีสนทช.สสน.นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ำนะครับทั้งในส่วนระดับพื้นที่กับส่วนกลางเนี่ยร่วมประชุมวิเคราะห์กันนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนทุกวันนะครับว
1: ัน
0: ละสองรอบนะครับอย่างเมื่อวานเราก็แจ้งเตือนระบุเป็นรายเพราะว่าพื้นที่เสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำหลากเนี่ยเน
1: ื่
0: องจากว่าข้อมูลของกรมอุตุมันรวมถึงสสน.นี่ก็ชัดว่าฝนจะเข้าทางจังหวัดน่านกับเชียงรายนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยมันเข้าทางน่านเต็มๆเลยนะครับเราก็จะมีระบุพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับเป็นรายอำเภอเลยนะครับก็มีการสื่อสารโดยใช้ผ่านช่องทางของศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมของจังหวัดนะครับทางช่องทางปกติทางราชการช่องทางสื่อสารมวลชนต่างๆเฟซของสื่อสารออนไลน์ต่างๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะส่งให้มันถึงที่ให้กระจายมากที่สุดรวมถึงสถานีที่วิทยุต่างๆนะครับในระบบพื้นที่นะครับแล้วเราก็มีเสริมก็คือในส่วนของหอเตือนภัยที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเขาจะมอนิเตอร์จากปริมาณน้ำฝนที่ตกรวมถึงเรื่องของเจลบอร์ดแคสด้วยครับก็มีการแจ้งเตือนย้ำเสริมเข้าไปแต่เมื่อคืนนี้น้ำมันลงมาเร็วมากนะครับลงมาเร็ว
1: ค่ะ
0: มาเร็วมาก
2: แต่เมื่อคืนนี้ก็คือไม่ได้มีการประเมินถึงขั้นว่าจะต้องมีการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงออกไปก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: แจ้งเตือนให้อพยพกลุ่มเสี่ยงเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่ตอนเย็นท่านผู้ว่าท่านก็ลงคลิปพูดแจ้งเตือนทางสื่อของประชาสัมพันธ์จังหวัดและของสวท.นะครับเพื่อที่จะให้มันถึงได้มากที่สุดแต่ว่าเราก็ไม่สามารถประเมินผลได้ชัดเจนว่าประชาชนเองรับรู้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่เราระบุไปนะครับ
2: ค่ะแต่อย่างพื้นที่ที่จะต้องรับน้ำต่อไปอย่างอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงที่กำลังรออยู่ตอนนี้เนี่ยประเมินความจำเป็นถึงขั้นว่าจะต้องอพยพกันไหมหรือว่าดูแล้วสถานการณ์น่าจะเป็นลักษณะแค่เตือนภัยก่อนเพื่อให้เตรียมพร้อมสำหรับการรับมือ
0: ในพื้นที่บางจุดนะครับลักษณะของลำน้ำน่านที่ผ่านอำเภอภูเพียงกับอำเภอเมืองเนี่ยมันจะมีโดยเฉพาะฝั่งภูเพียงนี่จะต่ำกว่าอำเภอเมืองนะครับ แล้วก็นอกจากตลิ่งที่มันสูงอยู่7 เมตรตลิ่งของแม่น้ำน่านนะครับแล้วก็ทั้งสองฝั่งเนี่ยก็

0: มีการเสริมแนวผนังกั้นน้ำขึ้นมาแต่ไม่เท่ากันนะครับฝั่งเทศบาลเมืองเนี่ยเสริมขึ้นมาประมาณเมตร50ฝั่งภูเพียงนี่เสริมขึ้นมาเมตรหนึ่งแต่ว่ามันไม่ครบทุกระยะมันมีจุดฟันหลอมีจุดต่ำถ
1: ้
0: าน้ำมาประมาณ7เมตรตามดิ่งตามที่คาดการณ์ของชลประทานมันก็จะสามารถที่จะไหลบ่าเข้าไปตรงจุดเรียกว่าจุดฟันหลอเนี่ยเข้าไปได้ในพื้นที่นะครับเวลามันเข้าแล้วมันก็เข้าไปเรื่อย
1: ๆค่ะค่ะ
0: อันนี้เราก็เลยประเมินว่าให้ในพื้นที่นี่ต้องมีการหนึ่งยกของสูงขึ้นแล้วสองในเรื่องของเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งโดยเฉพาะในเขตรัฐบาลเราได้มีการซักซ้อมการอพยพอะไรต่างๆเวลาไปสู่โรงพยาบาลไปสู่สถานพยาบาลไปสู่ศูนย์พักพิงซึ่งเทศบาลเขาก็จัดไว้ที่เทศบาลเมืองน่านไปแล้ว ที่จะรับทั้งกลุ่มเปราะบางกลุ่มส่วนกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงเนี่ย ก็จะมีเตรียมก็คือในเรื่องของโรงพยาบาลสนามที่ไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับที่ทางโรงพยาบาลน่านร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดที่จัดเตรียมไว้แล้วนะครับผม
1: ค่ะช่วยสรุปสั้นๆ ส่งท้ายนะคะเกี่ยวกับยอดผู้เสียชีวิตคนที่ได้รับบาดเจ็บผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะคะ
0: ครับก็ณเวลานี้ก็มียอดผู้เสียชีวิตนะครับก็มี2รายแล้วนะครับ2รายที่อำเภอปัว1รายนะครับอันนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่น้ำมันเข้ามาเร็วแล้วเขาอยู่กับแม่2คน
1: ค่ะ
0: แล้วก็แม่ก็ตกใจนะครับน้ำพุ่งมาเร็วแล้วก็เลยช่วยเหลือลูกไม่ทันนะครับในส่วนของที่ท่าวังผาที่ประมาณบ่าย2เน
1: ี่
0: ยที่เจอศพนะครับก็อันนี้เกิดจากน้ำพัดนะครับแต่สาเหตุและพฤติกรรมเนี่ยเรารู้ว่าโดนน้ำพัดจากตลิ่งหรือว่าเดินไปอะไรตรงจุดที่น้ำมันเชี่ยวมาอันนี้ต้องรอรายงานของตำรวจที่เขากำลังดำเนินการครับ
2: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: ครับผมครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นั่นเป็นข้อมูลนะคะล่าสุดจากทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านคืนนี้ค่ะเชื่อว่าหลายบ้านอาจจะไม่สามารถที่จะหลับตาลงได้สนิทนะคะเพราะว่ายังต้องรับน้ำกันอยู่หลายพื้นที่ทีเดียวโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองน่านที่น้ำกำลังไปถึงคือเบื้องต้นเนี่ยมีการประเมินว่า1 ทุ่มวันนี้จะมีมวลน้ำไปถึงที่นั่นนะคะมีการประกาศให้ชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำและตอนนี้บางชุมชนน้ำเริ่มท่วมแล้วค่ะติดตามกับคุณวรรณิสาศรีรื่นรายงานสดจากเทศบาลเมืองน่านค่ะเชิญค่ะคุณวรรณิสา
3: ค่ะคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชตาค่ะต้องบอกค่ะว่าดิฉันเดินทางมาถึงที่เทศบาลเมืองน่านเมื่อตอนช่วงเวลา16 นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะเซลบอดแคสค่ะมีการแจ้งเตือนนะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองน่านค่ะเร่งอพยพทั้งหมดนะคะซึ่งจุดที่ดิฉันยืนอยู่จุดนี้ก็คือจุดสถานีวัดระดับน้ำเมืองน่านค่ะต้องบอกค่ะว่าพื้นที่ตลิ่งด้านหลังนะคะสามารถที่จะรับมวลน้ำได้อยู่ที่ราวๆประมาณ1,600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งขณะนี้นะคะจากจอด้านหลังก็จะแสดงให้เห็นว่าน้ำที่ไหลมาที่แม่น้ำน่านณตอนนี้อยู่ที่ 1,400 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งจากสถานการณ์ตอนนี้ค่ะทางเทศบาลเองก็ต้องบอกค่ะว่าต้องดูระดับน้ำอีกครั้งนึงในช่วงเวลา17 นาฬิกาของวันนี้ค่ะแต่ณตอนนี้เองเนี่ยเราอยู่กับทางท่านนายกเทศมนตรีค่ะท่านก็บอกค่ะว่าเรามีมาตรการในการที่เร่งให้คนที่อยู่ในตัวเทศบาลอพยพแล้วนะคะท่านคะพูดถึงตอนนี้เองเนี่ยข้อมูลเซลล์บอดแคสต์เรามีการประกาศไปแล้วแจ้งเตือนไปแล้วจากการที่ยืนอยู่ณตอนนี้ก็มีการแจ้งอยู่ตลอดเวลาด้วยตอนนี้เรามีการแจ้งให้อพยพแล้วไหมคะท่าน
4: การแจ้งอพยพนี่เราแจ้งเบื้องต้นแล้วนะครับว่าแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งฉุกเฉินฉุกเฉินนี่หมายถึงว่าเสียงวอจะออกเราจะออกรถดับเพลิงออกมาวิ่งแล้วก็ให้ประชาชนรู้ว่าน้ำมันลดขันแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราได้แจ้งเตือนให้อพยพแล้วก็มีความเสี่ยงคือวันนี้แจ้งก็เหมือนว่าแจ้งว่าน้ำท่วมแน่นะครับแต่ว่าจะท่วมหรือไม่เนี่ยอยู่ระหว่างการวัดใจกันอยู่ระหว่างแม่น้ำกับเรานะครับช่วงนี้8.13 เมตรซึ่งคันนี้อยู่ที่8.50 เมตรนะครับเหลืออีกไม่มากแต่ว่ามันขึ้นมาก่อนหน้า1 ชั่วโมงเนี่ย22 เซนเมื่อ22 เซนเนี่ยมันมีความเสี่ยงว่าถ้าขึ้นแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่น้ำจะล้นคันเนี่ยมีสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ถูกแจ้งให้อพยพนะครับให้เก็บของสำหรับบ้านคนที่จะอยู่บ้านที่อยู่อาศัยอยู่ประจำและคิดว่าเสียดายเฝ้าของอยู่ก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมอาหารเตรียมน้ำดื่มเตรียมอุปกรณ์ที่จะต้องยังชีพตัวเองไม่ว่าจะเป็นเครื่องแก๊สประกอบอาหารนะครับโทรศัพท์มือถือชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จเพราะไฟฟ้าจะดับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ย พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเรามาที่ศูนย์พักพิงของเรา

0: ล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ไปอยู่บ้านญาติบ้านญาติที่บ้านไม่ท่วมนะครับเพราะว่าที่น่านเองเนี่ยมีระดับที่สูงเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเขาก็สามารถที่จะไปอยู่บ้านญาติได้ครับ
1: ตอนนี้ทางเทศบาลเรามีจุดที่เป็นจุดอพยพกี่จุดยังไงคะ
0: จุดอพยพของเทศบาลคือ1จุดเดียวแต่ว่ามีหลายอาคารเราสามารถที่จะเปิดอาคารเป็นห้องประชุมเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ให้พี่น้องประชาชนเข้าไปอยู่ได้นะครับแต่ว่าศูนย์ที่เราใช้อยู่เนี่ยคือศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มีเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียงอยู่ประมาณ10กว่าหลังนะครับซึ่งได้รับความกรุณาจากโรงพยาบาลน่านตอนนี้มีแพทย์มีพยาบาลจากโรงพยาบาลน่านกับโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์มาเฝ้าดูแลให้เราด้วยนะครับ
1: เห็นบอกว่าสถานการณ์เนี่ยจะต้องดูแล้วก็เฝ้าระวังจนถึงเวลา17นาฬิกาของวันนี
2: ้
1: 19นาฬิกาของวันนี้เนาะก็คือ1ทุ่มตรงของที่นี่อันนี้จริงๆแล้วชาวบ้านที่อยู่ก็ควรที่จะอพยพไหมคะท่านจริ
0: งๆคือจริงๆเขาต้องอพยพไปแล้วนะครับอพยพไปแล้วแล้วก็ถือว่าวันนี้เนี่ยที่เราดึงสถานการณ์ไว้ได้เนี่ยเราคิดว่ามันสามารถที่จะไม่ท่วมได้ไหมนะครับมันมีความเสี่ยงเลี้ยวหัวต่อตรงนี้แหละนะถ้ามันขึ้นช้าลงขึ้นทีละ4-5เซน2-3เซนต่อชั่วโมงก่อนที่จะถึง8เมตร50เนี่ยตอนนี้เราเหลืออยู่ประมาณ37เซนนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นในขณะเดียวกันเครื่องสูบน้ำทุกเครื่องที่เรามีอยู่เนี่ยเราเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้วแล้วเรากำลังสูบอยู่นะครับถ้าสมมติว่ามันจะล้นเข้ามานิดหน่อยรีบลีเข้ามาเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะสูบออกพอเลาะดึงเวลาเพื่อให้มันลดระดับลงน้ำก็จะท่วมน้อยกว่าทุกปีนะครับอันนี้ก็เป็นความที่เรามีความพยายามแต่ว่าพี่น้องประชาชนช่วงนี้เนี่ยเราแจ้งเตือนแบบเชื่อว่าท่วมไว้ก่อน
1: นี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่เทศบาลเมืองน่านค่ะต้องบอกค่ะว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้ก็มีบางส่วนที่อพยพแล้วก็ขนย้ายสิ่งของแล้วนะคะส่วนด้านหลังค่ะที่มองข้ามไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นของอำเภอภูเพียงค่ะซึ่งตอนนี้น้ำท่วมไปแล้วนะคะตอนนี้เองเนี่ยทีมข่าวก็ยังจะเกาะติดสถานการณ์ที่นี่ค่ะไปจนถึงดูระดับน้ำนะคะว่าประชาชนต้องการความช่วยเหลือยังไงค่ะคุณพิมพิมลคุณจีรชตาคะ
3: ค่ะขอบคุณคุณวรรณิสาค่ะ
4: ขณะเดียวกันยังต้องติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของการอพยพประชาชนอยู่นะคะว่าตอนนี้เนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะเราไปติดตามกันต่อในสถานการณ์จากพื้นที่ผ่านรายงานนักข่าวพลเมืองซีไซด์ไทย PBS กันค่ะ

0: ลายพื้นที่ของจังหวัดน่านยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นนะคะนักข่าวพลเมืองซีไซส์ชวนผู้ชมปักหมุดรายงานสถานการณ์นี้ผ่านแอปพลิเคชันซีไซส์ของไทย PBS ค่ะไทย PBS เราเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรายงานสถานการณ์จากพื้นที่ของตัวเองนะคะสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วก็ร่วมรายงานกันเข้ามาค่ะเพราะการส่งต่อข้อมูลของประชาชนว่าจุดไหนท่วมอย่างไรระดับแค่ไหนเป็นส่วนสำคัญมากค่ะหมุดล่าสุดที่ปักเข้ามานะคะก็รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองแล้วเช่นเดียวกันแต่อยากจะชวนผู้ชมย้อนไปดูในช่วงเช้าที่มีการปักหมุดรายงานแจ้งเตือนจากคุณครูปานีสมมุติค่ะนักข่าวพลเมืองเป็นคุณครูโรงเรียนบ้านด่านตำบลขุนนาทอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำเลยนะคะคุณครูรายงานตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าบอกว่าตอนนั้นในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติน้ำสูงแล้วค่ะและอยากจะให้พื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดน่านเฝ้าระวังสถานการณ์ลองชมภาพค่ะ
1: ยังไม่เยอะนะนี่ไหลบ้างๆแล้วอ่ะ
2: เราวันที่19นะคะช่วงนี้นะประมาณ10โมงครึ่งน้ำที่ลำน้ำเนี่ยน้ำโรงเรียนบ้านด่านจะเห็นว่าเป็นสีแดงขุ่นเมื่อเช้าเนี่ยตอน8โมงก็ไปท่วมหมดเลยค่ะแล้วแวะนี้ตอนนี้น้ำเริ่มลุกแล้วมันจะไหลลงไปสู่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะที่ช้างแล้วก็ไปเชียงกลางไปปัวเข้าขาแล้วก็เข้าในเมืองก็คือโซนด้านล่างให้ระมัดระวังน้ำมวลนี้นะคะจากหลังโรงเรียนป้าด่านเนี่ยที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติตำบลขุนน่านนะคะเตรียมรับน้ำข้างล่างได้เลยฝาก
1: น้ำท่วมหนักมากหนักกว่าตอนวิทยาอีกค่ะ

0: ข้อมูลอัปเดตจากคุณครูปราณีระบุว่าขณะนี้ระดับน้ำบริเวณอำเภอเฉลิมพระเกียรติเริ่มที่จะทรงตัวแล้วก็ค่อยๆลดระดับลงแล้วนะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นพื้นที่ต้นน้ำค่ะคุณผู้ชมและถ้าเรารายงานจากจุดสู่อีกจุดหนึ่งอย่างพื้นที่เฉลิมพระเกียรติถ้ารายงานอีกจุดหนึ่งก็คือพื้นที่ท้ายน้ำก็คือไล่ลงไปที่ท่าวังผาเนี่ยถ้าดูข้อมูลกันดีๆแล้วรายงานส่งต่อกันดีๆจะเฝ้าระวังได้เพราะแต่ละจุดเนี่ยกว่าน้ำจะไหลมาใช้เวลาหลายชั่วโมงนะคะอย่างมากก็ประมาณสัก7ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมดังนั้นถ้าตรวจสอบข้อมูลต่อเนื่องจะทำให้สามารถเฝ้าระวังได้ดีขึ้นนะคะนอกจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมการช่วยเหลือก็เป็นอีกโจทย์นึงค่ะตอนนี้เป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายส่วนที่ทยอยเดินทางไปที่จังหวัดน่านนะคะหนึ่งในนั้นก็คือทีมกู้ภัยจากเชียงใหม่ค่ะเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้าและบ่ายที่ผ่านมาก็ถึงน่านเรียบร้อยแล้วค่ะทีมกู้ภัยจากจังหวัดเชียงใหม่ที่เดินทางไปถึงอย่างสมาคมกู้ภัยแม่โจ้เอาเรือไป2ลำเจ็ตสกี1ลำเจ้าหน้าที่อีก8นายไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอปัวนะคะทางมูลนิธิกระจกเงามีการจัดตั้งทีมประสานงานเพื่อรับข้อมูลการส่งต่อความช่วยเหลือจากผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านค่ะประสานกันได้ผ่านเว็บไซต์จิตอาสา .care นะคะเขามีระบบแผนที่ GIS ช่วยให้สามารถระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำขึ้นค่ะและอีกช่องทางนึงสำหรับผู้ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือก็คือถ้าอยากจะอพยพหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยสามารถส่งข้อมูลเข้าไปได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของเพจนี้ค่ะมูลนิธิกระจกเงาเชียงรายนะคะโดยแจ้งพิกัดสถานที่จำนวนผู้ประสบภัยลักษณะความเดือดร้อนและความต้องการในการช่วยเหลือเพื่อให้ทีมสามารถประเมินสถานการณ์แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดประเมินกำลังเจ้าหน้าที่ได้อย่างดีนะคะคุณพิมพิมลคุณจิรชตาคะตอนนี้ถ้าดูจากรายงานเมื่อสักครู่ของทีมข่าวจะพบว่าในเมืองเริ่มท่วมแล้วภาคพลเมืองประเมินว่าพีคสุดของในเมืองน่าจะอยู่ที่ประมาณ2 ทุ่มที่ระดับน้ำจะเพิ่มสูงคงต้องเฝ้าระวังกันต่อเพราะจากเมืองอีก7 ชั่วโมงน้ำจะไปที่อำเภอเวียงสาแล้วเวียงสาเป็นจุดต่ำสุดด้วยของจังหวัดน่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมก็คือที่พะเยานะคะมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วทำให้เกิดน้ำหลากท่วมหมู่บ้านโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอปงสั่งปิดเรียนชั่วคราวค่ะนี่เป็นภาพในโรงเรียนบ้านเก๋าเงาตำบลงิมอำเภอปงจังหวัดพะเยานะคะถูกน้ำป่าไหลหลากท่วมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำสูงกว่า1 เมตรท่วมอาคารเรียนท่วมพื้นที่โดยรอบประกาศหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยตอนนี้เมื่อสักครู่จะเห็นภาพว่าระดับน้ำลดลงไปแล้วนะคะแต่ยังมีน้ำขังอยู่ยังมีดินโคลนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ล้างทำความสะอาดแต่ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่อย่างใกล้ชิดนะคะและน้ำป่าหลากทั่วหมู่บ้าน4 ตำบลของอำเภอปงจังหวัดพะเยาด้วยระดับน้ำเพิ่มสูงต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ต้องเข้าช่วยเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ไปยังจุดปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายนะคะที่สำคัญถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหลายแห่งถูกตัดขาดเส้นทางเชื่อมระหว่างบ้านลายเก่าและลายใหม่หมู่ที่4 และ 11รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะคะนอกจากนี้ปริมาณน้ำก็ยังท่วมพื้นที่การเกษตรทั้งนาข้าวไร่ข้าวโพดหลายพันไร่ฝายแม่ยมอำเภอ2จังหวัดแพร่ค่ะเป็นจุดที่รองรับน้ำจากอำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำเตรียมรอรับปริมาณน้ำสถานการณ์น้ำในเวลานี้ยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่ก็ต้องเฝ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีการแจ้งเตือนฝนตกหนักตลอดสัปดาห์นะคะส่วนที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ไปลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำสายกำชับให้ตรวจสอบระบบป้องกันน้ำท่วมเส้นพนังกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมที่ปัจจุบันแจ้งล่วงหน้าได้อย่างน้อย6 ชั่วโมงก็มั่นใจว่าแม่สายจะไม่ถูกน้ำท่วมใหญ่เหมือนปีที่ผ่านมาระบุว่าจะเร่งผลักดันงบประมาณการแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวโดยเฉพาะแม่น้ำสายที่ค่อนข้างแคบจากการก่อสร้างอาคารค่ะ
1: มวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวจากอำเภอตอนบนของจังหวัดน่านเข้าสู่เขตอำเภอเมืองน่านแล้วนะคะแต่ทีนี้ก็มีการคาดการณ์กันอีกว่าน้ำจะพีคกันจริงๆอาจจะเป็นช่วงเย็นถึงค่ำของวันพรุ่งนี้เลยก็ต้องมาติดตามเส้นทางน้ำกันกับคุณอัฟนันอับดุลเลาะดูแล้วน่ากังวลแค่ไหนคุณอัฟนัน
3: น่ากังวลมากครับเพราะว่าตอนนี้มวลน้ำมหาศาลที่ไหลจากอำเภอปัวนะครับกำลังเข้าสู่พื้นที่ตัวเมืองน่านนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นะฮะเราก็จะเห็นข้อมูลว่าหลายหน่วยงานนะครับก็ออกมาเตือนแล้วว่า1 ทุ่มคืนนี้น้ำอาจจะมาถึงแน่นอนครับ

0: คุณผู้ชมครับหากดูข้อมูลน้ำฝน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตอนบนนะครับอย่างที่อำเภอปัวนะครับแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะครับมีปริมาณฝนมากนะครับตกสะสม24ชั่วโมงเกิน300มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ครับส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับขณะที่สถานะปัจจุบันครับสสน.คาดการพื้นที่ที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหลังจากนี้24ชั่วโมงซึ่งเป็นการคาดการจากฝนที่ตกก่อนหน้านี้และฝนที่จะตกล่วงหน้านะครับกินพื้นที่ทั้งหมด10อำเภอของจังหวัดน่านนะครับทั้งที่อำเภอปัวท่าวังผาบ่อเกลือนะครับแล้วก็ที่อำเภอเมืองน่านนะครับซึ่งพื้นที่เหล่านี้นะครับต้องบอกว่าฝนที่ตกลงมาสะสม300มิลลิเมตรเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทำให้ดินอิ่มตัวแบบ 100% แล้วหมายความว่าหลังจากนี้ถ้าฝนตกลงมาเพิ่มแม้แต่นิดเดียวก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้อย่างรวดเร็วครับคุณผู้ชมครับเมืองน่านเป็นเขตการค้าจะท่วมหรือไม่ท่วมต้องไปดูระดับน้ำในแม่น้ำน่านครับไปดูที่สถานีที่สำคัญก็คือสถานีท่าวังผา N64 นะครับเป็นสถานีก่อนถึงตัวเมืองน่านครับตอนนี้ครับระดับน้ำถ้าดูจากกราฟนะครับสีฟ้านะครับสีฟ้าเส้นนี้คือระดับน้ำที่กำลังไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในช่วงเวลาประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าน้ำขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อยู่ในระดับที่เริ่มทรงตัวแล้วนะครับสำหรับสถานี N64 ส่วนสถานีต่อไปนะครับซึ่งเป็นสถานีสำคัญเป็นสถานีที่อยู่ในตัวเมืองน่านนะครับจะเห็นว่ากราฟนี้นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายสองที่ผ่านมาครับระดับน้ำไต่ขึ้นจากบ่ายโมงนะครับขึ้นมาเรื่อยๆและไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาจะเห็นว่าระดับน้ำยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับที่สำคัญก็คือว่าข้อมูลล่าสุดจากสสน.นะครับยืนยันว่าถ้าดูสถานการณ์ในพื้นที่เวลานี้หลายพื้นที่มีการเฝ้าระวังนะครับที่ตัวเมืองน่านในช่วงเวลา1ทุ่มคืนนี้ไปจนถึง21สิงหาคมโดยประมาณครับจากฝนที่ตกลงมาเพิ่มซึ่งก็ถือว่าเร็วกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้1วันครับและแม้ว่าขณะนี้ยังไม่ล้นคันกั้นน้ำที่กรมชลประทานเสริมไว้แต่ต้องระวังจุดที่ไม่มีคันกั้นน้ำหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำครับจะล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมแน่นอนครับ
1: เราไปดูว่าระดับน้ำเองเนี่ยถ้ามันเพิ่มสูงขึ้นในลักษณะที่มันชันมากพอมันชันมากหมายความว่าระดับน้ำมันเพิ่มสูงเร็วจนกว่าจุดนึงที่ตัวความชันจะค่อยๆลดลงจนใกล้ข้อใกล้ศูนย์เป็นเคิร์ฟลงนะครับพอเคิร์ฟลงหมายความว่าระดับน้ำสูงสุดณรอบนี้อีเวนต์เนี้ยมันอยู่ตรงนี้ละนะครับมันจะไม่ผ่านไปจากนี้ละแสดงว่าไอ้พื้นที่จุดสถานีตรวจวัดตัวเนี้ยท่วมสูงสุดแล้วมันจะไม่หนักไปกว่านี้ละระดับน้ำจะไม่เพิ่มละงั้นโอเคก็มอนิเตอร์ไปถ้าไม่ได้ส่งผลกระทบสามารถที่จะพักไว้ก่อนลงไปดูท้ายน้ำต่อเพราะว่าพอมันพีคตรงนี้ไปแน่นอนว่ามวลน้ำก้อนนี้ไปจุดต่อไปก็คืออำเภอเมืองเองเนี่ยตอนนี้มันยังขึ้นมันยังไม่มีแนวโน้มว่าจะหักลงซึ่งตามหลักการที่คาดการณ์กันก็น่าจะหักลงในวันพรุ่งนี้ที่สถานการณ์มันน่าจะพีคในวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆค่ำ
0: ๆส่วนฝนในพื้นที่หลังจากวันนี้นะครับยังน่ากังวลแนวโน้มฝนในช่วง3วันข้างหน้าถ้าดูจากเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาน่านจะยังคงมีฝนตกหนักได้อยู่นะครับจะเห็นว่ามีฝนไปเติมในพื้นที่น่านอีกหลายวันแต่ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายหรือว่าฝนลดลงอย่างชัดเจนน่าจะเป็นหลังจากวันที่21สิงหาคมไปแล้วดังนั้นในช่วง 1-2 วันนี้เรายังวางใจไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับข้อแนะนำสำคัญที่สุดในขณะนี้สำหรับคนที่อยู่ในเขตเมืองน่านโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำคนที่อยู่ในจุดที่ไม่มีคันกั้นน้ำถาวรคืนนี้1ทุ่มนะครับเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงทันทีด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มวลน้ำก้อนใหญ่อย่างที่บอกไปครับกำลังไหลจากพื้นที่ทางตอนบนไหลไปสู่ตัวเมืองน่านภายในคืนนี้นะครับแล้วก็สูงที่สุดพีคสุดก็คือในช่วงประมาณเย็นจนถึงค่ำวันพรุ่งนี้ครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณอัฟนันค่ะ
3: ขอบคุณค่ะไม่ใช่แค่ภาคเหนือค่ะตอนนี้ภาคอีสานก็ต้องเตรียมมาตรการที่จะเฝ้าระวังเช่นกันสำหรับการรับมือน้ำท่วมและฝนตกหนักนะคะที่ยโสธรมีน้ำป่าหลากพัดเอาดินโคลนทับถมเส้นทางรวมไปถึงบ้านเรือนเสียหายค่ะนี่เป็นสภาพของถนนที่หมู่บ้านทุ่งมนตำบลทุ่งมนอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนะคะเต็มไปด้วยดินโคลนตะกอนดินจำนวนมากที่ถูกน้ำป่าหลากพัดมาทับถมบางจุดกระแสน้ำกัดซอกผิวถนนแล้วก็คอสะพานคอนกรีตเสียหายนะคะท่านชาวบ้านบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนตกหนักนานกว่า1ชั่วโมงแล้วก็มีน้ำป่าสีแดงขุ่นจากพื้นที่ป่าชุมชนด้านทิศตะวันออกหลากเข้ามากลางหมู่บ้านมีน้ำท่วมสูงเกือบ20เซนติเมตรแล้วก็ทำให้ถนนหลายสายกลายเป็นคลองกระแส

0: ้ำไหลเชี่ยวค่ะหลังจากที่ฝนหยุดตกระดับน้ำก็ค่อยลดลงนะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนก็มีการนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยตักดินโคลนตักตะกอนดินออกจากผิวถนนด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนครพนมก็ต้องช่วยกันฉีดน้ำล้างดินโคลนใต้ลานพญาศรีสัตตนาคราชแหล่งท่องเที่ยวสำคัญริมแม่น้ำโขงนะคะหลังจากที่น้ำโขงหนุนสูงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาล่าสุดระดับน้ำโขงเนี่ยลดลงไปแล้วอยู่ที่ระดับ11เมตร20เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตเฝ้าระวังเตือนภัยประมาณ80เซนติเมตรแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังเพราะยังคงมีความเสี่ยงหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะที่บริเวณประตูระบายน้ำห้วยบางกออำเภอเมืองนครพนมทางเจ้าหน้าที่ชลประทานก็ติดตั้งเครื่องผักดันน้ำ8เครื่องนะคะเป็นการเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงหลังจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่และพบว่ามีน้ำจากลำน้ำสาขาที่ท่วมพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายไปแล้ว 97,000 ไร่ด้วยกันโดยจะเริ่มเดือนเครื่องวันนี้เพื่อบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมขังในพื้นที่โซนตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองนครพนมซึ่งได้รับผลกระทบทั้งพื้นที่นาข้าวพื้นที่การเกษตรและชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะถ้าไปดูภาพรวมของสถานการณ์น้ำตอนนี้ค่ะมันจะเจอปัญหา2ด้านด้วยกันนะคะทั้งในด้านนึงก็คืออย่างที่เราได้เห็นไปในวันนี้น้ำหลากน้ำมาแรงน้ำมาเร็วอีกด้านนึงก็ต้องเป็นเรื่องของน้ำแล้งนะคะทั้ง2อย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็ต้องยกระดับการเตือนภัยด้วยนะคะ
1: ค่ะมันก็มีหลากหลายคำถามเหมือนกันนะคะที่ต้องพูดคุยกันมาว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะสามารถจัดการปัญหาให้มันครบจบในคราวเดียวได้คล้ายๆกับที่ต่างประเทศเขาทำกันหรือเปล่าวันนี้ต้องพูดคุยกันกับคุณนิตยากีรติเสริมสินนะคะว่าวิธีการเนี่ยน่าจะแก้ปัญหากันได้ยังไงบ้างนะคุณนิตยาค่ะ
2: ความซ้ำซากของเราในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเกิดขึ้นมานานเรารายงานต่อไปเนี่ยช่องเราก็เหนื่อยเนา
1: ะ
2: เราเห็นกันทุกปีแต่ปัญหาเพนพอยต์สำคัญชี้จุดให้เห็นเป้าเลยนะค
1: ะ
2: นั่นก็คือเรื่องของการคาดการล่วงหน้าการต้องมีข้อมูลการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างรวมถึงการบัญชาการทุกอย่างมันต้องพร้อมหมดแต่ตอนนี้ท้องถิ่นท้องที่บางจุดสมบูรณ์แบบบางจุดไม่สมบูรณ์แบบแต่มันขาดตัวเชื่อมเท่านั้นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะเตรียมพร้อมรับมือแบบนี้มันมีวิธีการเหมือนกันชวนคุณผู้ชมมาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาน้ำท่วมบ้านเราค่ะก็คือเราก็จะเกิดเหตุการณ์แล้วก็รับนะคะมาเรื่องของเตือนภัยแล้วก็เกิดปัญหาว่าไม่พร้อมแต่พอไม่พร้อมนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้นะคะเพนพอยต์ใหม่ที่จะต้องปลดล็อกเรื่องนี้คือจะทำยังไงให้ชาวบ้านมีความเก่งในการบริหารจัดการข้อมูลแต่ว่าการจะทำเรื่องนี้มันก็ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็สูญเสียงบประมาณกับเรื่องของการเยียวยาซึ่งรัฐบาลเป็นคนจ่ายแต่เรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าการที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยามากมายหลากหลายล้านขนาดนี้มันทำให้นะคะสิ้นเปลืองงบประมาณเลยมีกลุ่มของนักวิจัยค่ะเรื่องการทำน้ำมั่นคงก็ออกมาชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วการเก็บข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าการทำแผนที่ทางน้ำการเตือนระดับน้ำเพราะชาวบ้านต้องการรู้ว่าน้ำสูงเท่าไหร่น้ำจะไปที่ไหนแบ่งโซน1โซน2โซน3นะคะของเชียงใหม่มีการจัดการเรื่องนี้รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วนะคะรวมข้อมูลรวมนักวิชาการรวมท้องถิ่นรวมถึงปัญหาต่างๆเอามาปลดล็อกร่วมกันเพราะไม่อย่างนั้นมันติดล็อกที่งบประมาณตั้งแต่ท้องถิ่นดิฉันอยากจะชวนให้มาเห็นโมเดลของเชียงใหม่ลองไปฟังเสียงของอาจารย์กันค่ะ
3: จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยสร้างฉากทัศน์มา3ฉากทัศน์ในระบบบัญชาการก็คือฉากทัศน์ที่น้ำน้อยปิ่มตะลิงไม่ต้องทำอะไรแค่เฝ้าระวังอันที่2คือน้ำมากขึ้นหน่อยก็ประมาณกลางๆสุดท้ายเป็น worst case scenario เหมือนปี67เนี่ยเราทำฉากทัศน์ออกไปแล้วก็ให้ข้อมูลประชาชนว่าไม่ต้องตระหนกทำให้ปี68เนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยสามารถจะเอาฉากทัศน์ต่างๆเนี่ยไปนำเสนอให้ประชาชนทราบทำให้ไม่เกิดการตื่นตระหนกแล้วก็ทำให้ความสูญเสียของการเสียเงินในการยกของย้ายรถกั้นบ้านตัวเองเนี่ยไม่ต้องเกิดขึ้น
2: ถ้าเราไม่อยากจะสูญเสียแบบนี้มันก็มีอีกหลายมิติเหมือนกันเรื่องของการสื่อสารถึงประชาชนค่ะ
0: นั่นสิคะอย่างวันนี้นะคะที่น่านเนี่ยที่ปัวก็มีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วสื่อสารกับประชาชนทันเหตุการณ์หรือไม่มันถึงเกิดความสูญเสียในแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารวิกฤตเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องหยิบยกมาด้วยใช่ไหมคะ
2: อย่างเตือนภัยรอบนี้อย่างที่น่านนะคะ SMS หรือ Cell Broadcast มาช้า อย่างที่เราเห็นชาวบ้านบอกว่าตอนนี้อยู่บนหลังคาแล้ว Cell Broadcast มันไม่ทันนะคะแต่จริงๆแล้วผู้นำท้องถิ่นนะคะกับภาครัฐเนี่ยจะต้องมาร่วมมือกันดิฉันมีตัวอย่างนะคะของเทศบาลหนองหอยเทศบาลหนองหอยเนี่ยหลังจากที่เขารู้ข้อมูลว่าจังหวัดเขาทำร่วมกันว่าน้ำจะมาสักประมาณเท่าไหร่ที่จะท่วมจังหวัดเขาเขาก็จะเตรียมการรับมือพร้อมไปดูภาพพร้อมกันดีกว่าค่ะจากภาพที่เห็นนี้นะคะเป็นการซ้อมเตือนภัยในภาวะวิกฤตเพราะว่าปีนี้ก็จะมีเกิดเหตุสถานการณ์น้ำท่วมเป็นการสมมุติสถานการณ์ถ้าเกิดว่าได้ข้อมูลนะคะจากทีมนักวิชาการแล้วก็ทีมท้องถิ่นที่ทำงานร่วมกันก็พบว่าหลายพื้นที่จะรู้ว่าน้ำจะท่วมตรงจุดไหนแล้วก็จะสามารถเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้ป่วยนะคะอย่างผู้ป่วยที่เห็นนี้ก็เป็นผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเปราะบางค่ะเคลื่อนไปยังศูนย์อพยพจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปท้องถิ่นหลายท้องถิ่นทำนะคะแต่ที่นี่มันต่างกันตรงที่ทุกคนทำจากข้อมูลที่มันจะเกิดขึ้นจริงสมมติรอบนี้เชียงใหม่น้ำกำลังจะท่วมเขาจะรู้เลยท่วม20 เซน 50 เซน1 เมตรแต่รอบนี้ควรจะย้ายผู้ป่วยคนนี้ไหมเขาจะรู้ถึงขนาดนั้นเลยนะคะแต่นี่ถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์ที่แบบ worst case จริงๆท่วมสูงเกิน2 เมตรในเชียงใหม่นะคะก็จะพบว่าคุณจิรชตาก็เป็นคนพื้นที่ด้วยเนาะสมัยก่อนนะคะก็ถ้าท่วมแบบไหนเขาก็จะย้ายคนไปที่สูงตามระดับของน้ำที่เขาเตือนไว้มันมีฉากทัศน์อนาคตนะคะว่าถ้าน้ำมาที่ลำดับที่คล้ายๆกับว่าท่วม1 เมตรคุณต้องทำอะไร
1: ต้องย้ายไปตรงไหนถ้าเกิดว่าท่วมสูงกว่านั้นเขาก็มีพื้นที่เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วอย่างนั้น
2: ใช่ค่ะท่วม2 เมตรไปที่ไหนหรือบางจุดถ้ารู้แบบนี้นะคะชาวบ้านบอกว่าเออมันก็ดีสิเพราะว่าถ้าท่วมแบบนี
1: ้
2: ฉันไม่ต้องยกของขึ้นที่สูงก็ได้นะเพราะว่าฉันรู้แล้วว่าปริมาณฝนที่มาจะท่วมฉันเท่าไหร่อันนี้ตัดสินใจได้ทันเยียวยาไม่ต้องมาเยียวยานะ
1: คะ
2: เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าจะปลดล็อกได้แล้วก็ต้องทำงานข้อมูลร่วมกันเพราะว่าหนึ่งในนักวิชาการของเชียงใหม่ก็บอกว่าเรื่องนี้มันสอดรับกับเรื่องของงบประมาณด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าจุดไหนท่วมไม่ท่วมจุดไหนจะต้องแก้ไขเช่นลำน้ำแคบลำไหนลำน้ำที่ตรงไหนกว้างแคบต้องรื้อออกต้องเอาออกเพราะว่ามันจะท่วมเสียหายลดลงไปคุยกับตำบลคุยกับอำเภอคุยกับจังหวัดจังหวัดรู้เรื่องเดียวกันหมดเลยผู้ว่าสั่งการงบประมาณส่วนนี้ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะ
1: ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าจะทำให้เชียงใหม่โมเดลเนี่ยเข้าไปอยู่ในแผนปฏิบัติของทุกๆจังหวัดในลักษณะเดียวกันว่ามีข้อมูลเหมือนกันหมดทุกที่แล้วเนี่ยมันต้องปลดล็อกหลายส่วนเหมือนกันนะคุณนิตยา
2: ใช่แล้วค่ะลองไปฟังเสียงอาจารย์ว่าสิ่งที่อาจารย์ทำมาเนี่ยมันปลดล็อกเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรคะ
3: ผมว่าเนื่องจากภัยที่มันรุนแรงขึ้นนะครับและประชาชนที่รับผลกระทบเยอะขึ้นนะทั้งความเสียหายเนี่ยปี67เนี่ยเราเสียหายเกือบเป็นแสนครัวเรือนเลยซึ่งทำให้จังหวัดต้องตระหนักแล้วว่าเราจะอยู่อย่างนี้กันได้ยังไงนะรวมถึงค่าชดเชยเยียวยาเนี่ยนะครับเป็นตัวกระตุ้นทำให้ทุกหน่วยเนี่ยมองว่าเราจะชดเชยเยียวยาไปอีกปีละ 3-4 หมื่นล้านทุกปีได้ยังไงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุแล้วก็ที่มีหลักวิชาเนี่ยถึงเข้ามาเติมพอดีจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยโชคดีครับเราเป็นจังหวัดที่มีหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับท่านผู้ว่าราชการก็เห็นความสำคัญในเชิงวิชาการแล้วเราก็ดึงเพนพอยต์3เรื่องขึ้นมาคุยกันทุกคนยกมือเห็นหมดกันว่าทั้งท้องถิ่นด้วยว่ามันเป็นปัญหาจริงๆของ3เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราเลยตั้งโจทย์ว่าเพนพอยต์3เรื่องให้ท้องถิ่นไปดูกันในแต่ละระดับของภัย
2: เมื่อชุมชนเข้มแข็งเตือนภัยได้มีข้อมูลทุกอย่างมันอยู่ในแผนของจังหวัดจังหวัดเห็นจังหวัดข้างเคียงก็เห็นประเทศก็เห็นเวลาที่ไปของงบประมาณของไทยวอเตอร์แพลนเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าการกำหนดทิศทางการจัดการภัยพิบัติมันเป็นเรื่องที่จะต้องทำร่วมกันทุกวันนี้ต่างคนต่างทำ
1: ค่ะดังนั้นมันก็กลายเป็นเพนพอยที่สำคัญเหมือนกันนะแล้วข้อเสนอจริงๆมันน่าจะมีอะไรบ้างคะ
2: ค่ะข้อเสนอจริงๆแล้วประเทศไทยจะต้องแต่ละจังหวัดจัดทำ Data ข้อมูลของตัวเองพื้นที่ต่ำพื้นที่สูงพื้นที่น้ำท่วมจุดเสี่ยงซึ่งทำอยู่แล้วแต่ทุกคนเอาไปรวมในหน่วยงานเฉพาะตัวเอง
1: ไม่ได้แชร์ข้อมูลกัน
2: ไม่ได้แชร์ข้อมูลกันแต่เชียงใหม่ต่างไปคือเอาทุกอย่างมาแชร์ข้อมูลกันและมีนักวิเคราะห
1: ์
2: ค่ะก็เลยเป็นจุดร่วมสำคัญดังนั้นข้อเสนอเชิงนโยบายนะคะที่ควรจะปรับแผนในการทำข้อมูลน้ำเราไม่ได้ทำจากบนลงล่างแต่ทำจากล่างขึ้นข้างบนแต่เราไม่ทิ้งข้างบนนะคะเนื่องจากว่าการบริหารจัดการน้ำทำจากโครงสร้างข้างบนโครงสร้างข้างล่างก็แข็งแรงเข้มแข็งมาประกบกันนะคะเหมือนกับจิ๊กซอ ต่อให้ประเทศไทยจัดการน้ำในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะท่วมแล้งหรือสถานการณ์น้ำเค็มรุกที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ค่ะถ้าเกิดเป็นไปแบบนี้ได้นะทุกอย่างมันก็คงจะไปได้ด้วยดี
2: ค่ะ
1: ขอบคุณคุณนิตยา
0: ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถมีส่วนร่วมกับไทย PBS ได้นะคะศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS

0: สารนะคะเพื่อให้คนที่เดือดร้อนเขาเข้าถึงช่องทางของการช่วยเหลือค่ะ
1: ปัญหาข้อพิพาทของวัดป่าอดุญญารามตอนนี้เนี่ยน่าจะได้รับการยกให้เป็นโมเดลในการแก้ไขข้อพิพาทในด้านกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดกันแล้วนะคะโดยทางกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของสภาผู้แทนราษฎรไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามเนี่ยแหละค่ะซึ่งตอนนี้ทางตำรวจเองก็มีการเดินหน้าในการทำคดีนี้ต่อมีการจับกุมควบคุมตัวชายคนนึงค่ะเขาเข้าไปก่อกวนภายในวัดแล้วก็สร้างความกังวลใจให้กับพระในวัดค่ะกล้องวงจรปิดที่วัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นบันทึกภาพชายคนหนึ่งที่ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนไปจอดใกล้ๆกับกุฏิเจ้าอาวาสแล้วก็เดินเข้าไปสอบถามลูกศิษย์วัดว่าใครเป็นคนถ่ายคลิปในวันที่เกิดเหตุปิดล้อมวัดเมื่อวันที่10สิงหาคมจากนั้นชายคนดังกล่าวก็ทำทีเหมือนจะหยิบของบางอย่างออกมาจากกระเป๋าส่งอาหารค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปอย่างรีบร้อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง 22:30 ของเมื่อวานนี้นะคะเมื่อคืนวานนี้ค่ะก็สร้างความกังวลใจให้กับเจ้าอาวาสแล้วก็พระในวัดป่าอดุญญารามกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเชื่อว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งปมที่ดินซึ่งทางวัดเคยแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่บุกรุกมาก่อนล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจควบคุมตัวชายต้องสงสัยคนดังกล่าวได้แล้วนะคะเป็นชายวัย52ปีเป็นชาวบ้านตำบลสำราญยอมรับว่ามีอาการมึนเมาค่ะก็เลยขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปภายในวัดเพราะว่าเห็นคลิปที่หลวงพ่อร้องไห้แล้วไม่พอใจประกอบกับส่วนตัวเนี่ยเขาบอกเขาชื่นชอบป้าดาก็เลยอยากจะเข้าไปสอบถามที่วัดอยากจะรู้ว่าใครกันเป็นคนถ่ายคลิปหลวงพ่อแล้วก็คลิปป้าดาเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาบุกรุกยามวิกาลค่ะวันนี้คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรไปลงพื้นที่หารือแนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามมีตัวแทนสำนักงานที่ดินสำนักพระพุทธศาสนาในอำเภอเทศบาลและตำรวจแต่ว่าวันนี้เจ้าอาวาสไม่ได้เดินทางมาชี้แจงด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าต้องไปฟอกไตก็เลยให้ทนายความและวัยยาวัจกรเดินทางมาให้ข้อมูลแทนทางคณะกรรมการการศาสนาจะนำเอาข้อเท็จจริงที่ได้รับฟังอย่างรอบด้านกลับไปพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาตามกฎหมายรวมถึงศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้วัดตลอดจนภาระภาษีจากการยกที่ดินถวายวัดโดยจะนำกรณีวัดป่าอดุญญารามเป็นกรณีศึกษาเพื่อถอดบทเรียนและวางแนวทางป้องกันปัญหาในภาพรวมด้วยค่ะสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากนายเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของที่ดินเดิมเป็นของวัดเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยอยู่ระหว่างทำหนังสือหารือไปยังกรมที่ดินเพื่อให้ได้ข้อสรุปทางกฎหมายที่ชัดเจนและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมเสนอให้ทางอำเภอเมืองขอนแก่นสำรวจสภาพวัดสอบถามข้อเท็จจริงจากชาวชุมชนรอบวัดก่อนจะยื่นเอกสารให้ผู้ว่าพิจารณาอนุมัติโอนกรรมสิทธิ์ต่อไปตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา84ทางนี้รองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับทางวัดและประสานงานกับเจ้าพนักงานที่ดินจนการโอนกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ตามกฎหมายค่ะ
2: มาตรา84เขาบอกว่าในกรณีที่ไม่เกิน50ไร่ก็ต้องไปใช้เงื่อนไขการทำตามลำดับการโอนถึงไหมครับนายอำเภอต้องรายงานไปที่จังหวัดใช่ไหมจังหวัดต้องไปที่รัฐมนตรีรัฐมนตรีของก็ต้องกระบวนการในการที่ท่านว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับนำไปสู่ที่โอนเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวทำไมต้องเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวครับโดยไม่ต้องมีคู่กรณีเพราะกรณีดังกล่าวทายาทไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่ปี33สิทธิ์ที่หนึ่งที่ไม่มีก็คือโดยคำพิพากษาของศาลที่บอกว่าตกเป็นสมบัติของแผ่นดินที่เอามาตั้งวัดตั้งแต่แรกตามกฎหมายสงฆ์นะครับตามกฎหมายสงฆ์เดิมแล้วก็ปี05
1: ส่วนความกังวลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินให้วัดป่าอดุญญารามว่าอาจจะสูงถึง 1,500,000 บาทตามที่มีการนำเสนอข่าวหรือไม่ทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นยืนยันนะคะว่าค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดอยู่ที่ 7,000 กว่าบาทเท่านั้นค่ะราคาประเมินที่ดิน21ไร่จะอยู่ที่ประมาณ77ล้านบาทซึ่งตามกฎหมายถ้าเกิดว่าที่ดินไม่เกิน50ไร่ก็ให้คิดอัตราค่าธรรมเนียมการโอนร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินที่ดินก็จะอยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าบาทค่ะ
3: การเมืองในจังหวัดนนทบุรีตอนนี้เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งนายกอบจ.คนใหม่นะคะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่ง

0: ครอบครัวบุคคลสำคัญก็ไปร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐผู้ที่คร่ำวอดในวงการการเมืองของนนทบุรีมาอย่างยาวนานแต่ต้องเสียชีวิตลงค่ะครอบครัวคนใกล้ชิดข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่นและชาวจังหวัดนนทบุรีร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาพิธีพระราชทานเพลิงศพจัดขึ้นที่วัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสำหรับพันตำรวจเอกธงชัยเข้าสู่แวดวงการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่ปี2547นะคะหลังจากตัดสินใจลาออกจากสายงานตำรวจเข้าสู่การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครองตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีต่อเนื่อง5สมัยนานกว่า20ปีถือเป็นอีกบุคคลสำคัญที่มีบทบาททางการเมืองท้องถิ่นของจังหวัดมาอย่างยาวนานการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกธงชัยก็ทำให้ต้องจัดการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่ภายใน60วันประเด็นที่ถูกจับตาก็คือทิศทางของกลุ่มการเมืองพึ่งหลวงซึ่งพันตำรวจเอกธงชัยเป็นผู้ก่อตั้งและมีฐานการทำงานในพื้นที่มายาวนานนายจำลองขำสาอดีตรองนายกอบจ.นนทบุรีหนึ่งในคนที่ทำงานร่วมกับพันตำรวจเอกธงชัยมาตั้งแต่เริ่มต้นเส้นทางการเมืองท้องถิ่นเมื่อปี2547ยืนยันว่ากลุ่มผึ้งหลวงยังคงเหนียวแน่นพร้อมเดินหน้าทำงานต่อแม้ว่าจะสูญเสียผู้นำคนสำคัญโดยเฉพาะแนวทางพัฒนาท้องถิ่นและการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นแนวทางที่พันตำรวจเอกธงชัยวางไว้ค่ะ
1: ขอให้ความเชื่อมั่นว่ากลุ่มผึ้งหลวงไม่มีการแตกแยกนะครับยังอยู่เหนียวแน่นนะครับขอเชื่อมั่นว่าแล้วทำงานเป็นทีมนะครับไม่มีที่จะไปตั้งกลุ่มกวนไม่มีครับขอให้ความมั่นใจครับ
2: แล้วแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานจะเป็นยังไง
1: ก็การขับเคลื่อนโดยเฉพาะองค์การบริหารจังหวัดเราประสานกับอบต.ทั้ง44แห่งอยู่แล้วปกติเราจะทำงานไม่ว่ามีอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องประสานกัน
0: ส่วนสนามการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะคะตอนนี้ล่าสุดผู้ยื่นเอกสารการสมัครมีแล้ว3คนคนแรกก็คือนายนฤพลเย็นประเสริฐเป็นหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยสำหรับคนที่2ค่ะคือพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรลงสมัครในนามผู้สมัครอิสระและวันนี้ก็มีรายงานว่ามีผู้ที่มายื่นใบสมัครนายกอบจ.นนทบุรีอีก1คนนะคะส่วนวันพรุ่งนี้นายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีจากพรรคประชาชนก็จะเดินทางไปยื่นสมัครเช่นกันนะคะพร้อมกับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและก็นายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคหลังจากนั้นก็จะลงพื้นที่ขึ้นรถแห่ประชาสัมพันธ์การหาเสียงการส่งนายเดชรัตน์ลงสนามครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่จะต้องจับตาโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนในการที่จะเข้าไปแข่งขันกับฐานการเมืองเดิมของทางนนทบุรีนะคะ
3: คดีหัวสวทั้งที่อยู่ในการทำคดีของกกต.และ DSI ตอนนี้ก็ยังคงถูกตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตจากกลุ่มสวสำรองไปจนถึงเครือข่ายภาคประชาชนอยู่นะคะว่าล่าช้าหรือไม่แต่สำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะเขามองแบบนี้บอกว่าทั้งเรื่องของคดีหัวสวทั้งเรื่องของคดีเขากระโดงเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่าทั้งสิ้นแต่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลพยายามจะนำมาใช้โจมตีเพื่อที่จะ discredit ทั้งที่เรื่องนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายค่ะเป็นความเห็นของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะคะก็เป็นการตอบข้อสอบถามต่อกรณีคดีหัวสวและคดีเขากระโดงก็บอกว่าตอนนี้คดีก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายแต่ที่ถูกนำมาเป็นประเด็นตั้งข้อสังเกตว่าเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามต้องการโจมตีพรรคภูมิใจไทยและดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่พร้อมทั้งยืนยันว่ารัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่นำทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและทั้งสองเรื่องไม่ได้เป็นประเด็นใหม่ค่ะเชื่อว่าเป็นแผนการของฝ่ายค้านที่ต้องการจุดประเด็นส่วนความคืบหน้าคดีหัวสว.วันนี้ทั้งเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.และตัวแทนกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสำรองหรือว่าสว.สำรองต่างเข้าไปทวงถามไปติดตามความคืบหน้าการไต่สวนที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นายพิชิตชัยมงคลแกนนำคปท.ระบุว่าที่ผ่านมามีการนำเสนอ

0: ข้อมูลและหลักฐานต่อสังคมจำนวนมากแต่กกต.กลับตั้งอนุกรรมการไต่สวนขึ้นมาเพิ่มเติมจึงต้องการความชัดเจนว่ากกต.สอบสวนคดีไปถึงไหนแล้วขณะเดียวกันพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วตัวแทนกลุ่มสว.สำรองก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าคดีนี้ผ่านมากว่า2ปีสำนวนก็ยังไปไม่ถึงศาลทั้งที่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตเป็นขบวนการมีผู้ถูกกล่าวหาถึง229คนทั้งนักการเมืองผู้บริหารพรรคการเมืองและสว.ที่ได้รับการเลือกเข้าสู่สภาถึง138คนด้วยกันและแม้คณะไต่สวนกกต.จะยืนยันว่าคดีจะมีความชัดเจนในช่วงปลายเดือนสิงหาคม2569แต่ก็ยังกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะ
1: หลังจากที่ชุดสอบสวน26ได้ไปดำเนินการแล้วเนี่ยก็มีหลักฐานโยงใยไปถึงผู้ถูกกล่าวหาถึง229คน229คนมีข้อหาทั้งสิ้น7ข้อหานะครับใน7ข้อหานั้นมีผู้กระทำผิดทุกข้อหาแต่บางคนอาจจะโดน21ข้อหา2ข้อหาก็แล้วแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดสว.ที่138คนนั้นมันเป็นข้อสรุปว่าเป็นสว.ที่ได้มาเป็นสว.โดยผลของการทุจริตทั้งสิ้นซึ่งกกต.จะต้องดำเนินการตามมาตรา62เพื่อที่ยื่นศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิ์เสียนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกร้องกกต.มาโดยตลอด
0: ทางด้านของพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันว่าเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นั้นได้สอบสวนผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามคำแนะนำของอัยการเรียบร้อยแล้วค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างรอสำนวนการไต่สวนของคณะไต่สวนกกต.ที่จะนำมาประกอบกันจากนั้นจะพิจารณาสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาเร่งรัดกับทางคณะไต่สวนกกต.มาโดยตลอดค่ะ
2: ถ้ามีการสอบสวนต่อเนื่องนะครับแต่ว่าประเด็นที่เป็นปัจจัยภายนอกก็คือในส่วนที่จะต้องรอสำนวนไต่สวนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีคำสั่งสอบสวนเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งก็ตอนนี้เราก็ประสานงานอยู่นะครับพอได้มาเนี่ยก็จะมารวมกับพยานหลักฐานอื่นนะครับแล้วก็คงจะมาดูว่าจะมีความเห็นส่งอัยการอะไรอย่างไรต่อไปทีหลัง
0: สำหรับคดีหัวเลือกตั้งสว.ปี2567เกิดขึ้นหลังมีการประกาศผลการเลือกตั้งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกกลุ่มสว.สำรองนักวิชาการและภาคประชาชนพร้อมตั้งข้อสงสัยในคะแนนของผู้ได้รับเลือกในบางจังหวัดที่มีคะแนนมากผิดจากสัดส่วนประชากรรวมถึงการเปิดเผยโพยหรือรายชื่อที่ถูกอ้างว่าเป็นแนวทางการลงคะแนนกระทั่งเกิดการร้องเรียนกับกกต.จนเกิดการตั้งคณะไต่สวนขึ้นพร้อมกับถูกพิจารณาเป็นคดีพิเศษในฐานความผิดอ้างยี่และฟอกเงินค่ะ
3: ช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำกันนะคะซึ่งจะเป็นภาพล่าสุดที่มาจากจังหวัดน่านหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานบอกว่าในช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มของวันนี้น้ำนั้นจะเคลื่อนไปบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดน่านซึ่งจะต้องเฝ้าระวังกันค่อนข้างมากนะคะตรงจุดนี้เป็นบริเวณจุดวัดน้ำแม่น้ำน่าน N1 อยู่บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้นะคะในอำเภอเมืองมีคำเตือนว่าให้เฝ้าระวังช่วงหลัง1ทุ่มอาจจะเพิ่มระดับขึ้นมาแล้วก็ไหลเข้าท่วมบางจุดตอนนี้ผู้สื่อข่าวในพื้นที่บอกว่าได้ยินเสียงประกาศเสียงตามสายด้วยมีการประกาศให้อพยพด้วยนะคะ
0: ค่ะซึ่งฝั่งตรงข้ามอำเภอเมืองก็จะเป็นทางภูเพียงอำเภอภูเพียงนะคะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้มันมีรายงานมาบอกว่าช่วงประมาณ 18:20 นาทีค่ะมีประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำน่านบริเวณอำเภอเวียงสาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วนะคะที่เวียงสาเนี่ยจะเป็นจุดรับน้ำจุดที่ท้ายสุดด้วยแล้วก็เป็นจุดที่ต่ำที่สุดของพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนะคะตอนนี้เริ่มมีการเตือนให้เฝ้าระวังแล้วเพราะว่าน้ำแม่น้ำน่านบริเวณอำเภอเวียงสาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะล้นตลิ่งได้ดังนั้นก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำคลองสาขาขอให้เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ ผู้ชมวันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าปรากฏว่ามีผู้ลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า 300,000 คนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีก็บอกว่าภาพรวมการลงทะเบียนเนี่ยพบว่าการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีสะดุดบ้างแต่หากผ่านแอปทางรัฐอันนี้ไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวจะเตรียมเปิดให้ใช้งานได้ช่วงสิ้นเดือนนี้แล้วล่ะค่ะ
3: วันนี้ก็มีหลายคนที่เข้าไปทดลองที่จะลงทะเบียนแล้วก็ไปสัง

0: เกตด้วยนะคะขณะเดียวกันก็มีคนในแวดวงของ IT ค่ะออกมาให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงเกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลก็อยากจะให้มีความชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมวันนี้เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ THAI Passport ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net ครึ่งวันแรกเนี่ยผู้ลงทะเบียนสำเร็จไปมากกว่า 300,000 คนนะคะการที่ไปจดด้วยโดเมน .net เนี่ยทำให้หลายฝ่ายกังวลเหมือนกันอย่างทางพรรคฝ่ายค้านบอกว่าอาจจะเปิดช่องให้บุคคลทั่วไปไปจดชื่อโดเมนที่ใกล้เคียงกันได้ง่ายแล้วมีความเสี่ยงกับการสร้างเว็บปลอมหลอกลวงประชาชนมันจะต่างจากการใช้ .go.th ซึ่งจะเป็นโดเมนเฉพาะหน่วยงานราชการดูจะน่าเชื่อถือมากกว่านะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ชี้แจงบอกว่าเป็นการเช่าโดเมนตามเงื่อนไขใน TOR ถึงแม้ว่าจะเป็น .net แต่ก็ยืนยันความปลอดภัยแล้วก็เตรียมโดเมน .go.th ไว้รองรับแล้วเช่นกันยืนยันเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลคนที่ใช้งานในสัญญาห้ามไม่ให้ผู้ให้บริการนำข้อมูลไปประมวลผลต่อยอดหรือว่าไปเก็บข้อมูลใช้ในการพัฒนาโมเดลหรือว่าไปลงทะเบียนทำผ่านระบบของหน่วยงานรัฐซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยนั้นมีอยู่แล้วการลงทะเบียนก็ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐนะคะผู้ที่ลงทะเบียนที่เลือกใช้ช่องทางไทยดีวันนี้อาจจะเจอปัญหาคลุกคลักมีความล่าช้าในการประมวลผลก็แนะนำให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนั้นก็จะสังเกตได้ว่าลงทะเบียนได้รวดเร็วกว่าโครงการจะดำเนินการในรูปแบบเว็บไซต์ที่รวบรวม AI กว่า30โมเดลค่ะให้ประชาชนใช้ฟรีระยะเวลา1ปีโดยที่ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันนะคะเปิดให้บริการสิ้นเดือนนี้31สิงหาคมหลังจากได้ข้อสรุปการแก้สัญญาภาครัฐนั้นจะมีการจ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานที่เข้าใช้งานจริงภายใต้เงื่อนไขโครงการหรือว่า Pay per Active User นะคะในอัตรา24บาท70สตางค์ต่อคนต่อเดือนจะจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน5ล้านสิทธิ์แล้วถ้ามีคนลงทะเบียนเกินจะมีคิวสำรองคือถ้าคนที่ได้รับสิทธิ์ไม่เข้าใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดระบบจะตัดสิทธิ์แล้วก็ให้คิวสำรองใช้งานได้ต่อไปยืนยันบอกว่าให้ความร่วมมือฝ่ายค้านตรวจสอบแม้ว่าไม่ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณด้วยตัวเองแต่ว่าสั่งการให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงชี้แจงข้อมูลมาโดยตลอดรวมถึงเอกสารที่กมธ.ขอก็ไม่กังวลว่าจะถูกฟ้องค่ะ
1: ไม่ห่วงครับคือจริงๆอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคือเจตนาเราเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ในเชิงของสิ่งที่ได้ตรวจสอบกำชับและให้ความร่วมมือให้ฝ่ายค้านตรวจสอบเนี่ยทุกอย่างเราดำเนินการถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับมันอาจจะไม่ถูกใจแต่มันถูกกฎหมายแล้วผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้งาน
0: นายนิติกรบุญยกุลเจริญรองประธานอนุกรรมธิการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เท่าทันต่อโลกดิจิทัลก็ระบุถึงโครงการ THAI Passport นะคะว่าจำเป็นจะต้องไปติดตามประเด็นสำคัญโดยเฉพาะวงเงินโครงการและรายละเอียดการดำเนินงานที่ถูกตั้งคำถามอย่างเช่นเงื่อนไข TOR ที่กำหนดให้ประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิทัลมองว่าแม้โครงการจะมีข้อครหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ก็มีประโยชน์กับประชาชนในด้านการพัฒนาทักษะผ่านหลักสูตรออนไลน
2: ์แม้เราจะมีข้อครหาในเรื่องของการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแต่ว่าด้วยงบประมาณที่เขาใช้ก็เป็นเงินทรัพยากรของประเทศนะครับไม่ได้เป็นแค่ AI ฟรีแจกอย่างเดียวมันจะมีในเรื่องของคอร์สเรียนออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอคติต่อต้านนะครับงบประมาณที่เขาเอามาทำเพื่อคอร์สออนไลน์นะครับประชาชนก็จะเสียโอกาสเพราะฉะนั้นทางเราเองประชาชนเองเนี่ยครับเราไม่ได้ต่อต้านในเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลของประชาชนอย่างแน่นอน
0: ขณะที่เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าการส่งเสริมให้ใช้ AI มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้โดยเฉพาะการใช้ในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยค่ะ
3: จริงๆแล้ว AI เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้คนเก่งขึ้นอย่างเดียวมันจริงมันช่วยขยายขอบเขตการความสามารถในการทำได้สมมุติ SME มีคนทำงานอยู่3คนเนี่ยหรือ5คนเนี่ยก็มี AI มันเท่ากับมีคนเพิ่มมาอีกกี่คนนะครับจริงๆ AI ชุดเดียวเนี่ยถ้าใช้เต็มที่เนี่ยบางทีมันจะช่วยทำงานที่เขาเรียกว่ามันจริงมันมี AI เนี่ยมันมี2เรื่องมนุษย์เรานะครับเวลาจะเจองานมันจะมี2อย่างคือBeneficial difficulty คืออะไรที่เราทำยากๆแล้วมันเกิดผลประโยชน์กับเรากับ unnecessary difficulty เช็คเมล

0: อกเมลอะไรทุกวันเนี่ยบางทีมันเสียเวลาแต่มันต้องใช้คนพวกเนี้ยถ้าเกิด SME เอาไปใช้อ่ะจะเกิดประโยชน์แล้วก็เปิดตัวคูณที่สูงกว่าภาคบริษัทที่มีขนาดใหญ่
1: สำหรับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้รับการจัดสรร AI Passport จากกระทรวง DE 30,000 ยูนิตนะคะก็มีแผนจะจัดสรรให้ผู้ประกอบการประมาณ 3,000 รายแล้วก็จะจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้าน AI ให้ผู้ประกอบการด้วยค่ะ
2: เรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้รายชื่อของคนที่ทุจริตส่งไปที่ท้องถิ่นแล้วนะคะเตรียมเข้าสู่กระบวนการถอดถอนแล้วแต่ทีนี้มีบางเพจเขานำเอารายชื่อกับคะแนนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะเรื่องนี้ทางรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ออกมาบอกแบบนี้บอกว่าคะแนนสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นความลับจะเปิดได้ก็เฉพาะในวงประชุมกจังหวัดเท่านั้นเผยแพร่ต่อสาธารณะไม่ได้ค่ะมันจะผิดกฎหมายขณะเดียวกันทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นสิ้นเดือนนี้จบแน่นอนค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงความคืบหน้าการเพิกถอนรายชื่อ 5,925 คนออกจากทะเบียนข้าราชการสังกัดฝ่ายปกครองท้องถิ่นเนื่องจากการทุจริตการสอบท้องถิ่นก่อนหน้านี้ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.หลายพื้นที่เขากังวลเกี่ยวกับการลงนามเพิกถอนโดยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้ทำรายละเอียดเป็นแพ็กเกจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่อผู้ที่มีรายชื่อถูกเพิกถอนรวมถึงแบบฟอร์มและเอกสารหลักฐานต่างๆแนบไปให้ด้วยจะได้สิ้นสงสัยค่ะพร้อมทั้งย้ำถึงกรอบเวลาที่ค่อนข้างจำกัดจึงต้องพยายามทำให้ง่ายรวดเร็วและตอบสนองท้องถิ่นที่มีความสงสัย
3: นี่ครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงตั้งกรอบเวลาว่าจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่31เพราะว่าเข้าใจดีว่ากจังหวัดแต่ละที่บางทีก็มีการประชุมไม่พร้อมกันนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันก็มีหลายพันพื้นที่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีกรอบเวลามันก็อาจจะไม่พร้อมกันเราก็ตั้งเป็นกรอบใหญ่ไว้ให้แต่ก็ขอให้ดำเนินการตามนั้นนะครับ
2: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ระบุว่าการทำงานของสท.มีความครบถ้วนรอบคอบตั้งแต่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.รับรองผลคะแนนที่ถูกต้องก่อนส่งให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางรับรองผลคะแนนที่ถูกต้องอีกครั้งนายนิรัตบอกว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความกังวลใจเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนจึงอยากให้ทำความเข้าใจกับอบจ.และอบต.ก่อนยืนยันว่าบัญชีเหล่านี้มาจากการตรวจ4รอบทั้งจากบริษัทคู่สัญญาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒคณะกรรมการปปช.ตำรวจสอบสวนกลางและสท.จึงอยากให้มั่นใจในความถูกต้องของบัญชีเพิกถอน
4: การเพิกถอนจะไปมีผลในเรื่องของวันที่31สิงหาคมครับแต่รายงานกลับมาเนี่ยจะเป็นรายงานเรื่องของการประชุมกจังหวัดอย่างของลำพูนของท่านนายกอบจ.ลำพูนวันก่อนที่ท่านกังวลเนี่ยคือท่านยังไม่เห็นเอกสารว่ามันมีใบคะแนนไหมว่าเขาถูกหรือผิดผมก็ประสานไปว่ามีเพียงแต่ว่าท่านจะเห็นในวันประชุมเท่านั้นเองนะครับซึ่งลำพูนประชุมไปเมื่อวันที่18ก็คือเมื่อวานพอประชุมเสร็จแล้วปุ๊บท่านก็ร้องอ๋อเลยอ๋อครบแล้ว
2: นายนิรันดร์ระบุถึงผลคะแนนของผู้สอบท้องถิ่นว่าจะเปิดเผยได้แค่วงประชุมกจังหวัดเท่านั้นนะคะจะเอามาลงเพจเผยแพร่ทั่วไปหรือว่าเอาคะแนนของแต่ละคนมาเผยแพร่สู่สาธารณะเนี่ยอาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมายได้แต่ในที่ประชุมเอาขึ้นมาดูได้ค่ะแต่ว่าจะต้องเป็นการประทับตราลับค่ะ
1: ในฝั่งของนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรชี้ว่าการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นขณะนี้มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นซึ่งไม่เพียงแค่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องแต่ยังมีฝ่ายการเมืองรวมอยู่ด้วยโดย2สถาบันการเมืองก็คือน่าจะเป็น2สถาบันการศึกษานะคะมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒให้ข้อมูลตรงกันว่ามีความพยายามทำให้เกิดการทุจริตและมีบุคคลระดับสูงเกี่ยวข้องโดยพบว่าบุคคลระดับสูงกว่าอธิบดีพยายามเข้าไปพูดคุยกับทางมหาวิทยาลัยที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสอบท้องถิ่นในเซฟเฮาส์ค่ะ
5: ข้อมูลของสอบสวนกลางที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็ไม่ได้สอดคล้องกันกับข้อมูลของ

0: รของท่านประกรณ์เนี่ยอาจจะมีบุคคลหลายหลายคนแต่ว่าวันนี้คอขวดที่สำคัญก็อยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีถ้าท่านนายกรัฐมนตรีไม่มีการส่งเรื่องไปดำเนินการต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ชัดเจนว่ามันยิ่งกว่าตัดตอนตอนนี้มี2ภาคภาคที่1ก็คือตัดตอนการเมืองไม่ให้การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องข้าราชการรับไปซวยไปกับตัดตอนภาคที่2ก็คือข้าราชการบางกลุ่มรอดบางกลุ่มซวยอันเนี้ยต้องถามว่า31สิงหาคมเนี่ยจะตัดตอนเอาใครให้รอดเอาใครให้ซวยบ้าง
1: นายรังสิมันตั้งประเด็นคำถามไปยังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะถึงการดำเนินการเกี่ยวกับผลสอบข้อเท็จจริงชุดของนายประกรณ์นิมประพันธ์ว่ามีการส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการปปช.เพื่อพิจารณาไต่สวนความผิดในคดีดังกล่าวหรือไม่ค่ะ
2: ทีนี้ถ้าไปดูในท้องถิ่นก็เริ่มมีการดำเนินการกันบ้างแล้วนะคะโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่มีมติเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ดำเนินการออกคำสั่งถอดถอนบุคลากรที่ผ่านการบรรจุแต่งตั้งออกจากราชการรวม122คนจากคนที่ได้รับการบรรจุทั้งหมด158คนค่ะหลังพบว่าไม่มีรายชื่ออยู่ในประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่ของกสท.และมีคะแนนไม่ผ่านจริงล่าสุดนายสุกกายจันอ่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ก็บอกว่าคำสั่งดังกล่าวสร้างความกังวลเป็นอย่างมากหากว่ามีการลงนามคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วอาจจะมีการฟ้องศาลปกครองเพื่อเอาผิดภายหลังจึงขอให้กสท.ออกระเบียบแนวทางให้ชัดเจนกว่านี้ค่ะ
3: เนื่องจากผลตรวจคะแนนที่แท้จริงปรากฏว่าบุคคลทั้ง72รายไม่เป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามข้อ18นะครับและไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ตามข้อ19ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันให้ดำเนินการภายใน31สิงหาคม2569
2: สำหรับอบต.หนองทะเลบรรจุข้าราชการท้องถิ่นตำแหน่งต่างๆรวม11คนมีบัญชีรายชื่อที่ถูกให้ออกจากราชการ10คนค่ะอบต.อ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่บรรจุ14คนถูกให้ออกจากราชการ12คนขณะที่นายสาธิตวงศ์หนองเตยสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นการทำลายระบบคุณธรรมและระบบราชการไทยอีกทั้งเห็นว่าเรื่องนี้ใหญ่เกินกว่าที่กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการได้และไม่ควรให้กสท.ดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะว่าต้นเหตุของการทุจริตสอบมาจากกสท.แล้วจะให้กสท.มาตรวจสอบกันเองแบบนี้ไม่ได้ค่ะ
4: คนที่โกงก็สอบมีการแก้คะแนนไป 5,900 กว่าคนแต่ผู้ต้องหามีระดับ10คนเงินหมุนเวียนถึง 4,500 ล้านถึง 5,000 ล้านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่มีผู้ต้องหาแค่นั้นอันนี้ชัดเจนว่าเป็นการสอบที่ตัดตอนกันนะครับเพราะมันเป็นการสอบของคนในสอถอกันเองคนในรัฐบาลกันเองก็เลยปิดบังไม่ให้ไปถึงตัวใหญ่กว่านั้นเป็นเรื่องนี้มันต้องไปศาลครับแม้ว่าจะอ้างว่าอยู่ที่ปปช.แต่ณวันนี้เนี่ยปปช.เองก็ยังมีข้อกังขาน
2: ายสาธิตมองว่าควรจะมีกระบวนการและวิธีนำไปสู่ศาลไม่ว่าจะเป็นศาลอาญาคดีทุจริตเพื่อที่จะสอบสาวกันทั้งขบวนการค่ะ
1: โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดจังหวัดจันทบุรีนั้นมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อพื้นที่ป่าเกือบ 7,000 ไร่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นนะคะแต่ตอนนี้มีคำถามเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยบอกว่ากลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากน้ำเหล่านั้นเป็นใครกันแน่หลังจากที่พบสัญญาซื้อขายน้ำกับกลุ่มทุนใหญ่ที่จะส่งน้ำไปยังเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC โดยมีกลุ่มธุรกิจ Data Center รวมอยู่ด้วยค่ะอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะเป็นหนึ่งในจำนวน4อ่างภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังตโนดของกรมชลประทานมีอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดเป็นอ่างสุดท้ายที่ครม.เพิ่งจะอนุมัติงบประมาณ 7,200 ล้านบาทให้ก่อสร้างนะคะคือจากข้อมูลพบว่าเป้าหมายหลักของการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังตโนดเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดจันทบุรีแต่เมื่อไทย PBS ได้ตรวจสอบข้อมูลบริหารจัดการน้ำในเว็บไซต์ของสำนักงานชลประทานที่9พบว่ามีแผนบริหารจัดการน้ำจากโครงการนี้ไปยังพื้นที่ EEC รวมอยู่ด้วยถ้าดูจากกราฟิกนะคะ คุณผู้ชมจะเห็นคลองธรรมชาติที่เชื่อมต่อจากอ่างเก็บน้ำทั้ง4แห่งรวมไปถึงอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเนี่ยจะลงไปยังสถานีสูบน้ำวังประดู่ซึ่งพบการติดตั้งท่อส่งน้ำความยาวเกือบ46กิโลเมตรไปยังอ่างเก็บน้ำประแสอำเภอวังจันทน์จังหวัดระยองตรงนั้นเป็นแหล่งน้ำสำรองสำคัญที่กระจายน้ำไปให้กับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC ด้วยนะคะอ่างเก็บน้ำประแสมีสถานีสูบน้ำหลัก2แห่งแห่งแรกก็คือสถานีสูบน้ำของกรมชลประทานอีกแห่งเป็นสถานีสูบน้ำของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนหรือที่รู้จักกันว่า East Water จุดนี้พบท่อส่งน้ำต่อไปยังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลแล้วก็กระจายไปยังพื้นที่อุตสาหกรรมในเขต EEC คือถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ East Water จะพบว่า31กรกฎาคม2568มีการร่วมลงทุนกับบริษัทอีกแห่งค่ะดำเนินธุรกิจผลิตและส่งจ่ายน้ำให้กับอุตสาหกรรมประเภทศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีปีเดียวกันก็ยังพบข้อมูลการลงนามสัญญาซื้อขายน้ำให้กับบริษัท Data Center อีกแห่งในชลบุรีนะคะราคาหน้าเว็บไซต์ระบุว่าน้ำดิบที่ขายให้กับภาคอุปโภคบริโภคอยู่ที่ 9.9 บาทต่อลูกบาศก์เมตรส่วนภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะเริ่มต้นที่11บาท50สตางค์ปัจจุบันผู้จัดหาน้ำดิบในพื้นที่ EEC นั้นมีผู้ดำเนินการ2รายนะคะนั่นก็คือวงสยามและ East Water เน้นจัดหาและส่งจ่ายน้ำดิบจะมีบริษัทอื่นรับน้ำดิบไปผลิตเป็นน้ำอุตสาหกรรมกระจายต่อให้กับโรงงานไทย PBS ก็พบข้อมูลของบริษัท WHA Utility and Power จำกัดมหาชนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่กระจายน้ำแล้วระบุว่าบริษัทอยู่ระหว่างเจรจาสัญญาซื้อขายน้ำกับลูกค้ารายใหม่โดยเฉพาะกลุ่ม Data Center ขนาดใหญ่ซึ่งมีการประเมินความต้องการใช้น้ำเพิ่มอีกประมาณ 17-29 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแล้วก็ยังพบว่ามีข้อมูลว่าผู้บริหารของบริษัทเคยให้ความเห็นเรื่องอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดไว้ให้กับนักลงทุนบอกว่าเป็นแหล่งน้ำที่รองรับการใช้น้ำที่สูงขึ้นในพื้นที่ EEC
5: เรามีน้ำเพียงพอนะครับที่จะสามารถรองรับกลุ่ม Data Center ได้นะครับขณะเดียวกันปีแล้งเองก็มีมาตรการต่างๆที่ทางภาครัฐเองวางเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการผันน้ำจากแต่ละอ่างแต่ละเขื่อนนะครับขณะเดียวกันอย่างเมื่อกี้ที่ทำในตอนช่วงบรรยายช่วงแรกนะครับว่าทางภาครัฐเองก็สามารถดำเนินการเรื่องของอ่างที่4ในฝั่งวังตะโหนดได้นะครับต้องบอกว่าฝั่งวังตะโหนดเองเนี่ยจะมีแหล่งน้ำอยู่สัก4แหล่งน้ำใหญ่นะครับรวมๆกันรวมถึงแหล่งที่4ด้วยเนี่ยแหล่งน้ำอยู่ประมาณ200-300ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับที่สามารถกักเก็บได้และสามารถวิ่งไปวิ่งมาระหว่างจันทบุรีระยองพัทยาได้นะครับก็ทำให้อย่างที่ที่นำเรียนนะครับว่ามันมีเรื่องของ flexibility ในการบริหารจัดการน้ำอยู่ด้วยเช่นกันนะครับ
2: ทำกลางแผนธุรกิจที่ดำเนินไปแบบนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งเมื่อวานทางกรมชลประทานมีการเปิดเวทีชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดกับชาวบ้านในอำเภอแก่งหางแมวหนึ่งในตัวแทนชาวบ้านบอกว่าไม่ได้คัดค้านค่ะแต่ว่าต้องการความชัดเจนมีข้อเสนอ4ข้อก็คือจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อจัดสรรน้ำอย่างเป็นธรรมออกแบบระบบกระจายน้ำทำ MOU เป็นลายลักษณ์อักษรและพิจารณาลดพื้นที่ก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นเพื่อรักษาระบบนิเวศลดความขัดแย้งในพื้นที่ซึ่งทางผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรีชี้แจงถึงความจำเป็นในการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของจังหวัดอีกราวๆ300ล้านลูกบาศก์เมตรโดยเฉพาะช่วยเหลือพื้นที่ปลูกทุเรียนที่มีอยู่กว่า 500,000 ไร่และแปลงปลูกใหม่อีกเกือบ 200,000 ไร่ส่วนข้อกังวลที่ว่าจะผันน้ำไป EEC ยืนยันว่าจะเป็นน้ำส่วนเกินในช่วงฤดูฝนที่จะไปเติมอ่างเก็บน้ำประแสไม่เกิน70ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตามมติครม.และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการลุ่มน้ำทุกครั้งขณะที่ชาวสวนทุเรียนที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวก็สะท้อนนะคะว่าหลังสร้างเสร็จทุกวันนี้ก็ยังต้องซื้อน้ำใช้ในการเกษตรเพราะว่าไม่ได้รับการจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรที่ตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการทำระบบชลประทานที่ดีอาจไม่จำเป็นต้องสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มค่ะ
6: คืออันนี้ฟังจากคนในพื้นที่เขาก็บอกว่าเขาเชื่อว่าน้ำส่วนใหญ่เนี่ยถูกใช้เพื่อเอาไป EEC เพราะว่า

0: มีระบบน้ำที่ต่อมาที่3เขื่อนตัวนี้เรียบร้อยหมดแล้วถึงแม้ว่าในหลักการอย่างที่ให้ผมฟังสัมภาษณ์ของกรมชลประทานเขาก็ยืนยันว่ามันจะต้องสร้างอ่างทั้ง3 4อ่างเนี่ยให้เสร็จก่อนแล้วถึงมาพิจารณาเรื่องของการผันน้ำแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเชื่อได้ว่าเนื่องจากว่า1มันมีการต่อท่อเรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ระบบท่อตรงเนี้ยมันถูกใช้งานหรือยังไม่ได้ใช้งานแต่มันมีการต่อท่อพร้อมใช้เรียบร้อยแล้วอ
1: ย่
0: างที่สองมันก็คือมันมีข้อมูลที่ตัวชาวบ้านเขาเชื่อได้ว่าเขาอะเคยมีข้อมูลว่าอีสต์วอเตอร์เนี่ยได้ใช้น้ำได้มีการรับน้ำแล้วก็จำหน่ายน้ำที่ได้จาก3อ่างเนี้ยไปในนิคมอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว
2: ไทย PBS ก็ได้สอบถามไปยังปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดนะคะก็ได้รับคำยืนยันว่าโครงการนั้นจะยังไม่เดินหน้าก่อสร้างในเวลานี้เพราะว่าจะต้องหารือในประเด็นสำคัญค่ะเช่นการปรับโครงการก่อสร้างตามหลักวิศวกรรมเพื่อลดการใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นจากเดิม6,191 ไร่มาเหลือ 657.79 ไร่และผ่านการพูดคุยกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อได้ข้อยุติแล้วนะคะถึงจะมีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นตามประกาศกระทรวงเรื่องการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียชุมชนและประชาชนในการกำหนดพื้นที่ค่ะ
3: สถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านตอนนี้มีรายงานบอกว่าระบบเตือนภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์เร่งด่วนดังนี้นะคะก็คือเวลา 18:20 นาทีระดับน้ำแม่น้ำน่านที่อำเภอเวียงสาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งดังนั้นก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมแม่น้ำคลองสาขาให้เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำแล้วก็ข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีอีกข้อความหนึ่งเมื่อ 18:58 นาทีค่ะบอกว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่อำเภอเมืองน่านตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเริ่มล้นตลิ่งแล้วขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมน้ำน่านโดยเฉพาะตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองน่านยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพหรือว่าขอความช่วยเหลือก็ให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่รวมทั้งติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
2: กลับมาดูอุตสาหกรรม Data Center นะคะที่ถือว่าเป็นธุรกิจดาวเด่นของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกไม่เงินลงทุนสูงกว่า 530,000 ล้านบาทสูงที่สุดในรอบ11ปีมีการเปิดโครงการหลายพื้นที่ในประเทศแต่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมากกว่า30แห่งนะคะเป็นการอาศัยช่องว่างที่ยังไม่มีการควบคุมด้วยค่ะติดตามจากรายงานของคุณพันธิภาพัทรวรเมธค่ะ
4: ด้าแม็กดิจิทัลผู้ให้บริการ Data Center กลุ่มทุนจากดูไบได้รับใบส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ตั้งแต่ปี2567เตรียมขยายโครงการรับโหลดขนาด20เมกะวัตต์ใกล้โรงพยาบาลใจกลางกรุงเทพเช่นเดียวกับ Telehouse Data Center ญี่ปุ่นย่านรัชดาภิเษกและยังมีอีกหลายโครงการที่กลุ่มทุนใหญ่ของไทยร่วมกับต่างชาติทั้ง True IDC, Gulf Singtel และ Staycon กับ SC Suus ในย่านบางนาเฉพาะในกรุงเทพมี Data Center มากกว่า20แห่งอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก8โครงการกระจุกตัวในเขตพระราม9ปทุมวันสุขุมวิทรามคำแหงบางนาและอุดมสุขในช่วง3ปีที่ผ่านมา BOI ไฟเขียวใบส่งเสริมการลงทุนกิจการประเภทนี้คิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า 1.6 ล้านล้านบาทตัวเลขเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ที่สดใสมี Data Center เป็นดาวเด่นเร่งนำเข้าสินค้าทุนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จนไทยขาดดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์การเร่งลงทุนอาจสร้างความหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะได้รับประโยชน์จากโครงการเหล่านี้แต่จำนวนผู้มีงานทำในช่วงปี2566ถึง2568กลับสวนทางขณะที่เสียงข้อพิพาทระหว่างชุมชนกับผู้พัฒนาโครงการ Data Center ก็เริ่มดังขึ้นเพราะโรงเก็บ Storage ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่กำลังแย่งใช้น้ำไฟจำนวนมหาศาลไม่เหมือนโรงงานทั่วไปนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงเตือนให้รัฐบาลเร่งวางระบบจัดการพร้อมกับงัดมาตรการร่วมจ่ายให้ผู้ลงทุนรับผิดชอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
1: Data Center เนี่ยนะครับมันใช้พลังงานยกตัวอย่างเนาะค่อนข้างที่จะมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เองก็เป็นประเด็นว่าเรามีทรัพยากรพลังงานที่เพียงพอมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติมาลงแล้วทำให้พื้นที่ข้างเคียงได้รับผลกระทบนะครับหรือนอกจากในเรื่องของไฟฟ้าแล้วเนาะเรื่องของน้ำใช่ไหมฮะต่างๆเนี่ยในพื้นที่มันมีความเพียงพอมากน้อยแค่ไหนมันซ้ำเติมหรือเปล่าหรือในแง่ของการปล่อยมลพิษนะสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่เราส่งเสริมให้เขามาลงทุนแต่เราต้องคิดด้วยว่าถ้าเขามาแล้วเขาจะสร้างปัญหาอะไรและเราจะมีกลไกอย่างไรที่ทำให้เขาเองหรือบริษัทเนาะได้ร่วมจ่ายนะครับในผลพิษที่เกิดขึ้นและถ้าเป็นไปได้คือป้องกันนะมีการสร้างเงื่อนไขให้มันเข้มในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
4: จากความหวังสู่กระแสตีกลับไม่เอา data center ทำให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกำกับดูแล BOI สั่งทบทวนเกณฑ์ขอรับการส่งเสริมลงทุนจะต้องไม่มองแค่ตัวเงินลงทุนเพียงมิติเดียวแต่ผู้ลงทุนต้องตั้งศูนย์พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือถ่ายทอดเทคโนโลยีปั้นวิศวกร Cloud Data Scientist และเชื่อม Supply Chain กับในประเทศ
5: ผมให้ revise ใหม่หมดให้มาดูความคุ้มค่ากับเศรษฐกิจในการเป็นฐานว่าหนึ่งก็คือผลประโยชน์ที่ตกกับคนไทยให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเรื่องไฟด้วยอันนี้ก็คือจะทบทวนอินเซนทีฟของไทยแต่พูดตรงๆว่าการกำกับเรื่อง Data Center ในเมืองไทยเนี่ยยังไม่ได้ผ่านไม่มีระบบเพราะว่าต้องอย่างที่น้องเห็นนะบางอันก็ไม่ได้ขอ POI แต่เขาก็มาตั้ง Data Center
4: เป็นอีกครั้งที่รัฐบาลเปิดทางก่อนคุมทีหลังทำให้ต้องไล่กำกับ Data Center ทั่วไทยแต่การรื้อเกณฑ์จะศักดิ์สิทธิ์พอที่จะดูแลทรัพยากรชาติไปพร้อมกับธุรกิจไทยสามารถยืนอยู่บนความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนโดยไม่ตกขบวนห่วงโซ่เศรษฐกิจดิจิทัลของโลกได้หรือไม่ยังเป็นเรื่องท้าทายพันธิภาพระระวรเมธไทย PBS รายงาน
3: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7ไปลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำในจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีค่ะหลังจากที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาร้องเรียนว่าพบน้ำมีกลิ่นเหม็นมีสีดำซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงกับการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมหรือไม่เบื้องต้นมีการเก็บตัวอย่างน้ำไปส่งตรวจท้องแลบแล้วค่ะวันนี้เป็นวันครั้งที่2นะคะที่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีหรือสคพ.7ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเน่าเสียเขตรอยต่อระหว่างตำบลหนองว่าอำเภอเขาฉกันจังหวัดสระแก้วและตำบลวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจุดแรกเก็บตัวอย่างน้ำที่ฝายคลองบุญเลิศบ้านเขาสำพุงหมู่12ตำบลหนองว่าจำนวน3จุดตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเนื่องจากคลองบุญเลิศถือเป็นต้นน้ำที่จะไหลต่อลงไปยังเขตอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นเข้าเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่บ้านคลองหันแดงหมู่7และบ้านหนองตอหมู่3ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีชาวตำบลวังท่าช้างบอกว่าติดตามข้อมูลการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมต่อเนื่องพบว่าในพื้นที่หมู่4หมู่16มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมส่งผลให้น้ำเสียกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งการเข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ำของเจ้าหน้าที่วันนี้ชาวบ้านคลายความกังวลค่ะแต่ว่ายังต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
6: หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาเก็บตัวอย่างพิสูจน์ไปว่ามันเป็นสารอะไรกันแน่ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนเราได้รับรู้กระจ่างต่อสิ่งที่เรากังวลกันอยู่ว่ามันคืออะไรเพราะเราจะไปฟันธงเลยก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่น้ำที่วังท่าช้างที่มันเป็นสีดำเนี่ยแต่ก่อนมันก็ยังไม่เคยเป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้มันมีสีดำเราก็ไม่รู้ว่าเราจะฟันธงแบบไหนเนาะ
3: จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสีน้ำในคลองบุญเลิศฝั่งจังหวัดสระแก้วน้ำค่อนข้างใสค่ะเพราะว่ามีฝนตกในช่วงวันถึง2วันที่ผ่านมาส่วนกลิ่นเหม็นพบว่ากลิ่นดังกล่าวคล้ายเศษวัชพืชทับถมกันเช่นเดียวกับที่คลองหันแดงจังหวัดปราจีนบุรีสีน้ำในคลองจะเข้มกว่าต้นน้ำที่จังหวัดสระแก้วจากการสำรวจภูมิประเทศโดยรอบพบใกล้คลองสาธารณะมีแปลงเกษตรกรรมของชาวบ้านส่วนใหญ่เกษตรกรในพื้นที่จะใช้กากสารดน้ำอ้อยต้นยูคาลิปตัสพอฝนตกหนักมันก็มีความเป็นไปได้ที่กากสาจะไหลลงสู่คลองสาธารณะ ทางด้านของเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งก็ยังคงปักหลักบริเวณประตูด้านข้างศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นวันที่3แล้วหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อนุญาตให้ผู้ชุมนุมเข้าไปจัดกิจกรรมภายในศูนย์

0: ราชการโดยย้ำจุดยืนเดิมนะคะว่าชาวปราจีนบุรีไม่ต้องการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC พร้อมเรียกร้องรัฐบาลแสดงความชัดเจนโดยออกหนังสือยืนยันไม่นำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ใน EEC และรัฐบาลจะพิจารณาการพัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงข้อมูลทางวิชาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญโดยเน้นย้ำว่าการแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียมลพิษทางอากาศและปัญหาคุณภาพน้ำในคลองสาธารณะเพื่อป้องกันและลดผลกระทบให้กับประชาชนค่ะ
1: โลกพูดถึงมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อเด็กๆนะคะแล้วก็ทำให้หลายประเทศมีคำสั่งห้ามหรือว่าจำกัดการใช้งานในกลุ่มเยาวชนด้วยล่าสุดศาลสหรัฐเริ่มพิจารณาคดีเมตาเจ้าของ Facebook และ Instagram จงใจทำให้เด็กติดโซเชียลมีเดียหรือเปล่านะคะคดีนี้สำคัญอย่างไรแล้วก็จะสร้างแรงกระเพื่อมมากน้อยแค่ไหนติดตามในหน้าต่างโลกค่ะ Success.

0: นี่ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่รัฐต่างๆในสหรัฐมากถึง29รัฐจับมือกันยื่นฟ้องต่อศาลของรัฐบาลกลางกรณี Meta บริษัทแม่ที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook และ Instagram ถูกกล่าวหาว่าจงใจออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้เด็กแล้วก็เยาวชนที่เข้ามาใช้งานเสพติดและเป็นอันตรายค่ะซึ่งผลลัพธ์ของคดีนี้อาจจะพลิกโฉมวงการสื่อสังคมออนไลน์ทั่วโลกก็เป็นได้ค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียโคโลราโดเคนตักกี้และนิวเจอร์ซีย์เป็นตัวแทนของแนวร่วม29รัฐนะคะซึ่งยื่นฟ้องเมตาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2023ค่ะก่อนที่จะมีการเปิดการพิจารณาคดีที่ศาลในเมืองโอ๊กแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะโดยคำฟ้องความยาว233หน้าสามารถแบ่งได้เป็น3ประเด็นหลักๆด้วยกันค่ะนั่นคือเมตาโกหกสาธารณชนเกี่ยวกับอันตรายของแอปพลิเคชันที่มีต่อผู้เยาว์ออกแบบฟีเจอร์ที่ทำให้เด็กใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ไปได้เรื่อยๆรวมทั้งยังเก็บข้อมูลเด็กอายุต่ำกว่า13ปีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายรัฐบาลกลางค่ะ
1: knew their product was dangerous and they lied to the public they lied to Congress they told the public they told the world that their product was safe that it wasn't dangerous and so their deception their lies are at the core of our case
0: อัยการฝ่ายโจทโจมตีไปที่โมเดลธุรกิจของเมตานะคะที่ให้ความสำคัญกับผลกำไรมาก่อนความปลอดภัยค่ะโดยอ้างผลวิจัยและเอกสารภายในของบริษัทรวมทั้งคำให้การของอดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของเมตาซึ่งระบุว่าในปีแรกFacebook ตั้งเป้าเรื่องความรวดเร็วในการเข้าถึงของผู้ใช้งานค่ะทำให้เรื่องความปลอดภัยเนี่ยถูกละเลยไปแม้ว่าคดีนี้จะไม่ใช่คดีแรกนะคะที่บริษัทสื่อสังคมออนไลน์ถูกยื่นฟ้องให้รับผิดชอบต่อประเด็นเรื่องสุขภาพจิตและความปลอดภัยแต่คาดว่าจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะเพราะว่าถ้าเมตาแพ้คดีคุณผู้ชมนอกจากจะต้องจ่ายค่าปรับประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งพอๆกับรายรับปีที่แล้วของบริษัทนะคะเมตาเนี่ยยังอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของแพลตฟอร์มอีกด้วยค่ะข้อเรียกร้องของฝ่ายโจทย์นะคะมีตั้งแต่การขอให้เมตาจัดทำแล้วก็ใช้งานระบบที่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะเข้ามายืนยันการใช้งานของผู้ใช้งานที่เป็นเยาวชนค่ะการปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมนะคะซึ่งเดิมเนี่ยถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้งานเสพติดโซเชียลนอกจากนี้ยังรวมถึงการยกเลิกฟิลเตอร์จำนวนมากค่ะที่จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของคนในภาพยกเลิกระบบออโต้เพลย์หรือว่าการเล่นวิดีโออัตโนมัติห้ามผู้ใช้งานสร้างบัญชีหลายบัญชีนะคะแล้วก็ยกเลิกฟีเจอร์การโพสต์ชั่วคราวอย่างเช่น Instagram Stories ค่ะที่ข้อความหรือว่าเนื้อหาเนี่ยจะหายไปเองเมื่อครบกำหนดเวลาค่ะทนายความฝ่ายจำเลยระบุว่าเมตารับทราบถึงผลกระทบทางลบของการใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้ในผู้ใช้งานบางคนนะคะแต่ยืนยันว่าบริษัทพยายามหาเครื่องมือมาแก้ไขปัญหานี้ค่ะและไม่พบความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นกับการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพโดยก่อนที่จะเริ่มมีการพิจารณาคดีนี้เมตาออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆนะคะและยืนยันว่าทางบริษัทเนี่ยได้มีการร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครองผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่รัฐในการปกป้องเด็กๆค่ะ

0: แต่ว่าบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนหนึ่งเห็นต่างออกไปค่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยออกไปรวมตัวกันด้านหน้าศาลเมื่อวานนี้พร้อมกับป้ายขนาดใหญ่นะคะที่เขียนชื่อของเด็กๆที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายค่ะ
1: Didn't die by accident. She died by design. Meta's own engineers built algorithms, built an algorithm that knew exactly what to show a struggling 16-year-old girl to keep her scrolling and what that content could do to her. They knew and they did it anyway.
0: ศูนย์วิจัยพิวในสหรัฐสำรวจความคิดเห็นวัยรุ่นอเมริกันอายุ 13-17 ปีเมื่อปี 2024 พบว่าเกือบครึ่งนึงค่ะเขามองว่าสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมีผลกระทบในเชิงลบต่อเพื่อนๆในวัยเดียวกันนะคะ 39% ระบุว่าโซเชียลเต็มไปด้วยเรื่องดราม่าค่ะขณะที่เกือบ1ใน3รู้สึกกดดันนะคะที่ต้องคอยโพสต์เนื้อหาเรียกยอด engagement และมากกว่า1ใน4บอกว่ารู้สึกแย่กับชีวิตของตัวเองค่ะส่วนถ้าไปมองถึงเรื่องของข้อดีในการใช้งานสื่อสังคมออนรายงานวิจัยชิ้นนี้เขาชี้ให้เห็นว่าวัยรุ่นอเมริกันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะรู้สึกถึงผลกระทบในเชิงบวกลดลงอย่างการรู้สึกว่าการได้เชื่อมต่อชีวิตกับเพื่อนๆแบบนี้ค่ะก็ลดลงนะคะจาก 80% เมื่อปี 2022 เหลือ 74% ในปี 2024 มีพื้นที่โชว์ตัวตนที่สร้างสรรค์ลดลงเหลือ 63% ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมองว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่ของกำลังใจลดลงเหลือ 52% นะคะจาก 67% ในปี 2022 ค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วนะคะผลการศึกษาในปัจจุบันระบุเพียงแค่ว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์กับพฤติกรรมของเด็กๆเท่านั้นค่ะแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าการใช้งานดังกล่าวเป็นสาเหตุที่เปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กๆหรือไม่ซึ่งในด้านหนึ่งเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์เองก็ถือว่ามีประโยชน์ในการช่วยให้เด็กๆได้สานสัมพันธ์กับเพื่อนๆแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะก็พบว่าอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อจิตใจของผู้ใช้งานทั้งอาการซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตายด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้งานที่มากจนเกินไปนะคะทั่วโลกจับตามองคดีนี้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการยกเครื่องระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ที่มีใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันค่ะหลังจากแพลตฟอร์มอื่นๆทั้ง TikTok Snapchat แล้วก็ YouTube ต่างก็ตกเป็นจำเลยในอีกหลายๆคดีด้วยเช่นเดียวกันซึ่งคดีของ Meta คดีนี้น่าจะทราบผลครับตัดสินกันได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
3: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณวิริยะตันนุกุลกิจค่ะ
4: สวัสดีครับนางปวดปานสมานมิตรนะครับได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14ซึ่งนี่ถือว่าเป็นผู้หญิงคนแรกที่มาทำหน้าที่บริหารงานนำพากีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานการประชุมวันนี้เป็นวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบตำแหน่งผู้ว่าการกกท.คนใหม่แทนที่ของดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีที่กำลังจะหมดวาระในวันที่30เดือนกันยายนนี้นะครับโดย2คันดิเดตที่เหลือก็คือนายแพทย์มีชัยอินบูธรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายบริหารและนางปวดปานสมานมิตรรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและก็กีฬามวยผลการพิจารณาปรากฏว่าบอร์ดกกท.มีมติเลือกนางปลดปรานครับรับตำแหน่งผู้ว่าการกกท.คนที่14และเป็นผู้หญิงคนแรกที่จะเข้ารับตำแหน่งนี้ครับโดยบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยเผยว่าการทดสอบภาคภาษาอังกฤษและการเสนอวิสัยทัศน์นางปวดปานชูการพัฒนาองค์กรการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในองค์กรและระหว่างองค์กรมุ่งเน้นการสร้างความสามัคคีได้คะแนนเยอะสุดครับจึงเลือกให้มาทำหน้าที่นำพากีฬาไทยให้มีความเป็นเลิศมากยิ่งขึ้นครับ
5: มีที่ผ่านคุณสมบัติจริงๆมีประมาณ2ท่านนะครับ2ท่านด้วยกันแล้วก็ใน2ท่านก็มีการเข้าสู่การสัมภาษณ์ในรายละเอียดต่างๆที่เป็นหลักเกณฑ์คุณสมบัตินะครับความรู้ความสามารถก็มีท่านที่ได้คะแนนสูงสุดนะคือท่านโปรดปานสมันมิตรก็ที่ประชุมก็ให้ความเห็นชอบนะครับได้ท่านโปรดปานสมันมิตรเป็นวันนี้เรียกว่าเป็นไงว่าที่ผู้ว่าการการกีฬาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีการนำรายชื่อไปให้เข้าคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนะครับเพราะว่าคนที่จะมาเป็นผู้ว่าการเนี่ยต้องเป็นสัญญาจ้าง

0: ครับก็พิจารณาว่าจะรับค่าตอบแทนให้เป็นไปตามระเบียบอย่างไร
1: ก็มีความมั่นใจนะครับว่าด้วยศักยภาพด้วยความรู้ความสามารถเนี่ยก็จะนำพานะครับกกท.ให้เจริญรุ่งเรืองได้นะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับท่านรองปลดปลานก็ได้ช่วยงานในหลายๆเรื่องนะครับที่ประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับก็ยังมีหลายเรื่องนะครับที่ยังต้องฝ่านะครับท่านรองปลดปลานในเรื่องของการดำเนินการต่อเนื่อง
2: โดยขั้นตอนหลังจากนี้ทางบกกท.จะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแล้วก็ร่างสัญญาจ้างเบื้องต้นมีค่าตอบแทนอยู่ที่ประมาณเดือนละ 180,000 บาทนะครับแล้วก็จะเสนอกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในนามกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบขณะที่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือนำเรื่องเสนอความเห็นขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีโดยน่าจะจบสิ้นประมาณวันที่3กันยายนนี้ครับยกน้ำหนักถือว่าเป็นหนึ่งในความหวังของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับโดยมีโค้ชแต้วร้อยเอกหญิงพิมพ์สิริสิริแก้วเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชที่หวังเห็นนักกีฬารุ่นน้องคว้าเหรียญในเอเชียนเกมครับบรรยากาศการฝึกซ้อมสุดเข้มข้นเลยนะครับที่ศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยภายในกองพันพัฒนาที่3ค่ายสุรศักดิ์มนตรีอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่สำหรับจอมพลังชุดนี้นำโดย3ฮีโร่โอลิมปิกเกมที่ปารีสนะครับก็คือฝ้างจาตรีธีรพงศ์ศิลาเงินในรุ่น60กิโลกรัมเวฟจาตรีวิรพลวิชุมาในรุ่น75กิโลกรัมแล้วก็ออยครับ10ตรีหญิงสุรัตนาคำเบ้าในรุ่น53กิโลกรัมแล้วก็ยังมีนักกีฬาดาวรุ่งร่วมด้วยส่งผลให้โค้ชแต้วร้อยเอกหญิงพิมพ์สิริสิริแก้วเจ้าของ2เหรียญเงินโอลิมปิกเกมครับก็ต้องใช้การสื่อสารอย่างเหมาะสมที่สุดในยุคโซเชียลเพื่อให้นักกีฬารุ่นใหม่มีความเข้าใจถึงกฎกติกาต่างๆที่เข้มงวดในเรื่องของระเบียบวินัยบนเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลในระดับนานาชาติโดยเฉพาะเอเชียนเกมที่กำลังจะมาถึงนี่แหละครับซึ่งออยสุรัตนาจอมพลังชาวเชียงรายในวัย27ปีเคยคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมในปี2018ที่อินโดนีเซียมาแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสเกมเหรียญทองซีเกมหนล่าสุดที่ไทยเป็นเจ้าภาพก็ขอทำผลงานในเอเชียนเกมหนที่2ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับในการคว้าเหรียญรางวัลที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
3: ศักยภาพของน้องในสำหรับของเต้าในมุมมองของเต้าว่าน้องก็พยายามก้าวขึ้นมาในชุดที่เหมือนแบบอยู่ในระดับแบบอาจจะเป็นยุวชนเยาวชนแล้วก็ประชาชนขึ้นมาในก้าวที่แบบเหมือนขั้นบันไดคว้าเหรียญเต้าก็จะไม่พูดถึงดีกว่าแต่สำหรับในน้องที่ซ้อมทุกวันเนี้ยเต้าว่ามองว่าศักยภาพของน้องอ่ะ 100% เราจะไปดูบนเวทีมากกว่าแล้วก็จะไปลุ้นมากกว่าว่าน้องเต้าเชื่อว่าน้องอ่ะทำได้เต็มร้อยแล้วก็ทำได้มั่นใจอย่างแน่นอนค่ะ
4: ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่มาตลอดค่ะแต่พอใกล้จะแข่งขันเราก็ดูแลตัวเองให้แบบเยอะขึ้นแล้วก็ฝึกซ้อมหนักขึ้นหนักก็รักษาค่ะพาเจ็บหรือว่าเป็นอะไรนิดนึงก็ไปทำกายภาพอย่างเงี้ยค่ะก็เป้าหมายก็อยากได้เหรียญค่ะน่าจะมีจีนนะคะแต่ประเทศอื่นไม่แน่ใจหนูก็จะบอกพ่อแม่ว่าหนูก็จะสู้ๆค่ะ โอ้ให้เยอะเลยค่ะให้อนาคตให้การงานค่ะให้ทุกอย่าง
2: เอเชียนเกมหนนี้ยกน้ำหนักชิงกันทั้งหมดถึง16เหรียญทองเลยนะครับแบ่งเป็นประเภทชายแล้วก็หญิงประเภทละ8รุ่นซึ่งแต่ละชาติสามารถส่งนักกีฬาลงแข่งขันประเภทละไม่เกิน5คนยกเว้นเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับส่งได้ครบทุกรุ่นคู่แข่งสำคัญของไทยก็คือจีนเกาหลีเหนืออินโดนีเซียแล้วก็เจ้าภาพญี่ปุ่นนี่แหละครับโดยเอเชียนเกมปี2022ที่หางโจวนะครับจอมพลังไทยทำไป1เหรียญเงินกับอีก3เหรียญทองแดงครับสำหรับกีฬายกน้ำหนักในเอเชียนเกมเนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่ทัพนักกีฬาไทยจะคว้าเหรียญทองได้เพราะว่ามันไม่ได้มีรอบคัดเลือกเหมือนโอลิมปิกเกมนะครับทำให้ทุกทีมเนี่ยสามารถส่งนักกีฬาได้เต็มควอต้าแต่ครั้งเนี้ยพอส่งนักกีฬาได้ชาติละ5คนก็ถือว่ามีโอกาสนะครับที่ทัพนักกีฬาไทยจะคว้าเหรียญทองได้ครับคุณพิมพิมลคุณจิรชาตาครับ
5: ขอบคุณคุณวิริยะค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
5: มาดูปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์นะคะระยะหลังเนี่ยจะเห็นว่ามีเกิดขึ้นบ่อยครั้งอาจจะมาจากช่องโหว่ของระบบที่ทำให้กำลังบุคลากรทางการแพทย์นั้นมีจำนวนไม่พอกับการให้บริการการให้

บริการก็เลยล่าช้านะคะบางแห่งก็เลยพยายามที่จะปรับตัวนะคะอย่างบางสถานพยาบาลก็หันมาใช้ระบบคิวนัดหมายอย่างเช่นโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าหรือบางแห่งก็มีห้องที่สำหรับให้ผู้ที่ไม่พอใจ

0: การตามช่วงเวลานัดลดความแออัดบริเวณห้องบัตรและหน้าห้องตรวจลดการกระจุกตัวของผู้ป่วยจากเดิมที่ต้องยืนยันสิทธิ์บริเวณชั้นล่างขณะเดียวกันก็จะมีระบบติดตามแจ้งเตือนคิวผ่านไลน์หมอพร้อมก็ช่วยให้ผู้ป่วยบริหารเวลาได้ระหว่างช่วงที่รอค่ะ
1: จริงๆเราอยากให้พูดคุยกันหรือฟีดแบ็กกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการถ้าเข้าใจหัวอกซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจริงๆเนี่ยถ้าผู้รับบริการก็คิดว่าถ้าแคปซิตี้เขาเรียกว่าความหนาแน่นบางช่วงอาจจะเยอะเพราะบุคลากรเราจำกัดถ้าเราเข้าใจกันก็มีปัญหาแล้วของเราเองก็ต้องเข้าใจว่าบางคนเขาทุกข์ยากจากความเจ็บป่วยเวลามารับบริการเขาก็มีความทุกข์อย่างหนึ่งถ้าเรามีพฤติกรรมบริการที่เหมาะสมคนไข้ก็ชื่นใจถ้าเรามาแมทชิ่งกันได้เนี่ยก็จะมีความสุขทั้งคู
0: ่ส่วนโรงพยาบาลชลบุรีก็จะใช้ห้องสบายใจเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนมานานกว่า10ปีนะคะแพทย์หญิงจิรนุชธรรมคัมภีร์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรีบอกว่าปัจจุบันมีคนที่เข้ามาร้องเรียนมากกว่า300เรื่องต่อปีปัญหาส่วนใหญ่ก็คือความไม่พอใจกับการให้บริการโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรรองลงมาจะเป็นมาตรฐานการรักษาและการเรียกร้องสิทธิ์ตามกฎหมายโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ประจำรับเรื่องประสานงานรวมถึงทีมพยาบาลคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยช่วยอธิบายข้อเท็จจริงและเปิดพื้นที่ให้คู่กรณีได้พูดคุยกันหลายกรณีเมื่อผู้ป่วยได้รับคำอธิบายก็จะเข้าใจกระบวนการช่วยลดความไม่พึงพอใจและลดการเผชิญหน้าได้ค่ะ
2: คาดว่าลดความรุนแรงของกรณีต่างๆที่เกิดการร้องเรียนได้เพียงแต่ว่าจะโพสต์เยอะหรือเปล่าถ้าเราเคลียร์กันได้มักจะลดได้ค่ะเหมือนกับเขาโกรธเคืองมากๆมันก็จะระบายค่อนข้างเยอะแล้วก็แรงเนาะด้วยความที่อาจจะเข้าใจผิดกันประมาณนั้นถามว่าโดยแนวโน้มน่าจะลดการลงสื่อโซเชียลได้เยอะขึ้นค่ะหรือหลังจากที่เรามีการคุยเจรจากันตกลงกันแล้วเนี่ยบางคนก็ไปลบโพสต์ของตัวเองได้ประมาณนึงค่ะ
0: รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรีระบุว่ายังเพิ่มช่องทางร้องเรียนผ่าน QR code ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงระบบสะดวกขึ้นนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลนั้นก็มองว่าการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและเปิดช่องทางสื่อสารที่ชัดเจนก็จะช่วยลดความขัดแย้งป้องกันไม่ให้เรื่องร้องเรียนบานปลายไปสู่การเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะ
3: ช่วงนี้ภาคเหนือภาคอีสานยังต้องรับมือกับฝนตกมากฝนตกหนักมากจนถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักต่ออีกประมาณ2สัปดาห์หลังจากเดือนนี้แล้วฝนถึงจะลดลงค่ะเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ
4: สวัสดีค่ะปีนี้ไทยกำลังเผชิญกับซูเปอร์เอลนีโญนะคะซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากในช่วงปลายปีนี้ค่ะแต่ว่าลักษณะอากาศแบบสุดขั้วนี้ก็อาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักและรอกสั้นๆจนเกิดเป็นน้ำท่วมได้เหมือนกันนะคะอย่างที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เพราะว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดแรงขึ้นนะคะเกิดคำถามว่าแล้วเมื่อไหร่ฝนจะหยุดคำตอบก็คือในช่วงท้ายของสัปดาห์นี้นะคะสุดสัปดาห์ฝนจะเริ่มลดลงโดยยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะส่วนบริเวณที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะอันดับหนึ่งเลยก็คือภาคเหนือและภาคอีสานรองลงมาคือภาคตะวันออกตามมาด้วยภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและปิดท้ายคือบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะคาดการณ์กันว่ากันยายนถึงตุลาคมปีนี้ฝนจะเริ่มลดลงก่อนที่จะกลายเป็นภัยแล้งหรือซูเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้สวัสดีค่ะ
0: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยมีชัยและคุณวรรณชนกสังขเวชค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 17:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอยัลจูบิลีบอลรูมอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีทรงเป็นประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กระทรวงยุติธรรมร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.จัดขึ้นตั้งแต่ปี2547ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สำนักงานปปส.เมื่อปี2546ให้นำไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนจากนั้นพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน 1,544 แห่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้านและทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนปัจจุบันมีหมู่บ้านและชุมชนเข้าร่วม 31,169 แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสถึงการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินใจความสำคัญว่าก
2: องทุนแม่ของแผ่นดินนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนื่องด้วยเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลชุมชนของตนเองให้ปลอดพ้นจากยาเสพติดอันเป็นปัญหาสำคัญที่บ่อนทำลายความเจริญมั่นคงของประเทศข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมและขอบใจทุกท่านที่ได้ดำเนินงานกองทุนมาด้วยดีสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการเสริมสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไป
1: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิดพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนแบ่งเป็น3โซนหลักได้แก่นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสืบสานพระราชปณิธานก่อตั้งหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินนิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีต่องานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและงานกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งโครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นดินสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

0: พร้อมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนรวมทั้งกิจกรรมการแสดงจากเด็กและเยาวชนเวลา 18:41 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอุดมสิทธิวิรัตธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนำพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒวานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในการนี้นางสาวร่มปางสวมประคำเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นคงและสำเร็จผล
1: ขอให้พรให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นคงสบายใจสำเร็จผลต่อไป
2: สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
3: เวลา 8:54 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยการอาชีพสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริจังหวัดสุรินทร์สำหรับผลการดำเนินงานการผลิตและการเก็บสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานปัจจุบันมีสมาชิก429คนจาก12กลุ่ม8อำเภอ3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษพื้นที่เพาะปลูก 3,510 ไร่มีสมาชิกที่ผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์จำนวน302คนคิดเป็นร้อยละ70มีพื้นที่ปลูกผ่านเกณฑ์ 2,587 ไร่คิดเป็นร้อยละ74สามารถผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์กว่า882ตันในปี2569พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวไปแล้วจำนวน 567,720 กิโลกรัมแก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์จำนวน 6,804 คนส่วนโครงการส่งเสริมปศุสัตว์สามารถขยายพันธุ์ได้ดังนี้พันธุ์ไก่กระดูกหางดำมีผลผลิต 1,160 ตัวพันไก่กระดูกดำมีผลผลิต 8,855 ตัวพันเป็ดไข่มีผลผลิต 2,580 ตัวพันเป็ดเทศมีผลผลิต 18,904 ตัวและพันสุกรมีผลผลิต30ตัวและโครงการผลิตพันกบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่ทุ่งกุลาอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์มีผลผลิต 149,780 ตัวนอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติปัจจุบันมีสมาชิก128คนมีการยกระดับทักษะการทอและการสกัดสีธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่นสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มต่อยอดสู่ตลาดออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานชุมชนสามารถผลิตได้ 6,163 ต้นนำไปพระราชทานแก่ประชาชนที่มีความต้องการและได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆในปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและในปี2556มูลนิธิชัยพัฒนาจึงจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริจังหวัดสุรินทร์เพื่อผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานพันธุ์ขาวดอกมะลิ105นอกจากนี้มีหน่วยงานให้การสนับสนุนนาทิบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนำข้าวหอมมะลิจันทร์กับผักเข้าครัวการบินไทยเพื่อประกอบอาหารบริการผู้โดยสารชั้น1และผู้โดยสารชั้นธุรกิจบริษัทแทงโก้เลเทอร์จำกัดสนับสนุนการออกแบบทรงกระเป๋าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกลุ่มเซ็นทรัลโดยแบรนด์กู๊ดกู๊ดร่วมกับโครงการพัดพัดมูลนิธิชัยพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัย ทำให้สมาชิกกลุ่มทอเสือกกบ้านหนองไผ่ตำบลรังแงงอำเภอศรีขอรภูมิและกลุ่มทอเสือกกบ้านหนองแคนอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์

0: ินมีรายได้เสริมและสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เริงนกทาจำกัดส่งเสริมการผลิตถั่วเขียวพันธุ์ KUML 4และ KUML 8และจัดทำเครื่องนวดเมล็ดถั่วเขียวเพื่อยกระดับคุณภาพในการนี้มีพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษ
1: ทุกๆกลุ่มที่ได้ทำงานก้าวหน้าไปที่นี้อาจจะมีข้อปัญหาอยู่เพราะเรื่องดินฟ้าอากาศที่เราจะต้องประสบแต่ว่าแก้ไขได้ยากก็ขอให้กำลังใจว่าให้อย่าถือว่าเป็นเรื่องท้อถอยแล้วเราจะถือเป็นว่าเป็นโจทย์ที่จะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงได้ที่เห็นก็เห็นว่ามีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงานด้วยก็ได้เคยผู้เคยนึกไว้ว่าถ้ารุ่นเก่าทำแล้วย่อมน่าจะมีรุ่นใหม่ที่สนใจที่ก็อาจจะมีข้อดีคือเด็กสมัยใหม่ก็จะมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆมากกว่าแต่ก่อนก็เหมือนกันคือตอนนี้ก็อายุ70เศษแล้วก็บางอย่างก็ทำไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเด็กๆที่เคยก็อยู่ด้วยเบื้องมาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆหรือเห็นมาตั้งแต่เกิดเขาก็เติบโตจบปริญญาแล้วก็มีอะไรต่างๆก็จะมีความรู้มากกว่าและทำได้ก็ยังแล้วก็เต็มใจที่จะทำที่จะช่วยแต่อย่างนี้ถ้าได้ยิ่งงานเรื่องการเกษตรของเราก็จะดีขึ้น
0: เวลา 11:59 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไสงามตำบลบ้านจานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบไทยกัมพูชาโดยเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเป็นครั้งที่4กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไสงามมีสมาชิกปลูกข้าว68รายปลูกข้าวรายละ10ไร่ในปี2568ถึง2569ปลูกข้าวนำเมล็ดพันธุ์ส่งมูลนิธิชัยพัฒนารวม184ตันโอกาสนี้ผู้แทนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไสงามกราบบังคมทูลรายงานผลกระทบที่ได้รับจากการสู้รบไทยกัมพูชาโดยหมู่บ้านห่างจากชายแดนกัมพูชา17กิโลเมตรซึ่งเมื่อเกิดการสู้รบชาวบ้านได้อพยพออกจากพื้นที่2ครั้งครั้งแรกเมื่อ24กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2568และครั้งที่2วันที่7ถึง21ธันวาคม2568ซึ่งเป็นช่วงฤดูการดำนาและฤดูการเก็บเกี่ยวทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตข้าวน้อยกว่าทุกปีและไม่มีอาหารให้วัวนอกจากนี้ชาวบ้านยังร่วมกันตั้งกลุ่มหม่อนไหมพระราชทานบ้านโคกไสงามซึ่งรวมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าครบวงจรโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามาช่วยส่งเสริมโดยมอบพันธุ์ต้นหม่อนให้สมาชิกกลุ่มสอนการทอผ้าให้เรียบเสมอกันสอนวิธีการย้อมสีผ้าให้สีไม่ตกโดยใช้สีธรรมชาติส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สอนการทอผ้าให้เรียบสม่ำเสมอกันมีพระราชดำริให้สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมลายแก้วชิงดวงลายลีลาวดีโดยเฉพาะลายดอกมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์บ้านโคกไสงามเพื่อนำส่งมูลนิธิชัยพัฒนาช่วยให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ได้พระราชทานขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรที่เข้าร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทาน ให้เกิดพลังความมานะตั้งใจใส่

0: ใจและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพานข้าวหอมมะลิ105แก่ราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติมีความเดือดร้อนและเผชิญความทุกข์ยากในฤดูการปลูกข้าวที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูการใหม่ด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลยิ่งด้วยความมุ่งมั่นพระราชทฤษฎีที่จะให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจและมีความเอาใจใส่ในการทำนาอย่างละเอียดประณีตเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐานปราศจากข้าวอื่นปลอมปนเป็นต้นพันธุ์ที่ดีและมีคุณค่าเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีพันธุ์ข้าวที่มีชื่อเสียงคงอยู่สืบต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบนิกรให้มีความมั่นคงด้านอาหารและเป็นการสร้างความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่ง
1: พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะอุบาสกโรงเจซัมเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานคณะอุบาสกโรงเจซัมเป้าอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานเพื่อเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์และเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงเชิญชายธงพุ่มสอดเข้าหอสงฆ์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่เข้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานเพื่อเชิญไปเผาเวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัฒยายสุขาวดีวยูหสูตรและพิธีถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยคณะอุบาสกโรงเจซัมเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณคณะอุบาสกโรงเจซัมเป้ายืนสวดสังวัฒยายสุขาวดีวยูหสูตรเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงพระวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมเมื่อคณะอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดสังวัฒยายสุขาวดีวยูหสูตรจบแล้วเชิญดวงพระวิญญาณเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณ จากนั้นเสด็จลงจาก

0: พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีทรงประกอบพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตคณะอุบาสกโรงเจซำเป้า15คนยืนสวดเปิดพิธีวิ่งขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตซึ่งนำแนวคิดการวิ่งเพื่อถวายพุทธบูชาคือการใช้ความเพียรพยายามทางกายเป็นพุทธบูชาเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกับการถือศีลและละเว้นความชั่วมาผสมผสานเข้ากับความเชื่อเรื่องการขอขมากรรมและการอโหสิกรรมโดยมีสุวรรณคีรีบรรพตหรือภูเขาทองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นจุดหมายปลายทางของการประกอบพิธีกรรมเปรียบเสมือนแท่นบูชาอันศักดิ์สิทธิ์บนที่สูงผู้ที่ร่วมพิธีต้องใช้แรงกายและแรงใจผ่านการวิ่งหรือเดินเพื่อขึ้นไปทำการขอขมากรรม
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปส่งเยี่ยมโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี
2: เวลา 10:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีปัจจุบันเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6มีนักเรียน 2,147 คนครูและบุคลากร144คนในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการประธานพระวโรกาสให้ครูและบุคลากรที่เข้ารับตำแหน่งใหม่เฝ้าแล้วประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีรางวัลทุนเพชรพระมงกุฎแก่นักเรียนที่มีความประพฤติตนดีมีจิตอาสารางวัลแก่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กิจกรรมตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์จุลมงกุฎคุณานุสรครั้งที่4ประจำปี2569และรางวัลแก่นักเรียนที่แข่งขันโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากนั้นทรงเปิดห้องเรียน STEM Education ซึ่งโรงเรียนและภาคเอกชนร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21โดยนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้4สาขาวิชาประกอบด้วย Science, Technology, Engineering และ Mathematics เข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียนที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้แบบสเต็มเข้ากับนโยบายปัตตานีเฮอริเทจของโรงเรียน
0: องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 7:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ใช้บทสวดคือบทพระธรรมใหม่ทำนองลากซุงและพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามใช้บทสวดคือบทพระอภิธรรมใหม่และบทติลัคนาทิคาถาทำนองกะและทำนองเลื่อนสำหรับบทติลัคนาทิคาถาคือบทที่ว่าด้วยกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเวลา 11:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสใช้บทสวดคือพระอภิธรรม7คัมภีร์พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองสรพัญญะและทำนองคุทราชเหยียบกรวดและพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามใช้บทสวดคือพระอภิธรรม7คัมภีร์ทำนองกะ วลา17 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรี

0: เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดราชสิทธารามสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปทำนองการสวดพระอภิธรรมของพระพิธีธรรมมีทำนองเฉพาะเรียกว่าทำนองหลวงแบ่งออกเป็น4ทำนองหลักได้แก่ทำนองกะมีจังหวะสม่ำเสมอทำนองเลื่อนสวดทอดเสียงให้ยาวขึ้นทำนองลากซุงออกเสียงหนักแน่นทุกตัวอักษรแล้วค่อยเอื้อนแผ่วลงและทำนองสรพัญญะสวดด้วยสำเนียงและจังหวะที่ไพเราะอ่อนหวานนอกจากนี้ยังมีคุทราชเหยียบกรวดเป็นทำนองโบราณประจำวัดจักรวรรดิราชาวาสใช้เสียงสูงต่ำโยกโยนทำนองสลับไปมาโดยยังคงความไพเราะเวลา 19:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปเสียงสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้จากไปขณะเดียวกันยังช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิต
1: องคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดระนอง
2: พลเอกกัปปนาถ รุจจิตองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้และคณะติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทานสะอาดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2564ทั้งนี้สำนักงานกปร.สนับสนุนงบประมาณในปี2566ก่อสร้างเขื่อนดินความจุ 642,500 ลูกบาศก์เมตรแล้วเสร็จเมื่อปี2567และกรมชลประทานดำเนินโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำระยะที่1และ2ในปี2568ปัจจุบันช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่2 5 6และ11ตำบลลำเลียงจำนวน764ครัวเรือนให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้อย่างพอเพียงตลอดปีและมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำมีสมาชิก170คนช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะติดตามการดำเนินงานโครงการอาคารอัดน้ำบ้านห้วยไสงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกระบุรีโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี2552มีกรมชลประทานและสำนักงานกปร.ดำเนินการแล้วเสร็จในปี2554ส่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ราษฎรหมู่ที่10และพื้นที่เกษตรกรรม 1,825 ไร่โดยกลุ่มบริหารการใช้น้ำมีการจัดการที่เป็นเลิศจนได้รับรางวัลที่1ระดับประเทศกลุ่มภาคใต้ประจำปี2557และมีแผนเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำในอนาคต
0: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่ประชาชนณโรงเรียนบ้านหินเทินอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมกันนี้ได้มอบสมุดนักเรียนพร้อมชุดเครื่องเขียนให้แก่สถานศึกษาจำนวน8แห่งในพื้นที่อำเภอนาดีโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีคณะนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

0: ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยวันนี้มีคณะนักเรียนนักศึกษาและประชาชนตลอดจนคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนจิตรดาโรงเรียนบ้านหนองโพจังหวัดอุทัยธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินดนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณคุณชินดนัยและคุณวชนกค่ะตอบโจทย์วันนี้คุณกรุณาบัวคำศรีคุยกับศาสตราจารย์สิตางพิไลลานะคะตั้งคำถามกันว่าศูนย์บัญชาการน้ำส่วนหน้าในสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านหายไปไหนคะ
3: มีคำเตือนนะคะจากกรมชลประทานบอกว่าคืนนี้ตีสองค่ะเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำน่านสูงสุดอำเภอเมืองกับอำเภอภูเพียงจะต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งหมดคือข่าวค่ำในวันนี้ค่ะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: ไร้สัญญาณฟื้นเจรจาเปิดเหตุผล UAE ประกาศระงับการค้ากับอิหร่านสะเทือนมากกว่าที่คิดมองข้อเท็จจริงจากข้อมูลโลกเผชิญแผ่นดินไหวรุนแรงบ่อยขึ้นจริงหรือไม่ DR คองโกเผชิญอีโบลาครั้งเลวร้ายที่สุดติดเชื้อทะลุ 5,000 คนผู้เสียชีวิตเฉลี่ย1คนทุก30นาทีทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง

0: แสน้ำแรงมากทุกคน
1: ตอนนี้ลำน้ำบัวลำน้ำกว้างได้รับผลกระทบหมดเลยครับน่าห่วงคือน้ำมันยังไม่ลดตอนนี้ครับเพราะว่าน้ำเหนือน้ำบนเขาทยอยมา
2: ก็มีการเริ่มช่วยเหลือคนนะครับถ้าน้ำลดแล้วเนี่ยก็ทางจังหวัดเตรียมเรื่องการฟื้นฟูนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาดูว่าแต่ละคนเรียนเยียวยายังไง
3: ขณะนี้ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็จะสามารถดำเนินการได้ในพื้นที่ได้เลยไม่ต้องมาผ่านส่วนกลางสอบถามเรื่องศูนย์พักพิงก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วผมได้เน้นย้ำว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่
4: ติดตามตอบโจทย์นะคะไทย PBS ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านต้องถือเป็นวิกฤตนะคะหลังจากที่เราเห็นปริมาณของน้ำฝนที่ตกลงมา400มิลลิเมตรถือเป็นฝนที่มากที่สุดในรอบหลายร้อยปีนะคะแล้วก็ภาพของน้ำที่ลงมาที่อำเภอปัวก็ทำให้คนตกใจนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำมหาศาลมากคำถามคือว่า เราจะจัดการรับมือกับภัยพิบัติแบบนี้อย่างไรถ้าเกิดเราไม่สามารถไปห้ามไม่ให้ฝนตกหนักได้ถ้าสมมติเราไปห้ามไม่ให้น้ำไหลลงจากที่สูงลงที่ต่ำได้สิ่งที่เราทำได้คือระบบการจัดการรับมือกับภัยพิบัติเพื่อไม่ให้คนต้องเสียชีวิตเพื่อไม่ให้มีความโกลาหลเกิดขึ้นนะนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะตอบโจทย์ในคืนนี้เพราะว่าจากที่ดูเนี่ยวิกฤตที่เกิดขึ้นที่น่านก็มีความฉุกละหุกอยู่ประมาณหนึ่งคำถามก็คือว่าระบบของเรามันดีพอหรือยังนะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีอาจารย์ท่านหนึ่งก็คืออาจารย์สิตางนะเขียนใน Facebook ส่วนตัวบอกว่ามีสิ่งหนึ่งหายไปนั่นก็คือศูนย์บัญชาการน้ำส่วนหน้านะมันคืออะไรแล้วถ้าเกิดมีเนี่ยมันจะแก้ปัญหาความฉุกละหุกได้หรือเปล่านะวันนี้เราเชิญอาจารย์สิตางมานั่งอยู่ในรายการนะคะขอต้อนรับอาจารย์สิตางพิไลล่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะเอาเรื่องน่านก่อนแล้วกันนะอาจารย
5: ์
4: ที่เราเห็นเนี่ยมันน่ากลัวพอสมควรคือมันมาเยอะเนี่ยเพราะว่าฝนมันมากที่สุดในรอบกี่ปีคะอาจารย
5: ์ฝนเยอะจริงๆค่ะคือฝน24ชั่วโมงที่ปัวเนี่ยก็300กว่ามิลลิเมตร
4: เกือบ400
5: ใช่ค่ะทีนี้พอเราไปดูสถิติย้อนหลังนะคะก็จริงๆเทียบเท่ากับฝนที่รอบปีการเกิดซ้ํา500ปีจะไปแตะฝนรอบปีการเกิดซ้ํา1,000ปีแล้วซึ่งถ้าพูดง่ายๆก็คือสาหัส
4: สาหัส

0: ค่ะ
1: คือยังไงก็เจอแน่ๆแต่ถ้าเรามีป่ามันคงจะไม่แรงขนาดนั้น
0: มันก็อาจจะชะลอความรุนแรงลงไปได้แต่ว่ายังไงก็คือยังไงก็คงท่วมยังไงก็คงหลากแต่ว่ามันอาจจะเบากว่านี้คือภาพตอนนี้มันเหมือนแบบ10ล้อวิ่งชนอะไรเงี้ยใช่เพราะว่ามันปริมาณน้ำก็มากแล้วตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ราบมันเป็นภูเขาอะมันมีความชันมากเพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะมาเร็วมาแรงมันไม่มีอะไรที่ช่วยชะลอเลย
1: ทีนี้จากปัวเนี่ยมันจะไปต่อให้จันทร์
0: จากปัวเนี่ยจริงๆจากปัวมันก็จะผ่านมาที่ซึ่งสันติสุขก็มีเหตุการณ์ไปแล้วนะ
1: คะ
0: มันก็จะลงมาที่อำเภอเมืองน่านนะคะที่บ้านผาขวางนะคะแล้วก็จะลงมาต่อที่มันก็จะมีสถานีลุ่มน้ำน่านนะคะอยู่บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้แล้วก็ลงมาที่เวียงสานะคะก็จะใช้เวลาประมาณแต่ละช่วงก็ประมาณ7ชั่วโมงทีนี้สถานการณ์ที่ประเมินแล้วเนี่ยที่อำเภอเวียงสานะคะน้ำที่ตอนนี้ก็คือที่ปัวเนี่ยจริงๆตอนนี้ถ้าฝนไม่มีฝนแล้วเนี่ยไม่น่าห่วงละคือมันก็จะเริ่มแห้งไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าน้ำที่มาที่เวียงสาเนี่ยสถานการณ์ก็น่าจะสูงที่สุดเมื่อเป็นวันพรุ่งนี้นะคะวันที่20ต่อเนื่องไปวันที่21
1: แล้วเวลามามจะมาเหมือนตรงปัวไหมคะลักษณะทางกายภาพของตรงนั้นเนี่ยมันจะแบบมาแบบพัด
0: มันจะไม่หลากเร็วแรงขนาดนั้นแล้วก็ตัวแม่น้ำเนี่ยจริงๆก็รับได้นะคะคือการที่มันจะมาเนี่ยจริงๆอย่างที่อำเภอเมืองเนี่ยน้ำมันอาจจะมีเอ่อล้นตลิ่งขึ้นมาหรือปริ่มมันจะไม่ได้ดูเร็วดูแรงละต่อให้มันล้นตลิ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ระดับที่จะเยอะมากเพียงแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือน้ำที่มันมีพลังงานมากนี่มันอาจจะไปเซาะกระสอบทรายที่อยู่ด้านล่างมันอาจจะมีจุดอ่อนของตลิ่งที่น้ำมันจะเซาะเข้าไปแล้วก็อาจจะมีพังได
1: ้แต่พลังมันจะไม่เท่ากับที่เราม
0: ันจะไม่เยอะขนาดนั้นแล้วเพราะตรงนั้นมันแรงมันชันมันมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เบรกค่ะ
1: แล้วก็จะไปหยุดที่เขื่อนสิริกิติ
0: ์ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นก็จะไม่ไปไหนต่อแล้วเพราะว่าเขื่อนจะกลับเก็บไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: เก็บไม่ได้หมดไหมคะ
0: เก็บได้หมดค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยยังเก็บน้ำได้อีกประมาณ 3,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรสบายสบาย
1: สบาย
0: ถ้าน้ำทั้งหมดนี้มาลงสิริกิติ์นี่เราจะดีใจแฮปปี้มากเพราะเราจะบริหารจัดการน้ำหน้าแรงได้เลยแต่ว่าก็ยังคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นน้ำที่อยู่เหนือเขื่อนนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังต้องห่วงน้ำที่เราเรียกว่าน้ำไซฟ์ฟลูถ้าแบบมีน้ำมาทางอุตรดิตถ์มาทางลุ่มน้ำสาขาอื่นที่อยู่ท้ายเขื่อนอันนี
1: ้ก็สมทบกัน
0: ก็อาจจะต้องระวังเพียงแต่ว่าอุตุเขาก็คาดการว่าคืนนี้อาจจะยังมีฝนอยู่แต่ว่าตัวเลขจากอุตุก็คือไม่ได้หนักเท่าเมื่อคืนแล้วอาจจะประมาณ 60-70 มิลลิเมตรซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ที่ปัวเนี่ยยังน่าเป็นห่วงอยู
1: ่
0: ค่ะคือตอนนี้ฝนที่มาเนี่ยมันก็คือดินมันชุ่มแล้วอะค่ะมันก็จะยังมาเท่าไหนมันก็หลากเท่านั้นและดินที่มันชุ่มอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งน่ากลัวเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็ต้องดูว่าจะมีฝนไหมถ้าไม่มีฝนพรุ่งนี้ที่ปัวก็ไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วก็รอรับสถานการณ์ที่อำเภอเมืองแค่นั้นเอง
1: จริงมีคำถามเยอะมากแต่ว่าคำหนึ่งที่อยากจะแวะไปก่อนจ
0: ้ะ
1: ไอ้ฝน500ปีพันปีเนี่ยมันเกิดได้ยังไงคะอาจารย์คะ
0: มันก็ปีหลังๆเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าฝนพฤติกรรมแบบนี้มันมาบ่อยนะคะก็คือมันเราก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนั่นแหละซึ่งมันก็ใช
1: ่
0: มันมากกว่าปกติเวลาที่เราคำนวณฝนเนี่ยเราจะใช้ฝนย้อนหลัง30ปีนะคะซึ่งค่าเฉลี่ยของฝนเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณแบบตัวเลขหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยฝนแต่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นฝน300มิล
1: 300มิล
0: ใช่ก็คือพอ
1: ถ้าปกติคือ100เดียว
0: 100เดียวนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะสำหรับอุตุนะคะสำหรับการประเมินน้ำหลากแต่นี่คือ300มันเหมือนกับที่เกิดที่ญี่ปุ่นที่ชิบะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าที่ชิบะเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงที่ชิบะคือเขาจะเป็นเมืองแล้วก็ค่อนข้างแบนตัวนั้นก็จะค่อนข้างแบนความเสียหายมันก็จะเป็นแบบประชาชนแต่ที่ปัวเนี่ยคือมันตก300คือตัวเลขคล้ายๆกันเท่าๆกันตกโครมลงมาแต่ตรงนั้นพอมันเป็นเชิงเขาอะค่ะมันมีพลังงานเยอะมันเร็วมันแรงมันหลากแต่ก็ยังดีว่าตรงนั้นอะชุมชนไม่ได้หนาแน่นมากมันก็หลากลงมาเพียงแต่ว่าตรงไหนที่มีชุมชนหนีไม่ทันลดลอยเพราะมันมีพลังงานเยอะมากคือถ้าเทียบพลังงานกันระหว่างที่ปัวกับที่ญี่ปุ่นที่ชิบะที่ปัวนี่คือพลังงานเยอะถึงขั้นลดลอยได้ที่ชิบะก็จะไม่มีภาพแบบนี
1: ้ไอ้ฝน300 400มิลนี่เราเคยเจอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ตอนหาดใหญ่นี่ก็ประมาณ
0: โอ้หาดใหญ่นี่ก็จริงๆตอนนั้นก็ประเมินขึ้นไปถ้าฝนมันมีพีเรียดเนาะจะดู3ชั่วโมงหรือจะดูฝนวันอะไรเงี้ยก็ไปถึง250ปี500ปีที่หาดใหญ่นี่เอาจริงโดยส่วนตัวไม่กล้าประเมินตัวเลขเพราะว่ามันสะสมแบบเป็นอาทิตย์อะค่
1: ะ
0: พอมันสะสมเป็นอาทิตย์เนี่ยจริงๆมันเกินไปเป็นพันปีเกินพันปีไปแล้วด้วย
1: แล้วเราจะเห็นแบบฝน300 400มิลบ่อยขึ้นไหมคะ
0: มีโอกาสที่จะบ่อยขึ้นมากค่ะเพราะว่าหลังๆเราเห็นบ่อยนะคะอย่างไม่น่าเชื่อซึ่ง เราก็ตกใจทุกทีจากหาดใหญ่เนี่ยปีที่แล้วก็ถามกันอีกแล้วว่าปีนี้หาดใหญ่จะเกิดขึ้นอีกไหมซึ่งตอบไม่ได้ก็คือจนกว่ามันจะใกล้ๆแล้วว่าอุตุเข้าถึงจะพยากรณ์ได้ซึ่งถึงตอนนั้นถึงจะบอกได้อย่างรอบนี้ก็คงไม่ได้มีใครคิดว่ามันจะมาแบบหนักขนาดนี
1: ้
0: แต่ว่าพื้นที่ที่เป็นภูเขาอะแล้วก็ชุมชนที่อยู่เป็นที่ราบเชิงเขาอะเอาจริงไม่ต้องให้ถึง300มิลแค่ฝนตกแช่ไม่ต้องเยอะนะคะแค่ตกแช่ตกเรื่อยๆตกตลอดวันนึงเนี่ยวันที่2เนี่ยต้องระวังหลากละต้องระวังมันไหลต้องระวังแบบดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากต้องระวังแล
1: ้
0: วแต่ยิ่งอันนี้เนี่ยจริงๆคืออุตุเขาแจ้งเตือนมาว่าช่วง 18-21 แล้วจริงๆ
1: ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว
0: ใช่ก็ 18-21 มันตกรู้สึกว่ามันตกตั้งแต่ต้นสิงหาเริ่มละดินมันก็จะชุ่มละพอมันตก18เยอะเนี่ยจริงๆต้องโอ้ระวังมากกลางคืนนี่เอาจริงคือแบบไม่ควรนอนแล้วว่าต้องระวังต้องพร้อมออกแล้วว่า
1: ทีนี้มาที่ประเด็นที่เราอยากจะลงรายละเอียดอาจารย์เพราะว่าเหมือนกับที่เราพูดต้นรายการว่าถ้าเราไปหยุดฝนไม่ได้เพราะว่ามันเกิด
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นโลกร้อนมันเป็นอะไรก็ตามมันเกิดแล้วก็เราเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราจะทำระบบเพื่อรับมือจัดการภัยพิบัติยังไงนะซึ่งเมื่อเช้าอาจารย์พูดถึงคำนี้บอกว่าทำไมไม่มีศูนย์บัญชาการน้ำส่วนหน้ามันคืออะไรคะอาจารย์คะ
0: ค่ะเดี๋ยวต้องพูดถึงโครงสร้างการบริหารจัดการก่อนนะคะภายใต้ภาวะวิกฤตเนี่ยมันจะมีกฎหมาย2ฉบับที่เกี่ยวข้องนะคะเราจินตนาการว่าฝั่งซ้ายเนี่ย
1: ค
0: ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานน้ำที่ต้องประเมินประมวลข้อมูลสถานการณ์น้ำก็คือเรามี
1: กฎหมายน้ำแล้งน้ำท่วมก็อยู่กับตรงนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็คือเรามีสิ่งที่เรียกว่าพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ2561นะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือเป็นการเข้าไปช่วยเหลือภายใต้มหาดไทยท้องถิ่นจังหวัดหรือแม้กระทั่งระดับกระทรวงก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ภายใต้พรบ.ปพ. 2550
1: คือถ้าดูแบบนี้เดาเอาว่าฝั่งพรบ.น้ำคือคนที่ประมวลข้อมูลแล้วก็เป็นคนเตือนเราว่าเดี๋ยวจะมีน้ำ300-400มิลส่วนถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยปพ.ก็ต้องเข้ามาช่วยอย่างนั้นถูกต้องใช่ไหมคะแบ่งงานกันทำแบบนี้เลย
0: ใช่ค่ะก็คือมันจะแล้วแต่ว่าใครจะเป็นพระเอกช่วงเวลาไหน
1: ค
0: ือสถานการณ์น้ำเนี่ยมันต้องประเมินจากภาวะปกติแล้วก็ถ้ามีแนวโน้มจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตเนี่ยเขาก็ต้องประเมินคือมันไม่ใช่แค่ว่าฝนกี่มิล
1: ค
0: ืออุตุเขาอาจจะบอกร่องได้มรสุมจะมาพาดผ่านจังหวัดไหนอาจจะประเมินมาถึงฝนเนี่ยยากด้วยซ้ำแต่เมื่อมันตกลงมาปุ๊บมีการวัดแล้วได้เนี่ยฝนมากี่มิลจะประเมินว่าฝนกี่มิลสมมติฝน100มิลเนี่ยมันจะกลายมาเป็นน้ำที่ไหลในตัวลำน้ำเท่าไหร่ซึ่งเราก็พูดกันเป็นจริงๆมันก็จินตนาการยากเนา
1: ะ
0: 1พันลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ออะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าก็ประเมินน้ำมาแล้วน้ำจากต้นทางเนี่ยจากปัวเนี่ยจะมาที่เวียงสาเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงแล้วพอมันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันจะล้นตลิ่งหรือเปล่าหรือว่ามันจะขึ้นน้ำก้อนนี้เนี่ยมันจะทำให้ระดับน้ำที่เวียงสาเนี่ยขึ้นมาอีกกี่เซนหรือกี่เมตรทั้งหมดเนี่ยมันคือการที่ต้องเอาข้อมูลมารวมกันและประเมินซึ่งเป็นหน้าที่ของฝั่งน้ำที่มีเรียกว่าอะไรเดียเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มก็คือสทนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพอประเมินเสร็จแล้วเนี่ยพอมีแนวโน้มที่จะเกิดเนี่ยก็ต้องแจ้งมาทางฝั่งมหาดไทยก็ไล่ไปถ้าเป็นแบบภัยระดับเล็กๆใช่ไหมคะก็จะเป็นนายกอบต.เหมือนที่เกิดที่หาดใหญ่ในอำเภออันนี้เป็นภัยระดับ1ยกมาเป็นระดับ2ก็คือเป็นภัยที่ดูจะหนักขึ้นละก็จะเป็นระดับจังหวัดก็จะไม่ใช่แค่หาดใหญ่ละจะเป็นสงขลาอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็คือนอกจากพอเป็นระดับอำเภอต้องเป็นระดับจังหวัดแล้วก็จะเป็นน่านอันนี้คือภัยระดับ2ซึ่งสทนช.เขาต้องประเมินว่าน้ำขนาดเนี้ยมันจะก่อให้เกิดภัยระดับไหนแค่ระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดหรือมันอาจจะต่อเนื่องหลายจังหวัด
1: ซึ่งมันก็จะตามมาด้วยมาตรการที่เข้มข้นต่างกันไป
0: ใช่ค่ะก็คือมันแล้วแต่ว่าคือมันจะเป็นกำหนดว่าใครจะเป็นคอมมานเดอร์ภายใต้สถานการณ์นั้นเพราะอะไรเพราะว่าเวลามันเกิดสถานการณ์วิกฤตเพื่อไม่ให้เกิดความชุลมุนเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าซิงเกิลคอมมานถูกไหมคะ
1: คือคนที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุด
0: ใช่คือต้องมีหนึ่งคนเท่านั้นที่สั่งได้เหมือนที่ผู้ว่าหมูป่าเคยทำตอนที่หมูป่าติดถ้ำอะไรเงี้ยก็เหมือนกันในทำนองเดียวกันเพียงแต่ว่าภายระดับเล็กเนี่ยนายอำเภอก็พอสูงขึ้นมาหน่อยก็เป็นผู้ราชการจังหวัดพอสูงขึ้นมาอีกระดับนึงเป็นระดับ3ของฝั่งปพ.ก็คือจะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพอสูงขึ้นมาเนี่ยอันนี้ถึงจะเป็นนายกก็คือเป็นภัยระดับ4ซึ่งนายกไม่จำเป็นต้องรีบกระโดดมาเพราะว่ามันเป็นระดับที่ไล่ขึ้นมาแบบนี้ได้คือลองจินตนาการว่าคือตอนนี้ฝั่งน้ำกลับมาที่คำถามคือฝั่งน้ำตอนนี้ประเมินสถานการณ์ไหมคือถ้าเขาประเมินสถานการณ์คือเรารู้อยู่แล้วว่า ในช่วงเวลาไหนของปีเนี่ยมันอาจจะเกิดน้ำท่วมที่ภาคไหนได้ภาคเหนือจะเกิดช่วงไหนลุ่มเจ้าพระยาจะเกิดประมาณช่วงสิงหากันยาก็จะเริ่มมีหรือภาคใต้ก็จะต้องไปรอปลายปีตุลาพฤศจิกาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สทนชจะต้องทำที่ผ่านมาเขาทำนะคะก็คือการไปตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้า
1: ที่อาจารย์พูดถึงว่าทำไมมันหายไปตอนน
0: ี้ใช่ก็คือเขาจะไปตั้งรอเลยก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นแต่เขาคาดว่ามันจะเกิดเพราะช่วงเวลานี้ของทุกปีมันมักจะเกิดเขาจะไปตั้งรอ
1: แต่คราวนี้ไม่มีที่นั่น
0: ไม่มีจริงๆมันไม่มีตั้งแต่คราวหาดใหญ่ค่ะคือก่อนที่จะเกิดหาดใหญ่น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วอะเรามีศูนย์บัญชาการส่วนหน้าที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีตั้งอยู่นะคะแต่พอเกิดเหตุการณ์ที่หาดใหญ่ปุ๊บเนี่ยไม่มีสิ่งที่ว่านี้
1: ก่อนที่จะให้อธิบายว่าทำไมมันหายไปอยากทราบหน้าที่ของศูนย์บัญชาการส่วนหน้าก่อนว่าพอมันมีแล้วเนี่ยมันจัดการหน้างานให้เรียบร้อยไม่วุ่นวายได้ยังไงคะ
0: คือพอเขาไปตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าแล้วเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็ต้องเข้ามาร่วมประชุมนะคะก็จะมีปภ.มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกรมชลประทานมีกรมทรัพยากรหน่วยงานทั้งหมดอ่ะแล้วก็มีที่ปรึกษาที่เป็นนักวิชาการเข้ามาเรียกว่าอะไรให้ข้อเสนอแนะช่วยกันประเมินทีนี้เขาก็จะต้องไปเช็คแล้วว่ามหาดไทยผู้ว่าแต่ละจังหวัดหรือในอำเภอหรือใครก็แล้วแต่คือกลุ่มเปราะบางอยู่ที่ไหนบ้างมีรายชื่อแล้วใช่ไหมมีการซ้อมศูนย์อพยพใช่ไหมมีโปรโตคอลของการที่จะต้องอพยพยังไงเส้นทางไหนน้ำอาหารมีการเตรียมแล้วใช่ไหมก็คือเหมือนมาช่วยกันนะคะเป็นการเช็คความพร้อมว่าถ้าต้องเกิดเหตุถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยมหาดไทยท่านช่วยเหลือประชาชนทันใช่ไหมมีเส้นทางอะไรต่างๆเคลียร์ได้นะส่วนฝั่งน้ำก็คือเอาข้อมูลมารวมกันแล้วก็ต้องมาประชุมกันว่าจะเกิดเหตุการณ์มีแนวโน้มจะรุนแรงอะไรได้บ้างก็คือเป็นวงเหมือนกับมันคือเป็นวงที่เตรียมความพร้อมอะค่ะ
1: แล้วข้อมูลมันก็อยู่ในวงนี
0: ้
1: ม
0: ัน
1: จะไม่มีแบบอะไรหายไปหรืออะไรเกินเข้ามา
0: ใช่ค่ะแล้วก็ศูนย์เนี้ยสมมติว่าถ้าต้องสื่อออกไปเนี่ยก็จะมีคนหนึ่งคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลกับสื่อกับภาคประชาชนได้ไม่ต้องไปฟังจากหลายแหล่งไม่ต้องชลประทานพูดทีกรมทรัพยากรน้ำพูดทีอุตุพูดทีไม่ต้องก็คือคนสูงสุดที่นั่งหัวโต๊ะนั่นแหละคือคนที่จะให้ข้อมูลคนเดียวไม่งงประชาชนก็ฟังจากคนนี้ภาคราชการก็ฟังจากคนนี้ได้
1: แล้วมันหายไปไหนคะอาจารย
0: ์คือต้องบอกว่าปีที่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยของท่านนายกแพทองธารตอนนั้นเนี่ยก็เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นนะคะคือน้ำมันมีทุกปีนะคะตอนนั้นพอเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นเนี่ยท่านก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งที่ท่านรองนายกประเสริฐจันทร์ลวงทองเป็นประธานคือปกติแล้วเนี่ยภายใต้พรบน้ำนายกเนี่ยจะมอบหมายรองนายกคนหนึ่งให้ดูเรื่องน้ำตัวเองก็จะไม่ดูเองถ้าแบบสถานการณ์ไม่ถึงที่สุดนายกแพทองธารก็มอบหมายท่านรองประเสริฐก็เป็นคณะทำงานอะไรสักอย่างขึ้นมาก็ลงไปดูพื้นที่มีท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอะไรที่ลงไปดูนะคะทีนี้สทนชก็ไม่ฟังก์ชันละสทนชก็ไม่ต้องถือพรบน้ำของตัวเองละจริงๆสทนชเนี่ยเล่มนี้นะคะพรบน้ำ
1: พรบน้ำ
0: ภายใต้มาตรา24เนี่ยมันเขียนไว้ว่าถ้าสทนชคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเขาต้องให้คำแนะนำกับนายกในการที่จะตั้งศูนย์บัญชาการขึ้นมาเป็นการเฉพาะกิจทีนี้คณะที่ตั้งขึ้นมาใหม่ไม่รู้อิงกฎหมายอะไรที่ว่านี้เนี่ยมีท่านรองนายกที่เป็นผู้บัญชาการสูงสุดซึ่งใหญ่กว่าทุกคนไปแล้วสทนชก็เลยถือว่าอ่ะในเมื่อมีคณะทำงานนั้นและทุกหน่วยงานก็อยู่ในนั้นอยู่แล้วงั้นเขาไม่ต้องตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจไหมเพราะว่ามันก็ต้องสั่งได้อยู่แล้วเขาคืออะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยไม่ตั้งแต่จริงๆเขาควรจะตั้งเพราะว่ามติกนช.ออกมาว่าสทนช.ต้องตั้งอย่างไรก็ตามสทนช.ไม่ได้ตั้งจนมาถึงนายกอนุทินนะคะจะว่าสทนช.ไม่ตั้งก็ไม่เชิงตอนน้ำท่วมภาคกลางเนี่ยยังมีอยู
1: ่
0: แต่พอมาถึงนายกอนุทินก็ต่อเนื่องจากคณะทำงานที่มันอีลุงตุงนางนั้นขึ้นมาจนกระทั่งที่หาดใหญ่ก็เลยไม่ตั้งอะไรเลย
1: มันก็เลยตอนนั้นก็เลยงงๆมันไม่รู้ว่าต้องฟังใครใช่ไหมตอนนั้น
0: ก็ตอนนั้นน่ะท่านนายกอนุทินสมัยนั้นท่านก็สั่งให้ท่านธรรมนัสลงไปในพื้นที่สักพักก็ไปเอาคณะเดิมที่มีท่านพลาดอนเป็นตอนนั้นมีท่านโสพลด้วยถ้ารองนายกโสพลกำกับด้านน้ำนั่งหัวโต๊ะกนช.แล้วก็มีท่านพลาดอนที่ไปช่วยท่านโสพลแล้วก็ในพื้นที่ส่งท่านธรรมนัสไปดูในพื้นที่แล้วสักพักก็มีไม่แน่ใจมีทหารอะไรก็ไม่รู้ที่ลงไปกลับมาที่จุดเริ่มต้นก่อนจริงๆกฎหมายที่ควรใช้ภายใต้ภาวะวิกฤตอย่างที่เรียนนะคะ พรบน้ำกับพรบปภ2ฉบับมาเจอกันประเมินสถานการณ์น้ำเข้าช่วยเหลือตามสถานการณ์มันจบแค่นี้พอลงไปในพื้นที่ก็รู้ว่าใครจะเป็นผู้บัญชาการ

0: สูงสุดความโอลหม่านก็จะไม่เกิดซึ่งตั้งแต่ที่เรามีรองนายกประเสริฐมาจนถึงรองนายกโสพลมีท่านพลดรมีใครต่อใครเนี่ยค่ะก็เลยไม่มีการตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจทีนี้พอมาถึงปีนี้เราได้เลขาสทนช.ท่านใหม่ซึ่งเข้ามาดูแลต่อนะคะก็เป็นท่านที่4ตามวาระเกษียณอะไรเงี้ยท่านก็เลยบอกว่างั้นปีนี้จากนี้ต่อไปอย่างนี้กว่าจากนี้ต่อไปเราจะไม่มีการตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าแล้วแต่ว่าเราจะเป็นการประเมินสถานการณ์จากส่วนกลางแทนภายใต้สิ่งที่เรียกว่ากองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
1: แล้ว
0: กองอำนวยการน้ำแห่งชาติเนี่ยเอาจริ
1: งแล้วเราต้องฟังใครฮะถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์เหมือนกับหันใหญ่ขึ้นมาอีกเน
0: ี่
1: ยใครจะ เป็นคนบัญชาการ
0: ก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้บัญชาการสูงสุดเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยวันนี้เมื่อตอนบ่ายเนี่ยสทนช.ก็มีการประชุมประเมินสถานการณ์แล้วก็ส่งข้อมูลไปให้ทางปภ.ปภ.ก็ไปขับเคลื่อนสั่งการตามฟังก์ชันของตัวเอง
1: ซึ่งมันก็ไม่ได้ครบองค์ประกอบใช่มั้ยฮะก็คือปภ.ก็ทําหน้าที่ของปภ.แต่ว่ามันไม่ได้มีส่วนอื่นๆประกอบเข้าไปเป็นองค์ที่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทุกมิติ
0: จริงๆผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้บัญชาการสูงสุดภายใต้สถานการณ์ตอนนี
1: ้ค่ะ
0: เพราะเราต้องถือตามพ.ร.บ.ปภ.นะคะทีนี้ก็ผู้ว่าราชการจังหวัดก็อาจจะเข้าใจบทบาทของตัวเองก็ได้แต่ว่ามันมีท่านนายกท่านก็สั่งให้ท่านรองนายกยชนันลงพื้นที่ท่านก็สั่งให้ท่านสุริยะลงพื้นที่ไปด้วยแล้วก็ท่านเจเสร็จก็ลงพื้นที่ไปด้วยตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าจะมีคนที่ลงพื้นที่เนี่ย3คนถามว่า3คนนี้ต้องฟังใครท่านรองนายกยุชนาน่าจะใหญ่สุดหรือเปล่าเพราะเป็นรองนายกด้วยแล้วทีนี้ท่านสุริยะท่านลงไปทำอะไรแล้วท่านเจเสศท่านลงไปทำอะไรก็ถ้าท่านสั่งแล้วหน่วยราชการไม่ฟังได้ไหมสั่งชมประธานไม่ฟังท่านสุริยะได้ไหมไม่ได้ไม่รู้ใครเป็นผู้บัญชาการสูงสุดตอนนี้ค่ะ
1: แล้วข้อมูลที่มันจะเป็น เป็นก้อนๆใหญ่ๆที่เราพูดถึงยกตัวอย่างตอนที่มีศูนย์บัญชาการส่วนหน้าอย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะอยู่ในความรับผิดชอบของใครฮะไอ้ก้อนนั้นเนี่ย
0: ก็จะ
1: หรือมันแตกไปหมดเลย
0: ก็ถ้ามีศูนย์บัญชาการส่วนหน้าเนี่ยผู้บัญชาการศูนย์ส่วนหน้าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่านรองเลขาสทนช.นะคะท่านก็จะประสานกับจังหวัดก็คืออย่างที่เรียนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดก็อยู่ในนี้แล้วและถ้าน้ำมันต่อเนื่องหลายจังหวัดก็อยู่ตรงนี้แล้วทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้อ
1: าจารย์กำลังบอกว่าจริงๆแล้วนักการเมืองก็ให้นโยบายแต่ว่าทำงานในพื้นที่เนี่ยคือข้าราชการประจำที่เขาเกี่ยวข้องที
0: ่
1: เขาทำอยู่ทุกวัน
0: ใช่ค่ะจริงๆอ่ะแค่ทำให้ระบบที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเดินไปได้ดีๆของมันก็พอแล้วคือถ้าอย่างที่เรียนอ่ะตอนนี้ภัยระดับ2ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเป็นพระเอกส่วนกลางท่านนายกท่านรองนายกเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตัวเองแล้วถามเขาว่าเขาต้องการอะไรต้องการกำลังทหารไปช่วยไหมต้องการอพยพต้องการฮอต้องการอะไรถ้าในพื้นที่ไม่มีก็โยกสั่งการไปส่งไปก็พอแล้วเพราะว่าเขาก็มีการซ้อมแผนเขาว่าไม่อย่างนั้นเขาจะซ้อมแผนทำไมคือแค่ทำให้สิ่งที่มันมีอยู่แล้วมันฟังก์ชันมันเดินไปได้ดีๆมันมีปัญหาอะไร ก็ช่วยแก้จากระยะไกล
1: แล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่เราถอดบทเรียนจากน้ำท่วมใหญ่ตอนปี2554หรือเปล่า
0: คะใช่เพราะว่าตอนน้ำท่วมใหญ่2554เนี่ยเรามีปัญหาก็คือคำถามคือใครเป็นเจ้าภาพเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นซึ่งพอก็ต้องยกเครดิตให้รัฐบาลคสช.พอเข้ามาปุ๊บก็บอกว่างั้นเราต้องปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำเราต้องมีเจ้าภาพเจ้าภาพก็คือเราก็ตั้งสทนช.สำนักงานสวัสดิการน้ำแห่งชาติขึ้นมาเป็นหน่วยงานกำกับหน่วยงานปฏิบัติด้านน้ำทั้งหมดแล้วก็ให้พ.ร.บ.น้ำขึ้นมาก็คือให้พ.ร.บ.น้ำเป็นเครื่องมือกับสทนช.ที่จะทำงานได้ทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤตแล้วก็พ.ร.บ.ปภ.มีอยู่แล้วให้มันมาประสานกันในภาวะที่ภัยยังไม่เกิดสทนช.เป็นพระเอกแต่ทุกคนเป็นองค์ประกอบอยู่ภายใต้ศูนย์บัญชาการนี้อยู่แล้วแต่เมื่อเกิดภาวะวิกฤตขึ้นแล้วเนี่ยก็คอมมานเดอร์ผู้บัญชาการสูงสุดตามระดับภัยของปภ.เป็นพระเอกสทนช.ก็เพียงแต่ให้ข้อมูลมาเสริมมันก็ฟังก์ชันไปได้เพียงแต่คือมันแค่สลับบทบาทกันตามภาวะที่เกิดขึ้นนะคะแต่มันมีแค่สององค์ประกอบนี้และหน่วยงานที่อยู่ภายใต้แต่ละองค์ประกอบมันก็จัดการได้แล้วและมันไม่ควรจะโอนละหมานเพราะมันคือสิ่งที่มีอยู่แล้ว
1: เราสรุปได้ไหมคะว่าความโอลหม่านมันเกิดขึ้นจากอะไรคะ
0: เกิดจากความไม่เข้าใจของระดับบริหารนะคะบริหารนี่คือก็รองนายกไม่นับส.ส.เนาะส.ส.ก็อาจจะแค่เข้าไปช่วยในพื้นที่ซึ่ง ั้งอะไรขึ้นมาเยอะแยะไม่รู้อะค
1: ่ะ
0: แม้กระทั่งการประชุมกนช.ซึ่งมีท่านรองนายกทรงศักดิ์เป็นประธานเนี่ยก็มีการสั่งการคือพอไปอ่านมติกนช.ที่มีการสั่งการเนี่ยจริงๆก็งงว่าตกลงสทนช.เนี่ยมี

0: และสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยไปจัดการสถานการณ์อ้าวแล้วใครจะเป็นเจ้าภาพอ่ะก็แต่ละกระทรวงก็ยังไงทำตามภารกิจแล้วตกลงใครเป็นคอมมานเดอร์สูงสุดแล้วก็มีครอบกองอำนวยการน้ำแห่งชาติกองอำนวยการน้ำที่ตั้งขึ้นมาก็มีรองเลขาไอ้รองนายกเป็นประธานข้างบนทุกหน่วยงานก็อยู่ในนั้นทุกอธิบดีทุกรัฐมนตรีก็อยู่ในนั้นเป็นก้อนใหญ่มาก
1: ค
0: ือการสั่งการที่เยอะเกินไปทำให้ระบบที่มันควรจะต้องคล่องตัวที่สุดภายใต้สภาวะวิกฤตเนี่ยมันเทอะทะลุงลังทำอะไรแบบต้องรอกันตกลงใครสั่งตกลงความช่วยเหลือทางไหนมันยุ่งยากเกินความจำเป็นที่มันควรจะเป็นอะ
1: เอ๊ะตั้งแต่เรามีสทนช.มาเนี่ยเคยมีไหมคะอาจารย์ที่เขาเหมือนกับมีผลงานอะไรที่พอจะเป็นตัวอย่างได้ว่าถ้าเกิดไม่อะไรมากมายไม่ต้องทับซ้อนไม่อะไรกันเนี่ยเขาทำงานได
0: ้ต้องยกตัวอย่างย้อนกลับไปก็หลายปีไม่แน่ใจว่ายังมีใครจำได้หรือเปล่านะคะตอนที่ภาคใต้ตอนนั้นเรามีพายุปลาบึกจริงๆมันประมาณปี62แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยสทนช.ตั้งแล้วนะคะปี62เนี่ยเรามีทั้งสทนช.แล้วเรามีทั้งพรบ.น้ำแล้วแต่ว่าคอมมานเดอร์รองนายกที่ดูแลสทนช.ตอนนั้นน่ะก็คือท่านรองนายกชัดชัยสาริกัญญะพอรู้ว่าพายุปลาบึกจะมาก็สั่งการเลยสสน.เป็นคนประเมินสถานการณ์เพราะว่าเขาดูแลคลังข้อมูลน้ำของประเทศประเมินสถานการณ์เลยว่าปลาบึกจะขึ้นที่ไหนสทนช.ระดมสรรพกำลังไปตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าที่ตรงจุดนั้นเลยแล้วก็หน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องก็คือสแตนบายรอว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็คือพร้อมที่จะเทคแอคชั่นเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่มีผู้เสียชีวิตเลยสักคน
1: ฟังมาทั้งหมดแล้วปิดท้ายสั้นๆกันถ้าเกิดวิกฤตเนี่ยสมมติเรารู้สึกว่าเราอยากจะพึ่งตัวเองเนี่ยคำแนะนำกับประชาชนทำยังไงถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไอ้ข้างบนมันอีรุงตุงนางจนเราอาจจะไม่สามารถพึ่งพาได้อย่างเต็มที่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
0: ในฐานะประชาชนใช่ไหมคะในฐานะประชาชนก็ถ้าใครอยู่ในพื้นที่ที่เคยเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เมื่อได้รับฟังข้อมูลจากอุตุว่าให้ระวังก็จงแพ็คกระเป๋ารอไว้เลยถ้าอยู่พื้นที่ที่เป็นที่ราบเชิงเขาหรือพื้นที่สูงชันอะไรต่างๆถ้าฝนตกปล่อยๆตกเรื่อยๆมา1วันแล้วเนี่ยวันที่2ก็จงพร้อมที่จะออกจากพื้นที่ได้เลยนะคะส่วนประชาชนที่อยู่ตามที่ราบจริงๆยังมีเวลาในการที่กว่าน้ำจะมาถึงเราเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันนะคะก็คอยฟังข้อมูลไปอย่างที่น่านตอนนี้อย่างที่เรียนว่าจริงๆระดับน้ำมันอาจจะล้นตลิ่งแต่มันจะล้นไม่เยอะซึ่งก็ไม่ได้ถึงกับต้องอพยพอะไรแต่จังหวัดอื่นๆที่ตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะเชียงรายน้ำข้ามพรมแดนน้ำจากพม่ามานะคะใช่แม่ฮ่องสอนตอนนี้น่านโดนไปแล้วอุตรดิตถ์ก็ยังต้องเฝ้าระวังในช่วง 18-21 นี้คือเราต้องคอยฟังประกาศแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกด้านนึงก็คือน้ำที่จะได้รับอิทธิพลจากโขงเพราะตอนนี้ภาคเหนือเราตกที่เราก็ตกนะคะก็จะมีตั้งแต่บึงกาฬสกลนครอำนาจเจริญอุบลราชธานีก็ต้องระวังส่วนทางปลายปีก็คือภาคใต้ของเราซึ่งปีนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่จะเบาใจได้เลยสรุปก็คือฟังข้อมูลฝนถ้าเคยเกิดขึ้นแล้วให้แพ็คกระเป๋ารอนะคะแล้วก็คนในพื้นที่ราบมีเวลาที่จะจัดการตัวเองได้แต่อย่างไรก็ตามต้องติดตามข้อมูล
1: วันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ฮะสวัสดีค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2 ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ครับพอมูสยังตึงเครียดไม่หยุดหลังไร้สัญญาณการพูดคุยฟังเสียงสะท้อนชาวอิหร่านวันพิษสงครามเขย่าปัญหาเศรษฐกิจยังมีหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้มองข้อเท็จจริงจากข้อมูลโลกเผชิญแผ่นดินไหวรุนแรงบ่อยขึ้นจริงหรือไม่ DR Congo

0: เผชิญอีโบลาครั้งเลวร้ายที่สุดติดเชื้อทะลุ 5,000 คนผู้เสียชีวิตเฉลี่ย1คนทุก30นาทีอาเซียนไวป์กับสุขสดชื่นสิงคโปร์จากจุดแดงจิ๋วบนแผนที่โลกสู่ศูนย์กลางการค้าทางเรือ
1: สวัสดีครับพบกันโลกกับไทย PBS ครับเวลานี้สถานะของช่องแคบพาวมูสยังสร้างความปั่นป่วนต่อตลาดพลังงานนะครับสะท้อนให้เห็นได้จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่4ขณะที่การรื้อฟื้นการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ยังไร้สัญญาณทำให้ความตึงเครียดมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยกองทัพสหรัฐได้เผยภาพของเรือบรรทุกเครื่องบินจอร์จวอชิงตันในภารกิจการเดินทางมุ่งหน้ามายังภูมิภาคตะวันออกกลางครับเครื่องบินขับไล่ขึ้นบินและลงจอดบนดาดฟ้าของเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งแล่นผ่านช่องแคบมาลากานะครับสำหรับเป้าหมายหลักของเรือลำนี้คือการรับช่วงภารกิจต่อจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนหลังจากสื่อบางสำนักรายงานถึงปัญหาสภาพจิตของลูกเรือจากการประจำการยาวนานและสภาพความเป็นอยู่บนเรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐอ้างว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังปัดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับ
2: No not nearly long enough thank you everybyb
1: เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนเดินทางออกจากฐานทัพเรือในซานดิเอโกของสหรัฐเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปีที่แล้วเพื่อปฏิบัติภารกิจระยะยาวในเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางนะครับเรือลำนี้แวะเทียบท่าเพียงครั้งเดียวที่ฐานทัพเรือบนเกาะกวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมลูกเรือถึงมีปัญหาภาวะหมดไฟอย่างรุนแรงครับถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงสงครามเวียดนามมีเรือบรรทุกเครื่องบิน3ลำปฏิบัติภารกิจในน่านน้ำของอ่าวตังเกียใช้เวลานานกว่า300วันนะครับและทั้ง3ลำลูกเรือก็เผชิญกับปัญหาความเหนื่อยล้าไม่ต่างกันประเด็นนี้ก็เลยนำไปสู่คำถามถึงการปิดล้อมอิหร่านอย่างไม่มีกำหนดถ้าสภาพบนเรือบรรทุกเครื่องบินเลวร้ายแบบนี้นอกจากนี้การปฏิบัติภารกิจกลางทะเลยังไม่เอื้อต่อการซ่อมบำรุงและมีค่าใช้จ่ายสูงแต่หลัก10ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันด้วยขณะที่ผู้นำสหรัฐเองก็ประกาศชัดเจนว่ายังไม่มีแผนในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่องแคบพาวมูสยังเปิดให้สามารถเดินเรือได้ตามปกติอันนี้จริงหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังระบุด้วยว่าทุ่นระเบิดทางทะเลในช่องแคบพาวมูสถูกเก็บกู้ออกไปจากน่านน้ำแล้วซึ่งประเด็นนี้เป็นการกล่าวอ้างแบบไม่มีหลักฐานมารองรับด้านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็ออกมาโต้กลับทันทีว่าช่องแคบพาวมูสยังปิดอยู่และสหรัฐได้ร้องขอให้ตั้งวงเจรจาประเด็นเงื่อนไขของอิหร่านหลังจากล้มเหลวในการบีบบังคับให้อิหร่านยอมยกธงขาวคุณผู้ชมครับการสื่อสารในลักษณะนี้กำลังสร้างความสับสนอย่างหนักให้คนทั่วโลกนะครับการเดินเรือในช่องแคบพาวมูสก็ยังไม่ได้ปลอดภัยสิ้นเชิงเนื่องจากมีการโจมตีจากวัตถุไม่ทราบชนิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นไปอีกเมื่อกระทรวงกลาโหม UAE ตรวจพบขีปนาวุธแบบทิ้งตัว2ลูกถูกยิงมาจากอิหร่านระบุว่าขีปนาวุธทั้ง2ลูกมีเป้าหมายเพื่อโจมตีการสัญจรในทะเลถือเป็นรายงานการโจมตีครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอิหร่านออกมาปฏิเสธรายงานครับยืนยันว่าข้อกล่าวหานี้ไร้มูลความจริงชี้นิ้วไปที่สหรัฐกับอิสราเอลว่ากำลังดำเนินปฏิบัติการทงเท็จและประกาศระงับการค้ากับอิหร่านอย่างไม่มีกำหนดประเด็นนี้น่าสนใจครับอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์กับอัลจาซีราวันนี้นะครับว่ามาตรการของ UAE อาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่ออิหร่านมากกว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐซะอีกเนื่องจาก UAE เป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับที่2ของอิหร่านตีคู่มากับจีนเลยครับถือเป็นแหล่งจัดหาสินค้า1ใน3ของสินค้านำเข้าทั้งหมดการพึ่งพา UAE ลึกซึ้งกว่าการขนส่งสินค้าทางเรือเท่านั้นนะครับเนื่องจากดูไบมีสถานะเป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลกอิหร่านได้ใช้ดูไบเป็นช่องทางเคลื่อนย้ายเงิน พื่อเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

ชาติตะวันตกการตัดช่องทางนี้จึงเป็นการปิดเส้นทางที่พึ่งพามายาวนานขณะที่สหรัฐกำลังพิจารณางัดมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจรอยเตอร์สก็เลยประเมินแนวทางของสหรัฐออกมา5แนวทางตั้งแต่การคว่ำบาตรโรงกลั่นน้ำมันอิสระหลายแห่งในจีนแต่โรงกลั่นน้ำมันอิสระบางส่วนก็ไม่ได้ใช้ระบบการเงินของสหรัฐการคว่ำบาตรธนาคารขนาดใหญ่ของจีนเป็นไพ่อีกใบก็จริงแต่จีนก็อาจจะโต้กลับด้วยการลดการส่งออกแร่ธาตุสำคัญได้การไล่บี้คว่ำบาตรเครือข่ายเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่านก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของอิหร่านได้อย่างแท้จริงนะครับส่วนมาตรการปิดล้อมทางบกต้องอาศัยประเทศเพื่อนบ้านร่วมมือด้วยเพื่อสร้างแรงกดดันต่อปากท้องของชาวอิหร่านโดยตรงสุดท้ายก็คือการตั้งกำแพงภาษีประเทศที่ค้าขายกับอิหร่านซึ่งร่างกฎหมายก็จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแต่ละแนวทางไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับทะลุออฟบิตวันนี้ชวนไปฟังเสียงสะท้อนของชาวอิหร่านบางส่วนกันบ้างนะครับเขาเริ่มแสดงความกังวลต่อผลกระทบจากพิษของสงครามตลอด6เดือนที่ผ่านมา

0: ตลาดแกรนด์บาซาร์ในกรุงเตหะรานพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนเริ่มส่งเสียงสะท้อนถึงความกังวลต่อผลกระทบจากสงครามภาวะเงินเฟ้อและการค้าที่หยุดชะงักในวันที่สหรัฐเตรียมออกมาตรการการกดดันทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่ออิหร่านพนักงานร้านขายของชำระบุว่าสภาพการในช่วงสงครามทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่ลงบีบให้เจ้าของร้านบางส่วนต้องเลิกกิจการพนักงานร้านคั่วกาแฟที่เพิ่งพาสินค้านำเข้าเตือนว่าราคาสินค้ามีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้าหากช่องแคบฮอร์มุซยังเผชิญมาตรการปิดล้อมอิหร่านพยายามรักษาการขนส่งสินค้าเอาไว้ด้วยการใช้เส้นทางทางเลือกครอบคลุมถึงเส้นทางขนส่งทางบกและทะเลแคสเปียนแต่เส้นทางเหล่านี้ก็กำลังเผชิญแรงกดดันเช่นกันการโจมตีสะพานหลายแห่งทำให้การขนส่งทางบกหยุดชะงักส่งผลให้ต้นทุนและระยะเวลาในการนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นประธานาธิบดีมาซูดเปเซชเคียนยอมรับถึงแรงกดดันดังกล่าวในการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระบุว่าสินค้าที่เคยขนส่งทางเรือต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางที่ไกลกว่าและมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าส่งผลให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นขณะที่ยอดขายน้ำมันที่ลดลงและความเสียหายในภาคธุรกิจยังทำให้รายได้ของรัฐบาลลดลงด้วยแม้อิหร่านกำลังเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจแต่ประชาชนจำนวนมากยังมีความกังขาต่อความจริงใจของสหรัฐในการเจรจา
1: คุณผู้ชมครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงสะเทือนโลกติดต่อกันหลายครั้งนำไปสู่คำถามว่าโลกกำลังเกิดแผ่นดินไหวถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ที่สำคัญเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหรือเปล่าต้องถามคุณธรณินทร์ครับข้อมูลในข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงบ้าง
2: ถ้าสรุปสั้นๆตอนนี้ก็คือถ้าไปดูตามข้อมูลทางธรณีวิทยานะครับคุณมงคลสถาต้องบอกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ผันผวนตามปกตินะครับข้อมูลจากสำนักธรณีวิทยาของสหรัฐครับหรือว่า USGS ครับระบุว่าแต่ละปีนะครับโลกของเรามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นราว 20,000 ครั้งครับเฉลี่ยวันละประมาณ55ครั้งครับแต่ส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กมากๆจนมนุษย์เราอาจจะไม่รู้สึกได้นะครับแต่เมื่อดูเฉพาะแผ่นดินไหวขนาดรุนแรงตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไปครับในปี2026นะครับจะพบว่ามีขนาด 6.0 ขึ้นไปอยู่ที่91ครั้งครับและในจำนวนนี้นะครับมีขนาด 7.0 ขึ้นไปอยู่ที่11ครั้งครับสาเหตุที่คนรู้สึกว่าแผ่นดินไหวทีขึ้นเป็นเพราะว่ามีเหตุการณ์ใหญ่เกิดกระจุกตัวต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะครับทั้งเหตุการณ์ในฟิลิปปินส์ครับที่ขนาด 7.8 อยู่ที่มินดาเนานะครับหรือว่าที่เวเนซุเอลาครับที่มีขนาด 7.5 มีผู้เสียชีวิตมากถึง 6,300 คนรวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่อินโดนีเซียนะครับขนาด 7.7 แล้วก็ที่โคลอมเบียขนาด 7.4 ในเดือนสิงหาคมนี้เองครับถ้ามาดูตัวเลขไปเทียบสถิติตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2016จนถึง2025ที่มีแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละ133ครั้งครับตัวเลข91ครั้งในปัจจุบันก็ยังถือว่าอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติและยังไม่มีความรุนแรงที่ไปถึงระดับ 8.0 และก็ 9.0 นะครับนักธรณีวิทยาวิเคราะห์ว่าความสูญเสียหนักเบานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดครับแต่อิงกับจุดเกิดเหตุเป็นสำคัญนะครับหากเกิดตื้นและอยู่ใต้เมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นตัวเลขความเสียหายก็จะพุ่งสูงทันทีต่างจาก

0: แผ่นดินไหวใหญ่ที่เกิดลึกลงไปในมหาสมุทรครับส่วนข้อสงสัยเรื่องฤดูกาลแผ่นดินไหวยืนยันว่าไม่มีจริงนะครับการสั่นสะเทือนเกิดจากการสะสมพลังงานตามแนวรอยเลื่อนที่ใช้เวลานับ10ปีนับ100ปีไม่ได้สัมพันธ์กับวัฏจักรในรอบ12เดือนครับขณะที่สเกลวัดขนาดแผ่นดินใหญ่ขนาดแผ่นดินไหวนะครับเมื่อใช้ระบบอัลกอริทึมทุกๆ1ตัวเลขที่ขึ้นไปครับความสั่นสะเทือนจะแรงขึ้น10เท่าและปล่อยพลังงานมากกว่าเดิมถึง32เท่าเช่นถ้ามีขนาด 6.0 ครับจะสั่นสะเทือนแรงกว่าขนาด 4.0 ถึง100เท่าและปล่อยพลังงานมากกว่า 1,000 เท่าครับ
1: แต่ว่าผมยังยืนยันนะยืนยันนั่งยันนอนยันเลยว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวอัตราการเกิดแผ่นดินไหวของโลกยังเหมือนเดิมโลกยังไม่ได้ดุขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยความที่แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันมีอยู่ทั่วเต็มไปหมดเลยทั่วโลกนะครับคือแผ่นดินไหวเขาก็เกิดตามคาดอุบัติซ้ำของเขาแค่บังเอิญช่วงนี้แผ่นดินไหวเกิดบริเวณใกล้เมืองหรือใกล้คนหรือใกล้ชุมชนเป็นส่วนใหญ่แค่นั้นเอง
0: เมื่อมองแผนที่ความเสี่ยงโลกที่มีจุดแผ่นดินไหวเกิดมากที่สุดนะครับ 90% ยังคงเป็นที่วงแหวนแห่งไฟครับรอบมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับจุดตรงนี้เป็นรอยเลื่อนที่เจอแผ่นดินไหวมากที่สุดครับรองลงมาก็คือเทือกเขาแอลไพน์ครับทอดมาตั้งแต่ทวีปยุโรปนะครับตอนใต้ยาวมาจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะเห็นว่ามีรอยเลื่อนอยู่ที่เมียนมานะครับก็จะเชื่อมโยงกับประเทศไทยด้วยส่วนโอกาสที่ประเทศไทยจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่ตามแนวรอยเลื่อนแผ่นดินไหวโดยตรงนะครับแต่ถ้ามาดูรอยเลื่อนที่ใกล้ที่สุดก็คือเมียนมาครับก็มีโอกาสในการสัมผัสถึงคลื่นสั่นสะเทือนได้นะครับแม้ว่าการเฝ้าระวังอาจจะเป็นเรื่องสำคัญครับแต่อีกด้านหนึ่งการตั้งรับเรื่องของโครงสร้างที่อยู่อาศัยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องดูครับ
1: ที่จะเฝ้าระวังหรือว่าแทนที่จะอยากรู้ว่ารอยเลื่อนตัวไหนเนี่ยดุกว่ากันแล้วรอยเลื่อนตัวไหนมีโอกาสสูงอะไรเงี้ยเราไปดูดีกว่าว่าบ้านเราเข้มแข็งหรือยังอันนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าซึ่งอย่างไรก็ตามอ่ะผมต้องแจ้งอย่างนี้ว่าบ้านเราประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพพอในการตั้งรับกับแผ่นดินไหวพูดง่ายๆคือไม่ได้แบบเป็นไปตามยถากรรมอ่ะเรามีกฎหมายกำกับแล้วก็กฎหมายนั้นก็ใช้ได้ดีพอสมควรก็เห็นไหมล่ะ 7.7 มาครั้งที่แล้วเนี่ยก็ almost เกือบทั้งหมดรอดเกือบหมดเลยนั่นหมายความว่าเราอ่ะไม่ได้อยู่ตามยถากรรม
0: จุดที่น่ากังวลสำหรับไทยนะครับที่เรารู้สึกได้ก็คือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะว่าตั้งอยู่ในชั้นดินเหนียวอ่อนครับดินลักษณะนี้มีคุณสมบัติที่ขยายคลื่นแผ่นดินไหวระยะไกลทำให้ตอนเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมานะครับเราสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้มากกว่าปกติครับแม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่สามารถพยากรณ์เรื่องของวันเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวล่วงหน้าได้นะครับแต่ทางรอดที่ดีที่สุดครับคุณพงษ์สถัตนั่นก็คือการมีโครงสร้างอาคารที่แข็งแรงแล้วก็ระบบเตือนภัยที่สำคัญที่สุดนะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนว่าเกิดคลื่นสั่นสะเทือนได้ครับ
2: อาจารย์สันติย้ำมาตลอดเรื่องของการก่อสร้างโครงสร้างอาคารต้องแข็งแรงอันนี้เป็นมาตรการรับมือแผ่นดินไหวที่น่าจะช่วยรักษาชีวิตของคนได้มากที่สุดด้วยนะครับขอบคุณคุณธรณินทร์ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: สลับไปดูเรื่องการระบาดของอีโบลาในดีอาร์คองโกบ้างนะครับกำลังรุนแรงมากขึ้นหลังจากยอดเสียชีวิตพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ครับยอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,325 คนนะครับสูงกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการระบาดในดีอาร์คองโกทุกครั้งที่ผ่านมาขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อทะลุ 5,000 คนไปแล้วการระบาดในดีอาร์คองโกและยูกันดาถูกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเตือนว่าการระบาดครั้งนี้แพร่กระจายด้วยความเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจุดที่พบผู้เสียชีวิตจำนวนมากยังบ่งชี้ให้เห็นถึงห่วงโซ่การติดเชื้ออีกหลายสายที่ยังไม่สามารถระบุได้ถ้าสถานการณ์ยังเป็นไปตามแนวโน้มปัจจุบันการระบาดครั้งนี้ก็อาจจะแซงหน้าการระบาดของอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกช่วงปี2014ถึงปี2016ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 11,000 คนขึ้นแท่นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้านองค์การสหประชาชาติประเมินว่าเชื้อไวรัสได้ฆ่าชีวิตผู้คนเฉลี่ย1คนทุก30นาทีนะครับนอกจากนี้สายพันธุ์บุนดีบูโจที่กำลังระบาดในพื้นที่เหล่านี้ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับการอนุมัติแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเริ่มมีการทดลองวัคซีน2ชนิดสำหรับเชื้อสายพันธุ์นี้ในมนุษย์แล้วครับ ขณะที่การรับมือกับการระบาดยังเผชิญอุปสรรคจากความขัด

0: แย้งภายในประเทศกระแสข้อมูลเท็จความไม่ไว้วางใจของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและขนบธรรมเนียมของคนในพื้นที่นำไปสู่รายงานการโจมตีสถานพยาบาลหลายแห่งการหยุดปฏิบัติหน้าที่และการประท้วงของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยการจำกัดอายุสำหรับผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียกำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกนะครับนำมาสู่การบังคับใช้ทางกฎหมายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความกังวลเรื่องผลกระทบต่อผู้ใช้งานโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเวลานี้ในสหรัฐเกิดการฟ้องร้องเจ้าของแพลตฟอร์มนับพันคดีติดตามกับคุณธรณินครับ
1: หลังจากศาลอุทธรณ์ภาค9ของสหรัฐปฏิเสธคำร้องขอยกฟ้องของบริษัท Big Tech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มองว่ากฎหมายความเหมาะสมในการสื่อสารคุ้มครองแพลตฟอร์มจากการรับผิดชอบเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้งานแต่ศาลระบุว่ากฎหมายเซ็กชั่น230คุ้มครองเฉพาะเนื้อหาจากบุคคลที่3แต่ไม่คุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จงใจมอมเมาผู้ใช้เท่ากับว่าเป็นการเปิดทางในคดีความฟ้องร้องแบบกลุ่มมากกว่า 3,000 คดีจากครอบครัวผู้เสียหายเทศบาลเมืองและเขตการศึกษาทั่วประเทศเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการไต่สวนทันทีนี่คือคดีฟ้องร้องและการต่อสู้ทางกฎหมายครั้งประวัติศาสตร์ในสหรัฐระหว่างกลุ่มอัยการรัฐผู้เสียหายกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีทั้ง Meta Alphabet ByteDance และ Snapในข้อหาจงใจออกแบบแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียให้เด็กและเยาวชนเสพติดจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตอย่างรุนแรงชนวนนี้เริ่มจากการเปิดเผยวิจัยลับภายในของ Meta ที่ระบุว่าบริษัทรับรู้มาตลอดว่า Instagram และโซเชียลมีเดียส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพจิตวัยรุ่นพบว่ายอดไลค์ส่งผลให้เกิดการเปรียบเทียบทางสังคมแต่ยังเดินหน้าพัฒนาฟีเจอร์ดึงดูดผู้ใช้เพื่อสร้างรายได้นำมาสู่การฟ้องร้องระลอกแรกในปี2023กลุ่มอัยการรัฐนำโดยแคลิฟอร์เนียโคโลราโดเคนทักกี้นิวเจอร์ซีย์และรัฐอื่นๆรวมกว่า30รัฐยื่นฟ้องเมตาต่อศาลรัฐบาลกลางในข้อหาละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวของเด็กและปิดบังอันตรายของผลิตภัณฑ์พร้อมเรียกร้องค่าเสียหายมหาศาลเมตาเจ้าของ Facebook และ Instagram แพ้คดีในรัฐนิวเม็กซิโกถูกสั่งปรับ942ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกตราหน้าว่าเป็นภัยสาธารณะนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการสู้คดีใหญ่กับ4รัฐตัวแทนเรียกร้องค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์ Alphabet เจ้าของ Google และ YouTube ถูกฟ้องจากการตั้งใจออกแบบอัลกอริทึมแนะนำวิดีโอที่ทำให้ผู้ใช้เยาวชนเข้าสู่ภาวะตกอยู่ในภวังค์หน้าจอรวมถึงความล้มเหลวในการตรวจสอบคัดกรองอายุเด็กแพ้คดีร่วมกับ Meta โดยศาลสั่งให้ร่วมกันจ่ายค่าเสียหาย6ล้านดอลลาร์บริษัทเทคโนโลยีได้ยื่นเรื่องขออุทธรณ์ทันทีโดยระบุว่าคำตัดสินไม่ถูกต้อง ByteDance บริษัทแม่ของ TikTok ถูกฟ้องเรื่องระบบอัลกอริทึมแนะนำคลิปและการสไลด์คลิปแบบไม่สิ้นสุดที่กระตุ้นสารโดพามีนแบบสุ่มรวมถึงระบบความปลอดภัยสำหรับเด็กที่ไม่รัดกุมพอนำมาสู่การจ่ายเงินขอไกล่เกลี่ยยอมความนอกศาลหลายประเทศเริ่มตระหนักถึงเรื่องนี้ออกกฎหมายจำกัดอายุผู้ใช้งานผลกระทบที่พูดถึงมากที่สุดเกิดขึ้นใน3ด้านคือผลกระทบต่อสุขภาพจิตและการเสพติดทั้งภาวะซึมเศร้าพฤติกรรมรุนแรงผลกระทบต่อภาพลักษณ์และคุณค่าในตนเองการเปรียบเทียบทางสังคมผ่านยอดไลค์ยอดแชร์ไปจนถึงภัยคุกคามและความปลอดภัยเด็กการล่อลวงทางเพศคุกคามและการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มยืนยันว่าพยายามออกแบบระบบเพื่อป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้แต่ดูเหมือนว่าคำตัดสินจะมองว่ายังไม่เพียงพอขณะที่การยื่นอุทธรณ์อาจทำให้คดีความยืดเยื้อนานอีกหลายปีแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกำลังนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้สังคมและเทคโนโลยีออนไลน์ปรับทิศทางธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
0: อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญในวงการดาราศาสตร์ก็คือการเปิดเผยภาพถ่ายของดวงอาทิตย์ที่คมชัดที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับภาพนี้เผยให้เห็นพื้นผิวของดวงอาทิตย์เต็มไปด้วยพลาสมาเคลื่อนไหวตลอดเวลาคล้ายกับน้ำวนซึ่งอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาเกี่ยวกับดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุดได้
2: นี้คือภาพพื้นผิวดวงอาทิตย์ที่คมชัดที่สุดเท่าที่เคยบันทึกได้สิ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพไม่ใช่เพียงลวดลายสวยงามคล้ายภาพวาด The Starry Night ของวินเซนต์แวนโกะแต่กำลังเปิดประตูบานใหม่ในการทำความเข้าใจจุดกำเนิดของการปะทุรุนแรงบนดวงอาทิตย์

0: นักวิจัยใช้กล้องโทรทัศน์สุริยะทรงพลังที่สุดในโลกแดเนียลเคอินโนเอของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐในรัฐฮาวายส่องสำรวจโฟโตสเฟียร์หรือพื้นผิวที่มองเห็นได้ของดวงอาทิตย์มีความลึกประมาณ100กิโลเมตรเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งหมดของดวงอาทิตย์ที่กว้างถึง 1.4 ล้านกิโลเมตรคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นพลาสมาร้อนอุณหภูมิ 5,540 องศาเซลเซียสกำลังหมุนวนและขยายตัวคล้ายน้ำวนกระแสหมุนวนแต่ละวงมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่19กิโลเมตรไปจนถึง170กิโลเมตรแม้ขนาดจะใหญ่โตเมื่อเทียบกับมนุษย์แต่กลับเล็กมากบนพื้นผิวของดาวฤกษ์ลวดลายเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้แบบแผนแต่เป็นหลักฐานการตรวจพบปรากฏการณ์เคลวินเฮลโฮฟ์ instability หรือความไม่เสถียรแบบเคลวินเฮมโฮฟ์บนพื้นผิวดาวฤกษ์เป็นครั้งแรกเมื่อพลาสมาที่มีแรงแม่เหล็กเคลื่อนผ่านกันด้วยความเร็วแตกต่างกันทำให้เกิดเกลียวหมุนวนเด่นชัดการค้นพบนี้ถือเป็นตัวพลิกเกมในการอธิบายเหตุผลที่ทำให้บรรยากาศชั้นนอกของดวงอาทิตย์ร้อนจัดกลไกการเกิดเปลวสุริยะและการพ่นมวลโคโรนาไปจนถึงการไขปริศนาเกี่ยวกับการสะสมและการปลดปล่อยพลังงานของดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุดปรากฏการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นห่างไกลจากชีวิตมนุษย์เมื่อการปะทุจากดวงอาทิตย์สามารถส่งผลกระทบต่อดาวเทียมระบบ GPS โครงข่ายไฟฟ้าและการสื่อสารทั่วโลก
1: ช่วงนี้ติดตามเวลาราบทันโลกวันนี้ครับ
2: เสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าสหรัฐและเกาหลีใต้ตกลงปรับลดระยะเวลาและขนาดการซ้อมรบประจำปีหรือ UFS ตามข้อเสนอของฝ่ายสหรัฐหลังจากโดนัลด์ทรัมป์สั่งให้ลดการมีส่วนร่วมในภารกิจซ้อมรบโดยอ้างถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำเกาหลีเหนือแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไทยร่วมลงนามในแถลงการร่วมว่าด้วยการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติณกรุงแคนเบอร์ราพร้อมตกลงจัดประชุมรัฐมนตรีกลาโหมปีละ2ครั้งเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจมิคาโอล เฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนเรียกร้องให้มีการจัดเลือกตั้งในยามสงครามผ่านคลิปวิดีโอระบุว่าประเทศกำลังเผชิญวิกฤตการบริหารเชิงระบบและปัญหาคอร์รัปชันนับเป็นความท้าทายทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดต่อประธานาธิบดีวลาดิมีร์ เซเลนสกี
3: Hasta este momento
2: se Abelardo de la Espriella ประธานาธิบดีโคลอมเบียเผยมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตอนใต้ค่าสูงถึง30ล้านล้านเปโซหรือกว่า 9,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่280คนและยังคงสูญหายอีก143คนพายุฝนฟ้าคะนองพัดถล่มคอสตาริกาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มตัดขาดเส้นทางคมนาคมจนทางการต้องสั่งหยุดเรียนในโรงเรียน862แห่งทั่วประเทศและย้ายประชาชนเกือบ500คนเข้าสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเจ้าหน้าที่กู้ภัยเกาหลีใต้เร่งฝ่าดินโคลนและซากต้นไม้เข้าช่วยชีวิตประชาชนที่ติดค้างจากเหตุดินถล่มและน้ำท่วมหนักในจังหวัดขยองซังซองหลังมีฝนตกหนักสะสมสูงสุด800มิลลิเมตรโดยทางการเร่งอพยพประชาชนริมฝั่งและพื้นที่เสี่ยงภัยเปิดตัวตุ๊กตาบาร์บี้รุ่นพิเศษเพื่อฉลองวาระครบรอบ100ปีชาตการของมาริลีนมอนโรในชุดราตรีสีชมพูจากภาพยนตร์เรื่อง Gentleman Prefer Bronze เพื่อระลึกถึงตำนานนักแสดงหญิงแห่งยุค1950
1: คุณผู้ชมครับเมื่อเราพูดถึงสิงคโปร์แต่ก่อนก็จะนึกถึงจุดแดงจิ๋วหรือ Little Red Dot บนแผนที่โลกนะครับแต่ปัจจุบันก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการค้าทางเรือระดับโลกคือวันนี้คุณสุขสดชื่นสุขสมจิตชวนไปหาคำตอบเบื้องหลังความสำเร็จของสิงคโปร์ที่สร้างรายได้จากท่าเรือเป็นจำนวนมหาศาลครับติดตามใน ASEAN Vibes กับสุขสดชื่นชวนคุณมองอาเซียนในมุมที่คุณอาจยังไม่เคยเห็นครับ
4: ในกลุ่มประเทศอาเซียนเชื่อว่าหลายๆชาติคงมองสิงคโปร์เป็นตัวอย่างของการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืนใช่ไหมครับจากเมืองท่าเล็กๆบริเวณปลายทางของช่องแคบมาละกาสู่การเป็นรัฐอิทธิพลอันดับต้นๆของภูมิภาคและหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิงคโปร์รุ่งเรืองได้ขนาดนี้ก็หนีไม่พ้นท่าเรือของเขาครับ
5: ไอ้ดูนั่นสิเมอร์ไลออนโอ้โหสิงคโปร์นี่มันเจริญจริงๆแค่รูปปั้นยังสมจริงขนาดนี้เลยอ้าวสวัสดีครับทุกท่าน

0: อาเซียนไวบ์สกับสุขสดชื่นในวันนี้จะชวนคุณกลับมาสำรวจสิงคโปร์อีกครั้งหนึ่งครับเราจะมาหาคำตอบกันว่าทำไมท่าเรือของสิงคโปร์เมืองเล็กๆแค่นี้ถึงสามารถก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของโลกด้านการขนส่งทางเรือได้ครับ
1: สิงคโปร์มีประชากร6ล้านคนมีขนาดแค่ครึ่งหนึ่งของกรุงเทพมีทรัพยากรธรรมชาติน้อยจนเรียกได้ว่าแทบไม่มีแต่ท่าเรือของสิงคโปร์เพิ่งทำสถิติมีปริมาณการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์สูงเป็นประวัติการณ์กว่า45ล้าน TEU ครับถือเป็นตัวเลขที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับประเทศที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่และตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านท่าเรือแห่งนี้ 90% ไม่ได้มีปลายทางอยู่ที่สิงคโปร์ด้วยซ้ำครับตัวเลขนี้น่าสนใจครับเพราะถ้าเราจะเข้าใจว่าทำไมท่าเรือของสิงคโปร์ถึงรุ่งเรืองเราต้องมาดูลักษณะของท่าเรือกันก่อนครับท่าเรือส่วนใหญ่ทั่วโลกเป็นท่าเรือปลายทางครับก็คือเรือที่เข้ามาจะขนสินค้าลงแล้วสินค้าเหล่านั้นก็ถูกนำไปส่งต่อด้วยรถบรรทุกเพื่อขายในประเทศแต่ 85-90% ของสินค้าทั้งหมดที่เข้ามาในท่าเรือสิงคโปร์เป็นสินค้าผ่านแดนหรือ transshipment ครับหมายความว่าสินค้าแค่แวะผ่านแล้วจะถูกส่งต่อไปอย่างที่อื่นและบังเอิญว่าสิงคโปร์ก็ตั้งอยู่ในเส้นทางการค้าที่สั้นที่สุดและตรงที่สุดระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกเรือที่บรรทุกพลังงานจากตะวันออกกลางและสินค้าจากยุโรปก็จะแล่นไปทางตะวันออกส่วนเรือที่บรรทุกสินค้าจากจีนและเอเชียก็จะแล่นไปทางตะวันตกเกือบ1ใน4ของการค้าทางทะเลทั่วโลกล้วนต้องผ่านสิงคโปร์ทั้งนั้นครับดังนั้นสิงคโปร์เลยกลายเป็นศูนย์คัดแยกสินค้าระดับโลกและกลายเป็นคนกลางที่ทำกำไรได้อย่างมหาศาล
0: ถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีแล้วเราอยากจะไปเที่ยวที่ประเทศฟิลิปปินส์จะให้เราหาไฟล์บินตรงจากอุดรไปฟิลิปปินส์เลยเนี่ยก็อาจจะแพงเกินไปสำหรับทั้งผู้บริโภคและสายการบินใช่ไหมล่ะครับเราก็เลยต้องไปต่อเครื่องที่สนามบินใหญ่ๆอย่างสุวรรณภูมิครับในกรณีนี้ท่าเรือใหญ่ๆของสิงคโปร์ก็เปรียบได้เหมือนสนามบินใหญ่ๆอย่างสุวรรณภูมิครับสินค้าจำนวนมากของโลกที่ต้องผ่านช่องแคบมาเลกาก็เลยแวะจอดที่ท่าเรือจัดสรรสินค้าเพื่อที่จะนำลงไปสู่เรือลำอื่นๆและขนส่งสู่ปลายทางอย่างประหยัดที่สุดครับ
1: เพราะบริษัทขนส่งก็ล้วนไม่อยากต้องส่งเรือขนาดยักษ์ที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้หลายหมื่นตู้ไปแวะจอดตามท่าเรือเล็กๆน้อยๆทั่วอาเซียนครับมันจะเสียทั้งเวลาเสียทั้งน้ำมันเขาก็เลยเอาเรือเล็กๆไปรับสินค้าจากท่าเรือย่อยๆแล้วเอามาเทรวมกันที่ท่าเรือหลักของสิงคโปร์จากนั้นเรือขนาดใหญ่ก็ค่อยเข้ามาโหลดตู้คอนเทนเนอร์ทีละหลายพันตู้แล้วแล่นสู่ปลายทางต่อไปการรวบรวมสินค้าแบบนี้สามารถลดต้นทุนของบริษัทขนส่งได้ถึง 15-20% เลยครับและนั่นเองก็คือเหตุผลที่ทำให้ท่าเรือของสิงคโปร์ประสบความสำเร็จเพราะมันช่วยให้คนอื่นประหยัดเงินได้แต่เชื่อว่าหลายคนต้องเคยได้ยินไอเดียแลนด์บริดจ์หรือคอคอดกระของไทยใช่ไหมครับที่อยากจะผลักดันให้ไทยเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นสำคัญในเส้นทางการค้าระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ถึงแม้ถ้าไอเดียเหล่านี้เกิดขึ้นจริงท่าเรือของสิงคโปร์ยังคงถือไพ่เหนือเราอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือการจัดการในปี1990สิงคโปร์สามารถขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ได้5ล้าน2แสน TEU ต่อมาเพิ่มขึ้นเป็น17ล้านในปี2000 28ล้าน4แสนในปี2010และ39ล้านในปี2023จนกลายเป็นท่าเรือที่พลุกพล่านเป็นอันดับ2ของโลกครับในช่วงเวลานั้น Port of Singapore Authority ก็เติบโตจนกลายเป็นผู้ให้บริการท่าเรือคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วดังนั้นท่าเรือของสิงคโปร์เลยต้องถูกบริหารด้วยความแม่นยำและความเร็วสูงที่สุดครับปัจจุบันท่าเรือของสิงคโปร์มีอัตราการทำงานของเครนเฉลี่ยกว่า40ครั้งต่อชั่วโมงและสามารถขนถ่ายเรือขนาด 10,000 TEU ได้ภายในเวลาไม่ถึง18ชั่วโมงครับเรือสินค้าเลยใช้เวลาเฉลี่ยในท่าเรือค่อนข้างสั้นอยู่ที่ประมาณ1วันเท่านั้นทำให้การบริหารจัดการตู้สินค้ามีความหนาแน่นสูงและรวดเร็วสูงมากๆและแน่นอนว่าสำหรับสิงคโปร์การบรรลุผลลัพธ์แบบนี้ก็ต้องมีการวางแผนที่ดีมากๆครับอย่างระบบ DigiPort SG และแพลตฟอร์มวางแผน Just In Time ที่ใช้ AI มาช่วยจัดสรรเวลาเรือเข้าและออกจัดหาท่าจอดและจัดสรรทรัพยากรเพื่อลดเวลาที่เรือต้องรอหรือ Marine Time Digital Twin ที่เปิดตัวในปี2025เป็นแบบจำลองเสมือนจริงของท่าเรือทั้งระบบใช้สำหรับจำลองสถานการณ์และจัดการเชิงคาดการณ์ระบบวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เหล่านี้ยังช่วยให้สิงคโปร์ปลอดภัยและสามารถรักษาการไหลของสินค้าไว้ได้แม้ในช่วงที่เกิดวิกฤตต่างๆทั่วโลกครับ
0: ดังนั้นนะครับท่าเรือของสิงคโปร์เนี่ยก็เลยกลายเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานของทั้งโลกไปแล้วเราก็เลยอาจจะพูดได้ว่าท่าเรือของสิงคโปร์แน่ไม่แน่อาจจะสำคัญมากเสียกว่ารูปปั้นเมอร์ไลออนสักครู่ซะอีกครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับอาเซียน Vibes กับสุขสดชื่นในสัปดาห์หน้าครับ
2: และทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้

นะครับลากันไปด้วยภาพของการประกวดสุนัขที่ขี้เหร่ที่สุดในโลกในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงศธรสุภพงษ์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: าของพระคือสง่าแต่ถ้าเป็นนางนี่คือสงบพระสง่านางสงบ
1: รับบทพระรามแล้วเป็นพันครั้งแล้ว
2: เราชอบของเราแบบนี้จะเป็นคนที่ทำงานเสร็จปุ๊บเป็นตัวของตัวเองเลย
3: ทุกมิติของความเป็นพระรามของผมลืมไม่ได้เลยจนลมหายใจสุดท้ายเราก็ยังคงจะต้องเป็นพระรามจนวันตายเลย
4: แป้งสีจิตวิญญาณวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้เวลา 21:30 น
5: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ย้อนกลับไปราว70กว่าปีมนุษย์ศึกษาจนพบโครงสร้าง DNA หรือจะย้อนไปไกลกว่านั้นเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเราสามารถแยกอะตอมได้สำเร็จความก้าวหน้าอันยาวนานทำให้เราเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงแต่ทุกวันนี้เรายังหาวิธีปกปักรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้แต่ความสูญเสียไม่ใช่ทรัพย์สินความล่มสลายของระบบนิเวศเป็นเรื่องไกลตัวระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติจึงมีระยะห่างมากมายหน้าแล้งอากาศร้อนจัดแทบไม่เหลือความหนาวเย็นแบบปลายปีต้นปีเกาะแก่งกลางแม่น้ำเต็มไปด้วยไอร้อนนกหลายชนิดต้องปรับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อความอยู่รอดของลูกร้อนไม่ละเว้นแม้แต่ในวัดที่เข้าใจว่าควรจะร่มเย็นแม่ค้างคาวก็หาหนทางคลายความร้อนให้ลูกเช่นกันแม้กระทั่งในป่าดิบที่ดูเหมือนจะฉ่ำเย็นตลอดปียังพ่ายแพ้แก่อากาศร้อนแหล่งน้ำเป็นของหายากที่ไหนมีน้ำหลงเหลือที่นั่นจะเต็มไปด้วยความคึกคักที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศไม่สามารถลดลงได้จากคำอธิษฐานแต่ต้องการการดูแลมากกว่านั้นในฐานะของผู้ใช้ทรัพยากรมากที่สุดในโลกจะลงมือเรียนรู้หรือทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติหรือไม่อาจจะไม่สำคัญเท่าการยอมรับว่าความล่มสลายของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่ใกล้เท่าลมหายใจของเราเอง

ลองจินตนาการว่าภาพที่เห็นตอนนี้คือดินแดนขั้วโลกที่นี่จะถูกปกคลุมด้วยสีขาวของหิมะที่ตกทับถมกันยาวนานชั่วนาตาปีเป็นภาพหิ้งน้ำแข็งที่แตกเป็นแผ่นเล็กแผ่นน้อยล่องลอยอยู่กลางมหาสมุทรแต่ความเป็นจริงที่นี่คือเกาะแก่งหินทรายที่พบได้ไม่กี่แห่งในแม่น้ำโขงเมื่อเข้าสู่หน้าแล้งพอน้ำลดลงเกาะแก่งกลางแม่น้ำก็ปรากฏขึ้นหลายแก่งมีขนาดใหญ่โตเชื่อมต่อกับแผ่นดินบางแก่งมีน้ำล้อมรอบราวกับเป็นเกาะเชิญชวนให้ขึ้นไปเดินเพื่อค้นหาความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเรื่องน่าทึ่งก็คือบริเวณสวยงามแปลกตาและมีคุณค่าทางนิเวศแบบนี้มีจุดเริ่มต้นจากแรงโน้มถ่วงของโลก

แรงโน้มถ่วงทำให้เกิดน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเมื่อหิมะและน้ำแข็งบนเทือกเขาสูงในประเทศเนปาลละลายลงเกิดเป็นต้นน้ำไหลลงสู่ด้านล่างไหลเป็นระยะทางยาวเกือบ 5,000 กิโลเมตรผ่านประเทศผ่านชุมชนหล่อเลี้ยงผู้คนและสรรพชีวิตนับล้านล้านก่อนจะไปสิ้นสุดที่ทะเลจีนใต้นี่คือเส้นทางอันยาวไกลของแม่น้ำโขง

ฉพาะหน้าแล้งเท่านั้นที่จะเกิดภาพของเกาะแก่งน้อยใหญ่กระจายไปทั่วลำน้ำบนเกาะแก่งมีความแข็งแรงมั่นคงและพอขึ้นไปยืนก็ไม่ต่างกับการยืนบนแผ่นดินแต่สิ่งที่สะกดสายตาคือร่องรอยจากการไหลยาวนานหลายเดือนของแม่น้ำทุกจุดทุกหนแห่งทุกเกาะแก่งเต็มไปด้วยความแปลกตาชวนมองเหมือนงานประติมากรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของศิลปินและเป็นงานประติมากรรมที่ไม่ต้องการการตีความใดๆไม่ต้องรู้ความหมายหรือตั้งข้อสงสัยว่านี่คือรูปอะไรแค่ขึ้นไปเดินช้าๆดูความงามแปลกตาก็ถือว่าได้ความเพลิดเพลินแล้วบางทีการเข้าไปสัมผัสธรรมชาติก็ไม่ต้องค้นหาสาระบ้างก็ได้ความงามจากธรรมชาติอยู่ใกล้ๆตัวเราเสมอหาให้เจอและปล่อยให้ความงามกล่อมเกลาจิตใจของเราก็พอ

างโขงสามารถเอาชนะความร้อนได้ด้วยความงามแต่ต้องรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมเช่นตอนเช้าหรือช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกดินพอความร้อนอ่อนแรงลงแม่น้ำอันกว้างใหญ่ก็แทนที่ด้วยบรรยากาศที่แสนจะผ่อนคลายแม้แต่สายน้ำยังเคลื่อนไหวนุ่มนวลและเป็นมิตรขึ้นแต่ความจริงสายน้ำไหลเท่าเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงมั่นคงและซื่อตรงต่อแรงดึงดูดของโลกไม่เคยไหลย้อนกลับเป็นกฎของธรรมชาติธรรมชาติมีวิธีออกแบบความงามที่แยบยลใต้ผิวน้ำที่เรามองไม่เห็นเต็มไปด้วยกรวดทรายเม็ดเล็กๆถูกพัดพามาด้วยความเร็วเมื่อไหลผ่านบริเวณหลุมเล็กน้อยบนพื้นเกิดจุดวนเวียนบนผิวน้ำส่วนด้านล่างธรรมชาติกำลังสร้างประติมากรรมที่น่าตื่นตะลึงเม็ดกรวดเม็ดทรายเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเป็นวงกลมค่อยๆขัดเกลาภายในหลุมเล็กหลุมน้อยที่อยู่บนพื้นใต้ท้องน้ำขัดไปทีละนิดทีละนิดจนมีขนาดใหญ่ขึ้นการสร้างสรรค์ของธรรมชาติมีเวลายาวนานหลายเดือนตลอดช่วงน้ำหลากจนกระทั่งเข้าสู่หน้าแล้งสายน้ำค่อยๆลดระดับลงผลงานการร่วมมือระหว่างสายน้ำและเม็ดกรวดจึงปรากฏเป็นหลุมหินทรายอยู่บนเกาะแก่งเรียกว่าโบกและมีจำนวนมาก

ลงมาเดินบนเกาะแก่งจึงเปิดโอกาสให้ค้นพบความลับของแม่น้ำบางโบกมีผิวภายในที่เนียนเรียบถูกขัดเกลาราวกับผลงานที่เต็มไปด้วยความตั้งใจของศิลปินบางโบกไม่ได้เป็นทรงกลมแต่มีรูปทรงที่แปลกตาและบางโบกเป็นแอ่งน้ำขังเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยที่ตกค้างมาตั้งแต่ตอนที่น้ำลดระดับบ้างก็อยู่อย่างปลอดภัยบ้างก็เกิดห่วงโซ่เกิดการไล่ล่าจึงเกิดการพรางการแอบซ่อนเอาตัวรอดเป็นจักรวาลอันเล็กจ้อยแต่เข้มข้นในการดำเนินชีวิตและจะเป็นแบบนี้ไปจนกว่าหน้าน้ำจะมาถึง

อากาศร้อนบนเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขงไม่ต่างจากความร้อนในเมืองมนุษย์ไม่มีหน่วยวัดว่าใครร้อนกว่ากันเพราะที่แน่ๆร้อนทั้งคู่ร้อนทุกแห่งและร้อนขึ้นมากกว่าเดิมทุกปีเดินเข้ามาหลบในวัดน่าจะให้ความรู้สึกร่มเย็นขึ้นมาอีกนิดอย่างน้อยเราก็รู้สึกแบบนั้นที่จริงในวัดควรจะร้อนน้อยกว่าหรือเย็นกว่าข้างนอกนิดหน่อยน่าจะถูกต้องแล้วเพราะในวัดเต็มไปด้วยต้นไม้ถึงจะไม่เยอะเท่าไหร่ดูจากภาพมุมสูงเห็นเลยว่าในเมืองมีต้นไม้น้อยกว่าสิ่งก่อสร้างอยากจะเรียกหย่อมป่าแต่ต้นไม้และพืชพันธุ์ก็มีน้อยเหลือเกิน

ในวัดมีค้างคาวแม่ไก่อาศัยอยู่เป็นพันตัวบนต้นไม้เต็มไปด้วยค้างคาวห้อยหัวมองไปทางไหนก็เห็นแต่ค้างคาวเต็มไปหมดมีค้างคาวแห่แหนกันเข้ามาอยู่อาศัยในที่เดียวกับมนุษย์แบบนี้เข้าใจได้ไม่ยากอยู่ที่นี่เพราะไม่มีที่อื่นให้อยู่อีกแล้วเหตุผลง่ายๆแต่เป็นความจริงเมื่อป่ากลายเป็นเมืองต้นไม้กลายเป็นตึกและค้างคาวก็ไม่สามารถซื้อตึกเพื่ออยู่อาศัยที่พึ่งพิงสุดท้ายคือวัดถึงตรงนี้คงต้องยอมเรียกว่าที่นี่เป็นหย่อมป่าถึงแม้ในวัดจะเย็นกว่านอกวัดแต่สายๆพออากาศร้อนข้างในก็ร้อนอยู่ดีพออากาศร้อนก็ร้อนจนเกินจะทนร้อนจนลิ้นห้อย

ัญหารุนแรงจากอากาศร้อนโดยเฉพาะในช่วงฤดูที่ต้องเลี้ยงลูกทำยังไงก็ได้ให้ลูกรอดค้างคาวแม่ไก่ใช้เวลาหลายเดือนเพื่อเลี้ยงลูกแบบใกล้ชิดเวลาบินไปหาอาหารยังหอบลูกไปด้วยให้ลูกเกาะอยู่กับตัวไปไหนไปกันไม่ให้ห่างสายตาการประคบประงมของแม่ไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นสัญชาตญาณพอเจออากาศร้อนมากๆก็ต้องหาวิธีแม่ข้างคาวพบทางออกง่ายแสนง่ายใกล้ตัวที่สุดเมื่อร้อนก็ใช้วิธีพัดปีกของค้างคาวแม่ไก่สยายออกได้เยอะมีความยาวมากกว่าขนาดตัวและยังยืดหยุ่นได้ดีมากวันนี้คุณสมบัติของปีกไม่ได้เอาไว้บินแต่เอาไว้พัด

่วงสายต้นไม้แทบทุกต้นในวัดจึงเต็มไปด้วยค้างคาวห้อยหัวกระพือปีกส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวถ้าให้เดาคงเป็นเสียงพร่ำบ่นเรื่องอากาศร้อน

อากาศร้อนกระจายไปทั่วทุกหนแห่งในป่าดิบชื้นหรือแม้แต่บนดอยสูงๆยังรู้สึกได้ถึงความร้อนเมื่ออยู่ในเมืองจึงไม่มีทางเลี่ยงเมื่อร้อนมากๆแหล่งน้ำสำหรับนกก็หายากขึ้นนกในเมืองต้องพึ่งพาตัวช่วยจากมนุษย์ตามบ้านคนหลายบ้านก็ใจดีทำอ่างน้ำไว้ให้นกได้ใช้ประโยชน์บางบ้านต่อท่อทำน้ำหยดมีกิ่งไม้เหนืออ่างน้ำให้นกใช้เกาะตรงกลางเอาหินวางนกจะได้มีที่ยืนเลี้ยนแบบแหล่งน้ำตามธรรมชาติด้วยความเข้าใจจากอ่างดินเผาเอาไว้เลี้ยงบัวกลายเป็นอ่างน้ำระดับพรีเมียมสำหรับนกอันที่จริงแทบจะเรียกได้ว่าเป็นอ่างน้ำช่วยชีวิตได้เลยแต่พวกนกในเมืองต่อให้คุ้นชินกับมนุษย์แค่ไหนก็ตามเห็นกันอยู่ทุกวันก็อยากเว้นระยะห่างพอสมควรเข้าใกล้ไม่ได้อย่างระวังตัวสูงซึ่งการระวังตัวเป็นสัญชาตญาณเพื่อเอาตัวรอดและสัญชาตญาณนี้เองกว่าจะได้กินน้ำเลยแวบไปแวบมาบินเกาะโน่นเกาะนี่ดูเชิงเหมือนนกสองจิตสองใจจะลงดีหรือจะเอาไว้ก่อนแต่อากาศร้อนมีส่วนอย่างมากที่ทำให้ตัดสินใจไหนๆก็มาแล้วน้ำใสสะอาดอยู่ข้างหน้าแถมมีน้ำหยดยั่วยวนใครจะไปทนไหวในที่สุดอ่างน้ำในบ้านก็ได้ต้อนรับนกหลายต่อหลายชนิดเรียกได้ว่าหัวกระไดไม่แห้ง

แหล่งน้ำจำเป็นสำหรับการกินและยังจำเป็นสำหรับการอาบนกจำเป็นต้องทำความสะอาดขนต้องพยายามรักษาไว้อย่างดีเพื่อไม่ให้มีปรสิตมีแมลงมีโรคมีแผลหรือมีความไม่สมบูรณ์ใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับขนโดยเฉพาะปีกอวัยวะสำคัญที่ทำให้นกเดินทางไปไหนต่อไหนได้และมีชีวิตในแบบนกและการใช้อ่านน้ำ

่วมกันระหว่างนกหลายชนิดถือเป็นข้อตกลงสากลใครเสร็จแล้วก็รีบไปคนอื่นจะได้ใช้บ้างที่อ่างน้ำจึงมีความคึกคักมีนกเวียนเข้าเวียนออกไปตลอดแทบทั้งวันไม่เว้นแม้แต่นกที่ปกติจะออกมาเฉพาะตอนกลางคืนอย่างนกเข้าโมงความร้อนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตจริงๆตอนแรกก็ดูเชิงเหมือนนกตัวอื่นแต่เก๊กอยู่ได้พักเดียวก็ลงมาแช่ในอ่างนกเข้าโมงทำงานตอนกลางคืนเห็นหน้าตาน่ารักแบบนี้ตกกลางคืนเป็นนักล่าจับหนูจับสัตว์เลื้อยคลานงูกิ้งก่ากินเป็นอาหารได้สบายพอมีศักดิ์ศรีเป็นถึงนักล่าเวลาลงอ่างน้ำเลยไม่ค่อยมีใครกล้าเร่งหรือมาทำท่าต่อคิวเพื่อกดดันกระรอกก็มาเข้าคิวใช้อ่างน้ำด้วยเหมือนกันยืนยันว่าแหล่งน้ำในเมืองสำหรับนกและสัตว์หายากเต็มทีของดีๆแบบนี้ไม่มีใครอยากพลาดท่ามกลางสิ่งก่อสร้างในเมืองมนุษย์แหล่งน้ำสำหรับนกหายากเต็มทีบินไปบินมาได้เจออ่างน้ำแบบนี้แทบจะเป็นสวรรค์อ่างน้ำใจต้านภัยแล้ง

มากๆธรรมชาติก็สร้างสมดุลส่งสายฝนลงมาประพรมพอให้มีความเย็นแต่ฝนที่ตกติดต่อกัน 2-3 วันในช่วงหน้าแล้งคือฝนผิดที่ผิดทางผิดฤดูกาลทำเอาต้นไม้และพืชพันธุ์หลายชนิดสับสนหลังฝนตกลองสังเกตต้นไม้แห้งๆอาจจะพบการแตกใบอ่อนเหมือนต้อนรับการมาถึงของฤดูแห่งความชุ่มฉ่ำแต่เปล่าเลยไม่กี่ชั่วโมงหลังฝนหยุดทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ความเป็นจริงนั่นคืออากาศร้อนบางทีหลังฝนตกร้อนกว่าเดิมด้วยซ้ำตามชายป่าติดกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีบ่อน้ำเล็กๆหลายจุดที่มนุษย์สร้างขึ้นพอให้นกและสัตว์หลายชนิดได้พึ่งพาเมื่ออากาศร้อนและแหล่งน้ำหายากบ่อน้ำทุกแห่งก็จะเต็มไปด้วยความคึกคักแทบทั้งวัน

ร้อนๆได้มาเจอแหล่งน้ำเย็นๆก็ชื่นใจนกเงือกขนาดเล็กแต่นับเป็นนกขนาดใหญ่สำหรับที่นี่อย่างนกแก๊กยังเข้ามาใช้บริการความเอื้อเฟื้อนี้ยังเผื่อแผ่ไปถึงสัตว์อื่นๆด้วยไม่ใช่นกเท่านั้นที่หิวน้ำแก๊งฟันแทะทั้งหลายกระรอกกระแตผลัดกันเข้ามาหาน้ำหาความสดชื่นและหาอาหารได้ด้วย

กระจงหนูเข้ามาด้อมด้อมมองมองหิวน้ำก็หิวแต่ก็ต้องระวังตัวกว่าจะลงมากินน้ำได้ก็ต้องเรียบๆเคียงๆอยู่นานดูแล้วดูอีกทั้งที่แถวนี้ก็มีแต่นกกระจงหนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทรงเดียวกับเก้งแต่เป็นรุ่นเล็กกว่ามากแต่ขนาดตัวที่เล็กและมีน้ำหนักเบาทำให้กระจงเป็นเจ้าแห่งความเร็วและความปราดเปรียวแถมด้วยการระแวดระวังขั้นสูงกินอยู่ดีๆอาจจะวิ่งออกไปดื้อแต่ก็เป็นคุณสมบัติเอาไว้หนีผู้ล่าไม่มีอาวุธอะไรไปต่อสู้ธรรมชาติก็ให้สมดุลด้วยการหนีเก่งขั้นเทพเมื่อถึงเวลาที่กระจงต้องกินน้ำในช่วงที่แหล่งน้ำหายากก็ใช้สัญชาตญาณนำทางจนมาเจอที่นี่เหมือนโชคสองชั้นได้กินน้ำแล้วยังมีอาหารเหลือเฟือจนไม่ต้อง

สมาชิกเยอะจนแทบจะจดทะเบียนเป็นเจ้าของบางชนิดนักดูนกก็จะให้คะแนนเป็นพิเศษเพราะไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็นบ่อยนักอย่างไก่ฟ้าหลังเทาที่มาพร้อมหนังเปลือยสีแดงสดที่หัวดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และลวดลายบนตัวที่ไม่เหมือนใครดูสง่างามมากกว่าไก่ป่าพื้นๆหน้าแล้งเป็นช่วงเลี้ยงลูกนกแว่นสีเทาก็พาลูกมาหากินส่วนนกกระทาดงแข้งเขียวจะเลือกเวลาแดดร่มลมตกความร้อนบรรเทาเบาบางลงบ้างถึงได้พาลูกเข้ามาหากินที่นี่จึงเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์สำหรับตระกูลไก่มีน้ำให้กินและยังมีที่ให้คุ้ยเขี่ยหาอาหารเขี่ยกันเพลินลืมลูกลืมเต้ากันเลยทีเดียวพวกตระกูลไก่มีฉากที่น่าดูคือการพาลูกมาหากินลูกตัวเล็กยังหากินเองไม่เป็นแม่ไปไหนลูกก็ตามติดการคุ้ยเขี่ยของแม่นอกจากหากินเองแล้วยังให้ลูกได้มองหาอาหารได้ง่ายซึ่งดูเหมือนจะสปอยกันตั้งแต่เด็กแต่เปล่าเลยนี่คือการสอนวิธีหากินอีกไม่กี่อาทิตย์ลูกไก่พวกนี้จะมีขายาวขึ้นนิ้วตีนที่แข็งแรงและเป็นอวัยวะสำคัญที่เฝ้ารอเพื่อจะหากินเรียนแบบพ่อกับแม่แหล่งน้ำเทียมที่มนุษย์สร้างไว้ให้นกและสัตว์ต

โลกกลางคืนไม่ได้เป็นไปตามความคุ้นชินของมนุษย์ที่กลางคืนเป็นเวลาพักผ่อนแต่สำหรับโลกธรรมชาติกลางคืนก็เป็นเวลาทำงานของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากแดดร้อนยังคงทำงานอย่างแม่นยำทำให้อากาศร้อนสม่ำเสมอไม่ลดราวาสองแหล่งน้ำเทียมจึงยังคงเป็นบริเวณสวรรค์ของนกและสัตว์ตามชายป่ายิ่งช่วงสายเที่ยงบ่ายนกหลายชนิดไม่ได้มากินน้ำอย่างเดียวแล้วแต่ลงไปอาบน้ำให้ตัวเย็นระบายความร้อนสิ่งมีชีวิตต่างทยอยปรับตัวเพื่อให้รับมือกับอากาศร้อนที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นในฤดูกาลถัดไป

หน้าแล้งของประเทศไทยคือช่วงเวลาที่อากาศเย็นแต่พอมาอยู่ในที่โล่งกว้างแบบแม่น้ำโขงตอนแดดออกแทบจำไม่ได้ว่านี่เป็นหน้าหนาวแสงแดดแผดเผารุนแรงนึกถึงเวลาเจออากาศร้อนที่ร้อนจนขนลุกแดดตอนกลางวันสาดแรงเหมือนคนโกรธกันจ้องจะกินเลือดกินเนื้ออยากจะให้ตายกันไปข้างหนึ่งพื้นแก่งที่เคยเต็มไปด้วยโคลนหนาๆโดนความร้อนเผาจนกระเทาะเป็นแผ่นมองเผินๆเหมือนใครเอาเปลือกไข่มาโปรยทิ้งไว้จนทั่วไปหมดรอบเกาะแก่งเต็มไปด้วยน้ำและน้ำคือความหวังในการต่อสู้เพื่อลดความร้อนภาพและเสียงของน้ำที่กำลังไหลบวกรวมกับความรู้สึกที่มนุษย์มีต่อ

ช่วยลดปริมาณความร้อนลงไปได้มากจะลดได้จริงๆในทางวิทยาศาสตร์หรือรู้สึกหายร้อนเพราะเราอยากรู้สึกแบบนั้นก็ตามแต่ความจริงก็คือบนผืนดินแห้งๆแห่งนี้ไม่มีแหล่งน้ำไม่มีตัวช่วยใดๆสิ่งมีชีวิตที่อาศัยบนนี้ต้องหาทางเอาตัวรอดเมื่อไหร่ที่ร้อนมากๆมนุษย์จะเริ่มต้นรับมือด้วยการพร่ำบ่นไว้ก่อนแล้วค่อยหาวิธีหลบร้อนแต่สัตว์ไม่เสียเวลาหลบร้อนก่อนเรื่องหากินค่อยว่ากันนกหลายชนิดที่อาศัยบนเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขงก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ต้องหาทางหลบจากแสงแดดรุนแรงยิ่งช่วงเลี้ยงลูกคิดเรื่องเดียวคือลูกต้องรอดสัญชาตญาณของสัตว์รู้ดีว่าความร้อนจากแสงแดดมีเยอะเกินไปสำหรับการเลี้ยงลูก

กตินกหลายชนิดเช่นนกกระแตหาดซึ่งพบเยอะมากที่นี่นกแอ่นทุ่งเล็กก็ใช่นกพวกนี้จะเลือกที่โล่งกว้างเพื่อวางไข่ทำแบบนี้มาเป็นพันปีตั้งแต่บรรพบุรุษเรียกว่าตลอดชีวิตของสายพันธุ์อยู่ที่โล่งสังเกตอันตรายได้ง่ายกว่าวันหนึ่งผลงานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกของมนุษย์ก็ส่งผลไปทั่วเดี๋ยวนี้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนกบนเกาะแก่งก็เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ได้รับผลกระทบและต้องปรับตัวตามเมื่อแดดร้อนก็เรียนรู้ที่จะหลบแดดประติมากรรมธรรมชาติที่ทับซ้อนกันอยู่มากมายเกิดเป็นซอกหลืบและมีร่มเงากลายเป็นที่พึ่งพิงชั้นดีให้เข้าไปหลบแดดข้างในซอกหลืบแบบนี้มีร่มเงาพอที่จะใช้เลี้ยงลูกได้ด้วยแม่นกแอ่นทุ่งเล็กเข้ามาจับจองไว้เรียบร้อยแต่บนนี้มีซอกหลืบอยู่เต็มไปหมดพวกนกไม่ต้องแย่งกัน

ส่วนตัวนี้คือลูกนกกระแตหาดหลบแดดร้อนรอพ่อแม่หาอาหารกลับมาป้อนไม่มีใครเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดว่ากลางแดดกับในร่มอุณหภูมิต่างกันเท่าไหร่แต่ถ้าให้เลือกไม่มีใครเลือกอยู่กลางแดดร้อนๆนกก็เช่นกันจากการเลี้ยงลูกให้เติบโตในที่โล่งกว้างย้ายมาสู่การใช้ร่มเงาเป็นที่พึ่งพิงนี่คือการปรับตัวของนกบนเกาะแก่งแห่งแม่น้ำโขงอันที่จริงแทบจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสายพันธุ์ซึ่งส่งต่อกันมาช้านานแต่พอเห็นลูกนกหลบอยู่อย่างปลอดภัยในเงาร่มๆหวังว่าปู่ย่าตายายคงจะเข้าใจในเหตุผล

บางคนจะรู้สึกว่าภูเขียวเต็มไปด้วยการแทรกแซงของมนุษย์ซึ่งก็คงไม่ผิดเพราะที่นี่มีทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ขุดขึ้นมีบริเวณป่าปลูกมีสัตว์ป่าและนกหลายชนิดที่ได้รับการเพาะพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรและปล่อยคืนสู่ป่าซึ่งอาจจะไม่ใช่ถิ่นอาศัยดั้งเดิมแต่การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาตินั้นน่าทึ่งใช้เวลาหลัก10ปีหรืออาจจะน้อยกว่านั้นทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางป่าอยู่ได้สัตว์ก็มีชีวิตในวิธีและวิถีของตัวเองสิ่งที่มนุษย์ไปสร้างไว้หลายอย่างก็ให้ผลดีเกินคาดเช่นบ่อน้ำเล็กๆกลางป่าแห่งนี้ด้วยเหตุด้วยผลที่ไม่ต่างจากป่าอื่นๆในโลกความแห้งแล้งร่วมมือกับความร้อนจากสภาพอากาศสัตว์ป่าและนกต้องเผชิญกับแหล่งน้ำขาดแคลนบางช่วงไม่สนด้วยว่าเป็นหน้าหนาวโลกเพี้ยนขึ้นทุกวันหน้าหนาวก็ร้อนได้และเมื่ออากาศร้อนไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนขัดขืนความเป็นไปของธรรมชาติได้เมื่อแหล่งน้ำในป่าหายากที่นี่จึงตอบทุกโจทย์ของความต้องการดูจากความเพลิดเพลินไม่ต้องสนแล้วว่าที่นี่เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย่างรวดเร็วส่งผลรุนแรงขึ้นทุกปีและธรรมชาติก็ส่งผลกระทบกลับมาให้สิ่งมีชีวิตแบบไม่เคยเบามือการปรับตัวจึงเป็นทางออกเดียวหรือเรียกง่ายๆว่าต้องอยู่ให้ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันเหมือนเดิมการแทรกแซงของมนุษย์เช่นแหล่งน้ำกลางป่าอาจจะไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่เป็นทางออกที่ดีที่สุดที่เหล่าสรรพสัตว์และนกต่างยินยอมพร้อมใจเทคะแนนให้แน่ๆ

พออากาศร้อนเราก็คิดถึงความเย็นป่าบนดอยสูงๆมักจะถูกเข้าใจว่าบนนี้ต้องมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีอันที่จริงช่วงที่อากาศร้อนเกิดขึ้นในป่าก็ออกจะบ่อยในป่าดิบเขาหรือป่าดิบชื้นพอถึงเวลาร้อนก็ร้อนชื้นเหนียวเหนอะหนะและร้อนมากขึ้นนานขึ้นยุคนี้อากาศของโลกผิดเพี้ยนจนความร้อนเดินทางข้ามถิ่นถึงบนดอยสูงแต่ยังไงเมื่อถึงเวลาอากาศเย็นป่าก็ยังให้ความเย็นสดชื่นมากกว่าในเมืองอยู่ดีในป่าต่อให้เป็นป่าที่อยู่บนภูเขาก็จะให้ความเย็นฉ่ำตามธรรมชาติไม่ได้ให้ความเย็นแบบเครื่องปรับอากาศไม่ได้เย็นเฉียบแบบนั้นแต่แค่เห็นก็รู้สึกได้ถึงความเย็นหรืออย่างน้อยก็ทำให้ลืมความร้อนรุนแรงลงไปได้มากถัดจากยอดดอยลงมานิดหน่อยเป็นป่าดิบแล้งต้นไม้สูงใหญ่ในป่าทำหน้าที่เกราะป้องกันที่แข็งแรงเหมือนหลังคาขนาดใหญ่ที่ผลิตขึ้นด้วยฉนวนกันความร้อนแต่ก็เป็นหลังคาที่เจาะช่องให้แสงสว่างส่องลงมาได้ด้วยเมื่อมีแสงสว่างภายใต้หลังคาของป่าดิบแล้งจึงเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและเรื่องราวสนุกที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติเช่นใบไม้ที่มีปลายแหลมเรียวสำหรับการรีดน้ำฝนออกไปให้เร็วที่สุดเมื่อแดดออกจะได้สังเคราะห์แสงให้เต็มที่ขณะที่บางชนิดสร้างผิวใบมันวาวเพื่อช่วยระบายน้ำหรือผลไม้ที่สร้างหนามแหลมป้องกันตัวเองเต็มที่ไม่ยอมถูกเก็บกินรอจนถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะเป็นฝ่ายเชิญชวนเหล่าสรรพสัตว์ด้วยตัวเองเพื่อให้ช่วยเอาเมล็ดไปกระจายพันธุ์ไม่ว่าพืชหรือสัตว์ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศต่างก็มีหน้าที่ในธรรมชาติป่าขนาดใหญ่และมีความสมบูรณ์ก็ประกอบกันขึ้นจากเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยเหล่านี้นี่เอง

ึงจะได้ชื่อว่าเป็นป่าดิบแล้งแต่ที่นี่ไม่แห้งแล้งแต่กลับมีความเขียวชอุ่มตลอดทั้งปีและข้อได้เปรียบของการเป็นป่าดิบก็คือฝนเมื่อฝนตกป่าดิบจะเก็บความชุ่มชื้นได้นานพื้นล่างมีทั้งดินและใบไม้คอยซับและกักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไว้ใช้ยาวนานต้นไม้ก็ผลัดใบน้อยลงคงความเขียวชุ่มฉ่ำได้นานขึ้นและความชุ่มฉ่ำนี้เองช่วยลดความร้อนลงไปได้มากนี่คือเครื่องปรับอากาศธรรมชาติ

ของความฉ่ำเย็นทำให้สิ่งมีชีวิตในป่าดิบดูเหมือนอาศัยที่นี่ได้อย่างสุขสบายท่ามกลางฉากหลังที่เต็มไปด้วยความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องเจออากาศร้อนเหมือนที่อื่นแต่จริงๆสัตว์ป่าและนกทุกชนิดก็ไม่ต่างจากนกที่อยู่บนเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขงหรือข้างคาวแม่ไก่ในวัดต่างก็ต้องปรับตัวทั้งนั้นไม่มีที่ไหนที่ไม่เจอผลกระทบจากภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงการอยู่อาศัยก็ยังต้องดำเนินไปตามวิถีของสายพันธุ์นกเงือกยังมุ่งหน้าสู่ต้นไทรเพื่อฉกฉวยช่วงเวลาไทรสุกอากาศจะเย็นฉ่ำหรือร้อนอบอ้าวขนาดไหนถ้ามีอาหารก็ต้องกินให้เต็มที่

พวกชนียังห้อยโหนออกหากินไปตามอาณาเขตของตัวเองอาณาเขตที่ส่งเสียงร้องประกาศเขตแดนตั้งแต่รุ่งสางไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกภาพของเหล่าสรรพชีวิตจะช่วยกันสร้างสีสันให้ป่าดิบแล้งไปได้อีกนานเท่าไหร่ไม่มีใครตอบได้เพราะวันนี้ทุกชีวิตล้วนต้องดิ้นรนต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงของอากาศและคู่ต่อสู้ที่รับมือยากที่สุดและมีพลังรุนแรงที่สุดคือความร้อน

วิวเช้าตรู่ที่อำเภอโขงเจียมอาจจะพร่ามัวกว่าสมัยก่อนเพราะยุคนี้อากาศเต็มไปด้วยฝุ่นควันแต่เราไม่มีทางเลือกในการหายใจเช้าพระอาทิตย์ทำงานเต็มที่ส่องความสว่างและส่งความร้อนไปทั่วลำน้ำทุกหนแห่งมีไอแดดปรากฏขึ้นและจะเป็นแบบนี้ไปตลอดทั้งวันนกกระแตผีใหญ่พยายามสอดส่องด้วยความปลอดภัยมีเครื่องมือสำคัญคือดวงตากลมโตที่มีความสามารถในการมองเห็นโดยเฉพาะในค่ำคืนที่มืดมิดก็ยังใช้สายตาได้อย่างสบายธรรมชาติให้คุณสมบัตินี้ไว้เพื่อการดำรงชีพของเผ่าพันธุ์วิถีชีวิตปกติของนกชนิดนี้จึงเป็นกลางคืนที่ฟ้ามืดไปแล้วการปรากฏตัวในตอนกลางวันถือเป็นช่วงของการทำโอทีตอนกลางวันที่แสงแดดจัดจ้าการมองเห็นก็อาจจะลำบากสักหน่อยธรรมชาติไม่ได้ออกแบบให้ตื่นขึ้นมามีชีวิตตอนกลางวันเลยมีม่านตาพิเศษไว้ใช้ในกรณีจำเป็นม่านตาของนกกระแตผีใหญ่คือเยื่อบางๆที่เปิดปิดได้แบบเดียวกับเปลือกตาช่วยกรองแสงรุนแรงเหมือนติดฟิล์มดำๆไว้ที่กระจกรถยนต์และยังช่วยเติมความชุ่มชื้นไม่ให้กระจกตาแห้งเกินไปยุคนี้คงต้องเลือกฟิล์มเปอร์เซ็นต์สูงๆเพราะแสงแดดแรงขึ้นอากาศก็ร้อนมากขึ้นฟิล์มเบอร์เดิมน่าจะเอาไม่อยู่

้องตื่นมาใช้ชีวิตตอนกลางวันมีเหตุผลเดียวคือความปลอดภัยเพราะในหน้าแล้งรกกระแตผีใหญ่จะใช้ซอกหลืบบนเกาะแก่งไปที่วางไข่และเลี้ยงลูกปกติแล้วบนเกาะแก่งกลางแม่น้ำไม่ค่อยมีมนุษย์ขึ้นมาทำอะไรบนนี้ที่นี่จึงมีความปลอดภัยพอสมควรใช้เป็นที่วางไข่ได้แค่หาที่ร่มๆหลบแดดร้อนแล้ววางไข่ดื้อไม่ต้องหาอะไรมาพรางหรือปกคลุมแต่ก็ต้องคอยดูให้อยู่ในสายตาถึงจะรู้สึกปลอดภัยแต่ก็ประมาทไม่ได้บางทีแค่เสียงเรือชาวบ้านผ่านไปมาก็ต้องออกมาดูบนเกาะแก่งแห่งนี้ไข่บางฟองลูกนกอาจจะฟักออกมาแล้วและกำลังซุกซ่อนอยู่ตามซอกหลืบที่ใดที่หนึ่งการปกป้องลูกจึงเป็นทั้งหน้าที่และสัญชาตญาณเมื่อต้องตื่นมาดูแลลูกกลางวันไม่ได้นอนพอตกตอนเย็นอาจจะยืนตาปรือไปบ้างแต่เดี๋ยวพอตกกลางคืนก็ตาสว่างเองเพราะเป็นเวลาหากิน

ระแตผีใหญ่มีร่างกายใหญ่โตพอสมควรถ้าเทียบกับนกชนิดอื่นที่อาศัยบนเกาะแก่งกลางแม่น้ำดวงตากลมโตเรียกว่าเบิกโพรงแทบจะตลอดเวลาดูแล้วเหมือนตาผีแถมยังเดินอยู่บนพื้นสูงๆต่ำๆเวลาเห็นนกจึงเห็นการพลุบพลุบโผล่เหมือนเห็นผีนี่อาจจะเป็นที่มาของชื่อนกกระแตผีใหญ่เชิญชวนให้ผู้คนเอาไปถกเถียงกันเล่นอีกหลายเดือนข้างหน้าเมื่อน้ำโขงเริ่มมากขึ้นและท่วมสูงจนเต็มพื้นที่ลูกนกจะเติบโตเพียงพอที่จะตามพ่อแม่ไปใช้ชีวิตบนฝั่งช่วงเวลานั้นครอบครัวนกกระแตผีใหญ่จะหลบซ่อนตัวอย่างมิดชิดกลายเป็นนกที่หาตัวยากเย็นรอจนกว่าหน้าแล้งจะวนเวียนมาถึงเพื่อจะกลับมาอาศัยอย่างปลอดภัยบนเกาะแก่งสู้กับความร้อนในฤดูกาลใหม่อีกครั้งอีกหนึ่งตัวละครเด่นที่มีชีวิตผูกพันกับสายน้ำว่ากันว่าหาตัวยากคือนกเต้าลมแม่น้ำโขงเห็นแล้วก็ช่วยเพิ่มความเข้าใจว่าธรรมชาติไม่ได้ออกแบบสีสันของนกแต่ละชนิดขึ้นมามั่วๆแต่มีเหตุผลเสมอสีขาวสลับดำของนกเต้าลมแม่น้ำโขงจะเห็นผลเมื่อเข้าไปอยู่ในกองก้อนหินที่มีสีสันคล้ายคลึงกันเคยเข้าใจว่าเกาะแก่งหินทรายจะมีสีแนวน้ำตาลเอิร์ธโทนเป็นหลักเวลามีนกที่มีขนสีขาวไปอยู่ในฉากนั้นน่าจะเด่นจนมองเห็นได้ไม่ยากคงต้องบอกตามความจริงว่าก็พอจะเห็นได้อยู่แต่ก็ไม่ได้ง่ายนักและถ้านกกำลังเคลื่อนไหวอยู่แถวก้อนหินบนเกาะแก่งอย่าให้คลาดสายตากันเลยทีเดียวเพราะนกจะเดินหายไปในซอกหลืบสักแห่งเหมือนในหนังที่ตัวละครเดินหายเข้าไปในฝูงชนเรียกว่าการออกแบบของธรรมชาติจะเห็นผลต่อเมื่อเรามองไม่เห็นนั่นเองการพรางจึงสำคัญทั้งการพรางเพื่อให้รอดจากเหยื่อบนฟ้าและพรางตัวเพื่อหากินเป็นการพรางเพื่อรอดและพรางเพื่อล่านกเต้าลมแม่น้ำโขงเพิ่งถูกตั้งชื่อเมื่อปี2001นี่เองได้ใช้ชื่อแม่โขงแว็กเทลชื่อก็บอกว่าเป็นนกแม่น้ำโขงอีกหนึ่งความภูมิใจของนกที่พบได้เฉพาะในสายน้ำแห่งนี้นกเต้าลมแม่น้ำโขงมีชีวิตเกี่ยวพันกับเกาะแก่งกลางแม่น้ำเพราะจะรอจนถึงฤดูน้ำลดระดับน้ำต่ำๆเหมาะกับการทำรังและเลี้ยงลูกเจ้านกสองตัวนี้ก็คงมีรังซุกซ่อนอยู่ตรงใดตรงหนึ่งในซอกหลืบบนเกาะแก่งหินกลางน้ำแต่ยุคสมัยนี้วันดีคืนดีเขื่อนจากประเทศต้นทางก็ปล่อยน้ำลงมาไม่บอกไม่กล่าวน้ำจำนวนมหาศาลที่อยู่นอกฤดูกาลไหลบ่าเข้าท่วมทั้งรังทั้งไข่ทั้งลูกนกหายวับรวมถึงพืชไร่ริมน้ำที่ชาวบ้านอุตส่าห์หาวิธีปลูกในหน้าแล้งได้จนสำเร็จแต่จากนี้ไม่รู้แล้วว่าเมื่อไหร่จะมีน้ำมา

โดยไม่เกี่ยวกับฤดูกาลที่ยึดถือมาเป็นพันๆปีเจอกับความร้อนรุนแรงว่าหนักแล้วยังต้องเจอปัญหาน้ำท่วมไม่รู้เนื้อรู้ตัวเกิดเป็นนกแม่น้ำโขงไม่ง่ายเลย

างคาวแม่ไก่จะออกหากินตั้งแต่ตอนพลบค่ำจริงๆพอตกตอนเย็นฟ้ายังไม่ทันมืดก็ทยอยออกบินกันแล้วช่วงเวลาเดินทางไปหากินของค้างคาวหลายชนิดโดยเฉพาะพวกที่อาศัยตามถ้ำจะไปพร้อมกันเป็นฝูงใหญ่ๆเป็นหมื่นเป็นแสนตัวเป็นภาพสุดอลังการที่น่าดูเสมอต่างจากค้างคาวแม่ไก่ต่างคนต่างบินกันตามสะดวกเลยเป็นภาพที่ดูง่อยๆแต่นี่คือการออกไปหากินเหมือนกันและออกไปทำหน้าที่ในธรรมชาติเช่นเดียวกัน

ระหว่างหากินตามสวนผลไม้จะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามค้างคาวก็ทำหน้าที่ผสมเกสรไปด้วยจนรุ่งสางฝูงค้างคาวก็ทยอยกันกลับวัดขากลับก็ต่างคนต่างกลับพฤติกรรมน่าทึ่งเรื่องแรกเริ่มขึ้นตรงนี้ตรงที่สงสัยว่าแม่ค้างคาวกลับมาที่ต้นไม้ต้นเดิมกิ่งไม้กิ่งเดิมจุดเดิมได้ยังไงนั่นเป็นจุดที่ลูกค้างคาวกำลังรออยู่คำตอบคือเสียงร้องเรียกหากันระหว่างแม่กับลูกหลักการเดียวกับนกเพนกวินที่อยู่อาศัยกันเป็นพันเป็นหมื่นตัวแต่เวลากลับจากหาอาหารแม่กับลูกก็หากันเจอการสื่อสารระหว่างสิ่งมีชีวิตจึงไม่ได้มีแค่มนุษย์ขนาดมนุษย์ด้วยกันเองยังมีเป็นพันๆภาษาเสียงร้องของสัตว์จึงมีความหมายมากกว่าเสียงร้องอย่างน้อยค้างคาวแม่ไก่ก็พิสูจน์เรื่องนี้ให้เห็นกลับมาที่เดิมได้โดยไม่ต้องใช้วิธีปักหมุดบนแอป

ค้างคาวแม่ไก่หากินกลางคืนจนรุ่งสางส่วนนกหลายชนิดที่อาศัยในแม่น้ำโขงยังหากินกลางวันล่วงเลยไปจนถึงยามเย็นช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกชาวบ้านก็ยังออกหากินจับปลาสบายกว่าตอนกลางวันเพราะแดดไม่ร้อนคนหากินนกก็หากินเป็นการใช้พื้นที่ร่วมกันมาอย่างยาวนานนกแอ่นทุ่งเล็กมีอาวุธคือการบินเร็วและฉวัดเฉวียนเหมือนเครื่องบินขับไล่ธรรมชาติออกแบบการบินที่สุดยอดมาเพื่อให้จับแมลงกินกลางอากาศกินเหมือนนกธรรมดาโลกไม่จำนกจอมซิ่งรู้ว่ายามเย็นเป็นเวลาที่แมลงสารพัดชนิดจะบินกันว่อนเหนือท้องน้ำก็พากันมาที่นี่แมลงเยอะสะใจช่วงเย็นอุณหภูมิจากความร้อนลดลงความชื้นสูงขึ้นแมลงบางชนิดเช่นริ้นน้ำชีปะขาวแมลงปอยุงต่างก็บินกันเป็นหมู่คณะในช่วงเย็นค่ำเพื่อผสมพันธุ์ตามวงจรชีวิตบางชนิดได้เวลาลอกคราบจากตัวอ่อนในน้ำมาสู่การบินขึ้นฟ้าบางตัวเพิ่งจะบินขึ้นจากน้ำแท้ๆแต่กลายเป็นไฟลท์สุดท้ายเจอเครื่องบินขับไล่โฉบไปกินโดยไม่รู้ตัว

ารและเป็นเวลาทองที่แสงแดดและความร้อนบรรเทาเบาบางลงบ้างแต่ทุกชีวิตรู้ดีว่าช่วงเวลาที่ได้พักหนีจากความร้อนจะไม่ยาวนานเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วและรู้ว่าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่ใกล้เท่าลมหายใจของเราเอง

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้มันเป็นกระเทยมันจะมีครอบครัวได้ยังไง
2: แม่เป็นทอมมันจะเลี้ยงลูกได้แบบดีเหมือนแม่ที่เป็นผู้หญิงไหม
3: บทพิสูจน์ความรักที่ไม่ถูกนิยามด้วยเพศ
4: อยากเรียกตัวเองว่าแม่บ้างไหมคะ
5: ไม่ค่ะให้เรียกพ่อไปเลยตามศัพท์เขาก็จะใช้คำว่าเมียนะเขาก็จะบอกว่าผัวอีแดนหรือนี
2: ่คือหนูอะจะทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่แม่คนนึงจะทำได้นะคะแล้วก็จะเป็นภรรยาที่ดีของสามีคนสวยนะคะ
1: จะพยายามทำให้ลูกภูมิใจในตัวของทั้งพ่อและแม่ว่ามีพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็จะให้เขามองข้ามเรื่องเหล่านั้นไป
3: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนรักนอกกรอบ 3:30 น. 20 สิงหาคมนี้

พลคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาหมาเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่านไลน์ @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

0: มองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
1: ได้เวลาท่องโลกวิทยาการกับยูเรกาแล้วครับกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและหญิงธรณินทร์เทพวงศ์นะครับตอนนี้จะเป็นอีกตอนครับที่เราจะไปทำความรู้จักกับบุคคลสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์นะครับอาจารย์เป็นคนอินเดียครับอาจารย์พูดถึงอินเดียเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเก่งทางด้านคำนวณนะครับเกี่ยวกับตัวเลขเลย
2: จริงๆแล้วไอ้ซอฟต์แวร์ที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับ
1: ครับ
2: ก็จริงๆมาจากคนอินเดียเยอะใช่ไหมเบื้องหลังใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: ทำงานแบบว่าที่คนละสถานที่เนาะทำงานอยู่อินเดียเองนะครับ
1: ครับผมและคนนี้ก็เป็นคนที่น่าสนใจเหมือนกันครับสัตยาสยามราชโบสนะคร
2: ับครับคุณอินเดียนะครับเป็นนักฟิสิกส์ควอนตัมนะคร
1: ับ
2: ซึ่งร่วมสมัยกับไอน์สไตน์นะครับแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับที่ว่าอยากจะมาเล่าสู่กันฟัง
1: ร่วมสมัยกับไอน์สไตน์ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่แล้วชื่อของเขานี่นะโอ้โหได้รับการพูดถึงนะครับในเวลาฟิสิกส์อนุภาคนะโบสตันโบสตันนี่ก็ชื่อของโบสนะครับตัวเขาเองเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลโนเบลนะครับแต่ว่าคนอินเดียจะภูมิใจมากว่าแม้ว่างานของเขาเนี่ยจะเรียกว่ายิ่งใหญ่นะครับแต่ว่ารางวัลโนเบลไม่ได้ก็จริงเนี่ยแต่ว่าชื่อของเขาเนี่ยไปอยู่ในหนังสือฟิสิกส์ยุคใหม่แทบทุกเล่มทุกเล่มในแง่ของฟิสิกส์อนุภาคเป็นต้น
1: เห็นว่านักฟิสิกส์หลายคนก็เรียกว่าพูดถึงเขาเหมือนกัน
2: ครับ
1: ครับเดี๋ยวไปดูชีวิตของเขากันนะครับ
2: ก่อนอื่นนะครับผมค้นข้อมูลเยอะเลยนะครับแนะนำนิดนึงนะฮะทางซ้ายมือนี่จะเป็นไฟล์ PDF ที่เนาะหนังสือที่ค่อนข้างเป็นทางการนิดนึงดาวน์โหลดได้นะครับเอาชื่อนี้ไปค้นเลยทางขวามือนี่เป็นสถาบันนะครับที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติกับเขานะครับอินเดียเนี่ยสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร
1: ์
2: พื้นฐานเลยนะครับก็มีข้อมูลเขามีภาพด้วยแล้วก็แม้แต่ Royal Society นะครับก็ยกย่องให้เป็นสมาชิกด้วยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นสมาชิกปั๊บเนี่ยก็เลยมีชีวิตประวัติอยู่นะครับก็เอกสารพวกนี้สามารถค้นได้นะครับผมก็จะนำมาจากพวกนี้เพื่อให้อ้างอิงได้ทีนี้เกิดที่กัลกัตตานะครับทีนี้ต้องบอกนิดนึงนะครับกัลกัตตาเนี่ยเป็นชื่อเดิมนะครับโกกาตานะครับในช่วงที่อินเดียยังถูกปกครองโดยอังกฤษ
1: ที่
2: อินเดียช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเขาเนี่ยจะเกิดมาในสภาพที่เรียกว่าอย่างนี้ถูกครอบงำโดยเรียกว่าจักรวรรดิของอังกฤษสหราชอาณาจักรนะฮะอังกฤษนะครับก็มีความพยายามที่จะเรียกว่าฟื้นอินเดียกลับขึ้นมาพยายามจะเป็นเอกราชต่างๆนะครับก็เกิดในครอบครัวชั้นกลางนะครับคุณพ่อนี่ทำงานเป็นนักบัญชีนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกทางรถไฟนะครับแล้วก็เป็นงานคำนวณพ่อนี่จะเรียกว่าเก่งนะครับเรียกว่าจะให้ทิ้งโจทย์ไว้ให้เขานะครับตอนเด็กๆเนี่ยก่อนออกไปทำงานเนี่ยก็จะเขียนโจทย์เป็นพื้นนะครับแล้วกลับมาเนี่ยลูกสามารถแก้โจทย์คณิตศาสตร์ได้หมดเลย
1: อ๋อนี่น่าจะเป็นจุดประกาย
2: เป็นจุดๆนึงนะที่ว่ากันว่าแบบนั้น
1: ครับ
2: นะอันนี้บ้านเกิดเขานะครับบ้านเกิดนะครับก็ให้ไปดูแผนที่อินเดียนิดนึงนะครับคือในสมัยนั้นนะครับซึ่งยังเป็นเรียกว่าบริทิชอินเดียอยู่เนี่ยนะครับก็ไม่แยกมาเนาะยังไม่แยกมาเป็นบังคลาเทศอะไรงั้นนะครับมันก็มีเมืองกัลกัตตานะครับที่เกิดนะครับซึ่งปัจจุบันเรียกโกกาตาครับใช่ๆแล้วก็มีเมืองเมื่อก่อนเรียกยะคานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าทากานะครับทากานะครับ
1: บังคลาเทศปัจจ
2: ุ
1: บ
2: ัน
1: น
2: ี้ใช่ใช่ซึ่งจริงๆแล้ว2เมืองนี้เนี่ยสัมพันธ์กันมากๆเลยเพราะว่าใช้ภาษาเบงกอลีนะครับนะจริงๆแล้วก็คือคนพวกเดียวกันแหละมันถูกแบ่งแยกด้วยเชิงเรียกว่าเป็นการเมืองนะครับนะอันนี้ก็ให้รู้บริบทด้วยแล้วก็สตรีนทรนาดเนี่ยนะครับก็สตรีนเรียกสั้นๆนะครับนะก็ทำงานอยู่2ที่หลักๆนะครับที่กัลกัตตากับดักกานี่นะครับทีนี้อันนี้เป็นภาพการ์ตูนที่ให้ AI ลองจำลองมานะครับบอกว่าอันนี้จริงๆมีเป็นเรื่องจริงนะครับพื้นเป็นสีแดงนะครับแล้วก็พ่อนี่จะเขียนโจทย์ให้ส
1: อนเป็นนักบัญชี
2: ใช่เขียนโจทย์ภาษาเวทจริงให้ลูกปรากฏว่ากลับมาปั๊บเนี่ยลูกแก้ได
1: ้
2: ก็ยากขึ้นก็แก้ดีก็เห็นแววละเห็นแววนะครับแม้แต่ครูที่โรงเรียนก็เห็นแววนะครับเชื่อไหมครับคะแนนเต็มร้อยเนี่ยตอนวัยเด็กนี่ครับได้110ทำไมครับยินทำไมครูบอกว่าอย่างนี้ครูให้ผลว่าพอให้โจทย์ไปปั๊บเนี่ยเด็กคนอื่นก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่เนาะแต่สัตยเยนเนี่ยนะครับทำได้ไม่พอนะทำมากกว่า1วิธีคือครูคิดว่าทำวิธีนี้ที่ครูสอนเขาคิดวิธีอื่นด้วยและทุกวิธีที่คิดได้เนี่ยเขียนมา
1: คำตอบเหมือนกันเลย
2: ใช่แปลว่าอย่างนี้แปลว่าเป็นนักคิดไง
1: คิดแถมให้ด้วยนะเนี่ย
2: แล้วครูเขาก็เห็นบอกว่าคณิตศาสตร์นี่ก็อย่างที่หลายคนพอทราบว่ายากนะครับว่าคงมีคนน้อยแต่ว่านี่ยิ่งกว่าคนทั่วไปคือว่านอกจากจะทำวิธีที่ครูสอนแล้วเนี่ยยังคิดวิธีใหม่ขึ้นมา
1: จีเนียสสุด
2: จีเนียสจริงๆก็แสดงความเรียกว่าปัดเปลืองนะครับในเชิงคณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็กนะครับก็นี่เอาไว้ภาพตอนวัยรุ่นให้ดูด้วยทีนี้ตอนประมาณสักช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะครับก็เจอคนคนหนึ่งนะครับชื่อเมฆนาฏสหนะครับคนนี้เนี่ยคนไทยคงไม่เคยรู้จักแต่พอผมค้นไปดูนะโอ้คนอินเดียนับถือมากเพราะว่าเรียกว่าเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของอินเดียนะครับนอกจากสัตยเยนนะครับอีกคนนึงคือรามันนะครับก็ต่อมาก็เป็นนักฟิสิกส์กันทั้งคู่นะครับคู่นี้นะครับแนะนำเมฆนาฏนิดนึงนะครับก็เป็นนัก ฟิสิกส์ดาราศาสตร
1: ์
2: นะครับแล้วก็สมการของเขาเนี่ยสามารถที่จะทำให้นักดาราศาสตร์เนี่ยคำนวณอุณหภูมิของดาวฤกษ์ได้นะครับจากเส้นสเปกตรัมและปัจจุบันยังใช้กันอยู
1: ่
2: ไม่ธรรมดาแน่นอนครับไม่ธรรมดาแน่นอน
1: ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับสัตยานด้วย
2: ครับคู่นี้เนี่ยก็จะรู้จักกันแล้วก็ชอบพอกันนะครับเอาโจทย์มาคิดนะครับ
1: คู่ซีเลย
2: คู่ซีเลยครับตลอดชีวิตเลยคู่ซีเลยนะครับก็เอาตอนช่วงแต่งงานให้ดูนิดนึงครับเพราะว่ามีเกรดเชิงวัฒนธรรมน่าสนใจสัตยานนี่ก็จะแต่งงานตอนอายุ20นะครับ20แต่เจ้าสาวลองดูสิครับเจ้าสาวนี่อายุ11เท่านั้นเอง
1: เด็กมากครับ
2: เป็นเชิงวัฒนธรรมนะครับของทางแถบนั้นนะครับพวกทางเบงกอลเนี่ยนะครับเขาจะแต่งได้อยู่น้อยนะครับก่อนมีประจำเดือนนะครับเป็นความเชื่อครับจากปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีกฎหมายเนี่ยห้ามทำแบบนี้แล้วแต่ก็ยังมีบางพื้นที่เนี่ยก็ยังทำกันอยู่บ้างแบบอินเดียเนาะนะครับนะเป็นเชื่อว่าถ้าทำนี่บางทีพูดกันยากนะครับว่าอะไรถูกอะไรผิด
1: ครับแล้วก็มีลูก9คน
2: 9คนนะครับเสียไป2นะก็มีลูกเยอะทีเดียวนะครับก็มี7คนนะครับ
1: ก็ตามธรรมเนียมประเพณีแถวนั้นไหมครับเพราะว่าก็ต้องมีลูกเยอะ
2: ลูกเยอะยุคสมัยก็จริงเนี่ยตัวสัญเยเองก็เป็นเรียกว่าอย่างนี้อยู่ในครอบครัวที่มีลูก7คน
1: ครับ
2: เขาเป็นคนโตสุดนะครับคนโตสุดแล้วก็ที่เหลือได้เป็นน้องสาวหมดเลยอีก6คน
1: ครับเขาไปเริ่มเรียนศึกษาจริงจังที่ไหนครับอาจารย์
2: ครับก็นี่เลยครับเนี่ยมหาวิทยาลัยของกาลกัตตานะครับก็เข้าเรียนนี่นะครับเข้าเรียนคณิตศาสตร์นะครับ mix mathematics ชื่อแปลกฟังดีเนาะ mix mathematics ตอนนี้ผมเห็นครั้งแรกนี่งงๆกันคืออะไรนะคร
1: ับคณิตศาสตร์ผสมอย่างเงี้ยแหละคร
2: ับ ไปค้นดูโอเคเป็นวิธีคิดแบบอินเดียคืออย่างนี้คือแทนที่จะเรียนคณิตศาสตร์บริสุทธิ
1: ์
2: เดียวนะครับพวกการวิเคราะห์พวก analysis ต่างๆทฤษฎีจำนวนอย่างเดียวนี่ครับหรือว่าคณิตศาสตร์เป็นยุคอย่างเดียวนะครับเขาผสมผสานกัน
1: บูรณาการ
2: คือให้มีความลึกในเชิงเรียกว่าทฤษฎีด้วยบวกกันประยุกต์ด้วยในเชิงวิศวกรรมเชิงเคมีเชิงอะไรต่างๆนะครับดังนั้นสัตยเยนนะครับกับสหะเมื่อกี้เนี่ยนะฮะก็จะเรียนมาแบบนี
1: ้
2: แล้วก็นี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขามีความรอบตัวสามารถเอาคณิตศาสตร์ลึกๆเนี่ยนะครับไปใช้กับเรื่องที่เป็นประยุกต์ได้
1: จับมาได้หมดเลยผสมกันได้หมดเลย
2: จริงๆเนี่ยปัจจุบันนี่เราพูดถึงสาขาวิทยาการเนอะ interdisciplinary นะครับคำนี้ก็ยิ่งไม่ต่างกันในคณิตศาสตร์นะครับก็คือแทนที่คุณจะเรียนเป็น pure math หรือเป็น

0: ไอแมทเนี่ยก็มองรวมเลย
1: แต่ว่าคำนี้ดูจะเข้าใจง่ายมาก
0: เข้าใจง่ายมิกซ์แมทแมติกส์นะครับ
1: ครับ
0: ก็ได้ที่1นะครับก็คงไม่แปลกใจเนาะแล้วก็พอจบมาก็เป็นครูสอนนะครับที่มหาวิทยาลัยโคคาต้านะครับ
1: อ๋อจบที่นี่สอนที่นี่เลย
0: สอนนี่แป๊บนึงนะฮะครับทีนี้ก็ไปสอนที่ดากานะฮะจำได้มั้ยที่ปัจจุบันอยู่บังคลาเทศเนาะ
1: คร
0: ับก็และที่นี่เองนะครับที่เขาเรียกว่าทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงโด่งดังคือตอนนั้นยังโนเนมมากเลยโนเนมมากทีนี้ด้วยความที่สนใจทฤษฎีฟิสิกส์ยุคใหม่เนาะควอนตัมสัมพัทธภาพต่างๆนะครับก็เขาเนี่ยครับกับลิวสฮาร์เนี่ยก็จะแปลบทความของไอน์สไตน์นะครับสัมพัทธภาพเนี่ยเป็นภาษาเบงกาลีคือเขามองว่าอย่างนี้มองว่าคนท้องถิ่นเนี่ยแทนที่ต้องเรียนวิชาการเนี่ยครับเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยทำไมไม่เรียนเป็นภาษาตัวเองด้วย
1: เพื่อจะได้คนในพื้นที่เข้าใจมาก
0: ใช่ใช่อันนี้เป็นอะไรที่ทำตลอดชีวิตเลยนะครับทีนี้มีอยู่ช่วงนึงที่อย่างนี้เขาก็ไปขออนุญาตไอน์สไตน์นะแปลบทความนะครับตัวเขาเองเนี่ยนะครับสติเยนเนี่ยน่าสนใจมากคือแน่นอนพูดภาษาเบงกาลีได้เนาะแต่ฮินดีก็ได้อังกฤษก็ได้อยู่แล้วนะครับนะฝรั่งเศสก็รู้นะครับฝรั่งเศสที่คล่องเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยนะครับส่วนภาษาเยอรมันเนี่ยจำเป็นต้องรู้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเยอรมันเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านควอนตัมสัมพัทธภาพใช่ไหมแต่ว่าอ่านได้แต่เขียนเนี่ยอาจจะไม่คล่องสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้สเตเยนชอยนัทโบสเนี่ยนะครับก็จะคิดวิธีการพิสูจน์กฎของแพลงออกมานะครับโดยไม่ใช้วิธีของแพลงคือไม่ต้องมีสมมติฐานว่าตัวสั่นเนี่ยสั่นด้วยบางค่าเท่านั้นแบบแพลงนะครับแต่ใช้วิธีหนึ่งเลยนะครับพอคิดมาได้ปั๊บเนี่ยนะครับก็เขียนบทความขึ้นมาแล้วส่งไปให้วารสารของอังกฤษ Philosophical Magazine เนี่ยปรากฏว่าถูกเรียกว่าอย่างนี้ตีตกไปตีกลับมาไม่ยอมรับเนี่ยมองไม่เห็นคุณค่ามันไงทำไงล่ะเขียนจดหมายหาไอน์สไตน์คิดดูนะครับอายุ30เองนะฮะยังไม่มากเนาะเห็นไอน์สไตน์บอกท่านครับนะครับผมได้คิดวิธีการใหม่ในการพิสูจน์กฎของแพลงค์ขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านพิจารณาแล้วถ้าเกิดว่าเห็นว่ามันดีเนี่ยนะครับช่วยแปลเป็นภาษาเยอรมันแล้วก็ส่งตีพิมพ์ไม่น้อยของนี้เลยนะครับของนี้เลยแล้วก็บอกว่าอย่างนี้บอกว่าผมเนี่ยอาจจะดูแปลกหน้าสำหรับท่านนะแต่จริงๆแล้วเราเนี่ยถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของท่านผ่านงานเขียนแล้วก็ยังจำได้ไหมว่าที่ผมเนี่ยเคยเขียนมาขออนุญาตในการแปลบทความสัมพัทธภาพของท่าน
1: ครับ
0: ครับ
1: เป็นภาษาเบงกาลี
0: ใช่นี่ครับเกิดอะไรขึ้นโอ้ไอน์สไตน์อ่านปุ๊บสุดยอดมากตอบกลับมาแปลให
1: ้โอ
0: ้แปลให้นี่ไม่ธรรมดานะครับคิดดูนะฮะนักวิสัชน์โนเนมคนหนึ่งจากโลกที่3ต้องเรียกว่าอย่างนี้นะในขณะนั้นนะแล้วก็อินเดียตอนนั้นอยู่ในการปกครองอังกฤษด้วยนะครับไม่มีใครรู้จักเขาเลยนะ
1: ครับ
0: เขียนจดหมายหานักฟิสิกส์อันดับหนึ่งของโลกนะครับ
1: คือถ้าตอนนั้นเนี่ยยุคนั้นมันต้องจดหมายเท่านั้นนะครับ
0: ใช่ใช่ทีนี้ถ้าคิดถึงฝ่ายนี้โอเคอาจจะมีคนกล้านะเขียนหานักวิสัชน์โนเบลสักคนเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องง่ายนะเขียนอีเมลหรืออะไรนะฝ่ายนั้นนี่ไม่น่าจะง่ายขนาดนั้น
1: นึกถึงว่าตอนนั้นไอน์สไตน์ต้องรับจดหมายมากี่ฉบับกันแล้วเขา
0: แน่นอนไอน์สไตน์เนี่ยตามประวัตินี่นะครับแม้จดหมายเด็กๆนะจำได้ไหมก็เอามาเดี๋ยวมาตอบใช่ไหมตอบกับใช่ไหมฮะกับอันนี้พออ่านปุ๊บเนี่ยปิ้งเลยแล้วก็ตอบกลับมาว่าแปลให้นะแล้วก็ถกเถียงกันนิดหนึ่งว่าที่คุณคัดค้านผมเนี่ยผมไม่เคยเห็นด้วยเท่าไหร่นะก็ว่าไปนะแต่ว่าไม่เป็นไรเรื่องเล็กมากนะครับเกิดอะไรขึ้นนี่เอาให้ดูนะครับนี่คือบทความภาษาอังกฤษนะครับที่สตีเวนทอร์ดัตโพสเนี่ยครับเขียนมีแค่4หน้านะครับยิน
1: สี่หน้า
0: เท่านั้นแค่นี้เองเลย
1: อธิบายทุกอย่างเลย
0: อธิบายเรียกว่างี้ลงแบบวิธีใหม่เลย
1: ค
0: ือถ้าเป็นพวกทฤษฎีต่างๆเนี่ยนะครับจริงๆไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ขอให้เข้าสู่แก่นของมันนะครับนะแล้วก็นำเอาที่ไอน์สไตน์แปลมาแบบตรงๆเลยแปลมาแบบชนิดตัวเลยนะครับนะแล้วก็ทิ้งท้ายอย่างนี้ด้วยนะครับไอน์สไตน์เนี่ยทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับบอกว่าในมุมมองข้าพเจ้าเนี่ยนะครับวิธีการพิสูจน์ของโบสเนี่ยสเตนทอนัทโบสเนี่ยนะครับพิสูจน์ไอ้กฎของแพลงเนี่ยนะครับเป็นก้าวสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็วิธีการนี้นะครับเนี่ยทำให้เรียกว่าอย่างนี้น่าจะใช้กับพวกแก๊สอุดมคติในทางควอนตัมได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ต่อไปคือไอน์สไตน์จริงตอนนั้นมีไอเดียบางอย่างอยู่แล้วแต่ยังไม่ตกผลึกไงแต่โบสเนี่ยสเตนทอนัททำก่อนนะครับ
1: คือมันเป็นความคลาสสิกของนักวิทยาศาสตร์ยุคนั้นนะครับในการสื่อสารใช้จดหมายใช้เปเปอร์ที่จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะส่งต่อความรู้กัน
0: ใช่ครับทีนี้ตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าอย่างนี้ลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าบรรณาธิการของวารสารเนาะนะครับนะโอ้โหมีไอสไตล์แปลมาให้อันนี้ก็เรื่องนึงนะแปลมาถึงนั่นแปลแล้วคอมเมนต์ว่าอันนี้เป็นก้าวสำคัญในวงการนี่แน่นอน
1: แตกตื่นนะครับ
0: ครับดังเลยครับทีเดียวดังไม่รู้แตกเลยนะครับนะคร่าวๆนะครับทำให้ดูว่าระหว่างพลังกับโบสเนี่ยนะครับเขาต่างกันยังไงพลังเนี่ยนะครับยังเป็นเรียกว่างี้ยังไม่ควอนตัมแบบแท
1: ้ๆครับ
0: คือเป็นการเอาสมมติฐานควอนตัมไปแปะอะไรไงนะครับก็แน่นอนเป็นคนให้กำเนิดเนาะก็สมมติว่าตัวสั่นเนี่ยสั่นได้แค่บางค่าเท่านั้นนะครับแล้วก็พิสูจน์ออกมานะครับแต่ว่าโบสเ เนี่ยไม่ต้องใช้สมมติฐานนั้นเลยนะโบสนี่เริ่มจากเรื่องว่างี้มันเป็นแก๊สของฟูตอน
1: ครับ
0: อนุภาคแสงเลยนะครับนะ

0: แล้วก็จุดสำคัญคืออย่างนี้ The Internet Post เนี่ยเสนอว่าอนุภาคเนี่ยมันแยกเป็นตัวไม่ได้คืออย่างนี้ครับยินอันนี้ฟังแล้วแปลกอีกหนึ่งนะสมมติเรามีของ10ชิ้นนะครับเราเรียกว่าชิ้นที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: หมายเลขไป
0: นะครับอนุภาคตัวที่1 10ถึง10นะครับถ้าเป็นฟิสิกส์ยุคเก่าเช่นเป็นแก๊สธรรมดาแก๊สออกซิเจนไนโตรเจนนี่นะครับเราบอกได้เลยว่าแก๊สตัวที่1โมเลกุลที่1วิ่งแบบนี้นะครับแม็กซ์เวลล์โบสมันเนี่ยบอกได้เลยตัวที่2ที่3วิ่งแบบนี้ตัวที่ล้านวิ่งแบบนี้นะครับบอกได้เป็นตัวไว้ตัวไหนวิ่งยังไงแต่พอเป็นควอนตัมปั๊บสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับสมมติมีอิเล็กตรอน10ตัวหร
1: ือ
0: 100ตัวหรือล้านตัวหรือมากกว่านั้นนะครับเราบอกไม่ได้ว่านี่คือตัวที่1 2 3ทุกตัวเหมือนกันหมดฟังก์ชันคลื่นทับซ้อนกันหมดนะครับเขาเรียกว่ามันแยกไม่ได้นะครับในทางควอนตัมแล้วก็สเตียนทรอนัตโพสเนี่ยนักโบสเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีคิดแบบนี
1: ้
0: เป็นครั้งแรกที่เสนอขึ้นมาแล้วก็พิสูจน์สูตรออกมาแล้วได้สูตรเหมือนกันนะครับไอน์สไตน์ถึงแบบว่าโหสุดยอดไง
1: คร
0: ับนะเป็นวิธีแบบควอนตัมแท้ๆนะครับ
1: อีกครับมันแยกไม่ได้เหมือนที่เราจะรู้ว่าเวลาคิวบิกที่มันจะหมุนบางทีเราก็จะแบบเป็น1หรือ2เป็น1หรือ
0: 3ครับใช่ๆแต่อันนี้ก็มันจะบอกว่าอย่างงี้เรามีอนุภาคตัวที่1 2 3 4 6 7 8 9 10เนี่ยเราบอกไม่ได้ว่าที่ตัวที่1ตัวที่2ตัวนี้แตกต่างจากตัวนี้เพราะว่าสมมติทางควอนตัมทั้งมวลสปินมันนะครับ
1: มันไปด้วยกันหมดเลย
0: เรียกว่าประจุมันเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเราบอกเป็นตัวไม่ได้นี่ไงครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าอย่างงี้ที่มันแปลกในทางควอนตัมอีกมันเหมือนกับคลื่นอนุภาคอะไรต่างๆเนี่ยเป็นอะไรที่แปลก
1: เท่ากับว่าการที่โบสเสนอแล้วก็ให้ไอน์สไตน์พิจารณาก็ไปต่อยอดให้กับเขาด้วย
0: ใช่ทีนี้ไอน์สไตน์เนี่ยปิ๊งปังเลยบอกอย่างงี้บอกโบสคุณทำมาแค่เรื่องแสงเนาะแต่ผมคิดว่าวิธีคิดแบบคุณเนี่ยสามารถที่จะเป็นแบบว่าของที่เป็นสสารได้เป็นอนุภาคจริงๆได
1: ้
0: ไอน์สไตน์ต่อยอดไงต่อยอดขึ้นมานะครับพอต่อยอดขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับว่าวิธีคิดแบบโบสเนี่ยนะครับนอกจากใช้กับโฟตอนนะครับใช้กับไอตัวอนุภาคแสงได้เนี่ยยังใช้กับอนุภาคที่อนุภาคที่เป็นเนื้อจริงได้ด้วยครับสสารจริงๆด้วยครับแล้วก็ทำนายนะครับเรียกว่างี้ปัจจุบันเรียกว่าสถานะที่5ของสสารครับโบสไอน์สไตน์คอนเดนเซตคือถ้าอุณหภูมิต่ำลงมากๆเนี่ยนะครับไอพวกอนุภาคทั้งหลายเนี่ยมันจะอยู่ในสถานะควอนตัมเดียวกันนะครับไอน์สไตน์คิดอย่างนั้นออกมาไอน์สไตน์ต่อยอดมาเลยทีนี้เว็บมาที่ฟิสิกส์นิดนึงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเรียกแบบนี้เรามีอนุภาค2กลุ่มใหญ่ๆนะครับถ้าไปถามนักฟิสิกส์อนุภาคนะครับแบบนึงเรียกเฟอร์มิออนนะครับแบบนึงเรียกโบซอนเฟอร์มิออนเนี่ยคร่าวๆคืออย่างงี้มันมีสปินเนี่ยเป็นครึ่ง3/2 5/2ต่างๆเป็นต้นส่วนโบซอนเนี่ยสปินเนี่ยจะเป็นเลขจํานวนเต็มเช่น0 1 2แบบนี้เป็นต้นนะครับนะคนที่เสนอชื่อโบซอนเนี่ยนะครับนี่คนนี้นะครับดีแรก
1: พอดีแรก
0: พอดีแรกคนที่พูดน้อยๆนะครับนะ1ดีแรกเนี่ยครับเท่ากับ1คําพูดต่อวันอะไรนะครับนะเขียนไว้ในหนังสือเล่มสำคัญของเขานะครับเนี่ย The Principle of Quantum Mechanics ซึ่งไอน์สไตน์ชอบมากใครสนใจลองไปฟังเรื่องดีแรกครั้งหนึ่งนะครับดีแรกเนี่ยเขียนเลยว่าตัวเนี้ยเรียกโบซอนแล้วทำให้คนเรียกว่าโบซอนขึ้นมานะครับคร่าวๆคืออย่างนี้ครับโบซอนเนี่ยถ้าปัจจุบันมองจากปัจจุบันนี่นะครับมันจะมี2กลุ่มใหญ่ๆแบบนึงคือเป็นแบบพื้นฐานนะครับคือเป็นตัวแท้ๆเลยนะครับอีกอันนึงคือเป็นสิ่งที่เรียกว่าอย่างนี้เอาพวกเฟอร์มิออนเนี่ยมารวมกันคืออย่างนี้เฟอร์มิออนเนี่ยมีครึ่งๆในสปินสมมติว่าสปินครึ่งสปินครึ่งครึ่งบวกครึ่งก็เป็น1มันก็ไปกลายเป็นจำนวนเต็มกันโบซอน
1: เลย
0: ใช่ๆนะครับนะแบบนี้เรียกคอมโพสิตโบซอนคือโบซอนเชิงประกอบนะครับทีนี้ถ้าเป็นพวกพื้นฐานนะครับก็ยังแบ่งเป็น2อย่างณปัจจุบันนะครับคือสเกลาร์โบซอนที่เรียกฮิกส์โบซอนครับเป็นอนุภาคที่มันมาจากฮิกส์ฟิลด์ที่ทำให้พวกอนุภาคมีมวลนะครับนะสารมีมวลแล้วก็ตัวเรียกว่าอย่างนี้เวกเตอร์โบซอนซึ่งเป็นตัวที่สื่อแรงแต่อันนึงที่ยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอคือกราวิตอนนะครับซึ่งมาจากทฤษฎีนะครับ
1: เป็นทฤษฎีอยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นภาพใหญ่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คร่าวๆคือพวกโบซอนเนี่ยถ้าอุณหภูมิต่ำเนี่ยมันลงมาที่ต่ำสุดได้แต่เฟอร์มิออนยังไม่ได้นะครับนะเฟอร์มิออนไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวไปดูฟังเรื่องตารางธาตุนะครับเรื่องพาวลีพวกนี้นะครับผมจะเล่าไว้ละเอียดเลย
1: ครับ
0: อีกนิดนึงนะครับ Most Einstein condensation คืออะไรนะครับคืองี้แกนนอนคืออุณหภูมิมีกราฟนะแกนนอนอุณหภูมิแกนตั้งเนี่ยคือสัดส่วนของเรียกว่าอนุภาคที่อยู่พวกที่ดับพลังงานต่างๆนะครับถ้าพลังงานสูงเนี่ยนะครับอนุภาคมันก็มีอยู่ข้างบนๆเยอะเนาะแต่พออุณหภูมิต่ำเนี่ย
1: มัน
0: จะลงมาต่ำสุดเลยนะครับต่ำสุดเลยถ้ามองด้วยฟังก์ชันคลื่นเนี่ยนะครับก็คือว่าพออุณหภูมิต่ำๆมากๆเนี่ยคลื่นเนี่ยมันทับซ้อนกันกลายเป็นคลื่นยักษ์ๆกันเดียวเหมือนกับอะตอมเดียวเลยครับยินอะตอมยักษ์ครับนี่คือสิ่งที่ไอน์สไตน์คิดต่อยอดจากโบสใหม่ทีนึงนะครับเรียกโบสไอน์สไตน์คอนเดนเซตก่อนหน้าที่จะมีการทดลองพบ70ปีนะครับจนได้โนเบลไปในปี2001
1: คือการเอาสิ่งที่โพส
0: คิดขึ้นมาครับ
1: มาต่อยอดจนนำมาสู่รางวัลโนเบล
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียกอย่างนี้งานของโบสเนี่ยเป็นพื้นฐานแบบว่าลึกที่สุดเลยนะครับไอน์สไตน์ต่อยอดขึ้นมาคืองานโบสเนี่ยแค่โฟตอนเท่านั้นไอน์สไตน์ต่อว่าเฮ้ยแมทริกซ์พาร์ติเคิลก็ได้นะครับแล้วไอน์สไตน์

0: ทำนายโบสไอน์สไตน์คอนเดนเซตซึ่งเป็นสถานะที่5ของสารนะครับแล้วก็นักฟิสิกส์ในเรียกว่าปัจจุบันนะครับเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้นะครับโดย2กลุ่มนะครับคอนเนอร์กับวีแมนนะครับ1995แล้วในปีเดียวกันนะครับถัดมาไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับนะเฮเทเลที่ MIT ก็สร้างได้นะครับจากเรียกว่าของกลุ่มแรกเนี่ยรูบิเดียมนะครับของ MIT เนี่ยเป็นพวกโซเดียมอะตอมนะครับอันนี้เอาภาพให้ดูนะครับว่าพออุณหภูมิต่ำมากๆปั๊บเนี่ยนะครับความเร็วมันก็จะหดลงไปเรื่อยนะครับแล้วก็มันจะเหลือแค่สถานะเดียวแทบจะเดียวเลยนะครับ
1: ตามกราฟเลยที่เรา
0: ครับอันนี้เอาภาพตอนที่เขาค้นพบมันด้วยที่ MIT นะแบบจดขึ้นมานะครับนักวิสันยังจะจดไปเนาะนะครับนี่ไงใช่ไหม BC เนี่ย Bose Einstein Condensate หรือเปล่าใช่แล้วนะครับนะก็เป็นโมเมนต์ในเรียกว่าทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นนะครับอยู่ในก้าวโมเมนต
1: ์ต่างๆครับ
0: ใช่ใช่ที่
1: มีเครื่องหมายตกใจนี่คือการ
0: คิดว่าในทุกเรื่องนี่นะครับมีน่าจะมีคล้ายๆแบบนี้นะครับจุดที่มันทำให้อุ๊ยสำเร็จแล้วที่เป็นต้นนะครับนะก็มาให้ดูนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบว่าสองกลุ่มนี้ทำต่างกันยังไงเทคนิคที่จะต่างกันนิดหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็มีต่อยอดเป็นอะตอมเลเซอร์ได้ด้วยคือเลเซอร์ปกติเนี่ยเราคิดถึงแสงที่เป็นออกไปด้วยเฟสเดียวเนาะแต่ว่ากรณีของ BEC Bose Einstein Condensate เนี่ยยิงอะตอมออกไปนะครับเฟสเดียวได้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ฮิกโบซอนนะครับนะซึ่งเป็นอนุภาคควอนตัมนะครับของฮิกส์ฟิลด์อีกทีหนึ่งคร่าวๆคืออย่างนี้ครับยินมันมีคำถามพื้นฐานมากๆเลยบอกว่าทำไมพวกสสารเนี่ยถึงมีมวลนะครับคำตอบคร่าวๆคืออย่างนี้ครับในจักรวาลเนี่ยมันมีสนามเล็กสนามฮิกส์นะครับนะแล้วถ้าพวกอนุภาคพวกนี้ถ้ามันฝ่าสนามฮิกส์ไปนะครับนะถ้ามันมีอันตรกิริยากันน้อยๆนะครับมวลก็จะน้อยถ้ามากมวลก็จะมากอย่างโฟตอนเนี่ยนะครับที่ไม่มีมวลเนี่ยก็เพราะว่าไม่มีอันตรกิริยาเองนะครับเขาเปรียบเทียบแบบนี้ครับยินคืออย่างนี้สมมติในห้องเรียกว่างานปาร์ตี้เนาะก็มีคนอยู่เยอะเลยนะครับแต่พอมีเซเลบเข้ามาคนหนึ่งนะครับแน่นอน
1: คนแห
0: ่คนแห่มาขอเซลฟี่หน่อยถ่ายรูปหน่อยนะครับถ้าแห่มาเยอะๆปั๊บเนี่ยเซเลบเนี่ยก็จะเดินยากใช่ไหมเหมือนมีมวลเยอะ
1: ครับ
0: ทุกหนึ่งแต่มีอันใหญ่เยอะ
1: มันก็จะแบบขยับขยื่น
0: แต่ถ้าคนธรรมดามาเนี่ยก็ไม่คนสนใจนะครับไปง่าย
1: เลยไปทั่วเลย
0: ครับนั่นคือเปรียบเทียบง่ายๆเนาะแล้วกราวิตอนนะครับที่พูดไปแล้วนะครับเป็นเชิงสมมติฐานนะครับครับนั่นก็ประมาณโบซอนนะครับที่ตื่นเต้นกันมากเพราะเห็นนี่เพราะว่าโบซอนเนี่ยโบสเนี่ยไม่เรียกว่าวันโนเบลก็จริงแต่ชื่อของเขาเนี่ยพูดบ่อยถูกพูดบ่อยมาก
1: เป็นชื่อที่พูดถึงจริงๆแล้วถึงขั้นต้องไปดูเลยว่าเขาคือใครกันแน
0: ่ครับ
1: แล้วเรื่องของมารีคูรี
0: ครับ
1: ข้องกันยังไง
0: ถึงนี้ครับพอเรื่องนี้โบสเนี่ยตอนแรกจะขอไปทำงานที่ยุโรปนะไปเพิ่มพูนความรู้นะทางมหาวิทยาลัยก็ไม่ให้คืออย่างนี้ภายใต้ระบอบที่ว่าเป็นท้องกรีฑาต่างๆนะครับเขาก็ไม่อยากจะเรียกว่าสับสนมากเท่าไหร่เนาะคุณต้องทำงานให้เรามากกว่าเนาะแต่พอดังขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็ยอมปล่อยไปนะครับโพสก็ไปไหนอะไปยุโรปเลยนะ
1: คร
0: ับไปฝรั่งเศสทำงานกับมารีคูรีนะครับสนใจเรื่องกำมะถันรังสีนะครับทำงานกับเรียกว่างี้ทางด้านเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟคชั่นนะครับนะกับแลบของมอริสเดบรอยเป็นพี่ชายของลุยเดบรอยนะครับนะก็เรียนรู้สองอย่างนี้มาแล้วก็ในสุดก็เอาความรู้ทางด้านการทดลองเนี่ยกลับมาที่อินเดียนะครับกลับมาที่อินเดียด้วยนะครับแล้วก็เจอคนดังนั้นเลยนะครับเดบรอยบ้างพอลูชแวงนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของเดบรอยนะครับ
1: ก็เลยทำให้เขาพูดภาษาฝรั่งเศสคล่อง
0: จริงๆเนี่ยต้องมีเรื่องเล่าว่าอย่างนี้มารีคูรีบอกว่าอย่างนี้ถ้าคุณจะทำงานเนี่ยคุณต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสก่อนเพราะโบสพูดคล่องอยู่แล้วครับเออคนนี้เป็นโพลีกลอตนะคือเป็นคนที่รู้หลายภาษา
1: คร
0: ับโบสนี่เก่งนะครับนะแล้วก็ไปที่เยอรมันนะครับไปเรียนท่านเอ็กซ์เรย์แล้วไปเจอใครบ้างเจอไอน์สไตน
1: ์โอ้กำลังจะถามเลยว่าได้เจอกันไหม
0: เจอครับเจอสั้นๆแล้วก็ไม่ได้เขียนเปเปอร์ร่วมกันนะครับเจอไอน์สไตน์สั้นๆนะครับแล้วก็ไม่ต่อยอดตอนไอน์สไตน์ไปสนใจทฤษฎีสนามรวมของเขาแล้วนะครับนะแล้วก็ไปฟังดีเบตนะครับการโต้วาทีระหว่างไอ้โต้เรียกว่าวิวาทะระหว่างแพงกับชูริงเจอร์เรื่องต้องเปิดตั้มนี่นะก็เข้าไปฟังนะครับก็เจอกับเรียกว่าบิ๊กเนมทำในทางฟิสิกส์นั่นเลยนะครับแล้วกลับมาอินเดีย
1: คร
0: ับกลับมาที่ดักกานะครับอันนี้คิดแบบปัจจุบันนะครับดักกาก็มาสร้างภาควิชาฟิสิกส์ให้มีการทดลองโดยเฉพาะผู้มาทำเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟคชั่นนะครับถ้าดูนะมันจะมีชื่อของโบสอยู่ที่ชื่อที่2นะครับนะครับแล้วก็ทำการทดลองต่างด้วยนะครับ
1: ครับก็กลับมาศึกษาเพิ่มเติมจนช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตเลย
0: ใช่ใช่ทีนี้ในช่วงมันปลายชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วก็ทำงานวิจัยอยู่แต่ว่าไม่มากนักแล้วก็งานเนี่ยจะหนักไปเชิงสังคมเชิงวัฒนธรรมเยอะเลยนะคร
1: ับ
0: นี่มีบุคลิกของโบสอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจทีเดียวคืออย่างนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตอนเป็นอาจารย์อยู่เนี่ยนะครับพวกนักศึกษาพวกระดับมีอาโทเนาะครับก็มาขอเลื่อนการสอบหน่อยได้ไหมอ่านหนังสือไม่ทันต่างๆเนี่ยโบสส่งไม่ได้นะครับโอ้โหไม่ได้เลยวะนี่คุณถ้ายังยืนยันจะไม่สอบอีกนะผมจะลาออกขนาดนั้นเลยนะครับครูคุณนักศึกษาในสุดนักศึกษากลับไปเลยอันนี้หมายถึงความมุ่งมั่นอะไรบางอย่างคุณเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องคิดว่า
1: คือกำหนดการสอบมันก็มีออกมา
0: ชัดเจนอยู่แล้วนะครับจะมาขออย่างนี้ได้ไงนะครับนะเก่งดนตรีนะครับ

0: ก็เสียในหลักตัวนี้นะครับแถมยังศึกษาพวกโน้ตดนตรีในเชิงคณิตศาสตร์ด้วยครับคือเป็นคนที่แวดรอบตัวไงวิชาการก็เก่งนะครับเรื่องชีวธรรมเรื่องดนตรีก็เก่ง
1: โพลิแมท
0: ครับโพลิแมทเป็นโพลิแมทคนหนึ่งนะครับนะแล้วก็ใจดีกับเด็กด้วยนะครับเป็นเด็กเด็กนี่มาขอให้สอนพวกฟิสิกส์ต่างๆเนี่ยก็ทำอย่างนั้นด้วยนะครับ
1: ดูเป็นคนแต่ดูท่าทางอ่ะดูเป็นคนใจดี
0: ใจดีใจดีใจดีทีนี้เป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับคือในช่วงที่อยู่ที่อินเดียแล้วเนี่ยนะครับเขาเคยลำพึงแล้วก็เขียนชัดเจนเลยบอกว่าอย่างนี้เพราะว่ากลับมาอินเดียเนี่ยก็ทำงานวิจัยโน่นบ้างนี่บ้างเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะครับนะแล้วก็ไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่สำคัญสำคัญมากๆนะครับแล้วเปรียบเทียบตัวเองนี่บอกเหมือนกับตัวเองเป็นดาวหางที่มาเพียงครั้งเดียวแล้วก็จากไปนะครับแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจคืออย่างนี้นะครับลพินทนาถฐากูลนะครับอุตกรเนี่ยนะครับก็เป็นเรียกว่าโอ้โหมหากวีนะครับอินเดียที่โด่งดังมากนะครับ
1: ครับ
0: เป็นคนที่สนใจวิทยาศาสตร์นะครับก็อุทิศหนังสือเล่มนึงนะครับที่เขาเขียนเกี่ยวกับประวัตินักวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องทางวิทยาศาสตร์นี่นะครับให้กับโบสเลยหลังจากที่รู้ว่าโบสเนี่ยมีความสำคัญมากจากไอน์สไตน
1: ์
0: นะครับไอน์สไตน์ล่าสุดคือสองไอน์สไตน์กับฐากรเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะครับคุยกันเยอะแล้วก็พูดถึงโบส
1: แล้วก็ทำในวงการสังคมเรียกว่าเป็นสมาคมทางวิทยาศาสตร
0: ์ใช่ครับในช่วงมันปลายชีวิตเนี่ยเขาจะหนักมาทางเชิงสังคมนะเป็นประธานของผู้การประชุมใหญ่ๆของอินเดียนะครับนะแล้วก็ในสุดก็ออกจากฐากาไปนะครับเพราะว่ามันมีเรียกว่าความขัดแย้งกันนะครับในเชิงเรียกว่าศาสนาต่างและการเมืองนะครับนะออกมา
1: ครับ
0: กลับมานะครับก็เรื่องนี้มาทำงานที่มหาวิทยาลัยกาลกาต้าที่เดิมบ้านเกิดนะครับนะแล้วก็เป็นอธิการบดีนะครับของมหาวิทยาลัยวิศวะปรตินะครับอันนี้มีเรื่องสำคัญต้องบอกนิดหนึ่งนะครับตอนผมอ่านครั้งแรกเนี่ยเข้าใจผิดเลย Vice Chancellor เนี่ยนะครับไม่ใช่รองอธิการบดีนะแบบอินเดียแต่ Vice Chancellor เนี่ยคืออธิการบดีเลยนะครับ Vice ปกติเนี่ยถ้าใช้แบบระบบอเมริกันเนี่ย
1: เป็นรอง
0: จะเป็นรองนะครับแต่อินเดียเนี่ยเป็นอธิการบดีเพราะว่าถ้าเป็น Chancellor เนี่ยจะเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนะครับแบบระบบนี้ใช้แบบนั้นนะครับก็เป็นนั้นด้วยสมาชิกของราชสมาคมนะครับแล้วก็สูงมากนะครับก็รับรางวัลเนี่ยเป็น National Professor ของอินเดียอันนี้วันสูงสุดเลยครับสำหรับนักวิชาการก็เป็นศาสตราจารย์ระดับชาติอ
1: ิน
0: เดียเลยนะครับแล้วก็ปิดทิ้งท้ายอย่างนี้นะครับคืองานทางด้านสังคมอย่างนี้เขาต้องการจะเผยแพร่พวกวิทยาศาสตร์เนี่ยให้เป็นภาษาแม่แบบเป็นกองทำอะไรบ้างอ่ะสอนแปลนะครับหนังสือนะครับพวกภาษาต่างๆเนี่ยเป็นแปลเป็นภาษาเบงกอลี
1: ต่างต่างความตั้งใจของเขาแต่แรกเลย
0: อย่างที่เรียนทราบคือพวกดนตรีนะครับนะมีคณิตศาสตร์ด้วยแล้วก็เชิญพวกศิลปินต่างๆมานะครับนะก็เสียชีวิต1974นะครับ1974แล้วก็มีสถาบันที่สร้างขึ้นมาเพื่อเขาเลยชื่อน่าสนใจมากนะครับ Essen Bose Natural Center for Basic Science
1: สัตตยานาถโบส
0: ครับ
1: ก็คือชื่อย่อตัวข้างหน้า
0: ใช่สัตใช่ครับสัตยานาถโบสนะครับก็คือสถาบันที่ทำงานด้านพวกวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั้งนั้นเลยนะครับฟิสิกส์เคมีชีวะต่างๆมีวัสดุศาสตร์ด้วยนะครับ
1: เป็นเหมือนกับว่าความตั้งใจของเขาตั้งแต่แรกที่จะวางรากฐานอยู่แล้วก็เป็นที่มาของสถาบันนี้ด้วย
0: ครับครับแล้วก็นำสแตมป์ให้ดูด้วยครับ1994ลองค้นดูได้นะในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ในต่างประเทศเนาะคนสำคัญเนาะจะขึ้นสแตมป
1: ์ขึ้นสแตมป
0: ์ที่บ้านเรานี่น่าสนใจนะน่าจะมีการยกย่องทำนองนี้บ้างนะครับ
1: ครับโดยเฉพาะคนในวงการวิทยาศาสตร์นะ
0: ครับ
1: ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและเห็นว่าช่วงชีวิตของเขาเนี่ยยาวนานแล้วก็ทำให้เห็นว่าเป็นการวางรากฐานสำหรับการศึกษาในอินเดียโดยเฉพาะเลยนะครับรวมถึงมัคคาราเทศในปัจจุบันด้วย
0: ใช่แล้วใช่แล้วที่ทางอินเดียบางประเทศเนี่ยยกย่องมากเลยนะครับคือแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่จบปริญญาเอกนะครับนะแล้วก็แล้วไม่รับรางวัลโนเบลด้วยนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยอยู่ในตำราฟิสิกส์ทุกเล่มโบสตันโบสตันนะครับนะเขาจะภูมิใจกันมากแล้วก็ที่สำคัญคือวางรากฐานที่ยินบอกเลยครับทางด้านพวกทฤษฎีและการทดลองต่างแล้วก็เชิงวัฒนธรรมก็ทำมากด้วยเช่นกันนะครับ
1: ครับก็เป็นคนที่เรียกว่าใกล้บ้านเราเหมือนกันนะครับสำหรับในแถบอินเดียก็จะเห็นว่าบุคคลสำคัญในวงการคำนวณด้านฟิสิกส์หรือว่าทางวิทยาศาสตร์นะครับก็ทำให้เห็นว่าในฝั่งเอเชียใต้เนี่ยเราก็มีบุคคลสำคัญที่จะเป็นรากฐานสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์จนถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะครับนี่คือยูเรกาท่องโลกวิทยาการในตอนนี้ครับคุณผู้ชมผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ทุกช่องทางของไทย PBS รวมถึงไทย PBS Podcast นะครับช่วงนี้อาจารย์บัญชาทัตบุญสมบัติและยินทรณินเทพวงศ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: เบื้องหลังที่อยากรู้เบื้องลึกที่อยากถามของวงการบันเทิงไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
3: ทำไมหนังไทยถึงมีแต่หนังผี
4: ใช่มีเยอะด้วย
3: อ๋อช็อตจริงๆไม่มีคนในห้องส่ง
5: ไม่มีแล้วบางทีมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ
2: ไข่ก๊อกทุกมิติทั้งหนังเพลงละครเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีมากกว่าความสนุกในป๊อปดีโคดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.

0: ทะเลป่ะ
1: หนูมั่นใจ
0: หนูมั่นใจ
1: เคยอ่านมาค่ะหน้านี้หนูจำได้เลย
2: เมื่อการอ่านหาท่องโลกมหาสมุทรกับพี่วิวกุลวุฒิ
3: มันจะรอบกัดเราโดยที่เรายังไม่รู้สึก
4: ชายฝั่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดจุดหนึ่งของโลกอยู่ที่ประเทศนามิเบียมีชื่อว่าอะไร
2: หาให้อ่าน Book Battle วันอาทิตย์นี้ 17:05 น.ทางไทย PBS
0: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
5: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
6: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
7: ไทย PBS Kids Quiz Mission
6: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
8: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
9: ข่าวไทย PBSข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกกันไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะข่าวดึกคืนนี้ร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมน้ำหลากในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะนอกจากจุดเสียหายหนักทั้งที่อำเภอปูและอำเภอท่าวังผาแล้วคืนนี้เชื่อว่าประชาชนหลายพื้นที่ที่น่านไม่สามารถข่มตาหลับได้แล้วค่ะเพราะว่ายังต้องเตรียมตัวรับกับน้ำอย่างในเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งมีการคาดการณ์นะคะว่าน้ำจะไปถึงและระดับน้ำจะพุ่งขึ้นสูงสุดในคืนนี้ค่ะคุณวนิษาศรีรื่นก่อติดสถานการณ์และรายงานสดจากเขตเทศบาลเมืองน่านค่ะคุณวนิษาคะ
1: ค่ะคุณอสินีค่ะต้องบอกค่ะว่าตอนนี้เทศบาลเมืองน่านนะคะฝนยังคงตกยังมาอย่างต่อเนื่องค่ะและจุดที่ดิฉันยืนนะตอนนี้นะคะจะเห็นว่าด้านหลังนะคะจะมีน้ำทะลักเข้ามาในตัวเทศบาลเมืองแล้วนะคะแต่จากระดับน้ำค่ะในเขื่อนของแม่น้ำน่านเองนั้นสามารถที่จะรับมวลน้ำได้อยู่ที่ 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งคาดการณ์ตอนนี้ก็อยู่เต็มพื้นที่ของมวลน้ำแม่น้ำน่านที่จะรับได้แล้วนะคะซึ่งจากสถานการณ์ตอนนี้เองค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีการขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูงและบางส่วนได้มีการอพยพไปยังศูนย์พักพิงแล้วค่ะมวลน้ำจากทางท่าวังกำลังมุ่งหน้าลงมาตามลำดับลำแม่น้ำน่านนะคะโดยคาดว่าช่วงวิกฤตระดับน้ำสูงสุดจะอยู่ในช่วงเวลาตีสองของคืนวันนี้ก็คือวันที่20สิงหาคมค่ะคาดระดับน้ำจะสูงอยู่ที่9เมตรนะคะจากการก่อติดสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะเทศบาลเมืองน่านพบว่าตั้งแต่ช่วงเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาเซลบอร์ดแคสได้มีการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะแจ้งให้ประชาชนนั้นอพยพออกจากพื้นที่แต่จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าประชาชนที่มีบ้าน2ชั้นส่วนใหญ่เลือกที่จะอยู่บ้านของตนเองและได้เตรียมอาหารแห้งน้ำดื่มเอาไว้เพราะมีประสบการณ์ในการเอาตัวรอดจากน้ำท่วมในทุกปี
2: ตอนนี้เองเนี่ยทางเทศบาลมีการประกาศ

0: เซลแบบแพ้ด้วยเนาะทำไมเราถึงยังอยู่เลือกอยู่ที่บ้านแล้วยังไม่ออกข้างนอกคะ
1: อ๋อออกไม่ได้ครับมันทิ้งไม่ได้ฮะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าข้าวของอะไรมันจะไหลน้ำ
0: แต่ตอนนี้เราได้รับข้อมูลจากเทศบาลมีการขนย้ายข้าวของ
1: อ๋อได้รับแจ้งแล้วได้รับแจ้งแล้วครับรับแจ้งตั้งแต่เช้าละตั้งแต่เช้า
0: ที่ของพื้นที่ที่บ้านของคุณลุงเองเนี่ยท่วมทุกปีไหมสถานการณ์
1: ทุกปีครับทุกปีปีที่แล้วนี่มิดชั้นสองนี่เกือบมิด
0: แล้วปีนี้คิดว่าสถานการณ์น้ำ
1: ปีนี้ปีนี้น่าจะก็ชั้นสองน่าจะครึ่งนึงอะประมาณ
0: แต่ก็ยังตัดสินใจเลือกที่จะอยู่ที่นี
1: ่ครับครับครับต้องเลือกอยู่เพราะว่าเตรียมเสบียงเตรียมอาหารไว้ละ
0: ว่าปกติแล้วน้ำมาจะอยู่นานไหมคะ
1: ทุกปีนี่ถ้าเท่าหนักๆนี่ก็ประมาณอาทิตย์นึงอ่ะ
2: ด้านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านและเทศบาลเมืองน่านได้ออกประกาศแจ้งเตือนระดับวิกฤตพร้อมส่งสัญญาณเตือนผ่านเซลบอดแคสต์เข้าสู่ระบบโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทุกตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายตำบลคูใต้ตำบลชัยสถานอำเภอเมืองประชาชนต้องยกของขึ้นที่สูงและต้องอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่หรือหากต้องการการช่วยเหลือสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่ได้ขณะที่โรงพยาบาลน่านแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้ทำการเก็บอุปกรณ์และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อป้องกันน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากพื้นที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงในทุกๆปีส่วนด้านศูนย์พักพิงเทศบาลเมืองน่านณขณะนี้นะคะมีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง25คนและกลุ่มเปราะบางได้เข้ามาอยู่ยังศูนย์พักพิงแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเพราะว่าทางโรงพยาบาลได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่2เดือนที่แล้วจึงมีข้อมูลของผู้ป่วยทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือคุณนรชินีคะจากพื้นที่จุดที่ดิฉันยืนนะคะถือว่าเป็นพื้นที่ของเทศบาลเมืองนครน่านนะคะซึ่งตอนนี้จากดูระดับน้ำค่ะเมื่อสักครู่นี้น้ำยังไม่ได้ท่วมขนาดนี้นะคะแต่ตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณสัก3นาทีปริมาณน้ำค่อนข้างที่จะสูงขึ้นค่ะแต่ระดับน้ำระดับนี้ค่ะทางเทศบาลนะคะก็บอกว่าถือว่าน้อยกว่าปีที่แล้วมากนะคะก็คือในปีที่แล้วเนี่ยระดับน้ำสูงอยู่ที่ประมาณสัก9เมตร40ค่ะซึ่งณปีนี้คาดการณ์อยู่ที่ประมาณสัก8เมตร44ค่ะซึ่งทางเทศบาลเมืองก็บอกว่าจากสถานการณ์นี้สามารถที่จะคุมได้ค่ะแต่ก็ต้องยังเฝ้าระวังไปจนถึงเวลาประมาณสักตีสองของคืนนี้ค่ะ
3: ขอบคุณคุณวันนิสาค่ะคุณผู้ชมมาเห็นชัดเจนนะคะว่าจากจุดที่คุณวันนิสายืนเมื่อสักครู่นี้เองค่ะยังเห็นผิวถนนอยู่นะคะแต่ว่าเวลาผ่านไปไม่นานสภาพผิวจราจรพื้นที่โดยรอบน้ำเริ่มเข้าท่วมและเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะมาประมวลสถานการณ์น้ำในจังหวัดน่านณขณะนี้ค่ะน้ำหลากเข้าท่วมแล้ว4อำเภอด้วยกันคือที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาสันติสุขและภูเพียงและเมื่อสักครู่คือพื้นที่อำเภอเมืองค่ะและในวันนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังมวลน้ำมหาศาลที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาสู่พื้นที่ลุ่มต่ำถ้าไม่คืนนี้ทั้งที่อำเภอเมืองและอำเภอภูเพียงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งค่ะณเวลานี้น้ำลงจากพื้นที่อำเภอปัวผ่านพื้นที่อำเภอท่าวังผาไปแล้วค่ะการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนจึงขยับจากพื้นที่อำเภอตอนบนของจังหวัดน่านไปพื้นที่ตอนกลางก็คือที่อำเภอภูเพียงกับอำเภอเมืองซึ่ง2อำเภออยู่ตรงข้ามกันคนละฝั่งแม่น้ำนะคะโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองน่านที่เป็นย่านเศรษฐกิจเมื่อสักครู่นี้เห็นไปแล้วค่ะว่าน้ำเริ่มท่วมแล้วซึ่งนายคันชิตชมพูแดงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านระบุว่าต้องไปดูที่ระดับน้ำในแม่น้ำน่านคืนนี้และแม้ว่าตอนนี้เริ่มจะเอ่อไปแล้วแต่ว่าส่วนที่กรมชลประทานเสริมเป็นคันกั้นน้ำเอาไว้ยังต้องเฝ้าระวังจุดที่ไม่มีคันกั้นน้ำหรือที่เรียกว่าเป็นจุดฟันหลอรวมถึงพื้นที่รุ่มต่ำริมแม่น้ำน่านค่ะคาดการว่าน้ำจะหนักที่บริเวณนี้ล้นตลิ่งเข้าท่วมอย่างแน่นอน
4: พื้นที่บางจุดนะครับลักษณะของลำน้ำน่านที่ผ่านอำเภอภูเพียงกับอำเภอเมืองเนี่ยมันจะมีโดยเฉพาะฝั่งภูเพียงนี่จะต่ำกว่าอำเภอเมืองนะครับแล้วก็นอกจากตลิ่งที่มันสูงอยู่7เมตรตลิ่งของแม่น้ำน่านนะครับแล้วก็ทั้งสองฝั่งนี่ก็จะมีการเสริมแนวผนังกั้นน้ำขึ้นมาแต่ไม่เท่ากันนะครับฝั่งเทศบาลเมืองเนี่ยเสริมขึ้นมาประมาณเมตร50ฝั่งภูเพียงนี่เสริมขึ้นมาเมตรหนึ่งแต่ว่ามันไม่ครบ ทุกระยะมันมีจุดฟันหลอมีจุดต่ำถ
5: ้
4: าน้ำมาประมาณ7เมตรตามดิ่งตามที่คาดการณ์ของชลประทานมันก็จะสามารถที่จะไหลบ่าเข้าไปตรงจุดเรียกว่าจุดฟันหลอเนี่ยเข้าไปได้ในพื้นที่นะครับเวลามันเข้าแล้วมันก็เข้าไปเรื่อย
5: ๆค่ะค่ะ
4: อันนี้เราก็จะประเมินว่าให้ในพื้นที่นี่ต้องมีการ1ยกของสูงขึ้นแล้ว2ในเรื่องของเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งโดยเพราะในเขตรัฐบาลเราได้มีการซักซ้อมการอพยพอะไรต่างๆไปเราไปสู่โรงพยาบาลไปสู่สถานพยาบาลไปสู่ศูนย์พักพิงซึ่งเทศบาลเขาก็จัดไว้ที่เทศบาลเมืองน่านไปแล้ว
3: คุณผู้ชมคะคาดการระดับน้ำจากกรมชลประทานจังหวัดน่านคาดการว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านจะขึ้นสูงสุดพีคที่สุด 9.1 เมตรคืนนี้ในเวลาตีสองค่ะและเมื่อเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งที่ผ่านมามีรายงานว่าอำเภอเมืองน่านฝนตกหนักนะคะประชาชนเร่งอพยพเข้าของกันแล้วค่ะมีการเช็คข้อมูลล่าสุดค่ะคาดการว่าสถานการณ์น้ำณตอนนี้น้ำน่านเดี๋ยวเป็นที่อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นจุดที่ต่ำที่สุดน้ำจะล้นตลิ่งและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะขึ้นสูงสุดที่10เมตร17เซนติเมตรในวันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกาแจ้งเตือนขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมน้ำน่านและกลุ่มเปราะบางเร่งอพยพออกจากพื้นที่ด้วยค่ะในช่วงที่ต้องจับตาเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งในอำเภอภูเพียงรวมถึงตัวเมืองน่านค่ะคุณผู้ชมคะพื้นที่ที่น้ำท่วมไปแล้วและน้ำเริ่มลดระดับลงแล้วค่ะก็คือที่อำเภอปัวนะคะฝนที่ตกหนักสะสมและแช่นานในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะจุดที่เกิดเหตุขึ้นไปก่อนส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่วิกฤตหนักเมื่อช่วงเช้านี้ก็คือที่อำเภอปัวนะคะน้ำเข้าท่วมในเวลาอันรวดเร็วเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดค่ะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนประชาชนในพื้นที่ตั้งหลักไม่ทันค่ะความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่ลอยไปกับกระแสน้ำและบางจุดเหมือนถูกตัดขาดชาวบ้านเข้าถึงการช่วยเหลือได้ยากนี่เป็นความรุนแรงของกระแสน้ำป่าที่เชี่ยวกรากไหลผ่านบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะหลังจากมีฝนตกหนักสะสมกว่า300มิลลิเมตรตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตีสี่ทำให้น้ำป่าจากดอยภูคาทะลักลงน้ำปัวและลำน้ำคว้างท่วมบ้านเรือนประชาชนระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรหรือว่าท่วมบริเวณชั้นหนึ่งทั้งหมดนะคะหลายบ้านตื่นมาก็พบกับสภาพนี้ตั้งแต่เช้าและมีจำนวนไม่น้อยค่ะต้องติดค้างอยู่กลางน้ำบางบ้านไม่ทันตั้งตัวกลายเป็นผู้ประสบภัยต้องใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อขอความช่วยเหลืออย่างภาพนี้ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อย325ต้องใช้เชือกขึงเกาะพยุงตัวฝากกระแสน้ำเชี่ยวไปช่วยชาวบ้าน3คนในพื้นที่ตำบลสถานอำเภอปัวซึ่งติดค้างในบ้านที่น้ำท่วมสูง
6: เรียบร้อยครับรถผมเรียบร้อยครับรถ
3: ผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อดอนฮักน่านโพสต์คลิปสถานการณ์น้ำในพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะความรุนแรงของน้ำพัดพารถไปกับกระแสน้ำโดยที่เจ้าของคลิปเห็นรถลอยไปต่อหน้าต่อตาแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยนะคะต่อมาในช่วงบ่ายปริมาณน้ำเริ่มลดลงนี่เป็นภาพมุมสูงที่บ้านหัวน้ำบ้านหัวดอยและเขตเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านทำให้เห็นภาพความเสียหายรวมถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างถนน5สายหลักรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้บางเส้นทางมีรายงานว่าสะพานข้ามระหว่างบ้านศาลาตำบลบ้านศิลาแรงไปบ้านมอนตำบลวรณครอำเภอปัวจังหวัดน่านวรณครนะคะขออภัยค่ะตำบลวรณครอำเภอปัวจังหวัดน่านสะพานข้ามขาดค่ะเพราะว่าน้ำป่าพัดขาดรถไม่สามารถสัญจรได้ระหว่างอำเภอปัวกับอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านได้ประกาศให้พื้นที่12ตำบล107หมู่บ้านในอำเภอปัวเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีน้ำป่าไหลหลากแล้วและแม้ว่าบางจุดระดับน้ำลดลงแล้วแต่ว่าทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้อย่างที่บ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านกระแสน้ำที่ไหลมาเร็วและแรงเมื่อช่วงเช้าพัดพาเอาข้าวของในบ้านเสียหายไปทั้งหมดชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมในครั้งนี้หนักกว่าพายุวิภาที่เคยเจอเมื่อปีก่อนโดยน้ำมาเร็วและแรงชาวบ้านไม่ทันตั้งตัวการแจ้งเตือนก็ค่อนข้างกระชั้นชิดทำให้ไม่สามารถขนย้ายข้าวของเพื่อหนีน้ำได้ทัน
7: โดนเหมือนกันหมดอะ
8: มันเคยเก
7: ิ
8: ดอย่างน
7: ี้
8: มาก่อนไหม
7: ครับมาเคยเป็นมาเคยป้าจีฮะแม่เห็นแต่ว่ามันมีห่วมแป๊บๆของบ้านอื่นเปิ่นกับแป๊บเดียวเนาะมันไม่ได้เสียหายกันขนาดนี้อันนี้มันก็เหมือนกับในเมืองปีที่แล้วนะปีที่แล้ววิภายังบ่นักขนาดนี้เลยวิภาไม่ได้เข้าบ้านเพราะว่ามันจะไปแต่ลมรถนี่แต่ปีนี้เข้าบ้านหมดเลย
8: ปกติเขามีแจ้งเตือนไหมครับ
7: แจ้งเตือนมันก็แจ้งเตือนแต่ยังไงมันก็เอาบ่ไว้มันมาไวมากเลยแล้วก็มาเยอะตัวอีก
5: ก็ไม่เหลืออะไรเลยหนักมากหนักกว่าครั้งก่อนเพราะว่าครั้งก่อนที่บ้านนี้ยังไม่เข้านะฮะยังไม่ถึงแต่ครั้งนี้คือไปหมดเข้าข้างในบ้านอะไรนี่ไปหมดเลยค่ะ
8: ไม่ฝากถึงการแจ้งเตือนยังไงนะแม้หลังจากนี้พอเจอเหตุอย่างนี้มาแล้ว
5: ก็อยากจะให้มีการแจ้งเตือนแบบเยอะกว่านี้ไงฮะเหมือนครั้งก่อนงั้นเรายังกำลังทันตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้คือเตือนแป๊บเดียวคือน้ำมาแล้วไม่ทันเลย
3: นอกจากที่อำเภอปัวแล้วที่อำเภอท่าวังผาก็เป็นอีกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักมีผู้ป่วยติดเตียง1คนเสียชีวิตในบ้านพักที่บริเวณบ้านฝายมูลตำบลป่าคาขณะที่เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงตระเวนอพยพชาวบ้านไปอย่างที่ปลอดภัยสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทำให้นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านค่ะหลังจากประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติพร้อมกับกำชับอย่าให้ซ้ำรอยที่หาดใหญ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแม้ว่าอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจราชการที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แต่ให้สัมภาษณ์แสดงความห่วงใยกับสถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือพร้อมกับสั่งการให้ศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินทางไปที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามและประสานการช่วยเหลือพร้อมกับกำชับอย่าให้ซ้ำรอยหาดใหญ่รวมถึงประกาศให้จังหวัดน่านเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว
9: ซึ่งได้รับทราบมาว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็จะสามารถดำเนินการได้ในพื้นที่ได้เลยนะครับไม่ต้องมาผ่านส่วนกลางสอบถามเรื่องศูนย์พักพิงนะครับก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วผมได้เน้นย้ำว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่อาหารการกินเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะครับโดยเฉพาะยิ่งอาหารก็เน้นไปบอกไม่เอาเหมือนตอนหาดใหญ่นะข้าวเต็มกล่องเลยแล้วก็มีปีกไก่อยู่2ชิ้นเล็กๆเนี่ยไม่ได้นะครับได้เน้นย้ำไป
3: ขณะที่ศาสตราจารย์ยศชนันท์ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ราชการจังหวัดทั้งน่านลำพูนและพะเยาสั่งการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยผ่าน8มาตรการสำคัญค่ะคือการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ใกล้ชิดยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยหรือเซลบอร์ดแคสต์24ชั่วโมงเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลเฮลิคอปเตอร์ KA-32 พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารและน้ำดื่มมีการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เร่งช่วยกลุ่มเปราะบางเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาและผนึกกำลังระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาประจำจังหวัดเพื่อสนับสนุนการรับมือและฟื้นฟูหลังจากน้ำลดด้วยค่ะวันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าค่ะมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า 500,000 คนนะคะก่อนที่จะเปิดใช้งานจริงในสิ้นเดือนนี้ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดียืนยันถึงความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ THAI Passport ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net โดยเมื่อ 17 นาฬิกาวันนี้มีผู้ลงทะเบียนสำเร็จกว่า 532,692 คนค่ะอย่างไรก็ตามการจดทะเบียนโดเมนด้วย .netทำให้หลายฝ่ายกังวล นะคะว่าอาจจะเป็นการเปิดช่องให้บุคคลทั่วไปจดชื่อโดเมนที่ใกล้เคียงกันได้ง่ายเสี่ยงกับการสร้างเว็บปลอมมาหลอกลวงประชาชนต่างจาก .go.th ซึ่งเป็นโดเมนเฉพาะหน่วยงานราชการที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีชี้แจงว่าเป็นการเช่าโดเมนตามเงื่อนไขใน TOR แม้ว่าจะเป็น .net แต่ยืนยันถึงความปลอดภัยและได้เตรียมโดเมน .go.th ไว้รองรับเช่นกันพร้อมกับยืนยันความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานโดยในสัญญาห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการนำข้อมูลไปประมวลผลต่อยอดหรือว่าเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาโมเดลและการลงทะเบียนทำผ่านระบบของหน่วยงานรัฐซึ่งมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วการลงทะเบียนต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID หรือว่าทางรัฐ เตรียมที่จะเปิดให้บริการในวันที่31สิงหาคม

0: าคมและให้ประชาชนใช้ฟรี1ปีพร้อมกับยืนยันว่าให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านในการตรวจสอบและไม่หวั่นว่าจะถูกฟ้อง
1: ไม่ห่วงครับคือจริงๆอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคือเจตนาเราเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ในเชิงของสิ่งที่ได้ตรวจสอบกำชับและให้ความร่วมมือให้ฝ่ายค้านตรวจสอบเนี่ยทุกอย่างเราดำเนินการถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับมันอาจจะไม่ถูกใจแต่มันถูกกฎหมายแล้วผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้งาน
0: ขณะที่รองประธานอนุกรรมาธิการการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เท่าทันต่อโลกดิจิทัลกล่าวถึงโครงการนี้ค่ะว่าจำเป็นต้องติดตามประเด็นสำคัญโดยเฉพาะวงเงินของโครงการและรายละเอียดการเข้าดำเนินงานที่ถูกตั้งคำถามเช่นกันทั้งเรื่องของเงื่อนไข TOR ที่กำหนดให้ประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิทัลมองว่าแม้โครงการจะมีข้อครหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ก็มีประโยชน์ต่อประชาชนในการพัฒนาทักษะผ่านหลักสูตรออนไลน
2: ์ตัวโครงการกับตัวกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้แยกกันตัวโครงการอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับว่าในเนื้อหาเนี่ยมันมีเรื่องของคอร์สเรียนออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นประชาชนที่ยังชั่งใจอยู่ผมคิดว่าการเข้าไปลงทะเบียนไปใช้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เรื่องกระบวนการจัดซื้อครับทางกรรมาธิการติดตามงบของคุณไอรักชนกเนี่ยมีการขอเอกสารที่สำคัญคือเอกสารการประมูลงาน3รายที่จะทำให้เรารู้ได้ว่าครับกระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยมันชอบทำหรือไม่เพราะว่าถ้าโครงการแบบนี้มันชอบทำทุกอย่างโอเคไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดมีข้อครหาอย่างที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาในการประมูลเนี่ยถ้าเกิดได้เอกสารตัวนี้ครับจะทำให้ตอบคำถามได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้หน่วยงานครับรีบส่งให้ทางกรรมาธิการให้ได้เร็วที่สุดครับ
0: เรื่องราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวัดป่าอดุญญารามยังคงมีออกมาเรื่อยๆนะคะวันนี้ตำรวจควบคุมตัวชายคนหนึ่งค่ะเข้าไปก่อเหตุก่อกวนภายในวัดป่าสร้างความกังวลใจให้กับพระในวัดนะคะขณะที่คณะกรรมการกรมการศาสนาสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลปมข้อพิพาทที่ดินวัดเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและหวังจะให้เป็นโมเดลในการแก้ปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่วัดป่าอดุญญารามอำเภอเมืองขอนแก่นเพื่อหารือถึงแนวทางแก้ปัญหาข้อพิพาทที่ดินวัดโดยมีตัวแทนจากสำนักงานที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนาในอำเภอเทศบาลและตำรวจซึ่งทนายความและวยาวัจกรเป็นผู้ให้ข้อมูลคณะกรรมการจะนำเอาข้อเท็จจริงเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอแนะถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหารวมถึงศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้วัดตลอดจนภาระภาษีจากการยกที่ดินถวายวัดโดยจะนำกรณีวัดป่าอดุญญารามเป็นกรณีศึกษาเพื่อถอดบทเรียนแล้วก็วางแนวทางป้องกันแก้ปัญหาในภาพรวมต่อไปสำหรับเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อของนายเฮียงพิมพ์ศรีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิมไปเป็นของวัดเจ้าพนักงานที่ดินอยู่ระหว่างทำหนังสือหารือกับกรมที่ดินเพื่อให้ได้ข้อสรุปทางกฎหมายที่ชัดเจนและจะได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องค่ะพร้อมกับเสนอให้อำเภอเมืองขอนแก่นสำรวจสภาพวัดไปสอบถามข้อเท็จจริงจากชาวชุมชนรอบวัดก่อนที่จะยื่นเอกสารให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพิจารณาอนุมัติโอนกรรมสิทธิ์ต่อไปและนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในวัดป่าอดุญญารามเมื่อเวลา 22:30 นเมื่อวานนี้ค่ะชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเข้ามาจอดใกล้กับกุฏิเจ้าอาวาสก่อนที่จะเดินเข้าไปสอบถามลูกศิษย์วัดว่าใครเป็นคนถ่ายคลิปวันเกิดเหตุปิดล้อมวัดจากนั้นชายคนดังกล่าวทำทีจะหยิบของบางอย่างออกมาจากกระเป๋าส่งอาหารก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์ออกไปอย่างรีบร้อนเหตุการณ์นี้ก็สร้างความกังวลใจให้กับเจ้าอาวาสและพระภายในวัดเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยโดยเชื่อว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องปมที่ดินด้วยค่ะมีรายงานนะคะว่าตำรวจสามารถคุมตัวชายต้องสงสัยได้แล้วเป็นชายวัย52ปีเป็นชาวบ้านตำบลสำราญยอมรับว่ามีอาการมึนเมาจึงได้ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปภายในวัดเพราะว่าเห็นคลิปที่หลวงพ่อร้องไห้แล้วก็ไม่พอใจประกอบกับมีความชื่นชอบป้าดาจึงต้องการเข้ามาสอบถามที่วัดเพราะอยากรู้ว่าใครถ่ายคลิปหลวงพ่อแล้วก็คลิปป้าดาเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาบุกรุกในยามวิกาลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายขยายผลจับชายชาวจีนพร้อมกับผู้นำพาชาวไทยภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งค่ะหลังจากที่พบข้อมูลว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ที่ลักลอบข้ามแม่น้ำโขงมาจากฝั่งลาวก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศที่3เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นรีสอร์ทแห่งหนึ่งใน

0: ตำบลเมืองหมีอำเภอเมืองหนองคายหลังจากรับข้อมูลว่ามีกลุ่มชาวต่างชาติต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์เข้ามาเปิดห้องพักจากการตรวจค้นพบชายชาวจีน4คนและในกลเป็นชาวจังหวัดสกลนครซึ่งทำหน้าที่นำพาเข้ามาพักจากการตรวจค้นกระเป๋าเป้4ใบพบภายในมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก2เครื่องโทรศัพท์มือถืออีก9เครื่องอุปกรณ์ประกอบรวมถึงธนบัตรสกุลเงินเรียวเงินกีบและเงินบาทอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังพบป้ายทะเบียนรถยนต์อีก1แผ่นเจ้าหน้าที่คาดว่าเตรียมไว้สำหรับเปลี่ยนหรือว่าสวมเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากการสอบสวนผ่านล่ามชาวจีนค่ะเบื้องต้นได้ข้อมูลทราบว่ากลุ่มดังกล่าวเดินทางไปประเทศลาวเมื่อ4เดือนก่อนที่จะรับจ้างทำงานก่อสร้างแต่ก็ไม่ได้รับค่าจ้างก่อนที่จะถูกจับมีชาวจีนติดต่อว่าจ้างให้นำกระเป๋าเป้ลักลอบข้ามมายังฝั่งไทยและแจ้งว่าจะมีผู้มารับในภายหลัง
1: นะที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ว่ามาจากกลุ่มเดียวกันเพราะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะมีการซื้ออุปกรณ์อะไรพวกนี้แตกต่างกันนะครับนะแม้กระทั่งลายมือบนสติ๊กหรือว่าลายสติ๊กเกอร์ที่เอามาแปะข้างบนเนี่ยมันสามารถเทียบเท่าได้ว่าโอเคคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันซึ่งตรงกับการข่าวนะครับนะซึ่งก็ได้รับประสานมาจากพวกทางทหารเขาด้วยนะครับนะ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาในกลที่เป็นชายไทยฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายพ้นจากการถูกจับกุมส่วนชายชาวจีนทั้ง4คนถูกแจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบนำสิ่งของเข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังไม่ผ่านพิธีศุลกากรและเป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองหนองคายเพื่อดำเนินคดีกระทรวงแรงงานยืนยันว่าแรงงานไทย6คนในอิสราเอลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างขณะนี้ทุกคนปลอดภัยแล้วค่ะและวันพรุ่งนี้ฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟเตรียมที่จะหารือเพื่อนำแรงงานไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟได้เข้าเยี่ยมติดตามอาการแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าซึ่งตกค้างอยู่ใต้ดินในพื้นที่การเกษตรเมืองเมตุล่าทางตอนเหนือของอิสราเอลเบื้องต้นแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณช่องท้องและขาซ้าย2คนได้รับการผ่าตัดปลอดภัยแล้วส่วนอีก4คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนายยุทธนาบัวจุนรองอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าฝ่ายแรงงานเตรียมเข้าหารือกับสำนักงานประชากรและตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศอิสราเอลหรือพีบ้าอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่ทำงานที่เกิดเหตุและหากประเมินว่ามีความเสี่ยงก็จะย้ายแรงงานทั้งหมดออกจากพื้นที่รวมถึงจะมีการหารือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่แรงงานบาดเจ็บควรได้รับในเมืองเมตุล่ามีแรงงานไทยประมาณ60คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุเมื่อวานนี้จนถึงตอนนี้แรงงานทุกคนไม่มีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับไทยส่วนสถานการณ์อิสราเอลขณะนี้ยังคงปลอดภัย
2: เท่าที่รับรายงานมี6ท่านนะครับแล้วก็บาดเจ็บไม่มากนะประมาณ4ท่านบาดเจ็บมากหน่อยนะถึงอาการสาหัสแต่คงไม่ได้หนักขนาดนั้นนะแต่ว่าก็อยู่ประมาณ2ท่านครับตอนนี้แต่ทุกคนปลอดภัยหมดแล้วครับตอนนี้ครับ
3: เป็นรายงานถูกกฎหมาย
2: ถูกกฎหมายครับไปโดยถูกต้องครับครับ
3: พื้นที่ที่เกิดเหตุนี่มันเป็นพื้นที่นอกเหนือ
2: พื้นที่เกษตรกรรมครับพื้นที่ทั่วไปครับ
0: ปัจจุบันมีแรงงานไทยที่ทำงานในพื้นที่อิสราเอลกว่า 60,000 คนค่ะโดยพื้นที่ที่แรงงานทำงานทางการยืนยันว่ายังเป็นพื้นที่ปลอดภัย
4: กำลังพักกินข้าว
0: ค่ำคืนนี้มีอีกหลายครอบครัวนะคะที่รอคอยสมาชิกกลับบ้านและศูนย์คนหายไทย PBS จะคงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมติดตามค้นหาค่ะ

ศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายณยงยุทธเกตแก้วอายุ27ปีสูงประมาณ175ซมรูปร่างผอมผิว2สีผมยาวมีรอยสักที่แขนข้างขวาและต้นขาข้างซ้ายหายจากบริเวณซอยพัทยา2ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อเดือนพฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางละมุงนางสาวสุทธิพรสุขลิ้มอายุ36ปีสูงประมาณ155ซมรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นหยักศกสวมแว่นสายตาหายจากโรงพยาบาลเลิศศิลป์แขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลยานนาวาท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์02-790-2111สุขุนชัยภูเดชไทย PBS รายงาน

0: นางปลดปรางสมานมิตรได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14ค่ะถือเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนี้ติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
1: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งวาระสำคัญของการประชุมคือการพิจารณาให้ความเห็นชอบตำแหน่งผู้ว่าการกกท.คนใหม่แทนที่ของดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีที่จะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้โดยมี2แคนดิเดตอย่างนายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายบริหารและนางโปรดปานสมานมิตรรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยปรากฏว่าบอร์ดกกท.มีมติเลือกนางโปรดปานในวัย57ปีรับตำแหน่งผู้ว่าการกกท.คนต่อไปซึ่งเป็นคนที่14พร้อมกับเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหญิงคนแรกของประเทศไทยต่อที่แอนโทนีฮัดสันนำลูกทีมกลับมาลงฝึกซ้อมต่อเนื่องทันทีหลังพาทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลอาเซียนครับได้ตามเป้าหมายหลังสกอร์รวม2นัดเอาชนะสิงคโปร์ไปได้4ประตูต่อ3ซึ่งการซ้อมเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายเป็นหลักหลังนักเตะหลายคนมีอาการล้าจากการแข่งขันและเดินทางอย่างต่อเนื่องโดยรอบชิงชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยจะเล่นในบ้านที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงปัตตานี FC สโมสรน้องใหม่ในศึกไทยลีก1ลงนามความร่วมมือกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกับการผลักดันทีมสู้ศึกลีกสูงสุดครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรซึ่งปีนี้ปัตตานีมีการเสริมทัพผู้เล่นไทยและต่างชาติรวมกว่า10รายโดยมีเป้าหมายจบอันดับด้วยเลขตัวเดียวซึ่งนัดประเดิมไทยลีกจะเล่นที่สนามกีฬาติลสุรานนท์รังเหญ้าชั่วคราวพบกับ BG ปทุมในวันที่4กันยายนนี้เวลา1ทุ่มตรงปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนล่าสุดยังคงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นต่อเนื่องภายใต้การคุมทัพของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรโดยเน้นการซ้อมไปที่ระบบทีมและปรับความคล่องตัวทบทวนทักษะพื้นฐานสำหรับโปรแกรมของทีมตบสาวไทยจะประเดิมนัดแรกในวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้พบกับออสเตรเลียเวลา13นาฬิกานัดที่2วันจันทร์ที่24สิงหาคมพบอินโดนีเซียเวลา14นาฬิกาและนัดสุดท้ายของรอบแรกวันอังคารที่25สิงหาคมพบกับคาซัคสถานเวลา9นาฬิกาโดยทีมแชมป์จะได้ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ซึ่งครั้งที่แล้วไทยเป็นแชมป์เก่า
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมดีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตอนอาสาฬหบูชาปฐมเทศนา
1: ต้องรีบจัดให้เรียบร้อย
0: จะรถถังเจอพอดีเลยอ่ะทำอะไรอยู่เหรอ
1: เตรียมดอกไม้ธูปเทียนสำหรับงานวันนี้นะสิมาช่วยหน่อยแล้วว
0: ันนี้เหรอ
1: วันนี้ก็วันอาสาฬหบูชาไง
0: อาสาฬหบูชาแล้วเตรียมซะเยอะเลยนะ
1: ใช่หลวงอาบอกว่ามันเป็นวันพระใหญ
2: ่ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางศาสนา
0: สำคัญยังไงเหรอฮะหลวงอา
2: ก็เป็นวันปฐมเทศนาหรือการเผยแผ่ธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้ายังไงล่ะ

0: และผมมาเทศนา
1: หลังจากที่พระสิทธัตถะได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ปรารถนาที่จะแสดงธรรมโปรดเหล่าปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรกจึงได้เสด็จไปยังปาอิสิปตนมฤคทายวันขณะที่กำลังเสด็จไปนั้นก็ได้พบกับโยคีผู้หนึ่ง
2: ท่านช่างงดงามยิ่งนักมีออร่ามากใครเป็นศาสดาของท่านหรือ
3: เราไม่มีศาสดาเราตรัสรู้ได้ด้วยตัวของเราเอง
2: โหให้คนอื่นพูดดีกว่าไหมเสียงในหัวดังไปนิดไม่น่าเชื่อเป็นไปไม่ได้หรอกโม้หรือเปล่าเนี่ย
4: ท่านนักบวชที่เดินมาลิบๆนั่นใช่พระสิทธัตถะหรือไม
5: ่ใช่แล้วล่ะท่านพัทธิยะทำไมวันนี้ออร่าช่างเปล่งรัศมีมากเลย
6: นักบวชผู้นี้นะเคยทำให้เราเสียความรู้สึกมาแล้วไม่เอาจริงเอาจังกับการบำเพ็ญเพียรซะเลย
7: แต่ในครั้งนี้พระสิทธัตถะจะไม่ทำให้เราผิดหวังอีกเป็นแน
6: ่โอ้พระองค์
3: เราได้ตรัสรู้แล้วตรัสรู้ได้ด้วยตัวของเราเองเราจะมาแสดงธรรมแก่พวกท่าน
8: สาธุพระพุทธเจ้าค่ะ
3: การใช้ชีวิตของพวกเราควรยึดหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาไม่เคร่งจนเกินไปและไม่หย่อนจนเกินไปและควรเข้าใจความจริงของชีวิตที่เราเรียกว่าอริยสัจสี
8: ่สาธุ
1: การเทศนาในครั้งนั้นทำให้โกณฑัญญะเกิดความเลื่อมใสอย่างแท้จริงได้บรรลุเป็นโสดาบันก่อนใครและได้อุปสมบทเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือได้ว่าทรงแสดงปฐมเทศนาหรือการแสดงธรรมครั้งแรกที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาอาสาฬหบูชามาจากคำว่าอาสาฬหปูรณมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ
0: เป็นแบบนี้นี่เองเป็นวันพระใหญ่จริงๆแล้ววันนี้เราต้องทำอะไรบ้างล่ะ
9: ก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียนไว้เวียนเทียนไง
1: เวียนเทียนคือกิจกรรมอย่างหนึ่งเพื่อรำลึกถึงพระพุทธคุณคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคุณคือคำสอนของพระองค์และพระสังฆคุณอันหมายถึงลักษณะที่ดีงามของพระสงฆ์วันพระใหญ่ร่วมใจกันทำบุญเจริญเจริญ

0: ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับชาวตาดึกจังหวัดตราดจัดงานคลาดหอยคอยเธอชวนเที่ยวคลาดหอยปรุงเมนูเด็ดภาษาวิถีชาวบ้านพร้อมท่องเที่ยวเทศกาลหอยขาวและกุ้งเคยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่จังหวัดพิจิตรนำเศษผ้าไหมสร้างคุณค่าขายเป็นเสื้อผ้าชิ้นใหม่มีคุณค่ามากกว่าของเหลือใช้สันสนีพลอยวิไลพาไปดูแหล่งปลูกต้นคาวฤาษีแหล่งใหญ่ที่ตำบลลานตากฟ้าจังหวัดนครปฐมส่งขายทั้งในและต่างประเทศและเพาะพันธุ์ไม้รากอากาศอีกหลายชนิดพาไปดูบ่อน้ำเขียวสร้างเงินนะครับที่เรียกว่าบ่อน้ำเขียวเพราะว่าที่นี่เป็นบ่อผลิตไข่ผำนะครับที่ถือเป็นซูเปอร์ฟู้ดตลาดยังต้องการอีกมากในพื้นที่ของจังหวัดสตูลนะครับตอนนี้สามารถแปรรูปนะครับเป็นสินค้าได้หลายอย่างแล้วก็เปิดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปด้วยครับ
1: ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นข้าวเกลียบค่ะซึ่งเป็นข้าวเกลียบจากไข่ผำนะคะของเกษตรกรบ้านเกตรีค่ะซึ่งวันนี้เขาก็มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่ผำเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะข้าวเกลียบนะคะเอาขึ้นก่อนค่ะก่อนจะไหม้นะคะไหม้แล้ว มัน
0: ตัวอย่างการแปรรูปไข่ผำเป็นข้าวเกลียบไข่ผำนะครับทั้งแบบผสมเนื้อปลาตามวิถีประมงชายฝั่งแล้วก็แบบข้าวเกลียบไข่ผำบริสุทธิ์นะครับรสชาติกรอบอร่อยด้วยนี่เป็นตัวอย่างเอามาสาธิตจากบ่อเพาะเลี้ยงไข่ผำนะครับที่มีกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ก็จัดเตรียมฐานทำขนมโคไข่ผำเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนมาร่วมปั้นแล้วก็มาร่วมต้มร่วมชิมด้วยกันพร้อมกับเมนูฟิวชั่นไข่ผำอีกหลายอย่างนะครับมีต้มกะทิผักเหลียงหน่อไม้ใส่กุ้งโรยไข่ผำน้ำพริกกะปิไข่ผำรสจัดจ้านแล้วก็ไข่เจียวไข่ผำนะครับที่หอมกรอบนุ่มฟูเต็มไปด้วยโปรตีนแล้วก็วิตามิน B12 สูงมากครับซึ่งงานนี้คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนำทีมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาลงพื้นที่ทดลองทริปท่องเที่ยววิถีเกษตรชิมช็อปเพื่อผลักดันนวัตกรรมเกษตรชุมชนสู่ตลาดที่กว้างขึ้น
2: อันนี้ที่คุยอยู่ก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ข้าวเกียบอะค่ะอันนี้ข้าวเกียบเขาจะมีข้าวเกียบ2แบบที่เป็นตัวผำผสมกับเนื้อปลานะคะเป็นข้าวเกียบเป็นข้าวเกียบปลาคล้ายๆกึ่งโป๊ะนะคะอีกอันก็คือเป็นข้าวเกียบไข่ผำแต่สิ่งที่ก็คือเขายังแก้ไขไม่ได้ก็คือในเรื่องของกลิ่นเหม็นหืนที่เป็นข้าวเกี๊ยวไข่ผำอย่างเดียวก็กำลังเดี๋ยวจะให้ทางอุตสาหกรรมเข้ามาดูนะคะแล้วก็พร้อมด้วยแพ็กเกจจิ้งนะคะเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งเขาก็ยังไม่ดึงดูดเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าตัวเกษตรกรรายนี้เขาก็พยายามที่จะหาไปหาสถาบันที่ทำเรื่องเกี่ยวกับอาหารเพื่อที่เขาจะได้ต่อยอดได้ค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับมาจากบ่อไข่ผำแห่งแรกของจังหวัดสตูลนะครับโดยบางศักดิ์หรือว่านายอับดลรอซักมาเตที่ปรับเปลี่ยนฟาร์มเพาะเลี้ยงลูกกุ้งนะครับมาเป็นบ่อเพาะเลี้ยงพืชน้ำในระบบปิดที่สะอาดเลยครับมีการผ่านขั้นตอนฆ่าเชื้อวัตถุดิบให้สะอาดปลอดภัยแล้วก็ผลักดันให้เป็นศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรไข่ผำเมืองสตูล
3: ครับข้อจำกัดของผมก็คือเรื่องของทุนนะครับแล้วก็องค์ความรู้เพิ่มเติมโดยเฉพาะทุนทรัพย์เนี่ยเพราะว่าผำเนี่ยมันต้องการพื้นที่เวลาเราเลี้ยงเนี่ยถ้าว่าเราทำอาหารเสริมเนี่ยต้องใช้อย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งต้อง 2-300 กิโลต่อวันเพื่อจะผลิตอาหารให้ได้กับในการผลิตโรงงานนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมเนี่ยจะอยากจะพัฒนาการเลี้ยงผำเนี่ยโดยลดพลังงานและก็คาร์บอนไดออกไซด์ก็คือใช้เรื่องของโซลาร์เซลล์คือตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อดูดน้ำมาเลี้ยงผำนะครับแล้วก็ในกระบวนการผลิตต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยเราอาจจะเติมออกซิเจนเพิ่มเติมแล้วก็ทำให้การผลิตผำเนี่ยได้เพิ่มขึ้นโดยที่เราเติมออกซิเจนไปได้โดยที่ว่าต้นทุนไม่สูงมาก
0: และยังแม้หยุดแค่ขายสดนะครับแต่ว่ามองไปถึงการทำอาหารเสริมเปิดตลาดที่มาเลเซียด้วยเพราะว่าฝั่งนั้นเนี่ยเขายังต้องการอาหารสุขภาพสูงมากครับจะสามารถส่งออกไปสร้างชื่อในประเทศมาเลเซียได้อย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็งานนี้ครับยังเอาผักใกล้ตัวอย่างใบเหลียงเนี่ยมาแปรรูปด้วยเพราะว่าจากเดิมถ้าเอาไปขายก็ได้แค่สักกรัมละ10บาทแต่ว่าเอามาทำเป็นน้ำใบเหลียงสกัดสดผสมน้ำขิงนะครับเป็นการเอาพืชที่อยู่ในท้องถิ่นมาสร้างรายได้เพิ่มกันครับส่วนที่คอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาช่วงนี้ตลาดนัดเห็ดป่าคึกคักทีเดียวครับชาวบ้านออกไปหาเก็บกันมาเพราะว่ามีฝนตกลงมาเห็ดก็ออกมาเยอะเอามาขายสร้างรายได้รายวันกันครับริมถนนบริเวณ4แยกลานมันเพิ่มพูนบ้านห้วยทรายตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้กลายเป็นตลาดเห็ดป่าขนาดย่อมเลยนะครับพ่อค้าแม่ค้าเขาเอาเห็ดป่าหลายอย่างมาวางขายกันวันหนึ่งเป็น100กิโลกรัมนะครับหลังช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับก็มีเห็ดป่างอกออกมาหลายพื้นที่ชาวบ้านก็เข้าป่าไปหาเก็บมา

0: ขายกันทำให้ตลาดเล็กๆตรงนี้มีเงินสะพัดหลายหมื่นบาทต่อวัน
1: วันนี้ก็เต็มตะกร้าอยู่จ้ะหมานอยู
2: ่หมานอยู
1: ่ตา
2: เขาขายกันยังไงครับตอนนี
1: ้ขายตอนนี้แบบไข่แบบตุ้ง400จ้ะ
2: 400
1: ใช่จ้ะแต่ถ้าบานก็ทำถุงละ50บาท
2: ก็คือที่เป็นเห็ดละโงก
1: จ้ะ
2: คิดว่าจะออกอีกนาน
1: ไหมออกน่าจะเป็นอาทิตย์เหรอจ้ะแต่ว่าถ้าฝนตกก็จะออกเรื่อยๆจ้ะ
2: แต่ก็จะมีเห็ดหลากหลายชนิดขึ้นไป
1: ใช่จะเป็นเห็ดรวมจ้ะ
2: ก็พอได้ยิ้มกันแล้วช่วงนี้
1: ได้ยิ้มช่วงนี้ทะเลาะกันเลยบนเขาช่วงนี้
2: เขาเรียกว่าอะไรภาษาบ้านเองละอิก
1: ละอิกเลยละอิกจริงๆเมื่อวานนี่พวกพี่ไป3คนเนี่ยเต็มเขาเลยละอิก
3: ควักมาเลยนะครับ
0: เห็ดที่นิยมช่วงนี้ครับรสชาติดีด้วยมีเห็ดระโงกดอกตุ่มๆนะครับลูกกลมๆคล้ายกับไข่เนี่ยกิโลกรัมละตั้ง400บาทส่วนเห็ดพึ่งขมก็โลละ70-80บาทนะครับวันนึงบางคนมีรายได้ถึงหลักพันบาทก็มีครับแล้วก็เห็นราคาสูงๆแบบนี้เนี่ยเขามีแบ่งขายด้วยเหมือนกันนะครับแบ่งเป็นถุงละ50บาทไปจนถึง200บาทลูกค้าจะได้ซื้อกันง่ายๆครับและที่จังหวัดตราดนะครับก็นำทรัพยากรในพื้นที่มาสร้างเป็นจุดขายการท่องเที่ยวด้วยการจัดกิจกรรมคลาดหอยครับคลาดได้เท่าไหร่ก็เอาไปปรุงอาหารตามแต่นักท่องเที่ยวจะชอบกันเลยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในพื้นที่ครับโครงการคลาดหอยคอยเธอให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้เทคนิควิธีการคลาดหอยขาวกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่อำเภอคลองใหญ่อยู่ที่ชายหาดบ้านตาหนึกที่จังหวัดตราดนะครับที่เขาประดิษฐ์คลาดสำหรับเอาไว้คลาดหอยครับมีหอยขาวหอยขาวลายไทยตามพื้นทรายปนเลนนะครับเวลาช่วงที่น้ำทะเลมันลดลงนะครับก็ใช้คลาดแบบนี้คลาดตามพื้นแล้วก็จะไปสะดุดกับตัวหอยแล้วก็เก็บขึ้นมาได้เลยครับหลังจากนั้นก็เอาหอยที่คลาดได้มาปรุงเป็นเมนูแล้วแต่ความชอบนะครับซึ่งคณะกรรมการจะจัดเตรียมเต็นท์ไว้บริเวณชายหาดมีอุปกรณ์วัตถุดิบเครื่องปรุงต่างๆนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องแจ้งหรือว่าติดต่อขอร่วมโครงการในกิจกรรมนี้ได้ครับ
4: การโปรโมทนะคะก็สามารถติดตามชมทางสื่อนะคะของจังหวัดตราดสำนักงานสื่อต่างๆแล้วก็สื่อออนไลน์นะคะของททนะคะได้ค่ะคือถ้าถามถึงความพร้อมเนี่ยชุมชนเราพร้อมมากเพราะว่าชุมชนเราเนี่ยเขาเป็นวิถีชีวิตอยู่แล้วค่ะเขาคาดหอยเป็นประจำอยู่แล้วถ้านักท่องเที่ยวจะเข้ามาและติดต่อเขานะคะว่าต้องการที่จะมาคาดหอยทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นสามารถมาติดต่อกับวิสาหกิจชุมชนนะคะหรือคณะกรรมการของชุมชนได้ว่าต้องการมาคาดหอยนะคะทางชุมชนเนี่ยพี่พี่น้องน้องเราก็จะให้ข้อมูลนะคะก็ถือว่าตอนนี้เรามีการเตรียมความพร้อม
0: กิจกรรมมีทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงทะเลอำเภอคลองใหญ่เนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้งหอยปูปลาโดยเฉพาะหอยขาวกับหอยขาวลายไทยขึ้นมาเยอะเลยครับพื้นที่ของอำเภอคลองใหญ่ช่วง1ปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องของการพิพาทกันบริเวณชายแดนไทยแล้วกัมพูชาครับนักท่องเที่ยวหายไปเยอะก็เลยต้องหากิจกรรมมาดึงนักท่องเที่ยวให้กลับมาในพื้นที่ได้ครับพาคุณผู้ชมไปเที่ยวดูนิทรรศการนะครับผมเพิ่งทราบว่าเขามีแบบนี้กันด้วยเพราะว่าเขารวบรวมเอาเรื่องราวของซอสปรุงรสทั่วทุกภาคของไทยมาจัดแสดงที่นี่กันนะครับเพื่อให้เห็นว่าแต่ละภาคนะครับใช้ซอสแบบไหนเพื่อเอาไปทำเป็นอาหารให้อร่อยในแบบท้องถิ่นตัวเองครับซอสปรุงรสในประเทศไทยมีมากแล้วก็แตกต่างกันไปแต่ละภูมิภาคนะครับเป็นส่วนประกอบเบื้องหลังความอร่อยซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็เลยร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกนะครับรวบรวมจัดเป็นนิทรรศการไทยโลคอลซอสอร่อยเหยาะเจาะรสนิยมเหนือเรื่องราวของซอสและเครื่องปรุงรสไทยผ่าน5โซนการเรียนรู้ครับเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยพร้อมกับถ่ายทอดอัตลักษณ์ของเครื่องปรุงในครัวล้านนาครับอย่างน้ำปูถั่วเน่าเมื่อแล้วก็น้ำปลาตราปลาสร้อยจัดที่ร้านบ้านกงตลาดใต้จังหวัดพิษณุโลกถนนสุรศรีตำบลในเมืองนะครับนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดเช็คอินความอร่อยสำคัญของจังหวัดด้วยมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย
5: ส่วนผสมของซอสหรือวัตถุดิบในภาคเหนือนะคะก็จะประกอบด้วยถั่วค่ะจะมีประกอบของถั่วแล้วก็ตัวน้ำปลาเองค่ะไอโซนนี้ค่ะโซนน้ำปลาเนี้ยก็จะมาจากจังหวัดสุโขทัยค่ะเพราะว่าด้วยความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดสุโขทัยค่ะในพื้นที่อำเภอกงไกรล่าเนี่ยค่ะก็จะผลิตน้ำปลา

0: กันส่วนใหญ่ค่ะคือว่าเหมือนเขาในสมัยก่อนเนี้ยมันมีความอุดมสมบูรณ์เรื่องแบบว่าพวกปลาเนี่ยอะไรเงี้ยมากค่ะเขาก็เลยนำวัตถุดิบที่มันเหลือใช้เงี้ยเอามาหมักเป็นน้ำปลาอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะไอ้ซอสที่3ซอสที่ในไทยนิยมมากที่สุดก็จะเป็นซอสพริกน้ำปลาซีอิ๊วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซอสพริกจริงๆแล้วอ่ะก็เป็นอย่างที่เรารู้จักกันค่ะคือซอสพริกของศรีราชาใช่ไหมคะแต่ว่าคือเหมือนต้นตำรับเนี้ยคือมาจากของไทยแต่ว่าด้วยแบบว่าแพ็กเกจหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะคือมันยังแบบไม่บูมในสมัยก่อน
1: งานนี้ครับมีผู้ให้ความสนใจมาเยี่ยมชมกันตลอดโดยเฉพาะลูกค้าระหว่างที่รอกินอาหารกันจะได้ทราบถึงแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสของคนไทยครับ
2: ก็เหมือนได้เห็นกรรมวิธีแล้วก็วิธีการทำค่ะว่าในสมัยก่อนอะบางแบรนด์บางเจ้าอะเขาใช้วิธีการทำยังไงใช้หลักการทำยังไงแล้วทำไมแบรนด์ยังถึงขายได้นะปัจจุบันนี้ค่ะ
3: เรามีความรู้สึกไงกับการจัดนิทรรศการแบบนี้ในร้านอาหาร
2: ก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสอดคล้องกันค่ะเพราะว่าซอสอะก็ใช้ในธุรกิจด้านร้านอาหารอยู่แล้วค่ะเหมือนกับว่าก็ทำให้ลูกค้าได้เห็นภาพด้วยว่าซอสบางอย่างทำออกมาเป็นเมนูนี้รสชาติเป็นยังไงค่ะ
1: ก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวมากินอาหารกันที่ร้านบ้านกงตลาดใต้และมาเยี่ยมชมนิทรรศการไทยโลคอลซอสอร่อยเหาะเจาะรสนิยมเหนือไปจนถึง30สิงหาคมนี้ครับมาชมกันได้ฟรีครับที่ร้านบ้านกงตลาดใต้ตั้งแต่เวลาเปิดร้านตอนเช้า7โมงไปจนถึงบ่าย3โมงเย็นครับเศษผ้าไหมที่เหลือจากการตัดเย็บเสื้อผ้านะครับแต่ว่ากลุ่มชาวบ้านที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยเขาเห็นคุณค่าครับไปหาซื้อมาบ้างไปขอมาบ้างนะครับแล้วก็เอามาเรียกว่าตัดต่อปะเย็บติดกันใหม่ครับออกมาเป็นเสื้อผ้าชิ้นใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ครับผลงานจากเศษผ้าไหมที่นำมาสร้างมูลค่าเป็นเครื่องแต่งกายใหม่ครับที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรมีนางชนาภาวิมลประธานกลุ่มเขานำเศษผ้ามาคัดแยกทำความสะอาดแล้วก็แยกโทนสีของเศษผ้าครับแล้วก็เอามาออกแบบว่าเศษผ้าชิ้นไหนครับผู้ใส่เนี่ยจะใส่ไปงานอะไรก็จะนำเศษผ้าไหมไปเย็บเสริมกับเสื้อผ้าในแนวโทนสีที่ลูกค้าต้องการนะครับส่วนราคาขายเริ่มต้นจากตัวละ120บาทขึ้นไปตามความยากง่ายของชิ้นงาน
4: พอมาดูตัวนี้อันนี้ก็เสื้อขอบผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าบ้านเรานี่เองนะคะพอดีกลุ่มทำผ้าขาวม้าเขาให้เศษผ้ามาก็บอกถ้าให้มาเราก็สามารถเอามาทำเสื้อขอบได้อันนี้ก็เป็นเสื้อถ้าเป็นทั้งวัยรุ่นใส่ได้วัยกลางคนใส่ได้นะคะมาดูตัวนี้อันนี้เป็นกางเกงยีนมือสองนะคะที่เราไปเหมามาไปซื้อมาแล้วก็เราก็ได้ไอเดียจากน้องลิซ่าที่เขาเต้นบนเวทีเราเห็นมันน่ารักอ่ะเราก็เลยเอาผ้าไหมผ้าทอแล้วก็มีเศษอะไรก็ดุ้งกระดิ่งแล้วก็มีลูกไม้เนี่ยนะคะลูกไม้มาติดนิดนึงน่ารักใส่กะลิกกิ้งเต้นก็ได้ไปเต้นแอโรบิกก็ได้นะคะสำหรับตัวนี้วัยรุ่นก็ได้วัยกลางคนก็ได้แล้วก็มีเพื่อนๆซื้อไปแล้วเอาไปเต้นแอโรบิกที่บึงสีไฟนะคะ
1: และทางกลุ่มยังผลิตกางเกงเสื้อผ้าสำหรับคนที่รักยีนนะครับคือเอาชิ้นส่วนกางเกงยีนที่เก่าแล้วเนี่ยมาผสมผสานกับเสื้อผ้ากางเกงกระโปรงอย่างลงตัวจากฝีมือสมาชิกที่รวบรวมกลุ่มชาวบ้านที่มีฝีมือตัดเย็บเสื้อผ้าครับมาตั้งกลุ่มเย็บเสื้อผ้านักเรียนจำหน่ายกันในจังหวัดพิจิตร
5: อย่างเสื้อตัวนี้เสื้อสีดำตัวนี้พอเรามันล้นไปเราก็เลยเอายีนที่มีอยู่มาตัดแล้วก็มาปักมาเย็บมันก็จะได้เป็นเสื้อใหม่อีกตัวนึงนะคะกางเกงก็เหมือนกันเราก็เอากางเกงที่เราไม่ใช้เนี่ยมันจะมีทั้งกระเป๋ามีซีฟมีขอบกางเกงเราก็เอามาเย็บก็เลยได้เป็นไอเดียแล้วพอดีมีคนมาถามว่าซื้อที่ไหนใส่แล้วดูเท่จังอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากได้ก็เลยลองทำให้เขาก่อน
4: ขาว
1: เปิดให้เช่าชุดปกติขาวข้าราชการราคา 200-250 บาทนะครับมีบริการแก้ไขส่งให้พอดีกับผู้เช่าด้วยซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของข้าราชการจำนวนมากไม่ต้องไปซื้อชุดปกติขาวในราคาแพงและทางกลุ่มนะครับก็ยินดีจะถ่ายทอดความรู้ในการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าเชิงสร้างสรรค์แบบนี้ให้กับผู้ที่สนใจมาเรียนรู้ที่กลุ่มได้ครับเกษตรกรที่ตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับตอนนี้เขาปลูกต้นเคราฤาษีจำหน่ายทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับรวมถึงยังพ่อพันธุ์ไม้รากอากาศชนิดอื่นๆด้วยครับติดตามกับคุณสรรเสนีพลอยวิไลครับ
6: เคราฤาษีพืชทำเงินให้กับลุงอนันต์สุขสบายหรือลุงหนูเกษตรกรตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมและครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะส่งขายทั้งในและต่างประเทศภายใต้ฟาร์มเขาฤาษีหนูนาการ์เด้นลุงหนูเริ่มต้นเลี้ยงเขาฤาษีเพียงแค่3พวงค่ะปัจจุบันขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงกว่า2โรงเรือนค่ะมีเขาฤาษีกว่าแสนพวงหนูเห็นบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนคือน้ำท่วมหมดเลยเหรอคะ
7: ท่วมหมดเลยครับ
6: เป็นสวนกล้วยไม
7: ้เป็นสวนกล้วยไม้เป็นสวนกล้วยไม
6: ้
7: ครับ
6: แล้วก็เห็นบอกว่ากล้วยไม้นี่น้ำท่วมก็คือไปหมดเลย
7: โอ้ยหมดไม่มีเหลือเลยเหลือแต่นวด
6: เหลือแต่ตัวเคราฤาษีตรงนี
7: ้ที่โยนเอาไว้บนหลังคาแล้วพอเริ่มอยู่ตัวดีเราก็เอามาไว้ในเต็นท
6: ์
7: เพื่อให้น้ำลดพอน้ำลดแล้วก็ขยายพันธุ์
6: ทำไมเราถึงอยากจะมาขยายพันธุ์เคราฤาษีตรงนี้คะ
7: มันไม่มีแล้วมันไม่มีอะไรเหลือน้ำมันท่วมไปหมดกล้วยไม้ก็เน่าอะไรอะไรก็ไม่มีตะโต้เปล่าๆมันก็เหลือไอ้นี่เราก็ต้องทำต่อไป
6: เคราฤาษีหรือหนวดฤาษีหรือมอสสเปนเป็นพืชวงสับปะรดที่ไม่มีรากต้นห้อยย้อยลงมาเป็นสายยาวดูดน้ำทางใบมีใบสีเทาเงินเคราฤาษีถือว่าเป็นไม้ฟอกอากาศใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งประดับตกแต่งดูดซับความชื้นและฝุ่นละอองในอากาศการปลูกจะเด็ดใบจากต้นแม่แล้วนำไปพันกับภาชนะที่ต้องการค่ะเน้นเลือกใบที่สีเขียวสวยเพื่อมาขยายต่อคุณผู้ชมต้องบอกว่าวิธีการขยายพันธุ์เคราฤาษีคือง่ายมากเลย
8: ไม่ต้องใช้วัสดุปลูก
6: เนาะก็คือเด็ดมาคุณผู้ชมเลือกแบบนี้เด็ดมาแล้วก็เอามาพันทำให้เป็นแบบกลมๆแบบน
8: ี้ใช่1กำมือ
6: ค่ะ
8: 1กำมืออย่างเงี้ยค่ะ
6: ทำไมเราต้องทำให้มันได้ประมาณนี้คะพี่
8: เพราะว่าพอโตแล้วมันจะเป็นทรงเหมือนหยดน้ำเหมือนหางกระรอกอย่างงี้ประมาณ3เดือนเขาจะเริ่มเซตตัวกอดกันพอเดือนที่4ปุ๊บเขาจะเริ่มเหมือนพองข้างเหมือนอันนี้ค่ะอันนี้ประมาณ4เดือนส่วนอันนี้ก็ประมาณ9เดือน10เดือน
6: แล้วการที่เราจะเลือกแบบตัวต้นพันธุ์ตัวแม่พันธุ์เอามาทำเราต้องเลือกต้นที่สวยๆไหมคะพี
8: ่ตัวแม่พันธุ์เราจะเลือกต้นที่เราส่งไม่ได้ทรงไม่สวยทรงเบี้ยวหัวดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราจะต้องมาเด็ดไอ้ตัวดำๆอย่างเงี้ยค่ะออกอยู่แล้วทิ้งอยู่แล้วส่วนสวยๆแล้วก็เอาไว้ขาย
6: การดูแลเคราฤาษีต้องใส่ใจเรื่องของความสะอาดของโรงเรือนค่ะสังเกตสีของใบรดน้ำทุกวันประมาณ10นาทีระยะเวลากว่ามันจะโตเห็นบอกเป็นปีๆเลย
7: จากเป็นตุ่มอย่างนี้จากเป็นตุ่มเนี่ยตุ่มเล็กกว่านี้นะไอ้นี่ก็2เดือนเกือบ3เดือนแล้วเนี่ยเนี่ยที่เขามาแฝงเนี่ยนะ
6: ค่ะ
7: จากเป็นตุ่มอย่างเงี้ยนับไปเลย12เดือน
6: อันนี้เท่าไหร่อันนี้อายุเท่าไหร่คะคุณลุง
7: ไอ้นี่ประมาณ6เดือน6เดือนประมาณเกือบ7เดือน
6: แดดนี่ก็คือชอบมากมั้ยคะ
7: แดดชอบแสง50ไม่ล่มไม่ชอบ
6: ค่ะเห็นบอกว่าในเรื่องของการที่เอาไว้ในโรงเรือนแบบนี้สิ่งสำคัญเลยคือต้องระวังเรื่องของตะไคร่น้ำไม่ให้มีพยายามกำจัดเหรอคะ
7: ใช่
6: เพราะอะไรคะตรงนี
7: ้เพราะ1เป็นอันตรายกับผู้ที่มาทำงานเดินแล้วมันจะลื่นเนี่ยเพราะนั้นมันจะลื่นหลายอย่างหนึ่งเชื้อราเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายปุ๋ยนี่เขาที่จริงเขาไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่เรื่องน้ำสำคัญฝ่าปุ๋ยนี่เราถ้าสมมติว่าถ้าเราเลี้ยงเป็นแบบซื้อขายเราก็กำหนดไปเลย 15วันครั้งหรือ7วันครั้งก็ได้นะถ้าเขาแดงๆเนี่ยเขาจะมีโรคแล้วหรือเขาจะมีตัวไรเข้ามานี่ปลายเขาเนี่ยนี่เขาจะมีการเจริญเติบโตเลยนะเนี่ยใช่เลยดูยอดตำลึงแล้วกันไอ้หนวดตำลึงอ่ะเวลาเช้าๆอ่ะเขาจะพุ่งยาวไปนะเดือดทำหรือกระดุกกระดุ

0: วยสีออกเขียวๆนวลๆซึ่งพอไปประดับกับดอกไม้เวลาอยู่ในงานอีเวนต์หรืออะไรมันจะขึ้นขวาแล้วก็ของเราเนี่ยอยู่ในไซส์ที่มาตรฐานแล้วก็เป็นเขาที่ไม่แข็งกระด้างอะค่ะ
1: นี่นุ่มๆ
0: ใช่เป็นเราของเราจะนุ่มเพราะว่าเราอ่ะเลี้ยงด้วยระบบน้ำที่เป็นระบบน้ำจากธรรมชาติราคาตัว45-50เซนจะขายอยู่ที่50บาทค่ะ
1: 50บาท
0: ใช
1: ่ก็จัดส่งทั่วประเทศคุณผู้ชมก็จ่ายค่าส่งเองนะแต่รับรองว่าได้คราวฤาษีที่คุณภาพแน่นอนนะคะนี
0: ่ทำเป็นแบบนี้ค่ะขายแล้วก็มีการตกแต่งตุ๊กตาส่วนมากอันนี้เราก็ขายอยู่ที่หน้าสวนหน้าฟาร์มเราอะค่ะเผื่อลูกค้าแบบว่าอยากจะเอาคาลูสีไปตกแต่งที่บ้านแล้วก็มีการ DIY ให้อย่างเงี้ยค่ะ
1: น่ารักมาก
0: ใช่
1: ราคาเท่าไหร่คะแบบนี้
0: ขาย 3,500 ค่ะ
2: นอกจากคราวฤาษีที่นี่ยังมีพันธุ์ไม้รากอากาศชนิดอื่นๆทั้งสับปะรดอากาศมีพันธุ์ทิวแลนเซียไอโอฟูโก้แคตตอนแคนดี้ไมเนอร์ราคาหลัก10ถึงหลักร้อยค่ะ
0: ตัวนี้ทิวเลนเซียโอนันทาฟูโก้ค่ะใช
1: ่
0: ตอนนี้กำลังเริ่มเปลี่ยนสีแล้วมีดอก
1: สวยมาก
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คืออะไรนะสับปะรดอากาศใช่
0: ไหมคะที่นี่จะเน้นปลูกพวกต้นไม้รากอากาศไม่ใช่วัสดุปลูกค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ล่ะพี
0: ่อันนี้แคตตอนแคนดี้ค่ะ
1: สวยมากเหมือนกัน
0: ใช่
1: อันนี้
0: มังกรเล็กเขาเรียกว่ามังกรเล็กเป็นต้นที่เลี้ยงง่ายโตช้าอย่างเงี้ยอันนี้คืออ
1: ุ๊ยอันนี้สวยอ่ะ
0: อันนี้คือฟังเกน่าเนี่ย500
1: ค่ะ
0: ค่ะ500อย่างเงี้ยให้ทายกี่บาทน้องอ
1: ่ะ200
0: 50บาท
1: ถูกมาก
0: คือ50บาท
1: แล้วมันคือสวยอ่ะมันฟูๆอ่ะเน
0: าะแพงสุดคือตัวนี้ค่ะของที่ฟาร์มเราของที่สวนเราแพงสุดคือตัวนี้
1: แพงสุดเท่าไหร่นะพี
0: ่500
1: ใช่นะคะ
0: อันนี้ก็50บาท
1: เอาไปประดับตกแต่งบ้านได้เลยอันนี้นะคะจัดส่งเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
0: มีกระถางที่เราคิดวัสดุเราทำเองทุกกระบวนการตั้งแต่กระบวนการปั้นนะคะเป็นกระถางที่เหมาะสำหรับการปลูกไม้รากอากาศโดยเฉพาะค่ะ
1: ไม่ต้องใส่ดินลงไป
0: ใช่แล้วก็มันจะลากเกาะแล้วก็เจริญเติบโตสามารถที่จะไปตั้งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ในออฟฟิศในห้องน้ำอะไรได้หมดค่ะ
1: มันไม่จำเป็นต้องโดนแดดก็ได
0: ้อาทิตย์ละครั้งก็ได้ค่ะออกมา
2: การปลูกคราวฤาษีลุงหนูบอกว่าได้ทั้งรายได้และความสุขการทำอาชีพคราวฤาษีให้สำเร็จต้องทำด้วยใจรักค่ะซึ่งลุงหนูยังได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดสาขาอาชีพไร่นาสวนผสมปี2567ค่ะ
3: ดีใจด้วยตกใจด้วยเพราะเราก็ทำอยู่อย่างเงี้ยแต่ทางการเข้ามาเขาบอกอุ้ยเนี่ยทำได้นะมันพูดไม่เก่งเราก็เลยก็ได้แค่นี้ที่เราก็กลัวเหมือนกันกลัวจะพูดอะไรผิดไปเลยก็ดีใจอะดีใจเขาว่าตรงนี้มันดีที่สุดแล้วนะเนี่ยนะเนี่ยมันปลูกมาที่เราผ่านมานะก็มีคนที่เขาตามมาเนี่ยมาเขาก็สนใจเขาก็พยายามศึกษาซึ่งเราก็ศึกษามาแล้วเราว่าเราดีนะเราก็อยู่กันเนี่ยห้องนาสวนมีเลิกจากนาก็มาทำสวนส้มก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างทำสวนส้มพอทำสวนส้มเสร็จแล้วก็มาทำกล้วยไม้พอทำกล้วยไม้เสร็จก็มาทำหนวดก็เนี่ยก็คุกคีกันไปอย่างเงี้ยนะโอ้โหภูมิใจที่สุดในโลก
2: ที่นี่ยังเปิดให้ประชาชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานและมีคาเฟ่ต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะปักหมุดมากันได้ที่หนูนาการ์เด้นค่ะ
4: และที่นี่ยังเปิดสอนการทำกระถางต้นไม้เซรามิกด้วยครับให้ผู้ที่สนใจไปเรียนรู้กันได้ครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยชาวบ้านพากันออกไปจับปลาตามลำห้วยใกล้กับหมู่บ้านนะครับหลังจากที่มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดยะโสธรนะครับเอาไปทำอาหารกันแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไปขายสร้างรายได้กันคึกคักนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อน

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกค่ะวันนี้กินอยู่คือค่ะมีแขกรับเชิญคนพิเศษที่เดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมาแนะนำอาหารพื้นบ้านให้เราได้รู้จักกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อทุมพรกำมะลวนนะคะมาจากบ้านท่าเคยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้ก็จะมีเมนูพื้นที่นะคะก็คือจะเป็นต้มกะทิหอยกันยอดมะขามอ่อนนะคะหอยกันที่มันจะอยู่ตรงป่าชายเลนนะคะแบบเนื้อหวานนะคะหวานอกเค็มเป็นธรรมชาติของมันเลยอะค่ะเมนูที่สองก็จะเป็นกุ้งทอดใบเล็บคุดเป็นกุ้งหัวมันค่ะจะใช้ได้เฉพาะกุ้งตัวเล็กเวลาเรามาทอดมันจะกรอบนอกนุ่มในกินอยู่ค
0: ือสวัสดีค่ะคุณปลานะคะเดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยค่ะ
1: อำเภอท่าฉางค่ะ
0: ท่าฉาง
1: ตำบลท่าเคยค่ะ
0: ท่าเคยแปลว่าต้องเคยเยอะ
1: ต้นกำเนิดกุ้งเคยอะค่ะ
0: แต่วันนี้ไม่ได้เอากุ้งเคยมาเอามาอีกหนึ่งกุ้งคือสิ่งนี้อันนี้เรียกกุ้งอะไรคะ
1: อันนี้จะเป็นกุ้งหัวมันนะคะ
0: นี่คือกุ้งหัวมันมาจากสุราษฎร
1: ์ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะเอานำมาทอดนี่ก็คือมันจะกินได้ทั้งตัวเลยค่ะก็คือกรอบนอกนุ่มในแล้วเนื้อจะหวาน
0: เ
1: น
0: ี่ยค่ะเปลือกไม่แทงปากเปลือกก็จะกรอบเนื้อข้างในก็จะนุ่มหวาน
1: แต่ถ้าเราเอากุ้งทั่วไปหรือกุ้งหางแดงเนี่ยค่ะมันจะแทงปากก็ได้
0: กุ้งหางแดงคือเหมือนกุ้งแชบวยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแต่มันก็เป็นไส้เล็ก
0: วันนี้ค่ะเราจะนำกุ้งหัวมันนี้มาทำอะไรดีคะ
1: ก็เราก็จะทำอาหารโดยการทอดกุ้งใบเล็บคุดอะค่ะก็เป็นผักที่พื้นบ้านแล้วก็มันมีประโยชน์หลายๆอย่างอะค่ะซึ่งมันเป็นอาหารที่เราทานเล่นแล้วก็เราสามารถกินกับข้าวก็ได้
0: แล้วก็ทำได้ง่ายโบเชื่อว่าต้องทำได้ง่ายเล็บคุดนะคุณผู้ชมกินได้คนกรุงเทพเขาปลูกเล็บคุดเอาไว้ประดับบ้านเหมือนคนกรุงเทพเราก็ปลูกโกศลเอาไว้ประดับบ้านแต่จริงๆยอดโกศลคนเหนือเขาก็ไปผัดกินได
1: ้มันใบเล็บคุดนี่มันได้หลายอย่างนะคะมันความเชื่อของคนใต้อะค่ะใครที่ปลูกใบเล็บคุดไว้หน้าบ้านก็คือจะป้องกันสิ่งชั่วร้ายเปรียบเสมือนพญาคุดอะค่ะแล้วก็ประโยชน์มันก็มีเยอะเหมือนเอาไปตำพวกแผลเน่าเปื่อยกักเกลื่อนอะไรได
0: ้ได้หมดรักษาโรคได้ด้วย
1: ค่ะ
0: เล็บคุดที่คนใต้กินหน้าตาเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชม
1: กินกับน้ำพริกก็อร่อย
0: ลวกไหมคะ
1: ไม่ต้องลวก
0: ไม่ต้องลวกกินดิบได้เลย

0: ก็คือเราเตรียมแป้ง
1: เตรียมแป้ง
0: ค่ะเราก็จะมาผสมแป้งก่อนนะคะเราก็ใช้แป้งทอดกรอบเนี่ยค่
1: ะ
0: แล้วก็ใช้น้ำเย็นนะคะเพราะว่าถ้าน้ำธรรมดามันจะไม่กรอบ
1: อืมค่ะคือเย็นเจี๊ยบ
0: เย็นเจี๊ยบค่ะ
1: ค่ะ
0: ใส่ไปแล้วการผสมแป้งนี่จะไม่ให้ข้นแล้วก็เหลวจนเกินไปอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าข้นที่ทอดแล้วมันจะเป็นหนา
1: พอดีมันก็จะได้กรอบๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หนาก็ไม่อร่อย
0: ค
1: ่ะกุ้งแบบนี้คือกุ้งหัวมันโตน้ำจืดน้ำเค็มคะ
0: ไอ้นี่มันจะเป็นน้ำกร่อยค่ะที่ของท่าเคยจะเป็นน้ำกร่อย
1: ค่ะ
0: อุดมสมบูรณ์มากนะคะที่ท่าเคยเนี่ยเราจะอยู่แนวเขตป่าชายเลน
1: ค่ะ
0: ค่ะซึ่งในพื้นที่เราก็ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนพื้นป่าเขาจะเอาพื้นที่เราเนี่ยที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยจะไปปลูกป่าเพื่อขายคาร์บอนเครดิต
1: นี่แง่มาละเครดิตคาร์บอนเนี่ย
0: ใช่ตามจริงเราไม่ต้องปลูกป่าเราก็อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วค่
1: ะอ๋อแล้วเขาจะเอาไปปลูกป่าเพิ่มเพื่อไปขายเครดิตรู้สึกว่าเป็นเขาเรียกว่ารักโลก
0: ค่ะรักโลกมองว่าชาวบ้านที่อยู่กันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนี้บุกรุก
1: คือคนที่ทวงคืนเนี่ยไม่ใช่เขาต้องเป็นเราที่เราต้องทวงคืนมา
0: เพราะว่าเรานี่สามารถอยู่กับธรรมชาติได้แล้วก็เรามีอาหารที่สดแล้วก็ไม่ต้องแช่อะไรโดยผ่านคลอรีนหรือว่ายาเคมีอันตรายใดๆทั้งสิ้นกุ้งเราก็สามารถเอาเปิดน้ำเข้าออกแล้วขังไว
1: ้
0: ที่ใดก็คือจะมีปูไข่ประกอบสมผสานกับต้นไม
1: ้อ๋อก็คือมีความอุดมสมบูรณ์ทางฐานทรัพยากรทางทะเลเลยนะอันนี้เราผสมแป้งกับน้ำเย็นแล้วค่ะ
0: แล้วก็เราจะต้องมีส่วนประกอบโดยการมีพริกกับกระเทียม
1: คือในแป้งที่เราเนี่ยไม่ได้เป็นแป้งเฉยๆด้วยเราใส่พริกใส่กระเทียม
0: ก็บางสูตรเขาก็จะใส่เครื่องแกงแต่ว่าเป็นของพื้นที่จะใส่พริกกับกระเทียมตำไอ้โขกตำพร้อมกันเลยค
1: ่ะอันนี้มันจะออกมาแบบคล้ายๆเบื่อไหมคะหรือว่าคนละแบบ
0: มันคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าของเขาจะใส่เครื่องแกงโดยใบเล็บพุทธมันจะมีรสเผ็ดฝาดอยู่แล้วค่ะพี
1: ่ละเอียดเลยไหมคะหรือว่าน
0: ิดนึงค่ะเหยียบได้แล้ว
1: ได้แล้ว
0: ไม่ต้องให้ละเอียดเยอะ
1: ค่ะ
0: ใส่ส่วนใหญ่คนชาวบ้านเขาเวลาว่างจากหาปูหาปลาเขาก็จะทอดกินเล่นนะคะ
1: ค่ะนอกจากทอดกับกุ้งแล้วทำแป้งแบบนี้ไปทอดกับอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะ
0: ได้ค่ะหอยกันก็ทอดได้แต่ว่าหอยกันนี่มันจะแบบว่าทอดแล้วมันจะกระเด็น
1: มันมีน้ำ
0: ค่ะใส่ไปเล็บคุณลงไป
1: ใช่เล็บคุณนี่คือเด็ดเอา
0: ค่ะใช่มันกินได้ทั้งหมดเลยทอดก่อน
1: คนอยู่ติดทะเลอยู่มีป่าชายเลนก็อุดมสมบูรณ์เรื่องฐานทรัพยากรอาหารมากเลยนะคะเขาเรียกอยู่กับธรรมชาติเกื้อกูลกับธรรมชาติเนา
0: ะในพื้นที่น้องนี่แต่เดิมก็ปลูกนาข้าวนะ
1: ใช
0: ่สมัยรุ่นปู
1: ่ค่ะแล้วตอนนี้ที่เขาจะทวงพูดเองก็งงเองนะเอาจะทวงผืนป่าไปปลูกป่า
0: ตรงนั้นมันอุดมสมบูรณ์สามารถเก็บกักคาร์บอนได้เยอะแต่ไม่ต้องไปปลูกป่า
1: ไม่ต้องปลูกเพิ่ม
0: ค่ะเขาต้องรอน้ำมันร้อนจัดนะคะ
1: ค่ะในแป้งนะคะเราใส่กระเทียมโขก
0: เราไม่ต้องปรุงอะไรเยอะมีแค่เกลือกับไอ้น้ำปลา
1: ค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ตอนใส่น้ำอะค่ะน้ำต้องเป็นน้ำเย็นเตรียมใส่ไว้ในถ้วยก่อน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วเวลา
0: ตักไปมันก็จะได้เป็นแพร
1: จะได้เป็นกลมๆเป็นแพรอยู่ติดกันค่ะในเรื่องของเครดิตคาร์บอนบริษัทเอกชนหลายบริษัทเริ่มจะหันมาทำอะไรแบบนี้โบบอกว่าโบมีบริษัทนี้โบปล่อยคาร์บอนได้80ตันเนี้ยโบก็ไปซื้อเครดิตคาร์บอน80ตันเท่ากันแล้วโบก็จะกลายเป็นบริษัทที่มีคาร์บอนเป็นศูนย์ดูรักโลกคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าป่าที่เขาเอามาขายเราแบบนี้ค่ะไม่ได้เอามาจาก
0: ประชาชนชาวบ้าน
1: ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเราเหมือนว่าเราจะแบบรักโลกเราจะแบบช่วยทำให้บริษัทของเราเนี่ยมีส่วนร่วมเขาอธิบายว่าเขาไว้ดูดซับคาร์บอนที่เกิดจากกิจกรรมที่เราทำไม่ว่าจะเป็นโรงงานการคมนาคมหรือแม้แต่การเกษตรก็ตามนะคะ
0: แต่ถ้าสมมติว่าเขาเอาพื้นที่เราไปค้าคาร์บอนโดยเขาต้องปลูกต้นไม้ก็ได้ค่ะเขาจะได้ประโยชน์ไปตรงนั้นนะคะ
1: เพราะมันอุดมสมบูรณ์

0: ถ้าเรารักษาฐานทรัพยากรไว้ได้เนี่ยคุณผู้ชมอาหารบ้านเราอาหารที่จะมาถึงคนอื่นๆที่แม้ว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่อะค่ะเราก็จะได้รับประทานอาหารที่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: คราวนี้โบก็เชื่อว่าบริษัทเอกชนหรือแม้แต่บุคคลธรรมดาเองที่อยากจะซื้อเครดิตคาร์บอนเราก็ต้องทำการบ้านนะคุณผู้ชมว่าพื้นที่ที่เขามาขายให้เราเนี่ยมาจากไหนมาอย่างไรมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรไปเบียดเบียนคนอื่นมาหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วก็ทำการบ้านนิดนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้กลิ่นหอมเลยค่ะใครจะเชื่อเนาะแค่แป้งใบเล็บคุดและกุ้งหัวมันจะหอมได้ขนาดนี
1: ้ความหวานของกุ้งแล้วก็บวกกับใบเล็บคุดมันมีความหอมของมันอยู่อะค่ะพอทอดเข้าไปแล้วมันก็จะหอม
0: กุ้งอย่างกุ้งหัวมันนี่มาตามฤดูไหมคะ
1: กุ้งหัวมันนี่จะมีทุกฤดูค่ะแต่ว่าช่วงน้ำหลากเหมือนกับช่วงนี้ค่ะน้ำหลากกลางวันน้ำมันก็จะสูงขึ้นกว่าปกติแล้วก็น้ำเชี่ยวแล้วก็น้ำหลากมันก็จะหาได้น้อย
0: ค่ะ
1: กว่าแต่ถ้าว่าช่วงน้ำหลากเดือน12ก็คือน้ำขึ้นกลางคืนนะคะมันจะดีกว่า
0: เมื่อกี้แอบชิมไปแล้ว1หัวค่ะเปลือกมันบางจริงๆด้วยคุณผู้ชมมันไม่ทิ่มปากเลยอ่ะมันเคี้ยวกรอบไปเลยอยากไปกินที่ท่าเคยอ่ะ
1: ต้องไปค่ะพี่ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะแล้วก็มันไม่ใช่มีแต่กุ้งมันจะมีปูไข่แต่ว่าช่วงนี้ปูไข่จะหายากนิดนึงน้ำหลาก
0: เคยเอาไปให้หน่วยงานเขากินไหมเผื่อเขาจะเสียดายบ้างว่าฐานทรัพยากรแบบนี้ความอุดมสมบูรณ์แบบนี้มันซื้อขายกันไม่ได้เนาะจริงๆบ้านเราอาจจะขาดหน่วยงานที่เข้าแบบว่าทำหน้าที่ค้านแทนประชาชนเนาะชาวบ้านจะได้ไม่ต้องไปสู้เองตลอดเวลาเนาะตอนนี้ดูเหมือนชาวบ้านก็ต้องทำปกป้องผืนดินผืนป่าของตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราโชคดีแค่ไหนคุณผู้ชมเรามีคนเหล่านี้ปกป้องให้เรามันผูกพันไปถึงเรื่องวัฒนธรรมผูกพันไปถึงเรื่ององค์ความรู้มรดกทางภูมิปัญญาหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทุกคนอยากจะได้รักได้หนาเนี่ยรากฐานเนี่ยมาจากแบบนี้ทั้งนั้นแหละค่ะวิถีชีวิตวิถีชุมชนฐานทรัพยากรถ้าเราไม่มีทั้งหมดนี้เราไม่มีซอฟต์พาวเวอร์แน่นอน
2: อันนี้สุกแล้วนะคะ
1: ค่ะคุณปาเราก็ขอทำน้ำจิ้มต่อนะคะเพราะจะต้องกินคู่
0: คุณปาบอกว่ากินเปล่าๆเนี่ยอร่อยยังไม่ถึงใจเราต้องมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่กินคู่กับอันนี้ลักษณะเป็นยังไงคะคุณปา
1: ก็จะเป็นน้ำจิ้มคล้ายๆซีฟู้ดอะค่ะแต่มันก็คือจะมีรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวแล้วก็หวาน
0: เปรี้ยวแล้วก็หวาน
1: ค่ะมันจะออกเผ็ดนิดนึงไม่เผ็ดเยอะ
0: ค่ะไม่เผ็ดเยอะของคนใต้นะคะก็เชื่อไม่ค่อยได้นะ
1: เพราะเป็นพริกขี้หนูมันก็จะมีรสร้อนนิดนึง
0: ค่ะ
1: ก็ขอเกลือนิดนึงค่ะ
0: เกลือได้ค่ะน้ำปลาด้วยไหมคะ

0: ใส่น้ำตาล
1: ค่ะในครกนะคะกระเทียมพริกขี้หนูเกลือแล้วก็น้ำตาลค่ะ
0: แล้วก็ขอรากผักชีหนึ่งต้น
1: รากผักชีหั่นไหมคะ
0: ไม่ต้องหั่น
1: ไม่ต้องหั่นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคุณผู้ชม
0: มันจะรากผักชีจะเพิ่มความหอม
1: โคลกให้ละเอียดเลยนะคะเอามาปรุงข้างนอก
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็น้ำมะนาว
1: ค่ะระหว่างที่คุณปาบีบมะนาวทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยโบก็จะทอดอีกสักหนึ่งกระทะเมื่อกี้แอบชิมเล็บคุดนะคุณผู้ชมมันกรอบมันไม่เหนียวจริงๆด้วยไม่เหมือนเล็บคุดแถวนี้น่าจะอยู่ที่ทั้งสภาพภูมิอากาศและพันธุ์คุณปายืนยันว่าสุของสุราษฎร์เนี่ยไม่เหนียวขนาดที่ว่ากินสดได้อะ

0: ัวมันจากท่าเคยเป็นเหมือนที่คุณปลาบอกเป๊ะคือกรอบเปลือกไม่แข็งและข้างในเนื้อ
1: หวานนุ่ม
0: นุ่ม
1: เหนียวนุ่ม
0: ต้องกินด้วยกันแบบนี
1: ้ค่ะ
0: กินให้ติดใบเล็บพูดแล้วต้องจิ้มน้ำจิ้มด้วย
1: ค่ะคุณปลาปรุงให้เป็นออกเปรี้ยวหวานนิดแต่ถ้าจะเพิ่มความหวานนิดนึงก็ได้ค่ะ
0: น้ำจิ้มซีฟู้ดหอมมะนาว
1: ค่ะ
0: น้องบอกว่าหอมพริกขี้หนู
1: ค่ะ
0: หอมมะนาว
1: หอมกระเทียมกิบเล็ก
0: ใช่ค่ะกุ้งอร่อยมากคือเปลือกกรอบเนื้อนุ่มแล้วก็หวานแล้วใบเล็บคุดอะค่ะถ้าปกติถ้าเคยกินเปล่าๆเนี่ยมันจะฝาดฝาดขมขม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อันนี้พอกินด้วยกันแล้วอะอร่อยไปหมดเลยแล้วก็กรอบเคี้ยวได้เท่านี้เองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกุ้งทอดใบเล็บคุดและน้ำจิ้มค่ะ

0: รียบร้อยไปแล้วกับของทอดกับกุ้งหัวมัน
1: ค่ะ
0: คราวนี้มีอีกหนึ่งอาหารวัตถุดิบพื้นถิ่นเป็นอะไรคะ
1: ซึ่งจะเป็นหอยกันนะคะมันก็จะ อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนที่ว่ามันเติบโตด้วยธรรมชาติ
0: ค่ะหอยกันคือหน้าตาเป็นแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ผิวสีเข้มแล้วก็เป็นชั้นเป็นชั้นนะเปลือกมันอ่ะคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: เปลือกมันเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นอยู่ตามป่าชายเลนมีเฉพาะที่สุราษฎร์มั้ยคะ
1: มันก็จะมีสุราษฎร์นะก็มันจะอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันอยู่แล้วแต่น้ำอะค่ะบางพื้นที่ก็จะเป็นน้ำเค็มมันก็อยู่ได้แต่รสชาติก็จะแตกต่างกับน้ำกร่อย
0: อ๋อแต่ที่ท่าเคยนี่เป็นน้ำกร่อย
1: น้ำกร่อยค่ะสองน้ำ
0: วันนี้เอาหอยกันมาทำอะไร
1: วันนี้จะมาต้มกะทิยอดมะขามอ่อน
0: อ่าค่ะคือเราแกะมาแล้วเป็นแบบนี
1: ้ใช่เราลวก
0: ลวกเสร็จก็จะอ้าปาก
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็แกะเนื้อข้างในได
1: ้แกะเนื้อข้างใน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ยอดมะขามเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะแตกต่างกับ
0: ค่ะ
1: แกงกะทิในเมืองหรือเปล่า
0: อ่าโอเค
1: ค่ะ
0: แล้วเราเริ่มจากอะไรดีถ้าอย่างนั้น
1: ก็คือเรานำหางกะทิอะค่ะมาตั้งไฟ
0: หางกะทิตั้งไฟก่อนไว้นะคะ
1: ค่ะค่ะได้แล้วค่ะ
0: พอแล้วเสร็จแล้ว
1: ค่ะแล้วก็เรามาทุบตำหัวหอมนะคะ
0: ค่ะเอาใส่หอมลง
1: เอาพอบุบนะคะไม่ต้องละเอียด
0: แล้วก็
1: ใส่กะปินิดนึง
0: ใส่กะปิค่ะในหม้อนะคะมีแค่หอมแดงบุกับ
1: กะปิ
0: ค่ะแล้วก็ปล่อยอันนี้ต้มก่อน
1: ค่ะต้มให้เดือด
0: ค่ะต้มให้เดือดคราวนี้เราจะมาดูว่าเราเปิดหอยยังไง
1: ค่ะใช
0: ่นอกจากเอามาต้มแบบนี้แล้วหอยกันเนี่ยไปทำอะไรอย่างอื่น
1: ทำลาบแล้วก็ผัดหวานแกงส้มผัดเผ็ดทอดชุบแป้งทอดก็ได
0: ้แต่ว่า
1: เวลาทอดมันจะเสียงน้ำมันกระเด็นนิดนึงมันจะระเบิดไอ้นี่จะเป็นไข่ข้างมันตัวสีขาว
0: ค่ะ
1: มันจะเป็นตัวเมียซึ่งจะเป็นไข่ของมันข้างใน
0: อันนี้
1: จะลองผ่าดูไหมคะสีดำนี่มันจะเป็นตัวผู้ไอ้ผิวสีดำเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยค่ะมันจะแตกต่างกันซึ่งสีขาวจะมีไข่เป็นไข่เล็กๆมองดูได้ยาก
0: นี่สีดำ
1: ค่ะ
0: ค่ะกินอร่อยทั้งสองอย่าง
1: ค่ะแต่ถ้าให้ชอบสีขาว
0: ข้างนอกดูออกไหมคะว่าผู้หรือเมีย
1: ตัวสีขาวนี่มันจะเป็นตัวเมียต
0: ั
1: วขาวเหลืองเนี่ยค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้ดำมาเชียวอ๋อเป็นแบบนี้ก็คือเลือกได
1: ้ค่ะที่เดือดแล้วเราขอใส่เกลือนิดนึง
0: ใส่เกลือนะคะ
1: ค่ะใส่เกลือไม่ต้องเยอะนะแล้วก็ใส่หอย
0: ใส่หอยได้เลย
1: นี่เราลวกสุกมาแล้ว
0: แต่ว่าเวลาแบบว่าชาวบ้านขายอะค่ะเขาขายเป็นแบบนี้หรือเขาขายเป็นแบบนั้นคะ
1: เราจะซื้อมาเป็นแบบนี้มากกว่าค่ะเพราะว่าชาว

0: านเขาไม่ได้แกะขายแล้วก็ใส่หัวกะทิ
1: ใส่หัวกะทิค่ะ
0: เพราะเราไม่ต้องปล่อยไว้นานนะคะเดี๋ยวหอยมันจะเหนียว
1: ค่ะที่ท่ามันจะเรียกอะไรนะคะ
0: แกงกะทิยอดมะขาม
1: แกงกะทิยอดมะขาม
0: เราจะดัดแปลงนะไม่มีหอยกันก็ใส่กุ้งได้หรือจะใส่ทั้งสองอย่างก็ได้ค่ะ
1: เป็นแบบไม่เผ็ด
0: ไม่เผ็ด
1: อันนี้พอเราใส่หอยเสร็จใส่หัวกะทิแล้วก็ปรุงนะคะด้วยเกลือแล้วก็น้ำตาล
0: แต่หอยนี่เราสุกอยู่แล้วเราไม่ต้องตั้งนานเพราะว่าเดือดแล้วก็เราใส่ยอดมะขามแล้วปรุงขึ้นได้เลยค่ะ
1: ค่ะหอยก็จะมีความเค็มกะปิมีความเค็มเกลือแล้วก็มีเปรี้ยว
0: ๆหวาน
1: ๆค่ะ
0: ซึ่งเดี๋ยววิธีการลวกเราก็จะน้ำเดือดน้ำเดือดจัดแล้วก็ใส่หอยลงไปลวก
1: แล้วก็เปิดหยิบขึ้นได้เลย
0: ค่ะอันนี้เดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่ไป
1: ถ้าเกิดไปซื้อหอยกันมาก็คือกลับบ้านต้องทำอย่างนี้ก่อนส่วนอันนี้เรารอเดือดอย่างเดียว
0: ค่ะรอเดือดแล้วก็ใส่ยอดมะขาม
1: ใส่ยอดมะขามเดี๋ยวโบเตรียมถ้วยให้ค่ะ
0: ถ้าว่าเราลวกสุกเกินไปมันก็จะเหนียวแห้ง
1: สุราษฎร์นะคะไม่ได้มีแค่หอยนางรมนะเราก็มีหอยชนิดอื่นด้วย
0: มีหอยแมงผู้
1: ค่ะ
0: หอยจุ๊บแจงที่ในพื้นที่เราอะค่ะ
1: ค่ะอันนี้ใกล้จะเดือดแล้ว
0: ค่ะ
1: คุณปลาเล่าว่าสมัยคุณปู่นี่ก็คือมีปลูกข้าว
0: ใช่ค่ะเมื่อสมัยปู่นี่ปู่จะปลูกข้าวเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ที่ว่าฝั่งบนบกเราก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นนำข้าวเขาเรียกนำข้าว
1: ก็คือว่าพึ่งพาตัวเองได้อุดมสมบูรณ์เลยล่ะทำได้หมดทุกอย่าง
0: ใช่เพราะว่าเวลาเราขายไข่เป็ดก็ไปแลกกันกับหมูใช่เวลาเราลอยอวนได้อะไรแบบนี้เราก็ไปแลกกันกับเนื้อหมูหรือว่าแลกกับข้าวสารที่บางฤดูที่เราไม่ทัน
1: พึ่งพากันจริงๆ
0: ค่ะ
1: เขาไม่มีเราก็มี
0: ค่ะนี่เดือดไม่ต้องเดือดจัดนะคะแล้วก็ใส่ยังอะค่ะ
1: พอใส่ยอดมะขามลงไปก็รอเดือดอีกไหมคะหรือว่า
0: เราพอเดือดปุ๊บก็ยกลงได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: โอเคค่ะ
0: เนี่ยแบบนี้ได้แล้วปล่อยลงเลย
1: คุณผู้ชมดูสิหอยบ้านเราอ่ะก็มีดีไม่แพ้หอยญี่ปุ่นเลยหอยญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เขาขายกันกิโล600 800นะคุณผู้ชมบ้านเราเนี่ยควรจะสนับสนุนสร้างคุณค่าอาหารพื้นถิ่นวัตถุดิบพื้นบ้านจริง
0: ๆวันนี้เสร็จแล้วค่ะ
1: เสร็จเรียบร้อยอ่านเนี่ยค่ะพอใส่ยอดมะขามลงไปเดือดนิดๆก็ปิดไฟได้เลย
0: ค่ะจะหอมยอดมะขาม
1: ใช่มีกลิ่นหอมมะขามอ่อนๆยอดมะขามใส่ลงไปนี่ก็ทำให้น้ำแกงเรามีรสชาติเปรี้ยวไหมคะ
0: ค่ะ
1: เปรี้ยวๆมันๆเนาะ
0: น
1: ้
0: อนะคะพี
1: ่ได้ค่ะอันนี้ขออนุญาตชิมอันนี้ก็ต้องกินทั้งหอยและยอดมะขามเหรอคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตัวกะทิหวานมันแล้วก็เปรี้ยวนิดๆค่ะแล้วพอเคี้ยวโดนยอดมะขามเนี่ยมันก็มีความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นมีความมันเพิ่มขึ้นกินง่ายกินสบายซดน้ำสบาย
0: ผู้สูงอายุเขาจะชอบทาน
1: ค่ะแล้วหอยเนี่ยก็หวานด้วยนะบ้านเราเนี่ยป่าชายเลนในโครนเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเพราะฉะนั้นเนื้อหอยบ้านเราอะค่ะก็หวานไม่แพ้กันเท่านี้เองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับต้มกะทิหอยกันยอดมะขามอ่อนค่ะ

0: หัวมันและหอยกันนะคะเป็นสัญลักษณ์สะท้อนให้เราเห็นว่าอุดมสมบูรณ์แค่ไหนที่ท่าเคยอุดมสมบูรณ์มากเลยคุณผู้ชมประเทศไทยเรารวมไปถึงความหลากหลายทางชีวภาพคุณปาบอกเราไม่ได้มีหอยกันอย่างเดียวมีอย่างอื่นด้วยมากมายเลยที่ถ้าเคยโปรดจะรบกวนคุณปาฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะ
1: พวกเราอยู่กับธรรมชาติพวกเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็อากาศดีแล้วเราสามารถมีอาหารที่ว่ากินสดๆใหม่ๆแล้วก็เพราะว่าพื้นที่เราเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบเรื่องเอาพื้นที่ไปปลูกป่าค่าคาร์บอนนะคะตามจริงแล้วพื้นที่ของเราอ่ะมันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วไม่ต้องปลูกต้นไม้อะไรไม่ต้องไปค่าคาร์บอนก็ได้ค่ะ
0: คนที่เป็นนายทุนเองก็ตามคนที่เป็นหน่วยงานราชการเองก็ตามโบจะรบกวนเหมือนที่คุณปลาบอกว่าศึกษานิดนึงว่าพื้นที่ที่เขาเอามาค้าคาร์บอนกันเนี่ยกระทบกับวิถีชุมชนกระทบกับผู้คนที่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่แล้วหรือเปล่าวันนี้กินอยู่คือก็ต้องขอขอบคุณคุณปลามากเลยค่ะที่นำเอาวัตถุดิบพื้นบ้านอย่างหอยกันอย่างกุ้งหัวมันมาให้เราได้รู้จักกันและยังได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของการค้าคาร์บอนในประเทศไทยด้วยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบและคุณป๋าต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

บนคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาหมาเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิ

นกเดินทางได้อย่างไรใช้อะไรเป็นเครื่องนำทางโดยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกการหันเหของดวงอาทิตย์และดวงดาวใครจะรู้ความลับนี้อย่างถ่องแท้

ึงวันหนึ่งเมื่อผมยอมรับว่าธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่และอาจลี้ลับเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจถึงเวลาที่ผมต้องยอมรับกับความเป็นจริงมีหลายอย่างที่เหล่าสัตว์ป่ารู้และผมไม่มีวันเข้าถึง

้นฤดูหนาวผืนทรายกว้างทอดตัวยาวทรายเม็ดละเอียดดูหนาแน่นบางช่วงผืนทรายเป็นรอยหยักคดเคี้ยวรูเล็กๆบนผืนทรายสีน้ำตาลตอนน้ำลดคือที่ซ่อนชั้นดีของหอยปูและสัตว์อื่นๆอีกมากมาย

ไม่นานน้ำทะเลจะขึ้นฝูงนกจะมารวมตัวระดับน้ำจะไล่พวกมันเดินเข้ามาถึงที่ดอน

ระยะทางระหว่างนกกับผมจะใกล้พอที่จะเห็นว่าหลายตัวเป็นนกที่เดินทางจากบ้านมาไกลแสนไกล

เหยี่ยวใช้มวลอากาศร้อนช่วยยกตัวไต่ระดับความสูงกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือช่วยหนุนและนำพาไปสู่จุดหมายพวกมันมาตามสัญชาตญาณตามภาระหน้าที่หรือตามสัญญา

เมื่อถิ่นอาศัยขาดแคลนการเดินทางจากบ้านเพื่อสู่ถิ่นอุดมสมบูรณ์ใครจะเข้าใจได้ไม่ยากแต่พวกมันใช้อะไรเป็นเครื่องนำทางอะไรบอกให้พวกมันรู้ว่าถึงเวลาเดินทางแล้ว

การศึกษาช่วยให้เรารู้ว่าพวกมันใช้อำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกการหันเหของดวงอาทิตย์และดวงดาวเป็นเครื่องชี้ทางใครจะรู้ความลับนี้อย่างถ่องแท้

วันหนึ่งเมื่อผมยอมรับว่าธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่และอาจลี้ลับเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจถึงเวลาที่ผมต้องยอมรับกับความเป็นจริงมีหลายอย่างที่เราสัตว์ป่ารู้และผมไม่มีวันเข้าถึงหาดทรายเริ่มแคบลงน้ำทะเลขึ้นแล้วขึ้นทยอยตามกันมาเป็นริ้วๆคลื่นลูกแรกถูกตามทันด้วยคลื่นลูกหลังคล้ายเป็นกฎหนึ่งของทะเล

น้ำลึกขึ้นนกเดินหนีน้ำเข้ามาใกล้ผมเรื่อยๆลูกตากลมใสของนกสายมองรอบๆอย่างระมัดระวังความสวยงามปรากฏอยู่ในช่องมองภาพความมีชีวิตผมเห็นเมื่อละสายตาจากช่องมองดูพวกมันด้วยสายตา

นกยืนเป็นแถวยาวปากยาวโค้งของนกอีก๋อยเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมพวกมันใช้ปากยาวๆนั้นจิ้มผืนทรายคว้าหอยและปูที่แอบในรู

วนนกหัวโตขาดำวิ่งไล่ปู่และคว้ามาได้นกคอสั้นตีนไหววิ่งงุนงุดเข้ามาใกล้ลำตัวป้อมๆของนกพริกหินเดินพริกก้อนหินก้อนเล็กๆแมลงที่ซ่อนอยู่ข้างใต้วิ่งแตกตื่นระดับน้ำเพิ่มขึ้นพื้นทรายเฉอะแฉะและเพิ่มขึ้นจนท่วมข้อเท้าเพียงครู่เดียวน้ำก็ท่วมถึงเข่าเบื้องหน้าผมมีเพียงสันทรายแคบๆแถวยาวของนกกระจัดกระจายพวกมีขาสั้นๆอย่างนกหัวโตสีเทาบินขึ้นก่อนตามด้วยนกปากแอ่นเหลือเพียงพวกขายาวอย่างพวกนกอีก่อยที่รอจนกระทั่งน้ำถึงหน้าแข้งจึงทยอยบินขึ้นพื้นทรายเวิ้งว้างเปลี่ยนเป็นละลอกน้ำปลิวเมื่อน้ำขึ้นถึงเอวผมเก็บอุปกรณ์เดินกลับมาถึงที่ดอนกลับไปดูต้นลำพูที่ยืนโดดเดี่ยวอยู่กลางน้ำพรุ่งนี้น้ำจะแห้งลงไปอีกผืนน้ำจะกลายเป็นหาดทรายโล่งๆต้นลำพูจะมีเพื่อนนกจะกลับมาการเดินทางอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตสัตว์ป่าพวกมันเดินทางเคลื่อนย้ายถิ่นตามฤดูกาลมีแหล่งอาหารเป็นตัวกำหนดหลายตัวเดินทางเพียงระยะทางใกล้ๆมีไม่น้อยไปไกลนับหมื่นกิโลเมตรตั้งแต่นกตัวเล็กๆไปจนถึงยักษ์ใหญ่อย่างวานในทะเล

ัตว์ป่าเดินทางมาเนิ่นนานพวกมันยังดำเนินวิถีดังเช่นที่เคยเป็นมาไม่ว่าหลายแห่งบนโลกจะไม่เหมาะสมสำหรับการเป็นแหล่งอาศัยโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรความมืดมนที่ต้องเผชิญใช่ว่าจะต้องไร้ซึ่งความหวังการเดินทางย้ายถิ่นของนกรวมทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นภาพอันเห็นได้ชัดหลายชนิดเดินทางเป็นฝูงใหญ่มีหลายตัวเดินทางลำพังมีเพียงเงาของตัวเองเป็นเพื่อนร่วมทางไม่ว่าจะเรียกการเดินทางของสัตว์ป่าว่าอย่างไรก็แล้วแต่เพราะสัญชาตญาณหน้าที่ความหวังหรือแก้เพาะตามๆกันไปเมื่อถึงเวลาพวกมันทุกตัวจะเริ่มต้นเดินทางสัตว์ป่าเดินทางแม้รู้ว่าต้องพบกับความยากลำบากเช่นไรหลายตัวเป็นการเดินทางครั้งแรกขณะหลายตัวรู้ว่านี่อาจเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถปิดกั้นหรือหยุดยั้งความหวังถึงแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ที่รออยู่ได้สำหรับสัตว์ป่าเมื่อเริ่มต้นเดินทางดูเหมือนว่านี่คือหน้าที่สำหรับคนคงไม่ต่างออกไปความแตกต่างอาจอยู่ที่สัตว์ป่ามีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์รออยู่เบื้องหน้าส่วนคนเมื่อจากไปไกลที่คิดถึงคือที่ที่จากมาที่ซึ่งเรียกว่าบ้านออกเดินทางจากถิ่นอาศัยไปไกลแสนไกลมุ่งสู่แหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์เดินทางกลับเมื่อฤดูแห่งความรักมาถึงกลับบ้านเพื่อสืบสานเผ่าพันธุ์

ชีวิตไม่ว่าจะเดินทางไปไกลแสนไกลเพียงใดจุดเริ่มต้นคือที่ซึ่งจะต้องย้อนกลับมา

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหา

โมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุ

0: นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังพุทธัตถะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะคารังโรปะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัณฑมยังพุทธัตถะภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรปะเส

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
0: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทางworldwide.thaipbs.or.th/middleeastcrisis
1: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
0: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
1: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
0: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติทางไทย TBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์วันใหม่วาไรตี
3: ้พื้นที่ความสุขของทุกคน
4: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติง

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน20สิงหาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
0: ตอนนี้ระดับน้ำสูงสุดผ่านตัวเมืองน่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีคำยืนยันจากทางนายกเทศมนตรีเมืองน่านที่ระบุว่าถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อยู่ระดับน้ำจะค่อยๆลดลงและคลี่คลายภายใน 4-5 ชั่วโมงถ้านับจากที่ท่านให้สัมภาษณ์ก็น่าจะประมาณ 6-7 โมงเช้าวันนี้สถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ณเวลานี้ยังคงมีน้ำท่วมในเขตเมืองน่านอยู่นะครับในขณะเดียวกันที่อำเภอปัวท่าวังผาแม้ระดับน้ำลดลงแล้วแต่ก็ยังมีหลายจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่วันนี้เราจะไล่เรียงกันไปนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมน่านในรายการตลอด2ชั่วโมงนับจากนี้กันด้วยนะครับถ้าดูพื้นที่เขตเศรษฐกิจบริเวณตัวเมืองน่านครับซึ่งปีที่แล้วก็เคยเจอน้ำท่วมใหญ่มาแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการเฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้นทีเดียวนะครับคืนที่ผ่านมามีการประกาศแจ้งเตือนนะครับให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอบพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวครับ
3: เสี่ยงภัยน้ำท่วมด่วนครับพี่น้องประชาชนอย่าลืมเอารถไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยท่านสามารถนำรถยนต์ของท่านหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ไปอยู่ในจุดที่คือบริการหลายจุดเช่นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดน่านเช่นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดน่านตำบลชัยสถานขอให้ทุกท่านระมัดระวังและปลอดภัยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในบ้านเรือน
0: นี่เป็นภาพตอน 4 ทุ่ม 38 นาทีคืนที่ผ่านมานะครับมีการใช้รถดับเพลิงของทางเทศบาลเมืองน่านประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้อพยพไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการจัดเตรียมเอาไว้นะครับคุณผู้ชมรถคันนี้เนี่ยคนที่ประกาศอยู่เนี่ยชื่อว่าทัตติงานอ่อนนะฮะเป็นผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่านนะฮะพี่จ๊อบผมรู้จักท่านนะเมื่อก่อนตอนอยู่เชียงใหม่เนี่ยรู้จักเคยทำงานด้วยกันนะครับคือรถคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าเทศบาลเมืองน่านได้รับบริจาคมาจากทางญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีดราม่านิดนึงเพราะว่าข้างรถมันมีภาษาที่หลายคนโพสต์ลงในโซเชียลว่าภาษาจีนอะไรประมาณนี้นะครับเป็นรถที่ได้รับบริจาคมาจากญี่ปุ่นนะฮะคุณผู้ชมมีชื่อด้วยชื่อเล่นว่าโนบิตะนะฮะรถคันนี้ก็ออกแจ้งเตือนประชาชนเทศบาลเมืองน่านให้อพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ให้เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงด้วยหลังจากที่ระดับน้ำที่สถานีวัดบ้านผาขวางสูงกว่าปี2549พร้อมกับให้เตรียมรับมือสถานการณ์โดยมีการสำรองน้ำอาหารยาแบตเตอรี่อุปกรณ์ส่องสว่างแล้วก็เก็บเอกสารสำคัญเอาไว้ให้พร้อมด้วยนะครับคือบรรยากาศคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความกังวลครับร้านค้าต่างเร่งเก็บสินค้าอุปกรณ์ขึ้นที่สูงพร้อมกับทยอยอบ

0: พยพออกจากพื้นที่ชาวบ้านหลายคนก็บอกว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วครับตั้งแต่ปี2567ถึง2569และบางร้านยังไม่สามารถฟื้นตัวจากความเสียหายเมื่อปีที่ผ่านมาได้เลยครับเมืองน่านกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยต้องจับตากันตลอดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจริมแม่น้ำน่านที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งเตือนให้มีการอพยพประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยซึ่งล่าสุดตอนตี 2:15 นาทีครับคุณผู้ชมนายกเทศมนตรีเมืองน่านครับนายสุรพลเทียนสูตรท่านให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าระดับน้ำเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงอย่างช้าๆแล้วนะครับคาดการว่าสถานการณ์จะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 4-5 ชั่วโมงข้างหน้าก็จะประมาณ 6:00 น. 7:00 น. เช้าวันนี้ถ้าน้ำลดเหลือประมาณ8เมตร30เซนติเมตรนี้คือแม่น้ำน่านนะครับก็จะสามารถเดินเครื่องสูบน้ำออกได้อย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งระบายน้ำโดยเร็วนะครับอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดจากทางนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับคุณผู้ชมขณะที่นายชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านครับไปตรวจจุดสถานีวัดระดับน้ำที่แม่น้ำน่านจุด N1 เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งมีหลายชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ำจึงต้องวางแผนรับมือสถานการณ์อย่างรอบคอบนะครับจริงๆจุดนี้มี CCTV ด้วยนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เราเห็นภาพอัปเดตไปแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจคือเช้านี้เข้าใจว่าน่าจะมีการตัดไฟหลายจุดนะครับก็ไม่แน่ใจว่ากล้องที่จุดนี้จะใช้ได้หรือเปล่านะครับจะมีสัญญาณหรือไม่นะครับทีนี้ภายหลังการประชุมหารือรองนายกและคณะก็แถลงข่าวนะครับบอกว่าช่วงเที่ยงคืนถึงตี2ที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำน่านสูงขึ้นครับจึงขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการจัดเตรียมเอาไว้ส่วนในวันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ระดับน้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาจะสูงขึ้นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเตรียมแผนอพยพประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอนะครับเวียงสาเช้าวันนี้จะเป็นพื้นที่รับน้ำต่อนะครับทางนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ระบุว่าการปฏิบัติการในช่วงนี้จะเน้นการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงครับโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านแบ่งชุมชนออกเป็นโซนเหนือโซนกลางและโซนใต้พร้อมจัดทีมอาสาสมัครและมูลนิธิประจำแต่ละโซนรวมถึงประสานโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรองรับกรณีที่มีผู้ป่วยวิกฤตและนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีด้วยนะครับโดยขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดถ้าหากมีประกาศแจ้งเตือนให้อพยพก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดทันทีโดยสามารถติดต่อเหตุฉุกเฉินในจังหวัดน่านได้ที่หมายเลข054-716-147ครับรวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงตัวเมืองน่านระดับน้ำสูงสุดผ่านไปแล้วนะครับวันนี้เวียงสาต้องจับตาเช้าเลยนะครับ
1: ในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยค่ะหลายจุดนี่ตอนนี้ก็กำลังเรียกว่าวิกฤตอยู่นะคะคุณผู้ชมเราลองไปตรวจสอบดูภาพจากกล้อง CCTV ล่าสุดนะคะในพื้นที่ในเวลานี้นะคะนี่จะเห็นได้นะคะว่าคุณผู้ชมยังคงมีน้ำอยู่เต็มพื้นที่นี่เป็นแม่น้ำนะคะ
0: ครับ
1: ข้างหลังเนี่ยค่ะที่เป็นโค้งๆนี่เป็นสะพานนะคุณผู้ช
0: ม
1: จุดนี้เป็นจุดที่ทีมข่าวของเราเนี่ยค่ะนำภาพมาจาก CCTV ที่จะเห็นระดับน้ำในตัวเมืองน่านนะคะ
0: ครับอยู่บริเวณใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับระดับน้ำณเวลานี้อยู่ที่8เมตร3เซนติเมตรถ้าอ้างอิงจากที่นายกรัฐมนตรีระบุเนี่ยระดับน้ำต่ำกว่า8เมตร30จะเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำสูบน้ำจากที่มันท่วมในเมืองลงสู่แม่น้ำน่านได้อีกครั้งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ชัดเจนว่าน้ำก้อนใหญ่เนี่ยมันผ่านไปแล้ว เพราะว่าระดับน้ำตอนนี้ลดลงมาใกล้ๆจะแตะ8เมตรแล้ว
1: แต่ว่าดูจากภาพในทีมงานจะเป็นภาพสดๆล่าสุดหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาถ้าภาพสดๆล่าสุดคุณผู้ชมจะเห็นนะคุณผู้ชมว่าในพื้นที่เนี่ยไม่ได้มีฝนตกลงมาเพิ่มนะคะ
2: ครับภาพนี้ตอน 5:11 นาทีนะคุณผู้ชมทีมงานของเราเปิดให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพสถานการณ์น้ำณจุดนี้แบบเรียลไทม์เราจะเห็นว่าระดับน้ำสูงอยู่แต่ณเวลานี้ยังไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมณจุดนี้นะครับ
1: ไปดูการช่วยเหลือของประชาชนกันต่อนะคะก็จะเป็นภาพของกู้ภัยที่ตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยค่ะได้รับต้องการความช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีกู้ภัยจากทั่วประเทศเลยนะคะที่มุ่งหน้าไปที่จังหวัดน่าน
2: ครับ
1: แล้วก็ต้องการไปช่วยเหลือประชาชนนะคะแล้วก็จุดนี้เนี่ยเป็น CCTV ที่จะได้เห็นภาพนะคะนี่คือ5:07 นาที4แยกท่าลี่ในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะ
0: ครับจุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญที่อาจจะใช้ในการดูว่าสถานการณ์มันวิกฤตขนาดไหนด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วเวลามีสถานการณ์น้ำท่วมก็จะเจอน้ำท่วมหนักเกือบทุกปีนะครับอย่างปีที่แล้วจุดนี้หนักกว่านี้ปีที่แล้ว4เมตรครับแต่ถ้าเกิดว่าดูเช้าวันนี้สี่แยกท่าลี่แล้วก็ที่จะไปอีกทางนึงก็ไปทางวัดภูมินได้เนี่ยนะครับน่าจะยังไม่ถึง4เมตรอะคุณผู้ชมแต่ถามว่าท่วมไหมท่วม
2: ครับ
0: แล้วก็ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเป็นภาพล่าสุดเช้ามืดวันนี้เลยนะครับสำหรับ4แยกท่าเรือนี่ก็จะอยู่ในตัวเมืองน่านเหมือนกันนะครับ
2: ครับพูดถึงเขตเศรษฐกิจคุณผู้ชมอีกจุดหนึ่งที่ต้องไปติดตามก็คือแยกท่าลี่นะครับแยกท่าลี่ที่เราติดตามไปเมื่อสักครู่มีอีกจุดหนึ่งก็คือแยกมหาวงเดี๋ยวให้ทีมงานเนี่ยให้เปิดภาพกล้อง CCTV ณเวลานี้หน่อยดูสถานการณ์น้ำหน่อยที่แยกมหาวงเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมดูจุดนี้เวลานี้ 5:13 นาทีคือระดับน้ำถามว่าท่วมสูงอยู่ไหมยังสูงอยู่นะครับคือระดับชั้นหนึ่งเนี่ยหลายบ้านเนี่ยคือท่วมเลยแต่ถามว่าฝนตกลงมาเติมไหมณเวลานี้ 5:14 นาทีแล้วดูจากสถานการณ์ดูจากภาพสดๆณเวลานี้ยังไม่มีฝนตกลงมาเติมจุดนี้ก็เป็นจุดที่ทางนายกเทศมนตรีเนี่ยมีการพูดถึงเมื่อวานนี้ด้วยเหมือนกันบอกว่าระดับน้ำยังคงต้องติดตามสถานการณ์เพราะว่าเป็นเขตเศรษฐกิจในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดน่านด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
2: เราก็ให้คุณผู้ชมได้ดูอัปเดตกันแต่ละจุดที่สถานการณ์น้ำยังคงท่วมอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับ
0: จุดนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าอยู่ห่างจากตัวแม่น้ำน่านพอสมควรเหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ท่วมถึงจุดเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับสำหรับแยกมหาวงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ตรงจุดนี้น้ำจะลดลงหรือเปล่าแต่ว่าสัญญาณก็ค่อนข้างดีเพราะว่าน้ำและแม่น้ำน่านเนี่ยก็ลดลงไปแล้วเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม CCTV ในตัวเมืองน่านได้เห็นกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพภารกิจของเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมระดมกันมาจากหลายจังหวัดมากเข้าไปในพื้นที่ทั้งที่ปัวท่าวังผารวมทั้งตัวเมืองน่านด้วยเราเริ่มที่ตัวเมืองน่านกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นภาพของหน่วยกู้ภัยแม่โจ้ที่ลงพื้นที่เมื่อคืนที่ผ่านมาต้องนั่งเรือท้องแบนเข้าไปเพื่อไปดูว่ามีใครที่ตกค้างหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างไรบ้างไปดูบรรยากาศกันสักนิดนึงนะฮะ
3: สปอนเซอร์ไฟฉายต้องเข้าแล้วหายอ่ะเหลืออันเดียวเนี่ยทั้งสมาคมเออแล้วดีวอลเคยรับปากว่าจะฮือเฮาตั้งแต่น้ำท่วมหาดใหญ
0: ่อ๋ออ๋อการเข้าไปค่อนข้างยากลำบากนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตสองข้างทางไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับเพราะว่าน้ำท่วมต้องตัดไฟทั้งหมดดังนั้นก็จะเป็นทางกู้ภัยที่เข้าไปเพื่อที่จะสำรวจดูว่าประชาชนในพื้นที่มีความต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าจุดไหนที่น้ำท่วมสูงๆอบพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยแล้วหรือยังนะครับก็จะเห็นว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยปิดทั้งหมดบ้านเรือนก็ปิดทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นภาพของหน่วยกู้ภัยแม่โจ้เมื่อคืนนี้นะครับ
2: ครับ
4: เริ่มเข้าตรวจสอบบริเวณซอยหอพักของบริเวณโรงเรียนสระตีสีน่านตอนนี้น้ำเริ่มท่วมสูงตอนนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่
0: จุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนสตรีสีน่านตำบลเวียงอำเภอเมืองครับ ทางทีมกู้ภัยสยามรวมใจก็ลงพื้นที่ไปสำรวจผู้คนที่ยังคงติดค้างอยู่ภายในบ้านเช่นเดียวกันไม่ต่างจาก

0: จุดที่แล้วเลยนะครับการเข้าไปต้องใช้เรือท้องแบนเพราะว่าระดับน้ำค่อนข้างสูงเดินไม่ได้นะครับเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นว่าไฟดับหมดแล้วนะครับตัดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าไปสำรวจดูว่ามีใครตกค้างหรือเปล่านำไปอยู่ในศูนย์ที่อพยพนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: ครับนี่คือเขตอำเภอเมืองนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าคือภาพบรรยากาศเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาการช่วยเหลือยากลำบากเพราะอะไรมันมืดจริงๆไฟเนี่ยถูกตัดแล้วบางจุดน้ำถูกตัดแล้วด้วยเหมือนกันนั่นหมายความว่าการใช้ชีวิตของคนในบ้านก็ค่อนข้างยากลำบากทีนี้อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพของการช่วยเหลือของคนที่เขาติดอยู่ในพื้นที่กันหน่อยเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพนี้ครับ
2: แม่ได้ยินผมไหมแม่ได้ยินผมไหมแม่ได้ยินผมไหมแม่จากโดนกู้ภัยครับเดี๋ยวแม่คุยกับผมนะคือผมอ่ะไม่ได้ยินแม่แต่ว่าผมอ่ะคุยกับแม่ทางนี้แม่ทำสัญญาณมือตามผมนะหรือตอนเนี้ยแม่มีอะไรกินไหมถ้ามียกมือขึ้นโอเคอยู่ได้ถึงเย็นไหมยกมือขึ้นถ้าอยู่ได้ถึงเย็นโอเคตอนนี้ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรใช่ไหมครับโอเคเพราะว่าตอนนี้น้ำลดลงเร็วมากแม่ทีมผมพยายามหาทางเอาเรือเข้าอยู่แต่ว่าถ้าน้ำมันลดเร็วขนาดนี้ผมว่าแม่รอตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าข้างนอกนี่เละเทะเลยแม่โคนเอยอะไรเอยเต็มไปหมดเนาะงั้นแม่อยู่ตรงนี้เนาะพอดีผมติดต่อลูกสาวแม่ไม่ได้ลูกสาวแม่ก็เห็นว่าติดต่อทางแม่ไม่ได้เหมือนกันโอเคเนาะโอเคเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกน้ำลดลงแล้วครับโอเคจะกำลังหาทางข้ามไปอยู่แม่แต่ว่ามันติดโคลนบ้านแม่ลึกมากเลยเรือมันเข้าไม่ได้ครับแต่ว่ารอบๆ บ้านแม่นี่สถานการณ์คลี่คลายแล้วตอนนี้ถนนนี่เละเทะเลยแม่แต่ว่าน้ำลงแล้วครับรถผ่านสัญจรแล้วเนาะงั้นแม่รอหน่อยนะโอเคจ้า
1: เนี่ยคุณผู้ชมขอบคุณภาพจากคุณคิตตี้มีหนวดด้วยนะครับเป็นภาพที่นำมาเผยแพร่ที่เป็นปฏิบัติการของสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่เขานำโดรนเนี่ยมาใช้ในภารกิจเพื่อเป็นการพูดคุยสื่อสารกับคนที่เขาติดอยู่ภายในบ้านภาพเมื่อสักครู่คือชาวบ้านที่ติดอยู่ในอำเภอปัวคุณผู้ชมจะเห็นภาพว่าคือเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่ในบ้านหรือเปล่าทีเนี้ยก็เลยใช้โดรนบินเข้าไปแล้วปรากฏว่าเขาเห็นคนเขาก็เลยเรียกบอกว่าแม่ได้ยินผมไหมส่งเสียงหน่อยคือทีเนี้ยมีคนที่ใส่เสื้อสีแดงคืออยู่บนบ้านชั้น2เดินออกมา
3: ครับ
1: แล้วก็ถือผ้าสีแดงเนี่ยโบกด้วยนะคุณผู้ชมเป็นการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทีเนี้ยคือพอเวลาการสื่อสารระยะมันไกลเนาะคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงของคนที่อยู่ในบ้านทีเนี้ยคนที่เขาบังคับโดรนแล้วเขาส่งเสียงออกไปเขาก็ถามคนในบ้านบอกว่าอาหารมีพอหรือเปล่าอาหารเป็นอย่างไรบ้างพอคนในบ้านแจ้งมาว่าอ่ะยังมีอาหารอยู่เจ้าหน้าที่เลยบอกว่าอ่ะงั้นถ้ายังมีอาหารประทังชีวิตอยู่รอไปก่อนพอเชื่อว่าระดับน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันน่าจะลดแล้วสัญญาณมันน่าจะดีขึ้นนะครับ
3: ครับก็เป็นการนำเอานวัตกรรมอย่างหนึ่งมาใช้ในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหมือนกันนะครับในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอาจจะยังเข้าไม่ถึงแบบเดินเข้าไปหรือว่าเข้าไปหาด้วยตัวนะครับก็ใช้โดรนในการบินเข้าไปดูก่อนว่ามีความต้องการอะไรอย่างไรกันบ้างแล้วก็แจ้งให้รับทราบแล้วก็จริงๆยังมีอีกหลายจุดเหมือนกันที่ก่อนหน้านี้ก็จะมีการนำเรื่องของอาหารมีของน้ำอะไรเงี้ยที่เอาไปส่งให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดทางทีมนี้ก็มีการ move มาเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่อำเภอปัวมาอยู่ที่ตัวเมืองน่านนะครับนี่ภาพล่าสุดเมื่อคืนนี้ทางสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่ก็ย้ายกำลังมาอยู่ในตัวเมืองน่านเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังก็ยังคงใช้โดรนในการปฏิบัติภารกิจเหมือนกันนะครับเข้าไปสำรวจตามจุดต่างๆว่ามีใครตกค้างหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างไรกันบ้างด้วยนะครับ
4: สิ่งสำคัญก็คืออาหารการกินนะคะคุณผู้ชมแล้วก็บางคนเนี่ยค่ะบอกว่าน้ำมันมาเร็วแล้วก็การเตรียมตัวเนี่ยก็อาจจะเตรียมไม่ทันก็สอบถามก่อนเลยนะคะว่าอย่างแรกเนี่ยที่มีหรือเปล่าเนี่ยก็คือมีอาหารไหมนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของการช่วยเหลือที่ตอนนี้เนี่ยเอาเทคโนโลยีมา ช่วยใช้นะคะแล้ว

0: ก็เข้าถึงผู้คนที่ติดอยู่ตามบ้านได้มากขึ้นนะคะ
1: ก็ลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยนะคุณผู้ชมไปสำรวจก่อนถ้าจุดไหนมีความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็จะได้เข้าไปตรวจสอบหรือว่าช่วยเหลือต่อนะครับก็ทำให้ความช่วยเหลือนั้นรวดเร็วมากขึ้นด้วยนะครับดูภาพรวมกันหน่อยนะครับว่าสถานการณ์น้ำแต่ละจุดที่น่านตอนนี้ระดับน้ำเป็นอย่างไรนะครับเราค่อยๆไล่ไปในแต่ละจุดกันเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ที่ตัวเมืองน่านนะครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะเห็นเรื่องของระดับน้ำที่ล้นตลิ่งอยู่ประมาณ26เซนติเมตรนะฮะระดับน้ำที่ล้นตลิ่งณเวลานี้ครับอัตราการไหล265ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณนะครับระดับน้ำยังล้นตลิ่งน้ำตอนนี้ 107% ครับ 107% อันนี้จะเป็นที่ตัว
0: ที
1: ่ปัวนะครับที่ปัวที่ปัวนะครับ
0: ที่ปัวเกินมา26เซน
1: ครับแต่เมื่อวานนี้มันมีช่วงหนึ่งที่ขึ้นไปสูงที่สุดเลยเนี่ย3เมตรกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: 3เมตรกว่าๆนะครับตอนนี้ปัวก็ลดลงไปแล้วแต่ถามว่ายังท่วมไหมก็ยังล้นตลิ่งอยู่นะครับคุณผู้ชมที่ปัว
0: ไปดูที่ท่าวังผานะคะสถานีท่าวังผา N64 ตำบลบ่ออำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะคะก็ล้นตลิ่งมาประมาณ51เซนติเมตรนะคะคุณผู้ชมก็จุดนี้เนี่ยค่ะก็ไม่ได้ล้นตลิ่งจนส่งผลกระทบอย่างหนักเหมือนเมื่อวานแต่ว่าก็ยังล้นตลิ่งอยู่นะคะแนวโน้มเนี่ยก็คืออาจจะลดลงถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนะคะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะที่หลายๆคนบอกว่าก็ส่งความห่วงใยไปที่จังหวัดน่านค่ะเพราะว่ามีฝนตกหนักสะสมแช่นานแล้วก็มีน้ำป่าไหลมาจากดอยภูคานะคะซึ่งน้ำป่าที่ไหลมาอย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบล่าสุดมีรายงานว่าในพื้นที่มีผู้เสียชีวิต2คนค่ะนี่เป็นภาพความรุนแรงของกระแสน้ำป่าที่เชี่ยวกรากนะคะไหลผ่านบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่19สิงหาคมนะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักสะสมกว่า300มิลลิเมตรตั้งแต่ช่วงประมาณตี4ทำให้น้ำป่าจากดอยภูคาทะลักลงลำน้ำปัวแล้วก็ลำน้ำขวางท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรท่วมบริเวณชั้น1ทั้งหมดนะคะหลายบ้านพบกับสภาพที่บอกว่าโอ้โหเจอน้ำแรงๆอะค่ะตั้งแต่เช้าแล้วก็มีไม่น้อยเลยนะคะที่ชาวบ้านเนี่ยต้องติดอยู่กลางน้ำบางบ้านก็ไม่ทันตั้งตัวกลายเป็นผู้ประสบภัยต้องใช้ช่องทางออนไลน์นี่แหละค่ะขอความช่วยเหลือส่วนทางด้านของตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยที่325ก็ใช้เชือกขึงคุณผู้ชมแบบนี้นะคะเกาะพยุงตัวฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวช่วยเหลือชาวบ้าน3คนในพื้นที่ตำบลสถานอำเภอปัวที่ติดค้างในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงนะคะ
2: เรียบร้อยครับรถผมเรียบร้อยครับรถ
0: นี่เป็น Facebook ของดอนฮักน่านนะคะเขามีการโพสต์คลิปสถานการณ์น้ำในพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวความรุนแรงของน้ำเนี่ยค่ะพัดพารถไปกับกระแสน้ำเจ้าของคลิปเนี่ยพูดแค่ว่าเรียบร้อยครับผมเนี่ยค่ะก็คือดูรถของตัวเองเนี่ยไหลไปกับกระแสน้ำนะคือทำอะไรไม่ได้อ่ะค่ะคุณผู้ชมน้ำมันแรงจริงๆนะคะต่อมาในช่วงบ่ายค่ะน้ำเนี่ยเริ่มลดลงภาพมุมสูงบ้านหัวน้ำบ้านหัวดอยแล้วก็เขตเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเปิดเผยให้เห็นความเสียหายแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะถนน5สายหลักรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ค่ะบางเส้นทางอย่างเช่นสะพานข้ามระหว่างบ้านศาลาบ้านศิลาแรงไปบ้านมอนตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านถูกน้ำป่าพัดขาดรถไม่สามารถสัญจรระหว่างอำเภอปัวกับอำเภอบ่อเกลือได้ค่ะจังหวัดน่านเนี่ยค่ะได้มีการประกาศให้พื้นที่12ตำบล107หมู่บ้านในอำเภอปัวเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีน้ำป่าไหลหลากและแม้ว่าบางจุดระดับน้ำลดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมร่องรอยแบบนี้เลยค่ะความเสียหายค่อนข้างหนักนะคะนี่คือที่บ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่าน กระแสน้ำที่มาเร็วแล้วก็แรงช่วงเช้าเนี่ยค่ะข้าวของในบ้านเสียหายทั้งหมดชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้หนักกว่าพายุวิภาที่เคยเจอเมื่อปีก่อนน้ำมาเร็วแล้วก็แรงไม่ทันตั้งตัวแล้วก็การแจ้งเตือนค่อนข้างกระชั้นชิดทำให้ไม่สามารถขนย้ายข้าวของหนีน้ำได้ทันค่ะ
3: โดนเหมือนกันหมดอ่ะ
4: มาเคยเก
3: ิ
4: ดอย่างน
3: ี้
4: มาก่อนไหม
3: ครับมาเคยเป็นมาเคยป้าจี้แม่เห็นแต่ว่ามันมีห่วมแป๊บๆของบ้านอื่นเปิ่นกับแป๊บเดียวเนาะมันไม่ได้เสียหายกันขนาดนี้อันนี้มันก็เหมือนกับในเมืองปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้ววิภายังบ่นักขนาดนี้เลยวิภาไม่ได้เข้าบ้านเพราะว่ามันจะไปแต่กำลังรถนี่แต่ปีนี้เข้าบ้านหมดเลย
4: ปกติเขามีแจ้งเตือนไหมครับ
3: แจ้งเตือนมันก็แจ้งเตือนแต่ยังไงมันก็เอาบ่ไหวมันมาไวมากเลยแล้วก็มาเยอะตัวอีกก็
5: ไม่เหลืออะไรเลยหนักมากหนักกว่าครั้งก่อนเพราะว่าครั้งก่อนที่บ้านนี้ยังไม่เข้านะฮะยังไม่ถึงแต่ครั้งนี้คือไปหมดเข้าข้างในบ้านอะไรนี่ไปหมดเลยค่ะ
4: ไม่ฝากถึงการแจ้งเตือนยังไงหน่อยไหมหลังจากนี้พอเจอเหตุอย่างนี้มาแล้ว
5: ก็อยากจะให้มีการแจ้งเตือนแบบเยอะกว่านี้ไงฮะเหมือนครั้งก่อนงั้นเรายังกำลังทันตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้คือเตือนแป๊บเดียวคือน้ำมาแล้วไม่ทันเลย
0: นอกจากที่อำเภอปัวแล้วนะคะที่อำเภอท่าวังผาเป็นอีกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีผู้ป่วยติดเตียง1คนเสียชีวิตในบ้านพักนะคะบริเวณบ้านฝายมูลตำบลปากคาขณะที่เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังตระเวนอพยพชาวบ้านไปยังที่ปลอดภัยคุณผู้ชมก็จะเห็นภาพในลักษณะแบบนี้ค่ะมีการโพสต์ลงในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ล่าสุดมีรายงานนะคะว่าที่จังหวัดน่านเนี่ยค่ะตอนนี้มีผู้เสียชีวิต2คนนะคะ
6: ครับเสียชีวิต2คนเนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นข้อมูลจากพพ.จังหวัดน่านด้วยนะครับก็อัปเดตกันมาทั้งที่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัว2จุดนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้การช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนั่นหมายความว่าเรื่องของสถานการณ์น้ำเรื่องของสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้มีข้อมูลแบบนี้คุณผู้ชมว่าตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเที่ยงเนี่ยปริมาณฝนที่ตกสะสมมากที่สุดเนี่ยสูงกว่า300มิลลิเมตรเข้าไปแล้วนะครับพื้นที่อำเภอปัวเองหลังจากฝนตกหนักมาก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าไปท่วม8ตำบลได้รับผลกระทบทีนี้วิธีในการรับมือเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเราจะทำได้อย่างไรวันนี้แนะนำคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าไทย PBS ของเรามีเครื่องมือเรียกว่า C-Site ไทย PBS ครับเปิดพื้นที่ให้นักข่าวพลเมืองนะครับเข้ามาเป็นเครือข่ายของเราในการแจ้งเตือนข่าวสารมีเคสนึงน่าสนใจอย่างที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติครับจุดนี้เจอกับสถานการณ์ฝนตกลงมาก่อนมีลักษณะของการเกิดน้ำป่าแล้วก็มีการโพสต์แจ้งเตือนด้วยครับครูปราณีสมมุติเป็นนักข่าวพลเมืองของไทย PBS นะครับแล้วก็เป็นคุณครูโรงเรียนบ้านด่านตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการอัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาตกตั้งแต่คืน18ครับยาวมาจนถึงช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ก็คือ19สิงหาคมส่งผลทำให้มีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็กระแสน้ำไหลเชี่ยวโดยเฉพาะบริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านด่านซึ่งภาพนี้ครับคุณครูเขาบันทึกเอาไว้ได้น้ำไหลแรงมากนะครับแล้วก็น้ำเป็นสีแดงเป็นน้ำป่าแบบนี้น้ำลักษณะมีสีขุ่นครับแล้วก็ไหลลงพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วก็เลยมีการบันทึกภาพนี้เอาไว้ครับ
7: ตะกี้ยังไม่เยอะนะนี่ไหลบ้างๆแล้วอ่ะ
8: เราวันที่19นะคะช่วงนี้นะประมาณ10โมงครึ่งน้ำที่ลำน้ำเนี่ยน้ำโรงเรียนบ้านด่านจะเห็นว่าเป็นสีแดงขุ่นแต่เมื่อเช้าเนี่ยตอน8โมงก็จะท่วมหมดเลยค่ะระแวกนี้ตอนนี้น้ำเริ่มยุบแล้วมันจะไหลลงไปสู่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะที่ช้างแล้วก็ไปเชียงกลางไปปัวเข้าขาแล้วก็เข้าในเมืองก็คือโซนด้านล่างให้ระมัดระวังน้ำมวลนี้นะคะจากหลังโรงเรียนบ้านด่านเนี่ยที่อำเภอเฉลิมเกียรติตำบลขุนน่านนะคะเตรียมรับน้ำข้างล่างได้เลยค่ะ
7: น้ำเยอะมากนะคะเมื่อเช้าแล้วก็ได้ข่าวว่ากลัวก็คือน้ำท่วม
9: หนักมากหนักกว่าตอนวิพาอีกค่ะวิพานี่ยังไม่เท่าไหร่ไม่เหมือนชาวบ้านหาปลาช่วงนี้
6: นี่เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับของนักข่าวพลเมืองเครือข่ายของไทย PBS ในการรายงานสถานการณ์น้ำเมื่อวานนี้คือถ้าได้ฟังจากในคลิปเสียงครูปานีเมื่อวานนี้รายงานข่าวเข้ามาบอกว่าระดับน้ำบริเวณพื้นที่ตอนบนเนี่ยเริ่มทรงตัวแล้วแล้วก็ค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องครูปานีบอกว่าถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าสถานการณ์ต้นน้ำตอนนี้เริ่มคลี่คลายนี่คือที่อัปเดตเมื่อวานนี้นะครับแต่ก็บอกในคลิปเหมือนกันบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ระดับล่างนะครับทำให้คนในพื้นที่ท้ายน้ำยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดควรติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำด้วยนะครับนอกจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วเนี่ยเรื่องของการประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็เป็นอีกภารกิจสำคัญครับโดยเฉพาะในหลายพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมและการเดินทางก็เป็นไปด้วยความยากลำบากมีรายงานแบบนี้บอกว่าทีมกู้ภัยจากจังหวัดเชียงใหม่หลายทีมเลยนะครับก็เร่งเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่านไปกันตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้พอถึงน่านเรียบร้อยแล้วหนึ่งในทีมก็คือสมาคมกู้ภัยแม่โจ้พอถึงพื้นที่ปุ๊บนำเรือ2ลำครับเจ็ตสกี1ลำเจ้าหน้าที่8นายลงพื้นที่ทันทีเพื่อเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาติดอยู่ด้านในไปสอบถามชีวิตความเป็นอยู่นะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอปัวจังหวัดน่านด้วยดูการทำงานของมูลนิธิกระจกเงากันต่อครับมูลนิธิกระจกเงาก็เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญนะครับที่มีการช่วยเหลือน้ำท่วมของจังหวัดน่านมีการจัดตั้งทีมประสานงานเพื่อรับข้อมูลการขอความช่วยเหลือจากผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านโดยสามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์จิตอาสา.careซึ่งเว็บไซต์นี้เนี่ยก็จะมีระบบแผนที่ช่วยให้สามารถระบุตำแหน่งได้แม่นยำนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเข้าไปในเว็บไซต์นี้ก็สามารถแจ้งพิกัดที่ติดอยู่ด้านในหรือว่าต้องการความช่วยเหลือได้นะครับ
0: ค่ะทีมกระจกเงาได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รวมไปถึงมีอาสาทีมใหญ่นะคะกว่า30คนเนี่ยค่ะตามไปสมทบในวันนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวจังหวัดน่านด้วยนะคะ
1: ครับแล้วก็จะเห็นภาพของกู้ภัยต่างๆที่อยู่ในแต่ละจังหวัดที่ก็เตรียมความพร้อมแล้วที่จะเข้าไปช่วยเหลือรวมทั้งทีมเจ็ตสกีไทยแลนด
0: ์
1: ก็กำลังเดินทางลงพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือชาวจังหวัดน่านก็หลายอำเภอเลยนะครับที่ได้รับผลกระทบณเวลานี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราเช้าวันนี้นะครับสามารถพูดคุยกันมาได้นะครับอัปเดตสถานการณ์ก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านรวมทั้งพิมพ์ข้อความส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีครับช่วงนี้ท่านอยู่ระหว่างการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับแต่ท่านก็มีการสั่งการมาจากออสเตรเลียเลยนะครับให้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านหลังจากที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติท่านกำชับแบบนี้อย่าให้ซ้ำรอยหาดใหญ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแม้ว่าช่วงนี้ท่านจะอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจราชการที่ออสเตรเลียนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้จะบินต่อไปนิวซีแลนด์แต่ท่านก็ให้สัมภาษณ์แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านท่านสั่งการให้ศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินทางไปที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามและประสานการช่วยเหลือพร้อมกำชับอย่าให้ซ้ำรอยหาดใหญ่ซ้ำรอยที่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องของข้าวข้าวกล่องท่านยกตัวอย่างตอนหาดใหญ่ข้าวเต็มกล่องปีกไก่เล็กๆ2ชิ้น อย่าให้ซ้ำรอยครับและท่านระบุว่าตอนนี้ให้จังหวัดน่านเนี่ยได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
10: ซึ่งได้รับทราบมาว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็จะสามารถดำเนินการได้ในพื้นที่ได้เลยนะครับไม่ต้องมาผ่านส่วนกลางสอบถามเรื่องศูนย์พักพิงนะครับก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วผมได้เน้นย้ำว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่อาหารการกินเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค นะครับโดยเฉพาะยิ่งอาหารก็เน้นไปบอกไม่เอาเหมือนตอน

0: หาดใหญ่นะข้าวเต็มกล่องเลยแล้วก็มีปีกไก่อยู่2ชิ้นเล็กๆเนี่ยไม่ได้นะครับได้เน้นย้ำไป
1: ต้องไม่เน้นคาร์โบไฮเดรตนะครับให้มันสมดุลพอดีพอดีข้าวกับไก่หรือว่าข้าวกับข้าวนะฮะคุณผู้ชมขณะที่เมื่อวานนี้ศาสตราจารย์ยศชนันในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งน่านลำพูนและพะเยาสั่งการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยผ่าน8มาตรการสำคัญครับก็คือการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ใกล้ชิดยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยหรือระบบเซลล์บอดแคสต์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลเฮลิคอปเตอร์ KA-32 พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารแล้วก็น้ำดื่มครับนอกจากนี้จะต้องประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำต่อเนื่องตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็ผนึกกำลังกระทรวงการอุดมศึกษาประจำจังหวัดเพื่อสนับสนุนการรับมือและฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดอีกด้วยนะครับ
2: ที่จังหวัดน่านนี่มีฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นฝนสะสมที่ค่อนข้างวิกฤตแต่ถ้าจะดูในพื้นที่ที่ปัวเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ก็มีน้ำไหลลงมาแต่ว่าพอช่วงบ่ายๆเย็นๆน้ำนี่ก็ลดลงแล้วก็เห็นความเสียหายค่อนข้างเยอะนะคะส่วนอำเภอเมืองเนี่ยค่ะก็มีรายงานว่าระดับน้ำเนี่ยมันผ่านจุดสูงสุดไปแล้วแล้ววางใจได้หรือยังเราจะไปพูดคุยกับคุณนิตยากีรติเสริมสินนะคะคือชาวจังหวัดน่านนี่ยังต้องส่งกำลังใจไปเพราะว่าบางคนบอกว่ายังต้องทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็ในตัวเมืองน่านเองเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิดตอนนี้วางใจได้หรือยังแล้วก็จุดใดที่ต้องจับตากันต่อค่ะ
3: วันนี้แนวโน้มของฝนนะคะแม้ว่าจะลดลงจริงแต่ก็ยังวางใจในส่วนหนึ่งไม่ได้เนื่องจากว่าฝนสะสมยังมีอยู่และที่สำคัญวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้จับตาแค่ฝนนะคะแล้ว25ฝนจะลดลงเลยนะคะเนื่องจากว่าร่องฝนมันเลื่อนขึ้นไปข้างบนอย่างน้อยๆก็จะทำให้หลายพื้นที่ไม่ได้เพิ่มเติมน้ำในพื้นที่นะคะแต่ว่าขณะเดียวกันสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือจากร่องความกดอากาศต่ำส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหลากเข้าท่วมฉับพลันในหลายตำบลนะคะอย่างที่บอกไปนะคะฝนสะสมสูงมากเลยนะคะจึงทำให้หลายอำเภอหลายตำบลได้รับผลกระทบขณะเดียวกันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือว่าหลายคนก็เพิ่งผ่านพ้นกับน้ำนะคะที่เป็นมวลน้ำสูงสุดพึ่งผ่านมาแล้วในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาน้ำไหลในอัตรา 2,165 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะสูงกว่าตะลิ่งฝั่งอำเภอเมืองนะคะที่น่าน60เซนติเมตรนะคะอันนี้คือข้อมูลนะคะที่พึ่งผ่านมานี่เองและฝั่งของอำเภอภูเพียงก็จะสูงกว่าตะลิ่งประมาณ1เมตร10เซนติเมตรค่ะขณะเดียวกันนะคะต้องบอกว่าแนวโน้มสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทางด้านของนายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติวิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำน่านว่าเกิดจากปริมาณฝนสะสมนะคะ300กว่ามิลลิเมตรทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านโดยมวลน้ำนะคะจากตอนบนแถบอำเภอปูจะเคลื่อนตัวลงมาสู่เมืองน่านซึ่งได้เกิดขึ้นสร้างความเสียหายแต่ว่าการประเมินครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกไปเมืองเฝ้าระวังเต็มที่อย่างไรก็ตามช่วงที่จะต้องรับน้ำต่อก็คืออำเภอเวียงสา
4: ในส่วนที่เรามีการติดตามเนี่ยนะครับตัวของเมืองน่านเนี่ยนะครับจับแบบจำลองที่เรามีการประเมินเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้น้ำเนี่ยนะครับจะเริ่มนะครับเคลื่อนตัวนะครับจากตอนบนนะครับแถวปูเนี่ยนะครับลงมาสู่ตัวเมืองน่านเนี่ยนะครับในวันที่20ถึงวันที่21นะครับซึ่งปริมาณน้ำส่วนนี้ครับจะมาปริ่มนะครับตะลิ่งนะครับพอดีนะครับแล้วก็ยังต่ำกว่าแนวพนังนะครับในเขตตัวเทศบาลเมืองนะครับซึ่งก็ณขณะนี้กับปริมาณฝนที่ตกนะครับเมื่อเช้านี้นะครับปริมาณน้ำเนี่ยนะครับก็จะไม่ส่งผลนะครับในตัวเมืองน่านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับปริมาณน้ำในส่วนนี้ครับก็จะไหลหลากนะครับลงไปสู่อำเภอเวียงสานะครับซึ่งอำเภอเวียงสานั้นนะครับก็เป็นที่ลุ่มต่ำนะครับก็ปริมาณน้ำส่วนนี้นะครับก็จะส่งผลให้น้ำเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีน้ำนะครับล้นตลิ่ง
3: ชวนคุณผู้ชมมาโฟกัสนะคะเส้นทางน้ำจากผังลุ่มน้ำน่านนี้กันหน่อยนะคะให้เห็นกันชัดๆนะคะว่าน้ำที่ไหลมาจากท่าวังผาอำเภอ

0: ปัวนะคะไหลเข้าเมืองแล้วก็จะไปต่อทางด้านของเวียงสาจากภาพจะเห็นว่าลูกศรที่เกิดขึ้นนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะของระดับน้ำค่ะดูกันง่ายๆแบบนี้นะคะก็คือว่าระดับน้ำนะคะที่บริเวณตอนบนตั้งแต่น้ำกอนเนี่ยน้ำลดลงน้ำปัวนะคะน้ำก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนบริเวณห้วยน้ำยาวนะคะก็ถือว่าน้ำนั้นก็ลดลงแต่คุณผู้ชมคะมันยังคงมีบางส่วนนะคะแถวๆอำเภอเมืองน่านบางจุดนั้นมันมีน้ำที่ขึ้นเพราะว่ามวลน้ำใกล้สูงสุดนะคะก็ยังไหลผ่านอยู่นะคะแต่ต้องรอเวลาสักหน่อยนะคะกว่าน้ำมันจะระบายหมดขณะเดียวกันลูกศรสีแดงนะคะน้ำยังขึ้นบางจุดในจุดฟันหลออาจจะมีรั่วบ้างนะคะขณะเดียวกันน้ำมวลนี้จะต้องเฝ้าระวังนะคะมาที่อำเภอเวียงสาเฝ้าระวังต่อไปน้ำมวลนี้นะคะจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ค่ะส่วนสาเหตุของฝนที่ตกหนักในรอบนี้เกิดจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบมากพอสมควรค่ะทั้งนี้ในช่วง7วันที่ผ่านมานะคะจะพบว่าหลายพื้นที่อาจจะต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องและที่ผ่านมาค่ะพบว่าฝนสะสมจำนวนมากมีการวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยนะคะว่าในจุดต่างๆนี้อาจจะเฝ้าระวังถึง2วันค่ะต่อมานะคะคุณผู้ชมคะที่ผ่านมานี้นะคะฝนสะสมที่เกิดขึ้นนี้นะคะมีหลายฝ่ายก็สอบถามกันเข้ามาว่าจะยังคงมีมวลน้ำมาเติมหรือไม่วันนี้ก็ยังคงมีฝนสะสมถ้าพูดถึงรอบ19ถึง21พบว่าปัวจะมีฝนสะสมอยู่ที่150ถึง230มมที่อำเภอสันติสุขนะคะก็จะอยู่ราวๆ95ถึง270มมที่บริเวณภาคอำเภอท่าวังผาจะอยู่ที่140ถึง230มิลลิเมตรค่ะขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักในรอบ7วันต่อจากนี้ที่อาจจะเสี่ยงท่วมคล้ายกับจังหวัดน่านที่จะต้องจับตาและเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือได้แก่ภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนที่ลำปางลำพูนเชียงใหม่นะคะพระยาอุตรดิตถ์เชียงรายแพร่น่านส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานนะคะยังคงเฝ้าระวังที่หนองคายบึงกาฬสกลนครนะคะและก็นครพนมส่วนพื้นที่ทางภาคตะวันออกนะคะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะแม้ว่าหลายพื้นที่จะเผชิญกับภาวะน้ำท่วมแต่ในอีกมิติหนึ่งของประเทศไทยกลับมีความเสี่ยงสูงกับภาวะภัยแล้งนะคะเนื่องจากว่าปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักทั่วประเทศนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ50ค่ะซึ่งถือว่ามีปริมาณค่อนข้างที่จะยังไม่มากพอเขื่อนขนาดใหญ่อย่างเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ก็ยังคงมีน้ำน้อยหากฝนไม่ตกเหนือเขื่อนตามการคาดการณ์จะส่งผลกระทบอย่างหนักในฤดูแล้งหน้าล่าสุดนี้นะคะบางพื้นที่อย่างเช่นที่จังหวัดสุรินทร์เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำแล้วและทางสธนช.ก็ได้ชี้เป้าจังหวัดเสี่ยงวิกฤตขาดแคลนน้ำในช่วงปลายปีนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงฤดูฝนเรากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงแบบ2ขั้วนะคะก็คือแบบทั้งท่วมทั้งแล้งด้านหนึ่งอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับมวลน้ำหลักและน้ำท่วมหนักในจุดเสี่ยงซ้ำซากรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำแต่ในขณะเดียวกันหากมองไปครอบคลุมทั้งประเทศเรากลับพบว่ายังคงมีพื้นที่เงาฝนอีกหลายแห่งที่กำลังเผชิญกับภาวะแห้งแล้งและฝนทิ้งช่วงสธนช.นะคะจึงต้องเร่งบริหารจัดการนะคะพื้นที่เสี่ยงแบบคู่ขนานค่ะคุณผู้ชมคะในขณะที่เวลานี้ไทยก็ต้องมองการเปลี่ยนผ่านเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าน้ำต้นทุนในช่วงสถานการณ์ฝนเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสทองที่จะต้องมีการเก็บน้ำก่อนที่เราจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญหากเราเก็บน้ำไม่ทันวิกฤตนะคะภัยแล้งที่รออยู่เบื้องหน้าอาจจะรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างได้ขณะเดียวกันสธนช.นะคะยังเตือนอีกด้วยนะคะว่าพื้นที่นะคะที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำประปานั้นประมาณ23จังหวัดที่จะเสี่ยงขาดแคลนน้ำเรามีท่วมแล้งแบบนี้นะคะอาจจะต้องจับตาเรื่องท่วม2เดือนนี้รอให้จบค่ะ
1: ค่ะยิ่งนับวันการบริหารจัดการน้ำก็ยิ่งมีความท้าทายมากขึ้นนะคะขอบคุณคุณนิตยาค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณนิตยาบอกไปว่ายังไว้วางใจไม่ได้เพราะว่าวันพรุ่งนี้อีก1วัน21สิงหาคมยังเป็นวันที่ในพื้นที่จังหวัดน่านยังเจอกับฝนตกหนักอยู่เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันสำหรับในพื้นที่จังหวัดน่านว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าไปดูในพื้นที่ภาคอีสานก็เป็นอีก1พื้นที่ที่เจอกับฝนตกหนักเหมือนกันหลายจังหวัดต้องเตรียมรับมือไม่ว่าจะเป็นหนองคายนครพนมส่วนที่ยโสธรเองมีรายงานแบบนี้ว่ายโสธรเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับพัดพาดินโคลนเข้ามาทับถมเส้นทางบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยหลายจุดเลยครับ ดูสภาพถนนในหมู่บ้านทุ่งมนอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรครับนี่เป็นภาพของน้ำป่าหลากลงมาแล้วก็พัดดินโคลนแล้วก็ตะกอนเข้ามาทับถมถนนหลายสายบางจุดเนี่ยผิวถนนแล้วก็คอสะพานถูกกระแสน้ำกัดเซาะเสียหายหลังจากช่วงเช้าเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง1ชั่วโมงก็ส่งผลทำให้น้ำท่วมสูงเกือบ20เซนติเมตรครับแล้วพอหลังจากฝนหยุดแล้วระดับน้ำก็ลดลงครับทางอบต.ทุ่งมนก็นำเครื่องจักรเข้ามาตักดินโคลนแล้วก็ตะกอนออกจากผิวถนนเพื่อเป็นการเคลียร์ผิวถนนให้ประชาชนเนี่ยสามารถสัญจรบริเวณนี้ได้นะครับดูอีกจุดนึงครับที่นครพนมนครพนมก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องมานานหลายวันแล้วนะครับอย่างที่เทศบาลเมืองนครพนมเมื่อวานนี้ก็ช่วยกันฉีดน้ำล้างดินโคลนใต้ลานพญาศรีสัตนคราชแหล่งท่องเที่ยวสำคัญริมแม่น้ำโขงหลังจากน้ำโขงหนุนสูงเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เข้ามาทั่วหมดเลยครับดินโคลนมาหมดเจ้าหน้าที่ก็ต้องฉีดน้ำทำความสะอาดกันแบบนี้เมื่อวานนี้จากการวัดระดับน้ำโขงลดลงอยู่ที่ระดับ11เมตร20เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตเฝ้าระวังเตือนภัยประมาณ80เซนติเมตรแต่เจ้าหน้าที่บอกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะในพื้นที่ก็มีฝนตกหนักแล้วก็ตกลงมาเติมในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมครับนครพนมมีอีกจุดนึงครับทางเจ้าหน้าที่ก็มีการไปดูแลเรื่องของบริเวณประตูระบายน้ำห้วยบางกออำเภอเมืองนครพนมมีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ชลประทานนะครับบอกว่ามีการไปติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ8เครื่องเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงหลังจากฝนตกหนักในพื้นที่แล้วก็พบว่ามีน้ำจากลำน้ำสาขาท่วมพื้นที่การเกษตรจากการไปสำรวจคาดว่าน่าจะเสียหายกว่า 97,000 ไร่ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเริ่มเดินเครื่องแล้วนะครับเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่โซนตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองนครพนมซึ่งตอนนี้น้ำท่วมสูงมากฝนตกลงมาเติมด้วยก็ได้รับผลกระทบทั้งพื้นที่นาข้าวพื้นที่การเกษตรและก็ชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงต้องติดตามสถานการณ์ทั้งในพื้นที่ภาคอีสานและก็พื้นที่ภาคเหนือที่ยังมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักด้วยครับ
3: อย่างที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญสถานการณ์ทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งอยู่ในเวลาเดียวกันครับบางพื้นที่น้ำท่วมก็ท่วมหนักไปเลยแต่บางพื้นที่แล้งก็แล้งหนักอยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพนี้ที่กาฬสินธุ์นะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมว่านี่คือแหล่งน้ำที่ชาวนาต้องใช้ปลูกข้าวตลอดฤดูกาลนี้ไม่มีน้ำเลยอ่ะคุณผู้ชมนี่กลางหน้าฝนนะครับนี่น้ำมีก้นบ่ออยู่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับกาฬสินธุ์เนี่ยตอนนี้แล้งนะครับเป็นแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลคลองขามอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์แห้งขอดครับบางจุดคือมีน้ำน้อยแม้ว่าจะเป็นช่วงกลางฤดูฝนก็ตามทางนายสมบัติภูคลองหินชาวนายอมรับเลยว่าหน้าฝนปีนี้ฝนตกน้อยมากส่งผลให้ต้นข้าวไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรและล่าสุดแหล่งน้ำตามธรรมชาติแทบไม่มีฝนใหม่เข้ามาเติมเลยครับน้ำที่เหลืออยู่ก็ลึกเพียงแค่ไม่กี่เมตรถ้าสถานการณ์ฝนยังทิ้งช่วงแบบนี้สูบน้ำขึ้นมาใช้ไม่นานก็คงจะหมดแล้วล่ะครับ
4: ได้เล็กน้ำปะ
5: ได้อยู
4: ่ที่มีนี่พ่อใส่ปะครับ
5: มันก็พ่อใช่กับใช่กับขาดคืนไหมคันสมมติว่าคันว่าจะใช่มันก็พ่อใช่อยู่แต่ว่าคันดูดไปแล้วก็หมดเลย
3: นายสมบัติบอกเพิ่มเติมว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตชลประทานครับและในช่วงหน้าแล้งก็มักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำรวมทั้งอาหารสัตว์ด้วยหญ้าฟางก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาแหล่งน้ำเช่นบ่อบาดาลสระน้ำหรือการขุดลอกลำห้วยหนองคลองบึงที่มีอยู่เดิมเพื่อเตรียมแหล่งน้ำดิบทั้งบนดินและใต้ดินไว้รองรับน้ำฝนและบรรเทาความรุนแรงจากภัยแล้งนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งอ่างเก็บน้ำลำตะคองครับคุณผู้ชมที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาลดลงต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนบริเวณบ้านท่างอยตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องเผยให้เห็นถนนมิตรภาพสายเก่าที่เคยจมอยู่ใต้น้ำคือโผล่ขึ้นมาเป็นทางยาวหลายกิโลเมตรแบบนี้เลยครับนอกจากนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านที่ต้องออกเรือหาจับปลาที่ต้องออกไปไกลจากฝั่งมากขึ้นเพราะน้ำลดลงปลาก็ย้ายอพยพไปอยู่ในจุดที่น้ำลึกขึ้นครับโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมารายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองว่าระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโยและซูเปอร์เอลนินโย ส่งผลให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงน้ำฝน

0: ฝนต่ำกว่าปกติอุณหภูมิสูงขึ้นเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตภัยแล้งและขาดน้ำสำหรับอ่างเก็บน้ำลำตะคองเป็นแหล่งน้ำสำคัญของ5อำเภอก็คืออำเภอเมืองนครราชสีมาสีคิ้วสูงเนินขามทะเลสอและเฉลิมพระเกียรตินะครับบางจุดท่วมหนักเลยนะครับแต่บางจุดไม่มีน้ำก็ไม่มีเลยครับคุณผู้ชม
1: ค่ะจุดที่ท่วมหนักก็คือที่จังหวัดน่านที่เรารายงานไปนะคะคุณผู้ชมจะกลับไปที่จังหวัดน่านกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะไปตรวจสอบดู CCTV ที่โรงพยาบาลน่านนะคะคือเช้าวันนี้เนี่ยค่ะถ้าดูจากภาพเนี่ยสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นคุณผู้ชมจุดนี้เนี่ยคือน้ำลดลงแล้วนะคะฝนก็ไม่ได้มีการตกลงมาเติมแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการรักษาพยาบาลนิดนึงนะคะทางโรงพยาบาลน่านเนี่ยมีการโพสต์ประชาสัมพันธ์ในเพจ Facebook โรงพยาบาลน่านจังหวัดน่านนะคะก็โพสต์เมื่อเวลา4 ทุ่มของค่ำคืนที่ผ่านมาประกาศแบบนี้คุณผู้ชมโรงพยาบาลน่านงดให้บริการการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินนะคะวันที่20-23 สิงหาคม 2569ไฮไลท์ตรงนี้ค่ะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะแล้วก็โรงพยาบาลน่านย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหรือว่าเป็นโรงพยาบาลสนามที่ตั้งขึ้นมาชั่วคราวนะคะถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด24 ชั่วโมงสามารถติดต่อไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นไว้นะคะ0981259470นะคะ
0: ครับเวลามีสถานการณ์น้ำที่น่านเนี่ยจุดนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นเลยครับโรงพยาบาลน่าน
2: ครับ
0: อยู่ห่างจากแม่น้ำน่านแค่50 เมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับโรงพยาบาลน่านฮะ
1: ค่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องที่บางท่านบอกว่าก็รอเหมือนกันให้ความสนใจไม่แน่ใจว่าทั้ง2 ท่านเนี่ยได้มีการลงทะเบียนไปหรือยัง
0: ลองแล้ว
1: ดิฉันกำลังพูดถึง THAI Passport คุณผู้ชมเผื่อว่าอยากจะใช้ AI กันไงอย่างนี้ฉันก็อยากจะใช้ AI เหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็น AI ที่เป็นเหมือนกับเราไม่ได้ไปสมัครสมาชิกเนี่ยเขาจะมีโควต้าให้ใช้
2: ใช่
1: เราก็ต้องรอ24 ชั่วโมงถึงจะกลับมาใช้ได้นะคะเมื่อวานเป็นวันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport ล่วงหน้ามีผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า 700,000 คนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ออกมาระบุนะคะว่าภาพรวมการลงทะเบียนพบว่าการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีสะดุดบ้างค่ะแต่ถ้าหากว่าผ่านแอปทางรัฐไม่มีปัญหาก็เตรียมเปิดใช้งานได้สิ้นเดือนนี้ค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็มีการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ THAI Passport ผ่านทางเว็บไซต์ de.airpass.net นะคะครึ่งวันแรกเนี่ยเมื่อวานมีรายงานว่ามีผู้ลงทะเบียนสำเร็จไป 300,000 คนแต่พอจบวันเนี่ยตามรายงานนะคุณผู้ชมบอกว่ามีผู้ลงทะเบียนสำเร็จไปที่ 700,000 คนการจดทะเบียนด้วยโดเมนด้วย .net เนี่ยทำให้ฝ่ายค้านก็กังวล นะคะว่าอาจจะเปิดช่องให้กับบุคคลทั่วไปจดชื่อโดเมนที่ใกล้เคียงกันได้ง่ายอันนี้เสี่ยงต่อการสร้างเว็บปลอมหลอกลวงประชาชนซึ่งต่างจาก .go.th ที่เป็นโดเมนเฉพาะหน่วยงานราชการที่มีความน่าเชื่อถือกว่านะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าเป็นการเช่าโดเมนตามเงื่อนไขใน TOR แม้ว่าจะเป็น .net แต่ว่าก็ยืนยันได้ถึงความปลอดภัยขณะเดียวกันก็ได้มีการเตรียมโดเมน .go.th เอาไว้รองรับแล้วเช่นกันแล้วก็ยืนยันความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้งานในสัญญาห้ามไม่ให้ผู้ให้บริการเนี่ยค่ะนำข้อมูลไปประมวลผลต่อยอดหรือว่าเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาโมเดลแล้วก็การลงทะเบียนทำผ่านระบบของหน่วยงานรัฐซึ่งมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วนะคะโดยการลงทะเบียนเนี่ยต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือว่าทางรัฐผู้ลงทะเบียนที่เลือกใช้ช่องทางไทยดีอาจจะพบความล่าช้าในการประมวลผลจึงแนะนำให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจะรวดเร็วกว่าเม
0: ื่
1: อวานคุณใช้แอปไหนในการยืนยันตัวตน
0: เมื่อวานนี้ไทยดีย
2: ืนยันตัวตนไทยดีใช่ไหม
0: ครับเมื่อวานนี้ไทยดี
1: ค่ะซึ่งโครงการเนี่ยคุณผู้ชมจะดำเนินการในรูปแบบเว็บไซต์ที่รวบรวม AI กว่า30 โมเดลให้ประชาชนใช้ฟรีระยะเวลา1 ปีไม่ต้องโหลดแอปนะคะหลังได้ข้อมูลสรุปแก้ไขสัญญาแล้วเนี่ยค่ะทางดีอีบอกว่าเตรียมเปิดให้บริการ31 สิงหาคม โดยภาครัฐจะจ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานที่เข้าใช้งานจริงภายใต้เงื่อนไขของโครงการหรือว่า Pay per Active User ในอัตรา24.70 บาทต่อคนต่อเดือนจำกัดจำนวนไม่เกิน5 ล้านสิทธิ์ถ้ามีคนลงทะเบียน

0: เกินจะเข้าคิวสำรองเมื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่เข้าใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดระบบจะตัดสิทธิ์ไปเลยแล้วก็ให้คิวสำรองเพื่อใช้งานต่อไปนะคะแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านในการตรวจสอบแม้ไม่ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณด้วยตัวเองแต่ว่าก็มีการสั่งการให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะไปชี้แจงข้อมูลมาโดยตลอดรวมไปถึงเอกสารที่กรรมการหรือว่ากมท.ขอแล้วก็ไม่หวั่นด้วยนะคะว่าจะถูกฟ้องร้องค่ะ
1: ไม่ห่วงครับคือจริงๆอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคือเจตนาเราเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ในเชิงของสิ่งที่ได้ตรวจสอบกำชับและให้ความร่วมมือให้ฝ่ายค้านตรวจสอบเนี่ยทุกอย่างเราดำเนินการถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับมันอาจจะไม่ถูกใจแต่มันถูกกฎหมายแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้งาน
2: ทางด้านนายนิติกรบุญยกุลเจริญรองประธานอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เท่าทันต่อโลกดิจิทัลระบุถึงโครงการ THAI Passport จำเป็นต้องติดตามประเด็นสำคัญครับโดยเฉพาะวงเงินโครงการแล้วก็รายละเอียดการดำเนินงานที่ถูกตั้งคำถามเช่นเงื่อนไข TOR ที่กำหนดให้ประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิทัลทางนี้ก็มองว่าแม้โครงการจะมีข้อครหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ก็มีประโยชน์ต่อประชาชนในด้านของการพัฒนาทักษะผ่านหลักสูตรออนไลน์ครับ
3: แม้เราจะมีข้อคอรหาในเรื่องของการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแต่ว่าด้วยงบประมาณที่เขาใช้ก็เป็นเงินทรัพยากรของประเทศนะครับไม่ได้เป็นแค่ AI ฟรีแจกอย่างเดียวมันจะมีในเรื่องของคอร์สเรียนออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอคติต่อต้านนะครับงบประมาณที่เขาเอามาทำเพื่อคอร์สออนไลน์นะครับประชาชนก็จะเสียโอกาสเพราะฉะนั้นทางเราเองประชาชนเองเนี่ยครับเราไม่ได้ต่อต้านในเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลของประชาชนอย่างแน่นอน
2: ขณะที่นายปณิธานปวะโรลานวิทยาเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่าการส่งเสริมให้ใช้ AI จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้นะครับโดยเฉพาะการใช้ในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้รับการจัดสรร AI Passport จากกระทรวง DE จำนวน 30,000 ยูนิตซึ่งมีแผนจัดสรรให้ผู้ประกอบการประมาณ 3,000 รายพร้อมกับจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้าน AI ให้กับผู้ประกอบการด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมอยากจะชวนคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็อาจจะนะอยู่ระหว่างลังเลว่าเอ๊ะจะใช้หรือว่าไม่ใช้ดีนะคะไปตรวจสอบได้นะคะว่าโมเดลที่จะใช้เนี่ยมีโมเดลอะไรกันบ้างนะคะคุณผู้ชมดิฉันเนี่ยก็ลองเข้าไปดูแล้วก็อยากจะลงทะเบียนเหมือนกันแล้วก็ลองดูว่าตัวเองเนี่ยใช้ AI อะไรบ้างนะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยเป็น AI เป็น AI โมเดลที่เขาบอกว่าเข้าไปร่วมกับโครงการนี้นะที่คุณผู้ชมลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ได้ ChatGPT
4: ครับ
0: คุณใช้ไหม
4: ChatGPT ใช้เจมีนาอย่างงี
0: ้คุณใช้ไหม
4: ใช่
0: คุณผู้ชมแล้วก็มี Meta AI แล้วก็มีหลาย AI หลายๆโมเดลเลยที่เขาบอกว่าร่วมกับโครงการนี้นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยคุณเชอสาร
4: ครับ
0: คุณได้มีการลงทะเบียนใช่ไหมใช้เวลานานไหมคะ
2: เพราะว่าเมื่อวานนี้รัฐมนตรี DE บอกว่าอาจจะมีสะดุดอยู่บ้าง
4: ครับ
2: เมื่อวานนี้ผมเป็นคนที่สะดุด ตอน10โมงเช้า พยายามลงทะเบียนแล้วแต่ว่าไม่ได้เมื่อสักครู่นี้ตอนที่คุณสิริมาอ่านข่าวนี
0: ้
2: ผมก็เลยลองลงทะเบียนดูผ
4: ่
2: านทางแอปทางรัฐเสร็จสิ้นในเวลาไม่เกิน2นาที
0: นี่คุณผู้ชมพอกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมี4ขั้นตอนในการที่จะลงทะเบียนนะคะดิฉันก็ลองกดเข้าไปเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นขั้นตอนแรกเขาก็จะให้อ่านเงื่อนไขธรรมดาทั่วไปเนี่ยคุณผู้ชมก็พออ่านสมมติว่าดิฉันอ่านเสร็จแล้วแล้วก็ติ๊กข้าพเจ้าได้อ่านแล้วก็รับทราบข้อความต่างๆหมดแล้วนะคะเป็นขั้นตอนที่2
2: เนี่ยตรงเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเลื่อนยาวมาก
0: คุณจับเวลาว่าใช้เวลานานขนาดไหนดำเนินการต่อด้วยอะไรทางรัฐหรือว่าไทยดีเมื่อสักครู่เขาบอกว่าทางรัฐมันน่าจะเร็วกว่าไทยดีมันอาจจะสะดุดบ้างเมื่อวานแต่มันเป็นวันนี้แล้วไง
4: ลองดู
0: ลองไทยดี
2: ตอนนี้อยากรู้ว่าใครอ่านเงื่อนไขหมดบ้างเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเลื่อนขนาดแบบเลื่อนเร็วๆนะคุณผู้ชมยังแบบต้องใช้เวลาสักแป๊บนึงเลยกว่าที่จะไปถึงหน้ายืนยันตัวตน
0: มาที่ไทยดีละ
2: หลังจากนั้นก็จะไปยืนยันตัวตน
0: อ
2: ันนี้อาจจะดูไม่ได้นะคุณสิริมาเพราะว่ามีข้อมูลส่วนตัว
4: อยู
0: ่
2: นะครับทำไปพร้อมกันนะคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทำพร้อมกับคุณสิริมาก็ได้แล้วมาจับเวลากัน
0: ใช
2: ่ตอนนี้ผ่านไปแล้วกี่นาทีผมลืมจับเวลา
0: ประมาณ1นาที
2: 1นาที
0: นี่สวัสดีคุณสิริมากรอกข้อมูลเบื้องต้นนะคุณผู้ชม
2: มันมี
0: ข้อมูลสุดท้ายและหน้าสุดท้ายแล้วดิฉันถ้ากรอกถูกกรอกเสร็จเนี่ยรับรอง ได้เข้าถึงโครงการนี้แน่ๆ
2: นี่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชม

มารอดูอยู่อ่ะมันมีให้กรอกรายได้ด้วยข้อสุดท้ายตอบยากสุดอันนี้ผมแคปมาให้ก่อนแล้วของผมข้อสุดท้ายอ่ะคุณศิริมาเขาถามเรื่องของความรู้ในการใช้ AI ของเราว่าเราอยู่ในระดับไหน

0: ไหนอาชีพอะไร
1: หน้าจอดับแล้วนะคะคุณเชอสารคุณคลิกให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยนะคะ
2: ไม่ตอนนี้คุณผู้ชมก็ลุ้นไปกับคุณศิริมาว่าเอ๊ะสรุปนะได้หรือยัง
1: ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมยินดีด้วยระบบจะเปิดให้ใช้งานวันที่31สิงหาคมเนี่ยค่ะใช้เวลาไม่นานในการลงทะเบียนเข้าโครงการนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อที่จะรอใช้งาน AI ได้นะคะคุณผู้ชมนี่ดิฉันก็อยากจะใช้ ChatGPT เพราะว่าทุกวันนี้คุยกับ ChatGPT ปรึกษาหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของสารอาหารแล้วก็แคลอรี่
2: อันนี้จริงนะบางคนบอกว่าคุยมากกว่าแฟนคุยมากกว่าเพื่อนคุยกับ ChatGPT เนี่ยคุยทุกอย่างนี่ไงหลายคนก็เลยบอกว่าอยากจะลงทะเบียนแล้วเมื่อสักครู่คุณศิริมาบอกว่าเดี๋ยวลองดูนะนานหรือเปล่าผมจับเวลา3นาทีเสร็จแล้ว
0: 3นาทีใช่ไหม
1: อาจจะไปช้าตรงที่คุณ2คนชวนคุยนี่แหละ
0: ใช่แ
1: ต่จริงๆ2อันนึงก็มาคำนวณว่าเอ๊ะรายได้เราเท่าไหร่กับเอ๊ะเราอยู่ในหมวดอาชีพอะไรนะ
0: ใช่ เพราะว่าของเราอ่ะมันเหมือนไม่ขึ้นไม่มีต้องกรอกอื่นๆไปเพิ่มเติมด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ยังลงกันได้อยู่เพราะว่าสิทธิ์ทั้งหมด5ล้านตอนนี้ลงทะเบียนสำเร็จไป 700,000 ก็ยังมีโควต้าที่สามารถลงทะเบียนกันได้อยู่นะครับ
2: ครับอ่ะลองไปลงทะเบียนกันเป็นอย่างไรก็มาพูดคุยกับเรา3คนได้นะครับคุณผู้ชมดูเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับวันนี้ถ้าเราไปดูเรดาร์ฝนเนี่ยยังจับกลุ่มฝนที่ตกหนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนว่าน่านเนี่ยตกหนักสุดแล้วก็จะตกต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับถ้าไปดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมีการคาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้เจอกับฝนตกหนัก180ของพื้นที่นะครับนอกจากกลุ่มฝนที่จะตกหนักที่สุดในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วยังมีปัจจัยเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเหนือตอนบนก็หนักแต่ถ้าไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ก็หนักเหมือนกันเพราะว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ก็มีกำลังแรงนะครับก็ส่งผลทำให้พื้นที่ตอนบนของไทยวันนี้เจอฝนมากที่สุด180ของพื้นที่ดูภาคเหนือกันก่อนครับภาคเหนือนอกจากในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วจังหวัดไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังก็มีการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่านอกจากในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูน3จังหวัดนี้เจอกับฝนตกหนักด้วยเหมือนกันรวมไปถึงในพื้นที่น่านน่านต้องเฝ้าระวังอยู่แล้วและถ้าขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกยังเป็นพื้นที่ที่เจอกับฝนตกหนักเหมือนกันเมื่อวานนี้ชาวพิษณุโลกก็รายงานข่าวกันเข้ามาว่าเจอกับฝนตกหนักเหมือนกันสำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างวันนี้ยังเป็นอีก1วันเจอกับฝนตกหนัก180ของพื้นที่นะครับนอกจากฝนตกหนักแล้วดูเรื่องของอุณหภูมิกันต่อครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 22-25 องศาเซลเซียสนี่คือต่ำสุดแต่อุณหภูมิสูงสุดวัดได้จะอยู่ที่ประมาณ 30-31 องศาเซลเซียสเรื่องของอุณหภูมิก็ค่อนข้างแปรปรวนเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดคาดการว่าจะอยู่ที่จังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามและก็รวมไปถึงที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับส่วนใหญ่คาดการว่าฝนจะตกมากที่สุดตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ภาคกลางวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่จังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามเช่นเดียวกับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักมากที่สุดช่วงเวลาจะอยู่ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้คาดการว่าจะเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่4จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดจังหวัดตราจะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากที่สุดครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้33องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของปัจจัย

0: สุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยวันนี้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับมีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักฝนตกสะสมรวมไปถึงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งถ้าไปดูในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดที่จะเจอฝนมากที่สุดก็คือระนองพังงาส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็จะมีที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์รวมไปถึงพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตวันนี้จะเจอกับฝนตกหนักนะครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสและถ้าไปดูเรื่องของคลื่นลมวันนี้ฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนฝั่งอันดามันก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันครับ
1: 6นาฬิกา9นาทีคุณผู้ชมยังคงติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันครับเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาอีกครั้งนึงแล้วนะครับสำหรับผู้นำสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์ครับหลังจากล่าสุดไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทรัมป์มีการเปิดเผยถึงแผนการพบปะกับบุคคลสำคัญอีกคนนึงของโลกนะครับที่อ้างว่าสนิทสนมกันดีอย่างคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของทางเกาหลีเหนือนะคุณมินิธา
2: เขาเจอกันมาแล้ว3รอบนะ
1: ครับ
2: ถ้านับไม่ผิดซึ่งหลังจากเพิ่งจะประกาศลดขนาดซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ไปตอนนี้ก็จุดประเด็นเป็นกระแสวิจารณ์อีกรอบนึงแล้วนะคะว่าเอ็นเอียงหาเกาหลีเหนือเพราะว่าไม่ปฏิเสธนักข่าวยืนยันตอบรับแล้วว่ามีแผนจะพบกับผู้นำเกาหลีเหนือในปีนี้หลายฝ่ายจับตาว่าอาจจะเกิดขึ้นช่วงการประชุมเอเปคปลายปีประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือไม่ค่ะ
3: can't tell you that
2: เป็นจังหวะที่ผู้นำสหรัฐเนี่ยตอบคำถามสื่อพูดคุยกันเรื่องของการพบปะกับผู้นำเกาหลีเหนือว่าปีนี้จะเจอกันไหมโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตอบรับทันควันบอกว่าใช่เดี๋ยวจะเจอกันแน่นอนเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นระหว่างที่ทรัมป์เนี่ยนำผู้สื่อข่าวไปชมลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของทำเนียบขาวแห่งใหม่กำลังสร้างอยู่แล้วก็นอกจากนี้ระหว่างที่พูดคุยกับผู้สื่อข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยทรัมป์ก็ยังประเมินตัวเลขอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือบอกว่าปัจจุบันน่าจะมีในครอบครองมากถึง57ลูกอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนยุคของเขาจริงๆไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นเลยแต่ว่าก็ย้ำว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้จักแล้วก็มีสัมพันธ์ที่ดีมากกับคิมจองอึนจึงเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีแม้ว่าผู้นำสหรัฐจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องของการไปเจอกันเนี่ยนะคะแต่ว่าสื่อใหญ่อย่าง The Wall Street Journal เนี่ยรายงานบอกว่าทรัมป์กำลังมองความเป็นไปได้ในการพบกันกับคิมนอกรอบระหว่างเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคที่นครเซินเจิ้นที่จีนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ท่าทีครั้งนี้ของผู้นำสหรัฐมีขึ้นนะคะหลังจากที่เพิ่งจะสั่งให้ปรับลดขนาดการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ลงจนสร้างความกังวลให้แก่พันธมิตรในเอเชียอย่างหนักล่าสุดกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ยืนยันว่าการซ้อมรบร่วมประจำปี UG Freedom Shield ระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐเนี่ยจะตัดลดระยะเวลาให้สั้นลงกว่าเดิมลง6วันนะคะจะสิ้นสุดลง21สิงหาคมนี้แล้วจากเดิมที่มีกำหนดจบ27สิงหาคมและเกาหลีใต้เนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นไปตามคำขอเป็นไปตามข้อเสนอของทางฝ่ายสหรัฐหลังจากเกาหลีใต้เผยข่าวที่ว่านี้ออกมาไม่กี่ชั่วโมงก็มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านของคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึนเป็นการออกแถลงการออกมาระบุว่าไม่ได้ทราบเรื่องการติดต่อสื่อสารกันระหว่างทรัมป์กับคิมแต่อย่างใดแต่ว่าก็ยืนยันว่าพี่ชายของเธอเองเนี่ยยังมีความทรงจำยังมีความรู้สึกที่ดีต่อทรัมป์อยู่นะคะย้อนไปสมัยแรกที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีนะคะผู้นำสหรัฐคนนี้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการพบปะกับผู้นำเกาหลีเหนือถึง3ครั้งด้วยกันได้แก่การประชุมสุดยอดสหรัฐเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์เดือนมิถุนายนปี2018นะคะอันนั้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผู้นำของ2ประเทศจับมือกันลงนามในแถลงการร่วมซึ่งเกาหลีเหนือเนี่ยรับปากจะมุ่งหน้าสู่การปลดอาวุธนิวเคลียร์ส่วนสหรัฐก็ให้การรับรองด้านความมั่นคงต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ปี2019สองผู้นำพบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองที่ฮานอยเวียดนามแต่ว่าการเจรจารอบนี้ล่มนะคะจบลงเร็วกว่ากำหนดแบบไร้ข้อตกลงเพราะว่าหาข้อสรุปกันไม่ได้เรื่องของมาตรการความบาดไม่ลงตัวก่อนที่ทรัมป์จะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งในภาพนี้ด้วยการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในตำแหน่งคนแรก ที่ไม่ใช่แค่ไปเจอกับผู้นำเกาหลีเหนือเท่านั้นยังก้าวเท้าข้ามเส้นแบ่งเขตแดนเข้าไปในดินแดนของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปี2019นะคะที่หมู่บ้านปันมุนจอมบริเวณเขตปลอดทหารจับมือกับผู้นำเกาหลีเหนือแล้วก็พากันข้ามแดนเข้าไปนะคะเป็นเรียกว่าเป็นนาทีประวัติศาสตร์เลยล่ะที่ปกติแล้วผู้นำสหรัฐที่เข้าไปเหยียบแผ่นดินเกาหลีเหนือเนี่ยจะเป็นอดีตทั้งนั้นนี่คนแรกที่ได้ก้าวเข้าไประหว่างที่ยังเป็นผู้นำสหรัฐอยู่ทีนี้ก็เกิดหลายคำถามเหมือนกันว่าทำไมอยู่ๆทรัมป์ถึงแสดงท่าทีหันมาโอบรับเกาหลีเหนือแล้วก็ทิ้งห่างจากเกาหลีใต้จริงๆมีนักวิเคราะห์ประเมินไว้เหมือนกันบอกว่าอย่างนึงก็คือถ้าเจอกับคิมจองอึนจริงๆไม่ว่าจะคุยกันออกมาแล้วผลไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยอย่างนึงที่หวังได้สำหรับทรัมป์ก็คือการเรียกคะแนนนิยมคืนเพราะว่าจากการไปเปิดสงครามที่อิหร่านไอดีตะวันออกกลางสถานการณ์ภาพรวมที่แก้สถานการณ์ได้ไม่ค่อยจะดีก็ดีการพูดคุยกับผู้นำเกาหลีเหนือได้เนี่ยอาจจะเสริมภาพลักษณ์ของเขาขึ้นมาในฐานะคนสร้างสันติภาพคนสำคัญของโลกเนาะกับอีกประการนึงก็คือเป็นการถือไพ่และอยากจะต่อรองกับเกาหลีใต้ให้หันมาใส่ใจให้ความสำคัญกับสหรัฐมากขึ้น
1: อย่างข้อแรกนี่คือกำลังจะมีเลือกตั้งกลางเทอม3พฤศจิกายนแล้วถ้าประชุมที่เซินเจิ้นเนี่ยช่วงไทม์ไลน์18 19พฤศจิกายนมันก็จะแบบต่อเนื่องกันพอดีเลยนะครับแต่ว่าในช่วงระหว่างทางตอนนี้เนี่ยก็คงจะต้องติดตามกันต่อนะว่าจะมีพัฒนาการอย่างไรหรือว่าจะมีท่าทีอะไรที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะว่าถามว่าทรัมป์กับคิมจองอึนก็พูดคุยกันได้ตลอดเวลาเลยหรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่แบบทุกช่วงน
2: ะ
1: อย่างช่วงปี2560ยังจำได้ตอนนั้นทรัมป์ยังเรียกคิมจองอึนว่ามนุษย์จรวดตัวน้อยอ่ะ Little Rocket Man ในช่วงเวลานั้นนะแล้วใครจะไปคาดคิดว่าเอาวันหนึ่งก็จะมาเจอกันพบปะกันจับมือกัน
2: ก็ตามสไตล์เนาะแต่ว่าเรื่องของการเผยตัวเลขอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือนี่ปกติเขาก็ไม่ค่อยทำกันนะแต่น่าจะเป็นข้อมูลจริงเพราะว่าสอดคล้องกับข่าวกรองด้วยนะคะ
1: ครับ
4: คุณผู้ชมไปติดตามเรื่องสภาพอากาศทั่วโลกกันหน่อยนะคะต้องยอมรับนะคะว่านับวันภัยธรรมชาติเนี่ยจะยิ่งทวีความรุนแรงจนควบคุมยากขึ้นเรื่อยๆนะคะที่ยุโรปเนี่ยเรารายงานมาก่อนหน้านี้ว่ามีไฟป่ามาหลายสัปดาห์แต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยค่ะสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะจุดอื่นๆของโลกก็ดูเหมือนว่าจะสาหัสสากันเหมือนกันนะคะ
2: วันนี้ไล่เรียงกันแทบจะทุกทวีปเลยนะคะเอเชียยุโรปฝั่งอเมริกาก็มีแถมมีตั้งแต่ภัยแล้งไปจนถึงน้ำท่วมด้วยอย่างเช่นถ้าไปดูที่ชิลีเนี่ยเจอน้ำท่วมหนักทางการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะส่วนฝั่งยุโรปต้องบอกว่าฤดูร้อนปีนี้เป็นช่วงเวลาที่แสนสาหัสจริงๆสำหรับหลายๆประเทศเลยค่ะนี่เป็นภาพจากหน่วยรับมือเหตุฉุกเฉินกองทัพสเปนนะคะจะเห็นกองไฟขนาดใหญ่โหมลุกไหม้ป่าในแคว้นเอสเตรมาดูราทางตะวันตกของประเทศส่งกลุ่มควันหนาทึบฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณโดยรอบบรรยากาศในขมุกขมัวไปเลยทางการต้องเร่งส่งทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทหารตำรวจเข้าไปพยายามคุมไฟป่าที่เผาผลาญพื้นที่ภูมิภาคนี้ไปแล้วเนี่ยกว่า 13,000 ไร่ทำลายอาคารสิ่งปลูกสร้างเสียหายไปอย่างน้อย3หลังตอนนี้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งลงพื้นที่ตามหมู่บ้านในจุดเสี่ยงนะคะพยายามเข้าไปช่วยอพยพประชาชนไปอยู่ในที่ปลอดภัยหลังไฟป่าลุกลามเข้าใกล้พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วจนถึงตอนนี้มีคนต้องอพยพจากที่อยู่อาศัยแล้วประมาณ700คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าสภาพอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภารกิจดับไฟป่ายากลำบากนะเพราะว่าอุณหภูมิยังพุ่งสูงต่อเนื่องที่ประมาณ40องศาเซลเซียสประกอบกับความชื้นที่ต่ำแล้วก็ปริมาณน้ำฝนน้อยทำให้พืชพันธุ์ติดไฟง่ายลุกลามรวดเร็วด้วยนะคะโปรตุเกสวิกฤตไม่ต่างกันนะคะโดยเฉพาะทางตอนเหนือไฟป่าลุกลามกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างไปกว่า 12,000 ไร่ทางการยังเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 2,000 นายพร้อมอากาศยานอย่างน้อย20ลำไปควบคุมไฟป่าต่อเนื่องมีรายงานมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติงานอย่างน้อย4นาย ส่วนนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสระบุว่าประเทศยังเจอสถานการณ์ซับซ้อนแบบนี้ต่อไปอาจจะอีกหลายสัปดาห์นะคะแล้วก็ยอมรับว่าปีนี้เป็นปีอีกปีนึงที่ยาก

0: ำบากนอกจากฝั่งยุโรปตะวันตกแล้วฝั่งยุโรปตะวันออกไฟป่ายังรุนแรงต่อเนื่องเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะถ้าไปดูเซอร์เบียเนี่ยไฟป่าลุกลามเผาผลาญอุทยานแห่งชาติไปแล้วกว่า 20,000 ไร่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้แม้จะผ่านมาแล้วกว่า3สัปดาห์เพราะอากาศร้อนจัดและมีลมแรงค่ะถ้าข้ามไปดูอเมริกาใต้นะคะนี่เป็นภาพจากโดรนที่เผยให้เห็นสภาพท้องถนนในเมืองโตโกปิยาทางตอนเหนือของชิลีจะเห็นว่าเต็มไปด้วยดินโคลนที่หลงเหลืออยู่นะคะหลังจากที่นี่เจอฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมในหลายจุดหลายพื้นที่ในภูมิภาคเดียวกันเจออากาศรุนแรงกันทั่วหน้านะคะโดยเฉพาะตามชายฝั่งมีปัญหาเรื่องของดินถล่มทางการสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยประธานาธิบดีชิลีเนี่ยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดทางตอนเหนือของประเทศพร้อมสั่งระดมเจ้าหน้าที่และทรัพยากรช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตภัยพิบัติอย่างเต็มที่ปิดท้ายเป็นภาพจากเมืองราวาปินดีชานกรุงอิสลามาบัดของปากีสถานนะคะประชาชนจำนวนมากเด็กๆเนี่ยออกไปเล่นน้ำน้ำที่ท่วมขังอยู่ที่ถนนด้านหน้าที่พักหลายพื้นที่ของเมืองนี้นะคะเจอฝนตกหนักช่วงคืนวันอังคารจากอิทธิพลของมรสุมบางจุดมีรายงานน้ำท่วมสูงถึง1เมตรครึ่งเสียหายหลายแห่งนะคะกิจการห้างร้านต่างๆทางการปากีสถานระบุว่าช่วงฤดูฝนปีนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตทั่วประเทศแล้วอย่างน้อย159คนนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีกมากกว่า470คนด้วยกันปากีสถานเป็นประเทศหนึ่งที่รับศึกหนักจากความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาพอากาศของโลกเรานะคะจากโลกร้อนที่ทำให้อากาศรุนแรงสุดขั้วมากยิ่งขึ้นเนี่ยรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าปากีสถานผลิตแก๊สที่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกน้อยกว่า 1% แต่ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่รับศึกหนักที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นแล้วก็หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยนะพอโลกร้อนขึ้นทานน้ำแข็งบนภูเขาก็ละลายมากขึ้นน้ำก็ลงมามากขึ้นก็เลยเป็นภาพที่เห็นในปากีสถาน
1: ครับ
0: ทุกๆปีที่ผ่านมาก็จะเกิดซ้ำๆแบบนี
1: ้อากาศสุดขั้วสุดท้ายก็เราทุกคนที่จะต้องเผชิญแล้วก็ต้องรับมือกันแบบนี้นะครับเติมให้อีกนะครับถ้าเป็นทางซีกโลกใต้ก็หนักเหมือนกันเพราะว่าก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับสัปดาห์ที่แล้วเพิร์ธออสเตรเลียหนาวสุดในรอบ9ปีนิวซีแลนด์หนาวสุดในรอบ7ปีเป็นเดือนสิงหาคมที่หนาวที่สุดรอบ7ปีก็สุดขั้วเหมือนกันทุกที่เลยนะครับเวลานี
2: ้ครับเรื่องของสภาพอากาศก็น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลในหลายประเทศณเวลานี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนไม่ใช่มีแค่ที่ประเทศไทยนะครับหลายประเทศเกิดขึ้นเหมือนกันอย่างที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นครั้งที่2ในรอบเดือนครับที่ฟิลิปปินส์ยังคงเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แล้วก็ยังอยู่ระหว่างการหาคำตอบนะครับว่าอะไรอยู่เบื้องหลังของเหตุสลดที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์นะครับ
0: ตอนนี้มีการพูดคุยกันเยอะในเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับอีกเรื่องนึงคือเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับอาวุธปืนนี่แหละนะคะขณะที่หน่วยงานด้านการศึกษาในฟิลิปปินส์กำลังพยายามเร่งยกระดับความปลอดภัยตามโรงเรียนจะอาศัยเจ้าหน้าที่ระดับชุมชนเข้าไปร่วมปฏิบัติการด้วยค่ะบรรยากาศที่โรงเรียนมัธยมศึกษาของทางมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบวังกาเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่หน้าโรงเรียนนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่กี่วันก่อนเพิ่งจะเกิดเหตุนักเรียนยิงเพื่อนนักเรียนเสียชีวิตก่อนจะปลิดชีพตัวเองเกิดขึ้นต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวานนี้ตัวของรัฐมนตรีศึกษาธิการฟิลิปปินส์ไปลงพื้นที่แล้วก็ย้ำว่าตำรวจจะลาดตระเวนตามโรงเรียนบ่อยขึ้นส่วนกระทรวงมหาดไทยประสานงานกันนะคะก็จะมีการสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยระดับชุมชนต่างๆให้เจ้าหน้าที่เนี่ยออกมาปฏิบัติการมากขึ้นส่วนถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เขาไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่เฉพาะเนี่ยอาจจะใช้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับชุมชนไปช่วยประจำการตรวจตราความเรียบร้อยเพื่อยกระดับความปลอดภัยได้ด้วยนอกจากนี้ยังย้ำถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาวะทางจิตนะคะแล้วก็การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมของเด็กๆว่าเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ทั้งครูและผู้ปกครองเองเนี่ยอาจจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดจริงๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาระยะยาวและรัฐมนตรีบอกว่าเราคงไม่สามารถไปควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเด็กๆได้ทั้งหมดกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ยังออกแถลงการขอความร่วมมือจากประชาชนแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆให้หยุดการแชร์และส่งต่อคลิปวิดีโอเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุนะคะโดยเฉพาะภาพไลฟ์สดเพื่อเป็นการเคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัวป้องกันบาดแผลทางจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้ขณะเดียวกัน

0: ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยยังประสานงานกับหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานทางไซเบอร์ตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะโดยเฉพาะประวัติการเล่นเกมออนไลน์แล้วก็แชทของผู้ก่อเหตุเพื่อสืบหาแรงจูงใจที่แท้จริงด้วยหาคำตอบกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรทำให้เด็กคนนึงก่อเหตุแบบนี้ขึ้นมาได้มีข้อสันนิษฐานไม่ได้ต่างจากที่บ้านเรานะคะเป็นเรื่องของเกมก็เลยมีการไปตรวจดูว่าเขาใช้สื่ออะไรบ้างคุยกับใครบ้างเล่นเกมลักษณะไหนบ้างตอนนี้ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือทางโรงเรียนเนี่ยพอดีอยู่ในมหาวิทยาลัยก็จะมีคณะแพทย์ตอนนี้ก็มีการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเข้าไปพูดคุยกับทั้งเด็กทั้งคุณครูเพื่อพยายามจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย
1: ครับเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะครับไปกันที่จีนนะครับเปิดฉากการประชุมหุ่นยนต์โลกประจำปี2026ครับก็จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกครับมีการขนทับนวัตกรรมหุ่นยนต์มาโชว์มากกว่า 3,000 รายการเลยนะครับ
0: ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีล้ำๆเท่านั้นเน้นเอาไปใช้จริงได้ด้วยนะคะที่น่าจับตาตอนนี้คือเทคโนโลยีหุ่นยนต์กำลังกลายเป็นสมรภูมิใหม่การแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐด้วยขณะที่กระแสความสนใจของนักลงทุนในจีนต่ออุตสาหกรรมนี้ต้องบอกว่าพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ค่ะหลังจากเสร็จพิธีเปิดนะก็เป็นพระเอกของงานหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยรับบทนักแสดงมาโชว์ทักษะศิลปะป้องกันตัวดีนะที่หลบกันทันคนดูบอกแบบนี้คือยกขาขึ้นมาเตะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ล้มไปซึ่งในงานมีหุ่นยนต์มากความสามารถอีกหลายประเภทมาโชว์กันโชว์บันเทิงโชว์สเต็ปการเต้นก็มานะคะไปจนถึงสายทำงานอันนี้ทำงานในอุตสาหกรรมจริงได้เลยสะท้อนความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในระดับโลกด้วย2026 World Robot Conference หรือว่าการประชุมหุ่นยนต์โลกปีนี้นะคะดึงดูดบริษัทจีนแล้วก็จากต่างชาติเนี่ยรวมกว่า300แห่งให้เข้าไปจัดแสดงผลงานค่ะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนแล้วก็รวมๆแล้วมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์มาให้ชมเนี่ยรวมกว่า 3,000 รายการนอกเหนือจากการจัดแสดงเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะปีนี้งานยังให้ความสำคัญกับการนำหุ่นยนต์ไปประยุกต์ใช้งานได้จริงให้ได้มากขึ้นด้วยจัดงานทั้งหมด5วันจะสิ้นสุดวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้นะคะเก็บตกอันนี้มาฝากอีกอันนึงยังเกี่ยวกับหุ่นยนต์อยู่พอดีร้านกาแฟในกรุงปักกิ่งเนี่ยเพิ่งจะเปิดร้านไปวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความพิเศษคือเปิดบริการ24ชั่วโมงโดยไม่มีพนักงานที่เป็นมนุษย์เลยแม้แต่คนเดียวมีตัวนี้ล่ะค่ะฮิวแมนนอยเป็นหุ่นยนต์ที่ดูแลร้านอยู่เพียงลำพังตัวเดียวต้องบอกว่าเป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะทำทุกหน้าที่ไล่ตั้งแต่บดเมล็ดกาแฟชงกาแฟแล้วก็เสิร์ฟกาแฟให้ลูกค้าด้วยลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อได้ผ่านระบบบริการตนเองเลือกระดับความหวานความเข้มข้นของกาแฟได้ตามต้องการแล้วแก้วนึงใช้เวลาการรอเฉลี่ยไม่ถึง30วินาทีนี่วันเปิดร้านวันแรกนะคะสร้างสถิติ Guinness World Record เป็นร้านกาแฟหุ่นยนต์ที่เสิร์ฟกาแฟได้มากที่สุดใน1ชั่วโมงถ้าให้ทายจะทายถูกไหมว่า1ชั่วโมงเร็วที่สุดนี่เสิร์ฟไปกี่แก้วใบว่าเป็นหลักร้อยหารดูเขาบอกว่าแก้วนึง30วินาทีแต่มันที่ฉันคูณเลขแล้วมันเยอะกว่านั้น
1: อ
0: ะเพราะว่า202แก้วมันต้องเร็วกว่า30วินาทีถูกไหม
2: 202แก้วใน1ชั่วโมงหรอไวมากเลยนะ
1: ครับ
2: โหถ้าเกิดว่าปกติคนไปรอกาแฟสายกาแฟนี่คือบางทีคนรอเยอะๆแล้วคือคิวลูกค้าเยอะๆเนี่ยต้องรอพนักงานทำคือเฉลี่ยชั่วโมงนึงเนี่ย20แก้วจะได้หรือเปล่านะ20แก้ว30แก้วแต่นี่202แก้วนะอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วนะ
1: ผู้ประกอบการก็คงจะยิ้มแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือถ้าหุ่นยนต์เสิร์ฟได้202แก้วสิ่งสำคัญคือต้องหาลูกค้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนมาแค่10คนอย่างเงี้ยก็อาจจะยากเหมือนกันดังนั้นก็อาจจะต้องไปที่ต้นทางไหมรสชาติหรืออะไรที่แบบว่าจะต้องดึงดูดให้คนมาซื้อแบบต่อเนื่องเพราะเชื่อว่าถ้าเปิดวันแรกๆคนก็อาจจะอยากลองของใหม
2: ่แ
1: ต่หลังจากนี้แหละรสชาติอะไรต่างๆก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญด้วยหรือเปล่าเนาะ
0: ไม่รู้ความหวานความเข้มที่บอกสั่งได้จะถูกใจจะมีพลาดไหมเนาะเดี๋ยวรอดูกันต่อ
2: ครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณวินิษฐา
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะเรื่องวัดป่าอรุณยารามที่ขอนแก่นยังไม่จบนะคะคณะกรรมการการศาสนาก็ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินวัดป่าแล้วก็ย้ำนะคะว่าจะดำเนินการตามกฎหมายจะเร่งรัดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับวัดนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยค่ะเป็นโมเดลการแก้ไข

0: ัญหากรรมสิทธิ์วัดที่หลายแห่งทั่วประเทศอาจจะต้องนำไปปรับแก้แล้วก็เอาไปใช้ด้วยค่ะคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการลงพื้นที่นะคะไปติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินพิพาทวัดป่าอดุลยารามแล้วก็ไปติดตามประชุมรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรณีการบุกรุกปิดทางเข้าออกวัดแล้วก็ตำรวจเนี่ยค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะออกหมายเรียกผู้ที่กระทำผิดรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่27สิงหาคมนี้ขณะเดียวกันทางคณะกรรมการจะติดตามเร่งรัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยถือว่ากรณีวัดป่าอดุลยารามจะเป็นโมเดลแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์วัดอีกหลายแห่งทั่วประเทศที่ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อนายเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของที่ดินเดิมให้เป็นของวัดเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่ระหว่างทำหนังสือหารือไปยังกรมที่ดินนะคะเพื่อให้ได้ข้อสรุปทางกฎหมายที่ชัดเจนและจะได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเตรียมเสนอให้ทางอำเภอเมืองขอนแก่นไปสำรวจสภาพวัดสอบถามข้อเท็จจริงจากชาวชุมชนรอบวัดก่อนที่จะมีการยื่นเอกสารให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพิจารณาอนุมัติโอนกรรมสิทธิ์ตามขั้นตอนต่อไปนี่เป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา84รองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับทางวัดนะคะแล้วก็จะประสานงานกับเจ้าพนักงานที่ดินจนการโอนกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ตามกฎหมายค่ะ
1: ในมาตรา84เขาบอกว่าในกรณีที่ไม่เกิน50ไร่ก็ต้องไปใช้เงื่อนไขการทำตามลำดับการโอนถูกไหมครับนายอำเภอต้องรายงานไปที่จังหวัดใช่ไหมจังหวัดต้องไปที่รัฐมนตรีรัฐมนตรีของก็ต้องกระบวนการในการที่ท่านว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับนำไปสู่ที่โอนเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวทำไมต้องเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวครับโดยไม่ต้องมีคู่กรณีเพราะกรณีดังกล่าวทายาทไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่ปี33สิทธิ์ที่หนึ่งที่ไม่มีก็คือโดยคำพิพากษาของศาลที่บอกว่าตกเป็นสมบัติของแผ่นดินที่เอามาตั้งวัดตั้งแต่แรกตามกฎหมายสงฆ์นะครับตามกฎหมายสงฆ์เดิมแล้วก็ปี05
0: ส่วนกรณีความกังวลนะคะว่าค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินให้กับวัดป่าอดุลยารามจะสูงถึง 1.5 แสนบาทตามที่มีการนำเสนอข่าวหรือไม่นะคะเรื่องนี้ทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นยืนยันนะคะว่าค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ของวัดป่าอดุลยารามเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าบาทเท่านั้นนะคะเพราะว่ามีการคิดอัตราค่าธรรมเนียมการโอนที่ร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินนะคะเพราะว่าเป็นที่ดินไม่เกิน50ไร่นะคะคุณผู้ชมขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยค่ะก็ยังมีการตึงกำลังที่วัดอดุลยารามอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าถ้าจะไปดูต้นคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะไปที่คลิปแรกของข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในวัดกลางดึกที่ผ่านมาค่ะแล้วท่าทางเนี่ยไม่น่าไว้วางใจขี่เข้าไปแบบนี้ปกติเขาต้องไปให้กำลังใจเจ้าอาวาสตอนกลางวันใช่ไหมคุณผู้ชมแต่เนี่ยไปตอนกลางคืน
2: ครับ
0: เนี่ยค่ะเข้าไปในวัดตอนกลางคืนก็เลยทำให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องยังคงตึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
2: ครับจริงๆภาพนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงกันเยอะมากนะคุณผู้ชมกรณีที่เข้าไปในวัดยามวิกาลแบบนี้คำถามคือเข้าไปทำอะไรล่าสุดได้คำตอบแล้วคุณผู้ชมคนที่เข้าไปบุกวัดยามวิกาลแบบนี้ยอมรับบอกว่าตัวเองเป็นแฟนขับป้าดาครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการที่พระในวัดออกมาร้องไห้เกี่ยวกับเรื่องของการทวงคืนที่ดินอะไรต่างๆแบบนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจเข้าไปจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับเป็นชายอายุ52ปีขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในวัดยามวิกาลนะครับช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เนี่ยที่วัดป่าอดุลยารามชุมชนกลางสะดานจังหวัดขอนแก่นตำรวจสภเมืองขอนแก่นนำโดยพันตำรวจโทมานิตเกตบัวขาวสารวัตรป้องกันปราบปรามพร้อมกับตำรวจสายตรวจและชุดสืบสวนเข้าไปควบคุมตัวนายบัณฑิตสิมสาอายุ52ปีหลังจากเขาเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในวัดนะครับก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่ที่คุณศิริมาเล่าไปคือคนนี้แหละเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในวัดยามวิกาลแล้วก็ไปต่อว่าคณะสงฆ์และก็ลูกศิษย์บริเวณหน้ากุฏิเจ้าอาวาสทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ยนายบัณฑิตก็ไปตะโกนบอกว่าเป็น FC ป้าดาพร้อมกับพูดถึงคลิปที่เจ้าอาวาสร้องไห้โดยตั้งข้อสังเกตบอกว่าเจ้าอาวาสอาจจะเสแสร้งคือเขาพูดแบบนั้นเลยนะครับ แล้วก็บอกว่าชอบสิ่งที่ประดาพูดเกี่ยวกับสภาพภายในวัดเนี่ยตำรวจไปเจอก็มีลักษณะแบบนี้พูดจาแบบนี้นะครับและจากการสอบสวนนายบัณฑิตยอมรับบอกว่าก่อนจะขี่รถเข้ามาในวัดตัวเองไปดื่มสุรามาแล้วก็เลยขี่รถจักรยานยนต์จากบ้านซึ่งอยู่ห่างจากวัด12กิโลเมตรคุณผู้ชมขี่รถจากบ้าน12กิโลเมตรมาที่วัดครับเพื่อเข้ามาแสดงตัวว่าเป็นแฟนคลับของป้าดาเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าชื่นชอบป้าดาเพราะเป็นคนพูดตรงๆแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ป้าดาเนี่ยพูดผ่านสื่อโดยเฉพาะเรื่องของสภาพวัดที่มีจุดชำรุดหลายแห่งส่วนสาเหตุที่กลับเข้ามาที่วัดอีกครั้งนึงเพราะเห็นคลิปเจ้าอาวาสเนี่ยร้องไห้แล้วก็รู้สึกไม่ชอบจึงอยากมาดูว่าใครเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปรวมถึงอยากรู้ว่าใครถ่ายคลิปของป้าดาด้วยพร้อมกับบอกว่าตอนที่ขี่รถเข้ามาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าในวัดมีกล้องวงจรปิดครับ
3: เอาแล้วพี่รู้เหตุผลไหมว่าเขาเป็นอะไรเขาถึงร้องไห้นะทำไมถึงไปว่าเขาแกล้ง
4: แกบอกแกเครียดนะ
5: เอ้าม
6: ันเจ๋งไหมล่ะเอาภาพดูสิดูที่ภาพส
3: ิใครแกล้งพระแกล้งเหรอ
6: เออนั่นแหละ
3: หลวงพ่อเขาแสดงเหรอ
6: นั่นแหละ
3: เอาทำไมเราเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นน่ะ
6: เอาภาพดูภาพสิดูภาพสิ
4: พี่แล้วพี่เคยมาวัดป่ามาก่อนไหม
6: มานั่งมากินนี่แหละ
4: ไม่มาอยู่นี่ตลอดเลย
6: ใช่
4: แล้วรู้จักกับเจ้าอาวาสไหมจ๊ะ
6: ไม่รู้จัก
4: แต่ว่าพอเราเห็นคลิปเราเลยโกรธ
6: มันไม่ใช
4: ่มันไม่ถูกต้องอย่างนี้ใช่ไหม
6: น่าจะแถลงมากกว่า
2: ด้านพันตำรวจโทมานิตเปิดเผยบอกว่าจากพฤติการและก็คำให้การเบื้องต้นเนี่ยเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในวัดช่วงกลางคืนจริงเนื่องจากไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในวัดครับก็เลยกลับเข้ามาอีกครั้งเพื่อพูดต่อว่าและก็กล่าวหาวัดตำรวจเนี่ยพอจับกุมตัวได้ก็เลยไปตรวจค้นรถจักรยานยนต์นะครับก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงเอกสารเกี่ยวกับรถแล้วก็กระเป๋าใส่อาหารของไรเดอร์โดยตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาก็คือบุกรุกในเวลากลางคืนพร้อมกับตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วก็ตรวจหาสารเสพติดตามขั้นตอนเนื่องจากพบว่าผู้ก่อเหตุมีอาการมึนเมาด้วยขนาดควบคุมตัวเนี่ยเจ้าตัวก็ยังมีพฤติกรรมต่อสู้ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยทำให้ตำรวจต้องควบคุมตัวอย่างใกล้ชิดครับ
7: เบื้องต้นเนี่ยลักษณะมึนเมานะครับเราก็แจ้งเหมือนกับว่าเป็นบุคคลประพฤติตนวุ่นวายนะครับที่มึนเมาแล้วก็มีขับขี่รถมาเจ้าพนักงานเห็นแล้วว่าขับมอเตอร์ไซค์แล้วมาจอดนั่นก็เป็นถ้าตรวจวัดแอลกอฮอล์ขึ้นหรือตรวจสารเสพติดอย่างอื่นก็จะเป็นเมาขับก่อนครับผมครับผมก็จะได้ควบคุมตัวแล้วทำการสอบสวนต่อไปนะครับ
2: ขณะเดียวกันครับผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นก็มีคำสั่งเพิ่มกำลังตำรวจเนี่ยไปดูแลความปลอดภัยภายในวัดป่าอดุญญารามตลอด24ชั่วโมงตำรวจเนี่ยบอกว่าจะมีการตรึงกำลังของตำรวจดูแลความปลอดภัยไปจนถึงวันที่26สิงหาคมนะครับโดยจะมีการจัดกำลังประจำบริเวณกุฏิเจ้าอาวาสจุดทางเข้าออก3จุดแล้วก็พื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันเหตุและก็ดูแลความปลอดภัยของพระสงฆ์รวมถึงญาติโยมที่เดินทางมาทำบุญที่วัดป่าอดุญญารามแห่งนี้ด้วยครับ
8: ไปดูนาทีที่พลเมืองดีคนหนึ่งครับพายเรือฝ่ากระแสน้ำเจ้าพระยาไปช่วยเหลือหญิงคนหนึ่งที่กระโดดสะพานในจังหวัดอ่างทองเบื้องต้นสามารถช่วยชีวิตได้อย่างปลอดภัยครับนี่เป็นภาพขณะที่นายคำพันธ์ศรีราชาครับอายุ73ปีเป็นพลเมืองดีนะครับกำลังเร่งพายเรือออกไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากภรรยาเนี่ยบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนกระโดดสะพานจุดนี้อยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองครับก่อนจะพบหญิงสาวที่กระโดดลงมาจากสะพานลอยคออยู่บริเวณตอหม้อสะพานจึงพยายามประคองขึ้นมาบนเรือแล้วก็พากลับขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มารับตัวไปโรงพยาบาลอ่างทองภรรยาของพลเมืองดีบอกว่าตอนแรกเห็นหญิงคนดังกล่าวยืนอยู่บนสะพานสักพักได้ยินเสียงน้ำดังกระจายครับจึงไปบอกสามีสามีก็เลยรีบนำเรือออกไปช่วยได้อย่างปลอดภัยครับ
9: อยู่ได้เห็นเด็กเป็นยังไง
10: ไม่ได้มองข้างบนมองแต่มันโดดลงมา
9: โดดลงมาแล้วแล้วทำไงต่อ
10: ก็วิ่งขึ้นมาก็มาตามแล้วเขาโทรให
9: ้ตกใจไหม
10: ก็ตกใจก็มีสติอยู
8: ่ส่วนผู้หญิงที่ก่อเหตุกระโดดลงมาจากสะพานเล่าว่าตนเองอาศัยอยู่กับคุณแม่แล้วก็ยายครับส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าว ยอมรับว่า

0: ประสบปัญหาเรื่องหนี้สินหาทางออกไม่ได้ก็เลยคิดสั้นนะครับส่วนอาการเบื้องต้นณเวลานี้ปลอดภัยแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการประเมินสุขภาพจิตใจก่อนที่จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ต่อไปนะครับ
1: คุณผู้ชมครับปรับอารมณ์ไปดูข่าวนี้ค่ะใครไม่ยิ้มเนี่ยคือเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวไปดูเลยนะนี่ยังไม่ได้เสนอเลยคุณยิ้มกันแล้วนะคะคือจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักหนูน้อยจักรวาลคนแรกของประเทศเธอมีอายุเพียง4ขวบเท่านั้นนะคะไปดูความน่ารักที่เอาชนะใจกรรมการของเธอกันค่ะ

0: ชยาภา
1: ลูกใครคะเนี่ยเก่งมากเลยคุณผู้ชม
2: ถ้าคุณสิริมาไม่บอกอายุก่อนอ่ะไม่รู้ว่า4ขวบดูจริตการเดินสิ
1: แล้วอยู่บนส้นสูงด้วยนะโปรดิวเซอร์ชอบมากข่าวนี้เพราะว่าโปรดิวเซอร์มีลูกสาว
2: นี่ไง
1: ต้องไปฝึกให้เดินแบบนี้นะนี่เป็นลีลาการเดินโชว์ของผู้เข้าประกวดหนูน้อยจักรวาลค่ะที่เอาชนะใจกรรมการจนต้องมงลงกับน้องเชอปรางราชนุวงศ์อายุ4ขวบเท่านั้นนะคะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถมที่คว้าตำแหน่งหนูน้อยจักรวาลรุ่นจูเนียร์คนแรกของประเทศคุณผู้ชมนี่เป็นคนแรกเลยนะหลังจากได้ตำแหน่งผู้ชนะทุกตำแหน่งเนี่ยค่ะจะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายในสังกัดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเป็นเวลา1ปีก่อนที่จะมีการส่งต่อมงกุฎในปีต่อไปคุณผู้ชมไปดูบางช่วงบางตอนของการตอบคำถามของน้องเชอปรางกันหน่อยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: น้องเชอปรางอายุกี่ขวบแล้ว
3: 4ขวบค่ะ
4: 4ขวบตอนนี้อยู่ชั้นอะไรแล้วคะ
3: ห้อง AP2 ค
4: ่
3: ะ
4: น้องเชอปังเป็นคนจังหวัดอะไรคะ
3: มหาสารคาม
4: โอ้มหาสารคามวันนี้เชอปังมากับใคร
3: มากับพ่อกับแม่
4: อยู่ทางด้านไหนคุณพ่อคุณแม่ อยู่ด้านนี้จี๊พึ่งไปทางด้านนี้เลยครับผมครับผมน้องเชอปังวันนี้เป็นวันแม่หนูอยากจะบอกหรือว่าอวยพรอะไรให้คุณแม่ไหมคะ
3: หนูอยากอวยพรให้แม่ว่าหนูอยากให้แม่มีความสุขค่ะพ่อแม่เลี้ยงดูหนูมาตั้งแต่เด็กหลังจากนั้นหนูเป็นเด็กดีและนอนกอดแม่ทั้งคืนหนูรักแม่ค่ะ
1: น้องพูดว่าอะไรนะคุณผู้ชมนอนกอดแม่ทั้งคืนหรืออะไรนะ
2: นอนกอด
5: นอนกอดแม่ทั้งคืน
1: ป้าหูไม่ค่อยดีลูกนางสาวอุษาราชนุวงศ์หรือว่าแม่อุนะคะคุณแม่ของน้องเชอปรางเปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าน้องเชอปรางเนี่ยเป็นเด็กสดใสร่าเริงช่างพูดช่างคุยชอบอะไรสวยๆงามๆอะค่ะแม่ก็มีลูกผู้หญิงแล้วแม่ก็ชอบแฟชั่นชอบนางงามดูแล้วเนี่ยลูกของแม่ก็น่าจะชอบเหมือนกันเวลาอยู่บ้านคุณผู้ชมทำอะไรตอนเด็กๆก็ทำอะไรนะ
2: โหดูการ์ตูนไหม
1: เราอาจจะเล่นตุ๊กตาเล่นแค่ขนมคกกับกองดินหน้าบ้านอะไรไปใช่ไหมแต่น้องเขาทำอะไรรู้ไหมอยู่บ้านเขาเดินแบบ
2: นี่ไง
1: เขาเดินแบบค่ะแม่ก็เลยไปซื้อรองเท้ามาให้แล้วก็เวลาจะซื้อรองเท้าเนี่ยน้องบอกว่าคุณแม่คะขอแบบมีส้นนะ
2: โอ้โห
1: ขอมีส้นค่ะ
2: คือถ้าส้นเตี้ยไม่ได้จริตมันไม่ได้จริตมันไม่มา
6: เป้าหมายชัดเจน
1: ขอแบบมีส้นนะแม่แล้วตอนน้อง3ขวบเนี่ยแม่ก็เปิดรูปให้ดูถามว่าอยากจะมาเรียนเต้นไหมเรียนเดินแบบหรือเปล่าน้องบอกได้เลยแม่ชอบขอไปเรียนหน่อยอันนี้ก็เป็นภาพตอนที่น้องไปเรียนเดินแบบนะคุณผู้ชมซึ่งหลังจากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเนี่ยชีวิตเปลี่ยนชั่วข้ามคืนเลยค่ะแม่บอกว่าตั้งตัวแทบไม่ทันก่อนที่จะไปประกวดเนี่ยความหวังมีแค่นิดเดียวบอกว่าไปหาประสบการณ์เท่านั้นค่ะ
7: ชีวิตเปลี่ยนเลยไหม
8: เปลี่ยนเลยค่ะข้ามคืนเลยแบบว่าตั้งตัวกันไม่ได้เลยก่อนไปอะค่ะความหวังเราคือเวทีหนูน้อยจักรวาลเนาะเวทีของคุณวาสคือแบบไปหาประสบการณ์อยากไปแล้วถามเขาแล้วไม่ว่าเวทีไหนก็ช่างแต่ต้องถามเขาก่อนว่าเขาอยากไปไหมเอารูปให้ดูเอาอะไรให้ดูถ้าเขาว่าอยากไปเขาไปคือเขาทำค่ะถ้าเขาว่าเขาทำนี่คือเขาจะตั้งใจทำ
1: ส่วนทางด้านนางสาวเกษินีมีสกุลถาวรผู้บริหารโรงเรียน Little Dance Studio มหาสารคามก็บอกนะคะว่าน้องเชอปรางเนี่ยมาเรียนตั้งแต่อายุ3ขวบสามารถ

0: เรียนรวมกับเพื่อนๆที่อายุมากกว่าได้ในวันที่ไปชวนเชอปรางเข้าประกวดเนี่ยค่ะไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะคะเพราะว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีที่ใหญ่มากแต่ด้วยที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องสนับสนุนเต็มที่ก็เลยชวนกันไปหาประสบการณ์คุณผู้ชมน้องเชอปรางเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่จะบอกกับทุกคนนะคะว่าทุกคนมีความฝันแล้วก็วันหนึ่งความฝันของเราสามารถเป็นจริงได้ถ้าเราตั้งใจทำมันจริงๆนะคุณผู้ชมดูจริตสิคะไม่ธรรมดานะคะนี่
1: ที่มาของคำว่าสมมงก็ต้องเชอปรางนี่แหละคือจังหวะการเดินจังหวะการตอบคำถามแล้วคุณผู้ชมมันจะมีช็อตหนึ่งที่น้องจับมือกับคนที่จับมือรอบสุดท้ายคือรุ่นพี่อายุ10กว่าขวบอ่ะ
2: ครับ
1: แล้วน้อง4ขวบ
0: จับอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: ใช่จับมือกันแบบนี้คุณผู้ชมแต่อีกฝั่งนึงอ่ะคือตื่นเต้นมากเชอปรางคือนั่งหน้าปกติมาก
0: เขาซ้อมมาแล้ว
1: พอเขาประกาศปุ๊บว่าเชอปรางชนะปุ๊บชิลเลยเดินออกไปรับรางวัลแบบชิลๆเลย
0: คุณไพฑูรย์ต้องไปให้ลูกสาวที่บ้านไปเวทีนี้แล้วนะ
3: แปลว่าจะส่งลูกประกวดเหมือนกันนะครับตอนแรกได้ลูกสาวมานะทุกวันนี้ไม่แน่ใจใช่ลูกสาวหรือเปล่าซนเหลือเกินไม่แพ้เด็กผู้ชายเลยต้องบอกว่าเอาคลิปนี้ให้ลูกดู
2: นี่นะไปที่คุณไพฑูรย์แล้วผมกำลังคิดว่าคุณสองคนอย่าหันมานะว่าแล้วคุณเชอสารเราจะสู้เชอปรางหรือเปล่าไม่สู้นะครับไม่สู
1: ้ยกให้น้องเชอปราง
0: ลืมไปเลยว่าคุณเชอเหมือนกันนะ
2: ให้น้องเชอปรางไปเลย
0: ค่ะ
1: คุณไพฑูรย์มาแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูข่าวกีฬากันต่อเลยนะครับพูดถึงข่าวกีฬาเริ่มกันที่ฟุตบอลอาเซียนคัพกันก่อนเลยนะคร
3: ับผมต้องบอกว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะครับสำหรับเวียดนามนะฮะก็จะทำให้เจอกับทีมชาติไทยเนี่ยนัดชิงชนะเลิศอาเซียนคัพ3สมัยติดต่อกันแล้วนะครับข่าวดีของไทยก็คืออาจจะได้โอกาสแก้มือจากความพ่ายแพ้ในครั้งที่แล้วนะครับทีมชาติเวียดนามครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลอาเซียนคัพหลังเปิดบ้านย้ำชัยชนะเหนือมาเลเซีย2-0ทำให้สกอร์รวม2นัดชนะ4-0ครับผ่านเข้ามาเจอกับทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศครับฟุตบอลอาเซียนคัพรอบรองชนะเลิศนัดที่2ครับทีมชาติเวียดนามแชมป์เก่าเปิดบ้านรับการมาเยือนของมาเลเซียซึ่งนัดแรกครับทีมชาติเวียดนามบุกไปชนะมาได้ก่อน2-0โดยเกมนี้ก็ยังคงเป็นเวียดนามครับที่ย้ำชัยชนะไปด้วยสกอร์เดิม2-0เช่นกันครับโดยได้ประตูจากการเหมายิงคนเดียวของเหงียนซวนซอนสูนหน้าโอนสัญชาติชาวบราซิลที่สวมบทซุปเปอร์ซับลงมาทำประตูนาที62และ89ทำให้สกอร์รวม2นัดครับเวียดนามเอาชนะมาเลเซียไป4-0ผ่านเข้าชิงชนะเลิศป้องกันแชมป์โดยจะพบกับทีมชาติไทยครับนัดแรกแข่งกันวันเสาร์นี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา20:00 ตรงครับไปต่อกันที่โค้ชแอนโทนีฮัสสันนำนักเตะทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องทันทีที่สนามฝึกซ้อมภายในสนาม BG ปทุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับคู่ปรับตลอดการอย่างเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศนัดแรกโดยการซ้อมครับเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายและเรียกความฟิตเป็นหลักแม้ว่าทีมชาติไทยชุดนี้จะถูกวิจารณ์เยอะครับเรื่องสไตล์การเล่นที่ไม่สนุกและน่าเบื่อแต่ว่าในมุมมองของกัปตันเจชนาธิปสงประสินมองว่าฟุตบอลนะครับมันมีทั้งวันที่เล่นดีและเล่นแย่แต่ก็อยากให้แฟนบอลไทยทุกคนมองทีมชาติไทยชุดนี้ในแง่บวกและเข้ามาเชียร์กันเยอะๆครับเพราะว่านักเตะทุกคนสู้กันอย่างเต็มที่แล้วจนผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จครับ
4: ฟุตบอลมีวันที่ดีและไม่ดีแต่ในวันที่ไม่ดีพวกเรายังได้รับชัยชนะจนเข้ารอบชิงได้เนี่ยก็เพราะว่าพวกคุณนะมีความสามารถและเก่งพอนะครับแน่นอนว่าตอนนี้ก็มีดราม่ามากมายผมอยากให้ทุกคนมองในภาพบวกคือพวกเราได้เข้าชิงชนะเลิศ นะครับในวันที่22นี้เราเตะที่ราชมังนะครับอยากให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับมาร่วมกันเชียร์ทีมชาติไทยนะครับผมเชื่อว่าวันนั้นจะเป็นวันที่ดีและเอาชนะเหนือเวียดนามผมอยากจะได้ยินแฟนบอลเนี่ยตะโกนเชียร์ทีมชาติไทยของเราให้ได้รับชัยชนะทั้งวันที่22และวันที่26ขอให้ทุกคนให้กำลังใจนักฟุตบอลทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ
3: สำหรับเกมนัดชิงนัดแรกครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานตอนนี้เนี่ยบัตรเข้าชมเปิดจำหน่ายแล้วนะครับราคาตั้งแต่200บาทถึง500บาทนะครับแล้วก็มีข่าวดีของแฟนบอลไทยให้ได้ลุ้นก็คือล่าสุดเนี่ยทางมาดามแป้งนะครับเขาจะพยายามเจรจาให้มีการถ่ายทอดสดนัดชิงผ่านฟรีทีวีนะครับก็ต้องมาติดตามกันอีกครั้งว่าจะได้ชมกันฟรีหรือเปล่าครับ
1: คาโปคู่กันแล้วไม่แคล้วกันจริงๆสำหรับไทยกับเวียดนามและก็น่าจะเป็นแมตช์สำคัญเพราะว่าจัดที่ราชมังด้วย
3: ใช่
1: ก็เชื่อว่าแฟนบอลน่าจะไปดูกันเยอะเพราะเป็นวันที่22สิงหาคม
3: ครับผมนะครับแล้วก็ในครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปแพ้เขานัดที่2ที่ราชมังเขามาชูถ้วยแชมป์ที่บ้านเราแต่ทัวร์นาเมนต์ปีนี้นะครับเราเตะนัดที่2ที่เวียดนามก็มีโอกาสเหมือนกันที่ไทยจะไปคว้าแชมป์ที่บ้านเขาบ้างก็หวังว่านักเตะไทยจะทำได้สำเร็จนะครับ
1: ครับ
3: ไปดูผลงานของนักกีฬาวอลเลย์บอลกันบ้างนะครับกับทีมชุด U17 นะครับโอ้โหต้องบอกว่าผลงานยอดเยี่ยมมากคว้าอันดับ7ในศึกชิงแชมป์โลกล่าสุดก็เดินทางกลับบ้านเกิดแล้วก็รับเงินอัดฉีดกันเรียบร้อยนะครับท ครับนักตบลูกยางสาวไทย

0: รุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับเดินทางกลับถึงบ้านเกิดหลังสร้างประวัติศาสตร์จบอันดับ7ในศึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศชิลีด้านนายกสมาคมพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับพร้อมมอบเงินอัดฉีดเป็นขวัญและกำลังใจครับครับนักตบลูกยางสาวไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าอันดับที่7จากการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศชิลีเดินทางกลับถึงบ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยครับโดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปให้การต้อนรับพร้อมมอบเงินอัดฉีดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจซึ่งนี่ครับถือเป็นครั้งแรกที่สาวไทยผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายโดยเฉพาะทำผลงานสุดยอดครับอย่างการล้มแชมป์ยุโรปอย่างโปแลนด์และการเอาชนะโครเอเชียในนัดชิงอันดับ7ด้านน้องอมอมจามิกรแคนแก้วกัปตันทีมชุดนี้เผยว่าดีใจอย่างมากครับที่ทุกคนร่วมมือกันจนทำได้สำเร็จซึ่งรายการนี้ได้เรียนรู้เรื่องการควบคุมสภาพจิตใจและความสามัคคีโดยเฉพาะเกมที่เอาชนะโปแลนด์แม้ว่าช่วงแรกจะกดดันครับแต่ว่าก็ช่วยกันเล่นจนสร้างความมั่นใจขึ้นมาได้ขณะที่โค้ชเอ็มว่าที่ร้อยตรีธนกิจอินเลี้ยงหัวหน้าผู้ฝึกสอนขอบคุณทุกภาคส่วนที่สนับสนุนโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่ยอมปล่อยตัวนักกีฬามาลงแข่งแม้สุดท้ายทีมไทยจะพลาดเป้าคว้าเหรียญรางวัลเนื่องจากสภาพร่างกายและการปรับเวลาแต่ว่าหัวจิตหัวใจของนักกีฬาทุกคนครับก็สู้กันอย่างเต็มที่ซึ่งชัยชนะเหนือทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปและการติดอันดับ7ของโลกถือเป็นกำไรมหาศาลและเชื่อว่าเด็กชุดนี้ครับจะก้าวไปเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับ
1: การเป็นนักสู้ของเด็กๆนะครับแล้วก็หัวจิตหัวใจของเด็กๆนะครับความแข็งแกร่งแล้วก็สามารถชนะทีมยักษ์ใหญ่นะครับอย่างโปแลนด์แชมป์ยุโรปมาได้นะครับเป็นที่หนึ่งในสาย4มานะครับแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรวมถึงแมตช์สุดท้ายที่เราสามารถเอาชนะโครเอเชียได้นะครับทำให้เราคว้าถึงอันดับที่7มาครอบครองได้ถือว่าเป็นกำไรของทีมชุดนี้แล้วนะครับที่ได้สร้างผลงานสร้างความประทับใจให้แฟนคลับให้คนดูให้ผู้ปกครองทุกภาคส่วนนะครับให้แรงสนับสนุนแล้วก็ขอให้ช่วยกันซัพพอร์ตติดตามเด็กรุ่นนี้กันต่อไปครับเป็นอนาคตของชาติแน่นอนครับ
2: รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะที่พวกเราสามารถทำมาได้ถึงขั้นนี้ค่ะแข็งแกร่งขึ้นในทางด้านจิตใจค่ะเพราะว่ามันจะมีบางแบบที่เราดาวแล้วก็บางแบบที่เราดีมาแบบที่เราดาวเราก็สามารถรับรู้ได้ว่าสภาพจิตใจเราเป็นแบบนี้เราถึงไม่สามารถทำได้ดีไม่สามารถทำได้ดีกว่าเขาและไม่สามารถชนะเขาได้ก็ฝากติดตามชมติดตามเชียร์พวกหนูด้วยนะคะยังมีอีกหลายแมตช์การแข่งขันให้ติดตามชมเลยค่ะ
0: นอกจากนี้ครับทัพนักตบสาวไทย U17 ยังได้เดินทางไปร่วมงานแถลงข่าวพรามินิสเตอร์ยูธคัพซึ่งปีนี้มีการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีทั้งทีมชายและทีมหญิงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมครับรองรับศึกชิงแชมป์เอเชียชุด U16 ต่อด้วยและต่อยอดสู่ศึกชิงแชมป์โลกรุ่น U15 และ U17 ต่อไปโดยได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานแถลงข่าวนอกจากนี้ครับยังได้มีการมอบเงินรางวัลอัดฉีดเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับผลงานของทีมชาติไทยชุด U17 ด้วยครับก็ถือว่าน้องๆเนี่ยคือแม้ว่ารูปร่างจะเสียเปรียบนะแต่ว่าก็สู้กับคู่แข่งจากยุโรปได้อย่างสนุกเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าอีกไม่นานจะได้เห็นน้องๆชุดนี้เนี่ยในทีมชาติชุดใหญ่อย่างแน่นอนนะครับไปดูเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากกท.คนใหม่กันบ้างนะครับล่าสุดก็ได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ด้วยที่ผู้ว่ากกท.จะเป็นผู้หญิงนะครับนางโปรดปรางสมานมิตรได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14ซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกครับที่จะมาทำหน้าที่บริหารนำพากีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนที่ตำแหน่งของดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีที่กำลังจะหมดวาระลงครับในวันที่30เดือนกันยายนซึ่งผลการพิจารณาปรากฏว่าบอร์ดกกท.มีมติเลือกนางโปรดปรางสมานมิตรรับตำแหน่งผู้ว่าการกกท.คนใหม่เป็นคนที่14และเป็นผู้หญิงคนแรกครับที่จะเข้ามารับตำแหน่งนี้ซึ่งบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในการทดสอบภาษาอังกฤษและเสนอวิสัยทัศน์นางโปรดปรานครับชูการพัฒนาองค์กรการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในองค์กรและระหว่างองค์กรมุ่งเน้นการสร้างความสามัคคีทำให้ได้คะแนนเยอะสุดจึงเลือกให้มาทำหน้าที่ครับนำพากีฬาไทยให้มีความเป็นเลิศมากขึ้นครับ
3: มีที่ผ่านคุณสมบัติจริงๆมีประมาณ2ท่านนะครับ

0: 2ท่านด้วยกันแล้วก็ใน2ท่านก็มีการเข้าสู่การสัมภาษณ์ในรายละเอียดต่างๆที่เป็นหลักเกณฑ์คุณสมบัตินะครับความรู้ความสามารถก็มีท่านที่ได้คะแนนสูงสุดนะคือท่านโปรดปานสมันมิตรก็ที่ประชุมก็ให้ความเห็นชอบนะครับได้ท่านโปรดปานสมันมิตรเป็นวันนี้เรียกว่าเป็นไงว่าที่ผู้ว่าการกีฬาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีการนำรายชื่อไปให้เข้าคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนะครับเพราะว่าคนที่จะมาเป็นผู้ว่าการเนี่ยต้องเป็นสัญญาจ้างนะครับก็พิจารณาว่าจะรับค่าตอบแทนให้เป็นไปตามระเบียบอย่างไร
1: ก็มีความมั่นใจนะครับว่าด้วยศักยภาพด้วยความรู้ความสามารถเนี่ยก็จะนำพานะครับกกท.ให้เจริญรุ่งเรืองได้นะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับท่านรองโปรดปรานก็ได้ช่วยงานในหลายๆเรื่องนะครับที่ประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับก็ยังมีหลายเรื่องนะครับที่ยังต้องฝ่านะครับท่านรองโปรดปรานในเรื่องของการดำเนินการต่อเนื่อง
2: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ครับทางบอร์ดกกท.จะพิจารณากำหนดผลตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้ว่าที่ผู้ว่าการกกท.คนใหม่โดยเบื้องต้นครับมีค่าตอบแทนอยู่ที่ประมาณเดือนละ 180,000 บาทโดยจะเสนอกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในนามกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบขณะที่ขั้นตอนสุดท้ายครับคือการนำเรื่องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีซึ่งคาดว่าเรื่องน่าจะจบสิ้นในประมาณวันที่3กันยายนนี้นะครับ
3: ก็ได้ผู้ว่ากกท.คนใหม่แล้วเดี๋ยวรอการทำหน้าที่ของผู้ว่ากกท.ที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับ
2: ไปดูวิรัสตีอาจจะขี่ม้าขาวมาช่วยกีฬาไทยก็ได้นะครับไปดู
3: ขอบคุณคุณไพฑูรย์นะครับ
4: ครับคุณผู้ชมครับเราติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านอัปเดตล่าสุดกันหน่อยนะครับเช้าวันนี้หลายจุดระดับน้ำก็ยังคงสูงอยู่นะครับแล้วก็เข้าท่วมหลายจุดนะครับโดยเฉพาะที่เขตอำเภอเมืองน่านแล้วก็ฝั่งอำเภอภูเพียงด้วยนะครับซึ่งจะอยู่เป็นจุดฝั่งตะวันออกของตัวเมืองน่านแล้วก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำกว่าตัวเมืองน่านด้วยนะครับคุณผู้ชมจุดนี้จะเป็นกล้อง CCTV กล้องวงจรปิดภาพล่าสุด 6:54 นาทีนะครับที่บ้านน้ำล้อมที่จังหวัดน่านนะครับเราจะเห็นว่าน้ำยังคงสูงอยู่นะครับมีการนำกระสอบทรายไปวางเอาไว้นะครับเพื่อที่จะป้องกันน้ำหลากเข้าพื้นที่ชุมชนแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยก็ยังสูงแล้วก็น้ำยังเป็นสีเข้มอยู่ด้วยนะครับ
5: ค่ะบ้านน้ำล้อมหัวเวียงเหนือนะคะติดกับแม่น้ำน่านนะคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่าคือระดับน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะคะ
4: ครับอันนี้น่าจะเป็นที่ภูเพียงไหมฮะใช่ไหมครับฝั่งขวาของแม่น้ำน่านหมายความว่าฝั่งตะวันออกของตัวเมืองน่านใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอีกฝั่งนึงน่าจะเป็นภูเพียงหรืออย่างไรนะครับบ้านน้ำล้อมหัวเวียงเหนือนะครับคุณผู้ชม
5: คุณผู้ชมมาดูอีกจุดนึงค่ะเป็น CCTV นะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะเป็นจุดที่บางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยค่ะมันก็สามารถที่จะบ่งบอกระดับน้ำในพื้นที่ตัวเมืองได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นจุดที่ตรงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมใกล้ๆกับธนาคารกสิกรไทยนี่คือเหมือนกับตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นตลาดนะคุณผู้ชมแล้วก็ใกล้ๆกับคอนด้าน่านเนี่ยค่ะจะเห็นว่าน้ำเนี่ยเริ่มที่จะเข้าพื้นที่นะคุณผู้ชมแล้วก็มีรถกู้ภัยรถที่ขนเรือท้องแบนเชื่อว่าจะมุ่งหน้าไปช่วยเหลือประชาชนนะคะคุณผู้ชมนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน 6:56 นาทีนะคะ
4: เมื่อกี้ขออนุญาตแก้ไขข้อมูลนะครับบ้านน้ำล้อมเนี่ยอยู่ฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำน่านนะครับก็จะอยู่ฝั่งเดียวกับตัวเมืองน่านนะครับ
3: ครับเห็นจุดในพื้นที่อำเภอเมืองเราจะเห็นว่าระดับน้ำเช้านี้6โมงกว่าใกล้จะ7โมงระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นในหลายจุดนะคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดน่านเนี่ยอย่างในพื้นที่ของวัดภูมินถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้วัดภูมินปีที่แล้วพายุวิภาก็ท่วมหนักเกือบ2เมตรทีนี้เช้านี้มาอัปเดตกันหน่อยเพราะว่าถือว่าเป็นอีก1จุดสำคัญเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่วัดภูมินว่าณเวลานี้สถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรเพราะว่าในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพกันละบอกว่าพระสงฆ์เนี่ยออกมาไลฟ์ภายในวัดบอกว่าตอนนี้ระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับ
5: ค่ะ
3: นี่เป็นบรรยากาศที่วัดภูมินทร์ณเวลานี้นะครับคุณผู้ชมก็มีการถ่ายคลิปส่งมาให้กับทีมข่าววันใหม่ไทย PBS จะเห็นว่าภายในวัดเนี่ยเริ่มมีน้ำเข้าไปท่วมขังแล้ว
4: ครับ
3: เนี่ยครับ
4: ระดับน้ำเริ่มเข้าไปแล้วนะครับคือถ้าปีที่แล้วตอนเจอน้ำท่วมปี68ตรงนี้

0: วมประมาณ 1-2 เมตรเลยนะครับแต่ว่าเช้านี้คือยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นระดับน้ำสูงสุดแล้วหรือไม่แต่ว่ามีรายงานว่าน้ำเข้าไปในวัดภูมินแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยหลายจุดเริ่มมีน้ำท่วมเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนทีเดียว
1: ค่ะก็จะมีพระเนี่ยค่ะออกมาดูสถานการณ์กันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คลิปนี้เนี่ยพระเนี่ยค่ะเป็นคนถ่ายแล้วก็ส่งมาให้กับทีมงานของเรานะคะคุณผู้ชมและฝั่งตรงข้ามของวัดภูมินเนี่ยค่ะก็จะเป็นจุดเป็นร้านกาแฟเป็นคาเฟ่หนึ่งนะคะแล้วก็เชื่อว่าจุดนั้นเนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำที่เริ่มที่จะเข้าพื้นที่เช่นเดียวกันอันนี้เป็นในตัววัดเลยนะคุณผู้ชม
2: โอ้เนี่ยครับ
1: เนี่ยค่ะ
2: พระสงฆ์ก็ออกมาอยู่กันแบบนี้เพราะว่าต้องออกมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำจะต้องขนข้าวขนของกันอย่างไรปีที่แล้วเนี่ยฐานโบสถ์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมตอนพายุวิภาคุณผู้ชมแล้วรูปปั้นปู่ม่านย่าม่านก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนั่นหมายความว่าปีนี้พอน้ำมันมาเร็วหลายคนก็กังวลว่าวัดก็อาจจะได้รับผลกระทบอีกครั้งนะครับ
0: ครับภาพเป็นภาพที่หลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับที่อยู่ในพระอุโบสถปู่ม่านย่าม่านภาพกระซิบรักบรรลือโลกนะครับเป็นโบราณสถานที่สำคัญด้วยนะครับตรงวัดภูมินเนี่ยคุณผู้ชมพอเราเห็นสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้มันจะมีสิ่งที่น่ากังวลตามมานะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่วัดภูมินนะคุณผู้ชมตรงนี้กลางเมืองน่านใกล้ๆกับวัดภูมินจะมีวัดมิ่งเมืองอยู่ทางทิศตะวันตกวัดมิ่งเมืองแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกับวัดภูมินจะมีโบราณสถานวัดน้อยติดกับโบราณสถานวัดน้อยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านแล้วก็เยื้องกับวัดภูมินจะมีวัดพระธาตุช้างขำ
2: ครับ
0: คือเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดน่านทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นโบราณสถานด้วย
1: แล้วตรงหน้าวัดภูมินเนี่ยคุณผู้ชมตรงท้องถนนเนี่ยค่ะก็ถ้าเป็นวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีการจัดตลาดด้วยเป็นถนนคนเดินนะคุณผู้ชมที่น่าห่วงที่สุดก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังระดับโลกอย่างที่คุณเชอสารกับคุณพัทรชัยบอกไปก็คือปู่ม่านย่าม่านนะคะนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดน่านนะคะ
0: ครับเดี๋ยวเราอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมติดตามได้ทุกช่วงข่าวของไทย PBS ช่วงนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

Man to the Moon ประเทศไทยไปดวงจันทร์ก่อติดวินาทีประวัติศาสตร์เมื่อช้างเอิร์ธ7 Matอุปกรณ์วิจัยอวกาศฝีมือคนไทยกำลังจะทะยานสู่ดวงจันทร์ร่วมกับภารกิจช้างเอิร์ธ7เพื่อไขความลับของรังสีคอสมิกจากนอกโลกสร้างองค์ความรู้ใหม่เปิดประตูสู่อนาคตการสำรวจอวกาศนับถอยหลังไปพร้อมกันวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ชมสดพร้อมกันทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนี่ไม่ใช่แค่การไปดวงจันทร์แต่คือก้าวสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศไทย

0: ลคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮง N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาหมาเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
2: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ